ท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วนั้นเราได้กล่าวจนจบสิ้นไปแล้วนะครับว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่สาเหตุที่กลายเป็นคนคิดน้อยแต่จำมากมีเหตุผลอยู่ตั้ง9ประการด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราคงไม่ทวนอีกแล้วล่ะว่าเหตุผล9ประการที่มันเพาะบ่มให้ตัวเรากลายเป็นคนไม่รู้จักฉลาดใช้สติปัญญาของตัวเราที่มีอยู่ในตนเองมีอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยนะให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพได้มีเหตุ9ประการนั่นนะครับผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ต้องการจะน้อมนำเอาสารพัดสาระความรู้ในทางประพฤติในทางปฏิบัติที่เรานำมาบอกเล่า90มาสนทนากันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมบนคลื่นความถี่วิทยุในช่องความถี่นี้ให้ท่านได้ฟังกันสืบเนื่องต่อไปอีกว่าคนที่เป็นคนคิดน้อยแล้วก็จำมากเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วถ้าเราดูเผินๆก็จะเหมือนว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่รู้มากนะครับรู้มากจริงๆครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นคนที่หมั่นศึกษาหมั่นเรียนรู้เพื่อจะจำมากๆนะเพราะคิดน้อยๆนะครับเนี่ยก็จะกลายเป็นคนมีความรู้มากตามที่เขาเรียนเอาไว้มากๆแล้วก็บันทึกข้อมูลรู้ทั้งหลายเอาไว้ในใจเอาไว้ในสมองเขาเรียกว่าใส่ใจจดจำนะว่างั้นนะมันในการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยเวลาแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดๆก็ตามเขาก็จะแสดงออกหรือกระทำไปตามความรู้ที่เขาเรียนรู้มาแล้วก็สั่งสมกันมาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตันนี่หรือใหญ่คนนี้ท่าทางดูเหมือนจะเก่งๆเนาะที่เก่งเป็นเพราะว่ามีความสามารถที่จะพูดจะเล่าเรื่องราวความรู้ที่เป็นสาระอะไรต่างๆได้อย่างมากมายแล้วก็ที่ชมเชยว่าเขาเก่งมากเป็นเพราะเขาสามารถจะรู้ธรรมคือรู้ปฏิบัติสิ่งยากๆหลายๆอย่างไ

ขณะที่เราเองน่ะไม่รู้นะครับตรงนี้ครับในสังคมไทยของเราก็เลยเป็นการนับถือบูชาคนที่มีความรู้มากๆแต่คนที่มีความรู้มากๆบางครั้งชีวิตก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะการรู้มากนั้นคือการใช้สติปัญญาของตนเพียงแค่รู้ที่จะจดรู้ที่จะจำหรือรู้ที่จะบันทึกมันเอาไว้ในสมองของตนเองเพื่อพูดให้คนอื่นเขาฟังในช่องทางของการนำมาใช้แค่เพียงช่องทางเดียวซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่การนำเอาความรู้จากการจดจำบันทึกไว้ของตัวเองเอามาใช้นะฮะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โพธิผลในชีวิตประจำวันของตนเองของแต่ละคนนั่นต่างหากครับคือปัญหาที่มนุษย์เราส่วนใหญ่จะประสบกันตั้งแต่โบราณแล้วล่ะครับที่เขากล่าวว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดสาเหตุของการกล่าวว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดที่เป็นการใช้คำนี้นะกล่าวเปรียบเทียบหรือตำหนิมนุษย์คนไหนๆก็ตามสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความรู้มีภูมิรู้มากมีภูมิธรรมสูงส่งมากนะครับเพราะว่าภูมิรู้และภูมิธรรมนั้นได้มาจากการศึกษาเรียนรู้แล้วก็สั่งสมมันไว้กับตนเองแต่ทีนี้เอาตัวไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์คนนั้นขาดสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดในการที่จะนำเอาความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อันเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองนะครับขาดความสามารถในการนำเอาความรู้ทั้งหลายที่ตนเองมีอยู่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างชีวิตสร้างสังคมหรือเพื่อการสร้างตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิผลเพราะฉะนั้นมนุษย์คนไหนๆที่มีความรู้มากแต่ขาดทักษะในการนำเอาความรู้เอาประสบการณ์ที่ตนเองสั่งสมเอาไว้อยู่มาใช้ประโยชน์อย่างได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองครับตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถามว่าการที่เราจะเอาความรู้ที่เราร่ำเรียนมาและสั่งสมมาเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โพธิผลเพื่อตนเองและผู้อื่นหรือเพื่อสังคมก็ตามนะครับไม่ว่าเพื่อใครแหละเนี่ยเราจะต้องอาศัยสิ่งใดครับท่านผู้ฟังครับถ้าไม่ใช่สติปัญญานะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักใช้สติปัญญาเราไม่สามารถพัฒนาการใช้สมองของเราให้มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาขึ้นมาให้ได้ชีวิตของเรานั้นก็คงจะไม่ประสบกับความสำเร็จก็คือคงจะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ถ้าจะต้องทำอะไรที่ยากๆก็ทำไม่ได้ก็เกิดทุกข์หากจะสุ่มเสี่ยงทำสิ่งที่ยากๆขณะที่เราขาดทักษะมันก็นำไปสู่ความผิดพลาดมีโอกาสสูงกว่าที่จะสำเร็จมันก็ทำให้เราวิตกกังวลจนเป็นทุกข์และพอพลาดขึ้นมาจริงๆเราก็จะพบกับคำว่าทุกข์หนักเข้าไปอีกอย่างนี้ครับการสร้างสันติสุขในชีวิตของตัวเราเองก็เลยมิอาจบังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแท้จริงได้เพราะเราไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาก็คือการขาดความเฉลียวฉลาดทางปัญญานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราที่เกิดมาแต่ละคนนั้นผมเคยกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ได้สติหรือให้ได้แง่คิดกันไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจะมีสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์เป็นของตัวเองด้วยกันทุกคนไม่ฉะนั้นแล้วมนุษย์จะเรียกว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ได้คำว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงแปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเสมือนสัตว์ชนิดหนึ่งพันหนึ่งครับแต่ว่ามีสิ่งบางสิ่งสูงกว่าสูงส่งกว่าหรือเหนือกว่าสัตว์ประจำโลกที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานกันค่อนข้างมากซึ่งในรายการของเราในครั้งเก่าๆก็เคยกล่าวให้ท่านฟังแล้วว่าการเป็นสัตว์ชั้นสูงของมนุษย์เรานั้นไม่ใช่มีความสูงทางกายสังขารอย่างเดียวเพราะว่าเราใช้ ลำตัวของเรานะครับตั้งฉากกับพื้นโลกในการยืนหรือในการเดินขณะที่สัตว์ทั้งหลายมันจะหยัดยืนหรือมันจะเดินมันจะใช้ลำตัวของมันนะคือกระดูกแกนกลางลำตัวขนานไปกับพื้นนะครับความหมายของคำว่าสัตว์ชั้นสูงไม่ได้มองในแง่กายภาพแบบนี้ครับแต่คำว่าสัตว์ชั้นสูงหมายถึงการที่มนุษย์เรามีสติปัญญาของสมองที่สูงส่งยอดเยี่ยมและแยบยลกว่าสัตว์เดรัจฉานให้เราสามารถใช้กันได้อย่างไม่อั้นนั่นต่างหากล่ะครับ
ขาเรียกว่าสัตว์ชั้นสูงแปลว่ามีสติปัญญาที่สูงส่งมีความเฉลียวฉลาดที่สูงส่งยิ่งกว่าสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั่นเองครับนี่คือแนวคิดที่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้บรรลุธรรมและเป็นผู้บรรลุความสุขคือหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรือนำพาจิตวิญญาณของตนเองให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเส้นทางแห่งนิพพานหรือตามถนนสายอริยะที่ท่านทั้งหลายใฝ่ฝันว่าจะเดินกันไปบนเส้นทางนี้นั้นท่านผู้ฟังจะสามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางถนนสู่การเป็นคนอัจฉริยะหรือเป็นอริยะบุคคลกับเขาคนหนึ่งนั้นบนถนนสายนี้มันจะต้องมีสติปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายและจิตใจของท่านเท่านั้นนะครับถ้าท่านใช้สิ่งอื่นเป็นตัวขับเคลื่อนนะความเป็นมนุษย์ของท่านหรือจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปสู่ประตูนิพพานที่เราเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยครับเปรียบเสมือนรถยนต์นะครับท่านผู้ฟังครับคนสร้างเนี่ยเขากำหนดให้ใช้น้ำมันเบนซีนในการใส่เข้าไปในเครื่องยนต์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาน้ำมันเบนซีนใส่เข้าไปครับเราใช้โซล่าคือดีเซลหรือเอาน้ำธรรมดาเปล่าๆเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ถามว่ารถยนต์คันนั้นมันจะวิ่งได้ไหมครับนะถึงแม้เราใส่น้ำมันบางอย่างเช่นน้ำมันพืชนะครับถ้ารถยนต์ของเราเป็นรถดีเซลใส่น้ำมันพืชเข้าไปไม่ได้กลั่นไม่ได้กรองอะไรครับใส่น้ำพืชน้ำมันพืชลงไปรถเราอาจจะติดเครื่องแล้ววิ่งได้ครับแต่วิ่งแล้วก็กระตุกกระฉึกกระฉักกระฉึกฉักแล้วก็ไปได้ไม่ตั้งไกลหรอกเท่าไหร่หรอกครับเครื่องก็พังใช่ไหมครับมันชีวิตของเราที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าที่จะไปแสวงหาความสุขกับความสำเร็จทั้งของกายสังขารและจิตวิญญาณเราจะต้องเติมเชื้อเพลิงหรือเติมพลังหรือออกเทนให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะใช้พลังออกเทนนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของเราท่านผู้ฟังครับการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราในความมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่จะรังสรรค์อนาคตให้สดใสและรุ่งเรืองได้นั้นเราจึงต้องเติมเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราให้ถูกต้องครับเชื้อเพลิงของเราตรงนั้นมีให้เลือกอยู่2 อย่างครับคือจิตใจที่มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดและก็สติปัญญาของสมองครับถามว่าถ้าเราจะใช้เชื้อเพลิงให้ถูกต้องในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราที่จะนำเราไปถึงเป้าหมายปลายทางได้อย่างสันติสุขและวิ่งไปแล้วไม่กระตุกนะฮะไม่กระดกกระโดนโดนะฮะเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงให้ถูกต้องก็คือใช้สมองนั่นเองครับคือสมองเนี่ยตัวที่เราใช้คือสติปัญญาของสมองตรงนี้เองครับคือสิ่งที่เป็นที่มาของคำกล่าวที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของคนเรานั้นประกอบด้วย3ส่วนคือสามเหลี่ยมก็ต้องมี3มุมถูกไหมครับมุมแรกเราจะให้ท่านรู้จักคำว่าจิตครับมุมที่2คือสมองซึ่งเป็นยอดของสามเหลี่ยมนะครับและมุมที่3คือมุมล่างด้านขวามือเพราะเรามองมุมเรามองหมุนไปทางขวาเหมือนการวนตามเข็มนาฬิกานะครับจากจิตก็ไปหาสมองจากสมองก็ไปหากายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนั่นแหละครับนั้นถ้าท่านจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนท่านจึงต้องนึกถึงภาพสามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อที่ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านต้องการจะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นและยอมรับว่าท่านเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานหรือเป็นแค่เพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเสมือนสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วเราก็เวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่เป็นกายสังขารของท่านเนี่ยนะครับที่เป็นกลไกอวัยวะของประสาทสัมผัสรู้ที่มีอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนด้วยการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันจะน้อมนำสัญญาณของการสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นไปสู่จิตของท่านซึ่งเป็นนามธรรมแล้วนะครับจากรูปธรรมคือตาหูจมูกลิ้นกายนะที่เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยมันยังเป็นรูปธรรมอยู่ครับเวลาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปถึงจิตที่เร้นอยู่ข้างในมันก็จะกลายเป็นนามธรรมคือไม่มีตัวตนให้สัมผัสรู้ดูเห็นแล้วครับเพียงแต่เกิดการรับรู้ดูเห็นขึ้นมาเท่านั้นเองทีนี้พอจิตเรารับรู้ดูเห็นขึ้นมาธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นธรรมดาของมนุษย์โดยทั่วไปก็คือจิตมันก็จะสั่นไหวกลายเป็นการรับเอาเกิดขึ้นนะครับเห็นดอกไม้ว่าสวยการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจให้บอกตัวเองว่าสวยมันก็จะเกิดขึ้น
แต่พอจิตบอกว่าสวยมันจะไม่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่แค่นั้นเลยครับมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลให้ก้าวหน้าสถาพรต่อไปอีกว่าฉันชอบอ่ะพอชอบปั๊บก็เกิดความอยากทันทีอยากดมอยากจับหรืออยากได้นะเป็นเจ้าของว่าไปเรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจิตสั่นสะเทือนเป็นอย่างนี้เป็นอยากดมอยากได้อยากเด็ดอยากลูบอยากคลำปั๊บถ้ามนุษย์เราเป็นคนใจเร็วด่วนได้คือไร้สตินะฮะคลื่นของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดคืออยากดมอยากได้อยากเด็ดอยากลูบอยากคลำมันก็จะส่งสัญญาณย้อนกลับมาสู่เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราให้แสดงออกด้วยการใช้มือของเราตัวของเราเท้าของเราจมูกของเราแล้วแต่นะครับหรือดวงตาของเราก็ตามไปมองจ้องที่สิ่งนั้นเพราะชอบมองเนื่องจากมันสวยแล้วก็ไปดมสิ่งนั้นแล้วก็ชอบดมเพราะมันหอมใช่ไหมครับหรือเอาหูไปฟังเงี่ยหูฟังเสียงของสิ่งนั้นเพราะชอบฟังเนื่องจากมันไพเราะหรือเอามือไปสัมผัสไปลูบไล้สิ่งนั้นเพราะสัมผัสแล้วนุ่มมือเหลือเกินประทับใจเสียเหลือเกินในความนุ่มมือในความนิ่มมืออะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการที่ท่านใช้จิตกับกายสังขารของท่านสั่นสะเทือนกลับไปกลับมาแล้วทำให้ท่านสามารถเคลื่อนไหลพฤติกรรมทั้งหลายให้ปรากฏออกมาในการแสดงออกหรือในการกระทำต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ครับนั้นถ้าหากว่าท่านทำตนเองด้วยการสั่นสะเทือนแค่จิตกับกายสังขารแบบนี้การสร้างสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์หรือการเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าบังเอิญจิตของท่านเป็นจิตที่ไม่พิสุทธิ์คือไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะว่าขณะนั้นสภาวะจิตของท่านเกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์เกิดการเสียสมดุลทางความรู้สึกหรือเกิดการเสียสมดุลทางการนึกคิดของจิตเองที่มองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตนเองและผู้อื่นในทางต่ำอย่างที่ผมย้ำๆกันอยู่เสมอนะครับจิตมันเสียสมดุลเสียศูนย์และเป็นลบอยู่เนี่ยมันเวลามันจะสั่นสะเทือนขับเคลื่อนอาการทางกายสังขารออกมาจิตมันเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมที่เขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านผู้ฟังคงเข้าใจมันถ้าจิตมันเสียศูนย์การแสดงออกด้วยพฤติกรรมทางกายของมนุษย์เราก็จะเสียสมดุลคือเสียศูนย์ไปด้วยคือไม่ถูกต้องไปด้วยท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าจิตกับกายสัมพันธ์กันถ้าจิตดีการแสดงออกทางกายคือความประพฤติทางกายภาพที่เป็นพฤติกรรมภายนอกของเราก็จะดีเด่นตามไปด้วยแต่ถ้าจิตเราไม่ดีไม่บริสุทธิ์จิตเราเป็นทุกข์จิตเราเศร้าหมองพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกทางกายสังขารของเราก็พลอยจะคล้อยตามไปในลักษณะนั้นในมุมมองเช่นนั้นตามไปด้วยเสมอเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะใช้แค่จิตกับกายซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดคิดชั่วกับตัวเราเองและกับคนอื่นได้สูงแบบนี้มีโอกาสที่ทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลอย่างมากมายได้อย่างนี้เราจึงควรทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำยังไงครับเราก็เข้าไปถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะครับคำว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ก็คือว่าเวลากายเราเนี่ยมีกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสใดคือตาหูจมูกลิ้นเนี่ยนะครับและก็กายสังขารที่เป็นตัวสัมผัสคือผิวกายที่สัมผัสเนี่ยเวลามันสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าใดๆก็ตามที่อยู่ภายนอกมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปสู่จิตเพื่อให้เกิดการรับรู้แล้วก็สั่นสะเทือนเป็นอาการทางจิตเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแต่พอมันเกิดอาการทางจิตเกิดขึ้นในส่วนใหญ่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้สติปัญญาได้เลยแปลว่าถ้าท่านรับรู้แล้วเกิดการรับเอาให้สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนสติปัญญาของสมองของท่านโดยจิตของท่านจะต้องไปโปรแกรมให้สมองมันสั่นสะเทือนคือตื่นตัวมาคิดอย่างมีเหตุผลอะไรต่างๆมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอย่างมีหลักการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปิดประตูมิติไม่ให้เกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าถึงแม้มีสมองก็เหมือนกับไม่รู้จักใช้อะครับมันคนที่มีสติปัญญาและไม่รู้จักใช้ก็คือคนที่ตกเป็นทาสของจิตใจคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดของตนเองท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเราก็ปล่อยให้เราทำตามใจจิตของเราจิตของเรามันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลแล้วก็ขับเคลื่อนพฤติกรรมตอบสนองสิ่งร้าวแวดล้อมออกไปโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยถ้าท่านฝึกฝนตนเองหรือปล่อยตัวปล่อยใจของท่านให้มันมีอำนาจเหนือนำการใช้สติปัญญาหรือความคิดที่เป็นยอดสามเหลี่ยมที่เป็นเหมือนหัวหรือเหมือนศีรษะของความเป็นมนุษย์ของท่านแล้วถ้าเราปล่อยให้ตัวเราประพฤติตนเหลวไหลอย่างนี้มักง่ายอย่างนี้ในการดำเนินชีวิตมันก็เหมือนกับเราเป็นมนุษย์ที่หัวขาดครับที่เป็นมนุษย์หัวขาดหรือเป็นมนุษย์ที่ขาดหัวคือมีหัวคือมีศีรษะอยู่
นะแล้วก็เหมือนไม่มีที่ศีรษะเรามีอะไรอยู่ครับก็มีมันสมองใช่ไหมครับถ้าเราไม่ใช้สมองคิดก็เหมือนกับเราเป็นมนุษย์ประหลาดครับคือเป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้สมองคือไม่มีหัวคนที่ไม่มีหัวคือคนหัวขาดและไอ้คนที่หัวขาดก็คือคนที่ไม่ใช่คนแล้วครับก็คือไม่มีชีวิตคือมันตายแล้วนะครับนะมันถ้าเราคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมก็หวังว่าคงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้บ้างนะครับว่าถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของเราให้เป็นเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของเราให้ได้ใช่ไหมครับถ้าจะใช้สติปัญญาของเราให้ได้เราก็จะต้องหาความรู้คือต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะข้ามพ้นการใช้อารมณ์อันเกิดจากจิตใจของเราเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมภายนอกของเราเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำใดๆด้วยกายสังขารของเรากันได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้ครับแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนโตถึงป่านนี้เราเคยใส่ใจใฝ่ที่จะเรียนรู้ไหมครับว่าเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตใจของเราแล้วขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราออกมาในแต่ละวันแต่ละวันด้วยอารมณ์หยาบๆรายวันและทำผิดคิดชั่วต่อตัวเองและคนอื่นอยู่ร่ำไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครต่อใครเขาไว้ตั้งมากมายแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่เคยรู้จักคิดเนี่ยโอกาสที่เราจะคิดผิดทำผิดหรือนึกผิดนะประพฤติผิดต่อผู้อื่นนะมันมีสูงมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เราจึงจะต้องเรียนรู้ที่จะทำสามเหลี่ยมให้สมบูรณ์ถ้าเราไม่สามารถทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของเราคือจิตสมองและกายให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นวัฏจักรเป็นไซเคิลนะครับคือสั่นสะเทือนอย่างลงตัวได้แล้วเนี่ยเราก็จะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราบกพร่องในการใช้สติปัญญานั่นเองสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้ามีแต่ฐานมันอย่างเดียวยอดสามเหลี่ยมหายไปเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมได้ไหมก็ไม่ได้จึงไม่ต่างอะไรกันกับมนุษย์นะครับถ้ามีสติปัญญาให้เราใช้แต่เราไม่รู้จักใช้เราใช้แต่อารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตของเราที่มันมั่วๆชั่วๆดีๆชั่วๆมั่วๆไปวันๆนะถ้าอารมณ์ดีก็คิดดีทำดีถ้าอารมณ์ร้ายก็คิดร้ายทำร้ายนะถ้าอารมณ์บ่อจอยก็ไม่คิดไม่ทำอะไรใดๆเลยอย่างเนี้ยการเป็นมนุษย์ของเราก็เสียสูญไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าฟังผมเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่จิตวิญญาณของเราขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยที่ตัวของจิตวิญญาณเองเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเรานั้นเขามีความมุ่งมั่นมากนะครับที่จะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านที่ขับเคลื่อนเลื่อนไหลพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านอยู่ทุกขณะจิตในยามตื่นนั้นเนี่ยเขามีความประสงค์ที่สูงส่งมากที่จะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเขาซึ่งก็คือตัวท่านเองที่สำนึกรู้อยู่ในขณะนี้นะครับให้เกิดการเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของตนเองในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ขับไปแล้วเลี้ยวผิดก็ตกถนนล้มคว่ำไปเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตถึงอุบัติเหตุถึงพิการหรือไปเที่ยวเฉียวชนรถคนอื่นก็คือมีการปะทะสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันกับคนอื่นสร้างทุกข์สร้างโศกสร้างความโศกาอาดูลสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้กับใครๆรวมทั้งตนเองด้วยอยู่ร่ำไปนั่นแสดงว่าเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทนั่นเองตรงนี้จึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองใน2มิติคือมิติของกายสังขารในความเป็นมนุษย์คือในระบบโลกิยะที่เป็นโลกิยธรรมเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายที่เราจะต้องดำเนินชีวิตกันอย่างไรอยู่ร่วมกันอย่างไรนะฮะและในขณะเดียวกันเรายังจะต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราด้วยซึ่งเป็นมิติที่2อันเป็นมิติของแก่นแท้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์โดยหลักๆแล้วมีมากมายแต่ในที่นี้ผมจะนำมากล่าวไว้3อย่างเนี่ยนะครับคือ1เราจะต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดนั่นคือหน้าที่ของการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราสั่นสะเทือนตัวเราอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันกับพี่ๆน้องๆที่เป็นผองเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยนะครับเราจะสร้างสันติสุขร่วมกันเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์อย่างแรกคือต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดมันก็จะกลายเป็นการที่เราไม่ทำร้ายใครๆในทางจิตวิญญาณในมิติของแก่นแท้ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะบอกแล้วครับว่ามิติทางโลกกับมิติทางจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นของคู่กันนะมันติดกันเหมือนปลาท่องโกเลยว่างั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังอย่างที่หนึ่งจะต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ได้อย่างสุดๆเลยคือไม่ก้าวล่วงผู้ใดในประการที่หนึ่งและหรือในประการที่สองท่านผู้ฟังต้องไม่ทำตน
ในลักษณะของการเป็นคนไม่ฝักใฝ่ประพฤติธรรมแปลว่าท่านต้องฝักใฝ่ประพฤติธรรมนะครับไม่ก้าวล่วงผู้ใดและก็ต้องฝักใฝ่ประพฤติธรรมถ้าท่านเองนะจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ท่านไม่ทำสามเหลี่ยมของการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่จะนำไปสู่ความสมดุลของกายจิตใจและจิตวิญญาณของท่านมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับและก็หน้าที่อย่างที่สามก็คือจิตจะต้องงามผ่องพิสุทธิ์การชำระจิตของตัวเองให้งดงามให้ผ่องพิสุทธิ์ล่ะท่านจะใช้อะไรครับถ้าไม่ใช้สามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์3ประการคือ1ไม่ก้าวล่วงผู้ใด2ฝักใฝ่ประพฤติธรรม3มีจิตที่งามผ่องพิสุทธิ์เนี่ยท่านผู้ฟังลองคิดตื้นๆคิดง่ายๆดูก่อนก็ได้นะครับว่าเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันลุล่วงได้อย่างไรครับถ้าเราใช้แต่จิตกับกายของเราจิตซึ่งมีแต่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่สมดุลเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกายของเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีๆเดี๋ยวสิ่งที่ร้ายๆใช่ไหมครับเราจะต้องใช้สมองของเราเท่านั้นครับที่จะสามารถช่วยทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้นั่นคือความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้คือให้สุขทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างลงตัวนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรากล่าวกันถึงแต่เรื่องของคนที่ชอบคิดน้อยและจำมากเนี่ยเราเน้นกันอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่งเป็นส่วนใหญ่คือคิดน้อยและจำมากเนี่ยเขาก็จะเป็นคนประเภทเหมือนจะรู้มากครับเป็นประเภทเหมือนจะรู้มากแต่ก็ฉลาดไหมครับท่านผู้ฟังครับคือไม่ฉลาดคิดนะครับรู้มากแต่พอให้คิดหน่อยเดียวก็ลำบากซะแล้วครับคิดไม่เป็นคิดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเราคิดว่าคงจะต้องกล่าวถึงเหมือนกันคือคนที่เป็นประเภทคิดน้อยครับแต่ละเรื่องที่เขาคิดเนี่ยมันคิดมากนะครับคิดมากแต่ไม่คิดให้มากๆตรงนี้ก็เป็นคนที่สามารถจะสร้างความลำบากฝากความลำเค็ญให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นได้อยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันอีกเหมือนกันครับด้วยความที่ว่าเป็นคนคิดมากเกินครับคำว่าคิดมากแปลว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไร้สาระบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็หยิบเอามาเป็นเรื่องให้ตัวเองคิดจนได้คิดแล้วไม่ใช่มีความสุขสนุกสนานอะไรครับคิดแล้วก็ทำให้จิตใจของตนเองเศร้าหมองครองทุกข์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาคิดทำไมบางทีบางเรื่องคนอื่นก็ไม่ได้คิดครับแต่ตนเองกลับหยิบเอามาคิดซะเป็นวรรคเป็นเวรอย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนช่างคิดนะครับแต่ไม่ฉลาดคิดนะคือคิดมากครับไม่ยอมคิดให้มากๆคนพวกนี้ถึงแม้จะคิดมากแต่ท่านผู้ฟังจะสังเกตดูนะแม้กระทั่งตัวเองบางวันบางเวลาที่ผ่านมาเราเองก็อาจจะเป็นคนแบบนี้เหมือนกันคือเป็นคนช่างคิดนะครับแต่คิดมากหมายความว่าคิดยังไงก็ยังคิดไม่ถูกต้องคือคิดผิดแล้วก็คิดยังไงก็คิดไม่ตกอยู่อย่างนั้นนะครับแสดงว่าคิดไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับการที่เราจะทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของตัวเราให้สมบูรณ์นั้น มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลยที่เราจะทำสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์คือให้สั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้ได้อย่างสูงสุดทางด้านบวกแล้วใช้จิตสำนึกด้านบวกของเรานั้นขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับคำว่าจิตสำนึกในที่นี้หมายถึงมีจิตที่สามารถจะต้องสำนึกได้รู้ได้รู้ถูกรู้ต้องรู้ชอบรู้ดีรู้ชังรู้ชั่วรู้ควรรู้ไม่ควรรู้เหมาะสมรู้ไม่เหมาะสมนะเพราะจิตของเรานั้นมันสามารถจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดใดๆก็ได้เสร็จแล้วถ้าเราไม่เอาผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเหล่านั้นไปสะท้อนไปกลั่นกรองด้วยสมองเพื่อใช้สติปัญญาของสมองกลั่นกรองให้ถ่องแท้เมื่อแน่แล้วก็ค่อยตัดสินใจแสดงออกเป็นการประพฤติปฏิบัตินะเป็นการพูดหรือเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้โอกาสที่เราจะคิดผิดทำผิดก็จะเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปแล้วนั่นก็ครับคือที่มาแห่งการสร้างทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นความมีสันติสุขในชีวิตของตนเองและผู้อื่นก็จึงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้จึงเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์อย่างหนึ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จครับคือจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองให้ได้ด้วยการพยายามฝึกตนเองในการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้สูงสุดทางด้านบวกให้จงได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านต้องการจะแสดงออกด้วยกรรมดีนะท่านก็ต้องมีอารมณ์ดีใช่ไหมครับแล้วก็ ท่านก็จะต้องเป็นคนคิดดีจากนั้นท่านก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนประพฤติดีกับเขาด้วยนะฮะมันถ้าหากว่าจิตของท่านซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นที่จิตเป็นตัวสั่นสะเทือนให้เกิดอาการเนี่ยมันสั่นไหวไปในทางลบพฤติกรรมภายนอกทางกายของท่านมันก็ย่อมจะเป็นลบการที่จิตสั่นสะเทือนเป็นลบเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการใช้สมองของท่านให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามจิตไปในทางลบด้วยนะว่างั้นนะเพราะฉะนั้นการจะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เป็นบวกเพื่อแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาให้เป็นบวกอันเป็นที่พึงประสงค์อันเป็นที่ยอมรับของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้จงได้แล้วเราก็ท่านจะต้องมาฝึกที่จิตมาทำที่จิตของท่านนะครับเหมือนดังที่พระศาสดาทุกพระองค์ก็ทรงเมตตาสั่งสอนมนุษย์ไว้นะครับว่าเราจะต้องมีสติและมีสัมปชัญญะคำว่ามีสติแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องรู้จักนึกนะรู้จักนึกรู้จักคิดด้วยจิตของเราเพื่อนึกให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้อง
แล้วก็ส่งคลื่นการนึกการคิดนั้นไปสู่กระบวนการทางสมองเพื่อสร้างความแยบยลให้เป็นกระบวนการของการคิดเพื่อจะได้ให้เกิดผลึกของการคิดให้เกิดแนวทางเกิดแนวคิดเกิดวิถีทางในการปฏิบัติในชีวิตหรือในการทำงานแห่งตนที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามในอันที่จะนำมากระทำอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปเห็นไหมครับ ขั้นตอนหรือกระบวนการในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันมีอยู่เพียงเท่านี้ครับนั่นแสดงว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจุดใหญ่ใจความแล้วมันจะมีศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่ที่สมองอยู่ที่สติปัญญาไม่ใช่อยู่ที่ตัวจิตเองที่มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้นะเท่านั้นมันก็หมายความว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมก็สามารถที่จะแสดงออกให้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นละเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นแปลว่าใช้สามเหลี่ยมนี้เป็นท่านจะต้องตระหนักรู้ไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่าจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆก็ตามในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีในจักรวาลอันไพศาลนี้นั้นกระบวนการในการสั่นสะเทือนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางจริงๆมันได้อยู่ที่จิตของเราครับไม่ได้อยู่ที่จิตใจของเราที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเองเลยนะครับแท้จริงแล้วเราจะต้องย้ายศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของมันไปไว้ที่สมองครับเมื่อเราได้ใช้สติปัญญาของสมองกลั่นกรองทุกสิ่งอย่างดีแล้วชอบแล้วการสั่งการของสมองที่จะไปทำให้เกิดอาการทางพฤติกรรมทางกายสังขารเป็นการลงมือทำเป็นการพูดจาหรือเป็นอะไรก็ตามทีมันก็จะสามารถเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้มันก็จะเป็นพฤติกรรมที่เป็นเหตุเป็นผลมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การบรรลุประสิทธิภาพประสิทธิผลในการแสดงออกของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งของเราที่จะเป็นที่รักของคนอื่นได้และจะทำให้ตัวเราเองก็เกิดมีความสุขในขณะที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาก็พลอยรับเอาพฤติกรรมที่ดีๆของเราไปก็พลอยทำให้เป็นเงื่อนไขแห่งความสุขให้กับเขาได้ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราใช้สมองและสติปัญญาเป็นเราก็จะพ้นทุกข์ได้เราจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์ก็ได้ด้วยเหมือนกันถ้าหากจะกล่าวว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้จึงหมายถึงอย่างนี้ครับหมายความว่าเราจะต้องสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยการใช้สติปัญญาของเรานี่แหละครับเป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวช่วยและเมื่อเราช่วยตัวเราเองได้แล้วเราก็คงจะใช้สติปัญญาของเรานี่แหละครับช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาไปสวรรค์เหมือนเราคำว่าไปสวรรค์แปลว่ามีความสุขนั่นนะครับมีความสุนทรีในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพึงประสงค์ด้วยเหตุนี้เองครับการที่องค์พระศาสดาสอนให้มนุษย์เรามีสติก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เรามีความสามารถที่จะกำหนดจิตของตัวเราให้มันเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดไปในทิศทางที่ตัวเราเองต้องการได้นั่นเองแปลว่าการฝึกตัวเองให้มีสติเนี่ยมันหมายถึงการที่เราเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเราเองในการที่จะบังคับจิตของเราให้มันอยู่ในโอวาทของเราดีๆนี่เองครับท่านผู้ฟังครับเพราะจิตตัวเดียวเท่านั้นเองครับที่จะสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆก็ตามทั้งทางกายสังขารและจิตวิญญาณของเราได้มันถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ในการฝึกจิตของเราเราก็คงจะย่ำแย่อยู่ครับคงจะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นภพชาติสักทีหรือนิพพานได้สักทีเห็นไหมฮะมันก็จะเหมือนกับขยะหรือกอสวะที่ลอยไปตามน้ำนั่นเองมันถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งสูงสุดที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องหาทางสร้างสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ให้ได้และเมื่อสร้างแล้วก็คือเราจะต้องเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองของมนุษย์ที่เป็นเหมือนยอดสามเหลี่ยมที่สูงสุดในการเป็นมนุษย์ของเราให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งวิธีการจะเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองนั้นเราจะต้องทำที่ใดท่านผู้ฟังทราบไหมครับเราต้องทำที่จิตของเราครับต้องทำที่จิตของเราก็คืออย่างแรกเลยอย่ายอมตกเป็นทาสอยู่ภายใต้อำนาจของจิตของตัวเราเองหรือตกเป็นทาสที่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตของใครๆครับพลังอำนาจของจิตของมนุษย์เรานั้นเมื่อมันสั่นสะเทือนจนเกิดพลังอำนาจขึ้นมาได้แล้ว
มันจะสามารถมีอำนาจเหนือนำเราได้หลายอย่างครับอย่างเช่นมันจะเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดครับเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกอย่างแรกเลยนะครับเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกไอ้ตรงเนี้ยครับถ้าหากว่าเราตกเป็นธาตุจิตของเราตัวเราเองก็จะตกเป็นธาตุทางอารมณ์รู้สึกของตัวเราเองเวลาจะคิดเห็นเป็นทำสิ่งใดก็ตามในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆของเราในชีวิตประจำวันเราก็จะตกเป็นธาตุอารมณ์รู้สึกของเราเราก็จะแสดงพฤติกรรมไปตามอารมณ์รู้สึกของเราซึ่งมันไม่ดีเลยครับเพราะอารมณ์รู้สึกของจิตที่มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนั้นมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบคือมีทั้งด้านที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและมีทั้งด้านตรงข้ามคือด้านที่ไม่ถูกต้องด้านที่ไม่เหมาะสมและก็ด้านที่ไม่ดีงามควบคู่กันไปเสมอครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะฝึกตัวเองให้มีอำนาจในการควบคุมจิตของตัวเองนั่นแปลว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เหนืออารมณ์รู้สึกของตัวเราเองให้ได้ด้วยโดยไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกของตัวเราเองนั่นแหละครับคือการหลุดพ้นถ้าเราสามารถทำให้ตัวเราหลุดพ้นจากอารมณ์รู้สึกด้านลบที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ในขณะจิตใดก็ตามแสดงว่าโอกาสอันงดงามหรือแสงสว่างทางจิตวิญญาณที่จะส่องทางให้ท่านนำจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านหลุดพ้นไปจากอาสวะกิเลสบนโลกนี้และหลุดพ้นไปสู่มรรคผลคือดินแดนแห่งนิพพานอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือปัญญาใช่ไหมครับถ้าเราจะสามารถเอาชนะอารมณ์รู้สึกของเราที่เกิดขึ้นได้ไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองเราจะสามารถเอาชนะได้ด้วยเงื่อนไขของปัญญาเท่านั้นถ้าท่านสามารถเข้าถึงการสติปัญญาของท่านได้สูงสุดและลึกล้ำมากเท่าใดโอกาสที่ท่านจะเป็นนายเหนืออารมณ์รู้สึกของตัวท่านเองคือเอาชนะใจตัวเองได้ตรงนี้มันก็จะมีสูงทีเดียวครับนั่นคือความโชคดีมากกว่าถูกลอตเตอรี่ซะอีกครับใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันจิตของท่านเหมือนกันครับท่านก็ต้องฝึกจิตของท่านให้มันเป็นนายเหนืออาการของจิตอีกอย่างหนึ่งครับคือการนึกคิดเรื่อยเปื่อยครับนึกดีก็ดีนึกชั่วก็ชั่วนั้นนึกจะนึกอะไรก็นึกเอาซึ่งบางทีมันไม่มีเหตุผลนะครับเพราะถ้าหากว่าท่านจะทำสิ่งใดในชีวิตอย่านึกแล้วทำตามที่นึกครับเพราะบางทีการนึกของท่านมันอาจจะไปล่วงเกินคนอื่นเข้าๆก็ผิดบาปต่อไปอีกหรือบางทีการนึกของท่านมันเป็นนึกเรื่องที่ไร้สาระไร้ประโยชน์แล้วพอท่านไปทำในสิ่งนั้นเรื่องนั้นเข้ามันก็กลายเป็นทำให้ท่านกลายเป็นคนไร้สาระไร้ประโยชน์เพราะทำอะไรที่มันไม่เกิดสาระเกิดประโยชน์ใช่ไหมครับตรงเนี้ยถ้าหากว่าท่านสามารถกำหนดจิตของท่านให้เป็นนายเหนือนำความรู้สึกหรือนึกคิดอะไรต่างๆของตัวเองได้ท่านก็จะเอาชนะใจตัวเองได้การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็จะปรากฏและความทุกข์ในจิตใจของท่านมันก็จะทำให้มันว่างไปได้มากขึ้นท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับถ้าเราสามารถเป็นนายเหนือสิ่งเหล่านี้นะนายเหนืออารมณ์รู้สึกและการนึกคิดของจิตของตัวเองเพราะคนเรานั้นบางทีก็นึกดีบางคนก็นึกชั่วบางทีก็นึกร้ายอะไรอย่างเนี้ยนะครับมันหาความแน่นอนไม่ได้นะอารมณ์ก็เหมือนกันเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายที่เขาเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายอะไรอย่างนี้ถ้าท่านตกเป็นทาสทางอารมณ์ทางรู้สึกทางการนึกคิดของจิตเองท่านก็จะกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายและนอกนั้นยังไม่พอท่านก็ยังจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ที่แท้จริงที่จิตวิญญาณขันอาสาถือติดตัวกันมาและถือว่าเป็นพันธสัญญาที่จิตวิญญาณจะต้องทำให้สำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติหนึ่งภพชาติหนึ่งนั่นเองครับคือ3ประการที่ผมกล่าวแล้วเมื่อตะกี้เนี่ยครับคือ1ไม่ก้าวล่วงผู้ใด2ต้องฝักใฝ่ประพฤติธรรมและ3ต้องมีจิตงามผ่องพิสุทธิ์ถามทีละเรื่องก็ได้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดคือไม่ล่วงเกินผู้หนึ่งผู้ใดด้วยกายวาจาของเราด้วยกายและวาจานะการพูดที่ไม่ดีไม่ถูกหูใครนินทาว่าร้ายใครและการกระทำทางกายอย่างเช่นตีหัวหมาตีหัวคนทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าเราจะข้ามพ้นการแสดงพฤติกรรมขยะเหล่านี้ต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเราจะข้ามพ้นการแสดงเงื่อนไขด้านลบต่อผู้อื่นในการทำลายความมีสันติสุขของคนอื่นเขาเนี่ยถ้าเราจะข้ามพ้นได้เราต้องใช้อะไรครับท่านผู้ฟังถ้าไม่ใช้สติปัญญาเพราะบางครั้งเราอยากจะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำหากว่าเราจะเอาชนะความอยากทำในสิ่งที่ไม่ควรทำได้เราจะต้องใช้ปัญญาของเราที่เหนือกว่าความอยากเหล่านั้นมาจัดการกับความอยากของตัวเราเองเสียมันก็จะสามารถระงับพฤติกรรมที่จะทำให้คนอื่นชอกช้ำระกำใจจะสามารถระงับพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นๆเขาต่อไปได้อย่างสบายๆใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญาเราก็จะตกเป็นทาส
อยู่ภายใต้อำนาจอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตของเราเองซึ่งมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้มันเอาความถูกต้องแท้จริงเที่ยงแท้อะไรก็ไม่ได้สู้การใช้เหตุผลด้วยปัญญาไม่ได้มันแยบยลกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สามารถเข้าถึงสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ของตนเองในโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้ได้อย่างสมภาคภูมิท่านผู้ฟังล่ะครับท่านเข้าใจคำว่าปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นมนุษย์3ประการได้อย่างสมภาคภูมิไหมครับไม่ก้าวล่วงผู้ใดอย่างนี้ครับแสดงว่าเราจะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้คนอื่นเลยในชีวิตนี้เห็นไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้ได้มันก็จะทำให้ท่านเนี่ยก้าวพ้นกฎแห่งกรรมออกมาได้จะไม่ไปติดอยู่ในบ่วงแห่งกฎแห่งกรรมกับใครๆเลยเพราะอะไรครับเพราะท่านจะไม่ทำผิดคิดชั่วกับใครเลยเนื่องจากท่านได้ใช้สติปัญญาของท่านคิดดีแล้วพิจารณาดีแล้วไตร่ตรองอย่างถ่องแท้แล้วเมื่อคิดดีแล้วคิดชอบแล้วคิดถูกต้องแล้วการจะพูดออกมาหรือการจะประพฤติออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่จิตใจของผู้อื่นมันจึงกลายเป็นแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามอย่างเดียวจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจะเป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลไม่งดงามเพื่อจะนำไปสู่การเป็นเงื่อนไขด้านลบต่อใครๆมันย่อมเป็นไปไม่ได้มันเมื่อเราไม่กระทำผิดบาปต่อผู้ใดการที่จะต้องเวียนตายเวียนเกิดเพื่อกลับมาแก้ไขใหม่เสียให้ถูกต้องมันก็ไม่มีประโยชน์จะต้องกลับมาเกิดอีกใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันถ้าเราไม่กระทำผิดคิดชั่วต่อตัวใครเราก็จะไม่เป็นเงื่อนไขให้ใครเขาโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังเราไม่เป็นเงื่อนไขให้ใครอาฆาตพยาบาทเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราไม่เป็นเงื่อนไขให้ใครมาเกี่ยวกรรมกับเราคือจองจำจองเวรกับเราซะการที่จะต้องมาเกิดชาติใหม่ในภพหน้าเพื่อให้เขากลับมาแก้แค้นเรากันซะบ้างเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าทำกับเขาแล้วเป็นยังไงพอเขาทำกับเรามั่งแล้วเรารู้สึกสำนึกกันบ้างไหมเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่ต้องเกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นการก้าวพ้นจากบ่วงพันธกรรมหรือกฎแห่งกรรมมันก็จะเป็นรางวัลอันสูงส่งสำหรับท่านไปอย่างหนึ่งแล้วเห็นไหมครับแค่ไม่ก้าวล่วงผู้ใดเท่านั้นเองซึ่งท่านผู้ฟังก็ได้คำตอบแล้วว่าไม่ก้าวล่วงผู้ใดจะดำเนินชีวิตแบบนี้ได้ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่อารมณ์ครับหรือในประการที่สอง การที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ในประการที่สองให้ประสบความสุขประสบความสำเร็จได้ก็คือการฝักใฝ่ประพฤติธรรมท่านก็ต้องใช้ปัญญาของท่านเหมือนกันในการที่จะเรียนรู้ว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นคือการปฏิบัติตนอย่างไรธรรมะทั้งหลายที่เราจะเอามาใช้ประพฤตินั้นมันคืออะไรและเราจะไปแสวงหาแหล่งธรรมะนั้นมาจากไหนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าไม่ใช้สติปัญญาแล้วเราจะไม่มีวันเข้าถึงซึ่งธรรมะที่แท้จริงและเราก็จะไม่สามารถนำเอาธรรมะที่แท้จริงที่เราเรียนรู้ศึกษามาเอามาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราได้เลยล้วนต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นผมยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นถ้าท่านต้องการศึกษาหาความรู้เรื่องธรรมะแล้วก็จะต้องเอาธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นจริงในรูปธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงของท่านเนี่ยท่านก็ต้องใช้ครูใช่ไหมครับครูซึ่งเป็นผู้รู้ทีนี้ครูหรือครูซึ่งเป็นผู้รู้ที่สามารถจะเป็นผู้สอนท่านได้เนี่ยมีหลายแบบครับอย่างเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาเป็นผู้รู้ธรรมะมากกว่าท่านท่านก็สามารถไปศึกษาหาความรู้จากครูเหล่านั้นแล้วก็เอามันมาปฏิบัติตามได้แต่ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าครูคนไหนคือครูที่แท้จริงธรรมะข้อไหนคือธรรมะที่ถูกต้องเที่ยงแท้และแน่จริงใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาของท่านตรึกตรองให้ถ่องแท้เวลาใครสอนธรรมะท่านสอนความรู้ให้กับท่านถ้าท่านไม่คิดตามเขาและวิเคราะห์ด้วยปัญญาของเราเองว่าที่เขาพูดมามันจริงแท้แค่ไหนหลอกลวงเราหรือเปล่าเขาเข้าใจผิดหรือเปล่ามันบิดเบือนเบี่ยงเบนมันคลาดเคลื่อนหรือเปล่าถ้าเราฟังปุ๊บแล้วเชื่อเลยเราเดือดร้อนไหมครับเราก็จะงมงายกลายเป็นคนเดือดร้อนเวลาเราไปประพฤติตามสิ่งที่เราเข้าใจตามเขาที่เขาสอนเราผิดๆเราก็กลายเป็นผู้ประพฤติผิดแสดงว่าเราไม่ได้ประพฤติธรรมะแล้วครับเราประพฤติผิดซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราเป็นคนไม่ใช้สติปัญญาเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับหรือบางทีเราอาจจะใช้ครูที่เราจะต้องอ่านจากตำราซึ่งเป็นพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกอย่างที่ท่านเรียกกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้สติปัญญาในการอ่านแล้วคิดตามสร้างจินตนาการตามซึ่งเป็นจินตนาการประยุกต์นะที่สามารถมองเห็นภาพที่มันเป็นรูปธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งครับท่านผู้ฟังครับเพราะเรื่องของธรรมะนั้นมันเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของความดีความชั่วเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นความสุขที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความดีงามหรือความไม่ดีงาม
สิ่งเหล่านี้ไม่มีความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนให้ตาแลเห็นได้และให้จิตเนี่ยสามารถที่จะคอนเฟิร์มหรือยืนยันได้ว่าอย่างนี้มันคืออย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้ที่จะสามารถสมมุติเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนได้เหมือนกับเรื่องที่เป็นโลกิยะทั้งหลายคือเรื่องทางโลกที่เป็นฟิสิกอลภาษาฝรั่งว่างั้นคือเรื่องทางโลกด้านกายภาพแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมะนี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางจิตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนามรูปคือเป็นนามธรรมทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อมันเป็นนามธรรมเนี่ยเราจะเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นของเราเนี่ยนะครับไปสัมผัสรับรู้ดูเห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ไหมมันไม่ได้พอมันไม่ได้ปั๊บการเข้าใจหรือการทำความเข้าใจของท่านเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากไปท่านต้องมองเห็นสัจธรรมด้วยปัญญาของท่านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ฝึกในการที่จะใช้สติปัญญาของเราเราจะเข้าถึงซึ่งธรรมะในแต่ละข้อแต่ละเรื่องราวไหมเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะและเราเข้าไม่ซึ้งเข้าไม่ถึงธรรมะที่แท้จริงตรงนั้นแล้วเราจะสามารถนำเอาธรรมะที่แท้จริงที่เราต้องการมาปฏิบัติให้เห็นจริงในชีวิตประจำวันของเรากันได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สเปะสปะหรือเรียกว่ามนุษย์สเปโตก็ได้นะครับคือหัวโตครับเรียนธรรมะเสียโตจะโตที่หัวนะครับแต่ตัวรีบเล็กครับเพราะไม่สามารถเอาความรู้ที่ท่วมหัวนะมาให้ตัวเองนะพาให้ตัวเองเอาตัวรอดได้แปลว่ารู้ธรรมะแต่ไม่เข้าใจก็เลยเข้าถึงธรรมะไม่ได้เมื่อเข้าถึงไม่ได้ก็จึงไม่มีโอกาสที่จะนำเอาธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โพธิผลในชีวิตของตนเองได้อย่างกับคนอื่นๆเห็นไหมครับนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นบางทีปัญญาของเราถ้าใช้ไม่เป็นเราก็จะแยกแยะไม่ออกบอกกันไม่ได้ว่าไหนคือธรรมะที่แท้จริงไหนคือสิ่งที่เป็นอธรรมถูกต้องไหมครับเพราะบางทีเราไม่รู้ครับซึ่งทุกวันนี้สังคมไทยเราเองก็มีตัวอย่างให้เห็นกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหรือคนใต้ตัวเราก็ตามบางทีทำในสิ่งที่เป็นทางตรงกันข้ามกับธรรมะแต่หลงผิดคิดว่าตัวเองประพฤติธรรมแล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบางทีมนุษย์บางคนเนี่ยกระทำผิดคิดชั่วอยู่กับตัวนะอยู่กับตนแต่กลับไปหลงมนหลงกลอะไรใครหรือหลงมนหลงกลตนเองก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดชั่วประพฤติชั่วอยู่ก็เลยมั่วๆทำชั่วๆอย่างนั้นอยู่ตลอดไปโดยไม่รู้จักอับรู้จักอายแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคือทำชั่วโดยไม่รู้ว่าตัวเองชั่วเป็นเรื่องที่อันตรายทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมและต่อโลกใบนี้อย่างแท้จริงครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับไอ้คนที่ทำชั่วแล้วไม่รู้ตัวว่าชั่วนี่เพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีสติปัญญาหรือบางทีมีสติปัญญาแต่ไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันนั่นเองเห็นไหมครับอย่างเนี้ยแล้วก็คุยว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วก็จะนำพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณคือเข้าสู่สภาวะนิพพานกันได้อย่างไรผมย้ำอย่างนี้ย้ำตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้แลเห็นว่าการเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาของสมองของตนเองสมดังที่องค์พระศาสดาตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของการเป็นมนุษย์นะครับเพราะการเป็นคนคิดน้อยและจำมากเป็นคนที่ห่างไกลนิพพานเสียเหลือเกินครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณวัน

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะใช้เวลาในช่วงนี้ในช่วงสั้นๆนะครับในการที่จะใช้ความคิดเพื่อจะพิจารณาสัจธรรมความจริงอยู่สิ่งหนึ่งว่าถ้าเราเป็นคนที่มีปณิธานในการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตัวเราเองในอันที่จะพร้อมแบ่งปันความมีสันติสุขที่เกิดขึ้นในกายในจิตในจิตวิญญาณของเรานะทั้ง3ด้านแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโลกซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายกันได้นั้นเราจะต้องมีสิ่งใดเป็นคุณสมบัติพิเศษอันสำคัญเฉพาะตัวของเรามั่งนะครับถ้าเราพิจารณากันสั้นๆที่ท่านผู้ฟังเองก็สามารถจะนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่เราอยากจะแนะนำและก็เล่าให้ท่านฟังนั่นก็คือการที่ท่านผู้ฟังจะต้องฝึกฝนตนเองในการยกระดับสติปัญญาเพื่อความสามารถในการใช้สมองในการคิดรู้ในการวิเคราะห์และก็ในการสังเคราะห์ทุกสิ่งทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์และทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองในทุกขณะจิตในยามตื่นให้ได้นะครับอย่างเช่นคนเรานะครับถ้าหากว่าเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของตัวเราเองแล้วจะต้องแก้ไขมันหรือเก็บกดอดกลั้นมันไว้ไม่ปล่อยให้มันขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆออกมาเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำที่เป็นด้านลบที่เราเรียกว่าพฤติกรรมขยะซึ่งเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขารับไม่ได้แล้วก็จะสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกันอันเป็นการบ่นทำลายความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนเหล่านั้นในบ้านปลายนั่นนะครับเราจะสามารถเก็บกดอดกลั้นอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เรียกว่าพฤติกรรมขยะเอาไว้ได้นั้นเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราเข้าช่วยเหลือเสมอครับ แล้วก็สติปัญญาของเราที่มันจะต้องนำเอามาใช้เพื่อการรู้เท่ารู้ทันอาการของจิตของเราในขณะนั้นหรือสติปัญญาของเราในการที่จะเอามาใช้เพื่อการคบคิดแก้ไขปัญหาหรือมาพิจารณาเพื่อจะหาทางออกจากสถานการณ์หรือเงื่อนไขใดๆในชีวิตที่กำลังเผชิญ

อารมณ์ขุ่นเคืองในหัวใจนะไม่พอใจใครนะหรือเศร้าหมองเสียใจเป็นทุกข์ในสิ่งใดก็ตามเราไม่สามารถจะดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาหรือว่าหาทางออกใดๆได้เลยนะถ้าเราแก้ปัญหาด้วยอารมณ์โดยไม่ใช้สติปัญญาของเราเข้าช่วยเหลือจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะด้วยเหตุนี้เองครับเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงและแนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้ฝึกฝนกันไว้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่เสียหลายแน่นอนนั่นก็คือการฝึกค้นหาสติปัญญาของตัวเองให้พบครับนะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็มีสติปัญญาเป็นของตนเองมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถใช้สมองของเราเพื่อการคิดรู้ด้วยปัญญาของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนได้ดีเพียงใดหรือเชี่ยวชาญแคล่วคล่องว่องไวสักปานใดนั่นต่างหากครับถ้าท่านผู้ฟังฟังตามที่ผมกล่าวตรงนี้แล้วท่านก็คงจะยิ้มให้กับตัวเองได้ว่าการที่ท่านมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยความฉลาดทางปัญญาอยู่ในวันนี้น่าจะสามารถยกระดับสติปัญญาให้กับตัวท่านเองหรือตัวเราเองได้คนหนึ่งแน่นอนท่านคิดไม่ผิดหรอกครับสติปัญญาของมนุษย์เรานั้นมีไว้ให้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีความสามารถในการที่จะใช้มันคือคิดไม่เป็นใช้สมองไม่เป็นเพราะมัวแต่ไปเน้นที่อารมณ์มัวไปเน้นที่ความรู้สึกแล้วก็มัวแต่ไปนึกเอากับความสามารถของจิตนะครับจิตนึกอะไรได้คิดอะไรได้ด้วยจิตของตัวเองแต่ว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาของสมองเนี่ยเสียจนเคยตัวเนี่ยความสามารถของท่านในการที่จะเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองที่แท้จริงที่อยู่ในกระโหลกศีรษะของเราที่เราเวลาเดินไปไหนแล้วมันคือยอดบนคือส่วนบนสุดในความเป็นตัวเราเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิผลมันเป็นสติปัญญาที่พวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบตัวเองครับในการเรียนรู้ที่จะคิดในการฝึกที่จะคิดเหมือนอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าอุปสรรคในการเป็นนักคิดของมนุษย์นั้นที่ทำให้เรากลายเป็นคนคิดน้อยแล้วจำมากเลยดูเหมือนเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่เฉลียวฉลาดเลยในการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นมีตั้งหลายประการนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนรักสบายมันก็จะไม่ฝึกคิดนะครับเพราะว่าสบายแล้วพอใจแล้วก็เลยไม่คิดใช่ไหมครับหรือถูกพ่อแม่ผู้ปกครองนะอบรมบ่มนิสัยซะจนเคยตัวในประเด็นที่ว่าชอบสอนให้เราที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเอาแต่จำตามคำที่ท่านสอนแล้วก็ให้ทำตามแต่ท่านไม่ได้สอนให้เราคิดตามเลยนะครับได้แต่บอกว่าจำไว้นะทีหลังอย่าทำจำไว้นะทีหลังอย่าทำเราก็เลยจำจนสมองบวมเหมือนกันแล้วพอถึงเวลาอยู่ตามลำพังคนเดียวเราก็จะไม่สามารถเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดได้เท่าใดนักเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคิดไม่เป็นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะต้องค้นหาสติปัญญาของตัวเราให้พบนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนตนเองในการค้นหาและเมื่อหาพบแล้วมันก็จะต้องอยู่ที่การหมั่นฝึกฝนตนเองในการใช้มันเหมือนกันครับโดยจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยแต่ถามว่าถ้าโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงป่านนี้แล้วเนี่ยมันสายไปไหมผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะไปคิดว่ามันสายหรือไม่สายในขณะที่เราเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในทุกวันนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่จะไปคิดว่าสายเกินไปหรือเปล่าถ้าเราจะหันมาฝึกคิดฝึกใช้สมองฝึกใช้สติปัญญากันในวันนี้ผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าเราฝึกไว้ดีกว่าไม่ฝึกและฝึกเดี๋ยวนี้ดีกว่าบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วค่อยฝึกซึ่งก็ไม่รู้จะฝึกเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับวิธีการที่ท่านจะฝึกในการใช้สติปัญญาในการขบคิดก็คือท่านผู้ฟังจะต้องเป็นคนช่างสังเกตครับเห็นสิ่งใดก็จะต้องรู้จักหยิบฉวยเก็บงำนำมาคิดนะฮะอย่าเห็นแล้วผ่านแล้วผ่านเลยนะครับรู้จักคิดแล้วก็ถ้ายังคิดไม่เป็นก็คือฝึกคิดตามคนอื่นเขาก่อนเป็นไงครับใครเขาแนะเราเรื่องอะไรสอนเราเรื่องอะไรเราฝึกคิดได้ครับถึงแม้เรายังคิดไม่ออกในสิ่งที่เขาเอามาสอนเราด้วยการใช้พลังความคิดของเขาเราก็แค่ฝึกคิดตามเขาเอาก็ได้นะคิดตามเขาแปลว่าเขาอธิบายอะไรให้เราฟังเขาสอนอะไรให้เรารู้วิธีการเรียนรู้ที่ฉลาดของเราก็คือว่าอย่าฟังปั๊บแล้วเชื่อเลย
นะมนุษย์เราในส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องลึกลับที่เราเข้าไม่ถึงและไม่เข้าใจ

ครับเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรื่องความลับเบื้องหลังมิติโลกเนี่ยตัวเองก็มีสมองมีสติปัญญาเหมือนคนที่เขาเล่าว่าหรือเขาสอนให้เราฟังนะครับหรือเขาบอกให้เรารู้แต่เวลาเขาบอกเราแล้วเนี่ยเราไม่ได้คิดตามเขาเลยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้หมายความว่ายังไงเนาะมันเป็นยังไงเนาะใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วพอฟังปั๊บขี้เกียจคิดตามครับเพราะรู้สึกว่าแหมมันยากเกินความสามารถของตัวเองที่จะคิดถ้าเชื่อถือคนที่พูดคนที่บอกคนที่เล่าให้เราฟังเรามักจะไม่ระแวงสงสัยในความรู้ที่เขาบอกเราสอนเราพอเราศรัทธาเชื่อมั่นในตัวตนของเขาเขาเล่าอะไรให้เราฟังเขาบอกอะไรให้เรารู้เราก็เอาหูเข้าไปใกล้แล้วก็เก็บงำจำไว้ด้วยการตัดสินว่าเชื่อเลยละนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นคนเชื่อคนง่ายเพียงแค่เชื่อถือในบุคลิกลักษณะของเขาว่าน่าเชื่อถือน่าศรัทธาพอเขากล่าวอะไรออกมาให้เราฟังเขาเล่าอะไรให้เรารู้เราก็เชื่อหูเชื่อใจเขาไปทันทีอย่างนี้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเขาเรียกว่าเราคือคนงมงายคนหนึ่งนะครับคนที่เรียกว่าเป็นคนงมงายนั้นก็คือคนที่ฟังปั๊บแล้วเชื่อเลยเนี่ยนะครับเนี่ยบางทีก็ถูกเขาหลอกลวงได้เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลอกลวงและเจ็บใจทีหลังถึงแม้เราคิดตามเขาแล้วเราไปคล้อยตามเขาเข้าถึงอย่างไรเราก็ได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาในเนื้อหาสาระที่เขาเล่าเขาคุยเขาบอกเขากล่าวให้เราฟังแล้วเท่ากับว่าเราก็เชื่อตัวเราเองละถึงแม้เขาเป็นคนบอกและเราก็คิดตามแล้วพิจารณาแล้วนะครับเห็นด้วยเห็นคล้อยตามที่เขากล่าวถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรครับท่านก็จะถือว่าไม่ใช่เป็นคนงมงายเพราะฟังแล้วคิดตามเรียบร้อยแล้วก็คิดเหมือนเขาถึงแม้ถูกเขาหลอกลวงก็ตามก็เพราะระดับสติปัญญาของเรามีเท่านั้นนะท่านก็จะพ้นจากคำว่าหลอกลวงได้หรืองมงายได้แต่ว่าถึงแม้เขาพูดในเรื่องที่ถูกต้องในเรื่องที่แท้จริงแน่นอนนะครับพอท่านฟังปั๊บท่านไม่ได้คิดตามเขาหรอกแต่ถึงแม้โชคดีท่านไปเชื่อตามเขาไปทำตามเขาแม้มันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ตามท่านก็ยังจะได้เชื่อว่าได้ชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่งมงายเหมือนกันเพราะคำว่างมงายแปลว่าฟังปุ๊บแล้วเชื่อตามเลยโดยไม่ใช้สติปัญญาของตัวเองพิจารณาตามว่าเห็นด้วยกับเขาไหมเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดไหมใช่ไหมครับในทางกลับกันความงมงายก็ยังหมายถึงฟังปุ๊บและปฏิเสธเลยที่ปฏิเสธเลยเป็นเพราะว่ามันไม่ตรงกับที่ตัวเองคิดมันไม่ตรงกับความรู้เดิมของตัวเองไม่ตรงกับความเชื่อเดิมของตนเองเข้านะครับพอเขาพูดอะไรให้ฟังปั๊บพอพิจารณาแล้วเปรียบเทียบแล้วมันไม่ได้ตรงกับที่ตัวเองเชื่ออยู่รู้อยู่หรือคิดได้อยู่ก็ปฏิเสธทันทีโดยไม่เอาสิ่งที่เขาพูดมาถึงแม้มันจะไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองมีภูมิรู้อยู่นะก็ต้องเอามาพิจารณาก่อนว่าทำไมเขาอธิบายอย่างนี้ทำไมความรู้ของเขาจึงแตกต่างจากเราต้องหาคำตอบให้ได้อันนี้เพียงแค่เห็นว่ามันต่างกันปั๊บก็ฟันธงเลยว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนงมงายด้วยคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าฟังคำว่างมงายให้ดีแล้วท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมก็จะสามารถตอกย้ำความเชื่อหรือความเข้าใจของตัวเองได้ว่าคำว่างมงายหมายถึงฟังแล้วไม่ได้ใช้สติปัญญาแล้วก็พิพากษาไปตามความรู้สึกของตัวเองเลยว่าเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นครับนะนั่นล่ะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและแสวงหาความสุขให้กับตนเองไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดเวลาใดก็ตามเราจะเป็นคนที่ด้อยสติปัญญาหรือเราจะเป็นคนที่งมงายหรือว่าเราจะเป็นคนที่ไม่มีพลังอำนาจทางปัญญาเอาไว้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์วิจัยแก้ไขพิจารณาหรือค้นหาความจริงที่เป็นสัจธรรมให้กับตัวเราเองเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองในอันที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมที่เราอยู่ได้ด้วยในเวลาเดียวกันนั้นเห็นทีจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมองเห็นว่าการใช้สติปัญญาของตนเองได้โดยไม่หวานให้คนอื่นคิดแทนหรือไม่ใช้วิธีเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นหลักคือใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง
ในการตัดสินปัญหาในการพิจารณาสรรพสิ่งที่เป็นเรื่องจริงของสังคมหรือของโลกนะครับซึ่งมันไม่มีวันจะถูกต้องทั้งหมดถ้าใช้ตัวเองเป็นมาตรวัดหรือเป็นตัวชี้วัดสิ่งอื่นคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดเลิศล้ำในปัตตภีนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการที่เรามีเป้าหมายว่าจะแสวงหาประโยชน์สุขให้กับตนเองเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่แสนยากและก็ยากจริงๆด้วยครับเมื่อถ้าท่านฟังคำกล่าวของเราในรายการวิทยุนะตรงนี้นะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านคงจะแอบนึกถึงคำกล่าวขององค์พระศาสดาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยคหนึ่งได้ดีนะครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าหากว่าเราจะมองคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าตัวเราเองเนี่ยแหละจะเป็นที่พึ่งของตัวเราเองในที่สุดไม่ว่าตอนที่เราจะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเราก็ต้องพึ่งพาตัวเราเองด้วยถึงแม้จะมีหมอตำแยหรือหมอสูติที่ทำคลอดนะฮะจะคอยช่วยเรามีคุณแม่คอยเบ่งนะเพื่อจะเอาเราออกมาจากในครรภ์ของท่านเพื่อคลอดตัวเราเองก็ต้องรู้จักดิ้นรนด้วยนะนั่นแปลว่าถ้าเราไม่รู้จักดิ้นรนเรานอนนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่พยายามจะกระเสือกกระสนออกมาเพื่อจะลืมตาดูโลกผู้อื่นที่ช่วยเหลือเรานั้นก็อาจจะช่วยเหลือเราได้ยากมากถ้าเราไม่ดิ้นรนก็ไม่ต่างกับโคนันทิวิสารที่เขาเล่ากันไว้ใช่ไหมครับถ้าไม่พึ่งพาตนเองคือแรงกายของตัวเองคือพยายามที่จะขยับตัวพยายามที่จะเคลื่อนไหลอีตอนที่ตกลงไปในโคลนนะครับเกวียนตกลงไปในหล่มในโคลนเนี่ยจะรอให้แต่เจ้าของเขาช่วยจะรอให้เขาช่วยยกช่วยแบกเกวียนขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่ขยับตัวด้วยยังไงยังไงก็ไปไม่รอดก็ไปไม่ถึงดวงดาวยังไงยังไงก็ไม่สามารถจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จได้เลยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งเวลามีปัญหาใดๆในชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับเราเองก็ต้องพึ่งพาตัวเราเองเหมือนกันคนอื่นเขาก็ต้องพึ่งพาตัวเขาเองเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่รู้จักฝึกฝนตนเองให้มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็คงจะหาประโยชน์สุขให้กับตัวเองได้ยากเต็มทีนะครับเนื่องจากว่าคนเราเกิดมาแล้วใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับคนอื่นนั้นยิ่งถ้าสังคมของเราเป็นสังคมเชิงซ้อนแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีกลไกกระบวนการต่างๆในการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นมันเป็นกลไกที่ซับซ้อนนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่วงศาคณาญาติกันอยู่ในหมู่ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันแต่เพียงอย่างเดียวนะองค์กรทางสังคมยิ่งซับซ้อนมากเท่าไหร่แล้วแต่ละคนยิ่งมีอะไรต่อมีอะไรที่อยู่ในจิตใจที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปมากมายเท่าไหร่ความสับสนวุ่นวายในการอยู่ร่วมกันมันก็จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะมีข้อขัดข้องในการทำงานร่วมกันโอกาสที่จะมีข้อขัดข้องในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมันย่อมมีสูงนะครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อมันมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นสูงๆเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญามันก็จะนำพาความขัดแย้งมาสู่ตัวเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้อีกต่างหากด้วยตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้กันให้ดีว่าถ้าเราใช้แต่อารมณ์นำหน้าเหมือนกับที่ผ่านมาในอดีตคือเราทำอะไรตามอำเภอใจเราทำอะไรตามความนึกคิดนึกว่าจะทำอะไรก็ทำนะขาดการไตร่ตรองด้วยปัญญาให้ถ่องแท้อย่างเนี้ยหรือมีอารมณ์ไม่ดีมีอารมณ์ไม่พอใจก็จะมักจะแสดงอาการกราดเกรี้ยวนะหรือขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหรือมีการโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตกันอย่างเนี้ยครับตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองกันแทนที่มีสติปัญญาอยู่บนหัวสมองแล้วไม่รู้จักเอามาตรองเอามาใช้อย่างนี้ครับมันก็เป็นที่น่าเสียดายที่เรากับใครๆที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันหรือในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับซึ่งผมอยากจะเรียนว่าข้อขัดข้องในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆครับไม่ยากครับและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนี่ยเพราะคนมากๆเขาเรียกว่ามากคนมันก็ต้องมากความนะฮะมากความก็มันก็ต้องมีโอกาสมีความขัดข้องเกิดขึ้นกันได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาขัดข้องมันนำไปสู่ความขัดใจกันเนี่ยครับนี่คือปัญหาพอขัดใจกันขึ้นมาปัญญาก็ไม่รู้จักจะใช้แล้วครับเพราะแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็จะกลายไปเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองด้วยกันก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหากันด้วยการเอาอารมณ์ทั้งหลาย
ซึ่งมีพฤติกรรมทั้งหลายทางกายภายนอกนะมีอารมณ์ข้างในที่เป็นลบนะเป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันแล้วก็ทำให้สังคมของเรากับคนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันนั้นเกิดความวุ่นวายสับสนขึ้นมาทันทีและนี่ก็คือปัญหาในสังคมของมนุษย์เราทุกวันนี้และเป็นปัญหาของโลกด้วยที่มนุษย์เราแต่ละคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ครับมีที่มาจากสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะขาดสติปัญญาท่านผู้ประพฤติธรรมคงจะเคยจดจำได้ว่าผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ไว้ว่าหน้าที่หลักของการเป็นมนุษย์ที่จิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่สำคัญอยู่6ประการแต่ถ้าเราพูดแบบรวมๆที่ให้มันเป็นโลกิยธรรมคือเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั้นผมเคยสรุปว่ามี3ประการถ้าท่านจำได้หรือลางๆผมทวนให้ฟังอีกครั้งก็ได้นะครับว่าบทบาทหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ทุกคนนั้นที่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นผู้ใหญ่กราบถึงวัยชรานะตราบถึงวัยชราแล้วก็ลาลับจากโลกนี้ไปถ้ายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยทุกคนจะต้องปฏิบัติอยู่3ประการนะทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นอยู่ใน3ประการเนี่ยครับคือประการแรกต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดประการต่อไปคือต้องเป็นผู้ฝักใฝ่ประพฤติธรรมและประการสุดท้ายประการที่3ที่จะจำกันง่ายๆก็คือต้องเป็นผู้มีจิตงามผ่องพิสุทธิ์นั่นคือ3ประการที่เราเองอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีสติปัญญาหรือไม่สามารถเข้าถึงสติปัญญาของตัวเองได้เราจะสามารถปฏิบัติตนให้บรรลุผลสำเร็จหรือทำตนให้สำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นใน3ประการนี้ได้ไหมเราจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดโดยที่เราจะไม่ทำผิดคิดชั่วต่อผู้อื่นได้ไหมถ้าหากว่าเราไร้ซึ่งสติปัญญาใช่ไหมครับเพราะการทำผิดต่อผู้อื่นที่เรียกว่าก้าวล่วงต่อผู้อื่นนั้นไม่ว่าผิดทางกายหรือผิดทางวาจาแม้กระทั่งผิดทางจิตใจที่มีอคติอะไรต่อเขานั้นนะเราจะมีโอกาสก้าวล่วงเขาได้เสมอใช่ไหมถ้าบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากระทำนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นหรือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้และเราประพฤติไปเราก็กลายเป็นก้าวล่วงผู้หนึ่งผู้ใดคนนั้นเข้าไปแล้วนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแสดงว่าสติปัญญาของเราก็เป็นสิ่งสำคัญหรือแม้กระทั่งเราบอกว่าเราต้องเป็นผู้ฝักใฝ่ประพฤติธรรมอย่างนี้ครับกฎข้อหนึ่งของการเป็นผู้มุ่งประพฤติธรรมของเราก็คือการมุ่งกระทำแต่ความดีงามตะกี้เนี่ยเราไม่มีปัญญาที่จะเรียนรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะพูดจะคิดจะทำอะไรเหล่านั้นนะมันเป็นความผิดหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามมาถึงตรงนี้ถ้าเราจะเป็นผู้ฝ่ายประพฤติธรรมเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่างั้นนะแต่ทีนี้การที่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบหรือเราไม่รู้เลยว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในกรณีอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้แบบเนี้ยมันควรจะเป็นเช่นไรอันนี้ก็จะนำปัญหามาสู่ตัวเราได้เหมือนกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนะหรือแม้กระทั่งการจะมีจิตงามผ่องพิสุทธิ์เหมือนกันกฎข้อหนึ่งก็คือต้องเป็นคนรักสันติสุขถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาหรือไม่เข้าถึงสติปัญญาของเราเราจะรู้ไม่ว่าอย่างไรจึงเรียกว่าสันติสุขเห็นไหมฮะนี่แค่ผมยกตัวอย่างคร่าวๆซึ่งวันหน้าจะมากล่าวยาวๆลึกๆให้ท่านฟังเนี่ยนะฮะถ้าเราไร้ซึ่งสติปัญญามันก็จะนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับอย่าพยายามจะเรียนรู้เพื่อจะหาภูมิรู้หาความรู้ยัดใส่สมองเอาไว้เยอะๆเรียนกันจนสมองบวมเรียนกันจนจนหัวโตนะฮะที่คนโบราณก็บอกว่าเรียนกันจนความรู้ท่วมหัวแต่ก็ยังเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดในทางโลกก็คือล้มเหลวในการเป็นมนุษย์แน่และก็เอาตัวไม่รอดในทางจิตวิญญาณก็คือต้องอยู่ในสังสารวัฏนะครับคือเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปจะทำอะไรที่ดีกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนี่คือความสำคัญของการเป็นผู้มีสติปัญญาจะพาให้เราเอาตัวรอดได้และใฝ่หาสันติสุขได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็ได้ชวนท่านผู้ฟังคิดและก็ชวนท่านผู้ฟังคุยในประเด็นที่สำคัญอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเราชี้ให้ท่านเห็นว่าความสำคัญของการมีสติปัญญาเป็นของตัวเองนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยที่เรากล่าวไปแล้วว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นการดำเนินชีวิตประจำวันไปไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นในการที่เราจะแสวงหาสันติสุขร่วมกันหรือว่าในชั่วโมงของการทำงานที่เราต้องการผลประโยชน์ใดๆที่เราร่วมกันกระทำขึ้นมากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็ตามเราจะเลี่ยงปัญหาชีวิตและเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปัญหาซึ่งเป็นข้อขัดข้องในกระบวนการในการทำงานร่วมกันเห็นทีจะไม่ได้เพราะปัญหามันมีหลากหลายซึ่งสักวันหนึ่งข้างหน้ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ก็คงจะมาชี้ให้ท่านได้เห็นอีกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้หรือในสังคมนี้นะครับที่จะว่างไปจากปัญหาให้ขบคิดแก้ไขเพราะว่าปัญหาทั้งหลายนั้นมันเป็นการกระตุ้นให้มนุษย์เราเกิดการใช้สติปัญญาและมันมีที่มาของอีกหลายๆเรื่องในการยกระดับความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนที่มีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้มาเกิดเป็นมนุษย์กันนะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่เราจะกล่าวต่อไปให้ท่านฟังอย่างสืบเนื่องว่าปัญหาชีวิตหรือปัญหาในการทำงานมนุษย์เราแต่ละคนนั้นถ้ามัวแต่วานให้คนอื่นช่วยคิดแทนวานให้คนอื่นเขาพิจารณาแทนหรือว่าวานให้คนอื่นเขาตัดสินใจแทนว่าจะให้ทำอย่างไรกับชะตาชีวิตของตนที่เป็นปัญหาชีวิตหรือกับชะตากรรมของตนเองในการเผชิญเคราะห์ภัยทั้งหลายในการดำเนินชีวิตประจำวันกันเสียแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าตัวเราเองนั้นจะแสวงหาสันติสุขให้กับตัวเราเองได้ยากเนื่องจากว่าปัญญาของเราที่มีอยู่มันริบหรี่เต็มทีหรือบางทีมันมีปัญญาอยู่ให้เราใช้เพราะเราก็มีสมองกับเขาคนหนึ่งเหมือนกันแต่เรากลับไม่รู้จักที่จะใช้อย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญหรือเห็นคุณค่าของการมีสติปัญญาเป็นของตัวเองแล้วมันจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถเข้าถึงซึ่งแสงสว่างทางปัญญาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมด้วยกันเนี่ยนะครับรู้จักยกระดับสติปัญญาของตัวเองด้วยการพัฒนาปัญญาของตนนะจะพัฒนาด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเราจะค่อยๆนำความมากล่าวผ่านทางรายการนี้ให้ท่านฟังไปเรื่อยๆแล้วเท่ากับว่าท่านมีปณิธานแห่งนิพพานในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนในภพต่อไปนั้นมันจะทำให้ท่านเข้ามาสู่เส้นทางเดินในการเป็นอริยะบุคคลซึ่งจะมีมรรคผลสุดท้ายคือนิพพานได้เหมือนกันในวันข้างหน้าหรือในภพชาติปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าการมีปณิธานว่าจะนิพพานของท่านนั้นมันจะไม่เพ้อเจ้อมันจะไม่เพ้อฝันที่ฝรั่งเขาเรียกว่ามันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ imagination ก็คือเป็นแค่จินตนาการแบบลมๆแรงๆแต่เราจะต้องมีจินตนาการที่เป็นจริงนั่นก็คือนั่นก็คือการคิดสร้างสรรค์แล้วก็จะทำให้ตัวเราเองนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกไหมครับถ้าเราจะไปสู่ประตูนิพพานเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าทางที่จะเดินไปสู่ประตูนิพพานนั้นมันไปทางไหนหรือรู้ว่าไปทางใดแต่หนทางนั้นมืดมิดเดินไม่ถูกเนี่ยท่านอาจจะตกขอบทางท่านอาจจะเดินหลงทางไปนิพพานก็ได้ถูกต้องไหมครับเช่นกันครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรากล่าวย้ำกันอยู่ในวันสองวันที่ผ่านมาหรือในระยะนี้เราจึงย้ำเราจึงเน้นให้ท่านผู้ฟังรู้จักใช้สติปัญญากันไว้ให้มากๆแม้กระทั่งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของเราข่าวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆมันจะมีความยุ่งยากมันจะมีความสับสนมันจะมีความวุ่นวายหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเราก็คงจะต้องสนใจใฝ่รู้และไม่ใช่รู้แค่รู้ธรรมดาเราก็จะต้องสนใจใฝ่ที่จะเรียนรู้แต่ถามว่าถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาที่จะสนใจใฝ่เรียนรู้เนี่ย
เราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของข่าวสารเหล่านั้นหรือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของคนที่มีจิตใจที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมแล้วเราก็ตามเข้าไปแบบงมงายอย่างนี้ก็คงจะถือว่าเราเป็นมนุษย์ไม่เป็นนะครับและในวันหน้ามันก็อาจจะพาความทุกข์มาสู่ตัวเราได้เหมือนกันจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเข้าถึงซึ่งความจริงทางโลกก็คือเรื่องจริงเป็นไงเรื่องโกหกเป็นยังไงใช่ไหมฮะเรื่องมอมเมายั่วยุเป็นอย่างไรหรือเรื่องดีเรื่องงามเป็นอย่างไรซึ่งมองในแง่ของสัจธรรมนะครับเราต้องใช้สติปัญญาทั้งนั้นนะครับมันถามว่าถ้าเรามีสติปัญญาอยู่ในกะโหลกศีรษะของเราเพราะว่ามีสมองอยู่ใช่ไหมครับแล้วเวลามีปัญหาในการดำเนินชีวิตเกิดข้อคับข้องใจหรือขัดข้องในกระบวนการในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามพอมีข้อขัดข้องขึ้นมาแล้วท่านก็บอกตัวเองว่าตัวเราเองกำลังขัดอกขัดใจตรงนี้คือปัญหาใหญ่แล้วครับเพราะว่าพอเกิดขัดอกขัดใจขึ้นมาตัวท่านเองก็จะปิดประตูการใช้สติปัญญาของสมองของท่านลงทันทีท่านจะไปเปิดประตูอีกประตูหนึ่งแทนที่จะเปิดประตูการใช้สติปัญญา นั่นก็คือท่านจะไปเปิดประตูของการใช้อารมณ์นะครับที่ผมบอกนะครับมันถ้าเราจะนิพพานหรือเราจะดับความทุกข์เราได้ดับความโกรธของเราได้คือนิพพานชั่วคราวก็ตามนะครับหรือเราจะดับปัญหาดับเรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นมาในระหว่างการที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเพื่องานหรือเพื่อชีวิตกันก็ตามเราปิดประตูการใช้ปัญญาแต่เราเปิดเอาอารมณ์ของเราออกมาขับเคลื่อนพฤติกรรมแทนคือเวลาโมโหทำให้เราโมโหเราก็ด่ามันอย่างเงี้ยครับเวลาทำให้เราโมโหเราก็ทำร้ายร่างกายมันไปเท่าที่อำนาจบาดใหญ่ในทางสังคมทางโลกที่เราจะมีจะเหนือนำเขาเท่ากับเขาหรือด้อยกว่าเขาก็ตามก็ไม่รู้ละครับนะก็แสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ออกมาแล้วผลสรุปคืออะไรครับการแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ออกมาถ้าเป็นอารมณ์ดีไม่มีใครว่าแต่ถ้าเป็นอารมณ์ร้ายๆเป็นอารมณ์ที่เหลวไหลมันก็จะนำเราไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่เหลวไหลต่อกันมันก็จะนำพาให้คนอื่นเหลวไหลตามเราด้วยนะครับเช่นใครแยกเขี้ยวยิงฟันใส่เราหรือทำผิดคิดร้ายต่อเราจิตใจของเรามันจะสั่นไหวไปในทางลบตามไปด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปทำร้ายใครทำไม่ดีไม่งามกับผู้ใดคนเหล่านั้นเขาก็ย่อมมีวันจะทำไม่ดีไม่งามหรือทำร้ายเราหรือกล่าวร้ายเราตอบสนองกลับมาเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยก็จะมีคำกล่าวติดปากติดใจกันอยู่เสมอไม่ใช่หรือครับว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งใช่ไหมถูกไหมครับนั่นแสดงว่าขิงก็ราขาก็แรงนะครับนะเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นเป็นต้นถามว่าถ้าชีวิตเราแต่ละคนนั้นยังใช้พฤติกรรมทางอารมณ์ต่อกันแล้วทำอะไรอะไรก็ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันการก่อเวรก่อกรรมการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นปลายทางสุดท้ายที่เรามีเป้าหมายว่าจะนิพพานล่ะนะเราจะไปถึงได้ไหมไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่จะไปนิพพานนั้นเรามัวแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันมัวแต่ขัดขากันมัวแต่กลั่นแกล้งกันมัวแต่หลอกลวงกันอยู่นั่นแหละครับแล้วเมื่อไหร่จะถึงปลายทางสุดท้ายคือไปนิพพานสักทีใช่ไหมอันนี้คือพูดแบบไกลๆเพื่อสำหรับท่านที่ทั้งหลายที่จะใฝ่หาสันติสุขแบบยั่งยืนนะครับท่านจะได้เข้าใจและมองเห็นภาพที่ชัดเจนแต่เอาละระหว่างเราท่านๆที่เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญต้องทำมาหากินประเภทหาเช้ากินค่ำอยู่นี่ก็เหมือนกันครับปัญหาใดๆในการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือแก้ไขได้แต่ยังไม่ถูกต้องเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถครองความมีสันติสุขในชีวิตของตัวท่านเองได้เลยและถ้าหากว่าท่านยังอยู่ไม่เป็นสุขแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวของท่านเองก็ย่อมจะอยู่ไม่เป็นสุขด้วยเหมือนกันจริงไหมครับนะโอกาสจะกระทบกระทั่งต่อกันโอกาสที่จะมีปัญหาต่อกันมันจะมีสูงมากกฎข้อที่หนึ่งของการเป็นมนุษย์ที่เรากล่าวเอาไว้ซึ่งเป็นที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในประการแรกก็คือว่าท่านจะต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่าอย่ายอมให้ใครก้าวล่วงตรงนั้นเราคงไม่พูดนะครับเพราะว่าเราต้องคุยกันในวันหน้าต่อไปแต่กฎข้อใหญ่ที่เราจะต้องปฏิบัติตนเองของเราก็คือว่าต้องไม่ก้าวล่วงผู้ใดถามว่าก้าวล่วงผู้ใดหมายถึงอย่างไรล่ะครับผมก็อยากจะเรียนชี้แนะท่านผู้ฟังว่าการที่เราจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดนั้นมันจะมีหลักๆอยู่4ไม่ครับนะมีหลักอยู่4ไม่
ไม่ที่หนึ่งซึ่งผมเคยกล่าวไปบ้างแล้วทางรายการของเราเนี่ยนะครับนั่นคือต้องไม่ทำผิดครับการไม่ทำผิดนะหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าไหนผิดไหนไม่ผิดใช่ไหมครับการไม่ทำผิดนั้นนะเราจะต้องรู้ว่าไหนผิดไหนไม่ผิดถูกไหมครับถ้าหากว่าเราไม่รู้เราก็อาจจะมีโอกาสทำผิดกับคนอื่นเขาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านต้องการน้อมนำความมีสันติสุขมาสู่ตนเองแล้วท่านจะทำผิดไม่ได้ครับเพราะถ้าทำผิดแล้วภายหลังค่อยรู้สำนึกว่าตัวเองผิดความเศร้าหมองในจิตใจความไม่มีความสุขคือความไม่สบายใจมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับความสุขก็หายเพราะไร้ซึ่งปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองประพฤติไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเขาเรียกว่าทำผิดใช่ไหมครับหรือบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันของสิ่งที่เราทำว่าเรากำลังทำมันผิดเพราะขาดสติคำว่าขาดสติแปลว่านึกไม่ทันนะครับก็อย่างนี้ก็ผิดอีกครับนะนั่นคือประการที่หนึ่งต้องอาศัยปัญญาทั้งนั้นเลยถ้าจะไม่ให้ตัวเองกระทำผิดต่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าเวลาใดก็ตามประการที่สองสองไม่นะไม่ที่สองการไม่ก้าวล่วงผู้ใดก็คือต้องไม่คิดชั่วต่อคนอื่นถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาคำว่ามีสติปัญญาแปลว่ามีปัญญาได้เพราะไม่ไร้สตินะหรือเพราะมีสติมาปัญญาจึงเกิดนะว่ากันอย่างนั้นงั้นถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามทีที่เราเป็นคนขาดสติตอนนั้นเท่ากับว่าเราก็ปิดประตูการใช้ปัญญาไปเรียบร้อยแล้วโอกาสที่เราจะคิดชั่วจะมีสูงมากเพราะสิ่งแวดล้อมมันอาจจะเป็นตัวพาไปนะพาอะไรครับพาให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปในทางที่ไม่ถูกต้องไปในทางที่ไม่ดีงามใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญาเป็นตัวกำกับแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไร้ซึ่งสตินะเพราะฉะนั้นเราจะพูดรวมๆว่าถ้าท่านขาดสติปัญญาแล้วโอกาสที่จะท่านจะนึกชั่วคิดชั่วคือนึกไม่ดีคิดไม่ดีต่อผู้อื่นบางคนนะไม่ใช่นึกชั่วคิดชั่วต่อผู้อื่นอย่างเดียวนะครับบางรายก็นึกไม่ดีคิดไม่ดีต่อตัวเองกับเขาได้เหมือนกันนะครับเพราะการไม่ก้าวล่วงผู้ใดในที่นี้จึงต้องวงเล็บต่อท้ายไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นหรือตัวเองก็ตามเราจะต้องไม่ก้าวล่วงเพราะถือเป็นผิดบาปทั้งนั้นนะครับและเช่นกันครับการไม่คิดชั่วเนี่ยจะสามารถป้องกันได้ถ้าหากว่าเราไม่ไร้ซึ่งสติปัญญานั่นเองประการที่3การไม่ก้าวล่วงผู้ใดก็คือการไม่ยั่วยุครับการไม่ยั่วยุถามว่าไม่ยั่วยุคืออย่างไรไม่ยั่วยุก็คือไม่ไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้คนอื่นเขาประพฤติลบตอบสนองเรากลับมาหรือไม่สร้างเงื่อนไขด้านลบในการที่จะไปทำลายความสมดุลในจิตใจของคนอื่นนั่นเองครับอย่างเช่นเป็นสตรีเป็นผู้หญิงยิงเรือนะครับแต่งตัวโป๊ะๆวับๆแวมๆไปยั่วยุให้ผู้ชายเนี่ยเกิดอาการของกามกิเลสตัณหาขึ้นมาการเกิดกามกิเลสตัณหาขึ้นมานะมันก็เป็นการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของความเป็นมนุษย์ผู้ชายคนนั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่ามนุษย์คนนั้นเป็นคนเสียสมดุลทางจิตใจนะก็เท่ากับว่าเขาก็จะไร้ซึ่งปัญญาแล้วครับก็หาความมีสันติสุขในจิตใจของเขาที่ถูกยั่วยุไม่ได้บางคนเมื่อถูกยั่วยุแล้วยังใช้พฤติกรรมภายในคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นนะครับมาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางกายนะต่อผู้อื่นหรือต่อคนที่ยั่วยุนั้นก็ถือเป็นการก้าวล่วงนะทางกายสังขารต่อกันอีกเช่นปลุกปล้ำฉุดคร่าอนาจารอะไรต่างๆหรือทำมิดีมิร้ายเหล่านี้นะครับนั่นก็เป็นการก้าวล่วงกันก็ถือว่าถ้าทำอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาแล้วไม่ได้ไตร่ตรองแล้วใช่ไหมครับหรือเวลาเราไม่พอใจใครนะเราก็ไปกล่าววาจาสองหาวสามหาวใส่เขาเพราะด้วยความโมโหด้วยความอยากระบายอารมณ์อยากระบายความรู้สึกของเรามันขณะที่เกิดอารมณ์ที่ไม่สมดุลตรงนั้นเนี่ยถามว่าเรามีสติปัญญาดีอยู่พอที่จะเอามาใช้ข่มใจของเราข่มอารมณ์ของเราได้หรือไม่ก็ไม่ได้อีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาหรือใช้สติปัญญาไม่เป็นเนี่ยการยั่วยุผู้อื่นก็ทำให้เกิดการผิดบาปต่อกันเป็นทุกข์ทั้งตัวเราเองนะแล้วก็คนที่ถูกเรายั่วยุก็เป็นทุกข์ตามเราไปด้วยอันนี้ไม่ดีแน่ๆเลยนะขาดปัญญาป
ประการที่4นะฮะประการสุดท้ายที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังไว้ตรงนี้ก็คือต้องไม่ลุแก่อารมณ์ตรงนี้ชัดเจนมากครับการที่เราจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าการที่เราจะก้าวล่วงผู้อื่นนอกจากเพราะประมาทนะครับเพราะขาดความรู้ขาดความเข้าใจหรือพลั้งเผลอไผลไปเพราะประมาทนั้นเราจะกระทำผิดต่อผู้อื่นคิดชั่วต่อผู้อื่นนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลุแก่อารมณ์ของตัวเราเองนะครับคือพูดง่ายๆว่าตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองนั่นเองมันทีนี้ถามว่าถ้าเราจะไม่ทำผิดคิดชั่วไม่ยั่วยุใครอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะข้ามพ้นสิ่งเหล่านั้นได้ก็แปลว่าเราต้องมาแก้ไขตรงอารมณ์ของตัวเราเองเพราะอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวการที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนพฤติกรรมขยะเหล่านั้นออกมามันถ้าเรากำจัดมันเสียตั้งแต่ต้นเหตุครับเหมือนดังที่องค์พระศาสดาเคยสอนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดับตามไปด้วยใช่ไหมครับถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยหากอารมณ์ของเราไม่สมดุลมันก็จะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลคือจะต้องเสียศูนย์ออกอาการเจครับคนที่เสียศูนย์หรือออกอาการเจนะนั่นก็คือคนที่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะไม่รู้แก่อารมณ์ได้เราก็คงจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์รู้สึกของตัวเองนั่นแสดงว่าเราต้องมีสติเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถกำหนดรู้อารมณ์ของเราเองได้ว่าขณะนั้นอารมณ์รู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นเช่นไรและเมื่อรู้ว่าขณะนั้นอารมณ์ของเราเป็นลบคือเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเองและของผู้อื่นเพราะว่ามันสร้างทุกข์ให้กับตัวเองนะคนเราเนี่ยเวลาโกรธเกลียดเคียดแค้นใครถามว่าจิตใจมันสงบไหมมันไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นความไม่สงบตรงนี้มันก็คือความทุกข์พอมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเก็บกดอดกลั้นและระมัดระวังตัวเองกันไว้ปั๊บเนี่ยพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ที่เป็นขยะคือด้านลบนะทันทีแน่นอนครับหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับนะบางทีสังเกตไหมเราต้องการจะเป็นคนดีเราอยากเป็นคนดีอยากเป็นที่รักของคนอื่นๆมันการที่เราอยากจะเป็นคนดีและก็เป็นที่รักของคนอื่นนั้นเราต้องประพฤติดีต่อคนอื่นใช่ไหมคือทำความดีงามกับคนอื่นพูดดีแสดงอากัปกิริยาที่ดีต่อผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนไหนวันใดก็ตามเวลาไหนก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีเสียศูนย์นะฮะเพราะถูกคนอื่นยั่วโมโหแล้วเก็บกดอดกลั้นอารมณ์ไว้ไม่ไหวถามว่าพฤติกรรมของเราจะแสดงออกมาอย่างเดิมๆที่เราเคยเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดีคือเป็นคนดีเนี่ยเราจะแสดงออกต่อไปได้ไหมเราจะเผลอไผลครับนะเราจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาให้เห็นเหมือนกลายเป็นคนละคนไปเลยนะฮะหรือเหมือนไม่ใช่คนด้วยซ้ำนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองในขณะนั้นปัญญาเรามืดบอดหมดเลยครับสติปัญญาเราจะไม่เกิดเลยในขณะนั้นขณะที่มีอารมณ์ที่รุนแรงเราก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมทางอารมณ์ออกมาแทนพฤติกรรมทางปัญญาตรงนี้แหละครับคือปัญหาในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเราจึงใฝ่หาสันติสุขในการดำเนินชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเองที่ฟังรายการนะครับจะหาเช้ากินค่ำหรือจะทำงานแบบสบายๆมีความสุขมีความดื่มด่ำกับการดำเนินชีวิตอยู่ก็ตามผมก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าเราขาดสติปัญญาได้ไหมนะขาดไม่ได้มันการก้าวล่วงผู้อื่นเนี่ยมันมีปัญหาในทางธรรมะนี่กล่าวไว้ว่าถ้าเราแค่คิดชั่วต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นก็ตามมันเป็นการทำผิดบาปต่อตัวเราเองเท่านั้นถ้าเราตายไปแล้วนิพพานไม่ได้เราก็ยังโชคดีที่จะมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้แก้ไขสภาวะจิตของเราเสียใหม่เพื่อจะได้ยกระดับจิตใจของเราที่มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรพวกนี้นะฮะเสียใหม่ว่าเราจะมีการทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเองหรือต่อคนอื่นทางจิตใจของเราคือเกิดแต่พฤติกรรมภายในนะฮะยังไม่ได้ไปล่วงเกินทางกายผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเราจะแก้ไขมันได้สักกี่มากน้อยเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรโดยเรากลับมาเกิดใหม่แล้วก็คงจะต้องเจอเงื่อนไขสถานการณ์แบบเดิมๆก็คือจะต้องเจอบางอย่างที่ลำเค็ญในชีวิตหรือจะต้องเจอเพื่อนมนุษย์บางคนที่เขาจะหยิบยื่นเงื่อนไขที่จะไปสั่นสะเทือนจิตใจของเราอีกครั้งว่าเราจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นลบก็คือประเภทคิดชั่วหรือคิดไม่ดีต่อตัวเองหรือต่อผู้อื่นกันอีกหรือไม่นะครับถ้าเราสามารถข้ามพ้นตรงนี้ได้สบายใจครับเราก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นนะหลุดพ้นไปจาก
วังวนเดิมๆได้เราก็จะมีบทเรียนใหม่ๆบททดสอบใหม่ๆในชีวิตของการเกิดเป็นมนุษย์ให้เราได้เผชิญอีกไม่งั้นชีวิตของเราก็จะซ้ำๆซากๆกันอยู่เนี่ยครับถ้าหากว่าเราคิดชั่วต่อผู้อื่นเพราะโดนคนอื่นรังแกแบบเนี้ยครับถ้าเราสอบตกอยู่ทั้งชีวิตนี้ท่านผู้ฟังสังเกตสิครับท่านก็จะเจอแต่คนที่มันจะมายั่วยุยั่วโมโหเรามายั่วให้เราทำผิดมายั่วให้เราคิดชั่วอยู่ตลอดนะครับนะแล้วเราก็เท่ากับว่าเราก็สอบตกในการเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยนี่เพียงแค่คิดอยู่ภายในเพียงแค่ทำชั่วกับเขาด้วยจิตใจนะแม้อยากจะฆ่ามันอะไรแบบเนี้ยนะนั่นคือการทำชั่วด้วยหัวใจของเราและเราก็ไม่ได้แสดงออกให้คนอื่นเขารู้แต่ในกรณีที่ท่านผู้ฟังบังเอิญไปกระทำไม่ดีกับเขาเข้าเพราะอารมณ์ไม่ดีนะเช่นไปตีกระบาลเขาอย่างเงี้ยไปเตะเขาอย่างเงี้ยหรือไปด่าเขาอย่างเงี้ยทำให้เจ้าตัวเขารู้ว่าเรากำลังทำชั่วทำไม่ดีต่อตัวเขาถึงแม้เขาจะเป็นเหตุในการทำชั่วคิดชั่วของตัวเราต่อเขาก็ตามเรากับเขาก็จะมีปัญหาในการเกี่ยวกรรมเขาเรียกว่าจองจำจองเวรกันนะครับการเวียนว่ายตายเกิดคือการมีสังสารวัฏระหว่างเรากับเขาก็ยังจะต้องเกิดขึ้นต่อไปอย่างนี้ครับนี่คือปัญหาเห็นไหมครับเป็นเพราะว่าเวลาเราลุแก่อารมณ์ของเราแล้วปัญญาของเราจะมืดบอดเราจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงการใช้สติปัญญาซึ่งเป็นพลังอำนาจสูงสุดในการเป็นมนุษย์ได้ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์ของปัญญาจงรู้จักหมั่นฝึกฝนตนเองให้รู้จักใช้สมองให้มากครับรู้จักมีสติในการกำหนดจิตของตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอย่าแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามในชีวิตด้วยการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางอารมณ์ต่อใครเด็ดขาดเลยครับไม่งั้นแล้วจะกลายเป็นโอกาสที่ท่านจะก้าวล่วงผู้อื่นด้วยพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสูงมากเลยครับแล้วการเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรการจองจำจองเวรกันก็จะเกิดขึ้นอย่าว่าจะเกิดในภพชาติหน้าที่ว่าน่ากลัวเลยนะครับคือต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วไปนิพพานไม่ได้ในชาตินี้ก็เหมือนกันครับท่านกับเขานั้นก็คงจะมองหน้ากันไม่ติดก็คงจะมีชีวิตที่เป็นทุกข์ถ้าต้องทนอยู่เห็นหน้ากันอยู่ใช่ไหมนะอันนี้คือสิ่งสำคัญผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าการมีสติปัญญาเป็นของตัวเองนั้นเป็นหน้าที่และภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ท่านต้องรีบทำกันตั้งแต่วันนี้ครับถ้าท่านคิดว่าท่านยังพร่องอยู่ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องคุณค่าแห่งปัญญาในการที่ท่านจะสามารถบรรลุหน้าที่ของการเป็นมนุษย์หนึ่งในสามอย่างโดยอาศัยสติปัญญาที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะนำพาท่านไปสู่ผลสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในประการแรกจาก3ประการประการแรกที่เราว่าไว้ในคราวที่ผ่านมานั้นก็คือการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่ก้าวล่วงผู้ใดคำว่าไม่ก้าวล่วงผู้ใดหมายถึง4ไม่ด้วยกันครับไม่ที่1ก็คือไม่ทำผิดต่อผู้อื่นคำว่าไม่ทำผิดนี่ไม่ว่าจะผิดรูปแบบผิดหลักการผิดไม่ชอบด้วยเหตุผลนะผิดหูผิดตาเนี่ยหรือไม่กระทั่งผิดใจก็ตามเราจะต้องไม่กระทำกรรมหรือเราจะต้องไม่ประพฤติตนแบบนั้นต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆถ้าหากว่าเราประพฤติคือทำผิดต่อผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือว่าจะเกิดจากความประมาทเพราะขาดสติก็ตามการก้าวล่วงกันในลักษณะอย่างนั้นไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือนะในชีวิตประจำวันมันย่อมนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขด้านลบที่จะมีผลก็คือสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นถ้าหากว่าใครก็ตามทีได้กระทำในสิ่งที่เป็นลบในอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นๆแล้วมันก็จะทำให้คนอื่นเขาเกิดทุกข์และเมื่อคนคนนั้นได้รับการกระทำจากเราหรือโดยเราแล้วเขาเกิดทุกข์เขาก็ย่อมจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นทุกข์ตอบสนองเรากลับมาด้วยนั่นก็เท่ากับว่าความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมโลกเดียวกันร่วมสังคมเดียวกันหรือว่าร่วมทีมงานเดียวกันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนนั้นก็ถือว่าติดลบสาเหตุที่เราไปทำผิดกับเข้าๆผมกราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าถ้าไม่ใช่เพราะประมาทหรือขาดสติก็เป็นเพราะว่าเรากระทำโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาของเราไตร่ตรองให้รอบคอบซะก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราจะพูดกับเขานั้นหรือสิ่งที่เรากำลังจะกระทำหรือประพฤติต่อเขานั้นมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นหรือเปล่าถ้าเป็นเงื่อนไขด้านลบแล้วก็นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการกระทำผิดบาปต่อคนอื่นนั่นเองคราวที่แล้วเราคุยกันไว้อย่างนี้นะครับและไม่ที่สองในการไม่ก้าวล่วงผู้ใดก็คือไม่ก้าวล่วงทางการคิดนึกจิตของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันนะครับมันสามารถที่จะนึกจะคิดด้วยตัวมันเองได้โดยไม่ต้องอาศัยสติปัญญาของสมองเลยด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าเรานึกว่าจะทำร้ายเขาหรือนึกชั่วต่อตัวเขาสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือสมองของเราก็จะสั่นสะเทือนให้เกิดสติปัญญาที่จะพาให้เรากระทำชั่วต่อผู้อื่นตามแรงแห่งการนึกคิดที่เป็นด้านลบหรือด้านชั่วเสมอครับเพราะกระบวนการในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นมันถูกขับเคลื่อนด้วยการนึกคิดของจิตได้เช่นเดียวกันเช่นคนที่นึกว่าจะทำอะไรก็ทำเลยคนที่นึกจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ถ่องแท้ท่านสังเกตให้ดีครับผมใช้คำว่าสติปัญญานะครับคำว่าสติปัญญาแปลว่าปัญญาที่ได้จากการใช้สมองก็อีตอนที่เรามีสติคำว่ามีสติแปลว่ารู้สึกรู้นึกรู้คิดในสิ่งที่มันเป็น
ผู้บวกนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นพิษทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นอย่างนี้ก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราปล่อยตัวเราเองให้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามไปตามความนึกคิดของจิตของเรามันทั้งวันเนี่ยนะโอกาสที่เราจะกระทำผิดบาปต่อผู้อื่นในลักษณะของการก้าวล่วงต่อผู้อื่นมันก็จึงจะเกิดขึ้นได้อีกหน้าที่ของเราซึ่งเป็นมนุษย์จึงต้องดูแลจิตของตัวเราเองว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่นึกไปในทางต่ำหรือนึกไปในทางชั่วลักษณะของการนึกชั่วที่มันจะมีผลลบต่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็ทำลายความมีสันติสุขของกันและกันในสังคมได้เช่นการอิจฉาตาร้อนเขาการนึกดูหมิ่นเหยียดหยามเขาหรือการมองเขาในแง่ร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการคาดหมายว่าเขาคงจะเอาเปรียบเราแน่เลยคาดหมายว่าเขาคงจะต้องไม่เป็นคนดีแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นการคิดชั่วหรือนึกชั่วต่อคนอื่นเขาเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับและไอ้การนึกชั่วหรือคิดชั่วในลักษณะอย่างเนี้ยมันก็จะไปโปรแกรมสมองของเราให้สนองการนึกชั่วคิดชั่วของจิตของเราต่อไปเช่นไอ้คนที่มันเป็นวายร้ายหรือเป็นมหาโจรเนี่ยนะครับเวลาเขาเริ่มต้นการนึกคิดของจิตของเขาก็คือคิดจะลักขโมยหรือจะเอาของของคนอื่นมาเป็นของตนด้วยความโลภอะไรอย่างนี้ครับพอนึกว่าเฮ้ยไอ้นี่น่าสนใจของชิ้นนี้น่าสนใจเราจะต้องเอามาเป็นของเราให้ตรงได้ว่างั้นนะคนที่มันเป็นขโมยขโจรหรือผู้ร้ายหรือคนที่ใจชั่วเนี่ยพอนึกอย่างนี้ปั๊บมันก็จะสั่นสะเทือนคลื่นของการนึกการคิดของจิตไปสู่กระบวนการใช้สติปัญญาของสมองทันทีครับเพราะสมองเนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตในการคิดวิเคราะห์หรือในการคิดสังเคราะห์หรือในการคิดรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มันใช้ได้ทั้งบวกและลบครับคือใช้มันในการสร้างสรรค์สมองก็ทำงานให้ครับแต่ถ้าใช้ในทางทำลายสมองเราก็ทำงานให้เหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าจิตของเรานั้นจะโปรแกรมหรือจะใส่รหัสหรือจะกำหนดให้สมองของเรานั้นคิดไปทางด้านบวกหรือทางด้านลบเพราะคนโบราณจึงกล่าวขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่าฝึกนะถ้าเราจะเป็นผู้ฝักใฝ่ประพฤติธรรมนั้นเราต้องฝึกตัวเราให้นึกดีและคิดดีเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้าเรานึกดีแล้วเดี๋ยวเราก็คิดดีพอเราคิดดีคือคิดถูกต้องคิดเป็นมงคลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกมามันก็จะเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนอื่นคือใครๆก็รับได้ว่าเราเป็นคนน่ารักที่เราเป็นคนน่ารักเพราะว่าเรามีพฤติกรรมที่งดงามนะเป็นที่ประทับอกประทับใจของใครอื่นอย่างนั้นเป็นต้นนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเรานึกชั่วโอกาสที่เราจะคิดชั่วมันย่อมมีทีนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเราคิดชั่วแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการกระทำชั่วต่อผู้อื่นต่อไปได้นะในบั้นปลายนะปลายทางสุดท้ายมันต้องเป็นอย่างนั้นครับทีนี้ถามว่าเมื่อเรานึกไม่ดีหรือนึกชั่วต่อคนอื่นแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่เราส่งรหัสของคลื่นการนึกคิดชั่วๆต่อคนอื่นเช่นดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอย่างนี้ครับนะหรือคิดอยากจะได้ของคนอื่นเอาง่ายๆดีกว่าเราคิดอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเรานั่นแสดงว่านึกไม่ถูกต้องละพอใส่รหัสเข้าไปที่สมองสมองเราก็จะต้องคิดตรึกตรองก่อนครับตรึกตรองก่อนว่าเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรถูกต้องดีงามหรือเปล่าคิดตรงนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าถ้าเราอยากได้ของของเขาแล้วเราจะทำไงเราถึงจะเอามาได้นี่ถ้าไปคิดอย่างนี้ปั๊บในสมองมันจะทำงานทันทีเลยว่าเอาก็ลักเขาสิลักขโมยของเขาสิเวลาลักทำไงก็แอบอย่าให้เจ้าของเขารู้อย่าให้ใครเขาเห็นสิเนี่ยหรือถ้าลักไม่ได้ก็ใช้วิธีฉกชิงเอามาเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้อำนาจบาดใหญ่นะในการก้าวล่วงใครๆเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอยากได้ของของคนอื่นปั๊บคิดด้วยจิตนะครับให้ใส่รหัสไปที่สมองทันทีคิดตรึกตรองทันทีใช้สติปัญญาของเราบอกว่าเอ๊ะมันผิดบาปหรือไม่ผิดศีลธรรมไหมผิดกฎหมายไหมถ้าเราคิดอยากได้ของของเขาโดยที่เขาไม่ได้ให้เราโดยที่เขาไม่ได้
ไม่ได้อนุญาตให้เรานะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันนั่นก็คือการใช้ปัญญาถ้าเราเป็นคนอับเฉาเบาปัญญาคือคิดไม่เป็นครับทำอะไรและตามใจจิตของตัวเองแทนที่จะรู้จักกำหนดจิตให้มันคิดให้มันนึกให้มันรู้สึกหรือให้มันสั่งการสมองนะไปตามที่ที่เราควรที่จะตรึกตรองเนี่ยเปล่าเรากลับตกเป็นทาสของมันคือเป็นทาสของจิตคือถูกจิตกำหนดตลอดทั้งวันเลยนะเมื่อเราเป็นคนที่ถูกจิตกำหนดตลอดทั้งวันนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะพูดอะไรก็พูดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเวลาเกิดอารมณ์รู้สึกอะไรขึ้นมาก็ทำตามอารมณ์รู้สึกของตนเองอย่างเนี้ยเราก็จะตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตของเราเองพูดง่ายๆก็คือตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตของตัวเองถูกจิตของตัวเองสะกดเอาไว้ซะอยู่หมัดเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย

พลังอำนาจทางจิตสูงๆนั้นถ้าฝึกฝนตนเองดีๆก็จะมีความสามารถในการสะกดจิตคนอื่นได้การสะกดจิตคนอื่นได้ก็คือใช้พลังอำนาจทางจิตของตัวเองที่มีอยู่นะฮะไปน้อมนำหรือน้าวโน้มจิตใจของผู้อื่นให้คล้อยตามหรือไปบงการจิตคนอื่นให้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆไปตามจิตของคนที่สะกดนั้นเป็นผู้ออกคำสั่งน่าโชคดีนะครับในโลกนี้ที่มีแต่คนคิดดีๆนะฮะเลยใช้วิธีสะกดจิตแบบเนี้ยในวงการแพทย์ในบรรดาจิตแพทย์ทั้งหลายเขาก็ใช้วิธีนี้เพื่อจะสืบสวนทวนความว่าผู้ป่วยคนนี้ที่มีอาการทางจิตหรือทางกายก็ตามเนี่ยมีข้อบกพร่องอยู่ตรงไหนอย่างไรมีเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นมาก่อนที่จะก้าวสู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เป็นอย่างไรเนี่ยย้อนไปถึงอดีตชาติอะไรต่างๆนะซึ่งทุกวันนี้เมืองนอกเมืองนาเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษากันอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าผมกล่าวย้ำเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็เห็นทีจะกล่าวได้ว่าถ้าเราจะไม่คิดชั่วต่อคนอื่นเราก็ต้องฝึกตัวเราเองอย่านึกชั่วนะแต่ถ้าหากว่านิสัยเรามันเคยตัวซะละคือชอบมองโลกในแง่ร้ายคือมองคนอื่นในแง่ร้ายหมดไม่ไว้ใจใครเลยแล้วก็คาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำคือมองแล้วเหมือนดูถูกดูแคลนตัวเองนะครับว่าตัวเองคงทำไม่ได้หรอกงานยากๆชิ้นเนี้ยฉันทำไม่ได้แน่แย่แล้วสิเราอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้เราในโปรแกรมสมองของเราให้คิดไปในทางต่ำด้วยถ้านึกชั่วต่อคนอื่นสมองมันก็จะเป็นเครื่องรองรับการคิดชั่วเพื่อจะทำชั่วของคนอื่นเพื่อจะทำชั่วต่อผู้อื่นอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเราจึงต้องฝึกสติปัญญาของเรานะครับฝึกสมองของเราให้มีความสามารถในการใช้สติปัญญาเพื่อพิจารณาให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังนึกกำลังรู้สึกอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมแล้วหรือยังหรือสิ่งที่เรากำลังจะแสดงออกหรือกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่นะต้องคิดตรงนี้ครับปัญญาต้องใช้ตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญาตรงนี้ชีวิตของเราก็จะสเปะสปะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก่อเวรก่อกรรมทำเข็ญกับคนอื่นเขาร่ำไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวที่รู้ตัวก็คือไม่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้คือตกเป็นทาสของจิตเราทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันชั่วแต่ขณะที่ทำเนี่ยลืมตัวไปเพราะตกเป็นทาสอยู่ภายใต้อำนาจของการสะกดจิตของตัวเองแทนที่จะเป็นคนกำหนดจิตนะเพื่อสั่งการให้ตัวเองทำนู่นทำนี่ในสิ่งที่ถูกต้องแต่เปล่าครับกลับตกเป็นทาสของจิตให้จิตมันกำหนดเราเสวุ่นวายเวียนหัวไปหมดนะครับหรือเป็นการกระทำผิดคิดชั่วเพราะว่าอับเฉาเบาปัญญานะคือไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังนึกอยู่นั้นเป็นสิ่งชั่วนะแล้วก็ไม่มีความสามารถพอที่จะติดดิสเบรกให้โดยการใช้เหตุผลสอนตนเองเขาเรียกว่าเตือนตนด้วยตนเองนั่นแหละครับถ้าไม่มีปัญญาหรือมีสติปัญญาแล้วไม่รู้จักใช้เราจะมีปัญญาในการเตือนตนด้วยตนเองได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอย่างที่3ไม่ที่3ในการไม่ก้าวล่วงผู้ใดนะครับไม่ที่3ก็คือคำว่าไม่ยั่วยุนะซึ่งคราวที่แล้วเราก็อธิบายไปพื้นๆแล้วนะคราวนี้ก็อยากจะลงลึกไปอีกหน่อยนึงว่าการไม่ยั่วยุผู้อื่นหมายถึงไม่ยั่วยุอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นให้ตื่นตัวขึ้นมาและสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางลบไม่ว่าลบต่อตัวเขาเองหรือมีพฤติกรรมที่เป็นลบตอบสนองเรากลับมาล้วนแต่นำมาซึ่งความไม่สงบหรือความไร้สันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจทั้งเราและเขาได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญาคิดสักนิดหนึ่งว่าถ้าเราไม่พอใจเขาแล้วเราหุบปากเงียบไว้เราสำรวมกายสำรวมจิตของเราไว้จะดีไหมถ้าเราไม่สำรวมนะครับไปแสดงอาการสนองตอบเขาทางด้านลบหรือไปยั่วโมโหเขาเข้านะเราก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ไหมครับนั้นถ้าพฤติกรรมใดก็ตามไปทำแล้วมันก่อให้เกิดการยั่วยุผู้อื่นให้เขาเสียสมดุลแล้วอาจจะทำให้ผู้อื่นนั้นตอบสนองเรามาด้วยพฤติกรรมขยะที่เราเองก็ไม่ชอบเงื่อนไขของการทำพฤติกรรมด้านลบที่เขาตอบสนองเรามาแสดงออกต่อตัวเรามามันก็คือเงื่อนไขด้านลบที่กลับมายั่วยุเราทำให้เราเสียสมดุลตามเขาไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้ครับแล้วถามว่ามันจะเกิดประโยชน์โพชผลอะไรเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ต่างคนต่างทุกข์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สติปัญญาขบคิดสักนิดหน่อยว่าไม่เป็นไรเขาทำอะไรผิดอกผิดใจเราหน่อยเดียวเรายอมหยุ่นไปเราจะไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาคือจะไม่

ทำอะไรไปยั่วยุเขานะซะจะดีกว่านะสงบซะเมื่อเราทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบเขาก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขที่จะไปยั่วยุเขาทำให้เขาฟุ้งซ่านหรือทำให้เขารำคาญหรือทำให้เขาหงุดหงิดเราจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวก็แสดงพฤติกรรมด้านลบตอบแทนตอบสนองเรากลับมาอย่างนี้นะครับถ้าเราสามารถรู้รักษาความสงบกายสงบใจเช่นนี้ได้เราก็จะไม่เป็นเงื่อนไขใดๆที่จะไปยั่วยุใครอื่นเขาให้มาทำลายความสงบสุขของเราเช่นเดียวกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็ต้องใช้สติปัญญาอีกแล้วนั้นถ้าหากว่าไม่ใช้สติปัญญาการล่วงทุกข์หรือป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์จากการที่จะต้องไปยั่วยุผู้อื่นหรือเวลาถูกคนอื่นเขายั่วยุแล้วถ้าเราไร้ซึ่งสติปัญญาเราก็อาจจะสติแตกแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาทำลายความมีสันติสุขของตัวเองและคนอื่นต่อไปโดยไม่หยุดยั้งที่เขาเรียกว่าเวรไม่ระงับเลยเพราะจองเวรกันจองจำกันผลัดกันยั่วยุอยู่ตลอดก็เลยหาจุดจบไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับหรือประการที่4ประการสุดท้ายนะครับในเรื่องของการไม่ก้าวล่วงผู้ใดซึ่งต้องอาศัยสติปัญญาของเราอย่างมากนั่นก็คือการไม่ลุแก่อารมณ์นะไม่ลุแก่อารมณ์คนเรานั้นถ้าหากว่ามีใครกระทำเงื่อนไขด้านลบต่อตัวเรานะฮะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับมันมีวิธีอยู่2วิธีครับที่จะทำให้จิตของเราสงบงันอยู่ได้นิ่งเฉยอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาทางอารมณ์เกิดขึ้นแม้จะถูกใครเขายั่วยุเราหนักหนาสาหัสสักปานใดก็ตามทางแก้ไขป้องกันมี2อย่างครับอย่างที่1ก็คืออดทนอดกลั้นแล้วก็ให้อภัยซึ่งหลายๆคนก็ใช้กันอยู่แต่ก็บางทีก็สติแตกเหมือนกันอดทนก็ไม่ไหวอดกลั้นก็ไม่ได้ให้อภัยก็ไม่เป็นเพราะมันสั่นสะเทือนด้านลบแรงมากเนื่องจากถูกยั่วยุอย่างรุนแรงเช่นถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถูกทำร้ายร่างกายให้เจ็บปวดหรือถูกทำร้ายจิตใจให้เจ็บแค้นอะไรแบบนี้ครับอารมณ์ที่เป็นด้านลบก็จะเกิดขึ้นเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเก็บกดอดกลั้นเอาไว้ส่วนวิธีที่สองถ้าใครเป็นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีสติปัญญาเนี่ยการเก็บกดอดกลั้นไม่ต้องใช้ครับท่านผู้ฟังครับใช้เหตุและผลครับอย่างเช่นเราเคยยกตัวอย่างผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้มาบ้างนานมาแล้วนะครับผมเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังเช่นใครมันมายั่วโมโหเราคือทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราแล้วเราจับได้ว่ามันทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราส่วนใหญ่แล้วเราจะโกรธมากครับคืออารมณ์เสียและพอเราอารมณ์เสียแล้วบางครั้งเราก็จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางกายสังขารเนี่ยครับเช่นตีกระบาลมันนะชกต่อยมันหรือทำร้ายกันหนักเบารุนแรงแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์โมโหที่ไม่พอใจนะจากกรณีที่เขาทำร้ายเรานั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราสามารถใช้ปัญญาเป็นนะครับเราก็จะสามารถดับทุกข์เข็ญในจิตใจที่ทำให้จิตใจของเราสั่นไหวเป็นอารมณ์ร้อนๆเนี่ยนะครับของร้อนน่าทานนะครับอร่อยครับแต่ใจร้อนรุ่มเนี่ยมันไม่น่ารับประทานคือรับไม่ได้เลยนะฮะมันต่างกันนะครับนะแต่ถ้าร้อนจัดนะของกินมีบางคนบอกของจัดกินแล้วลิ้นพองปากพองอันนั้นก็ต้องเป่าให้เย็นนะให้มันอุ่นพอรับได้นะครับอารมณ์ของเราก็เหมือนกันครับถ้ามันพลุ่งพล่านรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่มีใครรับได้ก็ต้องทำให้จิตใจของเราสงบงันได้การทำให้อารมณ์ของเราสงบลงเมื่อโดนใครเขายั่วยุเราสามารถดับได้ไม่จำเป็นต้องเก็บกดอดกลั้นคืออดทนอดกลั้นให้อภัยอย่างที่ว่าก็ได้นะครับแต่ให้ใช้ปัญญาเข้ามาแทนเช่นเราอาจจะต้องบอกกับตัวเราว่าการที่เขามายั่วโมโหเราเขามาทำผิดคิดชั่วต่อตัวเรานั้นมันก็ดีเหมือนกันเนาะทำให้เรารู้ว่าถ้าเราเองเนี่ยเกิดไปกระทำอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้กับคนอื่นเข้าๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเขาจะรู้สึกเสียสมดุลทางอารมณ์คือโกรธเกลียดเคียดแค้นขุ่นมัวโมโหได้มากน้อยเพียงใดนี่เท่ากับว่าแต่คนนี้หรือใหญ่คนนี้เนี่ยที่เขามาทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าเขามาสอนให้เราได้เรียนรู้นะว่าถ้าทำผิดคิดชั่วกับตัวใครในลักษณะแบบนี้แล้วคนที่ถูกกระทำนั้นก็จะเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจจะเศร้าหมองร้องไห้จะทุกข์ระทมใจกันแค่ไหนใช่ไหมสักกี่มากน้อยกันนะนี่เราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะตะคนนี้หรือใหญ่คนนี้แม่คนนี้มากระทำต่อตัวเราด้วยเป็นด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบให้การเรียนรู้ของเราก็เลยเกิดขึ้นถ้าเรามองอย่างนี้ปั๊บท่านผู้ฟังครับแสดงว่าเราไม่ได้มองลบ
ต่อคนที่เขากระทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเรามองเขาด้วยปัญญาใช้ความเฉลียวฉลาดทางปัญญามองในอีกมุมหนึ่งที่คนทั่วไปเขาไม่มองว่าอ๋อคนที่มันมาสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าประพฤติชั่วกับคนอื่นในลักษณะอย่างนี้แล้วมันจะทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลทางจิตใจเกิดอารมณ์ด้านลบสั่นไหวไปยังไงโกรธเกลียดเคียดแค้นโมโหแบบไหนทุกโศกเศร้าหมองเป็นประการใดนี่เรารู้หมดเลยเรารู้ได้เลยน่าจะต้องขอบคุณเขานะขอบคุณเขาที่เขามาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยะกับเราซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราเองก็ไม่พึงประสงค์เหมือนกันขอบคุณเขาอย่างมากมายขอบคุณเขาอย่างมากจริงๆนะเพราะอะไรครับเพราะว่าทำไมได้เขามาเป็นครูสอนเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการประพฤติผิดต่อผู้อื่นในลักษณะอย่างเนี้ยมันจะสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวใจสร้างความทุกข์ระทมใจให้กับใครเขามากน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้เจอกับตัวเราเองเราจึงสามารถจะบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรความทุกข์ความสุขมันเป็นยังไงขนาดไหนใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยล้วนเป็นปัจจตังนะครับถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้ให้ได้ซึ้งลึกหรือเข้าถึงสิ่งนั้นอารมณ์นั้นจริงๆแล้วมันเป็นนามธรรมนะครับเราจะให้นิยามว่าความโกรธคืออะไรความโกรธมีลักษณะแบบไหนต่อให้อธิบายด้วยถ้อยคำที่สละสลวยอย่างไรมันก็สู้เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับว่าความโกรธมันเป็นอย่างไรความโกรธมันเป็นอย่างเนี้ยโกรธแล้วตัวสั่นเชียวใจก็สั่นระทึกเชียวอะไรอย่างนี้มีอาการแบบนี้นะไม่ต้องให้ใครอธิบายถ้ามันเกิดได้กับตัวเราเองแล้วจะเข้าใจง่ายใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เหมือนกันครับนะจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเรามีปัญญาเป็นอาภรณ์ประจำตัวหรือเป็นคุณสมบัติของตนเองแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าการที่ท่านจะดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่ก้าวล่วงผู้ใดนั้นจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อย่างแน่นอนทีเดียวเชียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราก็ได้ชวนคิดชวนคุยกันถึงเรื่องของการใช้สติปัญญาเพื่อที่จะพิจารณาสิ่งที่จิตของเรานั้นมันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลขึ้นมาเป็นอาการของการนึกหรือคิดด้วยความสามารถของจิตของตัวเราเองนะซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยในชีวิตประจำวันนั้นนะครับนึกนู่นทำนี่นึกนี่พูดนั่นนะนึกแล้วก็พูดนึกแล้วก็ทำนะครับแล้วก็ไปเข้าใจว่าตัวเองนั้นได้ใช้สติปัญญาในการคิดเพื่อจะพูดหรือเพื่อจะทำสิ่งใดไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าจิตของเรานั้นมันมีความสามารถที่ลี้ลับมากๆในหลายคนถ้าไม่รู้จักจิตของตัวเองหรือไม่เข้าใจแล้วเนี่ยนะครับก็จะตกหลุมพรางของจิตเวลาจะทำสิ่งใดก็ได้แต่นึกเอาเนี่ยแต่ว่าขาดความรอบคอบพอนึกแล้วไปทำเข้าก็เลยเกิดปัญหาก็เลยมาร้องอุทานว่าเออเราว่าเราคิดดีแล้วนะทำไมมันยังผิดพลาดอย่างนี้ได้นะครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าแท้จริงแล้วเรายังไม่ได้คิดเลยนะฮะถ้าคิดนี่นั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองพิจารณาเรื่องที่เรากำลังจะคิดนั้นให้ถ่องแท้ดีไม่ดีควรไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วถ้าควรยังไงเหมาะมันเหมาะอย่างไรไม่เหมาะไม่ควรมันเป็นอย่างไรนะทำไปแล้วพูดไปแล้วจะเกิดการเสียหายอย่างไรบ้างความคิดของสมองคือสติปัญญาของเรานั้นมันสามารถค้นหาข้อมูลให้เราได้นะแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยใจร้อนนะคำว่าใจร้อนแปลว่าพอนึกอะไรปั๊บก็พูดเลยนึกว่าจะทำอะไรก็ทำเลยใช่ไหมครับขาดความรอบคอบแยบยลในการดำเนินชีวิตเพราะไปตกหลุมพรางของจิตของตัวเราเองจิตเนี่ยมันไวมากๆอย่างที่เราบอกแล้วนะครับถ้าเราไม่มีสติคำว่าไม่มีสติแปลว่าไม่มีความสามารถรู้เท่าทันจิตของเราและเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้มันอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของเราหมายความว่าเราจะให้มันนึกอะไรเราจะเป็นคนกำหนดให้จิตเรามันนึกฮะเราจะให้จิตของเราเกิดอารมณ์รู้สึกอย่างไรเราจะต้องเป็นคนกำหนดไม่ใช่ให้จิตของเราเองนั้นอิสระเสรีจะนึกอะไรก็นึกไปนะจะเกิดอารมณ์รู้สึกอย่างไรก็เกิดไปถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าหากว่ามันสั่นสะเทือนไปทางด้านลบเนี่ยซึ่งมันอยู่ในอีกด้านหนึ่งที่ขนานคู่กันกับบวกเนี่ยนะครับเราก็แย่เลยครับทุกอย่างก็พังเลยนะเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้นะในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังทางคลื่นวิทยุแห่งนี้ว่าเวลาจิตมันนึกอะไรขึ้นมาอย่าตัดสินว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำหรือต้องแสดงออกไปณบัดดลให้เวลาตัวเองสักนิดนึงไตร่ตรองให้ถ่องแท้พิจารณาให้รอบคอบนะคือไม่ทำตามใจจิตของเราว่างั้นนะถ้าจะทำเราจะต้องทำตามสติปัญญาคือสมองของเราได้พิจารณาได้ผ่านการกลั่นกรองจนถึงขั้นตอนของการตัดสินใจแล้วอะเอาละเราจะเลือกใช้วิธีนี้ละที่จะประพฤติปฏิบัตินะครับถ้าท่านผู้ฟังทำอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะไปก้าวล่วงผู้หนึ่งผู้ใดให้เกิดกฎแห่งกรรมที่เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มาแก่แค้นแก้ไขอะไรกันต่อไปจนหาทางไปนิพพานไม่เจอเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันให้ชัดเจนก็แปลว่าคนเราเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่เกี่ยวกรรมกันอยู่ตลอดแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถจะดีดตัวเองออกไปจากวงจรแห่งสังสารวัฏนี้ได้คือการเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละครับเนี่ยก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราเองนั้นขาดการฝึกฝนตนเองในการที่จะรู้จักใช้สติปัญญาของตัวเองเป็นผู้กำหนดหรือควบคุมจิตของตนไม่ให้มัน11รอดอภาษาชาวบ้านเรียกกันอย่างนั้นนะให้มันจะทำนู่นทำนี่โดยอิสระเสรีเนี่ยโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเสียผู้เสียคนจะมีสูงมากเอาแค่ง่ายๆนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองหรือทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยลองดูสิครับเขาทำ100เรื่องหรือเขาพูด100ครั้งเนี่ยโอกาสที่จะพูดถูกหูคนทั้ง100ครั้งเนี่ยมีไหมโอกาสจะพูดผิดจะมีสูงมากและในขณะเดียวกันเขาคิดแล้วทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยผลลัพธ์ของการกระทำตามอำเภอใจของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นที่น่าชื่นชมเป็นที่น่านิยมยกย่อง
ของคนอื่นๆที่เขาพบเห็นหรือเขาถูกกระทำเนี่ยได้สักกี่มากน้อยใช่ไหมครับโอกาสจะผิดพลาดเนี่ยมันมีสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับนะการจะไม่ก้าวล่วงผู้ใดเราก็กราบเรียนท่านผู้ฟังไว้ว่าก็ต้องอาศัยสติปัญญาเหมือนกันประโยชน์มันมีตรงนี้นะครับหน้าที่ของมนุษย์ยังมีหน้าที่ที่สองอีกครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาเหมือนกันนะเราเน้นลึกๆนะที่ผ่านมาเราพูดตื้นๆพื้นๆให้ฟังไปละหน้าที่หลักหน้าที่ที่สองก็คือว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องฝักใฝ่กับการประพฤติธรรมนั่นก็คือว่าเมื่อไม่ทำชั่วกับคนอื่นโดยการใช้สติปัญญาเป็นผู้กำหนดจิตหรือควบคุมจิตของตัวเองอยู่หมัดแล้วเนี่ยเรายังจะต้องประพฤติธรรมคำว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือต้องประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของธรรมชาตินะให้เหมือนกับธรรมชาติเพราะมนุษย์เราก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติมันสภาวะธรรมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกายของเราในระดับเซลล์ร่างกายอวัยวะภายในที่มันรวมตัวรวมตนกลายเป็นเราคนหนึ่งเนี่ยนะนั่นก็คือความเป็นหนึ่งเดียวความกลมเกลียวความกลมกลืนของสรีระของกลไกอวัยวะและเซลล์ร่างกายทั้งหลายก็ก่อตัวรวมกันกลายเป็นหนึ่งกายก็คือรูปธรรมมนุษย์ของเราหนึ่งตนใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องอาศัยกันและกันและอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวครับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็สิ่งมีชีวิตหรือไร้ชีวิตทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้และแน่นอนแค่นั้นยังไม่พอเราต้องคิดไกลออกไปจากระบบโลกก็คือในระบบสุริยะจักรวาลจากระบบสุริยะจักรวาลก็เป็นกาแล็กซีทางช้างเผือกและที่ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกก็คือเอกภพซึ่งประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีใช่ไหมครับมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไร้ชีวิตมีสรรพสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากมายเนี่ยมีคลื่นอากาศคลื่นความร้อนมีรังสีความร้อนมีแสงสว่างนะมีความมืดมีความหนาวมีความเย็นมีสรรพสิ่งต่างๆหลากหลายมิติที่ล้วนเป็นสภาวะธรรมคือความเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติผิดคิดชั่วต่อผู้ใดแล้วนอกจากจะทำให้ตัวเราเองนะครับไม่นำทุกข์มาใส่ตนมันก็ยังเป็นการไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยแต่คนเรานี่อยู่เฉยๆนะครับนะไม่สร้างทุกข์ให้กับใครแล้วก็ไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองนั้นยังไม่พอนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราจะต้องรู้จักสร้างสันติสุขคือความสุขที่เกิดจากความมีสติหรือจากความมีสันติเนี่ยนะครับเราต้องสร้างด้วยถามว่าสร้างยังไงก็คือเราจะต้องสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันนั่นเองเพราะว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านผู้ฟังครับผมเคยคุยในมิติของอภิปรัชญาผ่านทางรายการนี้ให้ท่านได้ฟังกันไปแล้วว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องใช้จิตของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกต่อกันเมื่อเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราเป็นด้านบวกต่อกันแล้วเนี่ยในกายสังขารของเราก็จะมีกลไกทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เราเรียกว่าต่อมไร้ท่อต่างๆนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนขึ้นมาด้วยการตื่นตัวทางด้านบวกแล้วเจ้าต่อมไร้ท่อทั้งหลายเหล่านั้นมันจะทำงานสัมพันธ์กันนะครับเป็นการทำงานในมิติของจิตซึ่งพวกเราเองนะฮะในกายสังขารเนี่ยเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ได้เลยครับคือสั่นสะเทือนเป็นบวกเมื่อไหร่ต่อมไร้ท่อทุกต่อมในกายของเราที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสร้างพลังอำนาจทางจิตเนี่ยเขาก็จะตื่นตัวขึ้นมาและทำหน้าที่กันอย่างดียิ่งครับท่านผู้ฟังครับหน้าที่อย่างดียิ่งของจิตที่อาศัยต่อมไร้ท่อทั้งหลายสั่นสะเทือนคืออะไรครับก็คือการผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกแล้วเหวี่ยงออกมาถ้าท่านผู้ฟังมีความรู้สึกดีนะฮะคือรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามอบให้กับใครสักคนหนึ่งหรือสัตว์ทั้งหลายสักตัวหนึ่งหรือทั้งโลกก็ตามคลื่นพลังงานจิตของท่านผู้ฟังในขณะนั้นมันก็จะถูกปลดปล่อยออกมาในลักษณะของคลื่นบวกเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกซึ่งเป็นคลื่นพลังงานชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับถ้าว่าท่านฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็อาจจะต้องบอกได้ว่าอย่างเช่นคลื่นวิทยุเนี่ยหรือคลื่นโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้ก็คือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันถูกส่งออกไปจากเครื่องส่งแล้วก็กระจายไปในชั้นบรรยากาศแล้วก็สอดแทรกไปตามเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกไปยังเครื่องรับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะผ่านศูนย์กลางก็คือสถานีที่เป็นตัวรับสัญญาณตัวขยายสัญญาณเขาเรียกว่าผ่านเครือข่ายนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตาเราก็มองไม่เห็นมนุษย์อย่าเข้าใจผิดนะครับว่า
กายสังขารของเราโดยจิตของเรากับกลไกของต่อมไร้ท่อมันจะไม่สามารถผลิตสร้างคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่โลกต้องการอย่าไปคิดว่ามันสร้างไม่ได้นะครับองค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสย้ำไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านเพียงแค่ไม่ทำผิดคิดชั่วกับผู้ใดการมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีของจิตวิญญาณของเราแต่ละคนเนี้ยมันก็ยังเป็นโมฆะอยู่ดีก็คือเป็นมนุษย์แล้วก็เสียชาติเกิดอยู่ดีครับนะนี่ขนาดทุกวันนี้เรายังทำผิดคิดชั่วมั่วๆกันไปนะครับนะเราผิดพลาดอย่างมหันต์อยู่แล้วแล้วนี่ถ้าท่านสามารถสำรวมกายสำรวมจิตคือไม่ทำผิดคิดชั่วกับผู้ใดวันๆนึงนิ่งสงบงันอยู่อย่างนั้นมันไม่พอครับมันไม่เพียงพอต่อการที่โลกของเราจะได้รับการค้ำจุนด้วยพลังอำนาจทางจิตของมนุษย์ที่จะต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตของตนให้เกิดอาการสั่นสะเทือนทางด้านบวกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกก็ต้องเป็นด้านบวกคือความรักความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือจะกล่าวว่าอดทนอดกลั้นให้อภัยอย่างที่เรากล่าวกันไว้จิตของเราจะต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลในย่านความถี่แบบนี้ครับโลกของเราจึงจะได้พลังอำนาจทางจิตที่เป็นด้านบวกที่โลกต้องการโดยอาศัยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันหรือนะการนึกด้านบวกการทำด้านบวกคือปฏิบัติด้านบวกต่อกันมันก็จะช่วยทำให้คนอื่นนั้นเกิดความสุขเกิดความพึงพอใจไอ้ความสุขความพึงพอใจที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับจากการที่เรากระทำนะต่อเขาด้านบวกเขาเกิดความสุขเกิดความพึงพอใจนั่นเท่ากับว่าเราไปช่วยสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้เขานะทำให้กลไกของต่อมไร้ท่อที่มีหน้าที่ผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เราเรียกว่าพลังจิตด้านบวกนั่นนะครับมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้คือหน้าที่อย่างที่สองครับที่มนุษย์ทุกคนต้องทำท่านผู้ฟังทราบไหมครับต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายที่ขึ้นอยู่ในธรรมชาตินั้นเขาก็สามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกกันได้ทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังจะทราบว่านักวิทยาศาสตร์โลกก็ยอมรับแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไร่เล็กใหญ่แค่ไหนก็ตามซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนั้นพวกเขาก็มีพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กอยู่ในตัวเขาเองเขาจะมีรากอย่างลึกลงไปในดินครับท่านผู้ฟังครับตรงปลายรากของเขาทุกเส้นสายสามารถที่จะผลิตสร้างประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนะหลั่งไหลถ่ายเทสู่ใจกลางโลกได้ทั้งนั้นครับเนี่ยมนุษย์เราก็เหมือนกันครับนะจิตของเราเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นด้านบวกแล้วก็จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีอำนาจด้านบวกเหวี่ยงไปให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ตัวเองกำหนดจิตว่ารักใครชอบใครนะฮะนั่นก็หมายความว่าเราก็เหวี่ยงพลังจิตด้านบวกไปหาคนนั้นนะครับแล้ว 1% ของพลังอำนาจทางจิตของเราที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกก็จะถูกแบ่งให้กับโลกของเรานะแทรกซึมลงไปใต้ฝ่าเท้าของเราลงไปในใจกลางโลกเลยลึกลงไปเป็นร้อยๆกิโลเมตรนั่นนะครับนะซึ่งท่านผู้ฟังที่เรียนทางด้านภูมิศาสตร์โลกหรือวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเนี่ยก็คงพอจะทราบว่ากลไกในใจกลางโลกของเรานั้นประกอบด้วยก้อนออกซิเจนเหลวที่บริสุทธิ์แต่เข้มข้น 100% เลยนะครับบริสุทธิ์ 100% ด้วยมีแต่ละอะตอมเนี่ยจะมีอนุภาคประจุไฟฟ้ามีค่าเป็นลบเนี่ยมันมนุษย์เราจึงต้องแสดงออกด้วยความรักต่อกันด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีค่าด้านบวกเนี่ยไปทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางไฟฟ้ากับอะตอมของออกซิเจนที่อยู่ในใจกลางโลกไปทำให้เกิดการระเบิดแตกตัวขึ้นในใจกลางโลกและทำให้ออกซิเจนนั้นนะแทรกซึมนะจากการแตกระเบิดเนี่ยนะฮะเป็นระเบิดอะตอมนะฮะระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะครับอะตอมออกซิเจนก็จะกลายเป็นแก๊สนะครับแล้วก็แทรกซึมนะจากใจกลางโลกซึมผ่านชั้นหินชั้นดินขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกเพื่อให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหารได้ใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์แสงได้ใช้ประโยชน์ในการหายใจโดยเฉพาะสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายนี่นะฮะแล้วก็ยังมีอำนาจแม่เหล็กโลกเหวี่ยงออกมาห่อหุ้มโลกเป็นนิไวและทำให้ร่างกายของเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดำรงอยู่ได้อันนี้ผมพูดแบบสรุปคร่าวๆนะฮะรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังสามารถจะไปหาอ่านได้ในหนังสือชื่อพลังจิตค้ำจุนโลกซึ่งผมได้ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาลและก็บันทึกเอาไว้ท่านได้อ่านเป็นตำราเป็นเมตาฟิสิกส์คือเป็นอภิปรัชญาอ่านและเข้าใจง่ายนะครับท่านจะได้ทราบว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาทำไมต้องรักกันทำไมพระศาสดาแต่ละพระองค์สอนมนุษย์ให้รักกันไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้เครียดไม่ให้แค้นสอนให้ทำความดีงามต่อกันสอนให้เป็นเงื่อนไขด้านบวกต่อกันและทำไมพระศาสดาจึงสอนมนุษย์ให้ไปสวรรค์นะตายแล้วให้เอาจิตวิญญาณตัวเองไปสวรรค์คือไปนิพพานนั่นนะครับทำไมต้องไป
ไปทำไมและจะไปได้อย่างไรหนังสือเล่มเล็กๆครับชื่อพลังจิตค้ำจุนโลกนะครับเล่มเล็กๆนะชื่อว่าพลังจิตค้ำจุนโลกที่ว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสามารถจะให้ความกระจ่างทางปัญญาและให้สติทางวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายได้อย่างแน่นอนนะครับนะติดต่อที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลหรือตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านได้เนื่องจากว่าเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่เราจะกล่าวธรรมะให้ท่านฟังเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของท่านในสังคมของท่านมันน้อยนะครับในแต่ละช่วงก็เลยพยายามจะอ้างอิงบางสิ่งให้ท่านไปค้นหาอ่านเพิ่มเติมผมจะกล่าวถึงเฉพาะที่ในหนังสือในคัมภีร์ของเราไม่ได้กล่าวไว้นะครับเพื่อจะชวนท่านคิดชวนท่านคุยในยามที่ท่านพักผ่อนในยามที่ท่านกำลังจะหลับหรือในยามที่ท่านกำลังใช้สมองใช้สติปัญญาตรึกตรองอะไรบางสิ่งนะหรือในยามที่ท่านเครียดแล้วมาเปิดคลื่นความถี่นี้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ฟังไปคิดไปก็ได้สติทางวิญญาณขึ้นมาได้บ้างผมก็ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเราละเว้นการประพฤติชั่วด้วยการไม่ก้าวล่วงผู้ใดทั้งกายวาจาและใจแล้วยังไม่พอเราจะต้องสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราจะสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยการแสดงออกด้วยการกระทำใดๆก็ตามมันก็ต้องมาจากสภาวะจิตของเรานั้นมันต้องบริสุทธิ์และต้องสั่นสะเทือนเลื่อนไหลเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกด้วยใช่ไหมครับนั้นตรงนี้สำคัญมันเมื่อเราสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกแล้วพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นก็จะเป็นด้านบวกนะเมื่อมันเป็นด้านบวกก็จะกลายเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาอยู่ใกล้ตัวเราถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่แหละครับที่พระศาสดาจึงทรงสื่อสอนไว้ประโยคหนึ่งว่ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้คำว่าจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้แปลว่าสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองให้เป็นบวกเนี่ยนะโดยที่ไม่มีใครเป็นเงื่อนไขให้กับเราเลยนี่มันยากจริงๆครับท่านผู้ฟังครับใช่ไหมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วก็จะให้จิตใจของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นด้านบวกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับนอกจากฉลาดใช้ปัญญานึกเอาคิดเองอย่างเนี้ยครับเห็นคนอื่นเขาทำอะไรสำเร็จแล้วดีใจที่เห็นเขาเป็นสุขอย่างนี้ก็ถือว่าไปเอาเขามาเป็นเงื่อนไขให้จิตใจของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นด้านบวกขึ้นมาได้แต่ถามว่าถ้าเราอับเฉาเบาปัญญาเนี่ยครับเห็นคนอื่นก็ทำดีเราก็รู้สึกเฉยๆหรือบางทีถ้าอับเฉาเบาปัญญายังไม่พอนิสัยของเราไม่ค่อยจะดีพอเห็นใครเขาได้ดีแล้วแทนที่จะดีใจกับเขาไปด้วยกลับอิจฉาตาร้อนเวลาเดินไปเนี่ยต้องเอาน้ำป้ายตาไปเรื่อยเลยเพราะอิจฉาตาร้อนเขาอย่างเนี้ยนั่นแสดงว่าจิตของเราก็สั่นสะเทือนเป็นลบมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นขยะและก็เป็นเงื่อนไขที่เป็นขยะนะครับมันไม่ได้ช่วยโลกใบนี้ได้เลยมันหน้าที่ของเราเนี่ยเกิดมามนุษย์แต่ละคนต้องใช้จิตของตัวเองนะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อสร้างพลังอำนาจทางจิตด้านบวกแล้วก็ช่วยให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นได้รับเงื่อนไขด้านบวกจากเราเพื่อที่เขาจะทำอะไรครับเพื่อที่เขาก็จะสามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจของเขาหรือจิตสำนึกของเขาให้เป็นบวกแล้วช่วยกันกับร่วมกันกับเราผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตด้านบวกให้กับโลกใบนี้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความแยบยลมากๆเลยว่าทำไมเราเกิดมาเราจึงต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ใช่ว่าประพฤติธรรมเพื่อให้โลกนี้สงบสุขเพื่อให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเราจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนกันเราก็ทุกข์พอทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแก้แค้นมันก็เป็นทุกข์ต่างคนต่างทุกข์อยู่ไม่สุขกันเลยว่างั้นนะนั่นคือมองแค่ตื้นๆครับมันเป็นการมองแบบเผินๆแต่แท้จริงแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังครับหน้าที่ในการรักกันของมนุษย์นั้นมันเป็นการสร้างความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในความเป็นมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกนั่นแน่นอนครับเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่งที่เราถือติดตัวกันมาซึ่งจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เขาถือเป็นหนึ่งในหกพันธสัญญาติดตัวมาแต่การแสดงออกซึ่งความรักกันในการสร้างความสมานฉันท์กลมเกลียวกันบนโลกใบนี้ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกเพศไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แบ่งแยกวัฒนธรรมประเพณี ไม่แบ่งแยกกันทางความคิดเห็นที่แตกต่างกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้ได้ทางกายภาพแต่จริงๆแล้วความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณ นั่นต่างหากครับทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจนะคือชีพจรนะครับให้มันตุบตุบตุบตุบเป็นจังหวะเดียวกันให้ได้ทั้งโลก
เนี่ยแล้วก็เราร้องเพลงแห่งสันติสุขร้องเพลงแห่งสันติภาพให้พร้อมเพรียงกันให้มันกลมกลืนกันซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่าฮาร์โมนีนะครับนะทำอย่างไรเราจะสร้างตรงนั้นขึ้นมาได้นี่ก็คือภารกิจหลักที่จิตวิญญาณของเราแต่ละคนนั้นมีความประสงค์สูงสุดให้มนุษย์ของตนเองนะที่ตัวเองเนี่ยเป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในเนี่ยเขาต้องการให้มนุษย์ทุกคนนะทำให้สำเร็จให้ได้นี่คือเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับการเป็นผู้ฝักใฝ่ประพฤติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเลิศยิ่งกว่าในด่านแรกที่เรากล่าวถึงคือไม่ทำชั่วกับผู้ใดไม่ก้าวล่วงผู้ใดด้วยการละเว้นในสี่ไม่คือไม่ทำผิดไม่คิดชั่วไม่ยั่วยุและก็ไม่ลุแก่อารมณ์ที่จะทำให้คนอื่นเขาขื่นขมระทมระทวย ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะทำหน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือให้สมบูรณ์ได้นั้นหน้าที่หลักอย่างที่สองท่านจะต้องปฏิบัติได้นั่นคือฝักใฝ่ประพฤติธรรมแต่ทีนี้อย่างที่ว่าครับถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาเราจะเรียนรู้กันได้ไหมว่าไหนคือธรรมธรรมะคือธรรมชาติครับไหนคือการปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองของธรรมชาติไม่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติถ้าเราทำผิดแผกไปจากธรรมชาตินั่นคือการประพฤติผ่าเหล่านะครับมาเมื่อเราประพฤติผ่าเหล่าแล้วมันก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายสภาวะธรรมะคือสภาวะแห่งธรรมชาติความสุขในการดำเนินชีวิตของตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราดำรงอยู่มันก็จะพลอยได้รับผลกระทบกระเทือนทางด้านลบตามไปด้วยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับการเสียสมดุลของระบบใหญ่ก็จะเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอยู่ในครัวเรือนเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในทีมงานเดียวกันถ้าหากว่าตัวเราเองเนี่ยครับเริ่มต้นที่ตัวเราเลยขณะนั้นมีสภาวะจิตที่ปั่นป่วนมากสภาวะจิตวิปริตหงุดหงิดมากเลยนะครับอารมณ์ก็แปรปรวนมากๆเมื่อเราคนเดียวมีสภาวะจิตที่หงุดหงิดแปรปรวนคือไม่สมดุลการแสดงออกทางกายวาจาของเรามันก็จะอยู่ในเชิงที่ไม่สมดุลด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมันไม่สมดุลถ้าเราไปพูดจาด้วยอารมณ์ที่ไม่สมดุลกับเพื่อนร่วมงานของเราหรือคนที่เราเคยรักและกำลังรักเขาอยู่ด้วยซ้ำไปเนี่ยพอพูดผิดหูเขาเข้าเป็นไงครับมันก็ไปทำลายความไม่สมดุลให้เกิดขึ้นในระบบของจิตใจของเขาอีกในระบบของจิตสำนึกของเขาได้ด้วยและเป็นไงทั้งเขาทั้งเราก็พลอยเสียสมดุลกันไปทั้งคู่และถ้าหากว่ามีลูกมีหลานอยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือมีเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆด้วยพอเห็นสองคนมีปัญหากันเสียสมดุลกันไอ้พวกนั้นที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่แวดล้อมด้วยเหมือนกันก็พลอยหงุดหงิดพลอยรำคาญใจพลอยมีปัญหาไปด้วยเห็นยังครับระบบใหญ่ก็คือทั้งทีมงานคนเยอะๆเนี่ยครับก็พลอยเสียสมดุลทางอารมณ์ไปด้วยเพียงแค่เราคนเดียวเป็นคนเริ่มต้นท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้น่าคิดน่าคุยนะครับในตอนหน้าเห็นทีจะต้องมาว่ากันต่อไปในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมารายการของเราได้พาท่านผู้ฟังเข้าสู่ความรู้ในเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตและสมองของเรานะครับหรือจิตกับปัญญาของเราเนี่ยครับผมได้ทิ้งท้ายเอาไว้ในตอนที่แล้วว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะครับเมื่อเราเรียนรู้ที่จะไม่ก้าวล่วงผู้ใดคือไม่ทำผิดคิดชั่วกับผู้ใดในอันที่จะก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมที่จะต้องมาเที่ยวจองเวรจองจำแล้วก็ก่อให้เกิดสังสารวัฏร่วมกันเกิดขึ้นคือเวียนตายเวียนเกิดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประพฤติธรรมด้วยโดยก็อธิบายธรรมะคือธรรมชาติเป็นคร่าวๆให้ท่านได้ฟังพอเข้าใจในเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าถ้าเราจะสามารถเป็นผู้ประพฤติธรรมได้นั้นเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราเรียนรู้เหมือนกันว่าอะไรอย่างไรคือเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติเพราะว่าการที่เราประพฤติธรรมชาติต่อผู้อื่นหรือการที่ผู้อื่นประพฤติธรรมชาตินะต่อตัวเรามันก็คือการช่วยกันสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับจิตใจของกันและกันนะครับมันจะทำให้จิตใจของเรานั้นสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อกันนั่นเองและพอสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกมันก็จะทำให้เรามีอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกตามเข้าไปด้วยนะครับก็เรียกว่าไปสวรรค์ด้วยกันว่างั้นเพราะว่าสวรรค์อยู่ในอกสวรรค์ก็คือความสุขนะครับถ้าทำให้ตัวเองมีความสุขหรือใครช่วยให้เรามีความสุขก็เหมือนกับว่าเขาคนนั้นหรือตัวเราเองนั้นพากันขึ้นสวรรค์นะครับในทางตรงกันข้ามคือในทางกลับกันถ้าสร้างเงื่อนไขด้านลบต่อกันมันก็ทำให้จิตใจเป็นทุกข์ร้อนรุ่มรุมเร้าเนี่ยจิตใจร้อนรุ่มรุมเร้าก็เหมือนกับมีไฟนรกเผาอยู่ในจิตใจอยู่ในสวงอกเขาก็เลยบอกว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจก็คือในอกด้วยกันแล้วล่ะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราไม่ต้องไปคิดไกลถึงชาติหน้าพบหน้าว่าถ้าตายไปจากชาตินี้แล้วจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราจะไปสวรรค์สวรรค์อยู่ตรงไหนไปอย่างไรจะจิตวิญญาณของเราถ้ากายสังขารเราจิตหยาบเราทำชั่วจิตวิญญาณของเราก็จะต้องพาตัวเองลงไปสู่นรกเพื่อจะไปแก้ไขชำระจิตวิญญาณของตนเองให้สมดุลกลับคืนมาใหม่นะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องถามว่านรกอยู่ตรงไหนเป็นยังไงเอาเป็นว่าถ้ารู้ว่าทำผิดคิดชั่วต่อผู้อื่นแล้วมันไม่ดีนะมันไม่ควรทำเพราะมันเป็นการทำลายความสงบสุขของคนอื่นมันไปทำให้คนอื่นเสียสมดุลในขณะที่ตัวเองก็เสียศูนย์ไปอย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อคราวที่แล้วในจักรวาลของเรานี่ก็เหมือนกันนะครับสมมติว่าโลกนะดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยเกิดการเสียสมดุลขึ้นมาไม่ว่าจะรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยรุนแรงน้อยนะครับมันอย่างทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกบอกว่าแกนหมุนของโลกเนี่ยเวลามันหมุนรอบตัวเองนะครับแกนหมุนของโลกก็สายดอกแดกดอกแดกดอกแดกเหมือนลูกข่างที่กำลังจะล้มมาครับท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมครับนั่นแหละครับนั่นก็คืออาการที่กำลังส่อแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี่ยมันเสียสมดุลเต็มที่แล้วครับแล้วเกือบจะเต็มที่สุดแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูมิอากาศแปรปรวนฤดูกาลแปรปรวนนะอย่าไปโทษกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์อย่างเดียวอย่าไปโทษว่าเราทำลายทรัพยากรธรรมชาติทำให้เสียสมดุลคือต้นไม้ต้นไร่นะป่าต้นน้ำลำธารเอ่ยเนี่ยแล้วก็ห้วยคลองหนองบึงเอ่ยเราไปขุดเราไปถมที่ที่ไม่ควรจะถมก็ไปถมที่ไม่ควรจะขุดก็ไปขุดอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำไหลเป็นกระแสของธรรมชาติอยู่ดีๆก็เอาเขื่อนเอาอะไรไปกั้นเข้านะฮะไอ้ตรงนี้ผมพูดไม่ได้คัดค้านใครนะครับแต่พูดให้ฟังว่ากระแสไหลเวียนของน้ำซึ่งธรรมชาติได้สร้างไว้มันก็แปรเปลี่ยนไปทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสียสมดุลกันไปในธรรมชาติเมื่อทั่วทั้งโลกนะครับคนในชาติดำเนินชีวิตอยู่ท่านคนในโลกเนี่ยครับไม่ใช่ในชาตินะครับคนทั้งโลกเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างอิสระเสรีมากๆและขาดจิตสำนึกทางวิญญาณก็ไปดัดไปแปลงไปแต่งธรรมชาติแวดล้อมของตัวเองในระบบโลกให้มันเสียสมดุลมันก็จะทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเกิดอาการเสียสมดุลอย่างรุนแรงไปโดยอย่างหนึ่งที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่ก็คือโลกหมุนไปก็สายดิกดิกดิกดิกดิกดิกทำท่าจะล้มไปยิ่งสายแรงสายมากมากเท่าไหร่
แผ่นดินไหวก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงฝนฟ้าก็จะตกไม่ต้องตามฤดูกาลที่ที่ควรร้อนมันก็แฉะก็เจิ่งไปด้วยน้ำที่ที่ไม่ที่ควรจะมีน้ำนะกลับไม่มีก็คือแล้งอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะวิปริตไปหมดเลยถามว่าไอ้ความวิปริตของโลกเราที่เป็นภัยธรรมชาติทั้งหลายที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีที่พระศาสดาตรัสว่าเราคือโลกโลกคือเราใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีสภาวะจิตที่เสียศูนย์คือไม่สมดุลเมื่อไม่สมดุลเราคือโลกโลกคือเราเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็มามองวิเคราะห์ต่อกันไปอีกว่าไอ้ที่จิตเราเสียสมดุลนะจิตเสียสมดุลมันก็มีผลต่อโลกทำให้เกิดอาการเสียสมดุลตามจิตของเราไปด้วยแต่ก่อนที่จิตของเราเสียสมดุลและทำให้โลกเสียสมดุลนั้นเราเสียสมดุลคนเดียวมันก็จะทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งทำงานร่วมกันกับเราใช้ชีวิตร่วมกันกับเราดำรงตนเองอยู่ในสังคมเดียวกันกับเราเขาก็พลอยเสียสมดุลตามเราไปด้วยเช่นถ้าเราโมโหขึ้นมาก็แปลว่าเราเสียสมดุลในจิตใจใช่ไหมครับเราก็จะดุด่าว่ากล่าวเขาอย่างรุนแรงพูดอย่างสาดเสียเทเสียนั่นก็คือการก้าวล่วงเข้าไปละและก็สร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาไปแล้วเขาก็จะเกิดการรับรู้รับเอาจิตใจของเขาเมื่อรับรู้สิ่งที่เป็นเงื่อนไขด้านลบมันจะทนอยู่ไม่ได้ครับเพราะมนุษย์เราก็คุยกันอยู่แล้วเว้ากันซื่อๆนะฮะว่าไม่ใช่พระอิฐพระปูนมาเที่ยวชี้หน้าด่าว่าดูถูกดูแคลนหมิ่นหยามเย๋งๆเย๋งๆอย่างเนี้ยใครจะไปทนได้โดยเฉพาะผู้ที่ห่างไกลการเป็นผู้ฝักใฝ่ประพฤติธรรมก็ย่อมทนไม่ได้พอทนไม่ได้ก็ต้องแสดงออกด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะที่เป็นด้านลบตอบสนองกลับมาเห็นไหมฮะการที่เขาอยู่ดีๆเราไปทำไม่ดีมิร้ายกับเขาแล้วทำให้เขากลายเป็นคนทำไม่ดีมิร้ายตอบสนองเรากลับมาด้วยเนี่ยนั่นก็คือการทำลายความสมดุลของเขาใช่ไหมและถ้าหากว่าเราเองคนเดียวเนี่ยไปเที่ยวสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นเขาทั่วไปเลยไปอยู่ที่ไหนวงแตกที่นั่นเนี่ยเห็นไหมครับนะเท่ากับว่าระบบของสังคมของตัวท่านเองมันถูกทำลายความสมดุลไปหมดเลยโดยวัดได้จากจิตใจของแต่ละคนนั้นเสียศูนย์หมดเลยออกอาการเจกันหมดเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราถามว่าถ้าเราใช้ปัญญาของเราในการดำเนินชีวิตเราย่อมจะไม่ทำเช่นนั้นนะถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมธรรมะไม่ได้อยู่แค่ศีล5ข้อที่เราถือนะครับคำว่าสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาตินั่นหมายถึงลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นอีกครับเช่นผมยกตัวอย่างตะกี้เราบอกแล้วนะครับถ้าเราเสียอารมณ์เราออกอาการเจคืออารมณ์เสียสักคนเดียวคนรอบข้างของเราจะพลอยเดือดร้อนไปหมดเลยถ้าเราเก็บกดอดกลั้นไว้ไม่ไหวเราจะแสดงอาการเสียสมดุลออกไปเป็นเงื่อนไขด้านลบต่อพวกเขาใช่ไหมครับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็เหมือนกันที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยครับถ้าหากว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราที่เป็นดาวเคราะห์หนึ่งใน9ดวงในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยครับถ้าหากว่าดาวเคราะห์ของเราคือดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยเกิดอาการเสียสมดุลคือตอนนี้เริ่มรุนแรงแล้วใช่ไหมครับความรุนแรงของการเสียสมดุลของดาวเคราะห์โลกเสรีของเราดวงนี้ที่มีมนุษย์โลกเหยียบยืนกันอยู่เนี่ยนะครับที่ไม่รักกันไม่สามัคคีกันและก็ทำลายระบบโลกให้เสียสมดุลในทุกวิถีทางเข่นฆ่ากันเองอิจฉาตาร้อนกันรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นเนี่ยครับนี่คือผลสะท้อนออกมาก็คือภัยธรรมชาติที่วิปริตและวิกฤตรุนแรงขึ้นทำให้มนุษย์เราต้องเสียชีวิตต้องหลั่งน้ำตาต้องมีเสียหายทรัพย์สินนะแล้วก็สภาวะแวดล้อมระบบนิเวศก็เสียหายย่อยยับไปหมดเลยเพราะว่าโลกเสียสมดุล นั่นแหละนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นต่อไปอีกไหมถ้าหากว่าเรายังไม่บัญญะบัญญังนะเรายังไม่สามารถสร้างความมีสันติสุขในจิตของเราคือทำจิตให้สงบและก็ช่วยทำให้คนอื่นมีจิตที่สงบแล้วก็แบ่งปันความสุขในจิตใจให้แก่กันและกันเพื่อค้ำยันโลกนี้ให้สมดุลขึ้นมาให้ได้เนี่ยถ้าเราทำไม่ได้ปล่อยให้เหลวไหลกันไปอย่างนี้เรื่อยๆสักวันหนึ่งข้างหน้าในอีกไม่ช้านานครับดาวเคราะห์โลกของเราจะต้องเสียสมดุลอย่างรุนแรงพอมันเสียสมดุลอย่างรุนแรงปั๊บคำว่าระบบสุริยะจักรวาลมันก็จะกลายเป็นได้รับผลลบกระทบกระเทือนไปจากการเสียสมดุลของโลกของเราด้วยก็ไม่ต่างกับที่ตะกี้ผมยกตัวอย่างถ้าตัวท่านผู้ฟังเนี่ยเสียสมดุลสักคนเดียวคนที่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกหลานของเราที่อยู่ในครัวเรือนของเราก็จะพลอยมีอารมณ์ที่ไม่สมดุลคือเสียศูนย์ตามไปด้วยแน่นอนครับต้องหงุดหงิดนะต้องเป็นทุกข์ต้องเศร้าหมองนะต้องรำคาญต้องเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนครับใช่ไหมครับนั่นแหละครับอาการทางจิตที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเสียสมดุลในจิตใจนะระบบโลกของเราก็เหมือนกันครับถ้าทำให้มันเสียสมดุลขึ้นมาแล้วก็
ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีนะฤดูกาลก็จะเพี้ยนวันคืนก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะมีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นมากมายต่อไปอาจจะถึงขั้นดาวหางพุ่งชนโลกอุกาบาตพุ่งชนโลกหรือว่านะโลกเราไปทำให้ดวงจันทร์มีปัญหาดวงจันทร์มีปัญหากับโลกโอ้โหวุ่นวายสับสนกันไปหมดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยใช่ไหมครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราจะต้องใช้สติปัญญาของเราเข้ามาช่วยเหลือว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ในการอยู่ร่วมโลกร่วมสังคมเดียวกันแล้วเนี่ยนอกจากเราจะไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันคือไม่ประพฤติผิดคิดชั่วต่อกันและกันแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องประพฤติดีต่อกันด้วยการประพฤติดีก็คือการอยู่ในกรอบของธรรมชาติการอยู่ในกรอบของธรรมชาติเราก็จะต้องศึกษาด้วยปัญญาของเราว่าธรรมชาติคืออะไรล่ะหรือธรรมชาติคืออย่างไรล่ะเพราะทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่เป็นกฎเดียวกันครับกฎแรกที่เราเห็นเลยก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันครับการเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะมีมวลขนาดเล็กหรือจะมีมวลขนาดใหญ่นะก็จะต้องสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไม่เหมือนมนุษย์นะครับจะเอาดาวพลูโตออกไปจากระบบสุริยะจักรวาลเพราะอะไรครับเพราะไปเห็นว่าดาวพลูโตเนี่ยมีมวลเล็กกระติ๊ดนึงเนี่ยก็เลยคิดว่าวงโคจรก็ไม่สม่ำเสมอนะมวลก็น้อยจึงไม่สามารถดึงดูดเหนี่ยวรั้งตนเองให้อยู่ในระบบของดาวเคราะห์โลกที่เป็นสุริยะจักรวาลที่มี9ดวงเนี่ยนะอย่างคงที่อย่างมั่นคงได้ก็เลยไปใช้จิตแบบมนุษย์คือคิดแบบจิตมนุษย์นะครับแล้วก็จะไปตัดนะตัดดาวพลูโตออกไปจากระบบสุริยะจักรวาลของเราท่านผู้ฟังครับสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับในอีกไม่นานช้าเมื่อเราคุยกันเรื่องการใช้จิตใช้ปัญญาเพื่อสร้างสภาวะธรรมให้กับตัวเราเองเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและในสังคมของเราร่วมกันได้แล้วผมเห็นทีจะต้องหยิบเอาเรื่องดาวพลูโตเนี่ยมาคุยกับท่านผู้ฟังในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรมในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่างผมเนี่ยนะครับว่าผมมองอย่างไรผมมีความรู้เรื่องดาวพลูโตอย่างไรบ้างเราจะมาเล่าสู่กันฟังถ้าใครสนใจคอยติดตามรับฟังรายการนี้ไว้เดี๋ยวจะนำมาเล่าแน่นอนครับในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยคือเรื่องหน้าที่ของมนุษย์3ประการที่จะสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยจิตปัญญาไม่ใช่อาศัยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันที่มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วก็สร้างอารมณ์หยาบหยาบรายวันแล้วก็แสดงพฤติกรรมขยะรายวันมันจะไม่มีวันทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่สำคัญ3ประการที่จิตวิญญาณของเราอุตส่าห์มาเกิดและถือหน้าที่ตรงนี้มานะเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราจะไม่เกิดมาแล้วเป็นโมฆะในการเป็นมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังครับนะสัญญาว่าจะพูดเรื่องพลูโตให้ฟังแต่วันนี้เราจะคุยกันต่อไปอีกหน่อยนึงว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าถึงการใช้สติปัญญาได้โดยไม่ตกเป็นอำนาจโดยไม่ตกเป็นทาสของจิตของตัวเราเองซะก่อนแล้วเนี่ยโอกาสที่ท่านจะเข้าถึงการใช้สติปัญญาอันแยบยลยิ่งใหญ่ของตนเองซึ่งเป็นพรสวรรค์ทางปัญญาที่ต่อยอดมาจากภพชาติที่แล้วนะครับในการเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างใช้ปัญญาของตัวเองในการสร้างสรรค์สิ่งใดๆเอาไว้ในภพชาติที่แล้วเนี่ยพอมาถึงชาตินี้เราก็จะได้พรสวรรค์อันนั้นกลับมานะก็คือจะฉลาดไม่น้อยกว่าในชาติที่แล้วครับแต่ถ้าชาติที่แล้วนะโง่ก็คือมีปัญญาและไม่รู้จักใช้พอมาชาตินี้สติปัญญาของเราก็จะอ่อนด้อยถอยลงกว่าคนอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในระดับเดียวกันวัยเดียวกันเนี่ยเราอาจจะฉลาดน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่ามีความสามารถในการใช้สมองเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการคิดรู้หรือรู้คิดเนี่ยได้น้อยกว่าคนอื่นก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเราโง่กว่าคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วสมองของเราก้อนโตเท่าเขานะฮะอันนี้มันก็เป็นพรสวรรค์ที่มาจากชาติที่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นครับเนี่ยใช่ไหมตรงนี้เหมือนกันถ้าทำความดีงามไว้ในภพชาติที่แล้วชาตินี้เราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีงามใช่ไหมครับชาติที่แล้วถ้าเราสร้างสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ทั้งชาติเลยพอตายไปแล้วกลับมาเกิดชาติใหม่ในชาตินี้เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสงบสุขหรือมีสันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตนะโดยนั่นคือเป็นรางวัลที่ถือติดตัวมาจากสวรรค์แล้วครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมด้านบวกที่เรามาคุยกันเพื่อเสริมแทรกตรงนี้ ท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนะฮะเราจึงต้องเรียนรู้ว่าธรรมชาติคืออะไรคืออย่างไรอย่างที่กล่าวแล้วมันในวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้อยู่ 2-3 ประการครับว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นนะครับก็คือสิ่งที่มันจะต้องถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอนั่นไม่ได้หมายความว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามในความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของใครบางคนหรือของเราแต่คำว่าถูกต้องเหมาะสมและดีงามนั้น
ในสภาวะแห่งธรรมชาติหรือที่เป็นสภาวะธรรมมันจะต้องเป็นธรรมกับทุกๆคนครับเป็นธรรมก็คือเป็นธรรมะกับทุกๆคนทุกคนต้องเห็นดีด้วยว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเท่านั้นครับจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะหรือเป็นธรรมะทีนี้ถามว่าถ้าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาของเราเนี่ยเพราะว่าการจะให้ครูมาสอนเราหรือพระศาสดามาสอนเราหรือเอาธรรมะในคัมภีร์มาเปิดมากลางเอาบางทีมันก็เปิดตำราไม่ทันเหมือนกันในการดำเนินชีวิตในแบบคฤหัสถ์ที่ต้องกินอยู่หลับนอนมีครอบครัวมีพันธะกรรมต่างๆมากมายมีสายสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นในเชิงสลับซับซ้อนมากมายเราจะต้องใช้ปัญญาของเราในการดำเนินชีวิตตลอดไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงซึ่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรู้ก่อนว่าธรรมะคือธรรมชาติกฎของธรรมชาติมันคืออะไรถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลคืออยู่ในกรอบของการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือเราจะต้องทำตนให้อยู่ในกฎของธรรมชาติหรือใช้หลักของกฎธรรมชาติมาเป็นกฎในการดำเนินชีวิตในการเป็นมนุษย์ของเราร่วมกันกับมนุษย์และสรรพสิ่งอื่นบนโลกใบนี้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นเราก็ลองมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยไหมว่ากฎธรรมชาติมีอะไรบ้างมีหลายอย่างเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังแต่เอาง่ายๆคร่าวๆที่จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมซึ่งเป็นท่านผู้ฟังรายการนี้จดตามที่ผมพูดแล้วเขียนแปะไว้ข้างฝาหน้ากระจกเครื่องโต๊ะเครื่องแป้งหน้าห้องน้ำหน้าปลายเท้าในห้องนอนหรือในห้องพระของท่านก็ได้ว่านอกเหนือจากการนะถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมแบบปกติแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งใดที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นอีกไหมที่จะสามารถทำให้ท่านผู้ฟังพบกับความมีสันติสุขในภพชาติปัจจุบันในขณะที่ยังดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์กันอยู่หรือเมื่อตายไปแล้วท่านก็จะสามารถเข้าสู่ความเป็นจิตวิญญาณที่สมดุลในตนเองและมีพลังอำนาจขนานแท้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้กฎธรรมชาติกันเพื่อจะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎข้อที่หนึ่งครับกฎธรรมชาติข้อที่หนึ่งก็คือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งครับทุกสรรพสิ่งจะต้องมีความสมดุลกันเสมอครับถ้าเป็นในทางโลกเขาเรียกว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการสมานฉันท์กันสมานแปลว่าเชื่อมแปลว่ารวมนะครับฉันท์มาจากคำว่าฉันทะคือพึงพอใจหรือความรักใคร่แสดงว่าความสมานฉันท์ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างเรากับทุกสรรพสิ่งในระบบโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายหรือต้นไม้ต้นไร่หรือธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศของความเป็นดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยนะครับเราจะทำตัวเราเองให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับทุกสรรพสิ่งที่รายรอบตัวเราอยู่ได้อย่างไรครับเ

ครับไม่ต้องจูงใจไม่ต้องขับไสอะไรทั้งนั้นนะเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวเพราะเรามีความสุขเรามีความพอใจที่จะอยู่ร่วมกันเพราะเรามีความสุขเรามีความพึงพอใจที่เราจะทำงานร่วมกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีแค่ตรงนี้ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมันก็จะบังเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในป่าในเขาเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะทำตนให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติท่านต้องทำไงครับท่านต้องรักธรรมชาติใช่ไหมครับรักสิ่งแวดล้อมรักต้นไม้ต้นไร่แต่ละต้นหญ้าแต่ละกอหน่อไม้แต่ละหน่อนะต้นไม้แต่ละต้นท่านรักเขาสิครับถ้าท่านรักเขาผมถามจริงๆครับท่านรักเขาท่านจะฟันท่านจะตัดจะโค่นเขาลงคอไหมไม่หรอกครับใช่ไหมครับท่านก็จะรักก็คืออนุรักษ์เขาไว้ท่านจะรักเขาต้นไม้เหล่านั้นก็จะให้ร่มเงาแก่ท่านให้ออกซิเจนแก่ท่านให้ดินที่แข็งแกร่งนะไม่ใช่ฝนมาน้ำมาและชะไปหมดเลยท่านจะปลูกผักสวนครัวนะผักริมรั้วนะแล้วกินได้อย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะครับท่านก็จะได้ดินที่ดีท่านก็จะได้ร่มเงาท่านก็จะได้ออกซิเจนคือได้อากาศที่บริสุทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้ครับได้สีเขียวที่ดูแล้วเย็นตาเย็นใจเห็นไหมฮะถ้าหากว่าท่านสมานฉันท์กันกับต้นไม้ต้นไร่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของท่านได้ท่านก็จะมีชีวิตที่สุขและสดชื่นซึ่งมันตรงกันข้ามกับการที่ท่านไปเที่ยวตัดเที่ยวโค่นเที่ยวฟันรอบบ้านหมดเลยเหลือแต่บ้านท่านตั้งอยู่กลางแดดโดเดเลยนะฮะถามว่าความสุขความสงบความร่มเย็นจากร่มเงาต่างๆแม้กระทั่งออกซิเจนที่บริสุทธิ์ท่านก็จะไม่ได้ถูกไหมฮะเวลาฝนตกมาลมพัดมาเจอหลังคาท่านมันก็หิ้วไปเลยครับเพราะไม่มีต้นไม้ต้นไร่คอยช่วยกำบังลมให้เห็นไหมครับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งหมดตรงนี้คือปัญญาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ท่านจะต้องแสดงออกและก็จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้แต่ผู้ฟังครับนี่คือสิ่งสำคัญมันกฎข้อที่หนึ่งของธรรมชาติก็คือการที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมหรือวิทยาศาสตร์ทางจิตเราบอกว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนสมดุลกันเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่อ้วนหรือผอมมีอำนาจสูงล้นฟ้าหรือเป็นแค่ประชาชนคนเดินดินกินข้าวแกงธรรมดาหรือชาวไร่ชาวนาล้วนเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่จะต้องรักษาความสมดุลคือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้ได้นะพลังร่วมของหมู่คณะมันก็จะเกิดมาจากไหนครับถ้าไม่ได้มาจากการที่แต่ละคนนั้นกลมกลืนกันหรือกลมเกลียวกันอันได้มาจากความสมานฉันท์กันคือมีความพึงพอใจมีความสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกันนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือกฎข้อแรกกฎข้อที่สองครับถ้าท่านผู้ฟังจะต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมและทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทำให้คนอื่นมีความสุขและตัวเองก็มีความสุขนั่นก็คือกฎแห่งการสร้างใหม่ทุกสรรพสิ่งจะมีการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตลอดเวลาเพื่อการสร้างใหม่ใช่ไหมสร้างสิ่งใหม่ก็คือการเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักคิดต้องรู้จักปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองนะครับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้วันต่อไปหรือครั้งหน้าเราจะมาว่ากันนะครับว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมต้องใช้ปัญญาต้องเข้าถึงกฎข้อที่สองนี้กันอย่างไรและกฎสุดท้ายกฎข้อที่สามครับทุกสรรพสิ่งต้องมีการเสื่อมสลายทุกอย่างต้องมีการเสื่อมสลายคลายไปเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้ามันมีแต่สร้างใหม่และไม่มีการเสื่อมสลายลงไปเสียบ้างความสมดุลของมันของระบบมันจะยังอยู่ได้มั้ยครับท่านผู้ฟังความสมดุลของระบบก็จะอยู่ไม่ได้นั้น1สมดุลกันครับ2ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างใหม่นะมีการเกิดใหม่อย่างที่3ต้องมีการเสื่อมสลายก็คือต้องมีการตายจากไปแล้วก็มีคนเกิดขึ้นมาใหม่ใช่มั้ยครับโอ้อันนี้เป็นกฎที่น่าสนใจมากๆนี่คือกฎธรรมชาติถ้าเราใช้ปัญญาเราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางกฎธรรมชาติใหญ่ๆทั้ง3กฎนี้ได้อย่างมีความสุขอยู่อย่างไรเป็นเช่นไรในตอนหน้าเราจะมาคุยกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้คุยกันถึงเรื่องกฎธรรมชาติโดยเรากล่าวว่าถ้าท่านผู้ฟังสามารถใช้สติปัญญาของท่านเรียนรู้ว่ากฎของธรรมชาตินั้นคืออย่างไรบ้างโดยดูเอาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านนะครับดูจากสัตว์ก็ได้ดูจากต้นไม้ต้นไร่ก็ได้หรือดูจากระบบสุริยะจักรวาลทั้งระบบก็ได้นะครับแล้วเราก็คิดเอาเราก็จะสามารถเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างลงตัวและเหมาะสมที่สุดนะครับก็บอกแล้วว่าธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมครับมันถ้าเราบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติเราคงพูดแต่ปากไม่ได้เราจะต้องรู้จักใช้สายตามองหรือใช้หูฟังเรียกว่าเป็นคนช่างสังเกตครับสังเกตว่าในธรรมชาติเนี่ยมีธรรมะอะไรที่แฝงเร้นอยู่แล้วเราสามารถนำเอามาประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นคุณสมบัติของตัวเราเพื่อที่จะสร้างตัวเราเองนั้นให้เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบดาวเคราะห์โลกเสรีของเราใช่ไหมครับหรือถ้าจะมองให้แคบไปกว่านั้นนะครับเราจะต้องใช้ปัญญาของเราเหมือนกันว่าการทำตามกฎธรรมชาติซึ่งผมได้กล่าวไว้ในคราวที่แล้วว่า 1. ทุกสิ่งนั้นต้องกลมกลืนกันต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 2. ทุกสรรพสิ่งนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การสร้างใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่นะได้อย่างที่3กฎข้อที่3ซึ่งเป็นกฎข้อสุดท้ายของธรรมชาติที่เรากล่าวไว้ในคราวที่แล้วนั่นก็คือทุกสรรพสิ่งสามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่คราวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสื่อมสลายในอันที่จะนำมาสู่ความสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งที่จะต้องสมดุลกันอย่างยั่งยืนตลอดไปนะเราคุยไว้อย่าง3อย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของธรรมชาติหรือเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วโดยเฉพาะในข้อแรกข้อแรกที่กล่าวว่าทุกสรรพสิ่งนั้นจะต้องกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อเราต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นๆเป็นหุ้นส่วนกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันธรรมดาในองค์กรในหน่วยงานหรือในทีมงานก็ตามหน้าที่ของเราที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติในข้อแรกก็คือการสร้างความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นใช่ไหมครับเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าเราจะสามารถเป็นพวกเดียวกันกับคนอื่นทำงานอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนนะมีความสุขมีความชื่นมื่นร่วมกันเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราจะต้องเริ่มใช้สติปัญญาเข้ามาช่วยเหลือแล้วครับท่านผู้ฟังครับถามว่าทำไมเราต้องใช้สติปัญญาเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นเพราะเหตุว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็โชคดีที่เราได้มาครองชีวิตร่วมกันคือเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรหลานกันถูกไหมครับหรือโชคดีที่เราได้มาเป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของทีมงานนะมาเป็นลูกจ้างบริษัทเดียวกันมาเป็นพนักงานของโรงงานเดียวกันหรือมาเป็นบุคลากรคนสำคัญของทีมงานทีมเดียวกันอย่างนี้ครับเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราในการเรียนรู้ที่จะทำให้เรากับคนอื่นๆนั้นเข้ากันได้จนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่ผมเรียกว่ากลมกลืนเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนต่อกันอย่างไรปฏิบัติใจหรือปฏิบัติจิตต่อกันอย่างไรเราจึงจะเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะอะไรทราบไหมครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้คือปัญหาใหญ่มากก็เพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั้นนะครับล้วนเต็มไปด้วยความแปลกแยกแตกต่างกันบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็สวยบางคนก็ขี้เหร่บางคนก็หล่อเหลาแต่บางคนก็หุ่นไม่เร้าใจหน้าตาก็ไม่เร้าใจเนี่ยบางคนเกิดมาเป็นคนเก่งครับเป็นคนรอบรู้สารพัดที่จะรู้แต่บางคนเกิดมาแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยนะอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนก็มีนิสัยอย่างหนึ่งขณะที่อีกบางคนก็มีนิสัยเปลี่ยนแปลงผิดแผกไปอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับ
ทุกอย่างล้วนมีแต่ความแตกต่างกันทั้งนั้นเลยนี่คือสภาวะของธรรมชาติที่บ่งชี้ให้เราแลเห็นว่าความแตกต่างกันของทุกสรรพสิ่งนั้นมันคือสภาวะธรรมครับมันคือความเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ดูไกลออกไปจากระบบโลกก็เอาเป็นว่าในระบบโลกเนี่ยขณะที่ท่านนั่งฟังรายการนี้อยู่นะท่านมองไปรอบๆตัวท่านดูสิในห้องของท่านในบ้านของท่านเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันบ้างสักกี่อย่างส่วนใหญ่แล้วมันก็มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายทั้งนั้นท่านมีสามีท่านมีบุตรท่านมีภรรยาท่านก็ลองดูสิครับว่าขนาดเป็นสามีกันเองเป็นภรรยากันเองเป็นบุตรกันเองเป็นพี่เป็นน้องที่คลานตามกันมาเองแต่ละคนก็จะมีอะไรต่อมีอะไรที่แปลกแยกแตกต่างกันไปโดยสภาวะธรรมคือโดยธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นนะครับใช่ไหมครับตรงนี้ครับถามว่าแล้วธรรมชาติคือความแตกต่างธรรมชาติสร้างความแตกต่างที่เราเรียกว่าธรรมชาติคือความแตกต่างเนี่ยนะครับเขาสร้างความแตกต่างของสรรพสิ่งขึ้นมาในธรรมชาติเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะนำเอาความแตกต่างเนี่ยมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับถามว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าหากว่าทุกสรรพสิ่งที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปนั้นไม่สามารถจะกลมกลืนกันไม่สามารถจะสมดุลกันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ด้วยความสมานฉันท์กันอย่างลงตัวได้ความมีสันติสุขเกิดขึ้นไม่ได้คือความสงบเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันจะต้องเต็มไปด้วยความวุ่นวายเหลือที่จะขนานนับก็เหมือนกับระบบสุริยจักรวาลดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงเนี่ยครับถ้าเขาไม่รักกันเขาไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็คือความเป็นระบบสุริยะเดียวกันได้แล้วเนี่ยดาวเคราะห์แต่ละดวงมันต้องชนกันแหลกลานหมดนะครับเพราะว่าระบบสุริยจักรวาลของเรานั้นวงโคจรของดาวเคราะห์แต่ละดวงไม่ว่าจะเป็นพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนจนกระทั่งพลูโตนะที่เป็นดวงที่9ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะแต่ละรูปธรรมของดาวเคราะห์เหล่านั้นเขาก็โคจรอยู่ในวงโคจรที่อยู่ในระนาบเดียวกันเลยครับระนาบก็คือแผ่นแบนๆเนี่ยนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันมันถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดการเสียศูนย์ขึ้นมาดวงใดดวงหนึ่งท่านผู้ฟังครับโอกาสที่ดาวแต่ละดวงจะชนกันกระแทกกันเนี่ยมันก็มีสูงมากเลยใช่ไหมครับเห็นไหมฮะมันแต่ละรูปธรรมหรือแต่ละดวงของดาวเคราะห์เขาจะต้องรู้จักรักษาวงโคจรของตัวเองเอาไว้ให้สม่ำเสมอด้วยถ้าหากว่าดาวเคราะห์ดวงใดโคจรรอบดวงอาทิตย์ร่วมกันกับดาวเคราะห์อีก8ดวงเนี่ยแล้ววงโคจรของตัวเองเนี่ยไม่สม่ำเสมอคือเสียสมดุลไปมันก็จะพลอยทำให้ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในวงโคจรที่ใกล้เคียงหรือวงถัดๆไปพลอยเสียสมดุลตามไปด้วยมันก็ชนกันบันไลไปข้างหนึ่งแล้วครับหรืออาจจะเละเทะไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการดูแลตนเองให้อยู่ในกรอบที่จะไม่ไปล่วงล้ำก้ำเกินคนอื่นไม่ก้าวล่วงผู้อื่นใช่ไหมก็คือการรักษาตัวเองให้สมดุลนั่นเองถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเราจะไม่ไปเกะกะระรานคนอื่นเราก็ต้องดูแลสภาวะจิตของเราเองใช่ไหมครับให้มันสมดุลให้มันคิดให้ถูกต้องให้มันมองให้เป็นให้มันเน้นที่ความหนักแน่นมั่นคงในจิตใจไม่ใช่ทำอะไรตามอำเภอใจไม่ใช่ทำอะไรตามอารมณ์แล้วก็ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นเข้าๆก็เหมือนกับดาวแต่ละดวงเนี่ยเป๋ออกไปจากแนวทางของการโคจรปกติของตนเองมันก็ต้องไปกระแทกกระทบกับดาวข้างเคียงเหมือนกับการที่เราจะต้องไปปะทะคารมกับคนอื่นไปขัดแย้งกันกับคนอื่นก็เลยทำตัวเป็นปฏิปักษ์กันทำตัวเป็นศัตรูกันต่างคนต่างอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขความเป็นสถาบันเดียวกันความเป็นทีมเดียวทีมงานเดียวกันความเป็นครอบครัวเดียวกันก็ดูเหมือนว่าจะง่อนแง่นและในที่สุดก็อาจจะพังทลายได้ก็เหมือนกับว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราก็พังทลายเสื่อมสลายไปทุกสรรพสิ่งก็วิบัติหมดหายนะหมดใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่คือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นและเราสามารถมองเห็นได้ด้วยสติปัญญาของเราถ้าท่านผู้ฟังสามารถคิดอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปนี้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เหลวไหลเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในขณะนี้คือเมื่อค้นพบความแตกต่างระหว่างตนเองกับคนอื่นแล้วมนุษย์ชอบนำความแตกต่างตรงนั้นมาสร้างความแตกแยกธรรมชาติมันคือความแตกต่างพอเราเห็นใครแตกต่างจากตัวเราแล้วเราเข้าถึงธรรมชาติไม่ได้เราจะรู้สึกตกอกตกใจมากที่ใครคิดไม่เหมือนเราที่ใครชอบไม่เหมือนเราที่ใครมีนิสัยสันดานแตกต่างไปจากเรา
มีจริตกิริยาที่แตกต่างไปจากเราเราก็จะแบ่งแยกความเป็นพวกเดียวกันของเรากับเขาออกจากกันไปกลายเป็นคนละพวกกันไปทั้งที่จริงๆแล้วกฎของธรรมชาติก็คือการกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันถึงแม้ทุกสรรพสิ่งนั้นจะแตกต่างกันอย่างลิบลิ่วก็ตามเขาก็จะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้สามารถจะดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือแง่คิดสำหรับคนที่จะมีจริตหรือจะมีจริยธรรมคือต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมดุลนะมันเห็นว่าถ้าเราไม่ใช้สติปัญญานะครับท่านผู้ฟังครับเราจะไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมที่ผมกล่าวนี้ได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับมันเพียงแค่กฎข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยนะมันก็จะสามารถช่วยค้ำจุนตัวท่านเองให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังก็จะไม่ถูกคนส่วนใหญ่ในสังคมทอดทิ้งและตัวท่านผู้ฟังเองเพียงลำพังคนเดียวก็จะไม่ทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์คนอื่นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันมือของกันและกันล้วนสัมผัสแล้วยึดรั้งกันไว้เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ความมั่นคงในหมู่ของพวกเรามันก็จะดำรงอยู่ตลอดไปใครจะใช้ชีวิตอย่างไรแสดงบทบาทไหนก็จะเป็นไปตามคันลองของตนเองแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของการเป็นหนึ่งเดียวกันสังคมนั้นก็มั่นคงใช่ไหมครับเหมือนประเทศชาติเราประเทศไทยเราเนี่ยถ้าประชากรที่เป็นคนไทยในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นตาสีตาสายายมียามาหรือมาระดับมหาเศรษฐีก็ตามต่างคนต่างมองเห็นคุณค่าของกันและกันต่างคนต่างเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศไทยเนี้ยแล้วก็ต่างคนต่างเรียนรู้ที่จะทำมาหากินร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุขร่วมกันให้จงได้ถึงแม้แต่ละคนจะมีอะไรต่อมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายก็ตามสังคมไทยของเราประเทศชาติของเราก็จะย่องดำรงอยู่ได้บนพื้นฐานของความสมดุลกันของทุกๆคนและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเห็นไหมครับการเบียดเบียนกันการก้าวล่วงซึ่งกันและกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะทุกคนปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของธรรมชาติเพียงกฎข้อแรกข้อเดียวก็สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะคนไทยเราที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้ก็ตามเห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดความแตกแยกเกิดความแตกแยกแล้วก็เกิดความวิบัติกันเกิดความขัดแย้งกันตีตาตาตีกันในสังคมทั้งกลุ่มย่อยๆในครอบครัวหรือกลุ่มใหญ่ๆในระดับสังคมของประเทศชาติถามว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะแต่ละคนขาดจิตสำนึกในการเป็นหนึ่งเดียวกันจิตสำนึกในการเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่พวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะไม่ว่าอยู่ภาคไหนไม่ว่านับถือศาสนาอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับในกฎธรรมชาติในข้อแรกคือทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนสมดุลกันล้วนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันยิ่งมนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญานะครับเราจะยิ่งสามารถหลอมรวมความแตกต่างเพื่อมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างง่ายดายซะด้วยซ้ำเผลอๆจะง่ายได้กว่าสภาวะทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติที่ไร้ซึ่งสติปัญญาไม่มีสมองโตๆเหมือนกับอยู่ในหัวกะโหลกของมนุษย์เราใช่ไหมครับเนี่ยอย่างรุ้งกินน้ำท่านเห็นไหมครับมันสามารถจะแยกสเปกตรัมคือแยกแถบสีแถบแสงของดวงอาทิตย์จากสีที่ไม่มีก็คือมีความสว่างของแสงอาทิตย์เนี่ยไม่มีสีสันอะไรให้เห็นชัดเจนเลยแต่พอส่องผ่านหยดน้ำหรือละอองน้ำในอากาศในยามที่ฝนพรำๆอยู่เนี่ยก็สามารถแยกสีออกมาได้ถึง7สีชี้ให้เราเห็นสัจธรรมเลยว่าเขามีถึง7สีซึ่งแตกต่างกันอย่างสุดล่าฟ้าดินม่วงครามน้ำเงินเขียวแดงธรรมชาติไม่มีมันสมองเหมือนมนุษย์ที่ฉันฉลาดหรือเป็นอัจฉริยะได้แต่ธรรมชาติก็สามารถทำอะไรเป็นอัจฉริยะเหนือกว่าความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์ที่มีสมองที่เป็นที่สุดซะอีกครับคือเขาสามารถจะล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสีแดงแลบออกมาในแสงแดดไม่มีสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีครามสีน้ำเงินไม่มีสีใดแลบออกมาจากแสงแดดทุกสีกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวเพราะเขาเป็นไงครับเขารู้จักยอมรับในความแตกต่างของกันและกันและเขาก็ใช้สติปัญญาในการที่จะปรับตัวเข้าหากันเพื่อสร้างความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองใช่ไหมล่ะครับเมื่อทีนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีสติปัญญาถ้าเรารู้จักใช้สติปัญญาและมองเห็นคุณค่าของปัญญาท่านผู้ฟังครับเราคงจะต้องฝึกฝนในการใช้ปัญญามากพอดูครับเห็นสิ่งใดแล้วก็ต้องเก็บมาคิดเพื่อสร้างใหม่คิดเพื่อให้ได้ความรู้นะครับไม่ใช่คิดเพื่อเอาหรือคิดเพื่อโลภอย่างนั้น
เป็นการใช้จิตของตัวเองไปในทางที่ไม่ได้สร้างสรรค์สติปัญญาของท่านก็จะไม่ได้ถูกยกระดับใช่ไหมครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังครับนั่นคือกฎข้อแรกถ้าเราจะปฏิบัติตามกฎข้อแรกของธรรมชาติหรือกฎของจักรวาลที่เป็นสากลคือเราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะแต่ทุกวันนี้พอใครมีความคิดเห็นแตกต่างกันกับเราเราก็จะสร้างความแตกแยกด้วยการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันซะละอันนี้ก็คือการแสดงออกถึงการไม่เป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือไม่อยู่ในกรอบของธรรมชาติถูกต้องไหมครับทีนี้มาถึงกฎข้อที่2ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันซึ่งถ้าท่านผู้ฟังสามารถใช้สติปัญญาเอามาขานไขเอามาวิจัยวิจารณ์หรือเอามาพิจารณาในกฎข้อนี้แล้วท่านผู้ฟังก็สามารถจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่กลายเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้อีกคนหนึ่งกับเขาอย่างน่าชื่นชมครับกฎข้อที่2ก็คือทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติต้องล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเสมอครับคำว่าเปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ย่ำอยู่กับที่ถูกต้องไหมครับและคำว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านบวกคือเปลี่ยนแปลงไปในทางดีกว่าเก่าดีอยู่แล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่าเก่าใช่ไหมฮะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสังเกตดูแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินเนี่ยธรรมชาติสอนมนุษย์อย่างเราว่าถ้าตัวเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยพอใจในสิ่งที่มีอยู่ทุกวันทุกคืนเช่นกินอาหารเป็นน้ำพริกปลาทูทุกมื้อนะกินทุกมื้อเลยนะอาการทางจิตที่จะเกิดขึ้นต่อท่านผู้ฟังคืออะไรก็คือการเบื่อที่จะทานน้ำพริกปลาทูนั่นอีกก็พยายามจะคิดหาเมนูใหม่ๆหาอะไรแปลกๆใหม่ๆมากินต่อเพื่อจะสร้างความอร่อยลิ้นให้กับตนเองใช่ไหมล่ะครับธรรมชาติในมนุษย์ทุกคนล้วนมีความเบื่อด้วยกันทั้งนั้นนะครับคือเบื่อความจำเจซ้ำซากท่านสังเกตไหมครับนี่ก็คือสภาวะธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าเราใช้ปัญญาเราจะรู้ว่าถ้าเราทำอะไรที่จำเจซ้ำซากแล้วความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายเป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตนะซึ่งจิตวิญญาณของเราที่เป็นตัวตนแก่นแท้ผู้ได้รับอาสานะผู้รับอาสาขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะถือเป็นรหัสติดตัวมาด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อจะเป็นเงื่อนไขให้กับมนุษย์นั้นได้เรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนตนเองนำตัวเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับเพราะนี่คือกฎของจักรวาลที่เป็นสากลนะครับทุกสรรพสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยและก็กาแล็กซี่ทางช้างเผือกรวมทั้งเอกภพด้วยนะมันเป็นที่ว่างโล่งเสมือนหนึ่งไร้ขอบเขตแต่จริงๆแล้วไม่ไร้ขอบเขตหรอกครับแต่มันกว้างใหญ่ไพศาลทุกสรรพสิ่งในระบบคำว่าเปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไรครับต้องมีการเคลื่อนไหวคือต้องมี movement ใช่ไหมครับมีการเคลื่อนไหวตนเองเล็กๆน้อยๆนะเรียกว่า movement หรือภาษาอังกฤษเรียกการเคลื่อนไหวที่ย้ายที่ไปด้วยเขาเรียกว่า dynamic ใช่ไหมต้องมี dynamic ต้องมีการสั่นไหวย้ายที่ไปถ้าสั่นไหวอยู่กับที่เขาเรียกว่ามี movement ใช่ไหมทุกสรรพสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่นั่งนิ่งเป็นหินเลยนะก็คงไม่ได้โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่างมนุษย์สัตว์และต้นไม้ยิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดำรงอยู่ไม่ได้ดำรงตนเองอยู่ไม่ได้ครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือต้องมีการเคลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นภาษาเมตาฟิสิกส์คือวิทยาศาสตร์ทางจิตของเรานะครับที่เป็นอภิปรัชญาเราก็ต้องบอกว่าทุกสรรพสิ่งต้องมีการสั่นสะเทือนตนเองตลอดเวลาถามว่าระหว่างที่ท่านผู้ฟังนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยท่านผู้ฟังไม่สั่นสะเทือนไม่เคลื่อนไหลเหรอครับไม่ใช่ครับท่านเคลื่อนไหลครับเคลื่อนไหลอย่างแรกที่ไดนามิกก็คือโลกพาท่านเคลื่อนไหวเพราะโลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาในขณะเดียวกันโลกของเราก็โคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยคือย้ายพิกัดตำแหน่งไปตลอดเวลาไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่นิ่งแสดงว่าโลกเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังเกาะติดอยู่กับโลกท่านก็เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับโลกเห็นไหมฮะโลกพาท่านเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันโลกที่อยู่ในกายของท่านนะครับชีพจรของท่านมีการสั่นสะเทือนไหมปอดของท่านมีการหายใจไหมกระเพาะอาหารของท่านมีการย่อยอาหารแล้วนะมีการคายออกไปสู่ลำไส้ใหญ่ออกไปทางทวารหนักไหมใช่ไหมรับเข้าแล้วเอาออกถามว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมดื่มน้ำเข้าไปทางปากสักครู่ไม่นานเกิน15นาทีก็ออกมาเป็นปัสสาวะออกมาเป็นฉี่แล้วเห็นไหมครับต้องมีการเคลื่อนไหวเลือดในร่างกายของเราล่ะครับเลือดลมในร่างกายของเรา
ในเครื่องยนต์แห่งกรรมในกายสังขารของเราเขาก็มีการเคลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับมีการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตลอดถ้าเมื่อใดหยุดนิ่งเมื่อไรสิ่งนั้นตายแล้วครับนะหรือแม้กระทั่งก้อนหินก็เหมือนกันที่เราเห็นเป็นก้อนนิ่งๆกลิ้งอยู่กับวิ่งไม่ได้วิ่งนะฮะอยู่กับที่คือเกาะติดกับโลกไปนี้ก็เคลื่อนไหลไปพร้อมโลกเหมือนกันแต่ดูเหมือนเขาไม่มีชีวิตดูเหมือนอยู่นิ่งแต่ความจริงแล้วท่านผู้ฟังครับก้อนหินหนึ่งก้อนที่ท่านแลเห็นนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงครับตัวตนที่แท้จริงของก้อนหินนั้นคือบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าพลังงานครับถ้าหากว่าก้อนหินก้อนนั้นไม่มีพลังงานที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่อย่างต่อเนื่องภายในก้อนหินนั้นแล้วหินก้อนนั้นซึ่งประกอบด้วยอณูของดินหรือของเท่าธุลีเล็กๆละเอียดยิบเลยนะฮะระดับอะตอมเลยนะครับนะมันก็จะไม่สามารถยึดเหนี่ยวหรือดึงดูดซึ่งกันและกันไว้จนกลายเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่อย่างที่ตาท่านมองเห็นและมือท่านสามารถสัมผัสได้มันไม่มีทางจะดำรงอยู่ได้ครับที่มันดำรงอยู่ได้เพราะข้างในมันสั่นสะเทือนครับคือคลื่นความถี่ทางพลังงานนะที่มันสั่นสะเทือนระหว่างอะตอมระหว่างโมเลกุลตรงนั้นแหละครับมันก็สามารถเหนี่ยวรั้งและยึดเหนี่ยวกันกลายเป็นก้อนหินได้เพราะเราจึงกล่าวว่าก้อนหินที่เราเห็นนั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่มันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในก้อนหินนั่นต่างหากเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราใช้สติปัญญาของเราตรงนี้ขบคิดอีกนิดหน่อยพิจารณาอีกเล็กน้อยเราจะก็ได้แลเห็นสัจธรรมที่เราท่านๆสามารถนำมันมาใช้ปฏิบัติในชีวิตของเราได้เราเรียนรู้ธรรมะเอาจากธรรมชาตินะครับเพราะเรารู้ว่าธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่รู้ว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่ไม่รู้จักเอาความรู้จากธรรมชาติที่เป็นข้อธรรมะนั้นเอามาประพฤติปฏิบัติเห็นไหมฮะมันถ้าเราเรียนรู้ว่าอ๋อก้อนหินเป็นตัวแทนของบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในไอสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในนั่นคือตัวตนที่แท้จริงคือแก่นแท้ก็คือพลังงานเพราะมนุษย์เราก็เหมือนกันที่เราเห็นรูปสวยรวยทรัพย์แน่รูปหล่อเท่เล้าใจสาวๆทั้งหลายอย่างแบบนี้นี่ก็คือมายาแท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงในความเป็นมนุษย์ของเราก็คือรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นอยู่ข้างในก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานั่นเองอันเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราท่านๆเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่เห็นไหมครับนี่คือการมองทุกสรรพสิ่งด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเรียนรู้ว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วยถ้าวันๆนึงย่ำอยู่กับที่นั่งนิ่งๆอยู่กับที่นอนนิ่งๆอยู่กับที่ที่เขาเรียกว่าคนไม่ทำอะไรเลยก็คือคนตายแล้วนั่นแหละครับตอนหน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ในตอนที่แล้วนะครับเรากำลังสนุกสนานกับการชวนท่านผู้ฟังคิดด้วยปัญญาของท่านเพื่อที่จะนำเอาธรรมชาติที่อยู่รายรอบตัวท่านนั้นมาสู่การปฏิบัติหรือการประพฤติในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อจะทำให้ท่านเป็นมนุษย์ผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีตนเองเป็นครูของตัวเองโดยได้ภาพของความเป็นครูจากความรู้ที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์แทนที่จะถือศีลกินเจนะอยู่กับบ้านในชีวิตประจำวันแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่เพียงพอนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นชัดเจนอีกว่าเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราเท่านั้นเราจึงจะสามารถเข้าถึงกฎธรรมชาติและก็สามารถปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติได้อย่างลงตัวเป็นที่สุดและแน่นอนครับความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์และในครอบครัวของท่านเองรวมกระทั่งถึงความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจและจิตวิญญาณรวมกระทั่งถึงกายสังขารของตัวท่านเองด้วยเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งหรือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งนั่นเองครับเราบอกว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาตินั้นจะต้องมีการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อที่จะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวให้ได้การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้ที่จะไม่เอาเปรียบกันไม่เบียดเบียนกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่กระทบกระแทกแดกดันกันไม่ทำผิดคิดร้ายต่อกันและก็ไม่ผลักไสซึ่งกันและกันให้ออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือคำอธิบายที่เกิดจากปัญญาซึ่งท่านผู้ฟังสามารถจะไขว่คว้าหามาได้และถ้าเมื่อได้รู้แล้วท่านผู้ฟังก็ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นคือไม่ก้าวล่วงผู้ใดใช่ไหมไม่ทำผิดคิดชั่วกับใครไม่ผลักไสใครออกไปจากความเป็นพวกเดียวกับเราถึงแม้เขาจะมีอะไรที่แปลกแยกแตกต่างจากเราก็ตามเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่คนเฒ่าคนแก่ผู้หญิงผู้ชายนับถือศาสนาไหนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเราก็ถือว่าเป็นมนุษย์โลกเสรีดวงนี้ด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมครับนี่คือการเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยที่เราอาจจะไม่ต้องมากล่าวเลยด้วยซ้ำไปว่าทุกคนต้องรักกันเนาะต้องมีเมตตากรุณามุทิตามีอุเบกขาในการที่จะสามารถสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวกันขึ้นมาได้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าเราใช้ปัญญาเราก็จะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นเขาได้โดยเราจะไม่เอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกเพราะอะไรครับเพราะเราเรียนรู้จากธรรมชาติว่าธรรมชาติคือความแตกต่างกันครับโดยเฉพาะทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราในธรรมชาติเนี่ยครับถ้าท่านผู้ฟังพิจารณาให้ดีๆแล้วทุกอย่างล้วนแตกต่างกันหมดไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่สีสันรูปลักษณ์ตัวตนใช่ไหมครับแตกต่างกันทั้งนั้นครับแตกต่างไปคนละนิดคนละหน่อยไม่ต้องไกลมากหรอกครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเดินออกไปนอกบ้านนะในตอนกลางวันนะครับแล้วใช้กำมือเนี่ยใช้มือกำหยิบดินที่หยิบทรายขึ้นมา1กำนะครับเสร็จแล้วท่านผู้ฟังก็หากระดาษขาวๆสักแผ่นหนึ่งมาวางแล้วค่อยๆนะโรยทรายหินดินที่ท่านกำขึ้นมา1กำมือโดยไม่ต้องเลือกว่าจะไปกำจากตรงไหนมานะครับแต่ระวังขี้แมวขี้หมาข้างบ้านของตัวเองหน่อยก็แล้วกันนะเสร็จแล้วท่านผู้ฟังค่อยๆโรยนะเทออกจากกำมือของท่านโรยลงไปบนกระดาษสีขาวแล้วลองนั่งพิจารณาสิครับว่าท่านเข้าใจสภาวะธรรมของธรรมชาติในกฎข้อหนึ่งคือความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่งกันได้อย่างถ่องแท้เพิ่มขึ้นไหมตรงไหนทราบไหมครับเอาแค่ตัวตนรูปลักษณ์ของทรายหินหรือดินที่ท่านกำขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วเทนะหรือแบออกนะหรือโรยลงไปบนกระดาษทั้งหมดในกำมือท่านนะครับท่านจะเห็นว่าสีสันของเม็ดทรายเม็ดกรวดเม็ดดินเม็ดหินที่ท่านกำขึ้นมานั้นมันก็มีแปลกแยกแตกต่างกันอยู่แต่มันก็อยู่เป็นกองเดียวกันได้ใช่ไหมครับสีสันต่างกันอ้าวแล้วรูปทรงเรขาคณิตของรูปธรรมของเม็ดหินเม็ดดินเม็ดทรายแต่ละชิ้นที่ท่านกำขึ้นมาล่ะครับรูปธรรมของมันเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันไหมสีสันก็ต่างนะครับรูปธรรมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตก็ต่างไม่เหมือนกันเลยนะและแน่นอนครับนะชนิดของมันที่ท่านเรียกอันนี้ก็หินอันนี้ก็ดินอันนี้ก็ทรายถูกไหมฮะก็ชื่อมันก็แตกต่างกันอีกเนี่ยทุกอย่างล้วนเต็มไปด้วยความแตกต่างแต่เขาก็สามารถจะ
ตั้งวางอยู่ในสภาวะธรรมชาติที่เราเดินเหยียบย่ำข้ามไปเนี่ยก็อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวอ้าวหลายคนบอกว่าอ้าวก็สิ่งพวกนั้นไม่มีชีวิตเนี่ยมันไม่มีมันสมองอ่ะมันก็เลยกัดกันไม่ได้ไงมนุษย์สิมีมันสมองมีจิตใจที่สามารถจะรักจะชอบจะเกลียดจะชังได้นั่นถูกต้องอยู่ครับก็เพราะอย่างนี้ไงมนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตของตัวเองและเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของตนเองมนุษย์ต้องเรียนรู้ครับเพื่อจะใช้มันให้ถูกต้องนะใช้มันให้ถูกต้องและปฏิบัติตนได้ตามคันลองของธรรมชาตินั่นคือการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐไงล่ะครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับนี่คือการหยิบเอาตัวอย่างข้างตัวจากสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติมาเป็นครูของตัวในกฎข้อแรกแต่ว่าในตอนที่แล้วเราพูดถึงกฎข้อที่2ไปแล้วด้วยซ้ำเราพูดว่ากฎของธรรมชาติในข้อที่2ก็คือทุกสรรพสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอแล้วเราก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังและชวนให้ท่านฉุกคิดหรือเป็นที่สังเกตว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้จะอยู่นิ่งเลยแม้แต่สิ่งเดียวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างใหม่เปลี่ยนแปลงเพื่อการดำรงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรต่อมีอะไรอีกมากมายด้วยเหตุผลสารพัดแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะซึ่งผมยกตัวอย่างแล้วว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงพิกัดตนเองตลอดเวลาอย่างแรกคือมี movement คือหมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับภาษาฝรั่งว่า movement อย่างที่สองคือต้องไดนามิกแปลว่านอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วดาวเคราะห์โลกของเรายังต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโคจรเป็นวงรีลักษณะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับนั่นก็แสดงว่าก็ต้องเปลี่ยนพิกัดไปเรื่อยๆเปลี่ยนพิกัดในการดำรงตนเองอยู่ไปเรื่อยๆจึงเรียกว่าเป็นการโคจรหรือการเคลื่อนที่ถูกต้องไหมครับแล้วตัวมนุษย์เองอย่างท่านเวลาท่านนั่งฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่เฉยๆอย่างนี้ท่านอย่าคิดว่าท่านไม่ได้เคลื่อนไหลตัวเองนะครับดาวเคราะห์โลกเป็นผู้เคลื่อนไหลและพาท่านไปเพราะตัวท่านเองแม้กระทั่งผมซึ่งเป็นผู้พูดอยู่ในขณะนี้ก็ก้าวไปพร้อมกับโลกเหวี่ยงหมุนไปทางไหนผมก็ไปทางนั้นนะครับและท่านผู้ฟังเองก็เหวี่ยงไปทางเดียวกันกับผมเราเลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันสัมผัสกันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่แท้จริงแล้วพวกเราต่างเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันก้าวพร้อมๆกันเรียกว่าความพร้อมเพรียงกันนะครับที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งตัวท่านเองเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราทำตัวเราเองให้กลมกลืนกับคนอื่นเขาได้แล้วนะเราก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นเขาได้แต่ตะกี้เนี่ยเราเน้นแค่การยอมรับความแตกต่างกันระหว่างตนเองกับผู้อื่นมันก็สามารถทำให้เรากับผู้อื่นนั้นเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในระดับหนึ่งคนโบราณยังสอนต่อไปอีกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราไปทำอะไรที่แปลกแยกแตกต่างจากคนอื่นๆเราก็จะกลายเป็นแกะดำในกลุ่มของคนเหล่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีมันอาจจะนำไปสู่การตั้งแง่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ซึ่งเขาอาจจะต้องผลักไสเราออกไปจากระบบคือจากพวกเดียวของเขาเนี่ยจากพวกเดียวกันกับเขาก็ทำให้เราต้องถูกโดดเดี่ยวใช่ไหมการทำให้ถูกตัวเองถูกโดดเดี่ยวก็เท่ากับว่าเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนอื่นๆนั้นเขาเสียการดำเนินชีวิตเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาปฏิบัติตนขัดต่อกฎของธรรมชาติในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวแล้วถามว่าใครเป็นคนสร้างเงื่อนไขก็เรานี่แหละใช่ไหมเพราะเราดันไปปฏิบัติอะไรต่อมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเขาเช่นในสังคมของเขาเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนทำงานถือศีลประพฤติธรรมแต่เราเป็นคนหนึ่งที่เลวไหลเกียจคร้านชอบเล่นการพนันเนี่ยหนักไม่เอาเบาไม่สู้วันทั้งวันไม่รู้จะทำอะไรก็ร่อนเร่ไปร่อนเร่มาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแกะดำในทางลบแล้วเราจะไปอยู่กับสังคมของคนที่เขาขยันทำมาหากินและเป็นผู้มีศีลธรรมได้ไหมอยู่ไม่ได้มันก็ยังจะต้องถูกคนในสังคมนั้นตั้งข้อรังเกียจคนที่ประพฤติธรรมก็มีหลายระดับนะครับการจะยอมรับความจริงว่าไอ้เราเป็นคนเหลวไหลและก็ยอมให้เราเป็นพวกเดียวกับเขาต่อไปด้วยจิตใจที่เมตตาสูงส่งไม่ใช่หาง่ายถูกไหมครับเพราะว่าคนที่มีสภาวะสูงสภาวะธรรมสูงๆเท่านั้นจึงจะรู้จักยอมรับความจริงได้อ้าวไม่เป็นไรเองเป็นคนขอทานขี้เกียจล้างยาวอย่างไรถ้าข้ามีข้าก็แบ่งปันให้เองไปนั่นคือคนที่มีจิตใจที่สูงส่งใช่ไหมมีจิตใจที่งดงามแต่ผู้คนในสังคมของเรานั้นใครจะไปรู้ล่ะครับว่าแต่ละคนนั้นมีสภาวะธรรมะในจิตใจสูงส่งเพียงใดพร้อมจะหยิบยื่นความเมตตาเอื้ออาทรให้กับใครๆได้มากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้สำคัญครับมันถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาพร้อมเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราไปอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากและเรามีอะไรที่แปลกแยกแตกต่างจากคนอื่นและไอ้สิ่งที่เราแปลกแยกแตกต่างจากคนอื่นนั้น
ถ้าเราประพฤติปฏิบัติหรือหยิบยื่นนำเสนอต่อหน้าใครเข้าๆมันเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาหรือเปล่าถ้าเป็นเงื่อนไขด้านลบในอันที่จะทำให้เขาเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจนั่นเท่ากับว่าเรากำลังจะเป็นเหตุในการทำลายความสมดุลของระบบใหญ่ของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พฤติกรรมที่ไม่ดีตรงนั้นที่จะไปทำให้ความสมดุลของคนส่วนใหญ่เขาแตกสลายหรือเสื่อมสลายลงเราก็จะต้องระงับพฤติกรรมนั้นเมื่อเราระงับพฤติกรรมนั้นแล้วยังไม่พอนะแค่ระงับยังไม่พอเพราะเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมดีงามหรือไม่มันเป็นพฤติกรรมที่ควรจะเก็บงำเอาไว้เป็นคุณสมบัติจำเพาะตัวของเราหรือเปล่าถ้าท่านผู้ฟังคิดแล้วพิจารณาแล้วมองเห็นว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์เลยและก็มันไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่จะบ่งบอกความเป็นคนดีความเป็นคนมีศีลธรรมของตัวเราเลยพฤติกรรมนั้นเราก็ควรจะเคลี้ยงทิ้งไปคำว่าเคลี้ยงทิ้งไปเนี่ยผมพูดเป็นภาษามนุษย์พูดกันง่ายๆฟังกันสั้นๆนะครับคำว่าเคลี้ยงทิ้งไปแปลว่าละเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติตรงนั้นซะใช่ไหมมันการที่เราละเลิกไม่ประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมขยะตรงนั้นที่จะเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขให้ใครๆเขารับไม่ได้ทำให้ใครๆเขามีปัญหาทางอารมณ์ทำให้สติแตกนะหรือทำให้เขาผลักไสเราออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขาซึ่งเป็นการทำลายสภาวะธรรมะคือสภาวะธรรมในจิตใจของทั้งเขาและเราแล้วเราก็ควรจะงดเว้นที่จะไม่ปฏิบัติหรือไม่กระทำถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเรียนเน้นย้ำนำมากล่าวกันว่าเราต้องใช้สติปัญญาแล้วล่ะครับว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของผู้อื่นหรือเปล่านิสัยที่เรากำลังแสดงออกหรือกระทำอยู่นั้นมันเป็นนิสัยด้านลบที่เพื่อนพวกคนส่วนใหญ่เขามองว่าเป็นสันดานที่ไม่ดีของเราหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเราบกพร่องถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมไหนของเราเป็นพฤติกรรมขยะถ้าเราแสดงออกมาแล้วมีแต่สร้างปัญหานำมาซึ่งความแตกแยกทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันที่เรียกว่าความสมานฉันท์ภายใต้กฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์เรากับเพื่อนๆ เหล่านั้นด้วยแล้วก็นะถ้าเราเลิกได้ละได้วางได้นั่นแสดงว่าเราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่คือกฎธรรมชาติข้อที่2มันเราจึงต้องใช้ปัญญาค้นหาทุกสิ่งที่อยู่ในจิตใจเราค้นหาทุกสรรพสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเราและรู้เท่าทันพฤติกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นอาการทางจิตหรืออาการทางกายของเราก็ตามต้องเรียนรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาต้องศึกษาตัวเองให้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้รู้ว่าตนเองเป็นคนมีนิสัยอย่างไรมีพฤติกรรมที่เป็นขยะที่เรียกว่าสันดานที่ไม่ดีอย่างไรบ้างเช่นนิสัยทางอารมณ์เป็นคนฉุนเฉียวโมโหง่ายโมโหร้ายนะหรือเป็นคนใจดำอมหิตไม่ค่อยมีความรักไม่ค่อยมีความเมตตาไม่ค่อยจะมีความเอื้ออาทรให้กับผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นขยะที่เป็นลบที่มันทำให้คนอื่นอยู่ร่วมกันกับเราค่อนข้างยากมากแล้วเราก็จะไปทำลายความสมดุลของคนส่วนใหญ่ที่เขาจะต้องถีบเราออกมาหรือผลักไสเราออกมาเนี่ยไม่ยอมให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับเขาได้เพราะเขาทำใจไม่ได้คือยอมรับไม่ได้นั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั้นถ้าหากว่าเรารู้เรื่องธรรมะเราจะต้องยอมรับว่าถ้าคนอื่นเขามีนิสัยสันดานแตกต่างจากเราเราจะไม่ผลักไสเขาออกไปจากความเป็นพวกเดียวกันกับเราทำงานอยู่ในทีมเดียวกันเราก็จะต้องรักมันให้ได้ไม่ว่ามันจะมีนิสัยสันดานแตกต่างจากเราขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ตกอกตกใจเพราะเราใช้สติปัญญาค้นพบว่าธรรมชาติคือความแตกต่างถ้ามันเหมือนกันเดะทุกคนทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่เส้นปลายเส้นผมยันปลายเล็บนิ้วเท้าเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องผิดปกตินั่นสิจึงจะน่าแตกตื่นตกอกตกใจใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราพบคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็พบว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เราคบหาสมาคมด้วยนั้นเขามีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างจากเราอย่างมากมายแล้วเราก็เราจะไม่ตกใจเราจะไม่แตกตื่นเพราะเรามองว่านั่นคือเรื่องของธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอยู่เองที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องมีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างกันไปไม่มีวันเหมือนกันหรอกถ้าท่านเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เวลาท่านมีลูกมีหลานหลายคนท่านลองสังเกตสิครับสายเลือดเดียวกันแท้พ่อแม่เป็นคนเดียวกันแท้ๆครับแต่ลูกออกมาแล้วนิสัยใจคอยังแตกต่างกันรูปร่างหน้าตาก็ยังหล่อยังสวยยังน่ารักไร้เดียงสายังแตกต่างกันเลยครับตั้งแต่เด็กๆก็เริ่มเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับตรงนี้คือสภาวะธรรมะหรือสภาวะธรรมที่เราสามารถจะใช้สติปัญญาสายตาเรานะร่วมกันหามุมมอง
เพื่อจะเรียนรู้และรับเอามาเป็นความรู้ในการที่จะเป็นแบบอย่างในการที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราต่อไปอย่างลงตัวให้ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองไม่ใช้สติปัญญาเรียนรู้ตนเองเพื่อให้รู้จักตนเองให้มากพอแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมคือดำเนินชีวิตของเราอยู่ในท่ามกลางความแตกต่างกันอย่างหลากหลายระหว่างเราเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นเห็นทีจะลำบากยิ่งนักครับเนี่ยเราจะเรียนรู้เพื่อจะยอมรับคนอื่นอย่างเดียวในความแตกต่างของพวกเขากับเราไม่ได้นะครับเราจะต้องเรียนรู้ว่าตัวเราเองมีอะไรต่างจากคนอื่นเขามั่งหรือไม่แล้วใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจัยดูว่าไอ้สิ่งที่เราแปลกแยกแตกต่างจากคนอื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามซึ่งมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติอยู่หรือเปล่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นเขารับไม่ได้หรือเปล่าเช่นนิสัยเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมนิสัยชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นอย่างเงี้ยนิสัยชอบนินทาเพื่อนอย่างเงี้ยนิสัยชอบปากเปราะเราะรานอย่างเงี้ยนิสัยชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นเขาดีกว่าตนแล้วเด่นเกินกว่าตนแล้วไม่ได้แหมใจมันสั่นรีระริกเชียวนะหรือชอบพูดจากระแนะกระแหนเน็บแนมคนอื่นเขาเห็นใครเขาดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือชอบนินทาคนอื่นเอาเรื่องของคนอื่นมาเที่ยวนินทาอย่างนี้เป็นต้นนั่นนิสัยเราถ้าเราพบว่าตัวเราเป็นอย่างนี้ครับเราจะให้คนอื่นทำใจให้ยอมรับในความแตกต่างของเรากับพวกเขาคือเขาไม่ชอบคนขี้นินทาแต่ไอเรานี่ดันทะลึ่งปากไม่ดีชอบนินทาคนอื่นหรือชอบพูดจาปากเปราะเราะรานคนอื่นอย่างเงี้ยครับคนอื่นเขาพยายามเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงของตัวเราว่าเรานิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีผมถามจริงๆครับท่านผู้ฟังครับเราจะใจดำเกินไปหรือเปล่าถ้าเราจะปล่อยให้คนอื่นเขายอมรับเราอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตัวเราเองทั้งที่รู้ว่าสันดานเราไม่ดีนิสัยเราไม่ดีแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะแก้ไขพฤติกรรมตรงนั้นที่มันบกพร่องที่มันเลวไหลให้มันหายไปซะแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นมาแทนเพื่อทำให้คนอื่นเขาง่ายขึ้นในการที่จะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจึงต้องใช้สติปัญญาตรงนี้ครับถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเราบกพร่องเหลวไหลอยู่อย่างนั้นในท่ามกลางสายตาของคนอื่นจำนวนมากเราจะทำให้เขาง่ายขึ้นใช่ไหมครับที่เขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราและขณะเดียวกันเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆถ้าเขารู้ธรรมะและใช้ปัญญาเหมือนเช่นที่เราใช้เขาก็ต้องค้นพบตัวเองว่าเขาบกพร่องตรงไหนเขาต้องหาให้พบใช่ไหมเมื่อค้นพบว่าบกพร่องตรงไหนแล้วเขาก็มีหน้าที่แก้ไขข้อบกพร่องของเขาเหมือนกับที่เราแก้ไขข้อบกพร่องของเรานั่นคือการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างใหม่สร้างอะไรครับสร้างความเป็นคนใหม่สร้างความเป็นเพื่อนใหม่ของคนเก่าๆในขณะที่ตัวเราก็เป็นคนเก่าแต่เราก็มีอะไรใหม่ก็คือมีนิสัยใหม่คือสร้างใหม่แล้วทำให้อะไรๆมันก็ง่ายขึ้นในความเป็นมนุษย์ในการสร้างสังคมของความเป็นมนุษย์ร่วมกันกับคนอื่นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือปรากฏการณ์ที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตร่วมกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเราท่านๆนี่แหละครับเห็นไหมครับมันกฎธรรมชาติข้อที่2นี่สำคัญยิ่งครับคือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมการที่เราจะให้ใครอื่นยอมรับในนิสัยที่ไม่ดีของเราอยู่ตลอดปีตลอดชาติโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเลยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อนเขาก็รับไม่ได้รับไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะมนุษย์เราแต่ละคนอย่างที่บอกครับสภาวะความหนักแน่นมั่นคงในจิตใจในการเป็นคนดีนั้นมันมีขีดจำกัดนะครับนะมันถ้าเพื่อช่วยจะให้คนอื่นเนี่ยนะเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเราได้อย่างยั่งยืนตัวเราจึงต้องช่วยตัวเองด้วยคือการปรับการเปลี่ยนนะคือการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างใหม่สร้างสิ่งดีๆทำสิ่งที่ดีๆคราวนี้ทำผิดแล้วทำพลาดแล้วแก้ไขใหม่ทำมันใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ซึ่งไม่ต่างกับธรรมชาตินั่นเองครับนะน้ำเนี่ยที่มันอยู่ในคลองหรืออยู่ในแม่น้ำเนี่ยนะเราดูเหมือนว่ามันนิ่งๆถ้าเราดูจริงๆแล้วมันก็ไหลของมันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนะอณูของน้ำที่ไหลผ่านหน้าเราไปมันเป็นอณูใหม่มันเป็นมวลใหม่มันเป็นปริมาณน้ำใหม่ๆถ้าเห็นไม่ชัดนะครับอาจจะมีอุจจาระลอยมาสักก้อนหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ามันลอยผ่านหน้าเราไปแล้วก็เลยไปสู่ปากแม่น้ำนู่นนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้ามีอุจจาระลอยมาอีกท่านผู้ฟังก็รู้เลยว่าไม่ใช่ก้อนเดิมที่ตะกี้ที่เราเพิ่งเห็นมันลอยผ่านหน้าไปแต่มันเป็นก้อนใหม่ที่ลอยผ่านมามากกว่านี่คือการเคลื่อนไหลของธรรมชาติมันจะไม่หยุดนิ่งครับมันจะเคลื่อนไหลของมันไปเรื่อยๆลมที่อยู่รอบตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราใช้สติปัญญาคิด
อย่างแม่นมั่นแล้วเราจะรู้เลยว่าลมที่พัดผ่านกายเราและเย็นวาบเย็นชื่นใจมันเป็นลมใหม่หรือลมเก่าครับมันก็เป็นกระแสลมเป็นสายลมที่พัดมาใหม่แล้วก็ผ่านไปพอผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็กระแสลมก้อนใหม่นะระลอกใหม่ก็ผ่านมาอีกเมฆฝนก็เหมือนกันฝนมานะตกลงมาเพราะเมฆพาฝนมาใช่ไหมพอฝนตกไปแล้วท้องฟ้าก็โปร่งแจ่มใสพอวันรุ่งขึ้นหรือตอนบ่ายเมื่อเช้าตกแล้วนะพอตอนบ่ายก็มีเมฆก้อนใหม่ฝนก็เทลงมาอีกไม่ใช่ว่าเมฆก้อนเก่าทำให้ฝนตกตั้งแต่เช้าพอหายไปแล้วฝนหยุดแล้วพอมาตอนบ่ายไอ้เมฆก้อนเดิมนั้นมันก็ตกมาอีกเอาฝนเดิมลงมาอีกไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นเมฆก้อนใหม่เป็นน้ำฝนละลอกใหม่แล้วอย่างนั้นเป็นต้นมันทุกอย่างจึงต้องอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับจึงจะทำให้โลกเราเนี้ยน่าอยู่และเราก็จะพบกับความสงบสุขคือการมีสันติสุขถ้ารู้จักเปลี่ยนแปลงนะคือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านั่นเองครับเนี่ยต่อไปในเรื่องของการเป็นการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติในกฎข้อต่อไปคือกฎแห่งการเสื่อมสลายกฎแห่งการเสื่อมสลายเพื่ออะไรครับเพื่อเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับถ้าเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วไม่มีการดับเนี่ยมันจะสมดุลไหมครับท่านผู้ฟังครับมันไม่สมดุลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าเราเข้าใจถึงกฎของการเกิดและดับคือการเสื่อมสลายนั่นหมายความว่าเวลาเราเองเนี่ยเติบโตมาเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วในที่สุดเราก็ชราภาพพอชราภาพเสร็จแล้วเราก็พังภาพนะครับก็คือทิ้งกายสังขารไปก็เหลือแต่จิตวิญญาณของเรากลับไปสู่การเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราอีกก็คือสูงสุดกลับคืนสู่สามัญเหมือนผลไม้ครับแรกๆก็จะเป็นผลเล็กๆนะครับพอโตวันโตคืนโตวันโตคืนก็สุกพอสุกก็งอมพองอมก็งอมมาครับงอมก็คือหล่นก็คือหล่นล่วงจากต้นก็เหมือนคนล้มลงไปแล้วทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณก็ล่องลอยออกไปจากร่างก็เป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมต้องสมดุลมันถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งต้องเสื่อมสลายเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าถ้ามีรักต้องมีพรากใช่ไหมเราเป็นคู่ผัวตัวเมียกันก็ต้องมีวันจากถ้าจากกันในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ก็จากกันในบ้านปลายชีวิตก็คือการตายจากกันก็เลยบอกว่าเวลาตายจากกันแล้วก็อย่าอาลัยอย่าอาวรณ์เพราะมันเป็นเรื่องของปกตินะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่คือการใช้ปัญญาถามว่าถ้าท่านใช้สติปัญญาได้ให้ปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติใน3ประการนี้ได้ความสุขเป็นของท่านใช่ไหมครับและคนใกล้ตัวท่านก็จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีคนดีๆเช่นท่านคือคนที่ใช้ปัญญาอย่างชาญฉลาดเช่นท่านพวกเขาก็จะพลอยฉลาดตามท่านไปด้วยความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนี้และเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

การเรียนรู้ตนเองแล้วก็ยังมีการแถมแนะเน้นถึงการใช้สติปัญญาของเราเรียนรู้ผู้อื่นด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นถ้าหากว่าเราไม่ใช้สติปัญญาของเราเพื่อสร้างความฉลาดในการดำเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งสร้างความเฉลียวฉลาดในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นๆนะทั้งในบ้านนอกบ้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถเข้าถึงสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะนำความมีสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นได้โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งในดาวเคราะห์โลกของเรานี้หรือว่าในจักรวาลอันไพศาลนี้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไร้ชีวิตก็ล้วนแล้วแต่จะต้องประพฤติตนหรือปฏิบัติตนเองให้อยู่ในความสมดุลกันก็คือให้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นระบบเดียวกันได้อย่างลงตัวเท่านั้นเองทีนี้โดยเฉพาะมนุษย์เรานะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐนะฮะถ้าหากว่าเรามีจิตเรามีสมองก็คือสติปัญญาและเรามีกายสังขารซึ่งทั้งหมดเนี้ยผมเรียกมันว่าสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์นะครับถ้าเรามีสามสิ่งนี้อยู่ในความเป็นมนุษย์ของเราแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเราไม่พยายามที่จะสั่นสะเทือนตัวเราเองไม่พยายามที่จะยกระดับตัวเราเองในการที่จะสั่นสะเทือนจิตของเราสมองของเราและกายสังขารของเราให้เกิดเป็นการกระทําที่สั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันคือมีความสมดุลกันให้ได้อย่างลงตัวแล้วเราก็จะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่อย่างสมดุลบนโลกใบนี้ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในระบบโลกเดียวกันนี้นะเราคงเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้และจะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ไม่ได้ด้วยนี่คือความจำเป็นอย่างหนึ่งที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งเป็นผู้นำเสนอวิธีการในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านและในจิตใจของท่านอย่างสืบเนื่องผ่านทางคลื่นความถี่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้อย่างต่อเนื่องกันเป็นประจำมาโดยตลอดเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าท่านจะเข้าถึงสภาวะธรรมะในข้อใดเรื่องใดอย่างไรก็ตามท่านจำเป็นจะต้องอาศัยสติปัญญาของตัวท่านเองทั้งนั้นเพื่อที่จะนำพาตัวท่านเองเข้าสู่สภาวะแห่งความสุขสงบที่เราเรียกว่าการมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งอย่างลงตัวกันนั่นเองท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่แล้วระหว่างสติปัญญาของตนเองกับสติปัญญาของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะฉลาดหรือรู้จักพึ่งพาสติปัญญาของมนุษย์ผู้อื่นมากกว่าจะพึ่งพาสติปัญญาของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่หรือส่วนมากนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวัยเด็กเราก็คงต้องพึ่งพาสติปัญญาของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเราก็ต้องพึ่งพาสติปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะเมตตาช่วยสั่งช่วยสอนเนี่ยช่วยแนะนำช่วยให้กำลังใจหรืออะไรต่างๆพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเราก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือเพื่อนๆที่จะสามารถเป็นครูให้กับเราได้เป็นที่พึ่งทางปัญญาหรือแม้กระทั่งเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราได้เนี่ยแม้กระทั่งการศึกษาในเรื่องของธรรมะก็เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเรามักจะอาศัยคัมภีร์นะของ
องค์

พระศาสดาที่เรารับถือศรัทธาเอามาเป็นหลักในการที่จะอ่านที่จะศึกษาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างข้นเข้มส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหรือทำตามคำแนะนำของคนโบราณที่สื่อสอนไว้ด้วยปรัชญาที่เฉียบแหลมคือสอนเป็นสุภาษิตสอนไว้เป็นคำมังเพยเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราสามารถปฏิบัติตนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติได้อย่างลงตัวกับเขาคนหนึ่งท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราปล่อยตัวเราเองให้เป็นคนที่ใช้หรืออาศัยสติปัญญาของผู้อื่นคือใช้ผู้อื่นเป็นครูของตัวเองอยู่ร่ำไปแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในวันหนึ่งข้างหน้าหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันที่ไม่อาจจะพึ่งพาสติปัญญาของตัวเองได้ 100% พึ่งพาสติปัญญาของตัวเองเพื่อการดำเนินชีวิตหรือเพื่อการทำงานได้อาจจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ 100% ที่ตัวเองมีสติปัญญาอยู่แล้วก็ส่วนที่เหลือก็ต้องอาศัยผู้อื่นอาศัยนายอาศัยเพื่อนร่วมงานอาศัยผู้บังคับบัญชาอาศัยตำราหรืออาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาประสิทธิ์ประสาทวิทยายุทธวิทยาการอะไรต่างๆให้กับเราอย่างนี้ครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติด้วยตัวเราเองซึ่งค่อนข้างจะละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเนี่ยนะกันได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นและถ้าหากว่านานๆเข้าเนี่ยสติปัญญาของเราไม่ได้รับการกระตุ้นหรือปลุกให้มันตื่นขึ้นมานะเพื่อฝึกหัดในการใช้มันแล้วความชำนาญในการใช้สติปัญญาจากก้อนสมองของตัวเราเองซึ่งมันอยู่บนยอดสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์ที่ทุกคนล้วนมีอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อให้เราสามารถใช้มันเนี่ยได้ยากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าทำไมคิดไม่ฝึกคิดไม่ฝึกใช้มันปัญญาก็จะทึบอะไรทำนองนั้นอันนี้พูดให้ท่านผู้ฟังได้นึกภาพและก็แลเห็นด้วยเหตุนี้เองเราจึงอยากจะย้ำเน้นกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเราจะต้องสามารถเป็นครูของตัวเราเองได้นั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดส่วนผู้อื่นคือมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นผู้สูงส่งนะทางปัญญาญาณมากน้อยเพียงใดเราก็จะให้ท่านเหล่านั้นเป็นครูคนแรกเป็นครูคนเดียวและเป็นครูคนสุดท้ายตลอดทั้งชีวิตเรานี้เห็นทีจะไม่ได้ท่านผู้ฟังครับเราจะต้องมีตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นครูของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นครูคนแรกหรือจะเป็นครูคนสุดท้ายก็ตามส่วนครูคนที่2 3 4 5 6 7 8 9 10จนกระทั่งถึงรองสุดท้ายครูเหล่านั้นจะเป็นใครก็ได้ครับนะจะเป็นมนุษย์ด้วยกันจะเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่แวดล้อมตัวเราอยู่จะเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นอยู่หรือจะเป็นสิ่งใดๆก็ได้ที่เราสามารถจะเข้าถึงมันได้ด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่เรากล่าวถึงเนี่ยแหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องที่เราคุยกันไว้ในตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องว่าถ้าหากว่าเราจะสามารถเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างลงตัวคำตอบที่เราจะได้รับคือการมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกับเราอย่างหลากหลายนั่นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของเราให้ได้เพราะว่าถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตไปวันๆหนึ่งแบบสุ่มเสี่ยงเราจะพูดอะไรกับใครเราจะพูดกับเขาว่าอย่างไรเราจะประพฤติปฏิบัติตนต่อใครกับเขาอย่างไรในขณะใดขณะนั้นนั้นถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาตรึกตรองให้ถ่องแท้คือคิดก่อนพูดคิดก่อนลงมือกระทำแล้วเราจะมีโอกาสประพฤติผิดคือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามต่อผู้คนรอบข้างเราได้หยุดตลอดเวลาเผลอไม่ได้แล้วว่างั้นเถอะนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สติปัญญาของเรานั่นเองบางทีเราถือศีลประพฤติธรรมศีลมี5ข้อบ้าง7ข้อบ้าง8ข้อบ้างนะ
เพราะถ้าเราเป็นคฤหัสถ์นะครับก็เอาศีล5บ้างศีล8บ้างส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเอามาประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในกรอบของชีวิตประจำวันแต่ท่านผู้ฟังเคยนึกไหมครับว่าการถือศีล5ข้อหรือ8ข้อนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมนะดีมากๆน่าชื่นชมครับแต่ในอีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านทั้งหลายได้เกิดสติทางวิญญาณเพิ่มขึ้นว่านอกเหนือจากศีล5หรือศีล8ที่กล่าวไว้แล้วที่ท่านทั้งหลายพึงละเว้นไม่ควรปฏิบัตินะมันยังมีอีกหลายสิ่งที่อยู่นอกเหนือจาก5ประการหรือ8ประการนั้นที่ท่านผู้ฟังเองจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าหากประพฤติปฏิบัติไปแล้วมันก็ยังถือว่าเป็นการผิดบาปต่อผู้อื่นมันก็ยังถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อผู้อื่นอยู่ดีครับนะซึ่งตรงนี้ครับต่างกรรมต่างวาระกันต่างสถานการณ์กันเราจะสามารถแปลความหมายของสิ่งที่เป็นความผิดบาปให้ได้อย่างครอบคลุมได้อย่างไรอย่างเช่นยกตัวอย่างศีลข้อแรกเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านผู้ฟังเองก็คงจะบอกว่าศีลข้อแรกก็คือการห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือสิ่งที่ผู้ประพฤติธรรมที่เป็นคฤหัสถ์นะครับไม่ใช่ผู้ทรงศีลโดยตรงทั้งหลายนะเขาปฏิบัติผู้ที่จะเป็นคฤหัสถ์หรือผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ทั่วๆไปเนี่ยมักจะเข้าใจศีลข้อนี้ว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยน้ำมือของตัวเราเองด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเราเองแล้วก็คือหมายความว่าเราไม่เอาชีวิตสัตว์ใดๆชีวิตหนึ่งด้วยตัวของเราเองโดยตรงแล้วเราเหมือนว่าเราจะไม่ผิดบาปยังไงอย่างนั้นหลายคนคิดเช่นนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นการผิดบาปเป็นการผิดศีลนะคนที่เป็นคฤหัสถ์ส่วนใหญ่เข้าใจว่าอย่างนั้นมันก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ไปฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าสัตว์ชนิดใดยังไงก็แล้วแต่นะก็ถือว่าไม่บาปเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันในการดำเนินชีวิตประจำวันเราก็ยังไปเอาเนื้อสัตว์เอาเลือดสัตว์เอาน้ำเหลืองของสัตว์หรือเอาผลิตภัณฑ์บางอย่างจากสัตว์เอามาใช้บริโภคด้วยการรับประทานเอามาใช้บริโภคด้วยการเอามาทำเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์โดยที่สัตว์เหล่านั้นจะต้องทิ้งชีวิตไปด้วยเพื่อจะให้เราเองที่เป็นมนุษย์นั้นได้เนื้อได้เลือดได้น้ำเหลืองหรือได้ผลิตภัณฑ์บางส่วนจากตัวเขาอย่างเช่นเขาเนี่ยกระดูกนะหรือดีของมันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์เราทุกวันนี้สารพัดจะทำคนบางคนคุยว่าตัวเองเป็นผู้ถือศีลเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแน่นอนเนี่ยแต่ปรากฏว่าในชีวิตประจำวันบนโต๊ะอาหารเนี่ยเราก็ยังเหลือบเห็นว่าเขาก็ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่นะบริโภคสิ่งที่ได้จากสัตว์ซึ่งไอสิ่งที่ได้จากสัตว์นั้นตัวของสัตว์ตัวนั้นถ้าเราจะเอาสิ่งนั้นมาบริโภคเราต้องเอาชีวิตของเขาด้วยหลายคนบอกว่าอ้าวก็มันเกิดมาเพื่อจะให้เราเป็นอาหารนี่นี่นั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์ที่ใช้สมองซีกซ้ายคิดแล้วก็เข้าข้างตัวเองนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ลงมือฆ่าเขาด้วยตัวเขาเองเราก็ไม่น่าจะผิดเพราะเราไม่ได้บาปเราไม่ได้เป็นคนฆ่าคนที่ฆ่าเขาต่างหากละบาปฉันเห็นเขาฆ่าแล้วฉันก็เลยกินน่ะถ้าเขาไม่ฆ่าฉันก็ไม่กินแน่ใช่ไหมครับนี่ก็คือเหตุผลของบางคนที่ใช้สมองซีกซ้ายซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นปัญญาเหมือนกันนะครับนะแต่เป็นปัญญาที่หย่อนยานไม่ใช่ปัญญายานนะหรือบอกว่านะเขาเนี่ยไม่ได้โดนเราฆ่าและเราก็ไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ผิดบาปและเมื่อเขาฆ่าแล้วเรามากินเขาอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ปฏิบัติอยู่กันเป็นกิจวัตรเนี่ยนะครับขณะที่บอกว่าเราถือศีลนะยกเว้นเราจะกินเจคือไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็ว่าไปอีกแบบนึงนะครับนะตรงนี้ครับถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาศีลข้อปานาติบาตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างที่ทุกคนเข้าใจแล้วเนี่ยความจริงแล้วนะครับไอ้กฎข้อนี้หรือกฎข้อไหนๆก็ตามที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าศีลนั่นนะการไม่ล่วงเกินผู้อื่นก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นไม่ได้ตรงถึงขนาดว่าทำร้ายหมายเอาชีวิตหรือได้ชีวิตเข้ามาเลยนะครับเพียงแค่จิตใจของเราเนี่ยนะ
เหี้ยมโหดอมหิตคิดจะฆ่าเขาคิดจะทำร้ายเขาหรือใช้กายสังขารเราไปเบียดเบียนเขานะไปทำให้เขาต้องเสียชีวิตทำให้เขาเจ็บปวดทำให้เขาโกรธแค้นอาฆาตเราตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินผู้อื่นแล้วผู้อื่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราไปล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ได้นะถือเป็นผิดบาปทั้งนั้นงั้นการที่จะบอกว่าใครเขาฆ่าสัตว์ฉันไม่ได้เป็นคนสั่งให้ฆ่าและฉันก็ไม่ได้เป็นคนฆ่าด้วยฉันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะกินเนื้อของเขานะอันนี้ครับนะตรงนี้ถ้าเราจะกล่าวกันแล้วมันเป็นเรื่องยาวมากๆเลยนะเราเคยกล่าวไว้ทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้แล้วเหมือนกันว่าร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สุสานของสัตว์นะไม่ใช่สุสานของสัตว์คำว่าสุสานของสัตว์หมายถึงเป็นที่ทิ้งกายสังขารของสัตว์เหล่านั้นและเน่าสลายหายไปนะพื้นแผ่นดินหรือพื้นโลกต่างหากหรือพระแม่ธรณีต่างหากครับเป็นที่สำหรับฝังกายของเครื่องยนต์แห่งกรรมนะฮะของทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะไม่ใช่สัตว์ทั้งหลายเวลาตายแล้วนะเนื้อของเขาก็จะต้องเน่าสลายไปบนแผ่นดินใช่ไหมแต่ว่าเราก็ดันไปเอาเนื้อของเขามากินกินเสร็จแล้วก็ไปเน่าอยู่ในกระเพาะในลำไส้ของเราแสดงว่าเราใช้กระเพาะและลำไส้ของเรามาเป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นแทนฟังแล้วน่าสลดหดหูใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังครับนะตรงเนี้ยซึ่งมันต้องคุยกันยาวมากเลยแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเราจะสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าเวลาเรากินเนื้อสัตว์เยอะมากๆเนี่ยเราก็จะเจ็บป่วยเป็นโรคบ่อยนะป่วยไข้บ่อยๆนะติดเชื้อโรคบ่อยๆนะแล้วก็เวลาถ่ายออกมาหรือภายลมออกมามันก็จะมีกลิ่นเหม็นอะไรที่มันเหม็นนี่แสดงว่ามันดีหรือมันเน่าครับนะมันต้องเน่าใช่ไหมนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นเลยนะครับจึงอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าการล่วงเกินผู้อื่นด้วยกายและก็การก้าวล่วงผู้อื่นด้วยสภาวะทางจิตที่ไม่สมดุล นั้นมันหมายถึงการไปทำให้ผู้อื่นเสียสมดุลผู้อื่นหมายถึงมนุษย์ก็ได้สัตว์ก็ได้นะครับปาณาติบาตก็ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์ก็คือสัตว์เหมือนกันไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายนะมันเราจะต้องใช้สติปัญญาแปลความหมายของศีลข้อนี้ให้ดีๆไม่ใช่คิดว่าฆ่าสัตว์นั้นถ้าเราไม่ฆ่าไปเอาเปรียบเขาไปเบียดเบียนเขาไม่ผิดบาปไม่ใช่อย่างนั้นครับนะแค่พูดจาหลอกลวงเขาทำให้เขาเสียสมดุลคือเชื่อเราคล้อยตามเราคิดผิดเห็นผิดหลงผิดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการก้าวล่วงอย่างหนึ่งแล้วในโลกของวิญญาณหรือในความเป็นคนสองมิติของมนุษย์เราถือเป็นการผิดอย่างมหันต์หรือบางคนบอกแค่คิดจะฆ่าเขาอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ปัญญาเราก็รู้แล้วว่านี่เราฆ่าเขาด้วยจิตของเราไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้กายสังขารเขาไม่ตายแต่จิตของเขาจะต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นลบไปตามเราเพราะเราใช้พลังอำนาจทางจิตไปคิดฆ่าเขาเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นจึงอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าการที่เราจะสามารถดำรงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในระบบโลกเพื่อที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์เป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงที่ขาวบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจนั้นเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราเข้ามาช่วยเหลือด้วยอย่าเอาแต่ท่องว่าศีล5หรือศีล8ว่าไกลแล้วก็ปฏิบัติไปตรงๆแบบเถนตรงอย่างนั้นเนี่ยผมจึงเรียนท่านทั้งหลายเพื่อจะให้เหตุผลเพิ่มเติมไว้ท้ายตรงนี้ว่าถ้าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วก็ถือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งเอาไว้ให้ได้แล้วความสมดุลกันระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันก็จะดำรงอยู่อย่างคงที่ไม่มีใครเสียสมดุลใครไม่มีใครเป็นผู้ทำลายความสมดุลของใครนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมจีราครับถ้าเราจะกล่าวให้เป็นภาษาวิชาการสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะบอกว่าการผิดศีลข้อหนึ่งตะกี้ที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาคือปานาติบาตนั้นเป็นบทบาทหนึ่งหรือเป็นพฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องยึดถือเป็นมั่นเหมาะเลยว่าเราต่างจะก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ได้เพราะถ้าเราไปก้าวล่วงเขาไม่ว่าด้วยกายของเรากายของเราคือไปเบียดเบียนเขาไปฆ่าเขาหรือก้าวล่วงเขาด้วยจิตใจคือไปทำลายความสมดุลในจิตใจเขาทำให้เขาเสียอารมณ์ทำให้เขาเสียความรู้สึกทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นเราถ้าเราเป็นเหตุก่อเหตุนะฮะทำให้เขาเกิดอาการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางลบคือจิตของมนุษย์เราในสภาวะปกติเนี่ยเขาจะมีความสงบสุขอยู่ในตนเองด้วยกันทุกคนแม้กระทั่งเราด้วยถ้าหากว่าเราไปสร้างเงื่อนไขด้านลบด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะใดๆออกมาให้เขาสัมผัสรู้ดูเห็นว่า
เรากำลังกระทำผิดคิดร้ายต่อเขาอย่างเนี้ยเขาย่อมเกิดอาการเสียสมดุลทางอารมณ์ขึ้นมาทันทีแทนที่เขามีจิตที่สุขสงบเขาก็จะโกรธเกลียดเครียดแค้นเราโมโหเราหมั่นไส้เราเนี่ยโกรธเกลียดเครียดแค้นเราหมั่นไส้เราแล้วไม่พอเดี๋ยวก็อาฆาตอีกยาวๆก็ยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่นะครับนั่นก็คือการทำให้เขาเป็นทุกข์ทำให้เขาเกิดทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขานั้นก็คือการทำลายความสุขสงบที่เขาเคยมีอยู่เห็นไหมฮะมันถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญาของเราก็จะสามารถบอกตัวเราเองได้เลยว่าเราจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมแบบไหนจึงจะสามารถช่วยรักษาความสงบหรือความสุขความสมดุลในจิตใจของเขาซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้ได้ถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจึงต้องเรียนรู้ว่าเราจะปฏิบัติตนต่อหน้าเขาหรือปฏิบัติตนต่อเขาโดยตรงนะซึ่งเป็นมนุษย์คนอื่นๆหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเราเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติเช่นไรเราจึงจะช่วยเขารักษาความสุขสงบในจิตใจของเขาเอาไว้ได้ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังยั่วโมโหเขาทำให้เขาโกรธเกลียดเครียดแค้นเราให้วุ่นวายไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับนี่คือหลักการใช้สติปัญญาเพื่อจะสร้างความสำเร็จในการดำรงอยู่ภายใต้กฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งนอกเหนือจากการเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างเอามาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่เราเคยกล่าวไว้ในตอนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในตอนนี้จึงขออนุญาตเรียนเน้นย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมว่าความมีสันติสุขในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยนะจะเกิดขึ้นได้เสมอและความมีสันติสุขนั้นจะแบ่งปันให้กับคนรอบข้างของท่านได้ด้วยนะถ้าท่านเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของท่านในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามที่จะไม่ก้าวล่วงผู้อื่นนะก้าวล่วงด้วยคำพูดหรือก้าวล่วงด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็มิสมควรกระทำทั้งนั้นแม้กระทั่งกินเนื้อสัตว์นะแล้วก็บอกว่าไม่บาปเพราะตัวเองไม่ได้ฆ่าอะไรแบบนี้ถ้าท่านใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งท่านก็จะสามารถตอบได้เลยว่าถูกหรือผิดที่เรายังกินเขาโดยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ฆ่าเขาด้วยตัวเราเองแต่เราก็ฆ่าเขาด้วยปากไปเรียบร้อยแล้วคือหาความสุขทางปากบนความทุกข์ลำเค็ญของเครื่องยนต์แห่งกรรมของสรรพสัตว์อื่นนั่นคือผิดบาปอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องราวของการสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นโดยแนะเน้นให้ท่านผู้ฟังศึกษาศีลด้วยปัญญาคือเป็นผู้ประพฤติตามคำสอนของพระศาสดาในการละเว้นในสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติไม่พึงประพฤติในชีวิตประจำวันนะครับโดยเราก็แนะเน้นให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเราจะถือศีลกันด้วยการท่องจำนะครับแล้วมันก็ยังจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงได้โดยเหตุผล2ประการครับประการที่1ก็คือว่าถ้าเราไม่ประพฤติผิดคิดชั่วกับผู้ใดโดยใช้ศีล5ข้อหรือ8ข้อที่เราถือเนี่ยเป็นหลักนั่นก็เท่ากับว่าเรามิได้ละเว้นในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามนั้นๆด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองแต่อย่างใดแปลว่าถ้าเราจะเป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสที่แท้จริงแล้วเราก็จะต้องมีจิตที่สามารถสำนึกหรือตระหนักรู้ได้เองว่าพฤติกรรมใดเราควรจะแสดงออกหรือกระทำไปบ้างเพราะเราเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลอันไพศาลนี้ที่จะต้องรู้สร้างรู้รักษาความสมดุลกันระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดไปถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและตั้งแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดจนถึงสิ่งที่อยู่ไกลออกไปจนสุดลูกหูลูกตาจนกระทั่งเรามองไม่เห็นนะมนุษย์จะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับทุกสรรพสิ่งให้ได้เพื่อทำความสมดุลให้เกิดขึ้นเอาไว้เสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นศีลแต่ละข้อเนี่ยนะฮะโดยใช้ปัญญาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละข้อไม่ว่า5หรือ8ที่ท่านยึดถือปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ประพฤติธรรมทั่วไปเราก็อยากจะเรียนว่าถ้าท่านใช้ปัญญาอีกสักนิดนึงการครองศีลการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านเพื่อการแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะกระทำหรือแสดงออกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติที่ศีลบัญญัติเอาไว้และท่านก็ถือครองตามนั้นโดยที่มันจะเป็นการสั่นสะเทือนจากจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านด้วยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเหตุผลในข้อแรกนะที่ท่านจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองประการที่สองครับถ้าหากว่าท่านใช้สติปัญญาของท่านเข้าช่วยด้วยเนี่ยท่านก็ยังจะสามารถทำความเข้าใจศีลแต่ละข้อแล้ววิเคราะห์วิจัยออกมาได้ว่าแต่ละข้อที่ท่านครองกันถือกันอยู่นั้นบางทีมันอยู่ในกรอบแคบๆอยู่บนบรรทัดฐานของการใช้สติปัญญาของสมองที่ซีกซ้ายซึ่งเป็นสติปัญญาธรรมดาธรรมดาที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความล้ำลึกของศีลแต่ละข้อที่องค์พระศาสดาทรงกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการเป็นมนุษย์ในอันที่จะสร้างความสมดุลกันระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกโดยคำว่าสรรพสิ่งในที่นี้หมายถึงมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหลายและทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาล นี้ด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับด้วยเหตุนี้เองในตอนที่แล้วเราจึงยังเอาเรื่องของสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์มาเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะต้องการเข้าถึงสันติสุขเพื่อตัวเราเองและเพื่อเพื่อนมนุษย์รวมทั้งทุกสรรพสิ่งในระบบโลกของเรานี้แล้วเราจะใช้จิตของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปแล้วขับเคลื่อนสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในจิตที่เป็นอาการทางจิตนะครับออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายสังขารที่เรียกว่ากายกรรมเนี่ยโดยไม่ผ่านการสั่นสะเทือนทางสติปัญญาของสมองเพื่อที่จะตรึกตรองให้แน่นอนให้ถ่องแท้ให้ชัดเจนซะก่อนว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่เพราะถ้าหากว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามแล้วสิ่งใดหรือเรื่องใดก็ตาม
ที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นไปมันก็จะกลายเป็นการก้าวล่วงผู้อื่นไปทำลายความสมดุลในชีวิตของคนอื่นไม่ว่าเป็นความสมดุลทางกายสังขารในการดำเนินชีวิตของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำให้เขาไม่สะดวกในการดำเนินชีวิตเพราะเราไปทำตนเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเขาทำให้เขาทำงานไม่สะดวกเพราะเราไปเป็นอุปสรรคในการทำงานของเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ถือว่าไปก้าวล่วงเขาละหรือไปทำลายความรู้สึกดีๆที่เขามีอยู่ต่อตัวเราหรือไปทำลายความสุขสงบในจิตใจของเขาที่มีอยู่ในปกติตามชีวิตประจำวันของเขาที่เขามีอยู่ถ้าเราไปทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นเรานั่นเท่ากับว่าเราก็ไปก้าวล่วงจิตใจของเขาในอันที่จะไปสร้างความไม่สมดุลให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาเราเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปแล้วว่ากฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นกฎข้อใหญ่ที่ทุกสรรพสิ่งนะครับในจักรวาลนี้จะต้องรู้รักษาไม่ว่าจะเป็นความสมดุลกันในจิตใจของตัวเองในการดำเนินชีวิตของตนเองด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะครับให้มันสมดุลกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะหมายถึงมนุษย์คนอื่นๆสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่ซึ่งเป็นสภาวะธรรมชาติแวดล้อมทุกสรรพสิ่งล้วนจะต้องดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเท่านั้นถ้าท่านผู้ฟังเรียนรู้ในเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลหรือมองไปบนท้องฟ้าในคืนเพ็ญนะช่วงนี้มีฝนฟ้าบ่อยๆฟ้าอาจจะมืดในคืนเพ็ญอาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เรามองไปที่ดวงจันทร์เนี่ยแล้วเราก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้อายุปูนนี้แล้วนะฮะไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามท่านก็จะเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยก็จะอยู่คู่ฟ้าของโลกเสรีของเรานี้มาโดยตลอดเราไม่เคยเห็นดวงจันทร์รังแกโลกและเราก็ไม่เคยได้เรียนรู้ว่าโลกไปรังแกดวงจันทร์ตรงไหนถูกไหมฮะทั้งโลกและดวงจันทร์ต่างก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรแต่ใช้พลังงานความรักที่แต่ละตนนั้นมีอยู่เป็นคุณสมบัติแห่งตนแล้วก็ใช้ความรักนั้นเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เหนี่ยวรั้งกันอย่างมั่นคงใครมีแรงมากเพราะมีมวลเยอะก็คือโลกก็จะออกแรงเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์เอาไว้เยอะหน่อยแต่แรงเหนี่ยวรั้งที่โลกกระทำต่อดวงจันทร์ถึงแม้จะเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะที่สุดเท่าที่โลกมีแรงให้เหนี่ยวรั้งโลกจะเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์ในสัดส่วนที่ดวงจันทร์ซึ่งมีมวลเล็กกว่าโลกย่อมมีอำนาจแห่งความรักคือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่กระทำต่อโลกเราน้อยกว่าที่โลกมีต่อดวงจันทร์แน่นอนนะถ้าทำกันสุดๆนะครับแต่ว่าดวงจันทร์ก็เรียนรู้ที่จะเหนี่ยวรั้งตัวเองเอาไว้กับโลกด้วยแรงสุดๆเท่าที่มวลน้อยนิดของตัวเองมีขณะที่โลกก็เรียนรู้ที่จะออกแรงเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์เอาไว้เหมือนกันแต่ออกแรงไม่สุดแรงเท่าที่ดาวเคราะห์โลกเสรีเราจะมีแต่ออกแรงกระทำต่อดวงจันทร์ในสัดส่วนที่ทัดเทียมกันหรือเท่ากันกับที่ดวงจันทร์เหนี่ยวรั้งโลกไว้เปรียบเสมือนคนตัวใหญ่ตัวอ้วนออกแรงเหนี่ยวรั้งนะหรือจับมือกันเหนี่ยวรั้งกันไว้กับคนที่ตัวผอมคนที่ตัวอ้วนก็เปรียบเสมือนโลกเสรีของเราเนี่ยแหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักส่วนคนที่ตัวผอมก็เปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่มีมวลน้อยกว่าถ้าคนสองคนคืออ้วนกับผอมเนี่ยจะสามารถเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้อย่างลงตัวหรืออย่างสมดุลได้นั่นก็หมายความว่าคนตัวอ้วนจะออกแรงมากและกระชากคนตัวเล็กเข้ามาหาตนหรือเข้ามาสู่อ้อมแขนอ้อมกอดของตนเนี่ยก็คงจะไม่ใช่การสร้างความสมดุลของระบบแต่ว่าคนตัวเล็กเนี่ยก็คือดวงจันทร์นะก็จะต้องออกแรงดึงคนตัวใหญ่จนสุดแรงเกิดเท่าที่ตัวเองมีแรงอยู่ถูกไหมครับซึ่งแรงตรงนั้นเนี่ยต่อให้ออกสุดแรงอย่างไรก็ไม่สามารถหรอกที่จะเหนี่ยวรั้งนะเอาคนตัวใหญ่นะให้เสียศูนย์เสียสมดุลหรือเสถลาไปหาคนตัวเล็กได้ใช่ไหมเพียงแค่คนตัวใหญ่ออกแรงเพียงแค่นิดเดียวแต่แรงนิดเดียวของคนตัวใหญ่ก็คือแรงที่เยอะที่สุดที่คนตัวเล็กเหนี่ยวรั้งคนตัวใหญ่ไว้ทุกอย่างก็ลงตัวทั้งสองคนก็จะจับมือกันไว้แล้วเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ได้โดยคนตัวเล็กก็ไม่เสียสมดุลคำว่าไม่เสียสมดุลแปลว่าไม่ต้องเคลื่อนไหลด้วยการถูกฉุดกระชากลากเข้าหาคนตัวใหญ่
นะและคนตัวใหญ่ก็ไม่เสียศูนย์ไม่เสียสมดุลนะเพราะถูกไอ้คนตัวเล็กมันเหนี่ยวรั้งลากไปให้เสถลาไปนะต่างฝ่ายต่างอยู่ในพิกัดของตัวเองอย่างคงที่หยัดยืนกันอยู่อย่างนี้นี่ก็คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องใช้สติปัญญาของเราเนี่ยศึกษาไว้ว่าไม่ว่าศีล5หรือศีล8เนี่ยนะครับก็ล้วนมาจากกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งนี่แหละครับแล้วก็เป็นการชี้แนวทางสร้างแนวคิดนะสกิดให้กับเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนเองในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือมีสันติสุขเป็นการอยู่อย่างสงบและเป็นความสงบที่นำไปสู่ความสุขเราก็เลยเรียกว่าสันติสุขคือไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเสียสมดุลไปถ้าเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติเราก็จะไม่ทำให้มนุษย์ด้วยกันนะเสียสมดุลไปนะทางมิติของกายสังขารและก็มิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณนั่นเองมันถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้สติปัญญาของเราเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างไรหรือเราจะเรียนรู้ได้เท่าทันหรือไม่นะครับว่าศีลแต่ละข้อที่เราพยายามถือมั่นครองมั่นกันอยู่นั้นน่ะเราได้กระทำผิดบาปผิดศีลไปหรือเปล่าโดยที่บางทีเราประมาทหรือขาดสติหรือบางทีเรารู้ไม่เท่าทันเพราะเราขาดการใช้สติปัญญาเนื่องจากเราแปลภาษาที่กล่าวไว้เป็นบาลีเนี่ยนะออกมาเป็นภาษาไทยเราแปลแบบตรงไปตรงมาคือตรงตัวนั่นเองจริงๆแล้วจะเรียกว่าเป็นคำแปลหรือจะใช้คำแปลแล้วยึดถือคำแปลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะก็ถือว่าก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับนะเหมือนหนังที่เราแนะเน้นท่านให้เอาตัวอย่างเรื่องปาณาติปาตาหรือปาณาติบาตนะเราแปลว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันถ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเอาสัตว์ทั้งหลายมาขังกรงไว้มาดูแล้วสบายตามาฟังเสียงที่เขาร้องและสบายใจเนี่ยเราก็คิดว่าตรงนี้คงไม่บาปแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังใช้คำว่าก้าวล่วงเป็นคำพูดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายนกตัวน้อยกระรอกตัวน้อยมีความน่ารักอยู่ในตนเองซึ่งเขาก็อยู่กับธรรมชาติของเขาเนี่ยฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาขังไว้ในกรงในพื้นที่แคบๆแล้วก็มาเลี้ยงดูเขาป้อนอาหารป้อนน้ำป้อนอะไรให้ด้วยจิตใจที่เมตตาก็ตามมันเป็นการเมตตาที่สร้างความทุกข์ให้กับเขาหรือไม่เรารู้หรือเปล่าสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติล้วนต้องการความมีอิสระเสรีทั้งสิ้นถ้าสมมติว่าตัวเราเองนะเป็นมนุษย์เนี่ยอยากมีอิสระเสรีเหมือนกันนะแล้วถูกใครเขาจับเราไปกักขังเอาไว้ให้ร้ายอิสระเสรีหรือไม่มีเสรีภาพโอเคถึงเวลาป้อนน้ำป้อนข้าวเขาก็เอามาให้เรากินนะมันก็ไม่ต่างกับการที่เราถูกขังคุกไว้เหมือนกับว่าเราถูกทำโทษถูกลงโทษด้วยกฎของทางโลกเพราะว่าเราทำผิดนะล่วงเกินผู้อื่นมีคดีทางกฎหมายแล้วก็ถูกลงโทษให้ต้องไปติดคุกเนี่ยไปติดคุกเพื่อให้สำนึกไร้อิสระเสรีภาพอะไรแบบนี้นะครับนะนี่สัตว์เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะครับเขาไม่ได้ทำผิดอะไรกับเราเลยเขาน่ารักความน่ารักของเขาตามธรรมชาติด้วยสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์นะสัตว์ป่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันอินโนเซนส์นะครับคือแปลว่าไร้เดียงสาเนี่ยเขาไร้เดียงสาตามธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาผิดด้วยหรอครับเราจึงไปจับเอาเขามาเพื่อจะเอาความไร้เดียงสาของเขาตรงนั้นมาเป็นรางวัลให้กับตัวเราเองโดยแลกกับอิสรภาพของเขาตรงนี้ใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในศีลข้อไหนเนี่ยเป็นกฎข้อห้ามข้อไหนถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยก็หาข้อไหนก็ไม่พบอะครับแต่ถ้าเราถอดความหมายของคำสอนคำเตือนของพระศาสดาเราก็รู้ว่าแท้จริงแล้วมันก็อยู่ในข้อปาณาติบาตนั่นแหละครับคือการไปล่วงเกินนะสัตว์ทั้งหลายหรือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยถึงแม้ไม่ฆ่าไม่เอาชีวิตแต่ทำให้เขาเสียสมดุลในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาทำให้เขาเสียสมดุลในจิตใจต้องทุกข์ต้องทรมานต้องอึดอัดขัดใจเพราะถูกกักขังเอาไว้จะบินอย่างอิสระเสรีก็ไม่ได้จะเคลื่อนไหลไปตรงโน้นจะเคลื่อนไหวไปตรงนี้จะปีนต้นไม้ต้นนู้นจะกระโดดไปที่กิ่งไม้กิ่งนี้นะตามลีลาของเจ้ากระรอกน้อยเขาก็ทำไม่ได้รุ่นพอเราเอาเขามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กพอจนโตขึ้นมาเขาก็เสียสันดานหรือเสียจริตของความเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไร้เดียงสาไปนั่นเท่ากับว่าเราก็ไปล่วงเกินความเป็นสัตว์ของเขาที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างไรมีสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรมนุษย์ไปทำให้สันดานเขาเสียหมดไปทำให้จริตของเขาเสียหมดถามว่านี่คือล่วงเกินหรือไม่นะล่วงเกินหรือเปล่าหรือว่าเวลาเราทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันเราทำงานอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะครับท่านผู้ฟัง
แล้วเราก็คอยเป็นเงื่อนไขที่ไม่ดีให้กับคนอื่นเขาอยู่ตลอดเช่นเราชอบเอาเปรียบคนอื่นชอบกินแรงเพื่อนชอบเอาเปรียบผู้อื่นอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมหลักๆทั่วไปนะครับในที่ทำงานในสังคมทั่วไปส่วนใหญ่มนุษย์เราก็มักจะชอบบกพร่องเหลวไหลกันตรงเนี้ยนะถ้าสมมติว่าเราเป็นสมาชิกขององค์กรหรือของหน่วยงานนั้นคนหนึ่งเนี่ยและเราชอบกินแรงเพื่อนชอบเอาเปรียบเพื่อนเวลาทำสำเร็จแล้วเราก็จะเอาประโยชน์ร่วมกันกับคนอื่นแต่เวลาลงมือทำนั้นเราก็ออกเดินข้างหลังไม่ยอมเดินพร้อมกับเพื่อนหรือเดินนำหน้าในการที่จะชุ่มเชพลังกายพลังใจพลังสมองพลังสติปัญญาความสามารถอะไรเพื่อที่จะช่วยให้ทีมประสบผลสำเร็จใช่ไหมถ้าทำอย่างเนี้ยเพื่อนคนอื่นเขาก็ไม่พอใจเมื่อเพื่อนไม่พอใจเขาก็ไม่สบอารมณ์พอเขาไม่สบอารมณ์นั่นเท่ากับว่าเราเองก็กลายเป็นเงื่อนไขให้กับเขาในการสอนพฤติกรรมทางอารมณ์ให้กับเขาบางคนเนี่ยปกติแล้วถ้าไม่มีเราทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่น่าชังนะแบบนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนอารมณ์ดีนะมีจิตใจที่งดงามนะเป็นสุขมากเลยแต่พอหลังจากที่มีเราเป็นเพื่อนร่วมงานกับเขาเท่านั้นแหละครับเราก็ไปสอนนิสัยที่ไม่ดีให้กับเขาแล้วเช่นนิสัยรู้จักรังเกียจรังงอนบ้างละนิสัยหลบหลีกเราไม่ค่อยอยากจะคบหาสมาคมไม่อยากทำงานร่วมกันกับเราบ้างละอย่างนี้คือจริตของเขาที่เสียไปอันเกิดจากเราเป็นเงื่อนไขเพียงแค่เล็กน้อยท่านผู้ฟังเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือการเบียดเบียนตรงนี้ก็คือการก้าวล่วงผู้อื่นโดยเป็นเหตุหรือเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับผู้อื่นแล้วสอนให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมด้านลบหรือสอนให้ผู้อื่นเสียนิสัยการมีพฤติกรรมด้านลบหรือการเสียนิสัยตรงนี้ถ้าเขาไปแสดงอาการแบบนี้อย่างเคยตัวนะต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเข้ามันก็ทำให้คนอื่นๆนั้นเสียนิสัยตามไปด้วยละเนี่ยใช่ไหมตรงนี้ครับมันเป็นการทำลายความสมดุลของทีมทำลายความสมดุลของระบบและถ้าเจาะลึกลงไปแล้วก็คือการทำลายความสมดุลในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องมีจิตที่สุขสงบคือมีสันติสุขอยู่ในจิตใจก็ถูกเราทำลายไปโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดบาปเหมือนกันเพราะเราไปล่วงเกินคนอื่นเข้าๆใช่ไหมการเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยก็คือการไม่ปฏิบัติตนให้สมดุลกันกับผู้อื่นคำว่าสมดุลแปลว่าเพื่อนออกแรงทุ่มเทไปกับงานมากเท่าใดเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะออกแรงทุ่มเทไปกับงานให้มากเท่านั้นคำว่ามากบวกกับมากเนี่ยมันก็ยิ่งมากๆถูกไหมฮะถือว่าเป็นพลังมหาศาลถ้าทำงานร่วมกันเป็นทีมความสำเร็จก็จะเป็นของทุกๆคนรวมทั้งเราด้วยคนหนึ่งเห็นไหมครับมันตรงนี้เองครับคือสิ่งที่เราจะต้องใช้สติปัญญากันอีกครับการที่เราจะสามารถเข้าถึงบทบาทของการเป็นผู้ประพฤติธรรมได้โดยการเข้าถึงการครองศีลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและดีงามสามารถปฏิบัติตามศีลหรือข้อห้ามใดๆได้ด้วยจิตสำนึกของตัวเองนั้นผมคิดว่าน่าจะประเสริฐกว่าการถือศีลหรือการปฏิบัติธรรมด้วยการท่องจำและทำตามเพราะว่าการท่องจำหรือทำตามนั้นมันยังขาดความรอบคอบขาดความแยบยลนะแล้วก็ยังไม่ลึกซึ้งพอยังไม่ตีความหมายให้กว้างขวางพอโอกาสที่เราจะประพฤติผิดหรือทำผิดนะในเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมชาติก็ยังจะมีอยู่สูงมากมันตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับ การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องมันต้องอาศัยสติปัญญาของเราเท่านั้นเราได้กล่าวเอาไว้ทางรายการนี้เสมอว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์ชั้นสูงคำว่าสัตว์ชั้นสูงก็คือมีสามเหลี่ยมแห่งการเป็นมนุษย์เป็นของตัวเองด้วยกันทุกคนมนุษย์จึงพยายามนะครับควรที่จะพยายามหาสติปัญญาของตัวเองให้พบเมื่อพบแล้วจะต้องรู้จักยกระดับสติปัญญาของตนเองไปพร้อมๆกับการพัฒนาจิตสำนึกของตัวเราเองเพื่อทำให้จิตของเรานั้นผ่องใสเพื่อทำให้จิตของเรานั้นสุขสงบและเพื่อทำให้จิตของเรานั้นมีความสมดุลเมื่อจิตของเราผ่องใสจิตของเราสมดุลเราก็จะต้องเรียนรู้ในการใช้จิตของเรานั้นทำงานร่วมกันกับสมองเพื่อใช้สติปัญญาอันแยบยลอันยอดเยี่ยมของสมองที่แต่ละคนหรือซึ่งตนเองมีอยู่นั้นให้เต็มประสิทธิภาพถ้าเราสามารถใช้จิตกับปัญญาของเราควบคู่กันในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ท่านผู้ฟังครับเราก็จะสามารถเป็นครูของตัวเราเองได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสติปัญญาของผู้อื่นอยู่ถ่ายเดียวอย่างเช่นการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยเราก็จะต้องแสวงหาความรู้เราก็จะต้องแสวงหาผู้รู้นั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทำกันมาตลอดจนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อเรียนรู้นั่นเองเรียนรู้ในอันที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้รอบรู้ท่านผู้ฟังครับการเป็นผู้รอบรู้หรือรู้รอบนั้นมันคงจะยากนะครับถ้าหากว่าเราเอาแต่พึ่งพาสติปัญญาหรือความรู้ที่ผู้อื่นเขาสื่อสอนสืบทอดกันมาใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรานอกจากจะรู้จักหาความรู้หรือหาผู้รู้เพื่อการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รอบรู้กับเขาในทางหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะคือตั้งแต่เล็กจนโตมาถึงป่านนี้ที่เป็นผู้ใหญ่และฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันอยู่ส่วนใหญ่ก็ทำเช่นนั้นนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราพึงกระทำและคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังบกพร่องในสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะแสวงหาปัญญาให้กับตัวเองดังที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมมุ่งเน้นมาตลอดและชี้ให้ท่านเห็นประโยชน์ของการใช้สติปัญญาของตัวเองว่าเราจะสามารถเป็นครูของตัวเราเองได้นะถ้าเรามีสติปัญญาเป็นของตัวเองเราก็จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งมันอาจจะเป็นบททดสอบนะจิตสำนึกของเราตามกฎแห่งกรรมหรือตามเงื่อนไขของการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถสอบผ่านบททดสอบได้หรือถ้าหากว่าเป็นกรรมบันดาลที่เกิดจากการกระทำผิดพลาดของตัวเองหรือคนอื่นกระทำผิดพลาดต่อตัวเราโดยไม่เจตนาเราก็จะสามารถใช้สติปัญญาของเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นได้อีกเหมือนกันท่านผู้ฟังครับการเป็นครูของตัวเองนั้นไม่ใช่อะไรที่จะยากนะครับเราจะเป็นครูของตัวเองได้ถ้าหากว่าเราสามารถใช้สติปัญญาของสมองที่เรามีอยู่ใช้ได้เป็นใช้ได้อย่างถูกต้องและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมันจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันกับจิตของเราซึ่งจิตของเรานั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนตัวเราเองให้สามารถเป็นนายเหนือจิตของเราได้คือถึงขั้นที่เราจะต้องกำหนดนึกกำหนดคิดและกำหนดรู้ได้ไม่ใช่ให้จิตมันนึกมันคิดมันรู้ด้วยตัวของมันเองตามสภาวะธรรมชาติของจิตเหมือนที่ผ่านมาถ้าเป็นอย่างนี้นั่นแสดงให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าเราได้ค้นพบอำนาจอันยิ่งใหญ่ในการเป็นมนุษย์ของตัวเราเองเข้าแล้วล่ะครับและโอกาสที่เราจะมีปณิธานว่านิพพานแล้วก็มีวี่แววว่าจะประสบความสำเร็จในชาตินี้หรือในเร็วๆวันมันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินฝันจริงๆครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสติปัญญาในการเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั้นล้วนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถในการที่จะใช้มันให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงได้ก็อย่างที่ย้ำแล้วนะครับว่าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันของเราในครอบครัวของเราหรือว่าในที่ทำงานของเราได้นั้นนะล้วนแล้วต้องอาศัยสติปัญญาทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่โดยความฟลุกนะโดยใช้ธรรมชาติของตัวเองซึ่งบางทีอาจจะมีสิ่งที่เป็นธรรมดาเจือปนอยู่ในความเป็นธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ของเราคำว่าธรรมดาที่เจือปนอยู่ในธรรมชาติของเราก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่เป็นนิสัยที่ถูกต้องในการเป็นมนุษย์ของเราหรือของคนทั่วไปที่เขายอมรับกันนะครับเราอาจจะมีนิสัยที่ไม่ถูกต้องมีนิสัยที่ไม่ดีซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วเมื่อแสดงออกไปแล้วมันก็ผิดทำนองคลองธรรมมันไม่เป็นไปตามกฎธรรมชาติเพราะว่ามันไปสร้างความไม่สมดุลหรือไปทำลายความสมดุลให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสิ่งอื่นๆถ้าหากว่าตัวเราเองไม่ได้ใช้สติปัญญาเราใช้แต่ความเป็นมนุษย์ของตัวเราซึ่งมีทั้งผิดๆถูกๆอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยนะครับแสดงออกหรือกระทําในชีวิตประจำวันกับผู้อื่นหรือกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันกับเราคือระบบโลกเสรีตรงนี้ครับมันก็จะทำลายความมีสันติสุขทั้งของตัวเราเองและผู้อื่นได้ในท้ายที่สุดด้วยเหตุนี้เองถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมองของตัวเราเองเพื่อนำตัวเราไปสู่การเป็นครูของตัวเราเองให้จงได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะเป็นครูไม่ว่าครูของตนเองหรือว่าเป็นครูของผู้ใดก็ตามต้องมีปัญญาเป็นของตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ใช่มีแค่ความรู้มากๆกว่าคนอื่นๆแล้วก็จะเป็นครูของผู้อื่นได้เสมอไปนะครับเพราะบางครั้งเรามีความรู้แต่เราไม่มีสติปัญญาพอที่จะเรียนรู้ว่าเราจะถ่ายทอดความรู้ภูมิรู้ซึ่งตนเองสะสมเอาไว้อยู่นั้นแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้เพื่อให้เขาเกิดการคิดเข้าใจเหมือนดังที่ตนเองรู้และเข้าใจได้อย่างไรถ้าเราไม่สามารถที่จะคิดหากลวิธีในการถ่ายทอดที่รอบคอบแยบยลได้ความรู้ที่เรามีอยู่นั้นก็มิอาจสามารถจะถ่ายทอดแบ่งปันไปให้กับคนอื่นเขาได้อยู่อย่างนั้นนะครับเราก็รู้ของเราอยู่คนเดียวอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นครูของผู้อื่นได้จึงต้องอาศัยสติปัญญาของเราเช่นกันนะเมื่อครูต้องมีปัญญาเป็นของตนเองเราก็คงจะต้องอธิบายต่อกันอีกสักหน่อยดีไหมครับว่าการที่เราจะเป็นครูของตัวเองได้ก็คือต้องมีสติปัญญาพอที่จะสอนตัวเองได้พอที่จะบอกตัวเองได้โดยเฉพาะเราจะต้องสามารถคิดรู้ได้ว่าไหนควรไหนไม่ควรประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่รู้คือไม่มีสติปัญญาโอกาสที่เราจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำนองคลองธรรมประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมดีงามมันก็จะกลายเป็นการสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับผู้อื่นผล
ที่จะตอบแทนย้อนคืนกลับมาหาเราก็คือสิ่งที่จะเป็นลบทั้งหลายทั้งปวงอ่ะซึ่งตัวเราเองนั้นก็คงจะไม่พึงประสงค์ใช่ไหมครับนั่นคือประโยชน์ของการใช้สติปัญญาของตัวเราเองเพื่อเป็นครูสอนตัวเราเองเพื่อรู้วิเคราะห์แยกแยะว่าไหนควรไม่ควรไหนดีไหนชั่วหรือว่าไหนดีไหนไม่ดีใช่ไหมครับและนอกจากนั้นการที่เราจะเป็นครูของตัวเราเองได้เราก็จะต้องมีความสามารถในการใช้สติปัญญาในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราให้ได้ด้วยเช่นพบเห็นสิ่งใดในธรรมชาติเราก็จะสามารถเข้าถึงแก่นสารของธรรมชาติที่จะสามารถเป็นบทเรียนที่เราจะนำเอามาเรียนและเรียนแบบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอันที่จะสร้างชีวิตของตนเองให้สุขและสมดุลในอันที่จะสร้างโลกใบนี้ให้มีความสงบและสมดุลเพื่อให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติดังที่เราได้กล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้ตลอดมานั่นเองเห็นแล้วคิดหมายถึงเราไม่ใช่เห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นเช่นเราเห็นปูซึ่งผมเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังอยู่บ่อยๆเราเห็นปูซึ่งมีธรรมชาติของปูนั้นคือการเดินหรือวิ่งด้วยการเอาข้างไปปูเอาข้างไปถ้าเราแค่ดูเราก็บอกเออมันแปลกดีแฮะนะแต่ถ้าเรารู้ว่าธรรมะคือธรรมชาติปูก็มีธรรมชาติของปูที่เวลาเดินหรือวิ่งจะเอาข้างไปเวลาเรานั่งเพลินดูอยู่ชายทะเลปูตัวน้อยๆที่เราเรียกว่าปูเปี้ยวหรือปูลมนั้นเด็กๆส่วนใหญ่ชอบวิ่งไล่จับปูลมหรือปูเปี้ยวตามแถวหาดทรายชายทะเลเพราะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือเป็นความสุขหนุกหนานอย่างหนึ่งว่างั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก็จะไล่ปูเปี้ยวหรือปูตัวน้อยๆพวกนี้ไม่ทันปูลมปูเปี้ยวตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยพอฟึบเดียวก็วิ่งลงรูไปเรียบร้อยขณะที่เด็กๆวิ่งไล่จับเนี่ยถามว่าเด็กตัวโตกว่าปูหลายเท่ามีฝ่าเท้าใหญ่กว่า

โอกาสจะสะดุดขาตัวเองแล้วก็หกล้มหัวขมำปากแตกปากเจอปากบวมแข้งขาถลอกปอกเปิกก็ยังมีสมัยเด็กๆท่านผู้ฟังที่ซุกซนนะหรือท่านมีลูกหลานที่ซุกซนท่านยังอยู่ในวัยเด็กก็คงจะเจอสถานการณ์แบบนี้ให้เห็นกันอยู่บ่อยๆเมื่อเราได้เจอสภาพของธรรมชาติคือเจอเจ้าปูลมหรือปูเปี้ยวตัวน้อยและก็กับบทบาทของการเล่นสนุกสนานของเด็กกับเจ้าปูเปี้ยวปูลมแล้วถ้าเรามีสติปัญญาที่จะค้นหาธรรมะเอาจากธรรมชาติเราก็สามารถจะใช้ความคิดของเราได้ว่าปูตัวนิดเดียวมีขาตั้งเยอะมีขามากกว่าคนเราซึ่งมีสองขาตั้งหลายเท่าทำไมเขาสามารถไปเร็วได้ทำไมเขาไม่สะดุดขาตัวเขาเองและตีลังกาหงายท้องได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมเขาถึงไปเร็วกว่ามนุษย์นะมนุษย์เนี่ยวิ่งตรงทางนะครับเวลาจะวิ่งไปทางไหนเนี่ยไม่มีใครวิ่งถอยหลังนะครับก็หันหน้าไปทางไหนก็วิ่งไปทางนั้นแต่นี่ปูเปี้ยวเนี่ยเอาข้างไปครับหรือปูลมเนี่ยเอาข้างไปแต่เขาสามารถไปได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวและไปได้เร็วมากด้วยธรรมะตรงนี้สอนอะไรเราให้ได้แง่คิดเราก็อาจจะได้แง่คิดอยู่อย่างนึงซึ่งสามารถจะมาใช้สอนตัวเราเองหรือสอนเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ได้ครับธรรมะคือธรรมชาติบทนี้ได้อะไรครับเช่นเราอาจจะคิดได้ว่าปูเป็นสัตว์ที่แตกต่างกันกับสัตว์ชนิดอื่นตรงที่ว่าเขาออกข้างไปแล้วไปได้เร็วกว่าสัตว์มนุษย์ที่มีสองขาซึ่งเอาข้างหน้าวิ่งไปนะครับวิ่งตรงไปข้างหน้านั่นแสดงว่าการที่ปูมีทิศทางในการวิ่งหรือมีลักษณะอาการในการวิ่งเนี่ยในการเคลื่อนไหวตนเองเคลื่อนย้ายตนเองจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยนะลักษณะที่ผิดเพื่อนแสดงว่าทำอะไรที่แปลกประหลาดกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแปลกแน่ๆเพราะว่าเวลาไปแล้วเอาข้างไปใช่ไหมครับนะงูถึงแม้จะเลื้อยไปขดไปขดมาแต่ก็ยังเอาหัวชูไปข้างหน้าในทิศทางที่ตัวเองจะทะยานไปหรือจะเลื้อยไปสัตว์ที่คลานเหมือนกันครับตัวเงินตัวทองจระเข้นะฮะหรือจิ้งจกตุ๊กแกแยกกิ้งก่าก็ตามเวลาเขาจะเคลื่อนที่ไปไหนเขาก็จะหัวเชิดหัวชูไปข้างหน้าแล้วก็คลานเหยาะย่างไปตามทิศทางที่หัวเชิดหัวชูไปทั้งนั้นนะครับแล้วไอ้พวกนี้ถึงแม้จะวิ่งเร็วยังไงนะครับมันก็ยังดูแช่มช้ากว่าเจ้าปูเปี้ยวปูลมตัวน้อยๆหลายเท่าคำตอบก็คือว่าปูเนี่ยมีพฤติกรรมที่ผิดประหลาดจากคนอื่นๆมันก็จะทำให้เราได้แง่คิดว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วเราไม่เรียนรู้ที่จะทำอะไรให้เหมือนกันกับมนุษย์คนอื่นๆถ้าเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ชั้นสูงสัตว์ชั้นสูงคือสัตว์ที่จะต้องมีความสามารถในการใช้สติปัญญาของตัวเองที่มีอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วด้วยเนี่ยนะครับให้จงได้แล้วเนี่ยเราอาจไปกระทำหรือไปประพฤติสิ่งใดที่มันผิดธรรมชาติผิดทำนองคลองธรรมหรือประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียสมดุลหรือเสียศูนย์ไปจากความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเดินตรงทางเดินตรงไปข้างหน้าไม่ใช่เดินตุปัดตุเป๋เซออกนอกเส้นทางเขาเรียกว่าเสียศูนย์หรือเสียสมดุลใช่ไหมครับแง่คิดตรงนี้ทำให้เราคิดได้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ทำอะไรให้ถูกต้องไม่ปฏิบัติตนให้เป็นคนถูกทำนองคลองธรรมแล้วไปประพฤติปฏิบัติชั่วๆหรือปฏิบัติอะไรที่มันเสียๆหายๆมันจะทำให้เราเสียผู้เสียคนหรือเสียสมดุลไปจากการเป็นมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วมากหมายความว่าเราจะทำผิดคิดชั่วสิ่งใดก็ตามนะครับนะไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องมันจะทำให้เรากลายเป็นคนชั่วได้ในฉับพลันทันใดเหมือนกับปูที่ไม่วิ่งตรงทางหรือไม่เดินตรงทางเขาจะสามารถเคลื่อนตัวไปได้เร็วมากเขาเรียกว่าเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเอาหัวไปทางหนึ่งครับนะแต่ทิศทางที่ไปอีกข้างหนึ่งไปทางไปในทางที่มันไม่ใช่ทางที่ปกติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เขาเดินกันนะครับนี่ก็คือการค่อยๆใช้สติปัญญาขบคิดเอานะครับคือเห็นแล้วคิดนะครับมันทำเป็นอย่างนี้มันก็จะทำให้เราได้ธรรมะจากธรรมชาติเราจะสามารถเป็นครูสอนตัวเราเองได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเราจึงบอกว่าถ้าเราจะปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ

คือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งบางทีเราไม่ต้องอาศัยครูที่เป็นมนุษย์สอนเราฝ่ายเดียวก็ได้เราสามารถคิดรู้ด้วยตัวเราเองได้โดยใช้อายตนะภายนอกของเราใช้ตาใช้หูนะของเราใช้จมูกของเราที่สัมผัสกลิ่นได้ดมกลิ่นได้หรือใช้กายของเราที่รับรู้ร้อนหนาวร้อนเย็นได้เนี่ยนะมาเป็นหัวเชื้อในการที่จะสร้างเงื่อนไขในการคิดให้กับเราเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นจากบทเรียนของปู่เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าถ้าเป็นมนุษย์ต้องประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามอย่าประพฤติผิดทำนองคลองธรรมนี่ถ้าทำผิดทำชั่วมันจะชั่วอย่างรวดเร็วมากเลยคือเสียผู้เสียคนง่ายมากเลยถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าการทำความดีงามนั้นนะเราก็เรียนรู้ได้อีกจากปูหรือปูลมหรือปูเปี้ยวเนี่ยว่าถ้าการทำดีงามนั้นคือการเดินตรงทางหรือการวิ่งตรงทางของเด็กที่ไล่จับปูลมนะแล้วไล่ไม่ทันแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราเป็นคนมุ่งมั่นอยู่กับแนวทางของการเป็นผู้ประพฤติดีคือประพฤติตนอยู่ในทำนองคลองธรรมประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งความเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายทางเนี่ยได้ช้ากว่าการที่ทำอะไรไม่ถูกต้องคือทำชั่วเนี่ยได้ชั่วเร็วครับนั้นได้ชั่วง่ายมากเลยคือเป็นคนชั่วเนี่ยเป็นง่ายแต่การเป็นคนดีนั่นแหละครับคือเดินตรงทางถูกทางเป็นได้ยากมากนะคือกว่าเราจะประพฤติดีทำดีให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีนั้นโอ้โหบางทีเนี่ยเราต้องอดทนนะครับต้องเพียรพยายามต้องใช้เวลามากพอสมควรกว่าเราจะทำความดีงามแล้วคนอื่นจะเห็นความดีงามของตัวเราเนี่ยแต่ถ้าเราทำความชั่วแล้วไม่นานครับทำปั๊บเดียวแล้วเราก็จะได้ชั่วเลยนะถ้าหลอดหูหลอดตาเขาไปเพียงแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าครั้งที่สามนี่ไม่รอดนะครับมันคนที่คิดจะเป็นขโมยขโจรคนที่เป็นผู้ร้ายจี้ปล้นฉกชิงวิ่งราวผู้อื่นท่านสังเกตไหมครับถ้าเขาย่ามใจนะครั้งแรกอาจจะรอดนะครับนะไม่โดนจับได้ไม่โดนไล่ทันนะครับถ้ายังขืนย่ามใจและทำชั่วต่อไปอีกนะครับนะอีกไม่นานช้าเขาที่ทำชั่วนั้นก็จะถูกจับได้แล้วก็จะต้องถูกลงโทษไร้อิสรภาพก็ต้องไปมีความทุกข์หรือไปเผชิญชะตากรรมอยู่ในคุกก็เป็นความทุกข์อยู่ในกรงแคบๆซึ่งกลายเป็นอยู่ในโลกใบเล็กอยู่ในโลกใบใหญ่ประพฤติตนไม่ถูกทำนองคลองธรรมตามธรรมชาติก็ต้องถูกต้อนไปกักไปกันไปขังอยู่ในโลกใบเล็กโลกแคบๆใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้เองคือสิ่งที่เราจะต้องรู้จักฉลาดที่จะเรียนรู้โดยใช้สติปัญญาของตัวเราเองไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมได้เราก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับทุกสรรพสิ่งได้ใช่ไหมและเราก็จะเรียนรู้ว่าเราจะไม่ทำลายความสมดุลของผู้อื่นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับโดยรวมแล้วหรือโดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกันมาโดยตลอดหลายตอนแล้วนะครับว่ากฎแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันของทุกสรรพสิ่งนั้นรวมทั้งตัวมนุษย์เราเองด้วยเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลคือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันกับทุกสรรพสิ่งเช่นเราจะต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับป่าที่เป็นธรรมชาติได้โดยป่าก็ให้สิ่งดีๆแก่เราและเราก็พึ่งพาอาศัยป่านั้นเป็นที่อยู่อาศัยให้ได้อาหารในการดำเนินชีวิตได้ความร่มเย็นได้ความชุ่มชื้นอะไรต่างๆนั่นก็คือลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ไม่ไปทำลายความสมดุลของกันและกันมนุษย์ไม่เคยเรียนรู้เลยนะครับว่าการทำลายความสมดุลของสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่รายรอบตัวเราเองมันก็คือการทำลายสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันกับตัวเราเองและถ้าเราทำลายระบบของตัวเราเองแล้วมันหมายถึงว่าเรากำลังทำลายตัวเราเองในบ้านปลายนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งก็คือกฎแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขการสมดุลกันในความหมายที่ผมพูดก็คือทุกสรรพสิ่งต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ไอการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งนั้นก็คือแต่ละสรรพสิ่งจะต้องเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้การเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ก็จะต้องเหนี่ยวรั้งกันไว้ให้ได้ด้วยความรักครับความชัง
คือการผลักไสความรักคือการเหนี่ยวรั้งกันไว้นั่นเองครับไอ้ความรักที่เราว่าไว้เพื่อจะให้เกิดการเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันนั้นก็คือการรักกันเพื่อที่จะให้สิ่งดีๆแก่กันและกันไม่ใช่รักเพื่อที่จะเอาสิ่งดีๆจากกันและกันถ้าไม่มีประโยชน์อะไรให้กับฉันฉันก็คงจะไม่ญาติดีด้วยจะไม่รักด้วยแต่ถ้าใครนะเขาให้สิ่งที่ดีๆแก่ฉันมีประโยชน์ตอบแทนให้กับฉันฉันก็จะรักคนคนนั้นซึ่งอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ารักแท้หรือความรักจริงนะครับการรักเพื่อให้จึงไม่ใช่รักเพื่อเอาการรักเพื่อให้ก็คือการรักเพื่อให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนครับใช่ไหมและการรักเพื่อให้ก็คือการมีความสุขที่ได้รักเขาอย่างนี้ครับหรือจะกล่าวได้อีกว่ารักเพื่อให้ก็คือการมีความสุขที่ได้เห็นคนที่เรารักหรือเห็นตัวเขาซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ของเรานั้นมีความสุขเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็พลอยมีความสุขไปกับเขาด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่ารักเพื่อให้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าถามว่าแล้วเราจะแสดงออกอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักเหนี่ยวรั้งผู้อื่นเอาไว้ในระบบเดียวกันกับเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตคือสัตว์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือมนุษย์ด้วยกันหรือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งร้ายชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้สายน้ำลมดินฟ้าอากาศแผ่นดินหรืออะไรก็ตามเหล่านี้เป็นต้นความรักเราจะสามารถแสดงออกได้อย่างแรกเลยครับถ้าเรารักตัวเองเราจะแสดงผ่านการอดทนอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอดทนกับการกระทำไม่ถูกต้องของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรารักตัวเราเองมากๆเลยถ้าเราไปทะเลาะเบาะแว้งหรือไปขัดแย้งกับเขาที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั่นแสดงว่าเราไม่รักตัวเราเองแล้วครับเพราะถ้าเราไปทะเลาะกับเขาเราก็จะเสียเพื่อนอย่างเขาคนหนึ่งไปโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมโลกเราจะเสียความมีสังคมกับเขาคนนั้นไปและถ้าเราไม่ละทิ้งนิสัยนี้เราคบกับคนทั้งโลกโอกาสที่คนทั้งโลกนี้จะทำอะไรไม่ถูกต้องต่อตัวเราด้วยเพราะเขาประมาทหรือขาดสติหรือด้วยเพราะเขาเห็นผิดคิดผิดหลงผิดแล้วก็มาทำผิดคิดไม่ดีกับเราย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาถ้ากับว่าเราจะเสียเพื่อนมนุษย์ที่จะเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะจะเสียความเป็นสัตว์สังคมไปคือเราจะเลิกคบตัดญาติขาดมิตรกับมนุษย์ทั้งโลกเลยเราคบใครมีปัญหากับเราตัดเขาหมดภาษาชาวบ้านบอกตัดหางปล่อยวัดเขาหมดเลยนะฮะนะอย่างนี้เขาเรียกสุนัขนะครับตัดหางและปล่อยวัดนั่นคนบ้านนอกสมัยโบราณเขาทำกันอย่างนั้นนะมันเราทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องมีสังคมถ้าเราไม่คบใครเลยในโลกนี้ขณะที่คนทั้งโลกมีมากมายนะ 7-8,000 ล้านคนนะเราไม่คบใครเลยเพราะคนเหล่านั้นเคยทำไม่ดีกับเราทั้งนั้นเราก็จะเหลือตัวเดียวเดียวโดดนะฮะเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่อย่างโดดเดียวไม่ได้ท่านเห็นไหมครับทุกอย่างจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งนั้นนะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะผู้ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิงคุณพ่อก็ต้องพึ่งคุณแม่สามีก็ต้องพึ่งภรรยาลูกก็ต้องพึ่งพ่อแม่ว่ากันไปนัวเนียนัวเนียไปหมดนะครับไม่มีใครสามารถจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายได้นี่คือการแสดงให้เห็นว่ารักตนเองการรักผู้อื่นก็จะสามารถแสดงผ่านการอดกลั้นการกระทำที่ไม่ถูกต้องของผู้อื่นที่กระทำต่อเราถ้าเราไม่อดกลั้นคือมอบความรักนั้นให้กับเขาเขาก็จะเสียเราไปเมื่อเขาเสียเราไปเขาก็จะไม่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีอย่างเราเรากับเขาก็จะทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จไม่ได้เราก็ต้องอาศัยเขาเขาก็ต้องอาศัยเราใช่ไหมครับเราจึงต้องอดกลั้นเพื่อเขาล่ะเพื่อให้เขาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเราและประสบความสำเร็จและเพื่อให้เขามีโอกาสเป็นสัตว์สังคมคือมีเรากับเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเป็นสัตว์สังคมร่วมกันใช่ไหมครับกล่าวสั้นๆอย่างนั้นและถ้าเรารักทั้งตัวเราเองและรักผู้อื่นเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันถ้าเราให้อภัยซึ่งกันและกันได้นั่นแสดงว่าเรารักทั้งตัวเราและเรารักทั้งเขาคนอื่นนั้นที่กระทำไม่ถูกต้องต่อเรานั่นเองนี่คือการแสดงออกด้วยสติปัญญาว่าถ้าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาเพื่อจะแสดงออกซึ่งความรักในอันที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้โดยที่จะรักษาความสมดุลเอาไว้ให้ยั่งยืนและยืดยาวเนาะไม่คิดที่จะทำลายความสมดุลของกันและกันถ้าทำลายความสมดุลของกันและกันนะขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นก็คือการทำลายความสมดุลของระบบขึ้นมาเมื่อนั้นโอกาสต่อไปเราจะมาเล่าให้ท่านฟังว่าถ้ามนุษย์ทำลายความสมดุลของกันและกันหรือทำลายความสมดุลของธรรมชาติแล้ว
สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและน่ากลัวเพียงใดเราเห็นทีจะต้องมาคุยกันในครั้งต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าพูดถึงเรื่องของความต้องการสูงสุดในชีวิตของมนุษย์เราแล้วนั้นท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นท่านหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับที่มีความปรารถนาสูงสุดในชีวิตก็คือต้องการความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จในชีวิตในการที่เราได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่พูดในเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นปณิธานเฉพาะตนของแต่ละบุคคลแล้วส่วนมากมนุษย์ก็จะไปมองหาความสำเร็จในชีวิตกันในมิติของโลกทางกายภาพกันซะเป็นส่วนใหญ่และไอ้ตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังก็คงจะไม่แตกต่างกับเพื่อนมนุษย์อีกหลายๆคนที่มีความสับสนตนเองในการดำเนินชีวิตแต่ละวันอยู่กับความทุกข์ความสุขอะไรทำนองนั้นนั่นก็คือทุกคนพยายามที่จะแสวงหาความสำเร็จในชีวิตด้วยการปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มั่นคงและก็มีชีวิตที่มั่งคั่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังไว้ในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าถึงแม้รายการของเราไม่ได้เน้นที่จะให้ท่านแสวงหาความสุขที่มีความทุกข์เจือปนอยู่ตลอดในทางโลกนะอยู่ด้านเดียวก็ตามคือรายการของเรานั้นสนับสนุนที่จะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมมีความสุขและมีความสำเร็จในการทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ในสองมิตินั่นก็คือเรามีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขและมีความสำเร็จในทางโลกและให้มีความสุขมีความสำเร็จในมิติของจิตวิญญาณด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรารักที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเป้าหมายสูงสุดของคนที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้นั้นก็คือนิพพานนั่นเองนะครับแต่ว่าในการเป็นมนุษย์นั้นถ้าเราจะมุ่งเน้นแต่การกระทำเพื่อประโยชน์หรือเพื่อผลสำเร็จในทางจิตวิญญาณของเราอย่างเดียวแล้วเราจะถือว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมดุลก็คงไม่ได้นั่นหมายความว่าเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขความสำเร็จในชีวิตประจำวันหรือในมิติทางกายสังขารบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้กับตัวเราเองด้วยและถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายมีพันธะก็คือมีครอบครัวสิ่งที่จะต้องทำหน้าที่ให้มากกว่าการทำเพื่อตัวเองมีความสุขมีความสำเร็จนั่นก็หมายความว่าผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในลักษณะของการมีสายสัมพันธ์อาจจะเป็นวงศาคณาญาติหรือว่าอาจจะเป็นสามีภรรยาบุตรหลานญาติพี่น้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบริวารทั้งหลายเราก็จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันความสุขและความสำเร็จในทางโลกทางกายภาพให้กับพวกเขาเหล่านั้นที่ตนเองมีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถึงแม้เราเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามิได้ประสงค์ที่จะมุ่งเน้นนะครับจะให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความสำเร็จกันในทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนที่หลายๆคนมุ่งมั่นใฝ่ฝันกันอยู่ก็ตามแต่ว่าวันนี้รายการของเราก็อยากจะชี้แนะชี้นำท่านทั้งหลายไว้เหมือนกันว่าบางครั้งความทุกข์ทางกายหรือความทุกข์ทางโลกนั้นมันก็อาจจะกลายไปเป็นอุปสรรคในการแสวงหาความสุขความสำเร็จในมิติของจิตวิญญาณเป็นอุปสรรคต่อการที่จะนำพาจิตวิญญาณของตนบรรลุมรรคผลนิพพานในบ้านปลายได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากว่าชีวิตประจำวันในทางโลกของแต่ละคนแต่ละท่านยังตกระกำลำบากกันอยู่ด้วยเหตุนี้เองรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงฉวยโอกาสตรงนี้นะครับนะถือเสียว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีๆให้กับท่านผู้ฟังเพื่อจะได้แนวคิดว่า
ถ้าเราจะสร้างชีวิตให้มั่นคงแล้วก็สร้างความมั่งคั่งในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับตนเองแล้วนั้นเราพึงปฏิบัติตนกันอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับตัวเองได้จึงอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้ในที่นี้ด้วยว่าการที่คนเราจะสามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับตัวเราเองได้นั้นมันจะต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดซึ่งเป็นพลังอำนาจทางปัญญาอันเป็นพลังอำนาจสูงสุดในการที่เราได้รับโอกาสให้เกิดมาเป็นมนุษย์ตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้มันให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเราใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วประสิทธิผลที่เราประสงค์มันจึงจะบังเกิดขึ้นได้ถ้าจะกล่าวกันให้อย่างชัดเจนก็คือความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์เรานั้นต้องอาศัยความฉลาดอยู่6ประการด้วยกันแต่สำหรับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เราก็อาจจะพูดให้ท่านได้ฟังได้เพียงแค่ฉลาดประการเดียวประการแรกไปก่อนแล้วเราจะค่อยๆทยอยเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตนจริงๆในชีวิตประจำวันของท่านกันต่อไปนะวันนี้เรียนรู้เรื่องนี้ก็เอาสิ่งนี้เรื่องนี้ปฏิบัติให้ได้ในชีวิตประจำวันของตัวท่านแล้วลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านดูว่าความสุขและความสำเร็จในแง่ของความมั่นคงและมั่งคั่งเนี่ยมันมีนิมิตที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยโดยเฉพาะประการแรกที่ใครจะนำเสนอต่อท่านผู้ประพฤติธรรมที่มีความมุ่งมั่นจะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตแก่ตนเองและครอบครัวเนี่ยนะฮะว่าท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถในการใช้สติปัญญาในเบื้องต้นนั่นก็คือต้องฝึกตนเองให้เป็นคนฉลาดคิดครับท่านผู้ฟังครับคนที่ฉลาดคิดนั้นจะต้องมีเป้าหมายของการคิดที่สำคัญอยู่2ประการเป้าหมายสำคัญ2ประการในการที่ท่านจะต้องฉลาดคิดซึ่งมันจะนำไปสู่การสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับตัวเองได้ก็คือประการแรกก็คือการรู้จักใช้ปัญญาและประการที่สองคือการรู้จักแสวงหาช่องทางและก็โอกาสดีๆให้กับตัวเองนั่นเองครับสองประการนี้คือเป้าหมายหลักสูงสุดในการที่ท่านทั้งหลายจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนฉลาดคิดกับเขาคนหนึ่งให้ได้ถ้าเราไม่ฉลาดคิดความสำเร็จในชีวิตก็คงจะเป็นรางวัลอันล้ำค่าสำหรับเราไม่ได้นะครับถ้าผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ในสังคมของเราเนี่ยที่เขาเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งอะไรต่างๆในชีวิตนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความสามารถในการใช้ปัญญาหรือไม่งั้นก็เขาก็จะมีความสามารถในการแสวงหาช่องทางหรือโอกาสดีๆต่างๆให้กับตัวเขาเองนะในการทำมาหากินหรือในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยยังขาดพื้นฐานในการที่จะเรียนรู้ที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนฉลาดคิดกับเขาด้วยคนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องถามเราว่าแล้วทำยังไงล่ะตัวเองจึงจะสามารถเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดคิดกับเขาด้วย ไอ้ตรงนี้แหละสิครับคือสิ่งสำคัญก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นคนฉลาดคิดเนี่ยนะครับในประการแรกก็คือเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่รู้จักใช้สติปัญญาของตัวเองสติปัญญาของตัวเราเองตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรครับถ้าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับความสามารถในการใช้ปัญญาของเราส่วนมากแล้วมนุษย์จะเอาไปใช้เพื่อ2ประการประการที่1ก็ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาประการที่สองเอาไปใช้เอาคือเอาปัญญาไปใช้เพื่อการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานั่นเองครับถามว่าทำไมความสามารถในการใช้สติปัญญาของเราในอันที่จะนำเราไปสู่การแก้ปัญหาใดๆในชีวิตได้มันมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความสำเร็จในชีวิตของเราอย่างไรถ้าท่านผู้ฟังนึกถึงสภาพของความเป็นจริงในชีวิตของท่านผู้ฟังแล้ว
ท่านผู้ฟังก็จะสามารถบอกได้ทันทีว่าตั้งแต่ท่านเกิดมาจำความได้นะครับตั้งแต่เป็นวัยเด็กวัยเรียนหรือในตอนที่เป็นวัยผู้ใหญ่จนกระทั่งมาถึงวัยทำงานแม้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตในครอบครัวตัวเองในบ้านเรือนในสังคมครอบครัวเล็กๆเนี่ยนะครับหรือว่าในชีวิตในโรงเรียนในสถานศึกษาแม้กระทั่งในชั่วโมงของการทำงานที่เราทำงานอยู่ในบริษัทในโรงงานในห้างร้านหรือแม้กระทั่งตอนที่เราดำเนินชีวิตเหยาะย่างไปในสังคมอันกว้างใหญ่ของตัวเราเองเกือบจะทุกวันเราจะมีโอกาสต้องพบผ่านเผชิญกับสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่เป็นข้อขัดข้องในการทำงานเป็นอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตที่มันทำให้เกิดการสะดุดเกิดทำให้การไม่ราบรื่นลื่นไหลนะในการดำเนินไปนะอยู่เสมอท่านผู้ฟังครับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตให้เราได้ผจญหรือเผชิญนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาของเราเองในการช่วยไขปัญหาหรือช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆที่มันทำให้เกิดความไม่ราบรื่นลื่นไหลตรงนั้นให้ข้ามพ้นไปให้ได้นั่นเองใช่ไหมครับส่วนในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นั้นสติปัญญาของสมองของเราก็เป็นส่วนสำคัญอันดับหนึ่งเลยเนี่ยว่าถ้าเราต้องการจะมีความมั่นคงและมีความมั่งคั่งในชีวิตนั้นสติปัญญาของเราในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในการทำสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเพื่อในการใช้ในการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชาอยู่ในหน่วยงานอยู่ในองค์กรอยู่ในระบบงานนะหรือในโรงงานหรือในส่วนราชการที่ท่านรับผิดชอบอยู่ก็ตามนะครับถ้าท่านมีความเฉลียวฉลาดในการคิดสร้างสรรค์ท่านก็สามารถที่จะได้วิธีการใหม่ๆเอามาใช้ในการทำงานเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาก็เห็นความสามารถของท่านท่านก็จะให้รางวัลแก่เราก็คือให้ความก้าวหน้าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจให้อะไรต่อมีอะไรที่เป็นบวกซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเราเองพึงประสงค์ถูกไหมครับเพราะเราเป็นคนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถคือมีหัวก้าวหน้าใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าในโลกของธุรกิจในโลกของการลงทุนทำการค้าการขายเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีความสามารถในการใช้ปัญญาเพื่อนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์กับเขาได้เราก็จะสามารถสร้างสิ่งที่เป็นออริจินอลก็คือสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาที่ยังไม่มีใครคิดยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครพูดถึงหรือยังไม่มีใครสร้างและถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วเราทำเพื่อการขายหรือสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคการที่เราเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นผู้นำแน่นอนครับมันก็จะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวเราเองได้นี่ก็คือทำให้เกิดความมั่งคั่งในชีวิตคือความร่ำรวยถูกต้องไหมครับและมีความสามารถที่จะมีชีวิตที่มั่นคงได้เพราะเมื่อมีปัญหาก็สามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตและในชั่วโมงการทำงานได้แล้วก็มีปัญญาในการใช้เพื่อการคิดสร้างสรรค์ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความสำเร็จในลักษณะอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่หอมหวานมากสำหรับมนุษย์ทุกๆคนนะครับและถ้าสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกคนก็จะมีความสุขนี่ก็คือเรื่องความสุขทางโลกที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเห็นประโยชน์ที่จะนำมาสู่เล่าสู่กันฟังกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้ว่ารู้ประโยชน์ว่าถ้าเราเป็นคนมีสติปัญญาและก็มีความสามารถที่จะฉลาดใช้ปัญญาของเราคือฉลาดคิดได้เนี่ยเราจะมีความสุขและมีความสำเร็จใน2ประการอย่างที่เรากล่าวแล้วคือมีความสามารถในการแก้ปัญหาใดๆในชีวิตและการทำงานได้แล้วก็มีความสามารถจะคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาในโลกใบนี้ได้เพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อนใครแล้วก็สามารถจะช่วยตัวเองมีความสะดวกมีความสุขและมีความสำเร็จนะในทุกรูปแบบนะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของการใช้ปัญญาแต่ปัญหาสำหรับมนุษย์เรานะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่า ไม่รู้ว่าจะเอาสติปัญญาไปใช้ทำอะไรได้บ้างจึงจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตของตัวเองได้มันยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะมีความสามารถในการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถทางปัญญาได้อย่างไรตรงนี้ต่างหากครับผมจึงอยากจะเรียนแนะนำ
และก็เน้นแฟนรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอาไว้ตรงนี้กันสักหน่อยว่าถ้าเราจะเป็นผู้รู้จักใช้สติปัญญาเพื่อทำให้เราเป็นคนรู้จักคิดหรือฉลาดคิดนั้นมันจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ3ประการที่ท่านผู้ฟังเองจะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้ได้หรือถ้าท่านมีลูกมีหลานนะฮะจะต้องฝึกฝนลูกหลานของท่านให้เป็นคนรู้จักใช้ปัญญาเนี่ยท่านจะต้องฝึกฝนลูกหลานของท่านให้สั่งสมคุณสมบัติที่สำคัญ3ประการนี้เอาไว้ได้เอาไว้ให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณสมบัติข้อที่1สำหรับคนที่จะเข้าถึงการใช้ปัญญาของตัวเองได้ก็คือต้องเป็นคนไม่เบื่อที่จะคิดนั่นหมายความว่าต้องเป็นคนสนุกคิดครับเป็นคนช่างคิดไม่ใช่เป็นคนเบื่อการคิดบอกคิดแล้วปวดหัวคิดแล้วเบื่อหน่ายคิดแล้วท้อแท้พอเจอปัญหาใดๆให้ต้องขบคิดหน่อยเดียวบอกไม่อยากคิดละเบื่อละนะเมื่อเบื่อคิดมันก็ไม่มีความสามารถที่จะใช้ปัญญาของตัวเองต่อไปได้ถูกต้องไหมครับคนที่จะสามารถในการต่อยอดทางปัญญาหรือยกระดับสติปัญญาของตัวเองได้มันจะต้องเป็นคนที่ช่างคิดหรือชอบคิดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนอกจากที่เราจะไม่เบื่อที่จะคิดแล้วเวลาเจอปัญหาใดๆในชีวิตเราก็ต้องเป็นคนไม่เบื่อปัญหาด้วยเนี่ยปัญหาทุกปัญหามีไว้ให้แก้ไขมีไว้ให้ขบคิดนะฮะแต่หลายคนบอกพอเจอปัญหาแล้วโอ้ยกลุ้มพอเจอปัญหาพอบอกว่าปัญหาบางคนก็บอกโอ้ยกลัวจังเนี่ยปัญหาทุกปัญหาในชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวแล้วก็ไม่ได้มีไว้ให้เรากลุ้มแต่จริงๆแล้วปัญหาทุกปัญหาอย่างที่ใครๆเขาว่ากันนั่นแหละครับคือปัญหาทุกปัญหามีเอาไว้แก้ครับนะมันเมื่อเราท่องจำได้ว่าปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือในโลกใบนี้สำหรับมนุษย์คนไหนก็ตามมันมีไว้เพื่อแก้มีไว้ให้แก้ไขไม่ได้มีไว้ให้ใครๆกลัวหรือว่าไม่ได้มีไว้ให้ใครๆกลุ้มแล้วเราก็ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะครับแต่นั่นหมายความว่าท่านจะต้องฝึกฝนตนเองไม่ให้เป็นคนเบื่อที่จะคิดด้วยนะครับนี่คือประการที่1ต่อมาในคุณสมบัติประการที่2ก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรู้จักใช้สติปัญญาแล้วเราก็เราจะต้องฝึกตัวเองไม่วานให้คนอื่นคิดแทนนะครับเวลาเจอปัญหาใดๆให้ต้องขบคิดแล้วพยายามคิดเองให้มากครับพยายามคิดเองให้ถึงที่สุดใช้เวลานานแค่ไหนในการคิดเราไม่สนเราไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่หรือไปเปรียบเทียบกับใครๆว่าโอ้ยปัญหาแบบนี้คนอื่นก็ใช้เวลาแค่นาทีเดียวชั่วโมงเดียวเขาคิดตกแล้วนะแต่สำหรับเราเนี่ยนาทีเดียวก็คิดไม่ตกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คิดไม่ตกเรานี่แย่กว่าคนอื่นเขามากเลยแสดงว่าเราต้องคิดไม่ได้ร้ายความสามารถแน่ๆอยากระนั้นเลยนะไปถามผู้รู้คนอื่นให้เขาช่วยคิดแทนให้ซะดีกว่าอย่างนี้ถ้าเราฝึกตัวเองอย่างนี้มันจะทำให้ตัวเราเองเกิดการเสียนิสัยนะครับคำว่าเสียนิสัยแปลว่าต่อไปพอเจอปัญหาอะไรหน่อยเราจะถอยทันทีแล้วเราก็จะเก็บเอาปัญหาเหล่านี้ที่เราเจอในชีวิตประจำวันไม่ว่าปัญหาในเรื่องของงานหรือในเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะคอยที่พึ่งพาปัญญาของคนอื่นซึ่งเป็นผู้รู้อยู่ร่ำไปนอกจากจะเป็นการสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นแล้วมันยังทำให้ตัวเราเองไม่สามารถจะพัฒนาสติปัญญาของเราได้นะครับเมื่อเราพัฒนาสติปัญญาไม่ได้ก็คือใช้ปัญญาไม่เป็นพอใช้ปัญญาไม่เป็นปั๊บการเป็นคนฉลาดคิดสำหรับเราเนี่ยก็เป็นศูนย์ก็คือบอดนะฮะเมื่อเราไม่ฉลาดคิดปั๊บปัญหาใดๆในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะหมักหมมแล้วก็จะทำให้เราระทมอยู่กับมันนะครับนะแล้วก็ชีวิตเราก็ไปไหนไม่รอดเพราะแก้ปัญหาในชีวิตไม่ได้งานก็ไม่ก้าวหน้าเพราะแก้ปัญหาในการทำงานไม่ได้การคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องพูดถึงครับเราจะเป็นผู้นำคนอื่นทางความคิดเราจะเป็นผู้นำคนอื่นทางการค้าเราจะเป็นผู้นำคนอื่นในด้านการบริหารหรือการจัดการเนี่ยมันไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ชีวิตเราก็เห็นทีจะต้องเป็นผู้ตามอยู่ร่ำไปนะการจะก้าวหน้าหรือจะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนกับคนอื่นเขานะรุ่งเรืองเหมือนคนอื่นเขาก็คงจะยากนะมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือคุณสมบัติในข้อแรกครับต่อไปคุณสมบัติในข้อที่2ถ้าท่านต้องการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรู้จักใช้สติปัญญาก็คือไม่ใช่ข้อ2นะข้อแรกคือไม่ท้อแท้ไม่เบื่อจะคิดนะครับข้อ2ก็คือต้องไม่หวานให้คนอื่นคิดแทนนะครับประการที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้แหมเกิดการสับสนนิดหน่อยคือประการที่3
นะประการที่3ก็คือท่านจะต้องฝึกทักษะในการคิดให้กับตนเองครับคือฝึกทักษะในการคิดให้กับตนเองหมายความว่าอย่างไรครับแรกๆท่านผู้ฟังก็สามารถจะทำได้ปฏิบัติได้ด้วยการเรียนรู้วิธีคิดนะฮะเรียนรู้วิธีคิดเรียนรู้ว่าคนอื่นๆนั้นแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีคิดในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเขาคิดกันยังไงเขามีมุมมองอย่างไรนะคิดอย่างไรมุมมองอย่างไรนั่นหมายถึงสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ฟังถ้าต้องการพัฒนาปัญญาพัฒนาความคิดของตัวเองเนี่ยท่านผู้ฟังจำเป็นจะต้องเรียนรู้ครับที่ผ่านมาในชีวิตของคนเรานั้นส่วนใหญ่เรียนรู้อะไรครับท่านผู้ฟังครับเราเรียนรู้แต่เรื่องของการหาความรู้ใหม่ๆใครมีความรู้อะไรใหม่ๆอย่างไรเราก็พยายามไปถามหาเขาไปเรียนรู้เอากับเขาแล้วเราก็จำเราก็จดมาใช่ไหมครับนะตั้งแต่เด็กจนถึงเป็นผู้ใหญ่ถึงป่านนี้ส่วนใหญ่ในสังคมไทยของเรานั้นถูกสั่งสอนเสี่ยมสอนหรืออบรมบ่มนิสัยกันมาโดยตลอดว่าให้ศึกษาหาความรู้ให้มากๆเพราะฉะนั้นคนเก่งบ้านเราก็คือคนที่เรียนมากและก็รู้มากจำได้มากใช่ไหมครับแต่คนเก่งในบ้านเราเนี่ยไม่มีใครสามารถจะนิยามได้เลยว่าเป็นคนฉลาดคิดฉลาดคิดฉลาดริเริ่มฉลาดลงมือทำอะไรพันอย่างเงี้ยหรือเป็นบุคคลเจ้าปัญญาเนี่ยคนเก่งบ้านเราไม่ได้มีนิยามว่าเป็นคนเจ้าปัญญาเลยส่วนมากคนเก่งก็คือคนที่เรียนแบบเก่งคนที่จำเก่งคนที่มีความรู้มากเพราะเรียนมากและจำมากอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนรู้จักใช้ปัญญาเป็นคนฉลาดคิดนะเพื่อประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเองแล้วท่านจะต้องฝึกทักษะในการคิดคือเรียนรู้วิธีคิดของคนอื่นเขานะครับเช่นเวลาเขาจะแนะนำเราว่านี่ทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิในขณะที่เราได้ความรู้จากเขาว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ในเรื่องนี้ก็ถามเขาสิว่าแล้วเธอคิดยังไงอ่ะเธอมีวิธีคิดยังไงเธอถึงคิดว่าต้องทำอย่างนี้ล่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เอาจากคนอื่นๆที่เขาอาจจะฉลาดคิดหรือช่างคิดมากกว่าเราหรือมีประสบการณ์เหนือกว่าเราเราเรียนรู้ได้ถูกต้องไหมครับมันการมีมุมมองที่หลากหลายในชีวิตเนี่ยนะมีมุมมองที่หลากหลายในชีวิตมันจะทำให้เราเป็นคนฉลาดมองเมื่อเราเป็นคนฉลาดมองเราก็จะกลายเป็นคนฉลาดคิดขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติอีกทางหนึ่งเหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับเห็นทีเรื่องฉลาดคิดต้องคุยกันต่อวันต่อไปแล้วล่ะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงเรื่องราวของการสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับตัวเราเองนะครับซึ่งผมได้แนะนำท่านผู้ฟังไปว่าการที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นก็คือคนที่มีชีวิตที่มั่นคงและมีชีวิตที่มั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตที่มีคำว่าครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามนี่และเราก็ได้แนะนำว่าความสำเร็จในชีวิตของคนเรานั้นท่านผู้ฟังจะสามารถเข้าถึงมันได้ท่านผู้ฟังจะต้องมีความฉลาดในตนเองอยู่6ประการด้วยกันเมื่อตอนที่ผ่านมาเราได้พูดไปในอยู่ในประการแรกนะครับก็คือว่าเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้ตัวเราเองนั้นเป็นคนฉลาดคิดกับเขาคนหนึ่งให้ได้โดยการที่เราจะเป็นคนฉลาดคิดได้นั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ2ประการก็คือ 1. ต้องรู้จักใช้ปัญญาเพื่อการแก้ไขปัญหาใดๆในชีวิตประการที่2เราต้องรู้จักใช้ปัญญาเพื่อการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตของเราให้จงได้เพื่อทำให้เราได้มีโอกาสก้าวหน้าเพื่อทำให้เราได้มีโอกาสเป็นผู้นำหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นส่วนประการที่2ในประเด็นของการฉลาดคิดนั้นเราคุยค้างเอาไว้ว่าท่านจะต้องรู้จักแสวงหาช่องทางและโอกาสดีๆให้กับตัวเองบ้างนั่นคือสิ่งที่เรากล่าวไว้ในครั้งที่แล้วโดยเราได้อธิบายท่านผู้ฟังว่าการรู้จักใช้ปัญญาเพื่อการแก้ปัญหาหรือเพื่อการคิดสร้างสรรค์นั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวเราเองจะต้องฝึกฝนตนเองให้มี3ประการเป็นคุณสมบัติเฉพาะตนนะครับคุณสมบัติประการที่1ก็คือเราจะต้องเป็นคนไม่เบื่อคิดนะครับเวลามีอะไรให้ขบคิดแล้วอย่าเบื่อที่จะคิดนะครับต้องเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาน่าคิดนั้นเป็นเหมือนอาหารจานโปรดของตัวเองให้ได้นะและถ้าเราไม่เบื่อที่จะคิดนั้นพอเราเจอปัญหาขึ้นมาจริงๆให้เราได้คิดต่อให้มันยากสักเพียงใดกว่าเราจะคิดไขปัญหานั้นได้เราก็จะไม่กลายเป็นคนท้อแท้เสียตั้งแต่ต้นมือโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการคิดแก้ไขปัญหาใดๆมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราเจอยากๆหน่อยเดียวแล้วเราท้อแท้เสียตั้งแต่ต้นมืออย่างที่กล่าวนั้นและก็นอกจากนั้นในประการเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ยังชี้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ไปด้วยว่าท่านจะต้องไม่เป็นคนเบื่อปัญหาด้วยบางคนเนี่ยไม่ได้เบื่อคิดอย่างเดียวครับแต่เบื่อปัญหาด้วยพอรู้ว่าต้องเจอปัญหาแล้วก็เบื่อปัญหาลักษณะของการเบื่อปัญหาก็คือเกลียดปัญหากลัวปัญหาหรือกลุ้มเมื่อเจอปัญหาซึ่งปัญหาไม่ได้มีเพื่อเกลียดเพื่อกลัวหรือเพื่อกลุ้มแต่อย่างใดนะครับปัญหามีเอาไว้แก้นั่นคือสิ่งที่เรากล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วและก็นอกจากนั้นเราก็ยังแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าท่านจะต้องไม่วานให้คนอื่นคิดแทนจนเสียนิสัยนะครับเวลามีปัญหาเล็กใหญ่ใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองนะครับก่อนที่จะไปพึ่งปัญญาของคนอื่นเนี่ยตัวเองจะต้องเรียนรู้ที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการแสดงความกล้าหาญและมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะขบคิดขานไขปัญหาใดๆที่ตัวเองต้องพบผ่านเผชิญนั้นจนถึงที่สุดให้ได้เมื่อคิดจนถึงที่สุดแล้วไม่มั่นใจว่าคิดถูกหรือเปล่าหรือเมื่อคิดจนถึงที่สุดแล้วยังคิดไม่ตกยังคิดไม่ออกยังบอกไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้เราค่อยคิดถึงการไหว้วานให้คนอื่นได้ใช้สติปัญญาช่วยชี้แนะเราบ้างอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่พอเจอปัญหานิดๆหน่อยๆแล้วยังไม่ทันได้สั่นสะเทือนเป็นการคิดของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะเราก็นึกถึงที่จะให้คนอื่นเขาช่วยเหลือเสียแล้วอย่างนี้ถ้าฝึกไว้เป็นประจำมันก็จะเป็นการเสียนิสัยนะครับโอกาสที่เราจะกลายเป็นคนฉลาดคิดหรือฉลาดใช้ปัญญาอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นไปไม่ได้ส่วนประการที่3ที่เราคุยไว้เมื่อคราวที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการฝึกทักษะการคิดให้กับตัวเองถ้าท่านผู้ฟังจะเป็นคนมีทักษะในการคิดนะครับเราจะต้องรู้จักเติมเต็มความสามารถในการคิดให้กับตัวเองมันเหมือนกับว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนมีความรู้มากมีความรู้เยอะหรือมีความรู้สูงในเรื่องใดๆก็ตามหรือในทุกๆเรื่องเลยเ
พื่อจะทำให้ตัวเองเป็นคนรอบรู้กับเขาคนหนึ่งให้ได้นะครับสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ฟังเองจะต้องประพฤติหรือปฏิบัติให้ได้นั่นก็คือท่านก็จะต้องเติมเต็มความสามารถในการคิดให้กับตัวเองทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเติมเต็มความสามารถในการคิดให้กับตัวเราเองได้อย่างไรวิธีแรกก็คือเรียนรู้วิธีคิดของคนอื่นนะครับเรียนรู้วิธีคิดของคนอื่นๆว่าเขาคิดอย่างไรบ้างแล้วก็เปรียบเทียบกับวิธีคิดของตัวเองมันจะช่วยทำให้เราฉลาดคิดมากขึ้นถูกไหมครับและนอกจากนั้นประการที่สองก็คือเราก็จะต้องฉลาดที่จะเรียนรู้มุมมองของคนคนอื่นของคนอื่นๆครับบางทีของสิ่งเดียวกันเนี่ยนะเรามองออกมาเป็นอย่างนึงในขณะที่คนอื่นเขามองแล้วเขาอาจจะมองเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ตรงนี้สำคัญใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันมุมมองของมนุษย์เราเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายถ้าหลายคนก็ย่อมมีหลายมุมมองนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นคนฉลาดนะครับที่จะใช้ปัญญาเราจึงต้องสร้างมุมมองเอาไว้หลายๆมุมมองแล้วก็เรียนรู้แนวคิดเอาไว้หลายๆแนวมันจะทำให้เราเป็นคนฉลาดคิดกับเขาได้นะครับอย่าคิดแต่จะก๊อปปี้เขาอย่างเดียวอย่าคิดแต่จะเรียนรู้ตามเขาหรือคิดแต่จะเรียนแบบเขาอยู่ร่ำไปอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นคนฉลาดคิดกับเขาคนหนึ่งไม่ได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือประการแรกที่จะช่วยทำให้ท่านฉลาดคิดได้ก็คือ 1. รู้จักใช้ปัญญาอย่างที่บอกที่นี้วันนี้เราจะคุยถึงประการที่2นะใน2ประการที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาดคิดขึ้นมาได้ประการที่2ที่ว่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากประการแรกนั่นก็หมายความว่าถ้าเรานะครับท่านผู้ฟังครับมีความสามารถในการใช้ปัญญาได้สูงพอตัวในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ว่าปัญหาอะไรในชีวิตของตัวเราเองนะเราก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นๆได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยสอนพวกเราที่เป็นเหล่ามนุษย์เอาไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วนะครับว่ามนุษย์เรานั้นท้ายที่สุดแล้วจะต้องรู้จักพึ่งตนเองเสมอคำว่าพึ่งตนเองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถนั่นแหละครับใช่ไหมครับคือต้องรู้จักพึ่งตัวเองสิ่งที่จะพึ่งตัวเองนอกจากแรงกายแรงใจแล้วเราจะพึ่งอะไรครับแรงกายแรงใจแล้วเราต้องพึ่งแรงแห่งปัญญาก็คือพลังอำนาจทางปัญญาของตัวเราเองด้วยเราจึงจะสามารถประสบผลสำเร็จในการที่จะเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งบนโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ปัญหาในชีวิตหรือการแก้ปัญหาในการทำงานที่ท่านทำมาหากินกันอยู่นั่นก็ตามถ้าเราจะสามารถถึงเข้าถึงซึ่งคำว่าประสบความสำเร็จได้คือแก้ปัญหาได้ข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆได้เราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของเราเองให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิผลว่างั้นนะใช่ไหมถูกไหมเรามัวแต่จะไปพึ่งคนอื่นเขาเนี่ยบางทีจะลำบากเหมือนกันแล้วก็คนอื่นเขาคงจะรู้ปัญหาที่เราเจอดีไม่เท่ากับเราละเพราะเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาใดๆในกระบวนการในการทำงานของเรามากกว่าคนอื่นๆที่จะเป็นที่พึ่งพาหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับเราถูกไหมเรายังต้องไปเล่ารายละเอียดต่างๆให้เขาฟังด้วยถ้าเราเล่าไม่ครบเล่าไม่หมดเขาก็อาจจะแนะนำเราไม่ถูกต้องหรือแนะผิดแนะถูกก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญไม่ต่างกับแพทย์นะครับเวลาจะรักษาพยาบาลคนป่วยคนไข้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเนี่ยถ้าเราเกิดให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยของเราได้ไม่ครบถ้วนหรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แพทย์นั้นวินิจฉัยโรคผิดพอวินิจฉัยผิดการบำบัดรักษาเยียวยามันก็ผิดตามไปด้วยใช่ไหมครับแล้วอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราตรงนั้นมันจะไปหายได้อย่างไรจริงไหมอย่างนี้เหมือนกันแต่เรานั่นเป็นแพทย์เนื่องจากเราเป็นแพทย์เองไม่ได้เพราะเราไม่มีภูมิรู้ไม่มีภูมิปัญญาเราจึงต้องพึ่งพาภูมิรู้กับภูมิปัญญาของแพทย์ใช่ไหมนะครับ นั่นแหละซึ่งบางทีก็เสี่ยงเหมือนกันว่ารักษานานหรือรักษาใช้เวลาสั้นๆก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าความเข้าใจของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการวินิจฉัยโรคของเราซึ่งเป็นคนป่วยนั้นวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องหรือไม่ที่วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องไม่ใช่อาศัยความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ความชำนาญของแพทย์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆที่เราซึ่งเป็นคนป่วยต้องเป็นผู้ให้กับแพทย์ด้วยถูกไหมโดยเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยสำคัญจริงๆครับนะมันในการแก้ปัญหาใดๆก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าถ้ามันมีปัญหาใดๆในชีวิตขึ้นมาแล้วยังต้องวานให้คนอื่นช่วยแก้แทนวานให้คนอื่นช่วยคิดแทนเนี่ย
นะยังไงไงเสียท่านผู้ฟังก็ต้องระลึกไว้เสมอว่ามันสู้เราคิดด้วยปัญญาของตัวเราเองไม่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะเรารู้ปัญหาของเราดีกว่ามนุษย์คนอื่นนั่นเองใช่ไหมครับแต่ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราหลงตัวเองเนาะแล้วก็ไม่ฟังคนอื่นที่เขาจะชี้แนะเราไอ้นั่นมันเป็นแนวทางหรือแนวคิดที่คนอื่นๆเขาเมตตาหยิบยื่นให้เราเราก็ต้องใส่ใจที่จะรับรู้รับเอารับฟังเอาไว้เหมือนกันแล้วก็ลองมาพิจารณาดูซิว่ามันเหมาะสมกับการที่เราจะเอามาใช้แก้ไขปัญหาที่เราเจออยู่หรือไม่เนี่ยครับนี่คือการฉลาดใช้ปัญญาใช่ไหมครับนอกจากเราฉลาดใช้ปัญญาได้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้ประโยชน์คือแก้ปัญหาใดๆในชีวิตได้ด้วยตัวเองแล้วมันก็ยังจะช่วยทำให้เราสามารถคิดทำหรือคิดสร้างสิ่งใหม่ๆใดๆได้ด้วยตัวเราเองด้วยนะส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยในสังคมส่วนใหญ่ถ้าจะสร้างสิ่งใดขึ้นมาสักสิ่งหนึ่งในชีวิตนะครับมันมีอยู่สองทางเลือกให้เดินนั่นก็คืออย่างแรกคือเรียนแบบหรือลอกเรียนตามอย่างคนอื่นเขานะซึ่งตรงนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายมากและคนส่วนใหญ่มักจะทำอย่างนั้นส่วนวิธีที่สองเป็นทางออกสุดท้ายที่หลายๆคนจำเป็นจะต้องทำหรือขณะที่บางคนก็อาจจะสนุกสนานกับการทำแบบนี้นั่นคือการคิดทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องลอกเรียนแบบใครใช้ปัญญาของตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมามันถ้าหากว่าเราเป็นคนที่สามารถคิดใหม่ทำใหม่ได้ชีวิตเราก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นหมายถึงความก้าวหน้าใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำการค้าทำธุรกิจเราเกิดคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาได้ที่ยังไม่มีใครคิดเราเกิดคิดการบริการในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาได้ในขณะที่ยังไม่มีใครเปิดให้บริการถามว่าถ้าเป็นความต้องการของตลาดอยู่ในขณะนั้นแล้วท่านผู้ฟังเป็นคนที่มีความคิดมีความสามารถเป็นรายแรกของโลกหรือเป็นออริจินอลตามภาษาฝรั่งที่เขาว่าความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราไหมลองถามตัวเองดูสิครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดใช้ปัญญาเนี่ยการที่จะสร้างความมั่นคงก็คือไม่ทำให้ชีวิตตัวเองล้มเหลวล้มละลายทำการค้าก็ไม่เจ๊งเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่ใช่ย่ำต๊อกหรืออยู่กับที่มีโอกาสก้าวหน้าเจ้านายรักเจ้านายเมตตาและเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้แน่เพราะเรามีความสามารถในการพัฒนาตนเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับมันเป็นประโยชน์เหลือหลายเลยทีเดียวนะครับหรือเมื่อเราแก้ปัญหาได้คิดทำสิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวเองแล้วการไม่ต้องพึ่งพาใครมันนำพาความภาคภูมิใจมาให้กับตัวเราใช่ไหมครับคือเราสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้แล้วเนี่ยมันภูมิใจแล้วอย่างเดียวไม่พอมันยังจะช่วยทำให้เราสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆก็คือสติปัญญาของเราเนี่ยในการช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานหรือเป็นกุศลนะในการที่เราจะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นช่วยแนะนำคนอื่นช่วยสอนคนอื่นนะอย่างนี้เป็นต้นถามว่านั่นคือประโยชน์ที่เราจะต้องแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคมของเราใช่หรือไม่ใช่ล่ะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าตัวเราเองเรายังเอาตัวไม่รอดตัวเราเองยังไม่สามารถเข้าถึงซึ่งสติปัญญาอันสูงสุดของตัวเองได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือใครได้ล่ะครับท่านผู้ฟังครับเราก็คงช่วยเหลือใครไม่ได้เพราะตัวเราเองเรายังช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถเป็นคนเข้าถึงการฉลาดใช้ปัญญาคือฉลาดคิดได้นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งปันปัญญาของตัวเองเพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำคนอื่นได้ด้วยท่านผู้ฟังก็สามารถจะเป็นที่รักของคนอื่นเขาได้ด้วยความสุขอันเกิดจากความสำเร็จในชีวิตของตัวเองจากการลงมือทำด้วยการใช้สมองใช้ปัญญากับความสุขความสำเร็จในการที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นเขาและคนอื่นเขาจะมอบความนับถือมอบความเชื่อถือมอบความไว้วางใจหรือความศรัทธาให้กับเรามามันก็ทำให้เรามีความสุขในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับตัวเราเองแล้วเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับสันติสุขในชีวิตของตัวเราเองก็จะเกิดขึ้นมาได้นะเพราะเรารู้จักเอาความคิดหรือเอาปัญญาที่เรามีเนี่ยแบ่งปันไปให้กับคนอื่นเขาบ้างนะคือช่วยเขาคิดช่วยแนะนำเขาช่วยให้คำปรึกษาอะไรต่างๆแก่คนอื่นนะเป็นเพราะว่าเราพึ่งตัวเองได้นอกจากนั้นประโยชน์ของการรู้จักใช้ปัญญาก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็เลยไม่จำเป็นต้องก้าวตามใครไม่ต้องเรียนแบบใครให้ได้อายใช่ไหมเราก็จะไม่ต้องเดินตามหลังคนอื่นเขาต๊อกต๊อกต่อยต่อยไปแต่เราก็สามารถที่จะเป็นผู้นำคนอื่นเขาได้ด้วย
นำคิดนำเห็นนำเป็นนำทำเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีคุณสมบัติตรงเนี้ยถ้าอยากจะประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้ใช่ไหมนำคิดนำเห็นนำเป็นนำทำนำผู้อื่นในด้านบวกนะครับ

คงและก็เป็นคนมีความภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเองได้นั่นเองครับถามว่าก้าวหน้ามั่นคงและภาคภูมิใจมีใครบ้างล่ะครับที่ไม่ปรารถนาใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือในมุมมองมุมแรกที่พูดถึงเรื่องการฉลาดคิดคือรู้จักใช้ปัญญาทีนี้ผมจะกล่าวถึงในประการที่2ครับในประการที่2ของคนที่จะฉลาดคิดได้นั้นหมายถึงคนที่จะต้องรู้จักแสวงหาช่องทางหรือโอกาสดีๆให้กับตัวเองครับการที่เราจะรู้จักแสวงหาช่องทางหรือโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองได้นั้นเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนแบบไหนท่านทราบไหมครับต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรู้จักหาโอกาสหรือแสวงหาโอกาสกับเขาให้เป็นเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะครับต้องมีความสามารถในการหาโอกาสที่ดีๆให้กับตัวเองด้วยไม่ใช่รอแต่โอกาสใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับถ้ามัวแต่รอโอกาสไม่มีวันนะไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จได้คนที่นั่งรอโอกาสนั้นเป็นคนที่ไม่ฉลาดนะฮะที่ไม่ฉลาดเป็นเพราะคิดไม่เป็นนะฮะคิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะด้วยการเป็นคนฉลาดคิดเนี่ยท่านจะต้องรู้จักฉลาดหาโอกาสให้ตัวเองทีนี้ถามว่าเราจะหาโอกาสให้กับตัวเราเองเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนตนเองอย่างไรล่ะครับมี3ประการครับคือต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนทันโลกทันยุคทันสมัยอยู่เสมอคนที่จะทันยุคทันโลกทันสมัยอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นคนที่หูไวตาไวสักหน่อยไม่ล้าหลังนะไม่ก้าวล้าหลังโลกนั่นหมายความว่าต้องก้าวทันโลกซึ่งคนที่จะก้าวทันโลกได้ก็คือคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะดำเนินชีวิตนะต้องใช้สติปัญญาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นคนรู้จักหาโอกาสเราต้องเป็นคนที่หูไวตาไวครับฝึกตัวเองให้ทันโลกทันยุคทันสมัยเสมอเมื่อสบโอกาสเมื่อไหร่เราก็จะสามารถนะลงมือทำสิ่งใดๆที่เป็นประโยชน์โพชผลขึ้นมาได้แล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จกับเขาได้คนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับนั้นคนที่จะรู้จักแสวงหาช่องทางและโอกาสดีๆให้กับตัวเองจึงต้องฝึกตัวเองให้มีในประการที่หนึ่งก็คือรู้จักหาโอกาสนะทำตัวให้เป็นคนทันโลกทันยุคทันสมัยเข้าไว้นะครับอย่าทำตัวอยู่แต่ในกรอบแคบๆอยู่แต่ในตรอกแคบๆอยู่กับบ้านนะไม่ทำตนให้เป็นคนหูไวตาไวไม่รู้ว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วไม่ดูข่าวสารเลยดูทีวีก็ดูแต่ละครนะละเมงละครที่ไร้สาระใช่ไหมดูทีวีก็ต้องดูข่าวดูสารคดีต่างๆบ้างไม่ใช่เอาแต่บันเทิงอย่างเดียวหนังสือพิมพ์รายวันก็มีมากมายให้ท่านหยิบอ่านก็อย่าอ่านแต่หน้าปกที่เป็นข่าวข่าวๆข่าวเน่าๆนะก็เอาคอลัมน์ด้านในนะฮะซึ่งมีสาระที่ดีๆที่ผู้เขียนเขาค้นคว้าหรือแสดงสติปัญญาเอาไว้ให้เราได้อ่านตามคิดตามหรือได้รู้ตามอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีตั้งมากมายนะต้องรู้จักอ่านหนังสือบ้างอย่าขี้เกียจนะครับรู้จักชมดูโทรทัศน์อะไรเงี้ยหรือบางทีสภากาแฟนะเช้าๆว่างๆหรือตอนไหนก็ได้นะก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็มีประโยชน์เหมือนกันถูกไหมครับถ้าเราเป็นคนหูไวตาไวทันโลกทันยุคทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สามารถจะมองเห็นโอกาสอะไรต่างๆที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับตัวเราเองได้มากขึ้นหรือดีขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากเราจะรู้จักหาโอกาสให้กับตัวเราเองแล้วนะครับโอกาสดีๆแล้วเราก็จะต้องรู้จักใช้โอกาสด้วยบางทีนะครับการหาโอกาสกับการฉกฉวยโอกาสที่ได้มาในชีวิตประจำวันของเรานั้นบางทีมันได้มาแบบกระทันหันนะครับนะบางทีเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแบบกระทันหันหรือไม่รู้ตัวล่วงหน้าสิ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเกิดประโยชน์ก็คือตัวเราเองต้องมีความพร้อมที่จะใช้โอกาสดีๆในชีวิตเสมอครับเราจะต้องทำตัวเราเองให้พร้อมนะที่จะฉวยโอกาสหรือใช้โอกาสดีๆที่มีมาในชีวิตให้กับเราเสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าโอกาสดีๆที่จะมีมาให้กับเราในชีวิตนั้นมันไม่ได้มีมาให้เราได้บ่อยมากนะครับและโอกาสบางอย่างเมื่อผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านเลยไปบางทีรอโอกาสแบบเดิมให้มันย้อนคืนกลับมาหาเราอีก
ใหม่ๆให้อีกครั้งนะฮะในครั้งต่อ

ไปบางทีรอจนตลอดชีวิตนี้สิ้นลมหายใจไปแล้วโอกาสดีๆที่มันเคยมีมาแล้วผ่านเลยไปมันก็ยังไม่หวนคืนมาหาเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสคือสิ่งสำคัญถ้าเราจะเป็นคนฉลาดคิดเราก็จะต้องเป็นคนฉลาดใช้โอกาสด้วยนะคือทำตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอที่จะใช้โอกาสดีๆเมื่อมันมีมาให้เราหรือมีให้เราเห็นนะครับการที่เราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ใช้โอกาสดีๆที่มีมาให้ได้เป็นหรือได้อย่างมีประสิทธิผลนะฮะเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติ3ประการครับประการที่1เราจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนริเริ่มในการที่จะลงมือทำสิ่งใดก็ตามอย่างรวดเร็วไม่ใช่รีรีรอรอหรือรั้งรอหรือลังเลนะครับเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้คิดที่จะทำคิดที่จะลงมือทำอะไรต่อมีอะไรอย่างรวดเร็วเรียนรู้ให้เร็วคิดที่จะทำอย่างรวดเร็วไม่ใช่เก้เก้กังกังลังลังเลเลอะไรแบบนี้ไม่งั้นแล้วท่านก็จะเป็นคนที่จะพลาดโอกาสอันดีงามตรงนั้นไปอย่างแน่นอนนะครับสิ่งแรกคือรวดเร็วประการที่สองคือต้องเรียบร้อยครับคำว่าเรียบร้อยก็คือท่านต้องเป็นคนมีนิสัยเรียบร้อยทำอะไรเร็วๆแต่ลวกๆแบบลุกลี้ลุกลนนะฮะผลสำเร็จก็เกิดยากเผลอๆอาจจะสร้างลำบากสร้างความลำบากหรือสร้างความยุ่งยากให้กับตัวเองซะด้วยซ้ำไปถามว่าทำไมอะครับเพราะคนเราเวลาทำอะไรลวกๆไม่เรียบร้อยเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความผิดผิดพลาดพลาดตกบกพร่องอะไรต่างๆขึ้นมาได้ซึ่งทำให้เราต้องมาคอยตามแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดพลาดขาดตกบกพร่องตรงนั้นอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้โอกาสดีๆมาแล้วเราต้องฉลาดใช้โอกาสนั้นด้วยการลงมือทำอย่างรวดเร็วไม่ต้องคิดนานไม่ลังเลนานแน่ต้องฝึกให้เรียนรู้อะไรให้เร็วแล้วจากนั้นก็ต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนรอบคอบทำสิ่งใดต้องทำด้วยความเรียบร้อยระมัดระวังอย่างนี้เป็นต้นประการสุดท้ายที่จะช่วยทำให้ท่านมีความสามารถที่จะเข้าถึงความสำเร็จในการเป็นผู้รู้จักใช้โอกาสได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือท่านต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนร่าเริงอยู่เสมอครับนะการทำอะไรได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการลงมือทำใช่ไหมครับและเมื่อทำและทำด้วยความรวดเร็วมันก็จะประสบความสำเร็จเร็วเมื่อเราทำเร็วสำเร็จเร็วประโยชน์ที่เราจะได้รับก็รวดเร็วขึ้นใช่ไหมดีกว่าทำอะไรช้าๆอาจจะไม่ทันคู่แข่งเขาก็ได้เพราะว่าคู่แข่งเขาเร็วกว่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อรวดเร็วแล้วยังไม่พอท่านมีเรียบร้อยคือทำงานอย่างเรียบร้อยโอกาสผิดพลาดเสียหายแทบจะน้อยมากเลยถ้าเป็นคนทำงานอะไรรอบคอบเรียบร้อยใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือร่าเริงที่ผมว่านี่ครับมีรวดเร็วมีเรียบร้อยแล้วต้องมีร่าเริงด้วยคนเรานะครับถ้ามีความสุขมีอารมณ์ดีมีความเบิกบานสำราญใจในขณะที่เรากำลังทำสิ่งใดอยู่ก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในชีวิตหรือเป็นสิ่งที่เราเคยชินกับมันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็ตามถ้าเรามีความสนุกสนานเรามีความร่าเริงในการลงมือทำมันนั้นโอกาสที่จะช่วยทำให้สิ่งที่เราทำนั้นมีคุณภาพหรือโอกาสที่จะประสบความผิดพลาดบกพร่องเนี่ยจะมีน้อยมากและไม่ว่ามันจะยุ่งยากสักปานใดมันจะต้องใช้เวลามากน้อยสักเพียงใดตัวเราเองก็จะไม่หวั่นไหวไปกับเงื่อนไขภายนอกเหล่านั้นนะเพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันมีความสุขมีความสนุกสนานมีความร่าเริงเบิกบานกับการได้ทำมันนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จกับคนอื่นเขาได้นะมันการแสวงหาช่องทางหรือโอกาสดีๆตรงนี้การใช้โอกาสก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันไม่ใช่เก่งแต่หาโอกาสแต่ว่าใช้โอกาสนั้นไม่เป็นนะฮะก็เพราะว่ามัวแต่งกงกเงินเงินนะฮะมัวแต่จดๆจ้องๆรังรังรอรอรีรีรอรอมันก็ไม่ทันกินนะครับนะประการที่3ครับคือการสร้างโอกาสครับการสร้างโอกาสก็คือการเปิดตัวเปิดใจเปิดปากนี่เองครับเรื่องนี้เห็นทีต้องคุยกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับตัวเราเองในลักษณะของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตของตัวเราเองนั้นเราบอกว่าเราจะต้องเป็นคนฉลาดคิดโดยคำว่าฉลาดคิดนั้นจะต้องได้มาจาก2ประการก็คือ1ต้องรู้จักใช้ปัญญาของตัวเราเองในการคิดอ่านแก้ไขปัญหาใดๆในชีวิตของเราให้ได้แล้วก็ต้องรู้จักใช้ปัญญาของเราในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวเราเองให้ก้าวหน้าไปหรือพัฒนางานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการที่จะคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือทำธุรกิจการค้าอะไรต่างๆของเรานั่นนะครับแล้วก็ในประการที่2เราก็บอกว่าต้องรู้จักแสวงหาช่องทางหรือโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะฮะงั้นลักษณะของการใช้ความคิดหรือใช้ปัญญาในการแสวงหาช่องทางและโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองนั่นก็คือประการแรกเราต้องรู้จักหาโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองเนื่องจากว่าในชีวิตของเรานั้นการที่โอกาสดีๆนะจะมีมาให้แก่ตัวเรานั้นโอกาสที่ดีๆมันมาเร็วไปเร็วนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะย้อนคืนกลับมารู้สึกว่าค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักมองหาโอกาสให้กับตัวเราเองนะมองหาโอกาสให้กับตัวเราเองด้วยการใช้สติปัญญาของเรานี่แหละนะครับเพื่อทำให้ตัวเราเองนั้นเป็นคนทันโลกทันยุคทันสมัยอยู่เสมอนะทำเมื่อถ้าหากว่าเราทำตัวเองให้ทันโลกทันยุคทันสมัยกันอยู่เสมอคือหูไวตาไวเข้าไว้นะครับเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นโอกาสดีๆให้แก่ตัวเราเองได้นะได้อย่างสบายๆว่างั้นนะครับประการที่2นะครับรู้จักแสวงหาช่องทางหรือโอกาสที่ดีๆให้กับตัวเองด้วยวิธีหาโอกาสให้เป็นแล้วท่านยังต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีมาให้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับการรู้จักใช้โอกาสหมายถึงการที่เราจะต้องเป็นคนรวดเร็วในการริเริ่มนะรวดเร็วในการริเริ่มรวดเร็วในการเรียนรู้เพื่อที่จะลงมือทำอย่างฉับไวไม่ใช่ลังเลนะครับแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ทำอะไรอะไรแล้วเรียบร้อยครับคือสุขุมละเอียดอ่อนพิถีพิถันไม่ใช่ทำอะไรรวดเร็วแล้วกลายเป็นลุกลี้ลุกลนหรือลวกทำแล้วผิดพลาดพลาดผิดถูกอย่างนี้ก็น่าเสียดายโอกาสที่ตัวเองได้มาใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือต้องทำหน้าที่ใช้โอกาสของตัวเองอย่างร่าเริงสนุกสนานกับการได้ทำสิ่งนั้นคนเราถ้าสนุกสนานหรือมีความพึงพอใจในการทำสิ่งใดๆคุณภาพของการลงมือทำหรือคุณภาพของงานที่เราทำมันก็จะบังเกิดขึ้นตามมามันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็สุดท้ายคือเราต้องรู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองการสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองนั้นสามารถทำได้อยู่3เปิดซึ่งในตอนที่แล้วเราก็กล่าวกับท่านสั้นๆค้างคาเอาไว้ตรงนั้นมี3เปิดในการสร้างโอกาสที่ดีๆให้กับตัวเราเองนะเพราะว่าหาโอกาสให้ตัวเองได้ด้วยแล้วก็ใช้โอกาสเป็นด้วยก็ยังไม่พอถ้าเราต้องการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงที่เรียกว่าความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเรานั้นต้องรู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นด้วยใช่ไหมครับการสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองนั้นถ้าเราจะทำกันง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรู้จักเปิดตัวนะคำว่าเปิดตัวเนี่ยหมายถึงการรู้จักคบหาสมาคมกับคนเยอะๆเปิดตัวคือรู้จักคบเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนะครับคบทุกชนชั้นวรรณะนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาจะสามารถมีโอกาสที่ดีๆหยิบยื่นให้กับเราได้เช่นโอกาสที่เราจะได้รับความรู้ใหม่ๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับพวกเขาใช่ไหมครับหรือโอกาสที่พวกเขาจะมีสิ่งดีๆมาชี้แนะชี้นำให้กับเรานะ
โอกาสที่จะนำความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ข่าวสารใหม่นะฮะหรือสิ่งดีๆอะไรก็ได้ที่พวกเขามีเนี่ยมาแบ่งสรรปันส่วนกันกับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเรามันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นได้เพราะเพื่อนเหล่านั้นแหละจะเป็นผู้นำพาโอกาสที่ดีๆมาให้เราถูกไหมครับมันถ้าเราไม่เปิดตัวนะเป็นคนที่อยู่ในโลกส่วนตัวโลกใบเล็กไม่ค่อยคบหาสมาคมกับใครไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์เอาเสียเลยนะเขาบอกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ตัวเราเองทำตัวเสงเคร่งไม่คบเพื่อนมนุษย์คนไหนเลยอย่างเนี้ยโอกาสที่เราจะมีในการทำอะไรดีๆให้กับตัวเราเองหรือให้กับส่วนรวมเนี่ยเห็นทีจะยากนะครับพอเปิดตัวแล้ว ก็ยังมีคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ถ้าใครทำได้ก็จะสามารถสร้างโอกาสที่ดีๆให้กับตัวเองด้วยการสร้างโอกาสที่ดีให้กับตัวเองก็คือการเปิดใจครับคำว่าเปิดใจแปลว่าใจกว้างนะครับเปิดกว้างพร้อมรับฟังคำแนะนำคำติชมนะของผู้อื่นที่เขาหยิบยื่นความรักความปรารถนาดีมาให้เรานะอย่าทำตัวเป็นประเภทตัวนิ่มนะครับใครติติงเราหน่อยเดียวทำตัวงอเอาหัวจุกหางเอาหางจุกตูดอะไรเอาหัวจุกตูดแบบเนี้ยนะหงิกงอเลยนะครับเรียกว่าไม่เปิดใจที่จะฟังคำแนะนำคำติชมของใครๆนะโดยความคิดว่าตัวเองถูกแล้วเก่งแล้วดีเลิศล้ำแล้วอย่างเนี้ยโอกาสที่เราจะมีนะในการจะทำสิ่งดีๆร่วมกันกับคนอื่นก็ดูเหมือนว่าประตูแห่งโอกาสตรงนั้นก็จะปิดลงนะการสร้างโอกาสที่ดีๆให้กับตัวเองก็คือการรู้จักฟังคำติชมฟังคำแนะนำฟังข้อชี้แนะของคนอื่นๆเขาบ้างแล้วไม่แน่ครับว่าในคำแนะนำคำติชมที่ดีๆที่คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้เรานั้นมันอาจจะหมายถึงการเปิดโอกาสดีๆบางสิ่งให้กับเราก็อาจจะเป็นได้นะเพราะฉะนั้นการเปิดใจของเราคือทำใจกว้างพร้อมรับฟังคำแนะนำติชมของคนอื่นๆก็คือเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับการสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองนั่นเองครับเนี่ยเปิดที่3นะในการสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองได้ก็คือเปิดบาทครับคนเรานะฮะเมื่อมีความปรารถนาสิ่งใดมีความต้องการสิ่งใดนะก็ต้องกล้าที่จะร้องขอเนี่ยอยากได้ความรู้จากคนอื่นในเรื่องไหนก็ต้องกล้าถามใช่ไหมครับก็ต้องเปิดปากถามไม่ใช่อยากเรียนรู้ความรู้ใดที่คนอื่นเขามีแต่ไม่กล้าเปิดปากถามอายบ้างละนะกลัวเสียฟอร์มบ้างละอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าเป็นการปิดโอกาสไม่ใช่สร้างโอกาสให้กับตัวเราเองนะครับสิ่งใดที่เราไม่รู้นะสิ่งใดที่เราต้องการที่จะรู้ก็ควรจะใช้ปากนี่แหละครับจำนันจาไปเถอะครับบอกเขาว่าขอคำแนะนำหน่อยว่าทำยังไงเป็นยังไงอธิบายหน่อยได้ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นถ้าหากว่าเราสามารถจะมีความรู้ในเรื่องใดใดที่เราประสงค์จะรู้ได้มากขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีงามให้กับตัวเราเองในด้านต่างๆต่อไปนะนั่นก็คือแนวคิดประการแรกที่เราได้คุยอย่างต่อเนื่องมานะ 2-3 ตอนแล้วว่าถ้าจะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเราเองนั้นประการที่1ก็คือเราจะต้องทำให้ตัวเราเองเป็นคนฉลาดคิดให้ได้นะแล้วก็มันวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงประการที่สองว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเราเองที่เรียกว่าสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเราเองแล้วนั้นเราจะต้องเป็นคนฉลาดในประการที่สองจาก6ประการที่ผมได้กล่าวนำเอาไว้ความฉลาดในประการที่สองนี้ก็คือการฉลาดเรียนรู้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคนเราถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับไม่รู้จักฉลาดที่จะเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็คงจะหาทางที่จะสร้างความสำเร็จใดๆให้กับชีวิตของเราเห็นทีจะยากเหมือนกันนะครับเช่นถ้าเราจะขับรถได้เราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าการขับรถมันขับกันยังไงมันเป็นยังไงใช่ไหมเรียนรู้เรื่องวิธีขับรถควบคุมรถแล้วยังไม่พอเรายังต้องเรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกของรถด้วยอย่างน้อยๆถึงแม้เราไม่ใช่ช่างนะครับเราไม่ได้ต้องการเป็นช่างแต่ว่าความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเราทุกคนต้องรู้ครับเพราะว่ารถยนต์เป็นสิ่งที่เราต้องใช้เขาอะนะครับและเมื่อใช้แล้วเราไม่รู้ว่ากลไกอะไรยังไงมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเวลาเกิดขัดข้องเกิดเสียหายขึ้นมาเราก็คงจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือพึ่งพาตนเองได้เลย
อย่างนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับนะเราต้องรู้อาการเบื้องต้นเหมือนกันว่ามันขัดข้องตรงไหนอะไรเป็นยังไงนะมันคนเราที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นจึงต้องเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้เพราะคนที่เรียนรู้มากๆหรือคนที่ฉลาดมากๆนะมีประสบการณ์เยอะๆนั่นคือกลุ่มคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบผลสำเร็จนะกับเขาพวกหนึ่งละนะครับทีนี้ถามว่าการฉลาดเรียนรู้หมายถึงอย่างไรครับถ้าจะกล่าวกันสั้นๆก็คือเราจะต้องนะปฏิบัติตนให้ได้ใน3ประการที่สำคัญต่อไปนี้ครับในประการที่1ถ้าเราจะได้ชื่อว่าเราเป็นคนฉลาดเรียนรู้นะครับเราจะต้องรู้ให้จริงในสิ่งที่เราสนใจจะทำนะครับคนเราเวลาจะทำสิ่งใดในชีวิตนะครับไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจการค้าหรือได้รับการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภารกิจการงานใดๆมาจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาถ้าเราเป็นลูกจ้างหรือเป็นลูกน้องของผู้อื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ให้จริงในสิ่งที่เรากำลังจะทำเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดในการทำสิ่งใดก็ตามคือความสำเร็จนั่นเองที่เราต้องการทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องทำนั้นเนี่ยนะมันจะต้องทำยังไงจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วเราจะไปหวังความสำเร็จได้อย่างไรถูกต้องไหมครับมันสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องฉลาดที่จะเรียนรู้นะว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องทำหรือสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นนะมันมีความลึกความกว้างนะเป็นยังไงบ้างนะเราต้องเรียนรู้ทางด้านลึกและด้านกว้างและยังไม่พอเราก็ต้องเรียนรู้รอบๆด้านด้วยต้องเรียนรู้ข้อดีข้อด้อยต้องเรียนรู้ทางหนีทีไล่อะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเราจะทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงทางหนีทีไล่มันเป็นยังไงวิธีที่จะปฏิบัติให้สำเร็จเป็นยังไงโอกาสที่เราจะทำงานชิ้นนั้นให้ประสบความสำเร็จดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้ครับคือสิ่งที่มนุษย์แต่ละคนนั้นจะต้องให้โอกาสกับตัวเองให้เวลากับตนเองในการที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความชำนาญให้กับตัวเองนะเป็นสำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวว่าการที่เราจะต้องรู้ให้จริงในสิ่งที่เราสนใจจะทำหรือกำลังจะทำหมายความว่าอย่างไรก็เห็นทีจะตอบสั้นๆได้2ประการก็คือ1เราจะต้องรู้วิธีปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรงานที่เราได้รับผิดชอบมอบหมายมาว่าจะให้ทำหรืองานที่เราตั้งใจว่าจะทำนั้นมันจึงจะประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมครับวิธีเป็นยังไงซึ่งถามว่าอยู่เฉยๆไม่เรียนรู้เนี่ยจะรู้ไหมแน่นอนครับไม่รู้หรอกครับท่านผู้ฟังครับมันเราจึงต้องเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้สำเร็จครับนะเช่นถ้าใครเป็นนักร้องนะครับอยากจะร้องเพลงให้เก่งร้องเพลงแล้วให้ชนะเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยตัวเองก็จะต้องเรียนรู้วิธีที่จะร้องเพลงด้วยว่าร้องยังไงล่ะจึงจะชนะใจกรรมการร้องยังไงล่ะจึงจะประทับใจผู้ดูผู้ชมหรือผู้ฟังใช่ไหมครับเราต้องศึกษาคนส่วนใหญ่นั้นมักจะอาศัยพรสวรรค์กับฟลุกซะมากกว่านะมันถ้าหากว่าเราเองเนี่ยไปเชื่อว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนะการเรียนรู้ของเราไม่สำคัญหรอกอาศัยแต่พรสวรรค์ก็น่าจะพอถ้าใครคิดอย่างนี้ก็คงจะลำบากเพราะการทำสิ่งใดให้สำเร็จนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องอาศัยพรสวรรค์เสมอไปนะครับการใช้พรแสวงก็สามารถช่วยให้มนุษย์แต่ละคนนั้นประสบผลสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมก็มีถมไปครับที่จะเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอย่าไปหลงตัวเองว่าเรามีพรสวรรค์เจ๋งแล้วแจ๋วแล้วนะครับเราใช้พรแสวงเข้ามาเป็นตัวหลักด้วยพรสวรรค์นั้นเป็นตัวเสริมจะดีกว่าไหมนะครับตรงนี้สำคัญครับนักดนตรีถ้าเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เพลงที่ตัวเองบรรเลงนะด้วยเครื่องดนตรีที่ตัวเองถนัดเนี่ยถ้าเรียนรู้ว่าบรรเลงยังไงเสียงดนตรีที่ออกมาเป็นเมโลดี้เป็นท่วงทำนองแล้วเนี่ยมันจะไพเราะแล้วก็โอ้โหเพลงนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับนะไพเราะแน่นอนไม่ใช่ว่าเขามอบหน้าที่หรือบทบาทของการดีดสีตีเป่ามาให้เราพอเอาโน้ตโยนมาให้ปั๊บก็ไม่เป็นไรฉันอ่านโน้ตได้อ่านโน้ตเป็นก็เคาะดีดสีตีเป่าบรรเลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะโอกาสที่จะทำให้เพลงนั้นนะ
ประสบความสำเร็จคือมีคนฟังแล้วติดหูติดใจว่าโอ้ยไพเราะน่าฟังคงจะยากนะครับคงจะยากเราจะต้องเรียนรู้เหมือนกันครับแล้วเมื่อเรียนรู้แล้วนะในเรื่องของวิธีปฏิบัติให้สำเร็จแล้วเราจะต้องเรียนรู้อีกประการหนึ่งด้วยครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจึงจะเชื่อมั่นหรือไว้วางใจตัวเองได้ว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จกับเขาได้คนหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือเราต้องรู้อุปสรรคต้องรู้ปัญหานี่นะประการที่สองก็คือเราต้องเรียนรู้ถึงอุปสรรคและเรียนรู้ข้อปัญหาต่างๆที่เราอาจจะต้องพบผ่านเผชิญในการที่จะทำสิ่งนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จเขาบอกว่าไม่มีถนนที่จะนำใครก็แล้วแต่ไปสู่ผลสำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายหรือปลายทางสุดท้ายที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมันหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่ามนุษย์เราทุกคนนะครับถ้าจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่มีใครที่จะสามารถไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆที่จะมาขัดขวางในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จเลยแม้แต่รายเดียวเพราะธรรมชาตินะครับมักจะให้อุปสรรคหรือข้อขัดข้องใดๆให้กับมนุษย์ของตนเสมอครับธรรมชาติมักจะหยิบยื่นเอาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องใดๆไว้ให้กับมนุษย์ของตนเสมอทั้งนี้เพื่ออะไรครับก็เพื่อทดสอบความมุ่งมั่นว่าเราคนนั้นเนี่ยหรือเขาคนนั้นเนี่ยต้องการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะในสิ่งงานนั้นจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าเขามีความต้องการที่จะทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จจริงแล้วเราก็เมื่อเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ตามที่ธรรมชาติหยิบยื่นให้มาเขาคนนั้นต้องไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยต้องมีความกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อจะนำความสำเร็จมาสู่ตนเองให้จงได้อย่างนี้ก็คืออุปสรรคหรือปัญหาเป็นผู้ทดสอบหรือพิจารณานะดูว่าใครหรือมนุษย์คนไหนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จนั้นมากน้อยไปกว่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุปสรรคหรือปัญหาจึงมีอยู่เสมอมันถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็อย่าเรียนรู้แต่วิธีที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จแต่เพียงด้านเดียวเราต้องเรียนรู้เอาไว้ด้วยว่าถ้าจะมีอุปสรรคหรือข้อปัญหาใดๆเกิดขึ้นมันจะมีอุปสรรคในลักษณะใดมันมีข้อปัญหาแบบไหนที่จะปรากฏขึ้นหรืออุบัติขึ้นนะฮะมันถ้าเราเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าเราก็จะสามารถเรียนรู้ต่อไปได้ด้วยว่าแล้วถ้ามีอุปสรรคปัญหานั้นเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหามันได้อย่างไรถ้าเรารู้ว่านะปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นมั่งและเตรียมตัวตั้งใจไว้รอล่วงหน้าเลยว่าถ้ามีปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้นมาเราจะแก้ปัญหาไว้อย่างไรได้บ้างหรือถ้าจะพูดให้เพราะๆก็คือเมื่อรู้อุปสรรครู้ปัญหาแล้วก็ต้องรู้วิธีฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นให้รอดพ้นแคล้วคลาดไปได้ด้วยนะมันถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่เตรียมตนให้พร้อมเอาไว้ล่วงหน้าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังครับที่เราอยากจะเรียนว่าถ้าท่านต้องการรู้ให้จริงในสิ่งที่สนใจจะทำแล้วอย่ารู้แต่วิธีปฏิบัติให้สำเร็จอย่างเดียวแต่ต้องรู้ว่าอุปสรรคปัญหานั้นคืออะไรเนี่ยรู้ว่าอุปสรรคปัญหาที่เราจะต้องเจอนะมีอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องรู้วิธีการที่จะฝ่าฟันปัญหานั้นๆในอันที่จะนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่น่าจดจำแล้วก็ท่านผู้ฟังเห็นที่จะต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัตินะครับงั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตคือมั่นคงและมั่งคั่งอย่างแท้จริงนะครับฉลาดที่สองก็คือฉลาดเรียนรู้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่าเราจะเรียนรู้แค่รู้ให้จริงในสิ่งที่เราสนใจจะทำยังไม่พอครับพอเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับคือเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้ชำนาญในการปฏิบัติด้วยชำนาญในการปฏิบัติให้สำเร็จและก็มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคหรือปัญหาหรือฟันฝ่ามันไปให้พ้นฟันฝ่ามันไปให้ได้ด้วยคนเราส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการเรียนรู้เนี่ยเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะทำในลักษณะของการแค่ดูเขาทำนะแล้วก็แค่ฟังเขาสอนแค่อ่านให้รู้แค่ดูให้จำอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็เลิกละอย่างนี้มันไม่สามารถจะทำให้เรารู้จริงได้นะครับท่านผู้ฟังครับบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องยากและสลับซับซ้อนมากแค่ดูเขาทำแค่ฟังเขาสอนหรือพูดให้เราฟังหรือแค่เราอ่านเพื่อเพียงให้รู้
แล้วก็แค่ดูเขาทำเพื่อให้เราจดจำได้แล้วก็เรียนแบบตามอย่างเขาเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือในงานที่เราทำนั้นยิ่งยากเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีแล้วท่านผู้ฟังครับจำไว้ครับว่าอย่าใจร้อนครับต้องรู้จักให้โอกาสและให้เวลากับตัวเองอย่างมากพอในการที่จะฝึกฝนตนเองให้ชำนิชำนาญนะครับในการปฏิบัติงานนั้นๆให้บรรลุผลสำเร็จต้องฝึกฝนตนเองให้ชำนาญในการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ได้พบเจอนั่นมานะให้ไปให้ได้อย่างสง่างามว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้มาถึงประการที่3คนที่ฉลาดเรียนรู้นะครับก็จะต้องรู้จักนำเอาความบกพร่องผิดพลาดใดๆก็ตามอันเกิดจากการกระทำของตัวเองเนี่ยมาแล้วเนี่ยนะเอามาเป็นบทเรียนสอนตนเองให้ได้การที่เราต้องเอาความบกพร่องผิดพลาดใดๆจากการกระทำของตนเองมาเป็นบทเรียนให้ได้เพื่ออะไรครับท่านผู้ฟังครับก็เพื่อทำให้เรามีความรอบคอบมากขึ้นเพื่อทำให้เรามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นและเพื่อปิดโอกาสของความผิดพลาดในเรื่องเดิมๆในอันที่จะนำเราไปสู่ความล้มเหลวอีกทำให้เราต้องเสียเวลาในการจะประสบความสำเร็จใช่ไหมเราต้องใช้เวลามากขึ้นหรือทำให้เราอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จหรือผลสำเร็จอย่างที่เราต้องการก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะฉลาดในการเรียนรู้เมื่อรู้มากแล้วเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าประสบความสำเร็จได้เราก็จะต้องรู้จักเรียนรู้ข้อบกพร่องผิดพลาดของตนเองในอันที่จะนำไปสู่การแก้ไขเสมอให้ถูกต้องกว่าให้ดีกว่าให้เหมาะสมกว่าในวันต่อไปถูกไหมครับถ้าเราเป็นคนฉลาดเรียนรู้นะเราสามารถทำใน3ประการคือรู้ให้จริงในสิ่งที่สนใจจะทำ2ก็คือฝึกฝนตนเองนะให้ชำนาญ3นำความบกพร่องผิดพลาดของตนเองมาเป็นบทเรียนได้แล้วเราก็ความสำเร็จในชีวิตของท่านก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับตัวเองไป2ประการแล้วนะครับโดยที่เราบอกว่าความสำเร็จในชีวิตนั้นหมายถึงการมีความมั่นคงในชีวิตและมีความมั่งคั่งในชีวิตคำว่ามั่งคั่งนี่คงไม่ต้องแปลเราก็คงจะเข้าใจนะครับคือความร่ำรวยนะรวยทรัพย์รวยสุขอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ความสำเร็จในชีวิตที่เราได้เรียนรู้กันมาว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาได้โดยต้องอาศัยสิ่งใดบ้างเราก็บอกว่าต้องอาศัยความฉลาดของเรานี่แหละครับคือความฉลาดทางปัญญานี่แหละเราจะต้องถึงพร้อมซึ่งความฉลาดใน6ประการเรากล่าวกันไปแล้ว2ประการครับโดยประการที่1คือเราจะต้องฝึกตัวเราเองให้เป็นคนฉลาดคิดประการที่2คือฝึกตนเองให้เป็นคนฉลาดเรียนรู้โดยการเป็นคนฉลาดเรียนรู้ในตอนที่แล้วที่เรากล่าวถึงไว้ก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตนให้ครบ3ประการคือ1รู้ให้จริงในสิ่งที่สนใจจะทำคือรู้ลึกรู้กว้างรู้รอบด้านรู้ข้อดีข้อด้อยรู้ทางหนีทีไล่เนี่ยพูดกันเป็นภาษาวิชาการก็เห็นทีจะกล่าวได้ว่าเราต้องรู้วิธีปฏิบัติให้สำเร็จนะว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดก็ตามเราต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้สำเร็จเหมือนกับนักดนตรีถ้าเราจะเล่นดนตรีให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะเล่นดนตรีชิ้นที่เราเล่นโน้ตแต่ละตัวที่เราบรรเลงเราดีดสีตีเป่าอะไรเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะให้มันไพเราะที่สุดนั่นแหละครับนะเราต้องรู้ใช่ไหมครับแล้วก็รู้ต่อมาคือรู้อุปสรรคกับปัญหาว่าถ้าเราจะทำงานนั้นๆแล้วเนี่ยอุปสรรคและปัญหาที่เราสามารถคิดคาดหมายล่วงหน้าเอาไว้เนี่ยมันจะต้องมีอย่างไรบ้างถ้าเราสามารถเรียนรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราได้รู้ล่วงหน้ามันก็อุ่นใจนะครับพอเกิดเจอปัญหาหรืออุปสรรคนั้นขึ้นมาเราก็จะได้ไม่ต้องตื่นเต้นตกอกตกใจนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือเมื่อรู้อุปสรรคปัญหาแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นไปได้อย่างไรตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ครับวิธีที่จะทำให้รู้ก็คือเรียนรู้เอานั่นเองใช่ไหมครับประการที่2ก็คือเมื่อรู้แล้วก็ต้องฝึกฝนตนเองให้ชำนาญนี่ก็คือการฉลาดเรียนรู้คือฝึกฝนตนเองให้ชำนาญเพื่อให้เกิดการรู้จริงรู้แจ้งนะฮะไม่ใช่รู้อยู่เพียงแค่ดูเขาทำฟังเขาสอนอ่านให้รู้ดูให้จำได้แค่นั้นจะเพียงพอมันไม่ได้นะครับเราต้องหาโอกาสฝึกฝนตนเองให้ชำนาญด้วยประการที่3ก็คือนำความบกพร่องผิดพลาดที่พบเห็นมาหรือที่เกิดขึ้นกับตนเองมาเป็นบทเรียนที่เราพูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้ขยายความให้ท่านฟังว่าการที่เราฉลาดเรียนรู้คือรู้ล่วงหน้าทั้งหมด3ประการหลักๆที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับวิธีแรกก็คือถามผู้รู้ใช่ไหมครับศึกษาหาข้อมูลรู้หาความรู้หาประสบการณ์โดยการถามผู้รู้ประการที่2คือดูผู้อื่นเขาทำเป็นแบบอย่างแล้วก็ตามศึกษาเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่างรอบคอบอย่างต่อเนื่องดูว่าเมื่อเกิดปัญหาแบบไหนนะเขาแก้ไขอย่างไรแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลแค่ไหนแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะใช้วิธีไหนที่ดีกว่านั้นได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่3ก็คือต้องลองทำดูตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยความชำนาญก็ไม่เกิดอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปแล้ววิธีการเรียนรู้ด้วยการลองทำนี่แจ๋วที่สุดภาษาชาวบ้านว่างั้นนะครับลองทำวิธีการลองทำถามว่าถ้าท่านจะทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเนี่ยนะไปลงทุนเองก่อนเนี่ยคงไม่ได้มันต้องลองทำนี่ลองทำนี่ทำไงครับก็มีหลายวิธีเหมือนกันอย่างเช่นไปเป็นลูกมือเขาครับไปเป็นลูกมือเขาคือช่วยเขาฟรีนะช่วยเขาทำเนี่ยไปเป็นลูกมือเขาเพื่อหาประสบการณ์พอตัวเองชำนาญแล้วรู้ทางหนีทีได้แล้วค่อยออกมาทำเองนะค่อยลงมือทำเป็นของส่วนตัวหรือเป็นของตัวเองไปถ้าเราตั้งใจจะทำในสิ่งนั้นอยู่อย่างเดิมหรือถ้าหากว่าไปช่วยเขาทำเป็นลูกมือเขาทำเนี่ยมันไม่ได้สิ่งใดตอบแทนนอกจากความรู้ตรงนั้นก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆก็สมัครไปเป็นลูกจ้างเขาซะเลยใช่ไหมสมัครไปเป็นลูกจ้างเขาซะเลยแล้วก็ทำงานนั้นๆไปแล้วก็เราก็เรียนรู้ไปจนกระทั่งมีความเชื่อมั่นว่าเรารู้จริงมากพอแล้วเราก็ค่อยลาออกมาแล้วก็มาทำเองอย่างนี้ทั่วๆไปเขาก็ใช้วิธีนี้กันใช่ไหมครับหรือ
ถ้าต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้เดี๋ยวนี้มีสถาบันฝึกอบรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับอบรมโดยการให้วิชาการความรู้หรือบางทีอบรมด้วยการฝึกปฏิบัติฝึก practice นะฝึกการปฏิบัติให้ก็มีถ้าหากว่าท่านสนใจจริงๆท่านก็สามารถจะเสนอตัวเองไปสมัครเข้าคอร์สฝึกอบรมนะในการที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองและสร้างทักษะความชำนาญให้กับตัวเองในภารกิจนั้นๆหรือในงานนั้นๆก็ย่อมได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกให้กับเราอย่างมากมายทีเดียวใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความฉลาดในประการที่3ที่จะต้องเป็นคุณสมบัติของแต่ละคนที่จะนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จใดๆในชีวิตคือความมั่นคงและความมั่งคั่งนะครับความฉลาดในประการที่3ก็คือฉลาดธรรมครับคือคนเราเนี่ยนะครับจะฉลาดคิดฉลาดเรียนรู้อยู่2ประการนี้ไม่ได้ต้องอาศัยฉลาดธรรมด้วยทีนี้ถามว่าฉลาดธรรมหมายความว่าอย่างไรครับคำว่าฉลาดธรรมเนี่ยหมายถึงการที่ท่านจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้านการจัดการและมีความสามารถที่จะดำเนินการให้ได้ผลตามที่ตนต้องการด้วยถามว่าถ้าเราจะเป็นคนมีความสามารถในด้านการจัดการและก็มีความสามารถที่จะดำเนินการใดๆให้ได้ผลนั้นเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้จัดการและเป็นผู้รู้ดำเนินการให้ได้ผลเห็นไหมครับมันจะต้องมีหลักการหลักปฏิบัติและหลักยึดเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราอยากจะเรียนท่านก็คือหลักการในการเป็นคนฉลาดธรรมเนี่ยถ้าจะพูดกันฟังเข้าใจง่ายๆก็กล่าวได้ว่าต้องค่อยๆทำนะค่อยๆทำค่อยๆทำแต่น้อยทำแต่พอตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำไปศึกษาเรียนรู้ไปไม่ประมาทนะฮะนั่นคือพูดแบบภาพรวมๆแต่ถ้าจะให้ฟังแล้วเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะกล่าวเป็นภาษาวิชาการแต่ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหยิบจำนำไปใช้ได้นะอย่างง่ายๆสบายๆก็คือนะการเป็นคนฉลาดธรรมจะต้องประกอบด้วย3ทอเนี่ยพูดกันง่ายๆจะได้จำง่ายๆนะครับจะต้องใช้หลักของ3ทอตัวนี้คือทอทหารนะครับนะทอที่1ก็คือจงทำอย่างทุ่มเทแต่อย่าทำแบบทุ่มทุนแน่ฟังแล้วชัดไหมครับเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนฉลาดธรรมในขณะที่เราเองยังไม่มีความชำนาญมากหรือยังขาดประสบการณ์ที่แข็งแกร่งเนี่ยเราจะไปทำอะไรอย่างทุ่มทุนนะครับลงทุนไปอย่างทุ่มทุนนี่คงไม่ได้เพราะว่าถ้าพลาดแล้วอาการสาหัสแน่นะก็คือว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยก็คงจะหมดตัวก็คือเจ็บตัวนะแน่นอนมันคนที่ฉลาดจึงต้องทำในสิ่งแรกๆสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองจะทำและให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปก็คือต้องทำอย่างทุ่มเทก็จริงแต่ก็อย่าทุ่มทุนคำว่าทุ่มเทในที่นี้หมายถึงอย่างไรครับคำว่าทุ่มเทในที่นี้หมายถึงทุ่มเทพลังกายนะครับทุ่มเทพลังกายคือแรงกายนะครับมีเท่าไหร่ใส่เต็มแม็กเลยว่างั้นนะพลังกายอย่างที่สองก็คือทุ่มเทพลังใจมีพลังของจิตใจมีเท่าไหร่นะครับใส่ให้เต็มที่ได้เลยคือตั้งใจทำนะทุ่มเทนะก็เรียกว่าทุ่มเทใจก็คือตั้งใจทำอย่างเต็มที่ทำอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนั่นเองนะครับทุ่มเทที่3ก็คือต้องทุ่มเทปัญญามีสติปัญญาอยู่เท่าไหร่มีภูมิรู้ภูมิปัญญามากแค่ไหนใส่เข้าไปให้หมดครับเนี่ยทุ่มเทปัญญาทุ่มเทความรู้นะความสามารถล่ะเรามีมากน้อยแค่ไหนความสามารถนี้มันได้มาจากพรแสวงและความสามารถนี้ได้มาจากพรสวรรค์นะครับมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งเลยครับเพราะตรงนี้มันเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวขาดทุนครับทุ่มเทไปแล้วถ้าหากว่ามันไม่สำเร็จเราก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรเนื่องจากมันเป็นทุนที่ติดตัวมาอยู่กับตัวเองเป็นธรรมชาติเป็นคุณสมบัติของตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือการทุ่มเทกายทุ่มเทใจทุ่มเทสติปัญญาทุ่มเทความรู้ทุ่มเทความสามารถและสุดท้ายก็คือทุ่มเท
เวลาทั้งหมดให้กับสิ่งที่ตัวเองทำนะทุ่มเทตรงนี้คือทุ่มเทได้แน่ครับเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบหลักที่มันจะช่วยทำให้งานของเราที่ยากๆไม่ว่าจะเป็นงานที่มันยากเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นใหม่ไร้ประสบการณ์หรือเป็นงานยากๆที่เราทำอยู่แต่ว่ามันก็ยากอยู่ต่อให้มีประสบการณ์สูงเพียงใดก็ตามเหล่านี้ครับทั้งหมดนี้มันก็คือปัจจัยที่จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะแต่สิ่งที่จะเป็นปัจจัยในการทำงานให้สำเร็จนะครับก็คือเงินทองเนี่ยแหละครับถ้าหากว่าเราใช้เงินทองหรือเงินตรามาลงทุนอย่างทุ่มทุนกับสิ่งที่เรายังขาดความชำนาญหรือขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่บ้างเนี่ยโอกาสที่มันจะพังมันจะล้มเหลวมันจะผิดพลาดเนี่ยมันโอกาสก็ยังมีนะครับมันถ้าเราทุ่มทุนจนหมดหน้าตักว่างั้นนะแล้วถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงตรงเนี้ยครับคือสิ่งที่ควรระวังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดทำเราก็ต้องเผื่อความผิดพลาดความผิดหวังเอาไว้ด้วยถูกไหมครับมันถ้าเราไม่อยากให้ผิดพลาดมากนะไม่อยากให้ผิดหวังมากไม่อยากให้เสียหายมากไอ้สิ่งที่เราหายากๆก็คือทุนใช่ไหมครับถ้ามันหมดแล้วก็แย่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนทำสิ่งใดถ้าเป็นปัจจัยเป็นเม็ดเงินเนี่ยเราก็ต้องฉลาดที่จะลงทุนด้วยบทเรียนบทนี้จึงแนะนำในข้อที่หนึ่งว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนฉลาดทำแล้วก็จะต้องการนำพาสันติสุขมาให้กับตัวเองจริงๆโดยได้มาจากความสำเร็จของสิ่งที่ทำแล้วก็ท่านต้องรู้จักทุ่มเทนะครับทำอย่างทุ่มเทแต่อย่าไปทำแบบทุ่มทุนโดยเด็ดขาดครับไม่งั้นแล้วโอกาสพลาดจะมีสูงมากคนเรานะครับไม่มีใครหรอกสามารถทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นลื่นไหลพอทำปุ๊บเลยในครั้งแรกในชีวิตเลยก็ประสบความสำเร็จเลยเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จอะไรในสังคมนี้ในประเทศนี้หรือในโลกนี้ส่วนใหญ่ลองไปไถ่ถามหรือไปทบทวนประวัติความเป็นมาเบื้องหลังความสำเร็จของเขาดูเถอะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องล้มลุกคลานมาก่อนทั้งนั้นมีความล้มเหลวมีความผิดพลาดมีอุปสรรคมีปัญหาให้ฟันฝ่ากันมามากมายกันแล้วทั้งนั้นนะครับไม่มีใครสามารถจะทำสำเร็จได้อย่างราบรื่นลื่นไหลง่ายๆสบายๆตั้งแต่ต้นมือหรอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลักคิดในประการที่หนึ่งของคนที่ฉลาดทำก็คือต้องทำอย่างทุ่มเทแต่อย่าทำแบบทุ่มทุนนะครับทำแบบทุ่มทุนไม่เอาครับทีนี้มาถึงประการที่สองครับประการที่สองก็คือท่านจะต้องทำด้วยความรู้สึกท้าทายแต่อย่าทำด้วยความรู้สึกท้อแท้ครับนี่ครับคือสิ่งสำคัญประการที่สองก็คือทอตัวที่สองตรงนี้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าท่านจะทำสิ่งใดก็ตามนะครับทำไปศึกษาไปนะฮะค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูไปครับโดยคิดเสียว่าถ้าหากว่ามีปัญหาใดๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนสำหรับเรานะค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆทำไปเสียจะดีกว่าแล้วก็คิดว่าอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่เราลงมือทำสิ่งนี้ที่เราปรารถนาที่จะเห็นผลสำเร็จนะครับถ้ามันมีอุปสรรคหรือมีข้อปัญหาใดๆเกิดขึ้นมาก็ขอให้ท่านผู้ฟังคิดซะว่านั่นก็คือสิ่งที่น่าท้าทายต่อความสามารถของตัวเราเองให้คิดอย่างนั้นนะครับคิดว่าอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามที่เราเผชิญมันคือสิ่งที่น่าท้าทายต่อความสามารถของเราเป็นอย่างยิ่งเราสร้างนิสัยนี้เอาไว้ให้กับตัวเองนะครับและจะเป็นประโยชน์มากมันถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดทำเราจึงจะต้องทำด้วยความรู้สึกท้าทายอย่าทำด้วยความรู้สึกท้อแท้ครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะมีหลักคิดเพิ่มเติมยังไงบ้างครับที่จะสามารถช่วยทำให้เรามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่ทำนั้นมันน่าท้าทายมากกว่าที่จะรู้สึกว่าท้อแท้นะครับผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านสังเกตให้ดีในชีวิตของท่านที่ผ่านมานั้นไม่มีวันใดหรือเวลาใดนะครับหรือช่วงจังหวะใดของชีวิตหรอกก่อนที่ท่านจะประสบความก้าวหน้าก่อนที่ท่านจะประสบความสำเร็จในการทำทุกสิ่งในชีวิตของท่านนั้นท่านจะต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามหรือข้อปัญหาใดๆเกิดขึ้นเสมอครับ
แล้วอุปสรรคนั้นที่มันเกิดขึ้นให้เราได้เผชิญเนี่ยท่านผู้ฟังเกิดการเรียนรู้กันว่าอย่างไรบ้างล่ะครับอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชั่วโมงการทำงานอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชั่วโมงของการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นนะครับมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีก็คงจะเห็นเหมือนผมนะครับนั่นก็คืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราจริงๆครับถ้าอุปสรรคนั้นเป็นข้อใหญ่มันก็ท้าทายความสามารถของเราสูงครับแต่ถ้าอุปสรรคนั้นเป็นข้อเล็กๆน้อยๆมันก็ท้าทายความสามารถของเราเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เรารู้สึกสนุกสนานและมีชีวิตชีวาไปกับการทำงานนั้นหรือการทำหน้าที่นั้นถูกไหมครับมันถ้าเราคิดซะว่าอุปสรรคต่างๆเป็นสิ่งที่น่าท้าทายความสามารถของเราเสียแล้วเนี่ยความขลาดกลัวความแหน่งหน่ายบ่ายเบี่ยงที่จะไม่เผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันเราก็จะมีความกล้าหาญพอที่จะเผชิญกับอุปสรรคนั้นอย่างเชื่อมั่นเมื่อเรากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคใดๆอย่างเชื่อมั่นโอกาสที่เราจะฟันฝ่ามันไปอย่างประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการมันจึงมีสูงใช่ไหมครับมันตรงกันข้ามกับการที่ถ้าเรามองเห็นว่านั่นคืออุปสรรคนั่นคือข้อปัญหาที่มันทำให้เราท้อแท้นะยิ่งเจออุปสรรคใหญ่ๆข้อใหญ่ๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราท้อแท้มากๆอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทำต่อไม่อยากจะคิดต่อเมื่อเราไม่คิดว่าจะทำต่อไม่คิดว่าจะคิดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับการดำเนินงานของเราตรงนั้นก็คงจะขาดตอนหรือจะสะดุดเห็นไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ฉลาดที่จะทำหน้าที่ของเราเราไม่ฉลาดที่จะทำงานของเรานั่นเองนะครับทีนี้นอกจากตัวอุปสรรคคือข้อขัดข้องใดๆในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตแล้วมันก็ยังมีสิ่งบางสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหาอีกนะครับปัญหากับอุปสรรคมันต่างกันตรงไหนครับถ้าเป็นอุปสรรคนะครับอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าอุปสรรคมันหมายถึงข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในเส้นทางของการทำงานหรือในเส้นทางของการดำเนินชีวิตใดๆก็ตามมันจะมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นถ้าเราค้นพบว่าข้อขัดข้องมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนและเราค้นพบว่าข้อขัดข้องนั้นคืออย่างไรวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องหรือฟันฝ่าอุปสรรคที่เป็นข้อขัดข้องตรงนั้นนะมันก็จะไม่ยากสำหรับมนุษย์เราเพราะถ้าใครค้นพบแล้วมันก็จะใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละในการแก้ไขข้อขัดข้องหรืออุปสรรคนั้นทำให้ทุกอย่างลุล่วงได้แต่ถ้าเป็นกรณีของสิ่งที่เราพูดว่าเป็นปัญหาเนี่ยถ้าเป็นกรณีของปัญหาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ข้อขัดข้องข้อหนึ่งหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่งที่มันมีปมเกิดขึ้นหนึ่งปมเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเอามือรูดไปตามเส้นเชือกนั้นไปสะดุดที่ปมเข้านั่นแสดงว่าเรากำลังเจอข้อขัดข้องหรือเจออุปสรรคใช่ไหมฮะและถ้าเรารู้ว่าปมที่มันเกิดขึ้นที่เชือกนั้นอยู่ตรงไหนเมื่อใดที่เราแกะปมออกนะซึ่งปมส่วนมากก็จะเป็นปมชั้นเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราแกะออกได้ทุกอย่างก็สำเร็จนะแต่ถ้าเป็นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของปมซ้อนปมเป็นอย่างน้อยคือเชือกเส้นหนึ่งมีปมซ้อนทับกันอยู่สองปมซึ่งปมทั้งสองปมนั้นอาจจะเกิดมาจากเชือกเส้นเดียวกันหรือปม2ปมนั้นอาจจะเกิดจากเชือก2เส้นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า1เราจะสามารถค้นพบได้ไหมว่าปมมันอยู่ตรงไหน2เมื่อค้นพบว่าปมมันอยู่ตรงไหนแล้วเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ไหมว่าปมเนี่ยมันเกิดขึ้นกี่ปมแล้วก็ทั้งหมดจำนวนกี่ปมนั้นเกิดขึ้นจากเชือกกี่เส้นนั่นคือ2นะครับและอย่างที่3เราสามารถที่จะค้นพบวิธีการแก้ปมที่มันซ้อนปมกันอยู่นั้นได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรตรงนี้ครับวิธีการแก้ไขปัญหาคือแก้ปมซ้อนปมจากเส้นเชือกตั้งแต่2เส้นขึ้นไปที่มันมาผูกเป็นปมติดกันอยู่เนี่ยแหละครับมันคือสิ่งที่จะต้องใช้วิธีการพิจารณาด้วยสติปัญญาต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหานี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างปัญหากับปมหรือข้อขัดข้องหรืออุปสรรคที่เรากล่าวถึงมาทั้งหมดนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าท้าทายกับทุกๆสิ่งนะครับที่เป็นอุปสรรคหรือข้อปัญหาถ้ามาในเรื่องของปัญหานี่
นะเราก็จะต้องมองว่าปัญหานั้นมันเป็นเครื่องยกระดับสติปัญญาของเราถ้าหากว่าเราได้เจอปัญหาที่ยากขึ้นเราก็จะมีสติปัญญาที่สูงขึ้นได้เพราะปัญหานั้นมันทำให้เราได้ใช้ปัญญาปัญหานั้นมันทำให้เราได้ขบคิดถูกต้องไหมครับถ้ามนุษย์เราเกิดมาและไม่มีปัญหาให้ขบคิดมนุษย์เราก็จะไม่สามารถยกระดับสติปัญญาหรือพัฒนาจิตสำนึกใดๆของตัวเองได้เลยท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับส่วนไอ้อุปสรรคนั้นที่เราพูดถึงตะกี้ที่เป็นเพียงแค่ข้อขัดข้องนั้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราเท่านั้นเองว่าเรามีความสามารถมากน้อยเพียงใดนะเรามีความสามารถสูงหรือต่ำถ้าเรามีความสามารถน้อยแค่อุปสรรคซึ่งเป็นข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆเรายังฟันฝ่าไม่ได้แสดงว่าเรายังไร้ความสามารถใช่ไหมล่ะครับหรือเจออุปสรรคเข้านิดหน่อยเราก็ท้อถอยเสียแล้วเราก็ท้อแท้เสียแล้วอย่างนี้แสดงว่าเราแย่มากเลยนะฮะโอกาสที่เราจะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของเราก็ย่อมไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนตัวปัญหา

ครื่องทดสอบในการใช้สติปัญญาของมนุษย์ดีๆนี่เองครับทีนี้นะฮะทอที่3ครับถ้าเราเป็นคนฉลาดทำนะฮะต้องทุ่มเทอย่าทุ่มทุนอย่างที่2ต้องทำอย่างท้าทายอย่าทำอย่างท้อแท้นะครับประการที่3คือต้องทำทนนะฮะแต่อย่าทนทำครับการเป็นคนทำทนโดยไม่ทนทำหมายความว่าอย่างไรครับก็คือ1ต้องทำในสิ่งที่ตนถนัดครับถ้าเราทำในสิ่งที่เราถนัดเราจะทำทนมากกว่าทนทำเพราะเราถนัดแล้วมันทำงานได้ง่ายแล้วคล่องนะครับสะดวกได้เลยทีเดียวประการที่2คือทำในสิ่งที่ตนรักและชอบถ้าได้รักและชอบทำก็มีความสุขใช่ไหมครับประการที่3คือต้องทำด้วยจิตวิญญาณการทำด้วยจิตวิญญาณก็คือทำโดยหวังผลสำเร็จในสิ่งที่ทำครับไม่ใช่ทำโดยหวังผลประโยชน์จากสิ่งที่ทำนี่คือความฉลาดในประการที่3คือฉลาดทำที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตของท่านครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงความสำเร็จในชีวิตที่เราต้องการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคง

แล้วก็มีความมั่งคั่งให้ได้สมดังปรารถนาของตัวเรานั้นเรากล่าวกันไปแล้วด้วย3ประการด้วยกันนะครับว่าถ้าเราจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในชีวิตของการทำงานหรือในชีวิตที่เราแสดงบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราก็ตามจาก6ประการที่ท่านผู้ฟังจะต้องทำให้ตัวเองเข้าถึงซึ่งคำว่าฉลาดใน6ประการนั้นเรากล่าวไปแล้ว3ประการด้วยกันนะครับประการที่3ที่เรากล่าวไว้คราวที่แล้วนั่นก็คือเราพูดถึงเรื่องท่านผู้ฟังจะต้องเป็นคนฉลาดธรรมคำว่าฉลาดธรรมแปลว่ารู้จัดการหรือว่ารู้ที่จะดำเนินการสิ่งที่ตัวเองทำนั้นให้มันได้ผลจริงๆอย่างเช่นค่อยๆทำหรือทำแต่น้อยหรือว่าทำแต่พอตัวเนี่ยหรือท่านผู้ฟังก็จะต้องเรียนรู้ไปด้วยทำไปด้วยด้วยความไม่ประมาทแล้วก็เราก็ยังได้ชี้แนะท่านผู้ฟังเอาไว้เพิ่มเติมด้วยว่าการเป็นคนฉลาดธรรมนั้นควรจะมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่3ประการโดยที่ท่านจะต้องปฏิบัติไปตาม3ทอคือทอทหารนะครับทอแรกก็คือต้องทุ่มเทแต่อย่าทุ่มทุนนี่คือถ้าหากว่าทุ่มทุนแล้วก็พลาดแล้วหมดตัวเลยนะครับอย่างนี้ก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยแต่คำว่าทุ่มเทนั้นหมายถึงให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักทุ่มเทกายใจทุ่มเทสติปัญญาทุ่มเทความรู้ทุ่มเทความสามารถและทุ่มเทเวลานะของตัวเองนะในการที่จะทำสิ่งนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จให้จงได้ถ้าไม่ทุ่มเทกายใจสติปัญญาความรู้ความสามารถแล้วก็เวลาให้กับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วสิ่งที่จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนั่นก็คือถ้างานที่เรากำลังทำอยู่หรือคิดที่จะทำนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากมันเป็นเรื่องยากๆเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จได้ก็คงจะลำบากเพราะว่างานยิ่งยากมากเท่าไหร่หรือสิ่งที่เราคิดจะทำนั้นมันยุ่งยากมากสักเพียงใดเนี่ยปัญหาก็คือว่าคงต้องอาศัยความรู้ความสามารถทักษะความชำนาญหรือประสบการณ์ต่างๆของท่านค่อนข้างสูงและถ้าหากว่าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีบ้างนะไม่มากสักเท่าไหร่การที่จะต้องใช้เวลาในการฟันฝ่าในการพาตัวเองก้าวหน้าไปหาผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการนั้นก็อาจจะต้องใช้มากกว่าคนปกตินะครับนั่นคือเรื่องที่เรากล่าวไว้เป็นเรื่องทอแรกเมื่อคราวที่แล้วส่วนทอที่2นั้นเราก็แนะนำว่าท่านจะต้องทำงานหรือทำสิ่งใดก็ตามด้วยความรู้สึกที่ท้าทายอย่าใส่รหัสของความท้อแท้เข้าไปในจิตใจด้วยโดยเด็ดขาดนะฮะคือทำไปศึกษาไปนะครับโดยคิดซะว่าถ้าหากว่าเรายังรู้ไม่มากนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ยังไงอย่างนั้นส่วนขณะที่เราทำไปเรื่อยๆนั้นหากว่าเราพบเจออุปสรรคใดๆก็ตามขอให้ถือซะว่าอุปสรรคนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าเจอปัญหาก็ให้ถือซะว่าปัญหาทุกปัญหาล้วนเป็นเครื่องยกระดับสติปัญญาของเรายิ่งเจอปัญหามากยิ่งดีเพราะมันจะทำให้เราเฉลียวฉลาดมากขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่เรากล่าวไว้ในตอนที่แล้วเหมือนกันและก็เราก็ยังแยกแยะให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ว่าอุปสรรคนั้นมันต่างกันกับสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหาอย่างไรบ้างเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิเคราะห์หรือแยกแยะว่าไหนคืออุปสรรคไหนคือปัญหาแล้วตัวเราเองอาจจะตกหลุมพรางของสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตหรือสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องในการทำงานนั้นได้โดยเข้าใจว่าทุกๆสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือในกระบวนการในการทำงานของเรามันคือปัญหา
มนุษย์เราส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ฟังครับมักจะเกลียดกลัวปัญหากันเสมอนะเราก็เลยต้องระวังเหมือนกันว่าจริงๆแล้วข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่เป็นปัญหานั้นมันมีนัยยะของมันที่แตกต่างกันตอนที่แล้วเราก็ได้เล่าให้ท่านฟังไปแล้วส่วนทอที่3ซึ่งเป็นทอที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือเราก็แนะเน้นให้ท่านผู้ฟังเนี่ยที่ต้องการสร้างสันติสุขให้กับตนเองอันเกิดจากความสำเร็จความสำเร็จก็คือความมั่นคงและความมั่นคั่งอย่างที่เราต้องการนะฮะขอให้เราเป็นคนที่ทำทนแต่อย่าเป็นคนที่ทนทำนะทอตัวที่3ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับคำว่าทำทนนะทำทนแปลว่าทำงานนั้นได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับทำได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อแท้และก็ไม่ผ่านเลิกทำเสียกลางคันนะนั่นก็เรียกว่าทำทนแต่ส่วนคนที่ทนทำนั้นก็คือคนที่ฝืนใจทำนะเบื่ออยากเนี่ยแล้วก็อึดอัดขัดใจในการที่จะทำไปอย่างเซ็งๆหรือทำไปอย่างสังกตายแบบนี้ครับโอกาสจะประสบความสำเร็จยากมากและถ้าคนไหนทำอะไรแล้วต้องรู้สึกว่าตัวเองกำลังทนทำก็จำไว้เลยว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ฉลาดในการที่จะทำในสิ่งใดก็ตามให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตัวเองต้องการนะครับ เราก็มีคำแนะนำไว้เหมือนกันในคราวที่แล้วว่าการทำทนโดยไม่ทนทำนั้นหมายถึงเราต้องทำในสิ่งที่ตัวเราถนัดนะครับแสดงว่าเวลาจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ใช่ตามอย่างคนอื่นเห็นคนอื่นก็ทำแล้วก็เลยทำตามเขาบ้างเราต้องดูด้วยว่าเราถนัดหรือไม่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะฮะมันก็จะจัดว่าเราเนี่ยไม่ฉลาดทำเพราะว่ามันจะนำเราไปสู่ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆอีกมากมายเพราะความที่ไม่ถนัดของเรานั่นแหละนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราต้องกลายเป็นทนทำมากกว่าทำทนแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือชอบทำมันจะทำให้เรามีความสนุกสนานในการลงมือทำในสิ่งนั้นๆมันจะช่วยทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างยาวนานและยั่งยืนนะครับแล้วก็สุดท้ายในตอนที่แล้วเราก็บอกว่าให้ทำด้วยจิตวิญญาณการทำอะไรด้วยจิตวิญญาณนั้นถ้ากับว่าเราได้ใช้สติปัญญาของจิตวิญญาณมาลงมือทำนอกจากพลังทางปัญญาที่เราเรียกว่าปัญญาญาณนะฮะซึ่งถ้าพูดให้ลึกเป็นภาษาวิชาการที่ผมได้เขียนไว้ในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์ในบางเล่มแล้วเนี่ยเราหมายถึงการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายให้ได้ซึ่งเป็นสติปัญญาโดยระบบกดปุ่มนะฮะไม่ใช่สติปัญญาจากสมองอัตโนมัติที่เราใช้กันอยู่ในปกติชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแล้วก็นอกจากเราทำด้วยจิตวิญญาณคือใช้สติปัญญาของวิญญาณที่เรียกว่าปัญญาญาณแล้วเราก็ยังจะสามารถใช้พลังทางจิตวิญญาณของเราในการทำสิ่งต่างๆที่ยากๆให้กลายเป็นเหมือนง่ายและประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งจะประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งซะด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าเราสามารถเข้าถึงตรงนั้นมันถ้าเราจะทำทนไม่ทนทำเนี่ยเราจึงต้องพยายามจะนำตัวเราเองเข้าถึงการใช้พลังอำนาจนะพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราให้ได้การเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราให้ได้ก็คือเข้าถึง2 อย่างครับอย่างที่1ที่บอกไปแล้วคือใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายที่เราเรียกว่าปัญญาญาณซึ่งจะเข้าถึงได้เราก็ต้องใช้วิธีกดปุ่มนะฮะไม่ได้ใช้วิธีแบบอัตโนมัติเหมือนการคิดอะไรต่อมีอะไรรายวันตามปกติและเราก็จะต้องเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังที่ถ่ายทอดผ่านพลังของกายในการใช้สองมือของเราลงมือทำสิ่งนั้นๆให้ประสบความสำเร็จโดยที่ในตอนที่แล้วผมก็ได้แนะนำเคล็ดลับอย่างหนึ่งถึงการที่เราจะสามารถเข้าถึงพลังทางจิตวิญญาณของเราอันเป็นพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ลึกเร้นอยู่ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยนะครับโดยที่ทุกคนก็ล้วนมีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณกันอยู่ทั้งนั้นนะครับวิธีการจะกดปุ่มเข้าถึงมันได้ก็มีหลายวิธีหลายกระบวนการและหลายขั้นตอนครับแต่ขั้นตอนที่สำคัญมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะแนะนำเน้นไว้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นการย้ำของเมื่อตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับนั่นก็คือเวลาเราจะทำสิ่งใดให้สำเร็จในชีวิตนะครับฝึกตัวเองไว้ครับว่าอย่าทำสิ่งใดเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากสิ่งที่ตัวเองทำอันนี้สำคัญครับถ้าเราจะทำอะไรด้วยจิตวิญญาณของเรานะครับพลังสติปัญญาและพลังกายของเรามันจะเป็นพลังที่ออกมาจากจิตวิญญาณได้เสมอครับถ้าเราไม่ทำโดยมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ในสิ่งที่เราทำนะฮะทำแล้วหวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเราจะทำบุญเราจะให้ทานหรือทำบุญกับใครก็ตามทำแล้วไปตั้งเป้าหมายว่าเราจะเอาประโยชน์จากการทำนั้นเช่นทำแล้วเอาหน้าอย่างเงี้ยนะครับทำแล้วหวังว่าจะไปสวรรค์อย่างเงี้ยครับนะตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วทำดีเราย่อมได้ดีอยู่แล้วเมื่อเรารู้ว่าเราทำดีเราก็ต้องได้ดีอยู่แล้วแล้วเราจะไปตั้งเป้าหมายจะไปเอาดีตรงนั้นทำไมครับยังไงเราก็ต้องได้ดีอยู่แล้วมันขอให้เราทุ่มเทเต็มที่กับการลงมือทำให้สำเร็จคือถ้าจะช่วยเหลือคนอื่นก็ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ให้ได้จริงๆพอเห็นเขาพ้นทุกข์แล้วก็ขอให้เรามีแต่รางวัลเดียวคือความสุขที่เราจะได้รับในขณะนั้นนะครับแล้วก็เมื่อได้เห็นเขาเป็นสุขเรายิ่งเป็นสุขต่อไปอีกนั่นก็คือการทำด้วยจิตวิญญาณและนั่นแหละครับพลังอำนาจที่จะเรียกว่าผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จของการกระทำมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปนะคือหวังผลสำเร็จในสิ่งที่ทำจะดีกว่าหวังผลประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนี่คือความแตกต่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเอาไว้แล้วในตอนที่แล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความสุขอันเกิดจากความสำเร็จในชีวิตโดยการมีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งนั้นนะต้องอาศัยความฉลาดอีกประการหนึ่งด้วยนะครับนะความฉลาดในลำดับที่4ที่เราจะพูดถึงกันในครั้งนี้ก็คือการที่ท่านผู้ฟังจะต้องฉลาดฟันฝ่าคำว่าฉลาดฟันฝ่านี่หมายถึงฝ่าอะไรครับไม่ได้หมายถึงฝ่าด่านอรหันต์แบบเดียวกับหนังกำลังภายในของจีนนะแต่ว่าการฉลาดฟันฝ่าในที่นี้หมายถึงฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายในเส้นทางชีวิตของท่านหรือฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายในชั่วโมงการทำงานของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อองค์กรนะครับหรือทำงานเพื่อชีวิตส่วนตัวของท่านหรือไม่ว่าท่านจะดำเนินชีวิตร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของท่านก็ตามความราบรื่นลื่นไหลในการดำเนินชีวิตและในการทำงานมันไม่ได้เกิดขึ้นมาตลอดเวลาให้กับท่านหรอกนะครับมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่จะราบรื่นลื่นไหลนั้นใครคิดว่าหนทางไปสู่ความสำเร็จของตัวเองจะต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปคนนั้นก็คงจะคิดผิดนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราศึกษาธรรมะชั้นสูงที่เรียกว่าอภิปรัชญานะครับภาษาฝรั่งเรียกว่าเมตาฟิสิกส์ซึ่งผมเองก็ได้ศึกษาค้นคว้าและก็บันทึกไว้ในหนังสือชุดจิตจักรวาลซีรีส์ไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ค่อยๆทยอยกันอ่านจน20กว่าซีรีส์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าเราย้ำกับผู้คนตลอดเวลาว่าอุปสรรคต่างๆสำหรับมนุษย์แล้วเป็นของคู่กันครับถ้าท่านไม่เคยเจออุปสรรคใดๆเลยนะแสดงว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดมากแล้วครับในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานอุปสรรคหมายถึงข้อขัดข้องหรือปัญหาต่างๆที่จะรุมเร้าให้เราได้เผชิญแล้วให้เราได้ฟันฝ่าหรือแก้ไขมันนะครับเพื่อนำพาตัวเราไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเราต้องการนั้นมันจะมีมาหาเราเป็นระยะนะครับโดยที่บางทีเรามิอาจจะคาดคิดล่วงหน้าด้วยซ้ำไปนะมันถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตหรือทำงานอย่างขาดสติคือประมาทนะครับไม่ทำตัวเองให้มีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีพอเจออุปสรรคขึ้นมามันจะกลายเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วทำให้เรางุนงงสับสนหรือวุ่นวายแล้วก็อาจจะไม่มีความสามารถพอที่จะแก้ไขหรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้ก็กลายเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในการทำงานของตัวเราได้เหมือนกันนะครับบ่อยครั้งที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะสร้างสันติสุขในชีวิตด้วยการนำความสำเร็จมาสู่ตนเองแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นั่นแหละครับนะคำว่าไม่ประมาทแปลว่าต้องมีสติคำว่ามีสติแปลว่าต้องรู้ว่าชีวิตของมนุษย์เราทุกคนต้องมีอุปสรรคครับ
เพราะว่าอุปสรรคก็คือเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นของมนุษย์นั่นเองครับเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นคนดีเนี่ยต้องการจะเป็นคนดีเนี่ยท่านก็จะต้องผจญกับมารหรืออุปสรรคทั้งหลายครับผจญกับมารอุปสรรคทั้งหลายนะก็เพื่ออะไรครับเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเรานั้นมีปณิธานหรือมีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นคนดีสักกี่มากน้อยเช่นถ้าเราต้องการจะเป็นคนดีเนี่ยเกิดมีใครสักคนหนึ่งมาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเราเนี่ยเป็นเงื่อนไขทดสอบจิตสำนึกของเราโดยใช้พฤติกรรมด้านลบมาเป็นเงื่อนไขโดยที่ตัวเราไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าคนใกล้ตัวเราหรือคนแปลกหน้าที่เข้าผ่านเข้ามาในชีวิตของเราก็จะหยิบยื่นเอาเงื่อนไขด้านลบมาให้เราได้ซึ่งเงื่อนไขด้านลบนั้นมีผิดแผกแตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายครับวันทั้งวันท่านผู้ฟังลองสังเกตดูเถอะครับถ้ายิ่งท่านมีความมุ่งมั่นจะเป็นคนดีมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเจอคนเหลวไหลหรือคนอื่นที่ทำไม่ดีกับตัวท่านจะมีบ่อยมากเลยนะครับจะมีสูงมากตรงนี้ครับถ้าท่านรู้สติหรือมีสติไว้ล่วงหน้าถ้าจะทราบดีว่าคนเหล่านั้นเขาก็คือคนที่เขาเอาข้อสอบมายื่นให้ท่านทำเนี่ยเพื่อจะทดสอบความมุ่งมั่นของท่านว่าท่านต้องการจะเป็นคนดีนะอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนดีมากคือมีปณิธานว่าจะต้องเป็นคนดีให้ได้ผลที่จะปรากฏก็คือว่าไม่ว่าใครจะมาทำผิดคิดร้ายกับท่านอย่างไรท่านก็ยืนยันที่จะเป็นคนดีอยู่อย่างนั้นตลอดไปซึ่งคนดีที่แท้จริงก็คือคนที่พร้อมที่จะอดทนเพื่อผลสำเร็จของตนเองหรือคนที่พร้อมจะอดกลั้นเพื่อการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเขาเองหรือคนที่พร้อมที่จะให้อภัยไม่ถือสาหาความกับใครไม่เอาเรื่องเอาราวใครไม่เจ็บจิตคิดแค้นใครคนนั้นที่เขาหยิบยื่นเงื่อนไขที่ไม่พอใจให้กับตัวเองโดยตัวเองอาจจะทำใจให้ยอมรับว่าอ๋อนี่ก็คือบททดสอบจิตสำนึกของตัวเราเองว่าเราพร้อมจะเป็นคนดีและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีมากน้อยเพียงใดถ้าใครมายั่วย้าวเรามาทำปัญหาด้านลบทางอารมณ์หรือสุขนึกคิดให้กับเราและเราไม่ตอบโต้ไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านเขานั่นแสดงว่าเราได้ยืนยันที่จะเป็นคนดีอย่างแท้จริงแล้วถูกไหมครับอย่างนี้ครับนี่คือบททดสอบจิตสำนึกของมนุษย์นะฮะก็เลยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์นั้นนะมันเป็นเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นของเราครับเช่นถ้าเราต้องการจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จเราก็จะต้องมีอุปสรรคในการทำงานเหมือนกันถ้าเจออุปสรรคหน่อยเดียวเราท้อถอยเสียแล้วนะเราท้อเสียแล้วถอยเสียแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าเราสอบตกบททดสอบของความมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จอย่างแท้จริงใช่ไหมครับพอเหนื่อยหน่อยไม่เอาละพอลำบากหน่อยก็ไม่เอาละพอยากหน่อยก็ไม่เอาละอย่างนี้แสดงว่าตัวคนนั้นไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จอย่างแท้จริงพูดง่ายๆก็คือไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำงานนั้นจริงใช่ไหมครับก็ทำให้เราจะต้องเรียนรู้ตัวเราและค้นพบตัวเราได้ในที่สุดมันก็จะนำเราไปสู่การแก้ไขตนเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะกล่าวให้ชัดเจนก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังที่ต้องการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตหรือให้กับการทำงานใดๆของตัวเองก็ตามนะฮะว่าอย่าเกลียดกลัวอุปสรรคอุปสรรคหรือข้อขัดข้องทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าปัญหาอะไรอะไรก็ปัญหาเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันกับมนุษย์ทุกคนนะครับนะไม่มีใครเลี่ยงพ้นได้ที่จะไม่เจอข้อขัดข้องอุปสรรคหรือปัญหาเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักอุปสรรคหรือปัญหากันในชั้นแรกในชั้นนี้ก่อนดีไหมครับว่าอุปสรรคหรือข้อขัดข้องหรือปัญหาในการทำงานและในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นมันจะแบ่งออกเป็น2จำพวกด้วยกันครับอุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่เรียกว่าปัญหามี2จำพวกก็คือจำพวกแรกเป็นอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเราเองครับปัญหาภายในจิตใจเนี่ยถ้าเป็นภาษาพระนะก็เรียกว่ามารภายในเห็นทีจะได้กระมังครับท่านผู้ฟังครับคำว่ามารภายในหมายถึงอารมณ์รู้สึกหรือการนึกการคิดอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการลงมือทำสิ่งที่เรากำลังจะทำ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการลงมือทำในสิ่งที่เรากำลังกระทำโดยอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นจากมารภายในจิตใจของเราก็คืออย่างเช่นทำให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทำบ้างละอะไรอย่างนี้นะครับหรือพอทำไปแล้วทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยไม่อยากจะทำแล้วทำให้ถ้าใครสามารถถ้าใครเข้าถึงอารมณ์ตรงนี้แล้วสอบตกนะก็กลายเป็นคนจับจดนะคือชอบทำอะไรที่ง่ายๆสบายๆพอทำแล้วพอเจอยากหน่อยๆก็ยกเลิกซะสักกลางคันนะฮะโอกาสที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาภายในจิตใจนะครับความกลัวความอายความขี้เกียจความเบื่อหน่ายนี่เขาเรียกว่ามารภายในส่วนอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายนอกนะส่วนมากแล้วจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตไปหรือเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำงานนั้นๆไปนะส่วนมารภายในนั้นมักจะเกิดขึ้นก่อนที่จะลงมือทำและขณะลงมือทำนะครับอุปสรรคภายนอกเป็นสิ่งที่ยากแก่การคาดหมายล่วงหน้ายากแก่การควบคุมนะครับเช่นปัญหาที่เกิดจากความเหนื่อยล้าของกายสังขารไม่ได้ทำไปนานๆเข้าเหนื่อยล้านะก็เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเซ็งอะไรแบบนี้หรือเกิดความเกียจคร้านหรือปัญหาที่เกิดจากความยุ่งยากซับซ้อนของสิ่งที่ตัวเองทำหรือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากปัญหาเฉพาะหน้าไม่คาดคิดคิดผิดหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดจากมนุษย์คนอื่นๆซึ่งแวะเวียนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นแผนกอื่นหรือฝ่ายอื่นก็ตามนะท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในทั้งนั้นนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ท่านก็ได้ชื่อว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะครับเนี่ยในตอนต่อไปในคราวหน้าเราคงจะมาคุยกันต่อว่าและถ้าเรามีอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกอย่างเนี้ยถ้าเราจะถือว่าเราเป็นคนฉลาดฟันฝ่าหรือฉลาดที่จะนำตัวเองให้รุดหน้าไปหาความสำเร็จนั้นเราจะเอาชนะอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในจิตใจของเรากันได้อย่างไรในตอนหน้าเราจะกลับมาว่ากันอีกครั้งนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราได้นำเสนอท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของตนเองนะครับในลักษณะของการสร้างชีวิตที่มั่นคงและการทำให้ชีวิตของตนนั้นมีความมั่งคั่งเนี่ยเราเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเราจะต้องเป็นคนฉลาดใน6ประการด้วยกันเราจึงจะสามารถสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเราได้นะครับแล้วก็หลายตอนที่ผ่านมานั้นเราก็ได้พูดถึงความฉลาดในตอนสุดท้ายนะครับก็คือความฉลาดในการที่จะฟันฝ่าคำว่าฟันฝ่าในตอนที่ผ่านมาก็คือความฉลาดประการที่4นั่นเองคำว่าฉลาดฟันฝ่าในตอนที่4นะครับในเรื่องที่4ซึ่งเป็นความฉลาดที่คนที่เป็นนักสู้ผู้พิชิตในการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตและงานของตนเองนั้นจะต้องฉลาดฟันฝ่าในลักษณะของการมีความบากบั่นหมั่นเพียรนะครับในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ตนเองได้พบผ่านเผชิญนั้นให้สำเร็จให้ได้เพราะถ้าเราเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นบนเส้นทางชีวิตหรือในกระบวนการในการทำงานของท่านในแต่ละวันไม่ได้โอกาสที่เราจะไปถึงความสำเร็จนั้นก็คงจะยากแล้วก็ในตอนที่ผ่านมาเราก็แนะเน้นกับท่านผู้ฟังว่าอุปสรรคใดๆทั้งหลายของมนุษย์เราบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับที่แต่ละคนจะต้องพบผ่านเผชิญกันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2จำพวกก็คืออุปสรรคภายในจิตใจที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตัวเองสามารถจะควบคุมดูแลหรือว่าเยียวยาบำบัดรักษามันได้กับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นภายนอกเป็นอุปสรรคที่คาดหมายล่วงหน้าลำบากนะครับแล้วก็ยากแก่การควบคุมโดยผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปว่าอุปสรรคนานับประการบนเส้นทางของความสำเร็จของมวลมนุษย์โลกทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันเป็นเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นของมนุษย์เราดีๆนี่เองครับความมุ่งมั่นในที่นี้หมายถึงการมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จหรือการมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากว่ามีอุปสรรคเข้ามาเป็นตัวช่วยแล้วมันก็จะเป็นเครื่องทดสอบได้ว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลสำเร็จคือมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้มากน้อยเพียงใดนี่คือการพูดในทางโลกนะครับแต่คราวที่แล้วผมไม่ได้กล่าวถึงในทางจิตวิญญาณว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีจิตวิญญาณนะครับมาเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยมนุษย์แต่ละคนจะมีจิตวิญญาณของตนเองเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เราเรียกว่ากายสังขารด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จิตวิญญาณก็แบ่งภาคตัวเองออกมาแล้วก็มอบหมายให้จิตปัจจุบันของเราที่หลายคนเรียกกันว่าจิตหยาบเนี่ยนะครับ ในมอบหมายให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนในการดำเนินชีวิตอยู่ในรูปของคน2มิติให้ประสบผลสำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นในหนังสือจิตจักรวาลเราก็ได้เขียนบันทึกไว้ให้ท่านได้อ่านได้ฟังเอาไว้ว่าเมื่อทุกคน โดยจิตวิญญาณที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับได้รับโอกาสให้มาเกิดแล้วแต่ละคนจึงมีหน้าที่หลักที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และทุกคนจะต้องปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นนะฮะนั่นหมายความว่าตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่หรือตราบจนสิ้นลมหายใจของเรานั้นเรามีภารกิจจะต้องปฏิบัติมากมายในภาคของจิตวิญญาณของเราโดยใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนี่แหละครับเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลกายสังขารและจิตใจของเราภารกิจหนึ่งในการเป็นมนุษย์ให้เป็นคือการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นนะครับเรามีภารกิจหลักอยู่อันหนึ่งจากหลายๆอย่างนั่นก็คือการเรียนรู้
ที่จะใช้จิตวิญญาณของตนเองในการขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางจิตใจหรือเป็นพฤติกรรมทางกายสังขารก็ตามหน้าที่ของมนุษย์แต่ละคนที่จะต้องรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณของตัวเองก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้จิตวิญญาณของตนขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองคือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมภายในคือจิตใจและพฤติกรรมภายนอกก็คือกายสังขารของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนมันด้วยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราให้ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้เราก็จะต้องได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับหากจะพูดให้ชัดเจนก็คือว่าหน้าที่ของท่านผู้ฟังและก็มนุษย์ทั้งโลกนี้เลยไม่ว่าชาติไหนศาสนาใดก็ตามทุกคนจะต้องมีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายสังขารคือใช้หนึ่งสมองกับสองมือของตนและขับเคลื่อนพฤติกรรมทางจิตวิญญาณคือจิตใจของเราที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับเราจะต้องขับเคลื่อนมันด้วยพลังทางจิตวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่พลังของจิตหยาบที่เราเรียกว่าจิตใจหรือจิตปัจจุบันและก็ไม่ได้ใช้แต่แรงกายซึ่งเป็นพลังอำนาจทางกายสังขารที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีอยู่เราจะต้องทำอย่างไรที่เราจะเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราได้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะสามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเรานะฮะไม่ว่าพลังอำนาจในการคิดก็คือพลังอำนาจในการใช้สติปัญญาของจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าปัญญาญาณซึ่งเราจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายให้ได้เท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้บันทึกไว้ในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์นะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นซีรีส์3กับซีรีส์4นะที่ใช้ชื่อดื้อคัมภีร์ว่าอยากคิดแบบจิตมนุษย์และอีกเล่มหนึ่งคือมนุษย์ในมิติคู่ขนานนะตรงนั้นท่านไปหาอ่านเอานะครับและท่านจะทราบว่าเราจะกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเพื่อจะเข้าถึงการใช้สติปัญญาของจิตวิญญาณของเราอย่างไรและในขณะเดียวกันเราก็จะต้องใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราในการแสดงออกหรือกระทำในมิติทางกายภาพด้วยและในมิติของจิตวิญญาณด้วยซึ่งตรงนี้ในหนังสือทั้งสองเล่มที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ก็ได้แนะเน้นไปแล้วนะครับแต่สำหรับครั้งนี้ที่เราจะสามารถกล่าวถึงและเชื่อมโยงการใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณได้นั่นก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดๆให้ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงซึ่งในตอนที่ผ่านๆมาเราเคยแนะท่านผู้ฟังว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาจะทำสิ่งใดแล้วส่วนมากมักจะหวังผลประโยชน์หรือหวังผลดีหวังผลเด่นหวังผลได้จากสิ่งที่ตัวเองทำด้วยกันเท่านั้นนะครับถ้าเราทำโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำสิ่งนั้นๆให้สำเร็จโดยเราไปหวังที่ตัวผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้เพียงแค่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเท่านั้นในการขับเคลื่อนพฤติกรรมทั้งภายนอกภายในในการทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์นั่นเท่ากับว่าเราจะใช้ภาคของกายสังขารหรือกายภาพของเราเท่านั้นนะในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆบนโลกใบนี้แต่ในขณะที่หน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราก็คือการที่จะต้องเรียนรู้ในการแสดงบทบาทของคน2ภาคก็คือของคน2มิติให้สมบูรณ์คือเราจะใช้มิติของกายสังขารในการคิดอ่านทำสิ่งใดให้สำเร็จอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราด้วยเพื่อจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์คือเป็นคน2มิติอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับมันด้วยเหตุนี้จึงอยากจะเน้นตรงนี้ว่าถ้าเราสามารถทำสิ่งใดด้วยความมุ่งมั่นที่จะหวังผลสำเร็จในสิ่งที่เราทำให้ได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็จะสามารถยกระดับอำนาจของจิตใจของเราไปสู่การใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้มันไม่ได้อัตโนมัติเพราะมันอยู่เฉยๆแล้วเราใช้ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องยกระดับการใช้จิตใจของเราที่เรียกว่าจิตมนุษย์หรือคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยนะครับให้มันสูงขึ้นแรงสั่นสะเทือนของจิตมนุษย์ที่สูงขึ้นไปสู่การทำสิ่งใดก็ตามเพื่อ
มีเป้าหมายคือทำแล้วให้ประสบผลสำเร็จเอาจิตไปโฟกัสก็คือไปมุ่งไปเน้นอยู่ตรงผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวทำเนี่ยนะฮะตรงนี้ครับมันคือเคล็ดลับที่ฟังดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่เราจะสามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์เราทุกคนจึงต้องมีอุปสรรคเช่นคนที่มีความรักเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าความรักของหนุ่มสาวเท่าแก่ก็ตามเวลาจะรักกันกว่าจะรักกันได้หรือรักกันแล้วและกว่าจะครองรักกันประเภทถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรได้เราทั้งคู่กับคนที่เรารักนะครับล้วนต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆตั้งมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากจิตใจของกันและกันคือเบื่อหน่ายรำคาญจุกจิกจุจี้อะไรเงี้ยนะหรือเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่3ซึ่งย่างก้าวล่วงล้ำเข้ามาสู่วิถีชีวิตของคน2คนเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็ล้วนเป็นอุปสรรคมันถ้าหากว่าเราจะพิสูจน์ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยมีความรักที่แท้จริงมีความรักที่คงมั่นและมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ความรักระหว่างเราสองคนร่วมกันให้ไปสู่ผลสำเร็จสุดยอดคือรักกันจนกว่าชีพจะสลายตายจากกันไปในภพชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิสูจน์ความมุ่งมั่นว่าเราจะรักกันจริงๆไม่ว่าจะมีสิ่งใดที่จะมามีอุปสรรคมามีปัญหาไม่ว่าจะมีบุคคลที่3โผล่เข้ามาหรือไม่ว่าจะเธอกับฉันจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงจริตนะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรไปนะที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พึงพอใจหรือไม่ต้องประสงค์อย่างเงี้ยเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันและสร้างสรรค์ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวต่อไปให้ยั่งยืนให้จงได้นั่นก็คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั้นก็จึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าในชีวิตของเรานั้นที่เรามีความรู้สึกว่าเราหาความมีสันติสุขในจิตใจของเราไม่ได้หาสันติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทั้งความสุขทางกายและความสุขทางจิตใจเราหาไม่ได้ท่านผู้ฟังก็อย่าไปท้อแท้กับการเป็นมนุษย์นะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าความมีชีวิตอยู่ที่มีอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นให้เราได้พบผ่านเผชิญนั้นมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็เลยไปครับเขาเรียกว่าเมื่อฝนซาฟ้าก็ย่อมใสอย่าตกใจครับวันที่ฝนจะตกเวลาฝนจะตกอากาศจะร้อนอบอ้าวท้องฟ้าจะมืดครึ้มนะเหมือนกับว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ดูแล้วมันไม่สว่างไสวเอาซะเลยใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้นอกรัศมีของก้อนเมฆหรือเมฆฝนที่มันบดบังแสงอาทิตย์นั้นมันก็ยังมีความสว่างไสวอยู่นั่นแสดงว่าโลกทั้งใบมันไม่ได้มืดมนอนธการนะครับมันมืดอยู่ที่เดียวและก็บังเอิญไอ้ที่มันมืดมิดหรือมืดครึ้มนั้นมันเป็นบริเวณที่ตัวเราเองเนี่ยดำรงอยู่เท่านั้นเองครับนะและในขณะที่บางวันฟ้าใสสำหรับเรานะแต่ว่าบนพื้นแผ่นดินนี้บนพื้นผิวโลกนี้ยังมีบางแหล่งแห่งที่เกิดมีพายุถล่มมีฝนฟ้าคะนองอะไรต่างๆอยู่เหมือนกันมันก็จะสลับคล้าคล้ากันไปอย่างนี้มันถ้าผู้ฟังสามารถตรึกตรองและมองเห็นสัจธรรมตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังก็คงจะไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคไม่ขยาดกับอุปสรรคใดๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหรือในชั่วโมงของการทำงานถูกต้องไหมครับเพราะท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติว่างั้นนะมันในตอนที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องการฉลาดฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ว่านะปัญหาภายในจิตใจคือความกลัวความอายความขี้เกียจอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราจะต้องข้ามพ้นมันให้ได้ไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถลงมือทำงานนั้นๆได้แล้วก็เมื่อเราไม่ลงมือทำเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปหวังผลสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไรใช่ไหมครับนะมันต้องทำถ้าไม่ทำก็ย่อมไม่สำเร็จเป็นคำตอบชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้วแต่ขณะที่ปัญหาภายนอกมันเกิดจากการที่ท่านผู้ฟังได้ลงมือทำแล้วนะครับริอ่านลงมือทำไปเรียบร้อยแล้วแต่พอทำไปแล้วอ้าวไปเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาอีกแล้วโดยไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าโดยซ้ำเรื่องบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้านึกไม่ถึงหรือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเพราะคิดไม่ถูกต้องเดาผิดคาดหมายผิดอะไรเงี้ยนะซึ่งปัญหาภายนอกเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยากแก่การที่เราจะควบคุมมันเนี่ยเมื่อเจอเราก็จะต้องบอกตัวเราเองว่าไอ้ความยุ่งยากซับซ้อนของสิ่งที่ทำหรือปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาอันเกิดจากมนุษย์คนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะจัดการกับมันอย่างไรนะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ทั้งภายนอกภายในท่านผู้ฟังก็ได้เรียนรู้จากคราวที่แล้วที่เรากราบเรียนท่านไปว่ามันก็จะทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะมาพูดกันในครั้งนี้ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์กันสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นศาสตร์และศิลปะในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความมีสันติสุขอันเกิดจากความสำเร็จในชีวิตของท่านหรือในการทำงานของท่านให้ได้
เราก็อยากจะเน้นท่านผู้ฟังว่าการที่ท่านจะเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองได้นั้นท่านจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญหรือสร้างคุณสมบัติที่สำคัญให้เกิดขึ้นไว้ในจิตใจของท่านอยู่3ประการด้วยกันซึ่งวันนี้ก็คงจะเล่าให้ท่านฟังได้ว่า3ประการที่ว่าในการที่ท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองได้ก็คือประการที่1ครับอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่มักจะพบเจอกันอยู่เป็นประจำสำหรับมนุษย์โดยปกติทั่วไปนั่นก็คือการกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้พอเห็นว่ามีงานอะไรยากๆสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองจะต้องทำเนี่ยมนุษย์หลายรายทีเดียวมักจะสอบตกตั้งแต่ต้นก่อนที่จะลงมือทำงานนั้นด้วยซ้ำหรือก่อนที่จะลงมือเรียนรู้หรือศึกษางานที่ตัวเองจะทำนั้นให้ถ่องแท้ซะก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะครับมนุษย์ก็มักจะกลัวว่าจะทำงานนั้นไม่ได้ขึ้นมาก่อนในจิตใจทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนวิตกจริตนะครับกลัวว่าจะทำไม่ได้ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองตรงนี้คือกลัวว่าจะทำไม่ได้เนี่ยให้เรารู้จักมองนะฝึกตัวเองนะครับในประการแรกคือมองเห็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับตัวเองเสมอฝึกนิสัยอย่างนี้ให้กับตัวเองไว้เรื่อยๆทำได้ไหมนะเห็นอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าท้าทายความสามารถของตัวเองเสมอฝึกตัวเองตรงนี้ให้ได้นะครับประการต่อมาที่จะช่วยทำให้เราไม่เป็นคนวิตกจริตคือไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เช่นพอจะได้ทำงานอะไรที่ยากๆสักหน่อยบอกว่าแย่แล้วเราซวยละสิกูนะซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจทำไม่ได้แน่เลยนะนั่นคือการคิดคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำหรือเป็นการมองโลกในแง่ร้ายอย่างหนึ่งนะครับก็นำเรามาสู่การเป็นคนวิตกจริตนานๆเข้ามันก็เครียดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการขจัดความกลัวว่าจะทำไม่ได้ก็ต้องทำอย่างแรกคือฝึกให้ตัวเองเคยชินเป็นนิสัยเลยคือเห็นอุปสรรคต่างๆในชีวิตเป็นสิ่งที่น่าท้าทายความสามารถของตัวเองให้ได้สร้างนิสัยเคยชินตรงนี้ให้ได้นะคิดอย่างนี้ตลอดนะครับต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้เราทำได้อย่างเงี้ยนะครับท่องไว้ครับประการที่2ครับถ้าจะช่วยได้นั่นก็คือว่าท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งใดๆก็ตามในชีวิตของตัวเองจากสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับตัวเองนะครับนะทำด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองแล้วให้ประสบผลสำเร็จเอาไว้บ้างจากนั้นก็ค่อยๆสั่งสมความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองคิดเองทำเองไม่ต้องพึ่งพาสติปัญญาหรือความสามารถของคนอื่นๆเนี่ยนะเอาไว้เรื่อยๆไปครับถ้าเราสามารถสั่งสมความสำเร็จให้กับตัวเองไว้เรื่อยๆไปมันจะทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาได้ไอ้ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยแหละครับมันจะช่วยขจัดความกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ให้เสื่อมคลายสลายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับมันเชื่อมั่นว่าเราทำได้เนี่ยถ้าเราไม่มีต้นทุนที่เป็นบวกโดยที่เราไม่คิดอ่านที่จะทำสิ่งใดได้ด้วยตัวเองมาก่อนแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเองก็เกิดขึ้นยากมากจะรอให้คนอื่นให้ความหวังหรือรอให้คนอื่นเขาให้กำลังใจว่านานายเชื่อเราสิว่านายทำได้นั่นคือคำหวานๆที่จะปลุกปลอบใจเรานะครับแล้วถามว่าบางทีเราไม่มีใครมาคอยปลอบใจไม่มีใครมาคอยให้กำลังใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราล่ะแล้วเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแล้วนะครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นต้องพึ่งตนเองนะดีที่สุดเลยนะครับนะไม่ใช่ว่าพอไม่มีใครจะให้เป็นที่พึ่งที่พิงแล้วยุ่งขิงแล้วสิทีเนี้ยชีวิตวุ่นวายแล้วสิทีเนี้ยนะช่วยตัวเองไม่ได้เลยอย่างนี้ก็แย่นั่นก็คือวิธีที่2ในการที่จะขจัดความกลัวหรือความวิตกจริตของตัวเองนะฮะทำให้ตัวเองกล้าที่จะลงมือทำได้มีพลังอำนาจที่จะทำได้ใช่ไหมอย่างแรกคือต้องบอกตัวเองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับตัวเองเสมอก็เรียกว่ากล้าหันหน้าเข้าเผชิญปัญหานั้นเลยใช่ไหมครับประการที่สองก็คือการเรียนรู้ที่จะค่อยๆสั่งสมความสำเร็จในสิ่งใดๆก็ตามที่ตัวเองจะทำมันให้สำเร็จให้ได้ด้วย1สมองกับ2มือของตัวเองสั่งสมมาเรื่อยๆตลอดชีวิตเลยนะฮะพอวันหลังมาเจออะไรที่ยากๆเข้าตัวเองก็จะได้มีแววของการเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองครับหรือประการที่3 สิ่งที่จะทำให้เรานะไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้ก็คือเราจะต้องให้เวลากับตัวเราเองในการศึกษาเรียนรู้งานนั้นหรือสิ่งยากๆนั้นให้ถ่องแท้ซะก่อนไม่ใจร้อนที่จะลงมือทำ
คำว่าศึกษาแปลว่าค่อยๆเรียนรู้หาทางหนีทีไล่ทำความเข้าใจตื้นลึกหนาบางในสิ่งที่เราจะกระทำนั้นให้กว้างขวางลึกซึ้งแยบยลและก็ให้ถ่องแท้ว่างั้นนะถ้าเรารู้จริงในสิ่งที่เราจะทำท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วว่าไอ้ความกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จหรือจะทำไม่ได้เนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นว่าจะต้องทำได้มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆหรืออาจจะใช้เวลาศึกษาคนอื่นๆเขาว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมีคนอื่นก็เคยทำหรือกำลังทำอยู่บ้างไหมถ้าเขาทำอยู่เนี่ยเขาทำกันอย่างไรแล้วเขาทำได้ไหมเราก็ใช้วิธีว่าถ้าเราเห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาทำในสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยและประสบผลสำเร็จก็ให้เราจุดจักฉลาดที่จะนำเอาความสำเร็จที่คนอื่นเขาทำนะเอาความสำเร็จที่คนอื่นเขาทำนั่นน่ะมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองซะเช่นโดยคิดว่าเขาทำได้เมื่อเขาทำได้เขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็ต้องทำได้เหมือนเขาสิใช่ไหมเขาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เขาเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายเราก็เป็นผู้ชายหรือนะเขาทำสำเร็จได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะเขาก็กินข้าวเหมือนเราเราก็กินข้าวเหมือนเขาหายใจด้วยออกซิเจนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาทำได้เราต้องทำได้นะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักการในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้ว่าเราทำได้ท่านผู้ฟังครับอุปสรรคภายในจิตใจอีกประการหนึ่งในประการที่สองก็คือความอับอายที่จะลงมือทำการที่คนเราอับอายที่จะลงมือทำสิ่งใดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเลือกงานนะครับเป็นคนเลือกงานถ้าท่านเป็นคนเลือกงานแสดงว่าท่านมองว่างานที่ท่านกำลังจะทำนั้นเป็นงานชั้นต่ำนะไม่เหมาะสมกับตัวท่านท่านเลยรู้สึกอายที่จะทำมันนะอย่างนี้เขาเรียกว่าดูแคลนสิ่งที่ตัวเองจะทำนะมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราดูแคลนในสิ่งที่ตัวเองจะทำก็แก้ไขตรงนี้ซะครับว่าทุกอย่างนะถ้าเราทำสำเร็จไม่ว่ายากหรือง่ายหรืองานชั้นต่ำชั้นสูงก็ถือว่าเราเป็นผู้พิชิตความสำเร็จได้ทั้งนั้นนะดีกว่าเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเลยและทำอะไรไม่สำเร็จเลยถูกต้องไหมครับนะหรือการอายที่จะลงมือทำด้วยเหตุผลอีกข้อหนึ่งคือหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสูงเกินกว่าจะทำงานนั้นๆอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขการยึดติดอัตตาตัวตนคือแก้ไขที่การหลงตัวเองซะให้เสร็จนะถ้าแก้ได้ทุกอย่างก็จบเห็นไหมครับส่วนประการที่3นะการเป็นผู้มีอุปสรรคภายในจิตใจและทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานก็คือการไม่อยากทำเพราะมีความเกียจคร้านแน่เรื่องนี้เห็นทีจะต้องคุยกันต่อให้ยาวสักหน่อยนึงตอนต่อไปเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมซึ่งเป็นผู้ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งเป็นรายการที่จะน้อมนำความมีสันติสุขมาให้กับท่านทั้งหลายที่จะเกิดประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิตหรือเกิดประโยชน์สุขในการทำงานทุกๆท่านนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องการเป็นผู้ฉลาดฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆถ้าเราสามารถเข้าใจและเข้าถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางของชีวิตของเราท่านๆกันแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนะในการที่เรามุ่งหวังสิ่งใดก็ตามในชีวิตเช่นหวังผลสำเร็จในการทำงานหวังผลสำเร็จในการลงทุนทำกิจการค้าหวังผลสำเร็จในการทำมาหากินนะครับแล้วก็หวังความสุขที่เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตเป็นครอบครัวเป็นสถาบันน้อยๆของตนเองนะที่จะอยู่ร่วมกันกับคนที่เรารักอย่างมีความสุขนั่นนะครับมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เรากล่าวไว้ในคราวที่แล้วว่าถ้าเรานะต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเราเองนั้นซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างแรกหรือปัญหาภายในเป็นปัญหาแรกเนี่ยนะครับในจิตใจของเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอุปสรรคปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเรานั้นส่วนใหญ่แล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังไปคร่าวๆนะว่ามีอยู่3อย่างด้วยกันอุปสรรคหรือปัญหาภายในจิตใจของคนเรานั้นส่วนมากแล้วก็หนีไม่พ้นอุปสรรคใน3ประการต่อไปเนี่ยครับคือประการแรกการกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้การกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ก็คือการเกิดอาการวิตกจริตนะฮะเพราะว่าตัวเองเป็นคนคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำและก็ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายซะอีกด้วยท่านผู้ฟังเองถ้าต้องการจะเป็นคนที่ประสบความสุขที่จะได้มาจากความสำเร็จใดๆในการลงมือทำของตัวเองในชีวิตของตนนั้นก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองคือความกลัวในลักษณะของการกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้นี้เสียให้ได้ซะก่อนถ้าเราเป็นคนมีนิสัยมองโลกในแง่ร้ายและก็คาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำตรงนี้คืออุปสรรคอันยิ่งใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับที่มันจะไม่เกื้อกูลต่อความสำเร็จ

ไม่ใช่แค่บอกกับตัวเองเฉยๆว่าตัวเองทำได้มันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองว่าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ซึ่งในตอนที่แล้วผมก็ได้เรียนแนะนำท่านผู้ฟังไปแล้วเหมือนกันว่าการที่เราจะฝึกตัวเราเองเมื่อเจอสถานการณ์ใดๆที่ยุ่งยากหรือเมื่อเราได้รู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องทำสิ่งใดที่เป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นเรื่องยากๆเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนตนเองเอาไว้เสมอว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เราจะทำไม่ได้นะโดยคิดให้ได้ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่มันยุ่งยากสิ่งใดก็ตามที่น่าจะมีปัญหานะให้มันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับตัวเองเอาไว้เสมอถ้าเราฝึกตัวเราเองให้ได้อย่างนี้ความเชื่อมั่นในตัวเราเองก็จะมีสูงขึ้นถูกไหมครับนะแล้วก็วิธีต่อมาก็คือวิธีที่2ก็ให้พยายามสั่งสมความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตัวเองสามารถจะทำได้ในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปโดยให้ฉลาดเลือกเอาสิ่งง่ายๆนะครับคิดเองทำเองให้สำเร็จแล้วก็ค่อยๆสั่งสมความสำเร็จนั้นเอาไว้เป็นต้นทุนในจิตใจของตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าค่อยๆเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเพื่อจะขจัดความกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ให้มันห่างไกลตัวเองไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับและวิธีที่3ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็คือว่าให้รู้จักเอาความสำเร็จของคนอื่นให้รู้จักเอาความสำเร็จของคนอื่นนะครับท่านผู้ฟังครับมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองเห็นคนอื่นก็ทำได้เขาเป็นคนเราก็เป็นคนเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขาทำได้เราก็ต้องทำได้อะไรทำนองนี้นะครับฝึกนะฝึกคิดด้านบวกเพื่อตนเองสบังนะความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะถูกสร้างขึ้นมาได้และถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปการที่เราจะคิดสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดมันก็จะเพิ่มขึ้นได้เองนะตามลำดับไปนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องการเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองเราก็ได้เน้นท่านผู้ฟังว่าอุปสรรคภายในที่ท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะมันนะยังมีประการหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงกันก็คือความอับอายที่จะลงมือทำในสิ่งนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่นะฮะก็ล้วนมียางอายก็คือมีความขี้อายด้วยกันทุกคนนะครับแต่ว่าเวลาอายเนี่ยมันต้องอายอย่างมีเหตุผลนะไม่ใช่อายอย่างไร้สาระเช่นการละอายเนี่ยที่ธรรมชาติให้จิตวิญญาณถือเป็นรหัสเป็นคุณสมบัติติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นความอับอายหรือความละอายที่มีไว้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยใช้ในการละอายต่อการกระทำผิดบาปต่อผู้อื่นนั่นเองครับไม่ใช่ให้ละอายต่อการทำในสิ่งที่สร้างสรรค์หรือละอายในการทำสิ่งที่ดีงามครับเราจึงต้องใช้ให้ถูกต้องเหมือนมีมีดนะครับท่านผู้ฟังสร้างมีดกันขึ้นมานะมนุษย์ผลิตมีดผลิตอาวุธกันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราสามารถเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรไม่ว่าจะเป็นมีดคมๆหรืออาวุธที่ทันสมัยแค่ไหนอย่างไรมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายกับมนุษย์เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะมันเป็นอย่างนั้นมันทุกสิ่งในจักรวาลเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในระบบโลกของเรามันล้วนมีทั้งด้านดีและด้านด้อยหรือด้านดีและด้านเสียคู่กันอยู่เสมอนะครับเหมือนกับตัวท่านผู้ฟังเองก็เหมือนกันในตัวตนของความเป็นมนุษย์ของคนเรานั้นนะหรือของท่านเนี่ยมันย่อมมีทั้งด้านดีและด้านที่บกพร่องคือด้านที่ไม่ดีถูกต้องไหมคนเราจึงต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะรักษาความดีงามของตัวเองเอาไว้จึงต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาหรือยกระดับความดีงามของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะลดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีงามหรือสิ่งที่ไม่ดีงามที่ติดตัวเราอยู่นะให้มันหมดไปให้ได้นั่นก็คือภารกิจอย่างหนึ่งของมนุษย์เราที่จะต้องทำในชีวิตประจำวันนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับไม่ใช่แค่มุ่งมั่นกับการถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำแต่เพียงอย่างเดียวเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติทั้งตัวและหัวใจของเราด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันในเรื่องของความอับอายที่จะลงมือทำสิ่งใดก็ตามในตอนที่แล้วเราก็กล่าวเอาไว้ว่าลักษณะของคนที่อายที่จะลงมือทำงานนั้นอาจจะมาจาก2ประการก็คือประการแรกเลือกงานนะเป็นคนเลือกงานเลือกงานว่างานนี้แหมมันเป็นงานชั้นต่ำเกินไปสำหรับฉัน
ฉันไม่ทำดีกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดูถูก

ดูแคลนหรือหยามหมิ่นงานที่ตัวเองจะทำนะมันถ้าเราไปหยามหมิ่นงานที่เราจะทำเสียแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นมันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะนะต้องเลือกเอางานที่เหมาะสมกับตัวเองคืองานชั้นสูงแล้วถ้าเกิดมันเป็นงานยากๆล่ะเวลาทำแล้วเจ๊งไปทำแล้วผิดพลาดล้มเหลวไปก็เสียใจก็ท้อแท้อีกเห็นไหมครับมันถ้าคนฉลาดเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ทำจากงานง่ายๆหรือที่ท่านเรียกว่างานต่ำๆนะที่บอกว่ามันไม่คารนามือฉันเลยระดับฉันเหรอต้องงานที่เหนือกว่านั้นเจ๋งกว่านี้อะไรแบบนี้นะถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นนะครับเราไม่เลือกงานเนี่ยโอกาสที่เราจะลงมือทำแล้วประสบความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นแต่นี่ที่ไม่ทำเพราะว่าเห็นว่าเป็นงานชั้นต่ำเลยอายคนอื่นเขาว่าแหมอย่างฉันนี่เหรอจะมาทำงานแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าด้านได้ก็อายอดนะครับว่างั้นนะถ้าเราอายที่จะลงมือทำเราก็อดที่จะประสบความสำเร็จนะคิดเอาละกันนะครับส่วนความอับอายที่จะลงมือทำในประการที่สองที่เราก็ได้เรียนรู้กันไว้ในครั้งที่แล้วนะในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั่นก็คือเหตุเกิดจากการหลงตัวเองของเรานี่เองครับคือหลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมีภูมิรู้สูงมีประสบการณ์เจ๋งว่างั้นนะภาษาชาวบ้านพูดกันอย่างนั้นนะแล้วให้มาทำงานแบบนี้ได้อย่างไรนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความหลงตัวเองค่อนข้างสูงมากมันถ้าฉันไปทำงานแบบเนี้ยฉันระดับมือชั้นนี้แล้วมาทำงานอย่างเนี้ยเด็กๆนะถ้าทำแล้วอายคนอื่นเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำพอไม่มีโอกาสที่จะลงมือทำความสำเร็จก็ไม่เกิดและถ้าใครเพาะนิสัยให้กับตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าดูถูกดูแคลนงานที่ตัวเองจะทำแล้วก็หลงตัวเองว่าตัวเองเจ๋งอยู่เรื่อยไปก็เลยไม่ได้เป็นอันทำอะไรเลยในชีวิตนี้นะทั้งชีวิตก็หาอะไรที่จะประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันจากการลงมือทำด้วยตัวเองไม่ได้เลยสักทีพอถึงคราวจำเป็นที่จะต้องทำก็เลยขาดประสบการณ์ขาดความชำนาญและก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ก็เลยน่าเสียดายเพราะมันก็จะเต็มไปด้วยความหายนะหรือเต็มไปด้วยความล้มเหลวนะไม่มีอะไรที่จะน่าภาคภูมิใจในชีวิตให้กับตัวเองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแก้ไขเหมือนกันส่วนอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเราเองอย่างสุดท้ายอย่างที่3ที่ผมกล่าวเอาไว้ในตอนที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่อยากจะทำเพราะความเกียจคร้านที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของตนเองบางคนก็เกียจคร้านเสียจนเคยตัวนะฮะจะต้องทำอะไรสักอย่างมันเกียจคร้านที่จะทำรักความสะดวกสบายนะอยู่เฉยๆดีกว่านะไม่ค่อยชอบเสี่ยงไม่ค่อยชอบเหนื่อยนะอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันหรือบางคนมีความเกียจคร้านที่จะทำงานนั้นแต่ว่าไม่ได้เกียจคร้านด้วยการเคยตัวหรือที่เรียกว่าสันดานนะครับแต่ว่าเป็นความเกียจคร้านที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวบางขณะเพราะเหตุว่างานหรือสิ่งที่ตัวเองจะทำนั้นมันไม่จูงใจเอาเสียเลยเช่นเวลาทำแล้วผลลัพธ์ที่จะได้รับที่เรียกว่าผลประโยชน์นะครับมันไม่จูงใจเอาเสียเลยผลประโยชน์มันได้น้อยหรืองานที่ตัวเองกำลังจะทำนั้นมันไม่หนุกอ่ะดูท่าทางแล้วไม่ค่อยสนุกสนานที่จะทำเลยมันน่าเบื่อจะตายไปทำงานแบบนี้มันไม่สนุกก็เลยไม่จูงใจที่จะทำเนี่ยหรือบางทีจะให้ทำงานนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยจูงใจจะทำเพราะว่าไม่มีใครช่วยจูงใจให้ทำนี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราพูดถึงเรื่องงานที่ทำไม่จูงใจให้ทำหรือเมื่อทำแล้วทำสำเร็จแล้วเนี่ยนะผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ในฐานะที่เป็นคนลงมือทำจนประสบความสำเร็จนะมันไม่คุ้มค่ากับการลงมือทำนะไม่คุ้มค่ากับการเสียแรงเสียเวลาในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วก็การลงมือทำมันก็ไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่านะมันงานที่ทำไม่จูงใจเออและเราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงครับท่านผู้ฟังครับก็ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะแก้ไขตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องแก้ไขที่ตัวต้นเหตุครับตัวต้นเหตุที่แท้จริงในการที่เราทำอะไรแล้วต้องรอการจูงใจรอสิ่งจูงใจรอแรงจูงใจนั่นเองแหละครับเราจะต้องแก้ไขว่าถ้าเราจะคิดทำสิ่งใดก็ตามเราอย่าไปสนใจว่ามีสิ่งจูงใจหรือมีแรงจูงใจอะไรให้เราทำไหมให้เราฝึกฝนตนเองเอาไว้ว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นมันมีประโยชน์โพชผลอะไรแก่ตนเองและผู้อื่นหรือไม่
ถ้าทำแล้วมันเกิดประโยชน์โพชผลนะไม่ว่าจะต่อตนเองหรือใครก็ตามที่เป็นเพื่อนมนุษย์เราก็ทำไปเถอะครับฝึกตัวเองให้เคยตัวอย่างนี้นะครับและก็พยายามนะคิดซะว่าสิ่งใดก็ตามที่ตัวเองไม่เคยทำถ้าตัวเองได้มีโอกาสให้ทำแล้วถือว่าตัวเองมีความโชคดีกว่ามนุษย์อีกมากมายที่ยังไร้โอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำเหมือนอย่างที่ฉันกำลังได้รับโอกาสดีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันแต่เราคิดอย่างนี้แรงจูงใจที่จะทำให้เราอยากทำงานนั้นให้ประสบผลสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมันท้าทายมากเลยนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสได้ทำมาก่อนเลยในชีวิตและแน่นอนมันไม่ใช่สิ่งง่ายเลยสำหรับเราที่จะทำให้สำเร็จถ้าท่านผู้ฟังสามารถทำแล้วประสบผลสำเร็จได้สะใจไหมครับภาคภูมิใจตัวเองไหมครับนี่นั่นก็คือให้คิดให้มองอย่างนี้ถ้าเราสามารถตั้งสติและตั้งหลักได้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นนะครับเราก็จะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่สามารถเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเราเองได้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับการข้ามพ้นอุปสรรคภายในจิตใจนะเราก็ได้คุยกันอย่างสืบเนื่องมาให้ท่านได้เรียนรู้ที่จะนำเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรมกันแล้วคราวนี้เราจะมากล่าวถึงอุปสรรคภายนอกกันมั่งอุปสรรคภายนอกก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นทีหลังนะครับหลังจากที่เราได้ลงมือทำงานยากๆหรือลงแรงทำในสิ่งต่างๆที่เราประสงค์จะทำให้ประสบผลสำเร็จนั้นไปแล้วนะครับอุปสรรคภายนอกเนี่ยนะครับมันก็คือปัญหาหรือข้อขัดข้องที่จะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้อย่างที่กล่าวไว้แล้วถ้าเราจะสามารถเอาชนะหรือฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาภายนอกได้เราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะข้ามพ้นอุปสรรคภายนอกได้จริงๆนะครับท่านผู้ฟังจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีการสั่งสมคุณสมบัติที่สำคัญ3ประการซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกสร้างขึ้นมาในจิตสำนึกของท่านนะครับโดยเฉพาะการนึกคิดในจิตใจของท่าน3ประการที่ว่านั้นประกอบด้วยประการที่1ท่านจะต้องเป็นคนไม่กลัวปัญหาครับประการที่2ท่านจะต้องเป็นคนไม่เกลียดปัญหาและประการที่3ท่านจะต้องไม่กลุ้มเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาครับมี3อย่างครับประการที่1การที่เราจะเป็นคนไม่กลัวปัญหาก็คือการที่เราจะต้องกล้าเผชิญหน้าและกล้าฟันฝ่าปัญหานั้นครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวท่านเองเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ว่าปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้นะครับไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองซะก่อนครับว่าไม่มีปัญหาใดในโลกนี้ครับที่เป็นปัญหาซึ่งแก้ไขไม่ได้คนที่เจอปัญหาแล้วแก้ไขไม่ได้นั่นไม่ได้เป็นเพราะว่าปัญหานั้นไม่มีทางแก้ไขนะครับแต่เป็นเพราะคนที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหานั้นยังมีความสามารถที่จะเข้าถึงปัญหานั้นได้อย่างแท้จริงโดยนำตนเองไปสู่การค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างถูกต้องเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงนั่นต่างหากครับแปลว่าปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้แต่ที่ใครบางคนแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้แล้วผิดพลาดล้มเหลวบกพร่องก็เป็นเพราะความสามารถเฉพาะตัวของคนที่แก้ไขปัญหานั้นต่างหากครับท่านผู้ฟังต้องการจะแก้ไขปัญหาหรือข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆที่เป็นอุปสรรคภายนอกได้ท่านผู้ฟังจึงต้องเชื่อให้ได้ซะก่อนว่าปัญหาทุกปัญหาล้วนแก้ไขได้เสมอเมื่อรู้ว่าปัญหาทุกปัญหาล้วนแก้ไขได้เสมอก็ขอให้ท่านกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาปัญหาทุกปัญหานะครับท่านผู้ฟังครับมันเหมือนกับเมฆหมอกสีดำที่ขวางเราอยู่ข้างหน้าเราไม่สามารถจะมองฝ่าเมฆหมอกสีดำเข้าไปข้างในได้ว่าข้างในนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างถูกไม่ถูกครับเมื่อเรามองไม่เห็นว่าข้างในปัญหาที่เป็นเมฆหมอกสีดำนั้นมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่บ้างถ้าเรามามัวมองปัญหาอยู่ด้านนอกคือมองเมฆหมอกสีดำอยู่ด้านนอกเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเข้าไปในปัญหานั้นหรือเข้าไปในเมฆหมอกสีดำนั้นแล้วเราจะมีทางออกไปทางไหนบ้างที่เราจะสามารถหาทางออกได้ใช่ไหมครับถูกไหมครับถ้าเรามองแต่ข้างนอกมันเห็นแต่ดำทะมึนไปหมดเนี่ยเราจะไปเห็นทาง
ออกเราจะไปเห็นทางแยกที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกได้อย่างไรครับนะไม่ได้หนทางเดียวที่เราจะรู้ว่าเราเข้าไปในเมฆหมอกสีดำแล้วเราจะเลือกทางออกไปทางไหนซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องเราก็ต้องฝ่าฟันมันเข้าไปครับนั่นคือความกล้าหาญครับต้องไม่กลัวปัญหาครับเข้าไปในนั้นนะครับเข้าไปในเมฆหมอกสีดำแล้วเราจะค้นพบทางออกเองครับว่ามันจะมีทางเลือกหลายๆทางให้เราเลือกแต่ทุกทางเลือกล้วนเป็นทางออกทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสัจธรรมที่เป็นธรรมะที่แท้จริงที่มนุษย์เราทุกคนนะถ้าศึกษาปัญหาใดๆของตัวเองให้ถ่องแท้แล้วจะค้นพบว่ามันเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับเข้าไปในปัญหานั้นคือเข้าไปในเมฆหมอกสีดำนั้นแล้วไปศึกษาปัญหาเอาข้างในเลยครับคือเผชิญหน้ากับปัญหานั้นแล้วไปเรียนรู้ปัญหาเลยว่ามันคืออะไรอย่างไรแล้วเดี๋ยวท่านก็จะค้นพบทางออกนะแต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่ยอมเข้าไปในปัญหานั้นคือไม่ยอมเผชิญหน้ากับปัญหาท่านจะมานั่งหลับตาหรือนั่งเทียนนะเพื่อหาคำตอบหาทางออกให้กับตัวเองได้อย่างไรครับมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วครับประการที่สองครับนะท่านจะต้องไม่เกลียดปัญหานะนอกจากไม่กลัวแล้วต้องไม่เกลียดปัญหาด้วยบางคนนะฮะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาแต่ก็เกลียดปัญหาจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยคนโบราณก็สอนเราไว้ว่าถ้าเกลียดไหนแล้วมักจะได้อย่างนั้นนะครับมันเมื่อเกลียดไหนมักจะได้อย่างนั้นท่านผู้ฟังจึงต้องฝึกฝนตนเองครับอย่าเลี่ยงหนีปัญหาครับเช่นถ้าท่านเกิดมามีชะตาชีวิตที่ย่ำแย่หน่อยคือเจอแต่คนเหลวไหลเจอแต่คนอื่นทำผิดคิดร้ายกับตัวเองตลอดชีวิตตัวเองก็เลยเกลียดและก็กลัวไอ้คนเหลวไหลทั้งชีวิตเลยนะฮะพอเจอปัญหาที่คนรอบข้างหยิบยื่นมาให้ทีไรแล้วก็เลี่ยงหนีทุกทีไม่ยอมเผชิญหน้าไม่ยอมหันหน้าเข้ามาต่อสู้ไม่ยอมหันหน้าเข้ามาคิดอ่านแก้ไขเพื่อจะฟันฝ่าไปให้ได้หนีอย่างเดียวและท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองสิครับถ้าท่านเป็นคนอย่างนั้นนะครับคนหนึ่งเหมือนอย่างที่ผมพูดชีวิตของท่านก็จะเต็มไปด้วยปัญหาโดยคนรอบข้างมักจะหยิบยื่นปัญหามาให้ท่านได้ขบคิดแก้ไขหรือให้ท่านได้ปวดหัวอยู่เป็นประจำถ้าท่านเป็นคนเกลียดและกลัวปัญหาพอเจอปัญหาทีไรแล้วเลี่ยงหนีพวกเขาทุกทีชีวิตของท่านก็จะซ้ำๆซากๆและก็จำเจอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะพิสูจน์ในสิ่งที่ผมกล่าวเวลาเจอปัญหาอย่าเกลียดปัญหาแม้กระทั่งเกลียดคนที่หยิบยื่นปัญหาใดๆมาให้กับท่านอย่าไปเกลียดเขาครับค่อยๆ คิดอ่านแก้ไขไปนะฟันฝ่าไปพอแก้ไขได้พ้นแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาที่จะมาจากคนรอบข้างต่างๆมันจะค่อยๆลดน้อยลงไปเองโดยอัตโนมัติมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับนะแล้วก็ประการที่3นะครับอุปสรรคภายนอกเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของปัญหาก็คือเมื่อเจอปัญหาก็อย่า กลุ้มครับก็เคยเตือนท่านผู้ฟังไปแล้วและท่านหลายท่านก็คงจะเข้าใจนะครับว่าปัญหาทุกปัญหามีไว้แก้ไขไม่ได้มีเอาไว้กลัวไม่ได้มีเอาไว้เกลียดหรือไม่ได้มีเอาไว้กลุ้มนะครับถ้าเจอปัญหาแล้วเอาแต่กลุ้มเนี่ยแล้วมันเมื่อมันไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นมันจะลุล่วงไปได้ด้วยตัวเองได้อย่างไรครับหลายคนพอเจอปัญหาแล้วก็มักจะหมักหมมปัญหาแช่ปัญหานั้นเอาไว้การแก้ไขปัญหาก็คือการไม่ยอมแก้ไขปัญหาโดยเข้าใจผิดคิดว่าการเวลาสามารถจะช่วยแก้ไขเยียวยาปัญหาได้ซึ่งมันไม่จริงนะครับนะการเวลาไม่สามารถจะเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาใดๆได้นะปัญหาทุกปัญหาจะแก้ได้ก็จะคลี่คลายได้ก็เมื่อมีการแก้ไขมันเท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคนเราเมื่อพบเจอปัญหาแล้วมักจะขาดสติไอ้ตัวการที่ทำให้เกิดอาการขาดสติก็คือไอ้ความกลัวความเกลียดและความกลุ้มเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีสติเราก็จะไม่มีปัญญาพอที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆได้ไม่มีปัญญาพอจะเรียนรู้ปัญหานั้นได้ท่านผู้ฟังครับจึงขออนุญาตเรียนย้ำตรงนี้ไว้สักนิดก่อนที่จะคุยกันในตอนต่อไปในวันหน้าเรื่องของหลักการในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำพาความสำเร็จมาสู่ตนเองว่าถ้าท่านมีปัญหาอย่าเกลียดปัญหาอย่ากลัวปัญหาและก็อย่ากลุ้มนั่นคือการทำให้ตัวเองมีสติถูกต้องไหมครับและถ้าเกิดเมื่อท่านเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วมีอาการทั้ง3กอคือกลัวเกลียดกลุ้มแล้วเนี่ยท่านต้องรู้ตัวเองว่าขณะนั้นท่านกำลังมีปัญหาทางอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจถ้าจะแก้ปัญหาใดๆภายนอกให้สำเร็จปัญหาภายในคือปัญหาทางอารมณ์ในจิตใจของท่านจะต้องได้รับการบำบัดเยียวยารักษาหรือแก้ไขซะก่อนครับถ้าปัญหาในจิตใจยังแก้ไขไม่ได้อย่าไปหมายแก้ไขภายนอกครับปัญหาภายนอกไม่มีวันสำเร็จครับเมื่อสติไม่มาปัญญาไม่มีนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังยังจดจำได้นะครับเมื่อหลายตอนที่ผ่านมาคือหลายวันมาแล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับตนเองให้ท่านผู้ฟังได้เกิดแนวคิดอะไรใหม่ๆว่าถ้ามนุษย์เราแต่ละคนนะครับต้องการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตตนเองเพื่อที่จะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองโดยมีผลมาจากความสำเร็จที่ตนเองได้ลงมือกระทำหรือว่าได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นนะเราจะต้องมีความฉลาดใน6ประการด้วยกันแต่เนื่องจากว่ามีเรื่องอื่นบางเรื่องที่เราจะต้องคุยกันขัดตาทับไปนะเลยทำให้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ได้นำเสนอความฉลาดให้กับท่านผู้ฟังไปเพียงแค่3ประการเท่านั้นเองวันนี้เราจึงจะต้องมาชวนท่านผู้ฟังคิดชวนท่านผู้ฟังคุยกันถึงความฉลาดที่เหลือในอีก3ประการคือฉลาดแบบที่4ที่5และแบบที่6กันต่อไปเพื่อจะให้อรรถรสและสาระของรายการนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ท่านผู้ฟังสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงของท่านได้นะครับก่อนที่เราจะนำเอาความฉลาดแบบที่4 5และ6มาต่อตรงนี้เพื่อช่วยเหลือท่านผู้ฟังอีกหลายท่านที่อาจจะเพิ่งฟังมาเพิ่งจะหมุนคลื่นมาเจอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้จะได้ทราบถึงที่มาของความฉลาดอีก3ประการเพื่อจะได้นำไปสร้างความสำเร็จในชีวิตและใช้ความสำเร็จในชีวิตอันเกิดจากความเฉลียวฉลาดของท่านนั้นเป็นเงื่อนไขในการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายรู้กันนะครับว่าความสำเร็จย่อมนำพาความสุขมาสู่ตัวเราด้วยเหมือนกันซึ่งมันตรงกันข้ามถ้าหากว่าชีวิตเรานั้นกระทำสิ่งใดลงทุนทำอะไรนะลงแรงทำสิ่งใดก็ตามเกิดสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่เป็นไปได้อย่างที่เราวาดหวังไว้คือทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จตัวเราก็คงจะมีความทุกข์อย่างน้อยๆความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็คือความเศร้าส้อยความอ่อนเพลียและเหี่ยใจอะไรต่างๆแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านก็คงจะต้องสามารถนำเอาความสำเร็จมาสู่ตนเองได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเข้าถึงการยกระดับสติปัญญาของท่านให้มีความเฉลียวฉลาดใน6ประการที่เราได้กล่าวไว้แล้ว3ประการ3ประการที่เราเคยกล่าวไว้แนะเน้นท่านผู้ฟังผ่านทางรายการนี้เอาไว้เพื่อจะช่วยเหลือให้ท่านสามารถเข้าถึงความสำเร็จในชีวิตกันได้ในประการที่1ที่เราเคยกล่าวไว้นะครับผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆเป็นการทบทวนกันอย่างที่บอกครับต้องขออภัยที่ทิ้งความฉลาดเอาไว้แค่3ประการขณะที่กล่าวไว้ว่ามี6นะฮะวันนี้เลยต้องขอมาต่อกันนะอย่างที่กล่าวแล้วความฉลาดประการที่1ซึ่งเราเคยกล่าวถึงไว้นั่นก็คือฉลาดคิดนะครับถ้ามนุษย์เราไม่ว่าท่านผู้ฟังหรือใครก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตคือมีชีวิตที่มั่นคงและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งทั้ง2สิ่งนั้นคือเหตุผลนะที่จะนำพาตนเองและคนใกล้ตัวในครอบครัวเนี่ยไปสู่ความมีสันติสุขใช่ไหมครับเนี่ยการฉลาดคิดหมายถึงอะไรครับการฉลาดคิดหมายถึงท่านจะต้องรู้จักใช้ปัญญานะรู้จักใช้ปัญญาหรือสติปัญญาของตัวท่านเองที่มีอยู่จะต้องใช้มันให้เต็มประสิทธิภาพเพราะสติปัญญาของท่านนั้นสามารถจะใช้ประโยชน์ได้2 อย่างหลักๆเลยนะฮะคือใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาท่านผู้ฟังครับไม่มีมนุษย์คนใดที่เกิดมาในโลกนี้นะครับทำสิ่งที่ยากหรือสิ่งที่ง่ายก็ตามแล้วถ้าต้องการประสบความสำเร็จบนเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่มีมนุษย์คนใดครับที่จะไม่ได้เผชิญกับอุปสรรคหรือข้อปัญหาเมื่อเราเจออุปสรรคหรือข้อปัญหาใดๆก็ตามเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะฟันฝ่ามันใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นปัญหาก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาถามว่าถ้าหากว่าเรามิมีสติปัญญาหรือมีสติปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้หรือมีสติปัญญาให้ใช้แต่เราใช้มันได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพความสำเร็จในการแก้ไขปัญหานั้นมันก็ไม่อาจจะบังเกิดขึ้นได้พอบังเกิดขึ้นไม่ได้ความสำเร็จมันก็ไม่เกิดถูกต้องไหมครับนั่นแสดงว่าสติปัญญาของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญมนุษย์เราส่วนใหญ่ทุกวันนี้สามารถที่จะใช้สติปัญญาได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่สติปัญญาที่เหลืออยู่อีกหลายเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นส่วนข้างมากเนี่ยในมนุษย์เราเก็บเอาไว้ทำอะไรก็ไม่ทราบไม่ค่อยได้ใช้กันนะส่วนมากแล้วจะเรียนรู้เพื่อที่จะจดจำนะถ้าหากว่าเราจะพูดสั้นๆกันตรงนี้ก็คือมนุษย์เราส่วนมากจะเป็นคนคิดน้อยแต่จำมากพยายามเรียนรู้ที่จะจำตลอดเวลาแต่ไม่เคยแสวงหาหรือไม่ค่อยที่จะคิดนะค้นหาวิธีการในการคิดเพื่อที่จะให้ประสบผลสำฤทธิ์หรือประสบผลสำเร็จในการคิดได้คิดออกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็พยายามจะเรียนรู้ความคิดของคนอื่นและหยิบเอาความคิดของคนอื่นนั้นมาใช้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะมนุษย์เราก็เลยดูเหมือนจะเป็นคนเก่งนะครับแต่ก็ไม่ฉลาดนะส่วนมากที่เก่งเพราะรู้มากจำมากเรียนมากท่องมากอะไรทำนองนั้นเอาละนะพันธากว่าเรารู้จักใช้สติปัญญาประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือมันจะใช้สติปัญญาของเราที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยในการแก้ไขปัญหาทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ทีนี้ความสำเร็จของเรามันไม่ได้หมายถึงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างเดียวคนเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้มันต้องใช้สติปัญญาเพื่อการคิดสร้างสรรค์ด้วยถูกไหมเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าหากว่าเราสามารถคิดอะไรใหม่ๆออกมาได้และความคิดนั้นเป็นที่สนใจเป็นที่ปรารถนาเป็นที่พึงประสงค์หรือเป็นที่ต้องการของคนอื่นๆในสังคมคิดผลิตสินค้าใหม่ๆคิดโครงการใหม่ๆนะหรือคิดวิธีการอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ตามเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรสักสิ่งหนึ่งนะซึ่งสังคมหรือคนในโลกนี้ในสังคมนี้ต้องการเราก็ประสบความสำเร็จมันคนที่เขาคิดอะไรใหม่ๆหรือคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาได้ก็ต้องใช้สติปัญญาทั้งนั้นนะครับมันถ้าหากว่าเราจะเป็นคนฉลาดคิดในประการแรกเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาหรือรู้จักใช้ปัญญาเนี่ยการเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาก็คือต้องเป็นคนไม่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหาไม่เบื่อหน่ายที่จะคิดหรือไม่เบื่อปัญหาเนาะแล้วนอกจากนั้นก็คือเราจะต้องไม่วานให้คนอื่นคิดแทนซะจนเป็นนิสัยมันจะทำให้เราไม่สามารถสร้างความเปลืองปราดในการใช้สติปัญญาได้นะครับนั่นก็คือสิ่งแรกแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือฝึกทักษะในการคิดคือเรียนรู้วิธีคิดนะเรียนรู้มุมมองเป็นคนฉลาดมองและพยายามมองต่างมุมเอาไว้นะเราก็จะเป็นคนที่ฉลาดได้นั่นคือประการแรกคือรู้จักใช้ปัญญาประการที่สองคนที่ฉลาดคิดจะต้องรู้จักแสวงหาช่องทางหรือรู้จักใช้ความคิดในการหาโอกาสที่ดีๆให้กับตัวเองอย่างเช่นต้องฝึกตนเองให้เป็นคนหูไวตาไวนะเป็นคนหูไวตาไวทันโลกทันยุคทันสมัยเสมออะไรแบบนี้นะครับถ้าจะฝึกตัวเองให้เป็นคนหูไวตาไวเพื่ออะไรครับเพื่อรู้จักอย่างที่หนึ่งคือหาโอกาสนะอย่างที่สองเพื่อรู้จักใช้โอกาสนะคนเราถ้ารู้จักใช้โอกาสเมื่อมีมาก็หรือเมื่อได้มานะก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้ถูกต้องไหมครับประการที่3คือรู้จักสร้างโอกาสเนี่ยรู้จักหาโอกาสใช้โอกาสและสร้างโอกาสนั่นคือสิ่งที่เราเคยแนะเน้นท่านผู้ฟังไปแล้วว่าถ้าเราจะสร้างความสำเร็จในชีวิตความฉลาดประการที่1จากทั้งหมด6ประการก็คือต้องทำให้ตัวเองเป็นคนฉลาดคิดให้ได้นะครับทีนี้ความฉลาดประเภทที่2ถ้าหากว่าเราต้องการความสำเร็จในชีวิตเราก็จะต้องฉลาดเรียนรู้ด้วยนะนอกจากฉลาดคิดแล้วเราต้องรู้จักฉลาดเรียนรู้ไม่ใช่แค่ดูเขาทำไม่ใช่แค่ฟังเขาสอนไม่ใช่แค่อ่านให้รู้ดูให้จำได้เท่านั้นครับแต่ประการที่หนึ่งครับคนที่ฉลาดเรียนรู้ก็คือรู้ให้จริงในสิ่งที่ตัวเองสนใจจะทำนะครับรู้ให้ลึกรู้ให้กว้างรู้ให้รอบด้านรู้ข้อดีข้อด้อยรู้ทางหนีทีไล่รู้วิธีปฏิบัติให้สำเร็จรู้อุปสรรครู้ปัญหาและรู้ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหานั้นไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่คนที่จะต้องการความสำเร็จในชีวิตเขาจะต้องเรียนรู้เหล่านี้เขาเรียกว่าเรียนรู้ให้เกิดความรอบรู้นั่นเองครับ
เมื่อคนเรามีความรอบรู้หรือรู้รอบอันเกิดจากความฉลาดในการเรียนรู้ของเราแล้วโอกาสที่เราจะทำอะไรล้มเหลวหรือประสบความผิดพลาดประสบความบกพร่องทำให้เกิดการเสียเวลาเสียทรัพย์เสียใจหรือเกิดความเสียหายใดๆมันก็เท่ากับมันน้อยลงถ้าเกิดเราปิดโอกาสตรงนั้นใช่ไหมครับทั้งหมดที่กล่าวนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากล่าวไว้ในหลายวันหรือหลายตอนที่ผ่านมาแล้วที่เรากล่าวค้างคาไว้นะครับและนอกจากนั้นเราก็ยังแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราฉลาดเรียนรู้ในสิ่งใดแล้วก็ให้ต้องให้ฉลาดที่จะฝึกฝนตนเองในการนาทำสิ่งนั้นหรือคิดเรื่องนั้นเนี่ยให้เกิดความชำนาญหรือประการที่3นำความบกพร่องผิดพลาดในการกระทำใดๆของตนเองมาเป็นบทเรียนด้วยนี่ก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งอีกเหมือนกันท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือฉลาดประการที่2ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าฉลาดเรียนรู้นะฮะทีนี้ความฉลาดประการที่3ที่เราเคยกล่าวไว้แล้วเหมือนกันนั่นคือฉลาดทำคนเราถ้าต้องการจะประสบผลสำเร็จในการที่ทำสิ่งใดเราก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดทำไม่ใช่ทำแบบหัวชนฝาเนี่ยทำแบบหัวชนฝาไปแล้วว่าทำแบบไม่ใช้สติปัญญาหันหน้าเดินอย่างเดียวลุยลูกเดียวอย่างนี้ก็แย่นะฮะคนที่ฉลาดทำหมายถึงอะไรครับคนที่รู้จัดการเนี่ยรู้ดำเนินการให้ได้ผลว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามถ้าเราต้องการผลสำเร็จสิ่งที่เราทำนั้นเราจะจัดการมันอย่างไรเราจะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะสามารถนำพาตนเองไปสู่ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นตามที่ตนเองต้องการได้นั่นแสดงว่าฉลาดทำไม่ใช่พอนึกว่าจะทำอะไรก็ทำเนี่ยไม่นึกว่าจะทำอะไรก็ทำอย่างเนี้ยก็โอกาสจะประสบความผิดพลาดล้มเหลวจะมีมากเลยเพราะว่าเราจะบกพร่องในเรื่องของการจัดการเราจะบกพร่องในเรื่องของการดำเนินการให้ได้ผลมันมักจะใช้วิธีแบบลองผิดลองถูกเรื่อยไปนะถ้ายังเสี่ยงอยู่คือลองผิดลองถูกอยู่โอกาสที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้ทันทีที่ต้องการมันจะเป็นสิ่งที่ยากอย่างแน่นอนนะครับมันถ้าคนที่จะฉลาดทำก็คือค่อยๆทำนะทำแต่น้อยทำแต่พอตัวหรือทำไปศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยทำด้วยความไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่เราแนะเน้นไว้อีกในครั้งที่แล้วและนอกจากนั้นเราก็ยังแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นคนที่จะฉลาดทำเนี้ยต้องมีอยู่3ทอที่เราจะต้องท่องเอาไว้ในใจครับ3ทอที่ผมเคยแนะเน้นผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไว้สำหรับท่านที่ฟังไปนานแล้วลืมแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งมารับฟังใหม่ๆผมก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดทำเมื่อทำแล้วโอกาสจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นจะมีสูงมากประการที่1คือทอที่1ก็คือท่านต้องทำอย่างทุ่มเทแต่อย่าทำแบบทุ่มทุนนะฮะเพราะว่าพลาดแล้วหมดตัวนะครับทุ่มเทก็คือทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถทุ่มเทเวลาคือให้เวลากับสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะต้องระวังก็คืออย่าทุ่มทุนนะเพราะว่าคนเราบางครั้งทำอะไรแล้วโอกาสที่เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จนะมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะหวังแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้เสมอไปเพราะบางทีเราจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขหรืออุปสรรคบางอย่างที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราคาดไม่ถึงนะอย่างเช่นนักลงทุนส่วนใหญ่ก็กลัวค่าเงินบาทจะหล่นจะตกบางทีรู้ตัวล่วงหน้าไหมไม่รู้หรือบางทีเกิดภาวะศึกสงครามเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงซึ่งมันเป็นไปตามเงื่อนไขของฤดูกาลซึ่งบางทีเราคิดอ่านไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราคาดหมายไม่ได้โอกาสที่เราจะต้องระมัดระวังตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะโอเคประการที่สองที่เราเคยพูดไว้ทอที่สองคือท้าทายอย่าท้อแท้คำว่าท้าทายแปลว่าให้เรามีความรู้สึกท้าทายเมื่อเผชิญกับเรื่องยุ่งยากเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือเผชิญกับปัญหาใดๆก็ตามให้เรารู้สึกว่าแหมมันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายมากคือท้าทายความสามารถของเราแต่ไม่ใช่พอเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรหน่อยเดียวเข้าเจอเข้าแล้วท้อแท้เจอเข้าแล้วจ่อยเลยว่างั้นนะ ก็ให้ทำไปศึกษาไปนะครับคิดซะว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราปัญหาเป็นเครื่องยกระดับสติปัญญาของเรามันถ้ายิ่งเจอปัญหามากมันก็จะยิ่งทำให้เราฉลาดมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็มีโอกาสได้คิดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีเงื่อนไขให้คิดเราคิดได้หรือคิดสำเร็จ
นั่นหมายความว่าเราก็จะเฉลียวฉลาดมากกว่าคนอื่นๆเขาให้อีกคำรบหนึ่งแล้วเนี่ยนี่คือทอที่สองต่อไปทอที่สามก็คือท่านต้องเป็นคนทำทนนะครับอย่าทนทำเนี่ยทำสิ่งใดจะต้องทำให้ทนก็แปลว่าทำให้นานทำให้ยั่งยืนนะไม่ใช่ทำอย่างอึดอัดขัดใจแล้วก็ทนทำไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็จำใจทำอย่างนี้ไม่มีวันประสบผลสำเร็จครับนะทางเลือกที่ฉลาดก็คือจงทำในสิ่งที่ตนถนัดจงทำในสิ่งที่ตนรักและชอบและจงทำด้วยจิตวิญญาณของตนเองการทำงานหรือการทำสิ่งใดก็ตามด้วยจิตวิญญาณก็หมายถึงทำโดยหวังผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำโดยไม่ทำเพื่อหวังผลประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองทำมันการทำด้วยจิตวิญญาณคือการทำโดยหวังผลสำเร็จหรือการทำโดยมุ่งผลสำเร็จนะครับส่วนการทำด้วยจิตมนุษย์คือจิตหยาบเนี่ยก็คือทำแล้วหวังผลประโยชน์โอกาสจะผิดหวังมันก็มีสูงมากเลยทีเดียวท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับฉลาด3ประการที่กล่าวมานั้นเป็นการทบทวนของเก่าที่เรากล่าวค้างไว้หลายวันหลายเพลาพอสมควรจึงทวนกันให้จดจำเอาไว้ให้ได้และเราก็จะได้ต่อกันต่อไปในวันนี้คือฉลาดที่4มนุษย์เราแต่ละคนต้องฉลาดที่จะฟันฝ่า คำว่าฉลาดฟันฝ่าหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเวลาเราทำสิ่งใดก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับถนนไปสู่ความสำเร็จของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์คนใดก็ตามคนจะยากคนจะจนคนจะร่ำรวยนะแค่ไหนก็ตามเวลาจะทำสิ่งใดแล้วมันไม่ได้ราบรื่นลื่นไหลไปเสียทุกโอกาสไปเสียทุกเรื่องนะครับทุกๆคนทุกๆกรณีล้วนจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาเสมอเมื่อเผชิญอุปสรรคหรือเผชิญปัญหามนุษย์เราก็ต้องฉลาดที่จะฟันฝ่ามันไปให้พ้นถ้าเราสามารถฟันฝ่ามันไปได้หรือข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้การที่เราจะไปถึงเส้นชัยคือผลสำเร็จนั้นมันจึงจะเป็นรางวัลสำหรับคนที่มีความกล้าและคนที่เป็นนักสู้ผู้พิชิตอย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับถามว่าแล้วเราจะฉลาดฟันฝ่าเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าเราเป็นคนฉลาดในการฟันฝ่าแน่ถ้าจะพูดกันสั้นๆในการที่จะแสดงตนให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนฉลาดในการฟันฝ่าเมื่อเจออุปสรรคปัญหาใดๆขึ้นมานั่นก็คือเราจะต้องรู้จักบากบั่นหมั่นเพียรครับการเป็นคนบากบั่นหมั่นเพียรคือมีความมานะพยายามล้มแล้วลุกขึ้นใหม่แล้วก็มาสู้อีกนั่นคือนักสู้ที่แท้จริงนะครับเนี่ยไม่ใช่พอเจออุปสรรคหน่อยก็ถอยซะละอย่างนี้ก็ไม่ใช่นักสู้ผู้พิชิตละนะหรือเป็นนักสู้เป็นผู้กล้าเหมือนกันนะแต่เดินหน้าเอาหน้าชนเอาหัวชนก็หัวร้างข้างแตกไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาคนที่จะฉลาดฟันฝ่าก็คือคนที่ใช้สติปัญญาของตัวเองฟันฝ่าอุปสรรคนะครับทีนี้หลายคนบอกอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของอุปสรรคแล้วอุปสรรคเนี่ยเราจะมีมุมมองอย่างไรเนี่ยที่จะทำให้มันเรามีความรู้สึกว่าจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยมองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจอุปสรรคเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเราเราจะมองในมุมนี้ได้อย่างไรเพราะถ้าเราสามารถมองอุปสรรคว่าเป็นสิ่งที่น่าท้าทายมองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นโทษสำหรับเราถ้าเราสามารถมองได้สำเร็จความทุกข์มันก็ไม่เกิดนะครับพอไม่เกิดความทุกข์ความกลัวหรือความรังเกียจอะไรต่างๆต่ออุปสรรคปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นความราบรื่นลงตัวในการดำเนินงานหรือในการทำสิ่งนั้นๆของเราต่อไปจนกว่าจะบรรลุคำว่าสำเร็จนะมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับแนวคิดอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะเรียนฝากท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้ก็คืออุปสรรคคือเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นของเรานั่นเองครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนฉลาดฟันฝ่าก็คือมีความมุ่งมั่นมีความบากบั่นหมั่นเพียรแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายคือผลสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะมันจะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเราไปสู่ผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นหากว่าเราจะไปถึงผลสำเร็จที่ยากๆนะครับเป้าหมายสูงๆที่เราวาดหวังไว้เนี่ยถ้าเราจะไปเข้าถึงตรงนั้นได้เราจะต้องอาศัยพลังในการขับเคลื่อนทั้งพลังกายและพลังจิตใจที่สูงส่งพอดูครับนิติการที่เราจะมีพลังกายและพลังใจที่สูงส่งตามที่เราต้องการเราจะทำยังไงครับ
เราก็มีวิธีเดียวครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือต้องมีเงื่อนไขอะไรบางสิ่งที่จะมาทำให้เราเกิดพลังตัวหนึ่งซึ่งผมเรียกว่าพลังแห่งความมุ่งมั่นคือมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นให้มันประสบผลสำเร็จนั่นเองถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งใดก็ตามเป็นเงื่อนไขที่ทำให้จิตใจของเราเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วแปลความหมายว่าเป็นความมุ่งมั่นงานยากๆหรือสิ่งยากๆที่เราหวังผลสำเร็จนั้นมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เราจะไม่มีวันฟันฝ่ามันไปถึงปลายทางตรงนั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ว่ามนุษย์คนไหนจะต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามทั้งนั้นนะครับบนเส้นทางที่จะนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จมันการฉลาดฟันฝ่าตรงนี้เรื่องแรกที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ก็คือว่าเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเราเองให้เกิดความมุ่งมั่นให้ได้ถามว่าความมุ่งมั่นตรงนั้นเราจะสร้างมันได้อย่างไรไม่ยากครับให้เราใช้อุปสรรคหรือให้เราใช้วิกฤตที่เราเจอนั่นแหละเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เราสั่นสะเทือนจิตใจของเราหรือจิตสำนึกของเราให้เกิดความมุ่งมั่นขึ้นมาให้ได้มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบผลสำเร็จให้จงได้ตรงนี้ครับอุปสรรคคือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะอุปสรรคจะเป็นเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นหมั่นเพียรของเรานั่นเองอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังครับอุปสรรคมี2จำพวกครับจำพวกที่1ก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าเราจะต้องทำสิ่งใดที่ยากๆนะครับอุปสรรคแรกที่เกิดขึ้นก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในจิตใจเราภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ามารภายในเช่นกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้อายคนอื่นเขาถ้าเราจะทำในสิ่งนี้หรือขี้เกียจจะทำเพราะว่ายังไม่อยากทำหรือเบื่อหน่ายที่จะลงมือทำความกลัวความอายความขี้เกียจหรือความเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้คือมารภายในหรือที่เราเรียกว่าอุปสรรคภายในจิตใจของเรานั่นเองครับมันอุปสรรคเหล่านี้ครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้ท่านผู้ฟังใช้อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในจิตที่เราเรียกว่าสภาวะวิกฤตในจิตของเรามันเกิดขึ้นเนี่ยให้ใช้วิกฤตตัวนี้ครับเป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้มันเป็นโอกาสก็คือเอาความกลัวที่ตัวเองจะทำไม่ได้เอาความกลัวที่จะทำไม่สำเร็จเนี่ยนะครับมาเป็นเงื่อนไขเปลี่ยนให้มันเป็นด้านบวกของเราแทนว่าลองดูสักตั้งซะวะมันอาจจะยากอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเราสามารถข้ามผ่านความยากตรงนี้ทำให้ตัวเราประสบความสำเร็จได้มันจะเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับเราทีเดียวนะถ้าตัวเราประสงค์ความสำเร็จนี้อย่างแท้จริงเราจะต้องลองกันสักตั้งข้ามพ้นความกลัวตรงนี้ให้ได้เราก็จะไปถึงปลายทางได้เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องเดินไปข้างหน้าถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องยอมนับ1 2 3อะไรอย่างเนี้ยครับท่านผู้ฟังครับฉลาดฟันฝ่าเป็นความฉลาดประการที่4เห็นทีจะต้องต่อในภาค2ในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานะครับปกติแล้วเราก็มีนโยบายหลักในการเผยแพร่ธรรมะเพื่อชีวิตทางคลื่นความถี่วิทยุซึ่งรายการของเราก็ค่อยๆขยายรายการเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมในขณะที่ดำเนินชีวิตไปในชีวิตประจำวันในลักษณะของคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นะครับเพื่อที่จะได้เลือกฟังรายการของเราตามเวลาที่ตนเองนั้นว่างเว้นจากภารกิจในชีวิตประจำวันก็ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการที่เอื้อเฟื้อให้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราได้สามารถช่วยเหลือท่านทั้งหลายที่ต้องการอาหารจิตใจและก็อาหารสมองในเรื่องของธรรมะเพื่อชีวิตกันนะครับสำหรับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้จึงอยากจะใคร่เรียนมายังท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายนั้นคือมีความปรารถนาที่จะมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันกันด้วยกันทุกคนนะครับถ้าเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการแสวงหาสันติสุขอันเป็นเป้าหมายหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเอาไว้บ้างแล้วเนี่ยมนุษย์เราทั่วไปก็อาจจะตกหลุมพรางของความเป็นไปในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองและผู้คนอื่นๆในสังคมกันตรงที่ว่ามัวแต่ไปมุ่งมาดปรารถนาที่จะแสวงหาความสำเร็จในชีวิตทางด้านอื่นกันซะมากกว่าหรือไปแสวงหาความสำเร็จในชีวิตกันอยู่ด้านเดียวโดยความสำเร็จในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากการทำมาหากินได้มาจากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญนะเกียรติชื่อเสียงพูดภาษาชาวบ้านกันอย่างพวกเราก็คงจะคุยกันง่ายๆว่าทำรวยทำเก่งนี่ต้องการตรงนั้นถ้ารวยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดียิ่งพอใจมากเท่านั้นเก่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราไปตกหลุมพรางในการดำเนินชีวิตกันอยู่ด้านนี้อยู่ด้านเดียวหมายความว่าพยายามฝึกฝนตนเองพยายามใช้โอกาสฉวยโอกาสและสร้างโอกาสเพื่อทำให้ตัวเองร่ำรวยอยู่ด้านเดียวและนอกจากนั้นก็แถมพยายามหมั่นเรียนรู้เยอะๆเรียนมากๆจำมากๆเนี่ยเพื่อจะให้เป็นคนเก่งมากๆแล้วถือว่าความรวยกับความเก่งตรงนั้นคือรางวัลที่จะได้รับในบ้านปลายคือความสุขหรือความสำเร็จจากความรวยและความเก่งตรงนั้นผมก็อยากจะเรียนว่านั่นก็คือสิ่งที่ท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายในการดำเนินชีวิตกำลังตกหลุมพรางกับความเป็นไปในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆเขาเช่นเดียวกันเราจะเอาแต่ถือศีลกินเจเฉพาะวันพระวันนักขัตฤกษ์หรือวันสำคัญสำคัญพิเศษของเราเช่นวันเกิดหรือวันตายของญาติหรือบุพการีผู้ใหญ่ของเราที่ละจากโลกไปแล้วเราก็อาลัยอาวรณ์นะแล้วก็ถือโอกาสในวันพิเศษนั้นทำดีทำงามกันสักครั้งหนึ่งเห็นทีก็คงจะไม่พอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นเราต้องการที่จะสนับสนุนท่านนะในการทำดีอยู่แล้วคือโอเคนะขยันทำมาหากินเพื่อทำรวยแล้วท่านก็มีความสุขในชีวิตเราไม่ปฏิเสธนะครับแล้วก็พยายามขยันหมั่นเพียรร่ำเรียนเยอะๆเรียนสูงๆเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเมื่อเก่งเมื่อฉลาดนะก็สามารถจะเอาตัวรอดในการดำเนินชีวิตไปในสังคมในแต่ละวันนะกันได้ตรงนั้นเราสนับสนุนนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการจะสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มเติมก็คือว่าความสุขในการเป็นมนุษย์ของพวกเรานั้นมันไม่ได้มาจากความสุขหรือความพึงพอใจในโลกทางกายภาพแต่เพียงอย่างเดียวเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสุขในมิติของจิตใจหรือให้ลึกซึ้งเข้าไปถึงข้างในคือมิติของจิตวิญญาณด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นคน2มิติค
คือมิติของกายสังขารกับมิติของจิตใจซึ่งเป็นตัวแทนของมิติของจิตวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงจึงมีคำกล่าวเอาไว้ให้สติแก่เราเสมอว่าต้องสุขทั้งกายและสุขทั้งใจนะครับในฐานะที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็เน้นนำให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงความสุขทั้งทางกายคือทางโลกและก็ความสุขทางจิตใจหรือความสุขทางจิตวิญญาณกันนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยถึงเรื่องหนึ่งในเรื่องของความฉลาดในการดำเนินชีวิตประจำวันที่จะทำให้ทั้งกายและจิตใจของเรานั้นมีความสุขความสุขในที่นี้หมายถึงสุขที่เกิดจากความสงบนะและเมื่อเราเข้าถึงสุขที่เกิดจากความสงบตรงนั้นได้แล้วเรายังจะสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้อีกต่างหากด้วยผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าถ้าเราจะสามารถเข้าถึงความสุขสงบในจิตใจของเราความสุขสงบในการดำเนินชีวิตในโลกทางกายภาพของเราที่สามารถจะแบ่งปันความสงบสุขนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นคนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับเราหรือเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรากันได้แล้วเราก็สิ่งเดียวหรือสิ่งหนึ่งนะฮะคงไม่ใช่สิ่งเดียวเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังสามารถจะปฏิบัติได้และทำได้เป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยถ้าเราไม่รู้จะใช้วิธีใดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นๆแล้วทำให้เกิดความลงตัวกันในการดำเนินชีวิตอันหมายถึงความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในบ้านปลายที่เราจะได้รับเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะครับสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ง่ายๆก็คือพยายามค้นให้พบว่าจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนในจิตใจของเราที่ก่อให้เกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกที่แปลความหมายว่าความรักมันอยู่ตรงไหนเราสั่นสะเทือนมันขึ้นมาในจิตใจของเราให้ได้เนี่ยความหมายของคำว่าความรักนั้นเดี๋ยวสักครู่จะค่อยๆขยายความและทำความเข้าใจร่วมกันแต่ให้ท่านค้นหาให้พบซะก่อนว่าจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตใจหรือจิตสำนึกลึกๆในความเป็นคนของเราในทุกโอกาสทุกสถานการณ์นั้นมันอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็เมื่อรู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราก็พยายามที่จะสั่นสะเทือนจิตใจลึกๆของเราที่ตรงนั้นพอสั่นสะเทือนมันตรงนั้นได้แล้วก็ให้นำเอาสิ่งที่เราเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่แปลความหมายเป็นคำว่ารักในภาษาพูดของมนุษย์นะออกมาแสดงออกมาปฏิบัติให้กับผู้อื่นได้เป็นที่ประจักษ์นั่นคือบทบาทหน้าที่หลักๆที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องทำทีนี้ก่อนจะอธิบายถึงเรื่องคำว่าความรักต่อไปนั้นผมเห็นทีจะต้องทำความชี้แจงให้ท่านผู้ฟังหลายคนที่เพิ่งฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราหรือท่านอาจจะไม่เคยฟังแต่ได้ยินคนอื่นไปเล่าไปกล่าวต่อๆกันไปด้วยว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่อาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวถึงและพยายามเน้นนำให้พี่น้องๆซึ่งเป็นศาสนิกชนคนประพฤติธรรมทั้งหลายได้ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมก็คือใฝ่ปฏิบัติกันเป็นประจำนั้นก็คือเราเน้นสอนให้มนุษย์ทุกคนรักกันไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนนะค่ายไหนกลุ่มไหนเหล่าใดก็ตามเราเน้นให้ท่านทั้งหลายเรียนรู้ที่จะรักกันทีนี้ก็อยากจะฝากคนที่เอาศาสนามาทำเป็นลัทธิเนี่ยนะแล้วไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความงมงายอยู่ในจิตใจได้รับรู้ผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอาไว้ตรงนี้ด้วยว่าผู้ใดก็ตามที่กล่าวถึงความรักผู้ใดที่ก็ตามที่กล่าวถึงเรื่องของความปรารถนาดีที่จะแสดงออกด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกต่อผู้อื่นนั้นไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ตามถ้ากล่าวถึงสิ่งเหล่านี้หมายถึงผู้ที่เข้าถึงซึ่งกฎของธรรมชาติธรรมชาติหรือถ้าพูดสั้นๆก็คือกฎของธรรมะกฎของธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นในการกล่าวถึงธรรมชาติผู้ใดก็สามารถจะกล่าวได้และพอฟังถึงเรื่องของความรักซึ่งเป็นเรื่องหลักของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติที่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มันก็น่าจะต้องไปสอดคล้องกับพระธรรม
หรือพระธรรมชาติที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ในแต่ละยุคสมัยได้ทรง

อนของพระพุทธองค์เช่นเดียวกันและก็ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เช่นเดียวกันพระองค์ก็ได้ทรงเมตตาสอนเรื่องความรักเอาไว้ว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องรู้จักรักกันความรักที่พระองค์ทรงเน้นนำนั้นมนุษย์เราถอดความออกมานำหน้าด้วยคำว่าเมตตาต่อด้วยกรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงระดับชั้นของคำว่าอุเบกขาผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่ยอมรับนับถือศาสนาพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นพุทธมามกะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกล่าวคำว่ารักโดยตรงเอาไว้บ่อยนักแต่พระองค์ลงลึกลงไปในคำว่ารักว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้างจากคำตรัสของพระองค์ที่ทรงเมตตาสื่อสอนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและพระสงฆ์สาวกของพระองค์นะให้มีเมตตากรุณามุทิตาจนถึงขั้นของอุเบกขาพระองค์ทรงตรัสเช่นนี้โดยหมายถึงนัยยะแห่งความรักโดยตรงเลยทีเดียวนะครับหมายความว่าถ้าเมื่อใดที่เราเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์แล้วเราปรารถนาที่จะช่วยเขาคนนั้นหรือสัตว์ตนนั้นรูปธรรมนั้นให้พ้นทุกข์ได้นี่แสดงว่าเรามีความรักต่อมนุษย์คนนั้นมนุษย์ผู้ยากร้ายคนนั้นหรือสัตว์ผู้ยากร้ายตนนั้นรูปธรรมนั้นนั่นเองถ้าเราไม่รักเราไม่ปรารถนาดีต่อมนุษย์ผู้นั้นหรือสรรพสัตว์รูปธรรมนั้นเราก็คงจะไม่มีจิตเมตตาคือไม่มีจิตปรารถนาที่จะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์แล้วเราก็ยังมีความรักที่จะแสดงออกต่อเขาหรือรูปธรรมที่เป็นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากอีกประการหนึ่งว่าเมื่อเราอยากเห็นเขาอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์แล้วเราก็อยากจะเห็นเขาเป็นสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเห็นเขาทุกข์ก็อยากจะเห็นเขาเป็นสุขเห็นเขามีความทุกข์เราก็อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์เมื่อเราเป็นผู้ช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ได้หรือเห็นใครก็ตามที่ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้เพราะเราไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้พอเขาพ้นทุกข์แล้วเราเห็นเขาเป็นสุขเราก็ดีใจมีความสุขใจไปกับเขาด้วยที่ได้เห็นเขาเป็นสุขนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ทรงไม่ได้หมายถึงความรักดอกหรือครับหลายคนไปเข้าใจผิดคิดว่ามีศาสดาบางพระองค์เท่านั้นที่ทรงเน้นนำคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักและความรักแต่เพียงอย่างเดียวศาสดาพระองค์อื่นไม่เคยสอนเรื่องความรักเลยโดยเฉพาะบางคนที่เป็นคนกล่าวคำนี้เป็นคนที่อยู่ในศาสนาพุทธนะฮะเป็นผู้กล่าวการกล่าวอย่างนี้ว่าใครสอนคำว่ารักหรือเน้นเรื่องความรักจะต้องเป็นคนนอกรีตคือเป็นคนนอกศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธดูเหมือนพระพุทธเจ้าจะไม่ได้สอนเรื่องความรักท่านกล่าวแบบนี้ผมเองก็เจอหลายคนนะที่ไม่เคยศึกษาธรรมะที่ทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเป็นผู้กล่าวผ่านทางรายการวิทยุหรือที่ผมเองได้กล่าวไว้ในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์ทั้งหลายไม่เคยอ่านอย่างถ่องแท้ไม่เคยแปลความอย่างชัดแจ้งแล้วไม่เคยแปลความด้วยความบริสุทธิ์ใจนะก็ไปตีความว่าสงสัยถ้าอาจารย์ปริญญาจะเป็นกระบอกเสียงของลัทธิอะไรก็ไม่รู้มากล่าวเนี่ยแล้วก็บอกว่าคนที่อยากกล่าวธรรมะได้เนี่ยต้องบวชมาหลายพรรษาเนี่ยต้องมีการันตีทางธรรมะจริยานะมาเป็นเครื่องค้ำจุนผมอยากจะกราบเรียนคนที่คิดอย่างนั้นว่าอาจจะมีโลกทัศน์ค่อนข้างจะแคบไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เหมือนตะกี้ที่ผมแปลความหมายให้ฟังนะว่าพอเห็นเขาเป็นทุกข์อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์หรือพอเห็นเขาเป็นทุกข์แล้วเราก็อยากจะเห็นเขาเป็นสุขหรือพอได้เห็นเขาเป็นสุขจากการที่เราช่วยเขาหรือใครช่วยเหลือเขาก็ตามเราก็ยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขก็คือดีใจไปด้วยเหมือนเห็นคนที่ไปวัดทำบุญเนี่ยพอเขาบอกเราว่าเขาไปวัดไปทำบุญฟังเทศฟังธรรมมานะเราก็ยกมือไหว้ท่วมหัวบอกอนุโมทนาสาธุขอร่วมมีส่วนร่วมในบุญกุศลในอานิสงส์ตรงนั้นด้วยนะเราดีใจเรามีความสุขที่เห็นคุณไปมีความสุขจากการประพฤติดีตรงนั้นเนี่ย

นะทั้งหมดเหล่านี้มันคือความหมายที่เป็นนัยยะของคำว่ารักทั้งนั้นนะครับมันใครที่ไม่เข้าใจว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความรักไว้หรือไม่อาจารย์ปริญญาก็อยากจะฝากผ่านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ไว้ว่าเป็นแนวคิดเป็นแนวทางในการสร้างแสงสว่างทางปัญญาให้กับท่านสักนิดหนึ่งว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระศาสดาพระองค์ไหนๆก็ทรงสอนเรื่องความรักทั้งนั้นไม่เคยสอนให้มนุษย์เกลียดกันรังเกียจเหยียดหยามกันเช่นพระองค์ไม่เคยสอนให้รักพระองค์นับถือพระองค์นะแล้วไปปฏิเสธพระศาสดาพระองค์อื่นพระองค์ก็ไม่เคยสอนและก็ไม่เคยทรงสอนให้ยึดติดในอัตตาตัวตนด้วยดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุก็คงเมตตาได้สอนธรรมะมนุษย์เอาไว้มากมายนะก่อนที่พระองค์จะดับขันของท่านไปนะก่อนที่ท่านพุทธทาสจะดับขันของท่านไปนะนั่นคือสิ่งที่เราเป็นผู้มีปัญญาก็คงต้องใช้ปัญญาในการศึกษาธรรมะและเข้าถึงธรรมะและธรรมะก็ไม่ได้มีไว้เพื่ออวดอ้างหรืออวดโอ้เราจะดูว่าผู้ใดมีธรรมะมากน้อยหรือไม่อย่างไรเราจะดูได้ว่าคนนั้นเข้าถึงซึ่งความรักและเข้าถึงซึ่งความสุขสงบในจิตใจได้มากน้อยเพียงใดคนที่มีธรรมะที่แท้จริงจะต้องรักสงบและใฝ่สงบไม่ใช่เห็นคนอื่นก็ประพฤติไม่ดีแล้วก็ไปเที่ยวตำหนิเขาหรือเห็นเขาคิดไม่เหมือนเราปฏิบัติไม่เหมือนเราเราก็เที่ยวตั้งตนแบ่งแยกตัวเขาออกไปจากความเป็นตนเองของทั่วของตัวเองของตัวเราเนี่ยแล้วก็บริพาทกล่าวร้ายเขาว่าเขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมตัวจริงเขาเป็นนักธรรมะปลอมๆเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเวลาจะศึกษาธรรมะก็ต้องดูว่าตัวฉันเนี่ยเชื่อถือศรัทธาในตัวตนของคนพูดหรือเปล่าไอ้คนพูดมันต้องเป็นคนที่มีภูมิฐานต้องมีภูมิหลังที่ชัดเจนที่ดีงามเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐซึ่งเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดใช่ไหมครับคนเราถ้าจะศึกษาธรรมะเนี่ยเรียนรู้ได้จากธรรมชาตินะครับอย่าว่าแต่ฟังธรรมะจากอาจารย์ปริญญาเลยครับเด็กๆที่เพิ่งโตขึ้นมา5ขวบ6ขวบที่มันเพิ่งโตที่ยังไร้เดียงสาเขาก็ยังจะสามารถสอนธรรมะเราได้นะเขาก็ยังเป็นครูของเราซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่หัวงอกหัวดำกันแล้วเนี่ยได้นะครับหรืออย่าว่าแต่มนุษย์ที่เป็นเด็กทารกหรือเด็กเพิ่งโต5 6ขวบนะปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเนี่ยเราเดินไปเที่ยวชายหาดชายทะเลเราเห็นปูลมหรือปูเปี้ยวนะตัวปูลมหรืออะไรเนี่ยที่วิ่งชายทะเลตัวเล็กๆนะครับแล้วเราเห็นเด็กๆวิ่งไล่จับซึ่งทุกวันนี้แทบจะหาไม่ค่อยมีแล้วเนอะเราวิ่งไล่จับเขาเนี่ยนะแล้วก็ไล่ไม่ทันตัวเขาเล็กนิดเดียวขาก็เล็กเนี่ยแล้วก็มีขามากกว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสูงตัวใหญ่และอุ้ยอ้ายกว่าด้วยนะมีขาหลายขาน่าจะรุงรังนะครับเนี่ยเวลาเด็กๆไปวิ่งไล่จับปูลมเนี่ยตามชายทะเลก็ไล่จับไม่ค่อยจะทันขณะที่ตัวเขานะตัวของสัตว์ชนิดนี้ตัวเล็กนิดเดียวปั๊บเดียวลงรูไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เราก็สามารถเอาปูลมซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าเราอีกตั้งเยอะนะมาเป็นครูสอนเราได้ด้วยซ้ำไปนะสอนอะไรครับสอนว่าปูมันเอาข้างไปใช่ไหมมันวิ่งไม่ตรงทางนะครับปูมันวิ่งไม่ตรงทางมันยังไปได้อย่างรวดเร็วมนุษย์เราเนี่ยเดินตรงทางวิ่งตรงทางคือเอาหน้ามองไปทางไหนก็วิ่งไปทางนั้นนะยังไล่เจ้าปูลมซึ่งเอาข้างไปไม่ทันตรงนี้ก็ได้คติธรรมแล้วจากธรรมชาติถ้าปูลมตัวน้อยตัวนี้เป็นครูเราได้นะเราก็จะต้องสามารถเรียนรู้ด้วยปัญญาว่าการทำความดีงามคือเป็นคนประพฤติดีเป็นคนซื่อสัตย์และตรงไปตรงมานั้นมันจะบรรลุเป้าหมายแห่งความเป็นคนดีอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากหรือช้าสักหน่อยนะเราอยากจะเป็นคนดีเราต้องมีความอดทนใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเอาข้างไปเหมือนเจ้าปูลมตัวน้อยๆเนี่ยเวลาวิ่งเอาข้างไปใช่ไหมครับมันไม่ได้เดินตรงทางมันจะเสียถ้าเราจะประพฤติผิดประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วนะเราจะกลายเป็นคนที่จะเสียผู้เสียคนคือกลายเป็นคนชั่วได้เร็วมากนี่คือนัยยะของธรรมะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอาจารย์ปริญญานะจะกล่าวธรรมะผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้แบ็คกราวด์อาจารย์ปริญญาเป็นใครมาจากไหนนะบางคนบอกว่าเนี่ยจบธรรมะขั้นไหนเนี่ยมาพูดธรรมะแล้วชวนสับสนนะบางคนบอกว่าเนี่ยมาสอนเรื่องความรักเนี่ยสงสัยเป็นกระบอกเสียงของศาสนาอื่นมาแง่ๆรับจ้างมาแง่ๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าท่านใดคิดอย่างนี้เนี่ยนะหัวใจของท่านมีธรรมะแท้จริงหรือเปล่าท่านมีความสุขสงบในจิตใจของท่านจริงหรือเปล่าท่านยึดกับอัตตาตัวตนหรือยึดกับแกนของธรรมะที่พระศาสดาของเราส่งสอนกันแน่ถูกต้องไหมครับผมชี้ให้เห็นแล้วว่าขนาดเจ้าปูลมตัวน้อยๆซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเรายังเอาเขามาเป็นครูเราได้และอาจารย์ปริญญาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอาจารย์จะสอนผิดหรือสอนถูก
ผู้ฟังหรือตัวท่านเองควรจะเอาปัญญาของท่านฟังธรรมะที่อาจารย์ปริญญากล่าวผ่านทางรายการเนี่ยนะครับและไปขบคิดถ้าผมสอนผิดท่านก็ได้ความรู้ว่าอ๋อความรู้ที่ไม่ถูกต้องที่อาจารย์ปริญญาแกสอนมันผิดอย่างไรที่ถูกต้องคืออย่างไรตัวท่านเองก็เกิดปัญญาถูกต้องไหมครับในโลกนี้สังเกตเห็นไหมครับเราจะมีคนชั่วและคนดีอยู่คู่กันเสมอไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามเพราะอะไรครับคนดีก็มีประโยชน์สำหรับคนชั่วเพื่อให้คนชั่วได้เรียนรู้ว่าถ้าจะเป็นคนดีกว่าที่เขาเป็นอยู่เขาจะเป็นอย่างไรส่วนคนดีก็เช่นกันมีคนชั่วเอาไว้ก็มีประโยชน์ครับเพราะจะได้มีความมั่นใจว่าที่ตัวเองประพฤติอยู่นั้นดีและไอ้ที่ประพฤติไม่ดีมันเป็นอย่างไรก็คือประพฤติอย่างที่คนชั่วเขาปฏิบัติเห็นไหมฮะทั้งสองฝ่ายล้วนมีคุณค่าไม่เห็นจำเป็นว่าคนดีต้องลุกขึ้นมาด่าคนชั่วเนี่ยเพื่อจะฆ่าคนชั่วให้ตายหมดนะฮะก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนชั่วเมื่อตัวเองได้เรียนรู้แล้วว่าชั่วเป็นอย่างไรก็เมตตาเข้าไปครับนะแทนที่จะไปทำร้ายเขาไปอคติเขาไปพิพากษาเขาเราเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเขาเขาทำชั่วกับเราเราก็ทำดีกับเขาต่อไปนะและในที่สุดถ้าหากว่าเราทำดีเป็นตัวอย่างให้กับเขาไปเรื่อยๆมนุษย์ทุกคนใฝ่ดีทั้งนั้นแม้กระทั่งคนที่เป็นคนชั่วถ้าแท้จริงๆแล้วเขาก็ต้องการจะใฝ่ดีด้วยกันทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมครับจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้ก่อนที่อธิบายเรื่องความรักกันในครั้งต่อไปว่าความรักที่แท้จริงหรือความรักที่บริสุทธิ์ในจิตใจนั้นมันนำเราไปสู่ความสุขสงบได้อย่างไรบ้างวันนี้เอาเพียงแค่แนะนำให้ท่านผู้ฟังบางท่านที่เข้าใจผิดว่ารายการนี้เน้นเรื่องความรักและสงสัยเป็นกระบอกเสียงของศาสนาอะไรก็ไม่รู้และเข้าใจว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยทรงสอนเรื่องความรักเราอธิบายให้ท่านฟังแล้วว่าพระศาสดาทุกพระองค์แม้กระทั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวเรื่องความรักเอาไว้เรื่องนี้วันพรุ่งนี้ติดตามต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องราวของความรักที่ทุกคนต้องรู้นะครับที่ต้องรู้หมายความว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานำเอาเรื่องความรักมากล่าวถึงกันอยู่ทุกบ่อยนะเป็นความรักที่ทุกคนต้องรู้และเป็นความรักที่ทุกคนต้องรู้ไว้ด้วยว่าศาสดาทุกพระองค์ทรงเน้นนำให้มนุษย์ทุกคนในแต่ละยุคสมัยที่พระองค์ได้มาเป็นผู้นำของศาสนาคือมาเป็นพระศาสดานั่นแหละนะครับพระองค์ทรงสอนให้ทุกคนเข้าถึงซึ่งคำว่ารักทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะใช้คำว่าอะไรจึงจะเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยของพระองค์นั้นๆนั่นต่างหากนะครับนั่นคือสิ่งที่คนต้องรู้และสุดท้ายก็คือสิ่งที่คนต้องรู้ก็คือว่าเมื่ออาจารย์ปริญญาในฐานะที่เป็นผู้นำเอาธรรมะอันสูงส่งของแต่ละพระศาสดามากล่าวผ่านทางรายการเนี่ยอาจารย์ปริญญาก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะสับสนในตนเองว่านับถือศาสนาอะไรเนี่ยมาพูดถึงเรื่องความรักเพราะคนบางคนนะเคยวิจารณ์รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราว่าผู้ดำเนินรายการสงสัยจะเป็นคนที่สับสนนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาธรรมะของศาสนานู้นมาพูดเอาธรรมะของศาสนานี้มาพูดอะไรอย่างเนี้ยนะฮะซึ่งการวิจารณ์อย่างนั้นการวิตกอย่างนั้นหรือวิจัยอย่างนั้นของคนที่กล่าวเนี่ยผมถือว่าคนกล่าวนั่นแหละเป็นผู้ที่สับสนในตนเองมากกว่าอาจารย์ปริญญาจะเป็นผู้สับสนในตนเองทำไมผมกล่าวอย่างนั้นอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ใฝ่ฟังรายการนี้มาโดยตลอดนะครับว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นกฎธรรมชาตินะครับและถ้าเรายอมรับว่าศาสดาทุกพระองค์นั้นทรงเมตตาต่อพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันมากเลยคือทรงเอากฎธรรมชาติที่แท้จริงมาสอนมนุษย์เนี่ยกฎข้อใหญ่ของกฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งความรักนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ปริญญากล่าวเรื่องความรักถึงแม้จะกล่าวว่าเป็นความรักโดยตรงหรือกล่าวว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือความรักในความหมายของคำว่าอดทนอดกลั้นและการให้โดยเฉพาะเรื่องของการให้อภัยอย่างเงี้ยนะครับถือว่ามันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเท่านั้นเลยนะไม่ใช่เป็นกฎที่จะมาแบ่งปันหรือกีดกั้นว่าอันนี้เป็นเรื่องของพระศาสดาพระองค์นี้กล่าวพระศาสดาองค์อื่นจะต้องไม่เกี่ยวซึ่งผมคิดว่าคนที่วิจารณ์อย่างนั้นและเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดและเป็นการนับถือศาสนาและยึดติดในตัวตนของพระศาสดาที่ตนเองนับถืออย่างงมงายซะมากกว่าคำว่างมงายในที่นี้แปลว่าไม่ได้ใช้สติปัญญานะครับเราจะต้องระวังนะครับเมื่อเรานับถือศาสนาอะไรมีพระศาสดาใดเป็นผู้นำของศาสนานั้นก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับพระธรรมคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์พระองค์ไม่เคยยึดถือเป็นลิขสิทธิ์เหมือนกับมนุษย์ที่คิดแบบจิตมนุษย์กันปัจจุบันนะครับว่าใครคิดสิ่งใดได้ความรู้อะไรได้ใครกล่าวประโยคไหนคนคนนั้นเป็นเจ้าของประโยคนั้นอย่างนี้นะครับนั่นเป็นความคิดแบบแคบของคนที่ใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาเป็นคนที่ไม่ได้ใช้จิตปัญญาที่แท้จริงนะครับนะเพราะว่าถ้าเป็นธรรมชาติแล้วผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเคยกล่าวธรรมะให้กับชาวจิตจักรวาลและก็ชาวกลุ่มแสงสิริวัฒนาและผู้ใฝ่ธรรมะทั่วๆไปในหลายๆศาสนาในแต่ละที่ทั่วประเทศที่เคยกล่าวมาเนี่ยนะครับว่าอย่างเช่นถ้าผมไปบรรยายธรรมะที่ขอนแก่นหรือที่อุดรที่หนองคายหรืออุบลนะฮะซึ่งชายแดนแถวนั้นก็ติดกันกับประเทศลาวกับประเทศพม่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะเข้าถึงกฎของธรรมชาติที่แท้จริงนะแล้วจะยกตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้เห็นชัดเนี่ยนะครับโดยใช้จิตปัญญาเป็นผู้พิจารณาธรรมะที่สอนเนี่ยเราบอกว่าธรรมะนั้นไม่มีของใครนะครับธรรมะคือธรรมชาติไม่ได้เป็นของผู้ใดเลยนะอย่างเช่นคนไทยเนี่ยจะห้ามคนลาวไม่ให้ดมลมไทยคำว่าลมไทยแปลว่าลมที่พัดจากแผ่นดินไทยฝั่งไทยข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวไปยังเวียงจันทน์อย่างเงี้ยแล้วคนไทยก็ตะโกนนะไปตามลมว่านี่คนลาวห้ามดมลมไทยนะเพราะว่าคนไทยหวงนะมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับและคนเวียงจันทน์หรือคนลาวเหมือนกันบอกอ้าวถ้าเช่นนั้นหมู่เฮาก็จะบอกว่าถ้าลมของฝั่งลาวคือฝั่งเวียงจันทน์เนี่ยพัดข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปยังฝั่งไทยเนี่ยแล้วห้ามคนไทยดมลมลาวบ้างนะแล้วว่าไงล่ะครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ทรงสื่อสอนนั้นคือธรรมชาติ
เมื่อธรรมะเป็นธรรมชาติไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ใดทรงสอนพระองค์ก็สอนในเรื่องของธรรมชาติสอนให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงกฎของธรรมชาติที่แท้จริงเพื่อสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้นั่นเองนะมันเมื่ออาจารย์ปริญญากล่าวในเรื่องของธรรมชาติแน่นอนครับนะมันก็จะไปสอดคล้องกับธรรมะที่พระศาสดาทุกพระองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้คือการที่เราจะเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงและถ้ามามองในแง่แคบๆในมุมของกายภาพในทางโลกเราก็อาจจะกล่าวว่าเรากำลังพูดธรรมะที่เป็นสากลพูดถึงเรื่องของศาสนาที่เป็นสากลไม่ใช่ว่านับถือศาสนานี้แล้วก็จะปฏิเสธหรือรังเกียจระงอนศาสนาอื่นสำหรับผมแล้วผมไม่คิดเช่นนั้นผมถือว่าพระศาสดาทุกพระองค์ทรงเป็นยอดแห่งมนุษย์เลยนะครับเพราะมีพระปรีชาญาณที่สูงส่งมากถึงสามารถเข้าถึงธรรมะชั้นสูงแล้วนำเอามาสอนมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้เป็นคนดีแล้วเนี่ยดียิ่งขึ้นให้คนที่กำลังจะเป็นคนชั่วกลับมาเป็นคนดีให้มีเครื่องรั้งสติอะไรได้ไม่งั้นโลกของเราก็คงจะวุ่นวายหนักหนาสากรรจ์ยิ่งกว่าทุกวันนี้ได้ซ้ำนะแต่น่าเสียดายที่คนยุคหลังๆเนี่ยบางทีเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงไม่ได้ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าธรรมะนั้นนะครับมันมี2ระดับถ้าเราอยากจะศึกษาเล่าเรียนธรรมะที่แท้จริงนะครับเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าธรรมะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ทรงสื่อสอนนั้นมี2ระดับระดับแรกเราเรียกว่าธรรมดาครับท่านผู้ฟังครับคำว่าธรรมดาเช่นเราไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเนี่ยนะพอตีหัวหมาหมามันเจ็บมันต้องแค้นมันต้องโกรธมันต้องจำเราได้พอวันหน้าเราเดินผ่านหน้าบ้านมันที่หมาตัวนั้นอยู่มันจำได้ทันทีมันจะลุกขึ้นมาและตั้งท่าเป็นศัตรูกับเราทันทีนั่นก็คือมันเป็นธรรมดาครับนะเหมือนกับเราทำชั่วกับใครเขาทำให้เขาโกรธเกลียดเครียดแค้นเราเขาต้องอาฆาตโกรธแค้นเราแน่ๆเพราะนั่นเป็นธรรมดาของสัตว์มนุษย์นะเพราะมนุษย์เหล่านั้นเข้าถึงซึ่งความเป็นธรรมดายังไม่สามารถยกระดับสภาวะของจิตและยังไม่สามารถยกระดับของปัญญาให้เข้าสู่ของความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงได้ว่าอย่างนั้นถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์ธรรมดาก็บอกว่ายังเข้าถึงธรรมะชั้นสูงไม่ได้ใช่ไหมเมื่อตีหัวหมาก็โกรธแล้วก็อาฆาตถ้าไปด่าแม่เจ๊กคือพูดจาหยาบคายและไปก้าวร้าวไปล่วงเกินเจ๊กเขาเจ๊กก็โกรธก็โมโหก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เจ๊กอาจจะตอบสนองพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมไม่ดีที่เราไปด่าแม่เจ๊กเข้าๆเนี่ยนะว่าแต่ว่าเขาขี้โมโหมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะตอบสนองเรามาก็สมกับความเจ็บปวดที่เขาเกิดขึ้นในจิตใจของเขาอันนี้มันเรื่องธรรมดานะหรือการทำกรรมชั่วนะก็ได้ชั่วทำกรรมดีก็ได้ดีแล้วก็มีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือมีหลายภพหลายภูมินะครับนะสวรรค์นรกมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อตายแล้วก็ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเวียนว่ายวกวนอย่างเงี้ยนะไปสู่หลุดพ้นคือนิพพานดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไม่ได้นะเข้าถึงไม่ได้กี่ภพกี่ชาติเป็นร้อยเป็นพันภพชาติก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นกฎของธรรมดาไม่ใช่กฎธรรมชาติถ้ากฎธรรมชาตินั้นมันจะเป็นความจริงที่จริงแท้นะครับถ้ากฎธรรมดาที่มนุษย์ทั้งหลายยังนวลเนียกันอยู่ยังยกระดับมาสู่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงกรอบหรือกฎของธรรมชาติที่แท้จริงที่เป็นโลกุตตรธรรมได้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีความหมายในแง่สัจธรรมในระดับโลกียธรรมอย่างที่กล่าวผ่านทางรายการนี้อยู่บ่อยๆนะครับว่าหมายถึงมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองครับทำให้ใครโกรธเขาก็ต้องโกรธครับทำให้ใครเขามีความสุขเขาก็ต้องยินดีและตอบแทนความเป็นผู้ความเป็นคนดีของเราด้วยความมีน้ำใจไมตรีกลับมาอันนี้เป็นธรรมดาของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกจริงๆแล้วอย่างในเรื่องนี้ถ้าเราจะเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงได้นะครับท่านผู้ฟังเราลองนึกดูนะฮะกายสังขารของเราเนี่ยมีเซลล์นะประกอบด้วยเซลล์ร่างกายเป็นล้านๆเซลล์เลยนะครับแล้วแต่ละเซลล์นั้นถูกกำหนดให้สามารถที่จะแบ่งภาคคำว่าแบ่งภาคแปลว่าแบ่งตัวนะแบ่งตัวของเซลล์เองนะจาก1เป็น2จาก2เป็น3อะไรแบบนี้นะเพื่อจะทำให้มีการเจริญเติบโตขึ้นมาได้
อย่างเช่นคนโบราณกล่าวว่าเด็กตัวน้อยที่เป็นเบบี้หรือเป็นทารกนะที่แบเบาะอยู่เนี่ยนะครับนะภายใน1วันเนี่ยเขาจะมีเซลล์ที่เจริญเติบโตรวมกันแล้วนะทั่วทั้งร่างกายที่เจริญเติบโตขึ้นใน1วันเนี่ยเด็กน้อยคนหนึ่งจะโตเท่าขนาดเม็ดข้าวสารนะเม็ดข้าวสารนี่เล็กมากเลยนะครับรวมทั้งร่างกายเนี่ยงั้นภาษาชาวบ้านก็บอกโตวันโตคืนก็แปลว่าทั้งวันทั้งคืนโตมาแล้วก็1เม็ดละ1วันน่ะ1เม็ดข้าวสารเนี่ยนะนั่นเซลล์ร่างกายเราเจริญเติบโตได้และเซลล์ร่างกายหรืออวัยวะต่างๆของเรานั้นก็ยังสามารถซ่อมแซมตัวเองเวลาสึกหรอเวลาเจ็บปวดเจ็บป่วยนะฮะก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้โดนมีดบาดนะเดี๋ยวมันก็สมานแผลกันเองจนติดใช่ไหมครับแล้วจนกระทั่งไม่มีร่องรอยที่จะปรีอีกนอกจากมีแผลเป็นอยู่บ้างเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราถามตัวเราเองว่ากฎของธรรมดาของเราก็คือต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายถูกไหมฮะถ้าเกิดแล้วแก่แล้วก็ตายเนี่ยระหว่างหลังจากเกิดมาแล้วก่อนจะตายก็มีการเจ็บป่วย3วันดี4วันไข้บ้างสำหรับบางคนหรือบางคนก็นานๆก็ล้มหมอนนอนป่วยกันสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีใครละที่จะข้ามพ้นความเจ็บป่วยได้เพราะว่าเชื้อโรคก็แย่นะแล้วก็มีเวลาในการดูแลตัวเองคนขังน้อยเลี้ยวไหลกับตัวเองมากไปหน่อยร่างกายก็ร่อยรอสึกรอไปนะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับถ้าเซลล์ร่างกายเราหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันสามารถเจริญเติบโตของมันได้และมันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เรื่อยๆคือสร้างใหม่ขึ้นมาแทนสิ่งเก่าๆเหมือนหนังของเราเนี่ยพอหนังภายนอกมันตายก็กลายเป็นหนังกำพร้าพอเป็นหนังกำพร้ามันก็หลุดลอกออกไปหนังข้างล่างก็ขึ้นมาแทนถูกไหมฮะหนังแท้ข้างล่างก็ขึ้นมาแทนมันก็เป็นอย่างเนี้ยถามว่าแล้วมันทำไมจะต้องตายด้วยใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าเราเข้าถึงกฎธรรมชาติแล้วนั่นคือกฎแห่งความเป็นอมตะนิรันดร์กาลนะแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราเข้าถึงได้แค่คำว่าธรรมดาเท่านั้นนะเราจึงมีอายุขัยที่สั้นลงนี่คือพูดให้พวกเราได้คิดนะฮะและได้สติทางวิญญาณกันว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมว่าถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงแล้วเนี่ยนะครับนะอย่างตอนที่แล้วเรากล่าวถึงตอนท้ายรายการว่าให้ดูอย่างปูลมหรือปูเปี้ยวหรือปูลมที่วิ่งชายทะเลตัวเล็กๆนะครับเขาก็สามารถเป็นครูเราได้เนี่ยเพราะฉะนั้นนับประสาอะไรที่ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วมีท่านผู้เข้าใจว่าตัวเองรู้มากและศึกษามามากเรียนสูงนะครับบอกว่าเอ๊ะฟังธรรมะอาจารย์ปริญญาแล้วพูดถึงเรื่องแต่ความรักนะสงสัยว่าเป็นตัวแทนของลัทธิอื่นนะไม่ใช่ศาสนาพุทธฟังแล้วชวนสับสนแฮะและอาจารย์เนี่ยแกจบธรรมะชั้นไหนมาเนี่ยนะมาสอนธรรมะชักจะไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยไว้ใจนะผมว่าน่าจะไม่สงสัยในตัวผมนะน่าจะคิดถึงธรรมะที่ผมกล่าวมากกว่าท่านผู้เจริญด้วยปัญญาน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเมื่ออย่างที่ท่านทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังรายการนี้อยู่ฟังไปและคิดตามก็เขียนจดหมายชื่นชมมายังสำนักพิมพ์หรือชื่นชมมายังกลุ่มของเราก็เยอะแยะมากมายอยากถามด้วยซ้ำว่ามีรายการออกอากาศตรงไหนบ้างคลื่น AM เวลาไหนเวลาดึกเวลาเช้าเวลากลางวันนะก็กราบขอบคุณนะฮะที่ท่านฟังรายการแล้วเกิดปัญญาเกิดสติทางวิญญาณได้เรายินดีต้อนรับศาสนิกชนทุกศาสนานะครับท่านผู้ฟังจะเรียกว่าผมเป็นพุทธเรียกว่าผมเป็นคริสต์เรียกว่าผมเป็นอิสลามหรือเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้นะจะให้ผมเป็นอะไรก็ได้แต่อยากจะกราบเรียนว่าผมนำเอาธรรมะที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นกฎชั้นสูงเป็นกฎหลักของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลที่เป็นสากลเนี่ยนะครับที่องค์พระศาสดาทุกๆพระองค์ทรงเมตตาได้สื่อสอนไว้ชี้แนะแนวทางให้กับมวลมนุษย์ไว้แต่พวกเราโง่เองครับณเวลาไปศึกษาธรรมะแล้วก็เลือกเอาเฉพาะพระธรรมของพระศาสดาพระองค์เดียวนะแล้วก็ละทิ้งคำสอนของพระศาสดาพระองค์อื่นไปอย่างน่าเสียดายถ้าเรารู้จักเอาคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์มาบูรณาการคำนี้ทันสมัยดีนะฮะภาษาฝรั่งใช้คำว่าอินทิเกรตนะครับเราก็จะได้เพชรเม็ดงามขึ้นมาอีกเม็ดหนึ่งซึ่งเจรนัยอย่างยอดเยี่ยมมากเพราะคำสอนของพระศาสดาในแต่ละยุคสมัยนั้นนะทรงเน้นในแต่ละเรื่องแตกต่างกันพระองค์ทรงจุติมาเป็นพระศาสดาเนี่ยต่างยุคต่างสมัยกันความจำเป็นหรือความต้องการของมนุษย์หรือความโง่ของมนุษย์ในแต่ละยุคคำว่าโง่แปลว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้นะฮะต่างกันนะพระองค์ก็เอาสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ในยุคที่พระองค์มาเป็นพระศาสดานั้นมาทรงสื่อสอนและกุศโลบายของพระศาสดาแต่พระองค์แต่ละพระองค์ก็ไม่เหมือนกันมันในเรื่องเดียวกันพระองค์อาจจะใช้วิธีสอนที่แตกต่างกันนั้นถ้าคนที่ศึกษาธรรมะแล้วใช้ปัญญา
นะไม่ใช่ใช้มิจฉาทิฏฐินะผมเชื่อว่าจะเข้าถึงธรรมะได้สูงส่งยิ่งกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็เวลาเรามีธรรมะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเที่ยวพิพากษาคนอื่นว่าเฮ้ยที่ฉันรู้เนี่ยถูกแต่ไอ้คนนั้นน่ะมันพูดธรรมะผิดแล้วถามว่าถ้าโมเดคิดอย่างเนี้ยแล้วตัวเองมีดีอะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับก็ไม่มีอะไรดีเลยรู้ธรรมะมากๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมะมากๆซะจะดีกว่าคอยล่วงเกินผู้อื่นนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั้นในจิตสำนึกที่แท้จริงแล้วจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองในภาคส่วนของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกเนี่ยนะฮะให้เข้าถึงซึ่งความรักให้ได้ความรักที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคือสอนให้มนุษย์ว่าเมื่อสอนมนุษย์ว่าเมื่อมองเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็ขอให้มีจิตที่ปรารถนาจะช่วยเหลือคนอื่นเขาให้พ้นทุกข์นั่นคือความรักในมุมที่หนึ่งความรักในมุมที่สองพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเราเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็ขอให้จิตเราเนี่ยใฝ่ดีคือปรารถนาที่จะเห็นเขาเป็นสุขขึ้นมาให้ได้นั่นแสดงว่าเรามีความรักเกิดขึ้นในจิตสำนึกหรือจิตใจของเราแล้วและสุดท้ายในภาคที่3ก็คือถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งเขาเป็นสุขอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาให้เรายินดีด้วยไปกับเขาที่เห็นเขาเป็นสุขไม่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเขาช่วยตัวเขาเองและทำให้เกิดความสุขหรือคนอื่นช่วยเหลือเขาและทำให้เขาพ้นทุกข์และมีความสุขหรือเป็นความสุขของเขาที่เกิดจากเราเข้าไปช่วยเหลือก็ตามให้เรายินดีที่ได้ช่วยหรือได้เห็นเขาเป็นสุขสามมิติเหล่านี้คือความรักในความหมายของพระพุทธเจ้ากล่าวแต่คำว่าอุเบกขาที่พระองค์ตรัสไว้นั้นนะทรงหมายความว่าในความเมตตากรุณาและมุทิตามนุษย์จะสั่นสะเทือนจิตใจของตนเองเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกทั้ง3ระดับนั้นนะก็ต่อเมื่อได้เห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อได้เห็นคนอื่นเขาเป็นสุขถูกต้องไหมครับต้องเห็นต้องรู้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์จึงสั่นสะเทือนจิตใจออกมาเป็นความรักได้แต่ในระดับของอุเบกขานั้นแปลว่าเมื่อเราฝึกฝนตัวเราเองเนี่ยให้มีจิตสำนึกหรือจิตใจที่สั่นสะเทือนเป็นความรักจนเคยชินแล้วจนเป็นธรรมชาติของตัวเองไปแล้วเนี่ยต่อไปถึงแม้เราไม่เห็นใครมาสร้างเงื่อนไขเป็นเหตุให้เราเห็นว่าเขามีความทุกข์ไม่ต้องให้ใครมาสร้างเงื่อนไขเป็นเหตุให้เราได้เห็นว่าคนคนนั้นเขาเป็นสุขเราก็สามารถที่จะมีความปรารถนาดีที่จะเห็นเขาเป็นสุขยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขปรารถนาจะช่วยให้เขาเป็นทุกข์เวลาเขามีความทุกข์ถึงแม้เขาไม่บอกเราไม่แสดงออกให้เราเห็นแต่เรารู้ขึ้นมาก็ตามเราก็พร้อมจะช่วยนี่คือสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาในความหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้เช่นนั้นนะครับคำว่าอุเบกขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าวางเฉยเห็นใครเป็นทุกข์ฉันก็เฉยเห็นใครเป็นสุขฉันก็เฉยเมยแบบนั้นมันไม่ใช่สัตว์สังคมนะครับธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องสร้างหมู่สร้างกลุ่มเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะนั้นการที่เราจะต้องสร้างหมู่สร้างกลุ่มสร้างสังคมเราต้องมีสายสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ใช่สายสัมพันธ์เฉพาะผู้คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวของเราเท่านั้นผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่ของคนข้างบ้านนะสามีคนข้างบ้านภรรยาของคนข้างบ้านเราไม่มีสายสัมพันธ์เราไม่มีเยื่อใยใฝ่ดีอะไรให้แก่กันและกันด้วยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะซึ่งสังคมของโลกเราในปัจจุบันนี้ชักจะเป็นอย่างนั้นเข้าทุกทีถามว่าคนข้างบ้านเนี่ยเขาอยู่กันกี่คนไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรทำมาหากินอะไรกันไม่รู้ว่าข้างบ้านเขามีความทุกข์ความสุขอะไรแค่ไหนไม่รู้ว่าฉันก็อยู่ของฉันอย่างเนี้ยนะแค่กำแพงที่เป็นผนังปูนซีเมนต์กั้นกันแค่หนาแค่ไม่กี่นิ้วเท่านั้นนะแล้วก็ไม่รู้กันละเนี่ยความเป็นสัตว์สังคมในมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยมันห่างหายไปทุกทีและความกะลียุคในสังคมโลกของเราเนี่ยนะเกิดขึ้นวุ่นวายมากขึ้นทุกวันเป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีข้อบกพร่องข้อเดียวคือรักคนอื่นไม่ได้ให้คนอื่นไม่เป็นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงเน้นนำว่าถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราในประเทศชาติของเราในแผ่นดินของเราหรือบนโลกเสรีที่เป็นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเดียวกันของพวกเราเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงความรักให้ได้แล้วก็เป็นการสนับสนุนนะคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์ด้วยซ้ำมิใช่เป็นปากกระบอกเสียงของพระศาสดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือพระองค์ไหนๆเอาเป็นว่าเรากล่าวสัจธรรมไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะนั่นคือในภาคของความรักที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมันก็ขอย้ำอีกครั้งว่าในพระศาสดาพระองค์อื่นอย่างเช่นขออนุญาตกล่าวถึง
องค์สมเด็จองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นผู้นำของศาสนาคริสต์และซึ่งในประเทศไทยเราก็มีผู้ยอมรับนับถือพระองค์และก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์กันอยู่อย่างมั่นคงมากมายผมเองก็รู้จักและมีลูกศิษย์ที่นับถือศาสนาคริสต์มากมายนะครับพระองค์ก็ได้สอนไว้เหมือนกันในเรื่องของความรักพระองค์เน้นในเรื่องของคำว่า love คือความรักเอาไว้มากซึ่งความรักที่พระองค์ทรงสอนมนุษย์ในยุคที่พระองค์มาเป็นพระศาสดานะอย่างโลกมนุษย์เรานั่นนะครับพระเมตตาพระองค์สอนความรักเอาไว้อยู่3รูปแบบด้วยกันซึ่งผมเชื่อว่ามนุษย์เราที่เป็นคนไทยพอฟังปั๊บก็เข้าใจเลยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือน่าขยะแขยงอะไรด้วยซ้ำพระองค์สอนว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันนะไอ้ความรักในลักษณะของที่พระองค์กล่าวไว้เราสามารถแสดงออกด้วย3มิติหรือ3แบบด้วยกันรักแรกพระองค์หมายถึงการรักตนเองถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างผาสุกหรือมีสันติสุขเนี่ยถ้าใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราให้เราเรียนรู้ที่จะอดทนให้ได้อดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อเราอดทนกับอารมณ์ที่หวั่นไหวของเราที่มันหวั่นไหวไปตามเงื่อนไขด้านลบที่เป็นสิ่งร้าวเราเหลือเกินเช่นเขาพูดไม่เพราะกับเราเขาเอาเปรียบเราเขารังแกเราแต่ถ้าเราจำเป็นที่จะต้องคบกับเขาทำงานร่วมกับเขาเป็นทีมเดียวกันทำงานกับเขาอยู่ในหน่วยงานเดียวกันต่างคนต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าเราไม่มีเขาหรือเขาไม่มีเราต่างฝ่ายต่างก็ทำงานสำเร็จไม่ได้เพราะทีมแตกทีมพังหรือถ้าพูดถึงในครอบครัวสามีภรรยาถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องไม่ถูกใจต่อฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายที่ถูกกระทำไม่ถูกต้องจึงปกติแล้วต้องโกรธเคืองนะโกรธเคืองหรือขุ่นใจอะไรแบบนี้นะครับก็จะต้องรู้จักอดทนคำว่าอดทนตรงนี้แปลว่ายอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราซะอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอย่าไปมีปฏิกิริยาตอบโต้ไปในทางลบเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยสามารถเป็นสามีภรรยาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของอีกฝ่ายหนึ่งต่อไปได้ครอบครัวไม่แตกใช่ไหมครับและถ้าหากว่ายอมให้เพื่อนร่วมงานทำให้ถูกต้องต่อตัวเราก็เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้ตัวเราเนี่ยยังเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมของหน่วยงานนี้ต่อไปได้และเราก็ยังจะมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นเขาได้อย่างนี้แสดงว่าเป็นความรักตัวเราเองใช่ไหมครับนะส่วนความรักผู้อื่นนั้นแสดงออกอย่างไรนะศาสนาของศาสนาคริสต์นะองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงสอนว่าอย่างไรเห็นทีต้องต่ออีกตอนในวันพรุ่งนี้ดีไหมครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องสำคัญอยู่หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ผมกล่าวย้ำว่าทำไมรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของผมเนี่ยเรากล่าวถึงเรื่องของความรักและเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆของเราซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยนะได้เน้นนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเพราะอะไรเราจึงเอามาเน้นย้ำแล้วก็การเน้นย้ำในเรื่องของความรักนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ปริญญาจะมาเป็นปากกระบอกเสียงให้กับลัทธิไหนศาสนาไหนตามความเข้าใจของใครบางคนนะฮะซึ่งบางทีเราก็เคยถูกกล่าวร้ายไว้เหมือนกันนะครับเราได้ชี้แจงว่าเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติซึ่งพระศาสดาทุกพระองค์ได้ทรงสื่อสอนไว้นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเหมือนอย่างที่บางคนเข้าใจแล้วกล่าวร้ายเรานะครับซึ่งเราอธิบายให้ฟังไปแล้วว่าเมตตากรุณามุทิตาจนถึงขั้นระดับสูงคืออุเบกขาที่มีสภาวะจิตชั้นสูงในเรื่องของการสั่นสะเทือนเป็นความรักให้มีต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้เพียงแต่ว่าในตอนที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงประโยคทองอีกประโยคนึงซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคำว่าเมตตาธรรมะก็คือธรรมชาติความเมตตาก็คือเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมครับอยากช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์เพราะสัตว์โลกผู้ยากไร้ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายมันมีมากมายก่ายกองเนี่ยพอเราเห็นแล้วเนี่ยให้เรามีความรักด้วยการแสดงออกซึ่งความเมตตาเมตตาแปลว่าเห็นเขาเป็นทุกข์ก็อยากจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์เนี่ยพระองค์บอกว่าตรงเนี้ยจะสามารถค้ำจุนโลกคำว่าโลกหมายถึงโลกที่เป็นดาวเคราะห์โลกซึ่งเราเหยียบยืนอยู่นี้ด้วยและหมายถึงโลกที่เป็นทุกสรรพสิ่งอันหมายถึงตัวมนุษย์เองแต่ละคนและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนั่นเองใช่ไหมครับจะสามารถค้ำจุนทุกอย่างอย่างสมดุลได้ทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นมนุษย์มีความรักในจิตใจที่จะให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงเนี่ยน้อยลงแต่มนุษย์กลับมีความใคร่มากขึ้นซึ่งเราคงจะต้องอธิบายกันในโอกาสต่อไปหรืออาจจะในตอนนี้ก็ได้ถ้าเวลาพอนะฮะว่าความใคร่กับความรักนี่มันต่างกันอย่างไรมนุษย์หลายคนยังสับสนอยู่ตรงเนี้ยมันถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยแล้งความรักที่เรียกว่าแล้งน้ำใจต่อกันนะโลกของเราก็จะวิปริตไม่ว่าจะเป็นวิปริตทางจิตสำนึกและทำให้สังคมมนุษย์เองเนี่ยอยู่กันอย่างมีปัญหาในทางสังคมในการดำเนินชีวิตมันยังเกิดความวิปริตไปถึงความไม่สมดุลทางธรรมชาติดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนไปได้ซ้ำเช่นทางเหนือทางอีสานหรือภาคกลางตอนบนอากาศหนาวบนยอดเขาเนี่ยมีแม่คะนิ้งเกิดขึ้นแต่ทางใต้นะแถวฝั่งอ่าวไทยนะเกิดคลื่นสูง 4-5 เมตรถล่มชายฝั่งทะเลบ้านพักบ้านเรือนรีสอร์ทอะไรต้นไม้ต้นไร่มะพร้าวหรือว่าต้นสนทั้งหลายโดนคลื่นทะเลถล่มโดนฝนตกน้ำท่วมน้ำทะเลขึ้นสูงท่วมและไม่ลดและทำให้ต้นไม้ต้นไร่แม่บ้านเรือนพังทลายอะไรแบบนี้นี่คือความวิปริตผิดปกติของอากาศประเทศเดียวกันมีพื้นที่เท่านี้แต่มีฤดูกาลที่แตกต่างกันมากทั้งที่มีพื้นที่ห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นถามว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์จนถึงปัจจุบันนี้ยิ่งมีอายุเยอะๆนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันผิดปกติใช่ไหมแต่ถ้าเรามองแค่ปลายจมูกนะคนเพิ่งเกิดมาใหม่ๆแล้วไม่เคยมองฟ้าเลยมองแต่ดูดินอย่างเดียวดูแต่ความสุขในทางโลกดูแต่ความร่ำรวยดูแต่ความเก่งอย่างที่ผมบอกแต่ไม่เคยดูแลในเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณของตนเองเลยไม่เคยเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติเลยย่อมไม่สามารถจะค้นพบความวิปริตหรือความผิดปกติของสภาวะธรรมชาติได้เลยเนื่องจากธรรมะคือธรรมชาติพอมนุษย์ไม่เข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติปั๊บมนุษย์ไปทำลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่คือที่มีความสมดุลให้ไม่สมดุลนะสิ่งต่างๆมันก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าภาวะที่ไม่สมดุลของธรรมชาติอันเกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่บกพร่องเหลวไหลเนี่ยมันเป็นภัยต่อมนุษย์อย่างไรบ้างหนังสือจิตจักรวาลที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยบันทึกเป็นข้อมูลเอาไว้เนี่ยก็ได้บันทึกสิ่งเหล่านี้และอธิบายไว้อย่างละเอียดละออมากก็ใครที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจนะฮะเพราะผมพูดทางรายการวิทยุนี้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าเวลาทางวิทยุแต่ละครั้งนั้นน้อยมากเราอยากจะให้แนวทางหรือแนวคิดที่จะทำให้ท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้มากกว่าต
รงนั้นเป็นความรู้ใหม่ถ้าหากว่าใครสนใจก็ไปหาอ่านได้หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลก็คงจะได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งเมื่อตอนที่แล้วที่เรากล่าวถึงไปเราก็ยกตัวอย่างพระธรรมคำสอนของอีกศาสนาหนึ่งคือองค์เยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงสอนเรื่องความรักเอาไว้เหมือนกันนะเพื่อยืนยันว่าทุกศาสดาอย่างน้อยๆ2พระศาสดาเนี่ยก็สอนเรื่องความรักทั้งนั้นเพียงแต่ว่าวิธีการกล่าวหรือกุศโลบายในการอธิบายเพื่อให้มนุษย์เข้าถึงซึ่งคำว่ารักนั้นแตกต่างกันองค์เยซูคริสต์สอนเรื่องความรักว่าความรักนั้นคือพระเจ้าในตัวเราเองนะถ้าหากว่าเราค้นหาความรักในตัวเราเองพบคือก็แสดงว่าเราค้นหาพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าในตัวเราเองพบแล้วให้นำพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นออกมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆสิถ้ากล่าวอธิบายเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆนะครับเพราะผมเองก็นะศึกษามาคร่าวๆก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าผมอิ่มเอิบกับคำสอนตรงนี้มากว่าเช่นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้รู้จักรักผู้อื่นท่านผู้ฟังรู้จักรักผู้อื่นไม่ว่าจะแสดงบทบาทออกมาในลักษณะที่พระองค์ทรงสอนไว้คืออดทนอดทนคือการรักตัวเองใช่ไหมครับเพื่อนทำไม่ดีกับเราปากเสียกับเราให้ร้ายกับเราถ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเราเราก็ไม่เอาเรื่องเราจะอดทนเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราต่อไปเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันกับเขาเพราะงานของทีมทำคนเดียวไม่ได้อย่างเนี้ยแสดงว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเราประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับเขาโดยยอมให้เขากระทำให้ถูกต้องกับเรานะคือไม่เอาเรื่องไม่เอาเราไม่อาฆาตไม่โกรธไม่แค้นนี่แสดงว่าเรารักตัวเราเองละนะแต่การรักตัวเองแบบนี้แสดงออกมายังชัดไม่พอนะพระองค์ก็ยังสอนให้มนุษย์เราเนี่ยรู้จักอดกลั้นคำว่าอดกลั้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเวลาใครทำไม่ดีกับเราเนี่ยให้เรามีเมตตาเขาเถอะสงสารเขาเพราะว่าเขาก็ต้องอาศัยเราเป็นเพื่อนร่วมงานเหมือนกันใช่ไหมถ้าเขาทำไม่ดีกับเราแล้วเราไปเอาเรื่องเขาเนี่ยเรากับเขาก็คงจะต้องแยกทางกันเดินภาษาชาวบ้านบอกคอนเวิร์ตใช่ไหมภาษาแสลงแสลงเนี่ยนะคือต่างคนต่างเดินไปคนละทางทีมก็แตกการทำงานร่วมกันก็เกิดขึ้นไม่ได้พอเกิดขึ้นไม่ได้งานยากๆที่ต้องอาศัย1สมองกับ2มือของกันและกันช่วยกันทำร่วมกันสร้างร่วมกันสู้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็กลายเป็นความล้มเหลวเห็นไหมฮะเมื่อเราเมตตาเขาสงสารเขาเราก็ไม่เอาเรื่องไม่เอาความเขาเพื่อเปิดโอกาสให้เขายังมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานและช่วยให้เขากับเราทำงานร่วมกันแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเรารักเขาใช่ไหมถ้าเราไม่รักเขาไม่ปรารถนาดีต่อเขาทำไมเราจะต้องไปอดกลั้นกับการกระทำไม่ถูกต้องของเขาด้วยนี่คือแนวคิดซึ่งแยบยลมากใช่ไหมครับมันเมื่อมนุษย์เรารู้จักรักตัวเองแล้วจึงต้องรู้จักรักผู้อื่นด้วยคือเมื่อรู้อดทนก็ต้องรู้อดกลั้นใช่ไหมครับจากนั้นพระองค์ก็ยังสอนให้มนุษย์รู้จักให้อภัยโดยเฉพาะทรงย้ำว่าจงรู้จักให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยอันนี้ผมเอาแบบกว้างๆมากล่าวให้ฟังนะครับสำหรับชาวพุทธทั้งหลายที่บังเอิญฟังรายการนี้อยู่ค่อนข้างมากว่าพระศาสดาพระองค์อื่นก็สอนเรื่องความรักเหมือนกันคำว่าให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยถามว่าถ้าคนที่เราอยู่ใกล้ตัวเรานะที่เรารักเขาเนี่ยเช่นภรรยาเราหรือสามีเราหรือบุตรหลานของเราในครอบครัวเราสายเลือดเดียวกันกับเราเนี่ยถ้าเขาทำอะไรผิดอย่างร้ายแรงถามว่าเราจะให้อภัยเขาไหมเราต้องให้อภัยเขาแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสายเลือดเดียวกันกับเราเขามีความสัมพันธ์กับเรายิ่งกว่าการเป็นเพื่อนบ้านธรรมดาด้วยซ้ำเวลาเขาทำอะไรผิดพลาดเราย่อมต้องให้อภัยเขาเหตุที่เราให้อภัยเขาได้ทั้งที่ความผิดของเขาความบาปของเขานั่นน่ะไม่น่าจะให้อภัยด้วยซ้ำเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเรารักเขามากกว่าคนอื่นๆหรือเรารักเขาเป็นพิเศษเห็นไหมฮะนี่ก็คือเรื่องของความรักนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงการอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันได้โลกนี้ไม่วุ่นวายทีมงานก็ไม่มีปัญหาจริงไหมครับแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราแบ่งแยกว่านั่นพวกเธอนี่พวกฉันนั่นพวกมันนี่พวกกูซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงซึ่งคำว่ารักได้มันเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตร่วมกันที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จและประโยชน์สุขร่วมกันนะครับนี่คือปัญหาอันยิ่งใหญ่มากๆและนับวันจะสูงขึ้นตรงนี้ครับผมเห็นตรงนี้ว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักคำว่ารักและเราไม่มาติงเตือนกันบ้างไม่มาให้อัตถาธิบายกันบ้างว่าความรักที่แท้จริงคืออย่างไรอาจารย์ปริญญาไม่ใช่พระศาสดาก็เลยจำเป็นจะต้องอ้างอิงพระศาสดาแต่ละพระองค์มากล่าวไว้ในรายการนี้เพื่อจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าการมีศาสนาเป็นสากลโดยไม่ยึดเอาตัวตนของพระศาสดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาว่าถ้าฉันจะนับถือศาสนาฉันต้องมีเพียงแค่ศาสนาเดียว
ความจริงแล้วประเทศไทยเรานี่เป็นยอดมากองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นบุพกษัตริย์ที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณสูงมากนะที่พระองค์ทรงยินยอมให้ประเทศไทยเรานั้นเป็นเมืองที่อุดมด้วยศาสนามีผู้รับถือศาสนาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายได้สามารถสมานฉันท์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะเป็นคนไทยเหมือนกันมีสิทธิ์จะรับถือศาสนาอะไรก็ได้ไม่ใช่มาลุกขึ้นทำสงครามศาสนามาฆ่ากันนี่ศาสนานั้นนั่นศาสนานี้คนที่แบ่งแยกศาสนาออกจากกันแล้วปฏิเสธศาสนาอื่นที่ตัวเองไม่ยอมรับนับถือท่านทราบไหมครับคนที่ทำแบบนี้ผิดบาปอย่างมหันต์มากเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎธรรมชาติในแง่ของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราจะเอาสีผิวเราจะเอาชนชั้นพวกนี้มาแบ่งแยกเราจะเอาตัวตนของใครที่ฉันนับถือนะมาแบ่งแยกคนอื่นที่ไม่ได้นับถือตัวตนของบุคคลที่ฉันนับถือนั่นมันเป็นยุคสมัยพระเจ้าเหาโบราณนำนานกาเลแล้วนะครับซึ่งมนุษย์เรายังโง่อยู่ครับแต่ทุกวันนี้ฉลาดแล้วเขาไม่ทำอย่างนั้นมันการนับถือศาสนาใดแล้วบอกว่าเป็นพวกเดียวกันคนที่นับถือคนละศาสนาเป็นพวกนอกรีตไม่ใช่พวกตัวลักษณะอย่างนี้มันเป็นการกระทําที่ล่วงเกินพระศาสดาแต่ละพระองค์อย่างมากนะครับผมเชื่อว่าพระศาสดาแต่ละพระองค์ถ้าพระองค์ทรงมีพระชนมาชีพอยู่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยในสิ่งเหล่านี้แน่ๆถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันคือการแตกแยกพระองค์สอนให้ทุกคนรักกันการแตกแยกนั้นแสดงว่าไม่รักเมื่อไม่รักแสดงว่าเป็นการฝ่าฝืนพระธรรมคําสอนของพระองค์ใช่มั้ยครับและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเป็นความเหลวไหลที่มนุษย์ที่แบ่งแยกตรงนั้นน่ะนำเอาพระศาสดาผู้สูงส่งของมนุษยชาติเอามาทำให้พระองค์เป็นเพียงแค่เจ้าลัทธิเท่านั้นเองนะเจ้าลัทธิแปลว่าถ้าใครไม่นับถือลัทธินี้แสดงว่าเป็นคนนอกรีตนะศาสนาเนี่ยไม่ใช่ลัทธินะครับศาสนาไม่ใช่ลัทธิและพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ไม่ใช่เจ้าลัทธิผมก็อยากจะฝากผ่านทางรายการนี้นะครับมันไม่ว่าสถานีวิวแห่งนี้นะจะต้องการจะเผยแพร่ศาสนาไหนรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราสามารถจะออกอากาศได้ทุกสถานีหรือทุกคลื่นความถี่เพราะเราสอนคนให้เป็นคนดีซึ่งตามเจตนารมณ์ของพระศาสดาทุกพระองค์ครับและก็เป็นเจตนารมณ์ของผู้คนซึ่งใฝ่ดีและอยากจะแสวงหาสันติสุขใฝ่หาสันติภาพในโลกนี้ทั้งนั้นมันรายการนี้ไม่ได้สอนให้คนแตกแยกไม่ได้สอนให้คนแตกความสามัคคีท่านผู้ฟังฟังรายการนี้แล้วเกิดปัญญาและมีความสุขซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วเราก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกว่าความรักที่เราสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราเป็นแล้วคือไม่ว่าจะกระทำผ่านความอดทนอดกลั้นให้อภัยในชีวิตประจำวันหรือกระทำผ่านจิตที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นการกระทำกับตนเองนะเป็นการปฏิบัติขณะที่ตัวเองดำเนินชีวิตอยู่ตามลำพังนะส่วนอดทนอดกลั้นให้อภัยนั้นเป็นการปฏิบัติตนระหว่างที่อยู่ในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งมีความแตกต่างกับเราอย่างหลากหลายไม่ว่าจะมีอุปนิสัยใจคอหรือเรียกว่านิสัยทางด้านบวกหรือสิ่งที่เป็นนิสัยด้านลบที่เป็นความเคยตัวนะที่ทั่วๆไปเขาเรียกว่าสันดานนะครับซึ่งคำนี้ผมก็ไม่อยากกล่าวผ่านทางรายการวิทยุสักเท่าไหร่แต่เป็นคำที่เรากล่าวกันจริงๆใช่ไหมครับนะมันถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตใจของเราเป็นความรักขึ้นมาได้นะเราก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาทุกพระองค์แล้วโดยเฉพาะกล่าวคำกล่าวที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกคือเราคือโลกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยว่าถ้าเรามีจิตใจที่อิ่มเอมไปด้วยความรักมันก็จะช่วยค้ำจุนความเป็นตัวเราได้ด้วยเราก็ยังเป็นเราอยู่แสดงว่าเรามีสติเราจะสามารถทำทุกสิ่งได้อย่างมีสติคือสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของตัวเราเองได้เมื่อเราทำสิ่งใดด้วยปัญญานั่นแสดงว่าเราเป็นมนุษย์เป็นและเป็นการแสดงบทบาทของความเป็นตัวเราได้อย่างแท้จริงนั่นแสดงว่าถ้าเรารักใครเนี่ยจิตใจมันก็จะอิ่มเอิบเบิกบานเป็นรางวัลที่ได้รับก็คือความสุขใช่ไหมเราได้รักใครสักคนหนึ่งเราก็มีความสุขไอ้ความสุขตรงนั้นอ่ะคือความสงบในจิตใจเมื่อเรามีสุขสงบในจิตใจของเราเราก็จะสามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของเราได้หรือจะให้สูงกว่านั้นในระดับปัญญาญาณก็ย่อมจะได้ใช่ไหมครับนี่คือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าในความหมายของคำว่าโลกคือเราในขณะเดียวกันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าโลกเนี้ย
คำว่าโลกเนี่ยหมายถึงมนุษย์คนอื่นหรือคนอื่นๆก็แน่นอนครับถ้าเราแสดงออกซึ่งความรักปฏิบัติอย่างไรต่อเขาประพฤติอะไรต่อเขาด้วยความรักย่อมเป็นเงื่อนไขด้านบวกทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดให้กับเขาใช่ไหมเขาก็จะมีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะสามารถใช้สติปัญญาของเขาในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆต่อเรากลับคืนมาพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรามีความสมดุลเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่สมดุลตามเราไปด้วยเมื่อเขาเป็นคนที่สมดุลเขาก็จะทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับเราออกมาได้ความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมเดียวกันมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่คือคำที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแปลว่าเราจะได้ช่วยค้ำจุนซึ่งกันและกันและท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าในหนังสือจิตจักรวาลของผมได้กล่าวลึกไปกว่านี้ด้วยซ้ำไปว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยสามารถค้ำจุนตนเองให้สมดุลและยังช่วยค้ำจุนความสมดุลอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของคนอื่นเขาได้ด้วยแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่ามนุษย์ทุกคนรวมทั้งตนเองได้ขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันนะคำว่าขึ้นสวรรค์แปลว่ามีความสุขในการอยู่ร่วมกันที่ผมใช้คำว่าสันติสุขนั่นเองและเมื่อโลกเรามีสันติสุขความวุ่นวายสับสนหรือความวิปริตต่างๆของภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นหรืออาการผิดเพี้ยนของการเวลาบนโลกของเราเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่ทำให้เราต้องมาวิตกกังวลมันเหมือนกับวันนี้เช่นเดี๋ยวเกิดสึนามิที่นั่นเกิดแผ่นดินไหวที่นี่เกิดภัยพิบัติตรงโน้นตรงนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยมันไม่มีพันอย่างเนี้ยถามว่านับวันมีอะไรที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์โลกที่มองโลกในทางกายภาพอย่างเดียวไม่ได้มองโลกในทางจิตวิญญาณบ้างก็ได้แต่ใช้ verb to do กับ verb to do ว่าเอ๊ะภัยพิบัติทางธรรมชาติบนโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นตั้งมากมายเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะก็บอกว่าเพราะว่า greenhouse effect บ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเกิดจาก pollution ที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันพิษไอเสียอะไรขึ้นมาเกิดจากสารเคมีที่เป็นพิษที่มนุษย์สกัดกันขึ้นมาแล้วมันแตกสลายย่อยสลายไม่ได้กลับมาเป็นภัยกับตัวมนุษย์เองนั่นก็คือการใช้เพียงแค่ verb to do กับ verb to doนะแต่จริงๆแล้วมันยังมีเหตุอื่นที่ทำให้เกิดภัยพิบัติและรอวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่มากไปกว่านักวิทยาศาสตร์โลกได้กล่าวถึงแต่เราใช้วิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับในการศึกษาค้นคว้าและบันทึกเอาไว้ยังมีให้ท่านอ่านครับที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาล นะครับลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูว่าเรื่องเหล่านี้อยู่ในซีรีส์ไหนในหนังสือจิตจักรวาล นั่นและท่านก็จะเกิดปัญญาสูงขึ้นและจะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงอยากจะเน้นท่านผู้ฟังว่าถึงแม้รายการของเราจะตั้งชื่อว่าเทพทิพย์มงคลธรรมจนทั้งหลายคนที่เป็นคนช่างคิดแต่คิดไม่ถูกต้องนะครับนะก็มีการกล่าวหาหรือกล่าวร้ายพวกเราเหมือนกันว่าตั้งชื่อรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราจะมาชวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยพึ่งพาเทพพรหมทั้งหลายแทนที่จะรู้จักพึ่งตนเองเหมือนดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทุกคนรู้จักพึ่งพาตนเองคืออัตตาหิอัตโนนาโถผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังบางคนที่เพิ่งได้ยินรายการวิทยุของเราได้ยินแค่ชื่อและปฏิเสธไม่ยอมฟังรายการของเราบ้างว่าตั้งแต่กล่าวมาเป็นร้อยๆครั้งร้อยๆตอนแล้วเนี่ยนะธรรมะบทใดที่เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งหรือธรรมชาติของมนุษย์เองแต่ละคนเนี่ยอาจารย์ปริญญากล่าวผ่านทางรายการเนี้ย

มาถึงพวกเราโดยตรงบ้างโดยอ้อมไปลงในเว็บไซต์ลงในอีเมลอะไรบ้างเนี่ยถามว่าท่านเคยศึกษารายการของเราถ่องแท้แล้วหรือยังคนที่เข้าถึงธรรมะจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาในการเรียนรู้ธรรมะนะครับใช้แค่สองตาเนื้อยังไม่พอนะฮะใช้แค่สองหูฟังก็ยังไม่พออันนี้แค่ได้ยินมาแต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้แค่ใช้หูสองหูเนี่ยก็ยังใช้ไม่เป็นเลยนะฮะก็อยากจะฝากท่านนิดนึงว่าใจเย็นๆครับค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้แม้กระทั่งปูแม้กระทั่งปูเปี้ยวปูลมนะก็ยังเป็นครูเราได้สุนัขมันก็ยังเป็นครูสอนเราได้นะครับว่าทำไมมันถึงเกิดมาเป็นสุนัขเนี่ยสุนัขเนี่ยที่เขาต้องเกิดมาเป็นสุนัขนะถ้าเป็นมนุษย์ต้องกลับไปเกิดเป็นสุนัขถ้าท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับนี่ผมไม่ได้สอนเองนะครับต้องลองไปศึกษาดูสิครับว่าถ้ามนุษย์คนไหนตายไปแล้วต้องกลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขอย่างน้อยหนึ่งภพชาติเนี่ยเพราะเหตุอะไรเขาถึงต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขเราลองเรียนรู้ดูครับสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของนะฮะจงรักภักดีต่อนายของมันนะครับมันถ้าจิตวิญญาณของใครสักคนหนึ่งเคยเป็นมนุษย์นะแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขแสดงว่าหมอเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ไม่เป็นคือมีจิตสำนึกที่บกพร่องบกพร่องข้อไหนบกพร่องตรงไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของไม่จงรักภักดีต่อเจ้านายใช่ไหมอย่างเช่นคดโกงหรือเอาเปรียบญาติพี่น้องของตนเองอันนี้ชาติหนึ่งต้องเป็นหมาแน่ๆใช่ไหมหรือมีเจ้านายของตัวเองแล้วคิดไม่ซื่อแม้ชั่ววูบต้องชดใช้กันหนึ่งภพชาตินะครับต้องมาดัดสันดานตัวเองว่าจะต้องมีความซื่อสัตย์เพราะสุนัขเนี่ยมีรหัสกำกับมาว่าต้องซื่อสัตย์อย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็คือความทุกขเวทนาของจิตวิญญาณที่ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีสันดานไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่เชื่อพระไม่เชื่อเจ้าที่สั่งสอนเห็นไหมฮะสุนัขก็สามารถสอนเราได้เป็นครูสอนเราได้มดแมลงก็สอนเราได้เห็นไหมมดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมดมีความจมูกไวก็คือมีสัญชาตญาณสูงมากในการที่จะรู้ว่าเดี๋ยวน้ำจะมาแล้วฝนจะแล้งอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับและมีความขยันบากบั่นนะรู้จักอดออมรู้จักขยันทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้มดพวกนี้ก็เป็นครูสอนเราได้และขนาดมดหมาแมวนะหรือแม้กระทั่งปูลมยังเป็นครูสอนมนุษย์ได้แล้วทำไมอาจารย์ปริญญาจะสอนมนุษย์ไม่ได้ล่ะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาแต่คำสอนไม่ต้องเอาตัวตนก็ได้ไม่ต้องถามว่าอาจารย์ปริญญาเป็นใครมาจากไหนไม่ต้องถามเพราะผมเองก็ไม่ต้องการให้ท่านมารู้มาสนใจแต่ธรรมะที่ผมถ่ายทอดไปนั้นมีประโยชน์กับท่านมั่งหรือไม่ภายในเวลา25นาทีหรือ30นาทีของรายการของเราท่านคงเสียเวลาไม่มากนั่งฟังอย่างมีสติอย่าฟังอย่างอคติคือฟังไปและคิดตามไปด้วยและลองค้นหาให้พบซิว่ามีคำสอนหรือคำชี้แนะบทไหนตรงไหนที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรถ้าถูกต้องกว่าเป็นแบบไหนท่านกรุณาเมตตาชี้แนะผมมาด้วยปัญญาเพื่อทำให้ผมมีปัญญาตามท่านไปบ้างอันนี้ผมจะชอบใจมากเลยก็จะกราบขอบพระคุณงามๆไว้ล่วงหน้าและยินดีที่จะรับฟังแต่ว่าการตำหนิแล้วไม่มีคำชี้แจงไม่มีคำชี้แนะได้แต่บอกว่าเพี้ยนบ้างละสติแตกบ้างละสับสนบ้างละแล้วก็ล่วงเกินอะไรต่ออะไรก็ไม่ทราบซึ่งผมคิดว่าคนที่ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นเขาจะไม่ทำแบบนี้ผมคิดว่านั่นคือการใช้อารมณ์มากกว่าใช้ปัญญาทั้งที่ผมเองก็ไม่รู้จักคนที่วิจารณ์นะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยมากครับไม่ถึง 1% ของผู้ที่ฟังรายการของเราด้วยซ้ำไปแต่ก็อยากจะเชิญชวนท่านนั้นนะอย่างน้อยๆมาขึ้นสวรรค์ด้วยกันดีไหมมามีความสุขด้วยกันก็คือสวรรค์บนดินนี่แหละนะไม่ใช่ฟังรายการผมแล้วเป็นทุกข์ในท่านลงนรกไปแล้วครับผมคงไม่ลงด้วย อันนี้เป็นคำเปรียบเปรยนะครับท่านผู้ฟังครับมันรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงยินดีและยืนยันว่าจะแนะนำท่านผู้ฟังให้เข้าถึงสันติสุขให้จงได้ไม่ว่าจะวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเราจะขยันนำเอากลยุทธ์กลวิธีในการเป็นมนุษย์เพื่อให้ท่านเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันกันให้จงได้เพื่อสร้างสุขให้ตนเองและผู้อื่นนะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรายังมีเรื่องของความรักที่จะนำท่านทั้งหลายไปสู่การมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในทีมงานเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือว่าอยู่ในโลกใบเดียวกันนะฮะอย่างมีความสงบสุขที่เรียกว่าสันติสุขได้เรายังต้องกล่าวต่อกันอีกสักเล็กน้อยนะครับเราเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมซึ่งเป็นท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้ในรายการนี้เมื่อตอนที่แล้วว่ามนุษย์เรานั้นล้วนมีความรักอยู่ในจิตใจหรือล้วนมีความรักอยู่ในตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่สามารถที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของเราที่มีต่อตัวเราเองมีต่อคนที่เราควรจะรักและก็มีต่อเพื่อนมนุษย์รวมทั้งสรรพสิ่งทั้งหลายที่รายรอบตัวเรารวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเราเข้าถึงมันไม่ได้เรายกระดับแรงสั่นสะเทือนของมันเป็นคลื่นความถี่สูงไม่ได้ว่างั้นนะนี่พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์คือมองเห็นเป็นรูปธรรมกันสักหน่อยนะเหตุผลที่เราเข้าถึงไม่ได้ในเรื่องของคำว่ารักไม่ว่าจะเป็นความรักในลักษณะของความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นความรักที่สั่นสะเทือนอยู่ในจิตใจเราคนเดียวแสดงแบบบทบาทเดียวคนเดียวเนี่ยเป็นการแสดงออกต่อผู้อื่นในมุมลึกๆของตนเองหรือความอดทนอดกลั้นให้อภัยเป็นการแสดงบทบาทออกมาอย่างเปิดเผยต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นและสรรพสิ่งทั้งหลายก็ตามเหตุผลที่เราเข้าถึงไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีจิตใจที่ไม่สมดุลนะคำว่าจิตใจที่ไม่สมดุลเช่นไม่สมดุลทางอารมณ์ไม่สมดุลทางแนวคิดคือคิดแล้วไบแอสแปลว่าคิดแล้วลำเอียงส่วนมากมนุษย์จะลำเอียงถ้าไม่เข้าข้างตัวก็เข้าข้างพวกตัวอะไรแบบนี้เมื่อเราเข้าข้างตัวเองนะหรือลำเอียงเข้าข้างพวกของตัวมากกว่าคนอื่นๆแน่นอนครับเราก็ย่อมจะมีอุปสรรคเสร็จแล้วล่ะครับในการที่จะเข้าถึงการสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองให้แปลความหมายออกมาในลักษณะของความรักแบบใดแบบหนึ่งได้หรือกระนั้นก็อาจจะเกิดจากสภาวะจิตที่ไม่สมดุลคือมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกต่อคนอื่นๆคือมีทัศนคติที่เป็นลบต่อคนอื่นนะเช่นอิจฉาตาร้อนเขาถ้าเรามีความอิจฉาตาร้อนคนอื่นอิจฉาในความสุขของเขาอิจฉาในความร่ำรวยของเขาอิจฉาในความสวยความหล่อของเขาอะไรเงี้ยนะถ้าเรามีสภาวะจิตที่เป็นลบที่เป็นต้นทุนแบบนี้เราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกที่แปลความหมายว่าเป็นความรักในรูปแบบต่างๆต่อเขาได้เช่นเดียวกันหรือพอเราเห็นเขาแล้วเราเห็นเขาแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราอยากนะอยากจะได้ตัวเขาอยากจะได้สิ่งนั้นมาเป็นของเราอย่างเนี้ยครับการคิดอยากที่จะได้อยากที่จะเอาแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนจิตใจของเราให้แปลความหมายออกมาเป็นพฤติกรรมภายในคือจิตใจและพฤติกรรมภายนอกมาเป็นการแสดงออกหรือการกระทำต่อเขาหรือต่อสิ่งนั้นในลักษณะของสิ่งที่เรียกว่ารักนะเราก็แสดงออกไม่ได้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นนะผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงคำว่ารักอย่างลึกซึ้งแท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองคบหาสมาคมในแต่ละวันกันได้นะเป็นเพราะว่ามีต้นทุนทางจิตใจที่ไม่สมดุล นั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าถ้าสภาวะจิตของเราในแต่ละวันหรือในทุกขณะจิตนั้นไม่สงบสุขนะครับการที่เราจะสั่นสะเทือนเข้าถึงซึ่งความรักมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยถ้าใครเป็นคนขี้อิจฉาคือชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นอยู่เป็นนิดคนประเภทนี้ก็คงจะเข้าถึงซึ่งคำว่ารักคนอื่นอย่างบริสุทธิ์ใจเห็นทีจะยากหรือคนคิดแต่จะได้คืออยากจะเอาอยากจะได้อยู่เป็นนิดแทนที่คิดอยากจะให้คนอื่นเขาบ้างตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคที่จะปิดกั้นความรักที่บริสุทธิ์
ในการจะหยิบยื่นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้เหมือนกันนะครับผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเข้าถึงซึ่งคำว่ารักเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับคนอื่นๆแล้วเราต้องดูแลจิตใจของตัวเราเองด้วยครับว่ามันสมดุลดีอยู่หรือไม่มันมีต้นทุนอะไรที่ไม่ถูกต้องที่เป็นลบนะกองสุมอยู่ในหัวอกหัวใจของเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้ามันมีเราก็ต้องแก้ไขที่จิตของเราไม่สมดุลตรงนั้นให้ได้ซะก่อนเพราะจิตเราสมดุลคือมีความสุขมีความสงบแล้วการคิดจะรักใครสักคนหนึ่งหรือการจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเป็นความรักขึ้นมาให้ได้มันจะกลายเป็นของง่ายขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาบอกตัวเราเองว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักรักคนอื่นให้ได้เราต้องรู้จักให้คนอื่นเขาให้เป็นนะแล้วก็ให้พยายามบังคับจิตฝืนใจตัวเองให้ทำให้ได้ก็คงจะยากถ้าหากว่านิสัยทางจิตของเรายังมีบางสิ่งเป็นอุปสรรคเกาะติดอยู่กับจิตของเราอยู่เราจะไม่มีวันเข้าถึงซึ่งคำว่ารักอย่างแท้จริงได้ใช่ไหมครับนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าท่านจะเข้าถึงซึ่งคำว่ารักอย่างแท้จริงได้เราลองเปรียบเทียบดูท่านคงมีลูกหลานเป็นของตนเองแล้วนะถ้าท่านมีลูกหลานเป็นของตัวเองแล้วท่านต้องรักลูกหลานของท่านแน่นอนใช่ไหมครับถามว่าเราจะสามารถรักลูกหลานคนข้างบ้านของเราเนี่ยนะให้เหมือนกับที่เรารักลูกหลานของเราได้ไหมถ้าท่านผู้ฟังยังรักลูกหลานของคนข้างบ้านของท่านเนี่ยยังรักให้เท่ากับรักลูกหลานของตัวท่านเองยังไม่ได้แสดงว่าท่านมีอุปสรรคอุปสรรคที่อยู่ในจิตใจที่ว่าตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านไปตะกี้เนี่ยนะว่ามันเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ใครต่อใครรวมทั้งท่านเองเข้าถึงคำว่ารักแท้รักที่บริสุทธิ์ไม่ได้สาเหตุที่ท่านรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนดั่งลูกหลานของตัวท่านเองไม่ได้ก็เป็นเพราะเหตุว่าท่านยังมีจิตที่รู้สึกว่ามันแบ่งแยกกันอยู่นะแบ่งแยกเขาแบ่งแยกความเป็นเรานะกันอยู่มีการแบ่งแยกคำว่าของเขากับของเรากันอยู่ใช่ไหมครับถ้าท่านยังมองว่าคนข้างบ้านไม่ใช่พวกของท่านไม่ใช่ญาติของท่านท่านมองว่าคนข้างบ้านเป็นคนอื่นไปเป็นพวกอื่นไปแล้วเนี่ยการที่ท่านจะเรียนรู้ที่จะรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนรักลูกหลานของตัวท่านเองย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านจะรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนรักลูกหลานของตัวท่านเองได้ท่านก็จะต้องมองให้ได้ว่าหรือบอกตัวเองให้ได้ว่าคนข้างบ้านก็คือญาติพี่น้องของท่านเองนั่นเองครับเนี่ยครับเราจะทำได้ก็ต้องผ่านขั้นตอนตรงนี้นี่คือสิ่งสำคัญทีนี้ยังมีเรื่องหนึ่งที่เราเคยกล่าวถึงไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเรากล่าวถึงไว้เรื่องของความรักว่ามนุษย์เราในสมัยปัจจุบันเนี้ยสับสนกับตนเองค่อนข้างมากว่าไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นคืออะไรความรักที่แท้จริงนอกจากไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วยังนำไปสับสนกับคำว่าความใคร่ซะด้วยนะท่านผู้ฟังครับถ้าจะอธิบายกันให้ชัดเจนอย่างง่ายดายแล้วคำว่ารักนะแปลว่าอยากเห็นคนอื่นเขาเป็นสุขอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขนั่นคือความรักครับนะความรักในลักษณะอย่างนี้เป็นความรักที่หมายถึงการให้เป็นการให้ความรู้สึกที่ดีๆเป็นการให้การนึกคิดด้านบวกคือเป็นความนึกคิดที่ดีกับเขาคนอื่นๆเนี่ยนั่นคือความรักที่หมายถึงการให้ให้ความรู้สึกให้อะไรที่ดีๆคำแนะนำที่ดีๆแล้วก็ยังเป็นการให้ในทางโลกคือการแบ่งปันการให้ทานที่ดีๆด้วยถ้าเราไม่รักเขาเราคงไม่ให้ทานเขาคำว่าให้ทานแปลว่าให้สิ่งของที่จับต้องได้นะครับเนี่ยใช่ไหมตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยแล้วก็ความใคร่ล่ะมันต่างกับความรักในตรงนี้ตรงไหนความใคร่ก็คือการให้เหมือนกันครับนะแต่เป็นการให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนครับส่วนความรักนั้นเป็นการให้แล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งที่ตัวเองได้นั้นมันเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่ให้คือตัวเรานั่นคือความสุขนั่นเองครับเมื่อเราได้ให้อะไรกับคนอื่นแล้วรางวัลที่เราได้รับที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็ไม่ต้องการสิ่งใดนอกเหนือไปจากนั้นอีกแต่ความใคร่นั้นไม่ได้ต้องการแค่ความสุขในจิตใจแต่เพียงอย่างเดียวครับนะบางทีความสุขในจิตใจจากการให้ไม่มีหรอกแต่เมื่อให้แล้วมีสิ่งบางสิ่งตอบแทนมาและตรงใจตนเองหรือถูกใจตนเองเข้าตัวเองก็บอกว่าเอาดีแล้วเนี่ยใช่ไหมมันความรักเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มสาวถ้าสองคนรักกันนะครับ
ถ้าต่างฝ่ายต่างรักกันเพื่อหวังที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งนะรักตนเองตอบแทนกลับมาถ้ารักเขาแล้วเมื่อเขาไม่รักเราก็เปล่าเปลี่ยวอุราเนี่ยรักเขาข้างเดียวเหมือนเกลียวเชือกอะไรต่างๆเหล่านี้ตามที่ว่ากันไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่หวังสิ่งตอบแทนอย่างนี้เขาเรียกว่าความใคร่นะครับไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าน้องๆหรือยุวชนทั้งหลายซึ่งฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของผมอยู่ก็คงขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าเมื่อใดที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วมีการตั้งเป้าหรือแอบตั้งเป้าหมายหวังสิ่งใดตอบแทนจากคนที่เรารักเขาแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าเรากำลังรักเขาไม่จริงนะเพราะว่าความรักที่แท้จริงต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์กว่านั้นคือความรักหมายความว่าเราจะรักใครก็ได้ถึงแม้คนคนนั้นเขาจะไม่รักเราก็ตามถ้าเรารักเขาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากที่เราได้รักเขาแค่นั้นก็เอาดีแล้วครับแค่นั้นก็พอแล้วครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่คนในสังคมนี้ไม่ได้ล่ะถ้าฉันรักเธอเธอต้องรักฉันนะถ้าเธอไม่รักฉันฉันไม่ยอมด้วยและถ้ารักเธอนะเธอไม่รักฉันแต่เธอรักสมบัติของฉันฉันมารู้ทีหลังฉันจะเสียใจด้วยบางทีเสียใจอย่างรุนแรงด้วยนะอาจจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตของฉันหรืออาจจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของฉันกับเธอด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉันจะกล่าวหาว่าเธอหลอกลวงฉันนั่นเองนะฮะใช่ไหมครับไม่เป็นไรนี่ครับถ้าเรารักใครนะเราก็จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ดีๆต่อคนนั้นมันน่าจะทำให้เรามีความสุขและไม่ยินดีหรือครับที่ได้ช่วยทำให้คนอื่นเขามีความสุขจากความรักที่เรามีอยู่ในจิตใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธพระศาสดาเขาจึงสอนว่าความรักเนี่ยถ้าอยู่ในตนเองมันก็คือความดีงามความดีงามก็คือความรักมันถ้าใครประพฤติดีก็คือคนที่สามารถนำเอาความรักที่อยู่ในจิตใจเขาตัวเองแปลความหมายออกมาเป็นการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้อื่นนั่นเองแสดงว่าไม่เสียทีที่มีความรักอยู่ในหัวใจไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถูกไหมครับเพราะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยในจิตสำนึกหรือในจิตใจนั้นล้วนมีความรักเป็นต้นทุนเอาไว้ให้แต่ละคนได้ใช้รักกันหรือเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เป็นสังคมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพลโลกนะโลกเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วมันถ้าเรามีสิ่งดีๆอยู่อย่างเนี้ยแต่เราไม่รู้จักสั่นสะเทือนมันแล้วขับเคลื่อนมันเอาออกมาใช้นะถ้ากับว่ามีมันไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะครับมันมนุษย์เราเนี่ยที่เป็นคนดีเราสามารถให้นิยามกันได้อย่างสบายๆเลยว่ามนุษย์คนไหนเป็นคนดีแสดงว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยรู้จักเอาความรักที่อยู่ในจิตสำนึกลึกๆของตนเองสั่นสะเทือนมันแล้วขับเคลื่อนมันเอาออกมาใช้ปฏิบัติต่อผู้อื่นการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักก็คือการเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นแล้วการใช้ความรักของตนเองเพื่อทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความสุขเมื่อเขาเกิดความสุขเขาก็จะมอบความรักกลับคืนให้กับเรามาอย่างนี้เป็นต้นมันสังคมของคนดีก็จะประพฤติกันอย่างนี้ครับนะท่านผู้ฟังครับความรักในบางศาสนาก็ยังกล่าวอีกว่าเป็นเหมือนพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราซึ่งผมเห็นด้วยว่าจริงนะครับท่านผู้ฟังสังเกตสิครับเรายอมรับนับถือและศรัทธามนุษย์ด้วยกันที่เป็นคนดีถูกต้องไหมครับและในความเป็นคนดีของมนุษย์เรานั้นได้มาจากการประพฤติดีต่อผู้อื่นการประพฤติดีต่อผู้อื่นนั้นไม่ได้หมายความเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นแต่การประพฤติดีต่อผู้อื่นนั้นมันจะนำมนุษย์คนที่ประพฤติดีนั้นไปสู่การมีจิตใจที่สงบสุขหรือมีความสุขเป็นความสุขที่ได้จากการประพฤติดีต่อผู้อื่นนั่นเองใช่ไหมครับมันการประพฤติดีก็คือการนำเอาสิ่งดีๆในตัวเองออกมาปฏิบัติการที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้กับใครหรือผู้ใดก็ตามนั่นหมายความว่าเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่เป็นบวกก็คือมีความรักต่อผู้นั้นหรือสรรพสิ่งนั้นใช่ไหมล่ะครับมันการประพฤติดีจึงหมายถึงการนำเอาความรักที่อยู่ในเบื้องลึกหรือก้นบึ้งของจิตใจของตัวเองออกมาปฏิบัติหรือออกมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของผู้อื่นนั่นเองบางศาสนาจึงกล่าวลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าความดีงามหรือความรักที่อยู่ในตัวตนของแต่ละคนนั้นก็คือพระเจ้าที่อยู่ในตนเองของแต่ละคนทำไมเขาจึงเรียกว่าพระเจ้าทำไมจึงเรียกความดีงามหรือความรักที่อยู่ในจิตใจของแต่ละคนว่าพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าใครที่นำเอาความรักออกมาปฏิบัติต่อผู้อื่น
เป็นการประพฤติดีประพฤติชอบต่อผู้อื่นมันก็จะเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาของเพื่อนมนุษย์คนอื่นใช่ไหมครับมันจะนำไปสู่สิ่งนั้นมันใครก็ตามทีที่เป็นผู้ที่คนอื่นๆเขาเคารพนับถือและศรัทธาเขาก็จะได้รับการกราบไหว้จากผู้อื่นนั่นเองครับถามว่าการที่เราเป็นคนดีด้วยการประพฤติดีต่อผู้อื่นแล้วเขายกมือไหว้เราเขากราบเราถามจริงๆนะครับว่าเขากราบตัวตนที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หน้าตาเป็นคนหญิงชายของเราหรือเปล่าไม่ใช่นะเขายกมือไหว้เราเขากราบเราก็คือเขาไหว้ที่ความดีงามของเราเขากราบเพราะเราเป็นคนดีการเป็นคนดีของเราก็เพราะแสดงพฤติกรรมที่ดีงามต่อเขานั่นเองใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าความดีงามของเราที่เราประพฤติออกมาต่อเขาหรือประพฤติให้เขาเห็นนั่นต่างหากทำให้เขายกมือประนมไหว้เราหรือก้มลงกราบเราถามว่าตรงนั้นไม่ใช่พระเจ้าหรอกนะครับคนเราเวลาจะไหว้หรือเวลาจะกราบเรากราบพระกราบเจ้าใช่ไหมนะครับเรากราบพระกราบเจ้าเพราะพระหรือเจ้าเป็นผู้ทรงศีลที่บริสุทธิ์ก็สมควรแล้วที่เราจะกราบถูกไหมครับเพราะเป็นการแสดงความเคารพเป็นการแสดงความยกย่องเป็นการแสดงความนับถือศรัทธานะแล้วแต่ความหมายที่แต่ละคนจะแปลกันออกมามันถ้าหากว่าเราเป็นคนดีด้วยการประพฤติดีคนเขาก็ไหว้เราด้วยการประพฤติดีของเราแสดงว่าเขาไหว้ที่ความดีงามของเราแล้วก็คือไหว้พระเจ้านั่นเองเห็นไหมนะครับก็ไม่ได้กล่าวผิดที่ตรงไหนเลยท่านผู้ฟังครับการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์เรียนรู้ว่าถ้าใครล่วงเกินเราประพฤติผิดต่อเรานะเราก็ควรที่จะแสดงออกซึ่งความรักต่อเขาให้ได้พระองค์ทรงแนะนำว่าใครทำร้ายเราไม่ว่ารับทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเรานะเรายังสามารถจะแสดงออกซึ่งความรักต่อใครผู้นั้นได้ด้วยการให้อภัยครับแต่คำว่าให้อภัยเนี่ยภาษาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือคำว่าให้อโหสิคือให้อโหสิกรรมนะก็คือไม่ถือสาหาความไม่เกี่ยวกรรมกันต่อไปไม่อาฆาตโกรธแค้นไม่ผูกจิตฝังใจจำนะฮะทำไปแล้วก็ผ่านไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าให้อโหสิกรรมส่วนคนไหนที่ทำผิดคิดชั่วกับคนอื่นแล้วสามารถสำนึกผิดสำนึกบาปสำนึกชั่วได้ก็ให้ขออโหสิกรรมต่อคนที่ตัวเองไปล่วงเกินเขาเข้าไว้ให้ได้เมื่อไปขออโหสิกรรมเขาก็ย่อมให้อโหสิกรรมได้เพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเราไปทำร้ายเขาอย่างรุนแรงเนี่ยการไปขออโหสิกรรมคือไปขออภัยเขาง่ายๆก็เห็นทีจะยากหน่อยไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมกันต่อไปละว่างั้นนะความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เมื่อไปทำแล้วเขาเกิดอาฆาตอย่างรุนแรงกว่าเขาจะให้อภัยเราได้ก็จะใช้เวลานานอันนี้ก็เกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันหลายภพหลายชาติก็เป็นเรื่องของความโชคร้ายของมนุษย์ไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการจะเกี่ยวกรรมทำเวรกับใครไม่ต้องการอาฆาตมาดร้ายใครหรือไม่ต้องการให้ใครอาฆาตมาดร้ายเราเราก็ควรจะเอาพระเจ้าในตัวเราเองออกมาแสดงที่หมายถึงความดีงามความดีงามก็คือความรักเนี่ยนะครับนะขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตก็คือการกระทำสิ่งใดๆหรือการแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกคนไหนก็ตามใช้ความรักเป็นตัวขับเคลื่อนคือทำด้วยความรักครับเช่นจะติคนอื่นก็ติด้วยความรักใช่ไหมครับจะพูดกับคนอื่นก็พูดด้วยความรักจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดๆก็ตามต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็จะต้องแสดงออกหรือกระทำด้วยความรักจะคิดก็ต้องคิดด้วยความรักอย่างนี้ครับนะการแสดงออกทางความคิดการแสดงออกทางการกระทำใดๆก็ตามถ้ามีความรักเป็นตัวชี้นำหรือเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเชื่อจะครับว่าท่านผู้ฟังจะได้รับการยอมรับนับถือจากมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างสบายๆเป็นการปฏิบัติได้อย่างง่ายดายมากถ้าท่านสามารถปฏิบัติตนอย่างนี้โดยมีความรักเป็นตัวขับเคลื่อนทุกพฤติกรรมของท่านในการดำเนินชีวิตระหว่างวันเชื่อไหมครับว่านอกจากท่านผู้ฟังจะไม่มีความทุกข์แล้วท่านผู้ฟังยังจะมีความสุขอย่างเหลือล้นเลยนะในแต่ละวันเพราะท่านจะมีแต่มิตรไม่มีศัตรูหรือใครก็ตามนะครับที่คิดจะมาเป็นศัตรูกับท่านเขาก็จะไม่สามารถมาทำให้ท่านหวั่นไหวทำให้ท่านเสียศูนย์เสียกำลังใจนะหรือเสียสมดุลในจิตใจไปได้เลยคนเรานะครับถ้าจิตใจไม่เสียสมดุลคือไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลง
นะไม่มีงมงายได้เนี่ยนะครับจิตใจก็จะรู้สึกเบาสบายนะครับเมื่อจิตใจไม่ต้องทำงานหนักเราก็อายุยืนแล้วครับร่างกายก็จะเสื่อมถอยหรือร่วงโรยหรือโรยราหรืออ่อนแรงนะครับค่อนข้างน้อยมันท่านสังเกตนะครับถ้าท่านเป็นคนอิ่มเอิบเนี่ยเวลาหลับก็หลับสบายนะเวลานึกจะหลับก็หลับแต่ถ้ายังไม่หลับมีงานต้องทำท่านก็จะมีร่างกายที่เต็มไปด้วยพละกำลังเพราะในระหว่างวันของท่านนั้นจิตของท่านไม่ต้องทำงานหนักนะครับเมื่อมันไม่ต้องทำงานหนักนะหัวใจของท่านร่างกายสังขารของท่านเซลล์ต่างๆของร่างกายก็พลอยไม่ต้องทำงานหนักไปด้วยมันจึงสามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์คนอื่นๆอย่างน่าประหลาดใจถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยครับมันถ้าเราฉลาดที่จะดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างสันติสุขให้กับตัวเราเองได้นะมันวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าความรักกับความใคร่มันต่างกันถ้าเราแสดงออกซึ่งความรักในความหมายของคำว่าความใคร่นะฮะคือหยิบยื่นความดีงามหรือทำดีกับใครก็ตามและไปหวังผลตอบแทนเนี่ยโอกาสที่เราจะผิดหวังและสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองก็มีอยู่สูงมากก็อยากที่กราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่ามนุษย์เรานะในสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะระดับธรรมดาจะมีมากกว่าเข้าถึงธรรมะระดับธรรมชาตินี่เรายังไม่นับมนุษย์ประหลาดที่ยังไม่รู้จักคำว่าธรรมดาคืออะไรธรรมชาติคืออย่างไรด้วยซ้ำนะวันๆก็งกทำมาหากินดีดดิ้นไปผิดถูกบ้างนะฮะทำไม่ถูกทำนองคลองทำมั่งอะไรต่อมีอะไรเป็นแบบนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเราได้รู้ความหมายของคำว่ารักที่มนุษย์อย่างเราจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อกันนะแล้วก็ปฏิบัติต่อตนเองแล้วเราจะต้องอธิบายกันต่อไปด้วยซ้ำไปนะครับว่าทำไมมนุษย์เราทุกคนต้องรักกันเหตุผลก็คือว่าความรักนั้นเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องดึงเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราตรงนี้ไปเทียบเคียงกับธรรมชาติเพราะเรายอมรับกันมานานแล้วว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่คำว่าธรรมชาติคืออะไรอย่างไรต่อไปมนุษย์เราเข้าไปถึงไปไม่ถึงก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ใครมาอธิบายในสิ่งนี้ให้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอาสาท่านครับครั้งต่อไปในครั้งหน้าเราจะมากล่าวให้ท่านฟังว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความรักความรักเป็นธรรมชาติและความรักในธรรมชาติมันเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันหรือเหมือนกันหรือไม่กับที่พระศาสดาแต่ละรูปธรรมแต่ละพระองค์ทั้งหลายนี่นะได้นำเอาความรักมากล่าวไว้ให้กับมนุษย์ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราเชื่อมโยงตัวเรากับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ให้ได้ไม่ใช่อยู่ในโลกแคบๆในความเป็นเราในความเป็นพวกเราในความเป็นครอบครัวของเราหรือในความเป็นบริษัทของเราหรือประเทศชาติของเราแค่นี้ไม่พอนะต้องโลกนี้หรือจักรวาลนี้นะเราจะคิดกว้างไกลออกไปให้มากกว่าวันนี้ในตอนต่อไปครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราทางคลื่นความถี่นี้เราได้กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักเอาไว้มากพอสมควรนะครับเราเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาติใดศาสนาไหนนะครับที่เรียกว่าชาติใดหมายถึงฝั่งภาษาไทยที่ผมกล่าวและเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องคำว่าศาสนาไหนหมายความว่าท่านยอมรับนับถือพระศาสดาพระองค์ใดแล้วก็นำเอาคำสอนขององค์พระศาสดาพระองค์นั้นมาถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านก็ตามผมได้นำเอาความหมายของคำว่ารักกล่าวผ่านทางรายการนี้อยู่เป็นประจำเพราะผมมีความศรัทธาในคำว่าความรักเนี่ยนะครับโดยได้นำมากล่าวผ่านทางรายการนี้เอาไว้บ่อยครั้งในลักษณะของความรักที่ทุกคนต้องรู้อย่างเช่นเมื่อไม่กี่ตอนที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงความรักที่ทุกคนต้องรู้ความรักคืออย่างไรศาสนาไหนพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็สอนให้ใครๆซึ่งเป็นมนุษย์รักกันทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราจะรักให้เป็นรักอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้ก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะทั่วไปนะครับแล้วพอมาฟังรายการนี้เข้าแล้วที่เคยเข้าใจสับสนเข้าใจว่าเอ๊ะรายการนี้พูดถึงธรรมะของศาสนาไหนผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วธรรมะคือพระธรรมคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์นะครับล้วนดีๆทั้งนั้นนะครับถ้าเราต้องการสิ่งดีๆที่เป็นธรรมะในความหมายของคำว่าธรรมชาติแล้วไม่ว่าเป็นคำสอนของพระศาสดาพระองค์ใดล้วนเป็นสิ่งที่น่ารับฟังน่านำมาขบคิดและน่านำมาปฏิบัตินะครับนะดีกว่าเรียนรู้อะไรกับครูคนเดียวนะแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองรอบรู้แล้วเห็นทีจะเข้าใจผิดนะครับเพราะครูแต่ละคนนั้นจะรู้หมดไปทุกเรื่องหรือถึงแม้ครูแต่ละท่านนั้นจะรู้ไปทุกเรื่องแต่ก็คงจะไม่สามารถสอนลูกศิษย์ของตัวเองได้ครบเครื่องทุกเรื่องราวที่ตนเองรู้หรอกนะครับแม้กระทั่งพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็เหมือนกันนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสว่าพระธรรมที่พระองค์นำมาสอนมนุษย์นั้นเป็นเพียงแค่ใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์เท่านั้นเองนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะครับจึงอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าเรื่องของความรักนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับถ้าถามว่าแก่นแท้ของธรรมะที่ศาสดาแต่ละพระองค์ทรงสอนนี่คืออะไรทุกๆสิ่งล้วนสำคัญหมดครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่สุดผมอยากจะเรียนว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะนั่งถือศีลนั่งประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ตัวเองแต่เพียงลำพังแล้วก็หวังจะไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นไปได้เราจะต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆอย่างน้อยๆในครอบครัวของเราเองทำยังไงที่เราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างพ่อแม่ลูกหรือผัวเมียลูกหลานพี่น้องๆทำอย่างไรเราจึงจะปรองดองกันได้แน่นอนครับเราต้องใช้ความรักมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเพื่อจะเหนี่ยวรั้งทั้งจิตใจและร่างกายในความเป็นตัวตนของเราเอาไว้ด้วยกันนะลิ้นกับฟันอย่างที่บอกว่าโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันนั้นย่อมมียิ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนานหรือทำงานร่วมกันในทีมงานในองค์กรเดียวกันนานๆโอกาสจะกระทบกระทั่งกันย่อมมีสูงมากมันถ้าจะไม่ให้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเน้นในเรื่องของความรักเพื่อช่วยให้ท่านทั้งหลายที่ใฝ่ประพฤติธรรมได้ทำความเข้าใจในหลายแง่มุมของคำว่ารักซึ่งอาจจะหลากหลายกว่าที่ท่านคุ้นชินกันอยู่อาจจะมีความหมายที่แปลกแยกแตกต่างออกไปในคำว่ารักนะนอกเหนือไปจากที่ท่านเรียนรู้กันอยู่หรือคุ้นเคยกับการปฏิบัติประพฤติตนกันอยู่ก็อาจจะเป็นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงยืนยันที่จะชวนท่านทั้งหลายนะสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันโดยใช้ความรักที่บริสุทธิ์จากจิตสำนึกหรือจิตใจเบื้องลึกของกันและกันเพื่อจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันผ่านบทบาทการกระทําในมิติของความสัมพันธ์ในแต่ละมิตินะไม่ว่าพ่อกับแม่สามีกับภรรยาลูกด้วยกันคือพี่ๆน้องๆด้วยกันหรือในบทบาทของประชาชนด้วยกันนะเพื่อนบ้านกันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเรามีความเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้ว
เราจะยิ่งมีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าความรักเนี่ยได้อย่างมากทีเดียวนะครับและเราก็จะไม่ปฏิเสธว่าความรักเนี่ยศาสดาพระองค์ไหนสอนอย่างไรศาสดาพระองค์ไหนไม่สอนผมว่ามันจะเป็นความวุ่นวายสับสนในการคิดแบบจิตมนุษย์ซะมากกว่าผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าอย่าว่าแต่ในหมู่ของมนุษย์ด้วยกันเลยครับที่จะต้องเรียนรู้ในการที่จะรักกันเพื่อสร้างครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตที่เป็นสุขหรือสังคมที่จะต้องอยู่กันอย่างสันติและก็มีความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่จะสามารถสร้างความเป็นสังคมเดียวกันได้สร้างความเป็นสถาบันเดียวกันได้ต้องอาศัยจิตใจที่มีความรักเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเราหันไปมองสัตว์ใกล้ตัวเราครับพวกสัตว์เลี้ยงหรือบางทีสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงแต่เขาใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติของเขาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าพวกเขาก็อยู่เป็นหมู่เป็นเหล่าเขาไม่กัดกันเขาไม่ทะเลาะกันเขาก็เป็นพวกเดียวกันและเขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนกบางชนิดก็บินกันเป็นฝูงๆให้เราเห็นเขาบินไปในท้องฟ้าแล้วก็ไม่มีการกระพือปีกกระแทกกันหรือกลั่นแกล้งกันเพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตกลงมาจากฟ้าแล้วก็ตายใช่ไหมครับเขาบินไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเขาบินด้วยกันเป็นฝูงๆเนี่ยไม่ว่าจะระยะทางไกลแค่ไหนก็ตามอย่างเช่นนกบางชนิดหนีหนาวจากไซบีเรียมายังประเทศไทยเราอย่างเงี้ยก็มากันเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นเหล่านะถ้าหากว่าระยะทางยาวๆต้องบินมาด้วยกันเนี่ยถ้าเหมือนมนุษย์นะฮะก็มีขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องตีกันตกลงมาจากฟ้าแล้วตายซะเยอะนะฮะซึ่งในธรรมชาติสัตว์เหล่านั้นก็ไม่เคยทำแบบนั้นมีแต่บินมาด้วยกันนะแล้วก็ถึงปลายทางด้วยกันนี่มันนกทุกตัวเวลาบินอยู่บนท้องฟ้าเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างหมู่สร้างเหล่าสร้างกลุ่มของตัวเองเอาไว้ไม่แยกพวกไปไหนเวลาไปก็ไปด้วยกันถึงไหนก็ถึงกันเนี่ยเขาไม่มีการชนกันเฉียวชันหนึ่งเฉียวชนกันเพราะว่าหนึ่งเขาไม่กลั่นแกล้งกันนะเขามีจิตที่ดีต่อกันเขาไม่กลั่นแกล้งกันตัวหนึ่งเลี้ยวอีกตัวหนึ่งก็เลี้ยวตามใช่ไหมบินไปเป็นฝูงเลยเนี่ยแล้วก็เขาก็ยังมีการเรียนรู้ที่จะบินไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นเหล่าอย่างมีระเบียบซะด้วยอย่างเช่นนกตัวหนึ่งที่บินอยู่แล้วก็ยังมีนกอีกหลายตัวบินอยู่ข้างๆหรือบินอยู่ข้างหลังเนี่ยการที่เขาไม่ชนกันและไปกันเป็นฝูงได้เป็นเพราะว่าพวกเขาใช้สัญชาตญาณในการเรียนรู้ที่จะรักษาความถี่ห่างระหว่างปีกของเขากับปีกของอีกตัวหนึ่งที่บินอยู่ใกล้ๆนะครับรักษาระยะทางระยะห่างนะถี่ห่างเอาไว้ให้คงที่ไว้ตลอดเวลามันเมื่อเขารักษาความคงที่เอาไว้ตลอดเวลาคือรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเพื่อนนกตัวอื่นๆที่บินอยู่ในอากาศด้วยกันเนี่ยนะครับมันโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันเนี่ยย่อมไม่มีเกิดขึ้นถามว่าถ้าอย่างเงี้ยสัญชาตญาณแบบเนี้ยเราไม่คิดว่าเขาเรียกว่าพวกเขารักกันแล้วจะให้คิดว่าอะไรใช่ไหมครับหรือถ้าเรามองไกลออกไปในจักรวาลเนี่ยมองไกลออกไปในอวกาศมองไปบนท้องฟ้าแล้วก็ใช้จินตนาการเอามั่งก็ได้เพราะบางทีเราอาจจะไม่เห็นในสิ่งที่อยู่ไกลเกินนะแต่เราก็สามารถจะคิดได้คือคิดเป็นภาพนะครับเราคุยว่าธรรมะคือธรรมชาติมันเรื่องของความรักมันก็น่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราจะสามารถแลเห็นหรือหยิบยกเอาตัวอย่างจากธรรมชาติมาคุยกันหรือมาคบคิดได้นะครับเราบอกว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติและเรื่องของความรักก็เป็นกฎของธรรมชาติหมายความว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยครับถ้าหากว่ามันมีสรรพสิ่งใดก็ตามไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความรักได้แล้วเนี่ยสรรพสิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะดำรงสภาวะหรือดำรงความเป็นตนเองอยู่ร่วมกันกับสรรพสิ่งอื่นได้เลยอย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลของเราที่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีดาวเคราะห์9ดวงรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีของเราดวงนี้ด้วยโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันแล้วก็แต่ละดวงที่เป็นดาวเคราะห์ก็เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไปด้วยโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยโดยที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงก็รักษาระยะทางถี่ห่างเอาไว้ให้คงที่อย่างสม่ำเสมอซึ่งมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีเหมือนกันแล้วก็อยู่ในระนาบเดียวกันเราก็จะถามตัวเราเพื่อให้ได้ง่ายคิดกันสักหน่อยดีไหมครับว่าดาวเคราะห์ทุกดวงที่โคจรอย่างเป็นระเบียบไปรอบๆดวงอาทิตย์นั้นต่างดวงต่างรักษาวงโคจรของตัวเองเอาไว้อย่างสม่ำเสม
ได้นี่เองใช่ไหมครับระยะเวลาที่ยาวนานผ่านมาเป็น10เป็น100เป็นพันปีหรือเป็นหมื่นปีจนถึงบัดนี้เนี่ยดาวเคราะห์แต่ละดวงก็ไม่ชนกันไม่มีการเฉี่ยวกันเพราะอะไรครับเพราะต่างดวงต่างก็รักษาระยะถี่ระยะห่างของวงโคจรระหว่างตนเองกับดาวเคราะห์ข้างเคียงเอาไว้ให้คงที่ตลอดเวลามันเหมือนกับเรา2คนกับเพื่อนนะจับมือแสดงความเป็นมิตรกันนะถ้ามือของเรายื่นไปจับไปสัมผัสกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็เหนี่ยวรั้งกันด้วยอำนาจหรือพลังของความรักแต่ออกเป็นแรงที่ผ่านมือที่เราไปสัมผัสกันนะถ้าเราออกแรงเท่าๆกันนะสัมผัสมือกันหรือดึงรั้งกันแค่ไหนอย่างไรต่างฝ่ายต่างก็จะคงที่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเซถลาเข้าไปหาอีกฝ่ายหนึ่งถูกต้องไหมครับมันถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งรักมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือรั้งคำว่ารักแปลว่ารั้งนะครับเนี่ยรั้งมากฝ่ายที่ออกแรงรั้งน้อยก็จะต้องเสียศูนย์ถูกไหมครับมันคำว่าสมดุลในเรื่องของความรักจักรวาลหรือธรรมชาติเป็นผู้ที่แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยว่าทุกสรรพสิ่งนี้ต้องรักกันนั่นคือเรามองไกลออกไปแต่ถ้าเรามองธรรมชาติใกล้ตัวเราให้เห็นชัดเจนขึ้นผมก็ชอบยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือดวงจันทร์กับโลกท่านผู้ประพฤติธรรมจะสังเกตเห็นได้ว่าดวงจันทร์ดวงเดิมใช่ไหมครับพอครบวันเพ็ญทีไรแล้วในการโคจรนะครับก็จะมาโผล่หน้านะมาทำท่าทางเป็นเพื่อนที่น่ารักให้กับพวกเราชาวดาวเคราะห์โลกเสรีนะอยู่มาตลอดตั้งแต่เราจำความได้จนถึงมีความอาวุโสของวัยจนถึงปานนี้นะครับดวงจันทร์ก็ยังเป็นดวงเดิมเคยโคจรครบรอบในวงโคจร30วันอย่างไรก็ยังโคจรอยู่ร่วมกันกับโลกอยู่อย่างนั้นให้แสงสว่างนวลในยามราตรีการให้กับโลกเสรีของเราอย่างไรก็ทำเช่นนั้นคืนไหนเป็นคืนเดือนมืดเพราะเป็นข้างแรมก็ยังให้ความมืดในคืนแรมเพื่อเปิดโอกาสให้แสงดาวบนท้องฟ้าที่พราวพร่างสร้างแสงสว่างอันเรื่อเรืองนะในยามราตรีการให้เราได้มีความสงบมีความสุขและก็มีความสุนทรีกันได้อีกเช่นกันนะถามว่าการที่ต่างฝ่ายต่างดำรงตนกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่างที่ผ่านมานั่นแสดงว่าต้องรักกันใช่ไหมครับถ้าไม่รักกันก็คงจะไม่เหนี่ยวรั้งกันและกันไว้ต่างคงจะไม่มีซึ่งกันและกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะและถ้าเรายังมีกันและกันอยู่เนี่ยจนถึงทุกวันนี้แสดงว่าเรารักกันนะดวงจันทร์กับโลกเราก็ต้องรักกันแน่นอนถ้าไม่รักกันดวงจันทร์กับโลกต่างก็จะไม่มีซึ่งกันและกันจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือพูดในแง่ของทางโลกแต่ถ้าในแง่ของทางวิทยาศาสตร์แล้วการที่ดวงจันทร์ยังอยู่คู่โลกและโลกก็ยังอยู่เคียงคู่กับดวงจันทร์ต่างเป็นดาวเพื่อนซึ่งกันและกันอยู่จนตราบกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าดวงจันทร์กับโลกต่างก็มีอำนาจแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่จะส่งพลังออกมาเพื่อจะเป็นเหนี่ยวรั้งอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ด้วยกันนั่นเองครับมันเหมือนกับว่าเราต้องการให้ใครมาเป็นพวกเดียวกับเราหมู่เดียวกับเราแล้วก็เหนี่ยวรั้งเขาไว้อยู่กับพวกเราแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธการเป็นพวกเดียวกันระหว่างเรากับเขาเราก็ปล่อยให้เขาหลุดออกไปหลุดลอยไปหรือผลักไสเขาออกไปจากความเป็นพวกเราอย่างนั้นแสดงว่าความรักที่ใช้เพื่อการเหนี่ยวรั้งเนี่ยระหว่างเรากับเขามันไม่มีมันหมดสิ้นไปใช่ไหมดวงจันทร์กับโลกก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะมองว่าความรักคือธรรมชาติไม่ว่าศาสดาพระองค์ไหนก็สอนเรื่องความรักทั้งนั้นเพื่อให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะรักกันไม่ใช่มาแบ่งแยกผิวพรรณมาแบ่งแยกชนชั้นวรรณะมาแบ่งแยกธรรมะว่าของใครของคนนั้นของคนนี้ของศาสดาพระองค์นั้นพระองค์นี้หรือธรรมชาติเป็นของกูเป็นของฉันเป็นของมันเป็นของเธออะไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าผมคิดว่าใครยังคิดอย่างนี้ก็ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นความงมงายนะครับและก็ไม่ได้ใช้ปัญญาในการขบคิดหรือเรียนรู้ธรรมะสักเท่าไหร่กับนั้นท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าแนวคิดที่ถูกต้องคือแนวคิดอย่างที่ผมชี้แนะให้ท่านได้ฟังนะเราจะไม่ยึดติดนะมันเรามองไปที่ดวงจันทร์อย่างที่ผมกำลังกล่าวถึงเนี่ยถ้าดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกคำว่าดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกแปลว่ามีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์โลกของเราสรรพสิ่งใดในจักรวาลก็ตามครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่มีมวลน้อยก็เหมือนกับเจ้าคนตัวเล็กอะครับมวลน้อยนั้นดวงจันทร์มีมวลขนาดเล็กกว่ามวลของโลกเราซึ่งใหญ่กว่านั่นก็เปรียบเสมือนดวงจันทร์เป็นเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่ง
ขณะที่โลกเสรีของเราก็หมายถึงผู้ใหญ่คนหนึ่งนะถ้าหากว่าผู้ใหญ่กับเด็ก2คนเนี้ยจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันผู้ใหญ่กับเด็กคนนี้ต้องจับมือเป็นมิตรกันครับเมื่อจับมือเป็นมิตรกันก็แสดงว่าเราหยิบยื่นความรักที่เรามีอยู่กับตัวตนของเรานะสื่อไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเปรียบเสมือนการจับมือกันแล้วจับมือกันก็ไม่ใช่จับมือกันธรรมดาเพราะทั้งเจ้าเด็กน้อยและผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็เคลื่อนไหวตนเองไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าจับมือกันไว้แสดงว่าเวลาเคลื่อนไหวไปก็ต้องเคลื่อนไหวไปด้วยกันถูกต้องไหมครับด้วยเหตุนี้เองถ้าจะให้เคลื่อนไหวไปด้วยกันดวงจันทร์มีแรงมากเท่าไหร่ในการที่จะดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งโลกหมายความว่าเจ้าเด็กน้อยมีแรงมากเท่าไหร่ที่จะเหนี่ยวรั้งผู้ใหญ่เอาไว้นะเจ้าเด็กน้อยก็จะเหนี่ยวรั้งมือผู้ใหญ่ไว้ขณะที่ผู้ใหญ่ย่อมมีแรงมากกว่าเจ้าเด็กน้อยตัวนั้นเหมือนดาวเคราะห์โลกต้องมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์มากกว่าที่ดวงจันทร์กระทำกับโลกโลกก็จะออกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์ไว้แต่โลกก็ไม่จำเป็นต้องออกแรงเท่าที่ตัวเองมีอยู่มากมายซึ่งมีมากกว่าดวงจันทร์และหลายเท่าดาวเคราะห์โลกก็ไม่จำเป็นต้องไปออกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์ให้มากเกินกว่าที่ดวงจันทร์ออกแรงดึงดูดกับโลกเราเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความสมดุลหรือความพอดีกันนี่คือที่มาของกฎแห่งความสมดุลของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นี้ครับผู้ใหญ่จึงต้องมีจิตใจที่เมตตาเด็กนะให้ความรักให้ความเมตตาแก่เด็กตามความพอดีที่เด็กๆจะมีความไร้เดียงสาที่จะรู้จักรักรู้จักเข้าใจผู้ใหญ่รู้จักศรัทธาผู้ใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือต้องหาความพอดีระหว่างกันและกันให้พบซึ่งสำหรับมนุษย์เราแล้วนั้นความพอดีมันจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจนะว่าเราจะมอบความรักความปรารถนาดีให้แก่ใครต่อใครเพื่อจะสร้างความสมดุลกันในความเป็นมนุษย์ได้หรือไม่คือหมายความว่าเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่จะแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเนี่ยนะเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราเป็นความรักขึ้นมาให้ได้เป็นความรักที่เราจะใช้เพื่อนเหนี่ยวรั้งคนอื่นๆเอาไว้กับตัวเราเพื่อให้เป็นสังคมเดียวกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราให้จงได้ไม่ว่าการเวลาจะผันผ่านไปยาวนานสักป่านใดก็ตามนี่ก็คือกฎของธรรมชาติหรือหากว่าท่านผู้ฟังจะมองเรื่องกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็นำไปสู่การสร้างความสมดุลในระบบเดียวกันของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นี้มั่งเนี่ยเรามองแบบวิทยาศาสตร์นะครับท่านผู้ฟังลองเดินไปบนถนนนะตามเส้นทางที่เราเดินทางไปนะทุกเส้นทางมันต้องมีก้อนหินให้เราเห็นนะฮะท่านผู้ฟังลองหยิบก้อนหินขึ้นมาสักก้อนหนึ่งดูครับก้อนหินหนึ่งก้อนเนี่ยถ้าเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆ เราจะทราบว่าถ้าเราเอาค้อนทุบหรือเอาก้อนหินที่แข็งแกร่งแข็งแรงกว่ามาทุบให้มันแตกเนี่ยเราจะเห็นว่าก้อนหินหนึ่งก้อนนั้นมันจะประกอบด้วยฝุ่นทุลีซึ่งเป็นมวลหรือเป็นมวลขนาดเล็กๆนะของหินนั้นนะประกอบกันพอทุบให้แตกเราจะเห็นว่ามันร่วนเป็นผงเลยนะฮะเวลาเอามาโปรยกับสายลมแล้วมันก็จะปลิวไปกับลมนะฮะนั่นน่ะเราก็จะเห็นได้ว่าหินหนึ่งก้อนที่มันแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งที่เรานำมากำอยู่เรานำมาโยนเล่นหรือน้องๆหลานผู้หญิงที่ชอบเล่นหมากเก็บอะไรเนี่ยนะก็เอาก้อนหินมาเล่นถูกไหมฮะไอหินเหล่านั้นนะครับเวลาเราทุบให้มันแตกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีผงละเอียดของเนื้อหินเนี่ยนั้นเยอะแยะมากมายเลยนั่นก็หมายความว่าหินหนึ่งก้อนมันต้องประกอบด้วยมวลสารชิ้นเล็กในความเป็นหินนั้นมาเกาะตัวรวมอยู่ด้วยกันถูกต้องไหมครับถ้าหินก้อนไหนเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากแสดงว่าไอ้มวลสารเล็กๆที่เราทุบแล้วมันเป็นผงฝุ่นให้เราเห็นนะเขามีความรักที่จะยึดรั้งซึ่งกันและกันไว้ระหว่างมวลเล็กๆเพื่อจะเกาะกลุ่มกันเป็นมวลใหญ่ๆเนี่ยเขามีพลังอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่เรียกว่าความรักกันค่อนข้างสูงถูกไหมฮะซึ่งมันต่างกันกับหินบางก้อนพอทุบหน่อยเดียวก็แตกแล้วเป็นผงเป็นเละเป็นฝุ่นไปละนั่นอย่างนั้นก็เรียกว่ามวลสารชิ้นเล็กๆน้อยๆของก้อนหินเหล่านั้นมันมีอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งระหว่างกันและกันไว้ค่อนข้างต่ำกว่าก้อนหินที่มีขนาดที่แข็งขนาดเล็กเท่ากันแล้วแต่ว่าแข็งแรงกว่าหมายความว่าหินก้อนที่แข็งแรงคือทุบแตกยากนะครับก็จะประกอบด้วยมวลสารชิ้นเล็กชิ้นน้อยของหินเหมือนกันแต่ว่ามันเหนี่ยวรั้งกันไว้ด้วยพลังอำนาจค่อนข้างสูงพลังอำนาจตรงนั้นนะครับในทางธรรมชาติเราเรียกว่าพลังดึงดูดเหนี่ยวรั้งแต่ถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นการกระทำผ่านจิตใจหรือจิตสำนึกของแต่ละคนเราไม่เรียกว่าพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งเราใช้คำว่าพลังแห่งความรักซึ่งพลังแห่งความรัก
หรือพลังของการดึงดูดเหนี่ยวรั้งนั้นเป็นตัวเดียวกันครับในธรรมชาติถึงแม้ไม่มีจิตใจหรือไม่มีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์เราในก้อนหินนะครับมีแต่พลังงานที่เขาเหนี่ยวรั้งหรือยึดรั้งกันไว้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตมีจิตใจมีจิตวิญญาณเราสามารถที่จะสร้างพลังความรักขึ้นมาในจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณของเราและเอาพลังอำนาจที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นไปแสดงออกผ่านการกระทำในชีวิตประจำวันของเราทางกายสังขารเพื่อจะยึดรั้งอย่างเช่นจับมือกันไว้เหนี่ยวรั้งกันไว้โอบกอดกันไว้กอดรัดกันไว้เพื่อสร้างความเป็นพวกเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเราทำได้โดยอิสระเสรีโดยที่จิตสำนึกของเราหรือจิตใจของเราเนี่ยสามารถจะสั่นสะเทือนเป็นพลังแห่งความรักได้มากหรือน้อยต่างกรรมต่างวาระกันได้อย่างสบายๆผิดกับหินในธรรมชาติหรือก้อนดินหนึ่งก้อนถ้าก้อนหินก้อนไหนมีคุณสมบัติของการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะแสดงพลังแห่งความรักในการเหนี่ยวรั้งมวลสารเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อจะยึดรั้งกันและกันไว้ให้เป็นกลุ่มให้เป็นก้อนให้เป็นรูปลักษณ์เป็นตัวตนที่สามารถจับต้องได้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งอะไรแบบนี้นะถูกกำหนดไว้ว่ามันต้องมีพลังอำนาจในการยึดรั้งมากเท่าไหนมันก็จะรั้งกันด้วยพลังอำนาจเท่านั้นนะครับเนี่ยมันไม่สามารถจะเพิ่มมากไปกว่านั้นได้หรือลดน้อยลงไปกว่านั้นได้เพราะมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของหินชนิดนั้นอย่างเช่นเพชรอย่างเงี้ยครับมวลสารมวลเล็กๆนะฮะเวลาทุบให้มันแตกนะซึ่งทุบยากเหมือนกันพอมันแตกแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ประกอบด้วยละอองฝุ่นของมวลที่รวมตัวกันเป็นเพชรนะซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งเนี่ยนะก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าพลังอำนาจซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของมวลเล็กๆของสิ่งที่เรียกว่าเพชรเม็ดนั้นอ่ะมันมีพลังอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งค่อนข้างสูงนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะจะปฏิบัติธรรมะและเข้าถึงซึ่งคำว่ารักเนี่ยเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเข้าถึงพลังอำนาจแห่งความรักให้สูงสุดให้จงได้เพื่อที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆที่เราเรียกว่าความรักในรูปแบบต่างๆครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือจะแสดงผ่านการอดทนอดกลั้นและให้อภัยในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้ครับให้เขามากๆเพราะเรามีพลังความรักสูงส่งมากๆอย่างนี้ครับสังคมของท่านก็จะมีความมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขสมบูรณ์มีความอบอุ่นมีความมั่นคงเพราะใช้ความรักเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ในสังคมไทยก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักรักกันอดทนอดกลั้นให้อภัยในการกระทำไม่ถูกต้องต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันเอื้ออาทรต่อกันความเป็นสังคมไทยของเรานั้นก็จะมั่นคงยั่งยืนแม้กระทั่งในองค์กรของท่านในบริษัทของท่านหรือในที่ทำงานของท่านไม่ว่าที่ไหนๆครับล้วนต้องการความรักเอาไว้ใช้เหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ทั้งนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกราบเรียนท่านว่าความรักคือสิ่งที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นกฎหลักของจักรวาลเลยทีเดียวละครับถึงตอนนี้แล้วท่านรู้จักกับความรักมั่งหรือยังล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในทุกๆเดือนมกราคมของแต่ละปีนั้นพวกเราหลายๆคนนะฮะก็จะกล่าวถึงบุคคลสำคัญของโลกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดก็ว่าได้ครับที่มีหน้าที่หรือมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างคนหรือสร้างเยาวชนให้เป็นอนาคตของประเทศอนาคตของชาติหรือว่าเป็นอนาคตของโลกก็ว่าได้ถ้ารวมความเป็นหนึ่งเดียวกันในสิ่งที่เรียกว่าโลกท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับกลุ่มบุคคลที่เรากล่าวถึงอยู่ในทุกเดือนมกราคมนะครับและเป็นกลุ่มบุคคลที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมขอคารวะและการนำเอาถ้อยสาระมากล่าวถึงในวันนี้ก็คือกลุ่มบุคคลที่ถูกเรียกว่าครูนั่นเองครับครูเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญไม่น้อยกว่าบุคคลที่ทำหน้าที่หรือภารกิจอย่างอื่นนะฮะในการสร้างคนในการสร้างโลกเพราะว่าถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีครูผมก็เชื่อว่ามนุษย์ทั้งหลายคงจะเป็นผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นมนุษย์ที่สมดุลก็คงจะไม่ได้แต่เนื่องจากว่าคำว่าครูถ้าเรากล่าวกันแบบกว้างๆนะครับมันคงจะไม่ได้หมายถึงผู้ที่ประกอบอาชีพในการเป็นครูหรือผู้ที่มีบทบาทแห่งการเป็นครูในความหมายของคำว่าผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดหรือว่าผู้ฝึกฝนอบรมลูกศิษย์ของตนให้เป็นคนมีความรู้ให้เป็นคนมีความสามารถให้เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดและสามารถที่จะพัฒนาตนเองจนถึงขีดสุดเท่าที่เด็กคนนั้นๆจะสามารถเข้าถึงได้แต่เพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเราพูดรวมๆหมายความว่าคนที่ไม่มีอาชีพในการเป็นครูอย่างเช่นเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นพี่ๆน้องๆกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันนะถ้าเป็นมนุษย์แล้วแต่ละคนก็พร้อมที่จะแสดงบทบาทสลับสับกันในการเป็นครูและเป็นศิษย์ของกันและกันได้ทั้งสิ้นเพราะว่าแบบปฏิบัติหรือคำแนะนำระหว่างคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปรารถนาดีต่ออีกคนหนึ่งแล้วให้คำชี้แนะที่ดีๆต่อเพื่อนหรือเพื่อนมนุษย์นะอีกคนหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นการแสดงบทบาทของการเป็นครูแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าครูถ้าเราจะพูดกันกว้างๆตีความกันให้ครอบคลุมแล้วน่าจะหมายถึงผู้สอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูที่อยู่ในสถาบันการศึกษาคือมีอาชีพเป็นครูหรือว่าครูที่เกิดจากการแสดงให้คนอื่นเขาดูเพื่อให้เกิดการเรียนรู้พูดให้คนอื่นเขาฟังเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไรต่างๆหรือปฏิบัตินะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสามารถให้เป็นความรู้ให้สติปัญญาแก่มนุษย์คนอื่นๆได้เราก็ถือว่าคนคนนั้นบุคคลนั้นเป็นครูได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกๆเดือนมกราคมเวลาเราพูดถึงเรื่องของวันครูหรือมีการคารวะถึงครู

น้อมระลึกถึงพระคุณของครูแล้วผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่มีความฝักใฝ่ที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นเนี่ยนะฮะผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมบนหน้าปัดคลื่นความถี่วิทยุของเราเนี่ยได้มีการตระหนักรู้ถึงพระคุณครูกันสักนิดหนึ่งว่าคนที่เราจะเรียกว่าครูนั้นก็คงจะไม่ใช่ครูโดยอาชีพที่สังกัดอยู่ตามสถาบันการศึกษาในแต่ละระดับแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อนมนุษย์ทุกคนของเราก็สามารถจะถูกเรียกว่าครูด้วยกันทั้งสิ้นท่านผู้ฟังสามารถจะเป็นครูของลูกหลานของท่านทั้งที่ท่านก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีอาชีพเป็นครูแต่อย่างใดใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันคนข้างบ้านของท่านเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะเราก็สามารถเรียกเขาว่าครูของเราได้เหมือนกันเช่นถ้าเขาประพฤติไม่ดีเขาก็สามารถจะเป็นครูเราได้โดยใช้การประพฤติที่ไม่ดีของเขานั้นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีที่จะช่วยสอนให้เราได้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนั้นน่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนิสัยอย่างนั้นน่ะเป็นนิสัยที่ไม่ดีเรามิควรริที่จะเอาเยี่ยงอย่างอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วที่จะเป็นครูถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นครูโดยอาชีพที่อยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันการสอนในแต่ละแบบที่มีอยู่ในสังคมอย่างดาดเดื่นแล้วแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ใกล้ตัวเราสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ห่างไกลตัวเราออกไปจนสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมรายรอบตัวเราที่เราเรียกว่าธรรมชาตินั้นเราหยิบสิ่งใดขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเราชี้สิ่งใดสักสิ่งหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็สามารถที่จะเป็นครูของเราได้เช่นเดียวกันผมเคยยกตัวอย่างผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้เสมอว่ามีสรรพสัตว์หลายชนิดทีเดียวที่อยู่ใกล้ตัวเราเราคุ้นชินกับเขาบางอย่างเราเอาเขามาทานเป็นอาหารอย่างอร่อยอร่อยซะด้วยซ้ำไปสรรพสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชั้นสูงหรือสัตว์ชั้นกลางสัตว์ชั้นล่างสัตว์ชั้นต่ำที่มนุษย์เราเนี่ยแบ่งภาคแบ่งพวกพวกเขาไว้เป็นหมวดหมู่นั้นพวกเขาก็ล้วนจะเป็นครูของเราได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นมดไม่ว่ามดดำมดแดงมดคันหรือมดตะนอยนะฮะท่านเห็นมดอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะสามารถเห็นว่าเขาเป็นครูได้เหมือนกันแต่การที่ท่านจะเห็นว่าเขาเป็นครูของท่านได้หรือไม่นั้นมันอยู่ที่ว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเรียนรู้หรือไม่ท่านมีมุมมองที่เฉลียวฉลาดที่แยบยลหรือไม่ท่านมีแนวคิดที่เฉลียวฉลาดและแยบยลหรือไม่ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หรือไม่มันการเรียนรู้ธรรมชาติหรือการเรียนรู้ธรรมะด้วยตนเองนั้นมนุษย์แต่ละคนจะต้องมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์พอตัวทีเดียวครับถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เพราะท่านไม่เคยฝึกฝนตนเองให้เป็นนักคิดใช้แต่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาอย่างเดียวบางทีพรจากสวรรค์ที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาเกิดก็อาจจะอ่อนด้อยถอยประสิทธิภาพในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์คือขาดแนวคิดและมุมมองที่แยบยลท่านก็จะไม่สามารถนำเอาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแม้กระทั่งมดตัวน้อยๆที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้มาเป็นครูของท่านได้เพราะฉะนั้นถ้าผมกล่าวคำว่าครูจึงต้องกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าผมไม่ได้หมายถึงมนุษย์ที่เป็นผู้มีอาชีพครูตามสถาบันการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นครูของเราได้ทีนี้เมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมดเนี่ยจะเป็นครูของเราตรงไหนล่ะการที่สิ่งใดจะเป็นครูของเราได้สิ่งนั้นหรือรูปธรรมนั้นจะต้องก่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นในตัวเราในจิตของเราหรือในสมองของเรานะครับท่านผู้ฟังครับเช่นถ้าเรามองเห็นมดเนี่ยเราจะถือว่ามดเป็นครูของเราได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องเรียนรู้จากบทบาทจากพฤติกรรมหรือจากสัญชาตญาณหรือจากคุณสมบัติใดๆของมดเหล่านั้นเนี่ยแล้วได้ความรู้หรือได้ตัวรู้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เห็นจากพฤติกรรมของมดจากกิจกรรมของมดหรือจากคุณสมบัติของมดนั่นนะครับแล้วเรานำเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาสอนตนเอง
เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองให้เกิดขึ้นได้ในอันที่จะแบ่งปันประโยชน์สุขที่ตัวเองได้รับจากการเรียนรู้เอาจากมดเนี่ยนะฮะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในประชาคมโลกหรือในสังคมของตนได้อย่างนี้เขาก็ถือว่าเรามีมดเป็นครูของเราแล้วซึ่งมันก็คงจะไม่น่าอายอะไรถ้าหลายคนไปแบ่งแยกจำพวกว่าสัตว์เหล่านั้นตัวน้อยๆคือพวกสัตว์เดรัจฉานซึ่งความจริงแล้วผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังจัดหมวดจัดหมู่เจ้าสัตว์น้อยๆเหล่านั้นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ต้อยต่ำจนถึงขนาดนั้นเพราะว่าในสรรพสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยอย่างเช่นท่านในความเป็นมนุษย์เนี่ยคนไหนเป็นครูเราเนี่ยเราก็จะมีวันครูไหว้ครูกราบครูคารวะครูรำลึกถึงพระคุณครูถูกต้องไหมครับเนี่ยทุกวันนี้เราไปมองสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราเพื่อนร่วมระบบโลกของเราไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้าเดินไปคลานไปหรือกระโดดไปอะไรเหล่านี้เราไปมองว่าพวกเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเป็นสัตว์ชั้นต่ำมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามองไม่เห็นคุณค่าของสัตว์เหล่านั้นเรามองไม่เห็นความเป็นครูของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับผมกำลังคุยเรื่องมดว่าถ้าท่านจะมองเห็นคุณค่าของมดและท่านไม่ดูถูกดูแคลนมดไม่เหยียดหยามมดและไม่จัดว่ามดทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ำคือต่ำไปกว่าความเป็นมนุษย์ของเราเพราะเนื่องจากมันคลานเอาใช่ไหมตัวน้อยจิตวิญญาณของเขาก็เล็กนิดเดียวนะเวลาเขาตายไปแล้วจิตวิญญาณเขาก็เป็นดวงไฟดวงเล็กๆแล้วก็เคลื่อนที่ไปลอยระดับยอดหญ้าเพราะว่ามีดวงธรรมมีดวงจิตธรรมยานน้อยมากนะขนาดเล็กมีมวลน้อยนะมวลของจิตวิญญาณนะครับซึ่งเป็นมวลทางพลังงานเราก็ไปมองว่าเขาเป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นสัตว์ที่ต่ำต้อย ผมอยากเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาหรือมีความสามารถในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยนะครับเราพร้อมที่จะยกมือไหว้มดได้เหมือนกันนะครับโดยไม่อายใครด้วยและเราก็จะไม่เรียกหรือไม่ถือว่ามดเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรต่อไปด้วยเช่นถ้าท่านเห็นพฤติกรรมหรือบทบาทของมดมดส่วนใหญ่นะครับมดส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นเหล่าการที่เขาอยู่กันเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นเหล่าเนี่ยหมายถึงเขาอยู่กันเป็นหมู่คณะอยู่กันเป็นสังคมใช่ไหมครับแล้วพวกเขาก็สมานฉันท์กันเขามีความสามัคคีในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันสร้างรังก็อยู่ในรังเดียวกันเวลาไปไหนก็ไปกันเวลาเขาเดินไปนะครับจากจุดหนึ่งไปหาแหล่งอาหารหรือจะขนอาหารกลับมาสู่รังอะไรต่างๆเขาก็จะมีลักษณะของการนะเดินตามๆกันไปอย่างมีระเบียบเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากำหนดกันตรงไหนแต่เขาก็ใช้สัญชาตญาณของเขานะไม่มีการแตกแถวเดินตามหลังกันไปนะอย่างเป็นขบวนอย่างนี้ถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็บอกว่ามดก็เป็นสัตว์ที่มีวินัยในการอยู่ร่วมกันเหมือนกันเนาะเรายังไม่ต้องไปวิเคราะห์มดแดงนะที่มีมดงานเป็นมดยามที่เฝ้ารังอยู่ข้างนอกเฝ้ารูทางเข้าทางออกซึ่งเป็นรูอากาศรูหายใจหรือไม่ต้องไปเรียนรู้ลึกซึ้งว่าในจอมปลวกนั้นนะมันมีรังมันมีรวงมันมีช่องนะสำหรับให้พญาปลวกนางพญาปลวกนะครับปลวกงานปลวกตัวผู้ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องเป็นคนสำคัญหรือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรูปธรรมที่สำคัญนะเขาจัดระบบกันอย่างดีโดยไม่ได้กัดกันเลยไม่ทะเลาะกันเลยนะซึ่งมันต่างกับมนุษย์เรามากเลยนะมีสติปัญญาให้ใช้หน่อยเดียวเท่านั้นเนี่ยนะคิดต่างกันคิดไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันก็กัดกันซะละอะไรอย่างนี้เป็นต้นสู้สัตว์พวกนั้นไม่ได้นะมีแต่จิตสัญชาตญาณไม่มีจิตปัญญาที่จะคิดสร้างสรรค์โน่นสร้างสรรค์นี่คิดโน่นคิดนี่จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นะครับนะพวกเขาก็สามารถอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขได้เนี่ยแล้วก็มดก็เป็นสัตว์ที่ขยันทำมาหากินใช่ไหมครับรู้ว่าตัวเองจะต้องทำหน้าที่อะไรรู้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้มันถ้าเรามองมดนะบทบาทของเขาแล้วก็จำบทบาทของเขาจากที่เราเรียนรู้ได้มาเนี่ยเอามาปรับเข้าหาความเป็นตัวเราเพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขมีวินัยในการอยู่ร่วมกันเคารพในบทบาทหน้าที่ของกันและกันมีความขยันมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรในการดำเนินชีวิตคือในการสร้างตนเองในการสร้างชีวิตเอาแค่มุมหยาบๆแค่นี้มดเหล่านั้นก็เป็นครูของเราได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในทุกๆวันครูของเดือนมกราคมของทุกปี
เรามักจะพูดกันถึงเรื่องของครูครูตลอดแต่ส่วนมากเราจะมองครูที่เป็นมนุษย์ที่เป็นครูโดยอาชีพซะเป็นส่วนใหญ่ผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าท่านที่ฟังผมอยู่ทางรายการนี้ทุกท่านล้วนเป็นครูของมนุษย์คนอื่นทั้งนั้นนะครับถึงแม้ท่านไม่ใช่มีอาชีพเป็นครูเพราะนิยามของคำว่าครูที่แท้จริงนั้นหมายถึงผู้สอนคำว่าสอนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามายืนบอกเล่า90อย่างเดียวการแสดงบทบาทพฤติกรรมของตนเองให้คนอื่นเห็นเป็นแบบอย่างอันนี้เราก็เป็นครูเขาได้แล้วเหมือนกันถูกไหมครับการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อตนเองหรือต่อเพื่อนร่วมโลกก็ตามแล้วสามารถนำเอาสิ่งที่เราสร้างสรรค์เหล่านั้นนะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้จริงๆเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นได้จริงๆรวมทั้งตัวเราด้วยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นมันก็เป็นตัวแทนแห่งความเป็นครูของเราได้เหมือนกันเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้มนุษย์คนอื่นๆนั้นได้ใช้สิ่งที่เราผลิตสร้างขึ้นมาจากการคิดสร้างสรรค์ที่เป็นการคิดด้านบวกของเรานั้นให้คนอื่นเอาไปคิดต่อยอดเพื่อเป็นตัวกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆว่าคิดบวกนี่คิดเป็นยังไงนะมันในการคิดสร้างสรรค์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีคือคิดบวกเนี่ยนะมันก็คือบทบาทหนึ่งของคนที่จะถูกเรียกว่าได้เรียกว่าครูเหมือนกันใช่ไหมครับนี่คือประการหนึ่งแต่ในความเป็นครูถ้าเราจะมองในอีกมุมหนึ่งท่านผู้ฟังก็จะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนที่ประพฤติดีคือคิดบวกทำบวกนะเป็นครูของเราได้แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าคนที่เขาประพฤติชั่วทำตัวเหลวไหลให้เราได้เห็นนั่นก็คือการประพฤติชั่วให้เราได้เกิดการเรียนรู้ได้เหมือนกันมันถ้าใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเราทำชั่วเนี่ยเราก็อย่าไปปฏิเสธความเป็นครูของเขาโดยเด็ดขาดถ้าเราเป็นผู้ฉลาดในการใช้สติปัญญาผมกล่าวอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทุกวันนี้ครับในสังคมของเราเนี่ยเราหาความสุขไม่ค่อยจะได้นะในบางครั้งบางทีหรือบางที่ที่เราไปดำเนินชีวิตอยู่เพราะอะไรครับเพราะบางทีคนรอบตัวเรานั้นส่วนใหญ่แล้วเกือบ 90% เขาประพฤติไม่ดีทั้งนั้นเลยประพฤติไม่ดีต่อตัวเราก็มีประพฤติไม่ดีต่อตัวเขาเองต่อครอบครัวเขาเองแต่ให้เราได้เห็นก็มีนะหรือเขาทำไม่ดีต่อเพื่อนคนอื่นๆต่อหน้าต่อตาเราก็มีเราก็เรียกคนพวกนี้ว่าคือคนเหลวไหลหรือคนชั่วซึ่งปกติแล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกคนเราท่านๆเนี่ยก็จะยอมรับในบทบาทพฤติกรรมของคนเหล่านั้นไม่ได้การยอมรับไม่ได้ก็คือการรังเกียจเขาไม่อยากคบหาสมาคมด้วยการเหยียดหยามเขาคือดูหมิ่นเขาว่าโอ้เป็นคนไม่ดีเลยแย่จริงๆเกิดมาและเสียชาติเกิดอะไรแบบนี้นะคือหมิ่นหยามเขาไป ทั้งที่จริงๆแล้วนั้นถ้าเรามองในมุมสร้างสรรค์มองอย่างคนมีจิตใจที่เป็นธรรมะเนี่ยนะฮะคือจิตที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะมีแต่บวกอย่างเดียวไม่มีลบมันการมองสิ่งที่เราเห็นเป็นลบแต่ให้มองเห็นเป็นด้านบวกเนี่ยถ้าเรามองเป็นคนคนนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ประพฤติชั่วเขาก็จะกลายมาเป็นคนที่เรียกว่าครูของเราได้ทันทีผมเรียนท่านผู้ฟังแล้วไงครับว่าคำว่าครูหมายถึงผู้สอนหรือผู้สะท้อนความจริงบางอย่างหรือบางสิ่งให้เราเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งมันไม่จำกัดนะครับว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นด้านบวกหรือด้านลบเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีเป็นด้านร้ายหรือด้านชั่วหรือด้านบวกนะครับในทุกๆด้านเนี่ยถ้าเขาคนนั้นหรือสัตว์รูปธรรมนั้นหรือสิ่งนั้นๆเนี่ยมันกระตุ้นให้เราได้เกิดการเรียนรู้คือมีความรู้ใดๆเกิดขึ้นจากสิ่งที่มีความเป็นจริงที่ปรากฏให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นแล้วสิ่งนั้นก็จะเรียกว่าครูสำหรับเราด้วยกันทั้งสิ้นครับมันตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าท่านผู้ฟังนะต้องการจะเป็นคนที่มีความสุขในการดำเนินชีวิตและรู้คุณค่าแห่งความเป็นครูของเพื่อนมนุษย์ของสัตว์ร่วมโลกนะและก็สรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งแวดล้อมในระบบโลกที่เราดำเนินชีวิตอยู่แล้วผมเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องมีมุมมองและมีแนวคิดแบบนี้นั่นคือการคิดสร้างสรรค์ครับเพราะสังคมของโลกเราเนี่ยมีนักคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงเนี่ยน้อยเกินไปนะครับทุกวันนี้ดูเหมือนจะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆในทุกอณูของสังคม
ความมีสันติสุขในสังคมเหล่านั้นจึงน้อยลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสังคมในครอบครัวของท่านก็ตามถ้าพ่อแม่ลูกและบริวารทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันครอบครัวเดียวกันมีความคิดสร้างสรรค์น้อยมากความผาสุกหรือความอบอุ่นสุนทรีในครอบครัวของท่านมันก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หมายถึงอะไรหมายถึงอย่างไรนะอาจจะเป็นตอนต่อๆไปผมจะกล่าวให้ท่านได้ฟังอย่างละเอียดและลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะคนที่จะเป็นผู้ใฝ่ธรรมะนั้นบกพร่องหรือขาดความเฉลียวฉลาดในการคิดสร้างสรรค์เห็นทีจะไม่ได้เพราะถ้าขาดตรงนี้เราก็จะต้องอาศัยธรรมะผ่านปากของครูคนอื่นอาศัยธรรมะจากตำราที่ผู้อื่นเขาจารหรือจารึกเอาไว้ให้เราอ่านซึ่งบางทีเราอ่านแล้วถ้าเราขาดจิตปัญญาที่จะใช้ในการคิดสร้างสรรค์เราก็อ่านแล้วมึนหัวเวียนเหตุอย่างที่หลายคนบอกอ่านหนังสือธรรมะหนังสือปรัชญาทีไรแล้วง่วงนอนทุกทีสู้ฟังรายการธรรมะของอาจารย์ปริญญาเทพทิพย์มงคลธรรมนี่ไม่ได้ฟังแล้วสบายใจแต่บางคนบอกว่าฟังแล้วสุขใจและหลับไหลทุกทีว่างั้นนะก็ว่ากันไปนั่นเป็นเพราะว่าเรายังขาดความสามารถหรือขาดทักษะในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นั่นเองผมจะค่อยๆนำมาถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังว่าความหมายของการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้ท่านมีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วสามารถที่จะแบ่งปันความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านหรือในชีวิตของท่านให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นท่านจะสามารถถ่ายทอดหรือแบ่งปันกันได้อย่างไรนะสร้างตนเองให้มีความสุขจากการเป็นผู้ฉลาดคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรแต่ในครั้งนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้กว้างๆว่าถ้าท่านรู้จักมองเห็นผู้อื่นสัตว์ตัวอื่นหรือรูปธรรมอื่นนะฮะและสรรพสิ่งอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราแม้กระทั่งเม็ดทราย1เม็ดก้อนหิน1ก้อนนะมองว่าเขาคือครูของเราได้คือเอาความรู้ถอดเอานะฮะถอดเอารหัสความรู้จากสรรพสิ่งที่เราเห็นนั้นนะมาได้ถอดรหัสเอาจากทุกสรรพสิ่งที่เราได้ยินผ่านประสาทหูของเรามาได้มาเป็นความรู้เพื่อสอนตัวเราเองโดยไม่ต้องให้เขามาเจาะจงที่จะสอนเราพร่ำด้วยการกล่าวให้เราฟังแบบปากเปียกปากแฉะอะไรเงี้ยหรือมาชวนชี้ให้เราชมให้เราดูนั่นแหละครับท่านผู้ฟังก็จะมีความสุขมากขึ้นและสิ่งที่จะได้มาเป็นรางวัลเป็นของแถมสำหรับท่านก็คือมันเป็นการยกระดับสติปัญญาของท่านให้เฉลียวฉลาดมากขึ้นท่านจะสามารถเป็นนักคิดเห็นสิ่งใดแล้วก็คิดแล้วก็คิดเป็นด้านบวกคือคิดในทางที่สร้างสรรค์ความฉลาดนั้นก็จะเป็นรางวัลสำหรับท่านด้วยนอกเหนือจากการที่ท่านเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีในสายตาของเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยคือระลึกถึงพระคุณของทุกสิ่งทุกคนที่เป็นครูแล้วพร้อมที่จะตอบแทนความดีงามของครูรูปธรรมนั้นหรือครูท่านนั้นได้โดยไม่ต้องให้ใครสอนว่าท่านจะต้องปฏิบัติต่อครูของท่านซึ่งเป็นมนุษย์คนนั้นเป็นสัตว์ตนนั้นหรือเป็นสรรพสิ่งนั้นอย่างไรถ้าหากว่าเราสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นี่คือการเรียนธรรมะด้วยตนเองและความสุขคือรางวัลที่ท่านจะได้รับเป็นอย่างแน่นอนนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวนำเอาไว้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของครูนะสำหรับมนุษย์โลกไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเราได้กล่าวกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมและก็ต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการมีแนวคิดและมุมมองแบบสร้างสรรค์แบบฉลาดเพื่อที่จะนำพาตนเองให้เข้าถึงธรรมะอันยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถจะสอนตนเองได้แล้วก็สอนจิตสอนใจของตนให้มีความสุขสงบกันได้โดยเราบอกว่าคำว่าครูซึ่งทุกเดือนมกราคมเนี่ยเรามักจะกล่าวถึงเรื่องของวันครูกันนะมันไม่ได้หมายความเฉพาะแค่กลุ่มบุคคลซึ่งมีอาชีพเป็นครูตามสถาบันการศึกษาทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่เราหมายถึงตัวท่านผู้ฟังเองที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็หมายถึงเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมครอบครัวเดียวกันสังคมเดียวกันประเทศชาติเดียวกันหรือแม้กระทั่งผู้ร่วมอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันที่เรียกว่าโลกเสรีนี้ต่างคนต่างก็เป็นครูของกันและกันได้ทั้งสิ้นในความหมายของธรรมะนะครับนอกจากมนุษย์ด้วยกันแล้วสัตว์ทั้งหลายเองเขาก็เป็นครูของกันและกันสัตว์ทั้งหลายเองก็ล้วนเป็นครูของมนุษย์ได้และขณะเดียวกันมนุษย์ก็ล้วนเป็นครูของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันคำว่าครูจึงเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็กว้างนะลึกซึ้งนะเกินกว่าที่จะคิดกันแบบพื้นๆหรือตื้นๆซะด้วยซ้ำเพราะในโอกาสของวันครูในทุกเดือนมกราคมเนี่ยรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องครูให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องอีกสักตอนหนึ่งนะหรืออีก2ตอนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาของรายการของเราจะมีเพียงพอสักกี่มากน้อยในแต่ละตอนเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมว่าข้อสรุปในความหมายของคำว่าครูที่ผมกล่าวไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาในตอนที่แล้วหมายความว่ามนุษย์คนใดสัตว์ตัวใดหรือสรรพสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติรูปธรรมใดก็ตามที่ถ้าเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับความรู้อันเกิดมาจากการเรียนรู้จากเขาคนนั้นสัตว์ตนนั้นหรือสรรพสิ่งรูปธรรมนั้นๆแล้วเกิดความรู้ที่เราสามารถเอามาสร้างชีวิตคือสร้างตนเองนะครับและเอามาใช้สร้างงานเพื่อให้เกิดประโยชน์โพธิผลต่อตนเองและผู้อื่นได้คำว่าประโยชน์โพธิผลในที่นี้หมายถึงความสุขและความสำเร็จที่ตนเองและใครๆก็พึงปรารถนากันนั่นนะครับเราก็จะจัดว่ามนุษย์คนนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งสรรพสิ่งนั้นๆเนี่ยล้วนเป็นครูของเราได้ทั้งสิ้นตัวเราก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังถ้าตัวเราเองสามารถเป็นครูของคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นครูโดยตรงคือเราไปเที่ยวสอนเขาชี้แนะเขาในสิ่งที่เขาไม่รู้ติงเตือนเขาในสิ่งที่เขาบกพร่องเหลวไหลให้เขามีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นช่วยให้เขามีความรู้มากขึ้นโดยเจตนาของเราและเขาร่วมกันก็ถือว่าเราเป็นครูของเขาได้ละหรือบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะสอนเขาโดยตรงแต่เราเป็นคนดีมีแบบอย่างที่ดีให้เขาเห็นเพื่อให้เขาเรียนแบบตามและเรียนแบบที่จะปฏิบัติตามได้เราก็เป็นครูของเขาได้เหมือนกันถึงแม้เขาไม่ได้มากราบไหว้ยกเราให้เป็นครูของเขาโดยตรงก็ตามแต่ด้วยความสำนึกในตัวอย่างที่ดีของเราเขาก็เอาเราเป็นเยี่ยงอย่างอย่างนี้เราก็กลายเป็นครูเขาไปโดยอัตโนมัติแล้วนะโดยไม่ต้องขึ้นครูครอบครูอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือตัวอย่างทางด้านบวกและในคราวที่แล้วผมก็ให้ตัวอย่างทางด้านลบไว้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าท่านผู้ฟังบังเอิญประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีงามเข้ามาเนี่ยทำต่อใครสักคนหนึ่งโดยตรงแล้วคนคนนั้นก็จะถือว่าตัวท่านผู้ฟังเองเป็นครูเขาได้เหมือนกันนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นผู้สอนให้เขาได้รู้ว่าทำไม่ถูกต้องทำไม่เหมาะสมและทำไม่ดีงามนั้นคือทำอย่างที่เราทำกับเขานั่นแหละเขาเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจเกิดความกังวลใจหรือเกิดความขุ่นเคืองใจก็ตามผ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขานั้นคือผลลัพธ์อันเกิดจากการกระทําของเราที่มันจะเป็นตัวฟ้องหรือบ่งชี้ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราประพฤติหรือกระทํากับตัวเขาน่ะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแล้วตรงนั้นคือความรู้ครับเป็นความรู้ที่ตัวเรานี่แหละเป็นผู้ก่อหรือเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเขามันถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขาจะต้องไม่โกรธเราเขาจะต้องดับโกรธดับความขุ่นเคืองใจตรงนั้นให้ได้เขาน่าจะต้องยกมือไหว้ขอบคุณเราด้วยซ้ำนะครับว่าเราคือครูสอนให้เขารู้ว่าชั่วมันเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือมุมมองหรือแนวคิดพื้นๆที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องยากเหลือเกินถ้าใครมาทำชั่วหรือทำไม่ดีไม่งามกับเรามันยากที่เราจะรับได้ก็ตรงนี้ไงฮะคือสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราขาดความรู้ขาดความเข้าใจในความหมายของคำว่าครูนะว่าคืออย่างไรถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจกระจ่างแจ้งว่าครูคือผู้สอนครูคือผู้สอนสอนให้เราเกิดการเรียนรู้โดยมีความรู้เกิดขึ้นเป็นตัวรู้นะฮะเกิดขึ้นว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเขาคนนั้นสอนให้เราได้เรียนรู้ทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยคนคนนั้นคือครูของเราทันทีล่ะครับและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธองค์ของเราเนี่ยนะฮะพระองค์ทรงสอนมนุษย์ว่าให้เรามีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณครูของเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนบูชนียบุคคลซึ่งสมควรที่เราจะต้องคารวะสมควรที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีไม่ใช่เหรอครับเนี่ยมันครูเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้แยกว่าครูดีหรือครูชั่วครูคนไหนสอนเราเรื่องชั่วๆเขาก็เป็นครูของเราครูคนไหนสอนเรื่องดีๆให้กับเราได้เกิดการเรียนรู้ครูคนนั้นก็เป็นครูของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าคำว่าครูแล้วเนี่ยนะฮะคนที่เป็นศิษย์จะต้องมีสำนึกในความดีงามของครูคนนั้นนะการสำนึกในความดีงามก็คือครูคนนี้สอนเราดีนะมีจิตเมตตาทำให้เราได้ความรู้ว่าทำดีคือทำอย่างไรขณะเดียวกันนะไอ้ครูที่เป็นคนดีเนี่ยเขาไม่มีวันที่จะสอนเรื่องชั่วๆให้กับลูกศิษย์อย่างเราได้นะก็ต้องไปหาครูอีกจำพวกหนึ่งที่เขาเน้นแต่สอนชั่วๆโดยอาจจะเป็นความชั่วด้วยกำเนิดหรือเป็นความชั่วโดยสะเพร่าบกพร่องประมาทหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เขาสอนเรื่องชั่วๆให้เรารู้จากการประพฤติชั่วของครูซะเองหรือจากการที่ครูชี้ให้เราเห็นว่าชั่วมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะฮะครูด้านลบเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นครูของเราได้เหมือนกันเพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่รู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรถูกต้องไหมฮะนอกจากเราจะไปเป็นคนชั่วซะเองแล้วจึงจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อแบบนี้มันชั่วอย่างนั้นก็เปลืองตัวไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับท่านผู้พูดธรรมที่รักครับเนี่ยนี่คือในมุมมองของคำว่าครูจากรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่ผ่านมาและนอกจากนั้นผมก็ยังได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าแม้กระทั่งสรรพสัตว์หรือสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยอย่าว่าแต่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยแม้แต่ก้อนหิน1เม็ดทราย1เม็ดหรือต้นไม้1ต้นใบไม้1ใบสรรพสิ่งเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเป็นครูที่ดีของเราได้เพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เขาสอนเราไม่ได้เขามีแต่แสดงอาการให้เราเห็นเป็นแบบอย่างหรือเป็นความรู้ความฉลาดของเราเท่านั้นที่เราจะสามารถสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นในจิตปัญญาของเราได้นั่นคือเราต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตคือต้องมีมุมมองที่แยบยลต้องมีประสาทหูนะที่แยบยลในการฉลาดรับฟังแล้วก็ต้องมีสติปัญญาที่แยบยลในการจะฉลาดที่จะคิดและก็ต้องมีจิตที่แยบยลจิตที่ละเอียดพอสมควรในการที่จะนึกทางด้านบวกหรืออย่างที่เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่ว่ามองสิ่งร้ายๆก็ตามอย่างเช่นสมมุติท่านผู้ฟังขับรถมาตามถนนด้วยความเร็วพอประมาณปรากฏว่ามีมนุษย์คนหนึ่งทะลึ่งวิ่งตัดหน้าทั้งที่มันเห็นรถเรามาเนี่ยนะฮะนะสุ่ม4สุ่ม5เลยจนทั้งท่านต้องเบรกตัวโก่งและหลบชะแวบเกือบจะเกิดอันตรายถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นครูของไอ้หมอนั่นที่มันวิ่งตัดหน้ารถของท่านท่านจะต้องมองเจ้าหมอนั่นในแง่ร้ายทันทีมองในแง่ลบและท่านจะต้องโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงและถ้าหากว่าท่านเป็นคนมีนิสัยทางอารมณ์ที่กราดเกรี้ยวนะที่ก้าวร้าวมีนิสัยทางอารมณ์ที่รุนแรงท่านผู้ฟังอาจจะจอดรถลงไปแล้วจะไปเอาเรื่องไอ้หมอนั่นหรือถ้ารุนแรงน้อยกว่านั้นก็อ
็ขับรถไปก็คงบริพาทด้วยถ้อยคำที่หยาบคายคือสาปแช่งหรือก่นด่าไอ้หมอนั่นที่มันวิ่งตัดหน้าอย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับนั่นก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้มองเห็นคุณค่าของไอ้หมอนั่นที่มันวิ่งตัดหน้าขณะที่เราขับรถผ่านมาบนถนนเส้นนั้นเรามองไม่เห็นคุณค่าของไอ้หมอนั่นคุณค่าคืออะไรคุณค่าก็คือความเป็นครูของไอ้หมอนั่นนะครับถ้าเรามีสายตาที่แจ่มใสมีสมองที่ปลอดโปร่งมีจิตใจที่ไม่ลำเอียงมีสำนึกเอาไว้ในจิตใจตลอดเวลาว่าคนทุกคนสัตว์ทุกตัวต้นไม้ทุกต้นสรรพสิ่งทั้งหลายรอบตัวทุกชิ้นล้วนเป็นครูของเราทั้งนั้นนี่และเราก็เป็นครูของทุกสรรพสิ่งได้ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาใครตัดหน้าปั๊บถึงแม้เราขับมาเร็วแล้วต้องเบรกตัวโก่งและตกอกตกใจแค่ไหนก็ตามถ้าเรายังสำนึกว่าไอ้หมอนั่นเนี่ยนะผมใช้คำแทนความรู้สึกของคนที่เจอปัญหาแบบนี้มักจะใช้คำว่าไอ้หมอนั่นแน่นอนไม่ใช่ว่าคุณคนนั้นคงไม่มีใครพูดแบบนี้นะครับเราก็เลยใช้คำว่าไอ้หมอนั่นเนี่ยนะเขาจะเป็นครูของเราได้ไหมถ้าเราไม่มีจิตใจที่ว่างไปจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวและเราจะมองเห็นเขาเป็นครูเราได้ไหมถ้าเราขาดจิตสำนึกในการมองเห็นผู้อื่นหรือสรรพสิ่งอื่นหรือสัตว์อื่นๆเป็นครูของเราเอาไว้ในทุกลมหายใจเข้าออกของเราเราไม่มีทางนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะตกเป็นทาสทางอารมณ์ของเราทันทีไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ฝึกสมาธิมาเยอะนะถ้าที่ผมสังเกตลูกศิษย์ผมเนี่ยฝึกสมาธิมาเยอะพอเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้ก็น็อตหลุดครับเขาเรียกว่าสติแตกไปทุกครั้งเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะขาดจิตสำนึกพยายามฝึกกายสังขารและจิตใจของตัวเองให้เคยตัวคือจิตสงบมุ่งมั่นกับการนั่งกรรมฐานสมาธิแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมานะสมาธิที่เคยฝึกไว้ก็งัดขึ้นมาใช้ไม่ทันนะครับมันผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าจงมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมของตัวเราบนโลกใบนี้ครับพยายามสำนึกว่าทุกสิ่งมีคุณค่าทั้งนั้นแม้กระทั่งขยะที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วมันเป็นปฏิกูลในครัวเรือนของเราเราเอาไปทิ้งในถังขยะหน้าบ้านเราเอาไปทิ้งก็จริงนะครับแต่ต้องทิ้งอย่างมีจิตสำนึกว่าสิ่งที่เราเอาไปทิ้งเนี่ยหมายความว่าเราหาประโยชน์จากสิ่งนี้ไม่ได้แล้วเราเลยเอาไปทิ้งลงในถังขยะถ้าเรามองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยมันไร้ค่าสำหรับเราและมันคงหาประโยชน์อันใดไม่ได้อีกแล้วสำหรับมนุษย์หรือสรรพสิ่งอื่นบนโลกใบนี้เราอาจจะใช้วิธีโยนทิ้งๆคว้างๆอิเละเคละขะเรียราดนะก็เรียกว่าขาดวินัยในการมีจิตรักสะอาดให้กับบ้านเมืองให้กับบ้านของเราหรือให้กับแผ่นดินนี้ของเราใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรามีจิตสำนึกในการมองเห็นว่าแม้ปฏิกูลหรือขยะที่เราไม่ใช้แล้วคือหาประโยชน์อะไรไม่ได้ในครัวเรือนของเราแล้วเนี่ยเรายังมองว่ามันยังน่าจะมีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราก็คงจะต้องหาที่เก็บที่ทิ้งที่มันเหมาะไว้เผื่อใครที่เขามองเห็นว่าขยะที่เราไม่ใช้แล้วไม่เอาแล้วไม่มีประโยชน์สำหรับเราแล้วใครเขาไปหาคุณค่าจากสิ่งที่เราทิ้งได้พบเขาก็จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ชอบทิ้งเรี่ยราดก็คือคนที่ขาดจิตสำนึกในการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองเคว้งๆทิ้งๆโยนๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะถ้าเรายังเห็นคุณค่าเราก็จะต้องนึกให้ได้ว่าทุกวันนี้คนที่มีอาชีพเก็บขยะไปขายบางคนรวยเป็นเศรษฐีรวยมากกว่าคนที่เอาขยะในบ้านไปทิ้งหน้าบ้านซะอีกนะใช่ไหมหาเช้ากินค่ำหรือขยันทำงานแทบตายก็รวยเท่านี้แต่หลายคนทีเดียวลงทุนลงแรงเพียงแค่เก็บเศษขยะแล้วเอามาคัดแยกนะมาเก็บสะสมไว้แล้วเอาไปขายบางคนกลายเป็นเศรษฐีตัวน้อยบางคนก็กลายเป็นมหาเศรษฐีคือเศรษฐีตัวโตๆไปแต่คนที่ประพฤติประเภทมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนี้แล้วก็ทิ้งเอาก็ยังรวยเท่าเดิมหรือพูดให้สุภาพก็คงยังจะจนเท่าเดิมก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นสักเท่าไหร่เนี่ยนั่นก็คือความฉลาดในการมองเห็นคุณค่าท่านผู้ฟังครับการมองเห็นคุณค่าคนที่วิ่งตัดหน้าบนถนนขณะที่เราขับรถไปนั่งรถไปเนี่ยนะเราก็จะต้องไม่แสดงอาการบ่นหรือก่นด่าเขานะหลายคนบอกว่าแล้วจะทำยังไงล่ะอาจารย์เนี่ยจะมองเห็นคุณค่าว่าเขาเป็นครูของเราอย่างไรก็มองเห็นสิครับอย่างเช่นท่านต้องมีความคิดสร้างสรรค์สักหน่อยถ้าเป็นผมนะผมก็จะคิดว่าเราจะไม่โกรธอีหมอนี่หรอกที่มันวิ่งตัดหน้าเราเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องรักตัวกลัวตายซึ่งไอหมอเนี่ยมันก็ควรจะต้องรักชีวิตตัวเองเหมือนกันใช่ไหมการวิ่งข้ามถนนขณะที่รถวิ่งมาเร็วๆซึ่งตัวมันเองก็เห็นอยู่และยังดันทะลึ่งวิ่งตัดหน้าเนี่ยนะนั่นแสดงว่าคนฉลาดและคนที่รักชีวิตตนเองนั้นเขาไม่ทำกันหรอกถูกไหมฮะ
คนฉลาดเขาจะไม่ทำแบบนั้นเพราะมันเป็นการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะทำให้ตัวเองนั่นแหละต้องพิการหรือถึงเสียชีวิตถ้ารถคันหนึ่งที่ขับมาโดยเฉพาะเราเผลอไปหน่อยประมาทไปหน่อยขับเร็วไปนิดนึงแล้วเบรกไม่ทันหรือเบรกไม่ดีต้องเฉี่ยวหรือต้องชนนะตัวเองก็ต้องเลี่ยงถ้าไม่ตายก็หยอดน้ำข้าวต้มถึงแม้คนขับชนจะผิดกฎหมายไปติดคุกติดอะไรหัวโตติดตารางแต่ตัวเองก็เป็นทุกข์คือพิการตลอดชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยไม่ได้เป็นผู้เป็นคนต่อไปอีกแล้วบนโลกใบนี้หมดหนุกหนานกันเลยว่างั้นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันถ้าเรามองอย่างนี้ปั๊บข้อสรุปของเราถ้าจะคิดว่าเขาเป็นครูของเราก็คือว่าแสดงว่าไอ้หมอเนี่ยที่มันประพฤติอย่างนี้เนี่ยนะฮะแสดงว่ามันเป็นคนไม่ฉลาดคือมันเป็นคนโง่ถ้ามันเป็นคนฉลาดมันต้องรักชีวิตมันจะไม่คิดที่จะวิ่งตัดหน้ารถเราอย่างกระชั้นชิดแบบนี้มันเราจะไม่โกรธมันนะที่เราไม่โกรธเป็นเพราะว่ามันโง่มันเป็นคนโง่เลยทำอะไรซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามหามแบบนี้นะแล้วทำให้เราต้องเบรกและตกอกตกใจเราจะไม่โกรธมันเพราะมันเป็นคนโง่มันคนโง่เนี่ยคือคนที่ไม่ฉลาดคนที่ขาดสติปัญญาหรือไม่มีสติเนี่ยนะคือคนที่ไม่สมดุลคือคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่น่าสมเพชเวทนาคือเป็นคนที่น่าจะเมตตาน่าจะสงสารมันซะมากกว่าที่จะไปโกรธเกลียดเคียดแค้นมันจะไปอาฆาตจะเอาเรื่องมันถูกไหมมันผมก็จะบอกตัวเองว่าคนโง่เท่านั้นที่ทำแบบนี้คนฉลาดไม่มีใครทำเมื่อเราเชื่อว่าเขาเป็นคนรักตัวกลัวตายเหมือนคนอื่นๆนะถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขาจะต้องไม่ประพฤติอย่างนี้แต่ทีนี้เขาประพฤติอย่างนี้ทำเหมือนไม่รักตัวเองแสดงว่าไอ้นี่มันโง่มากเลยผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเราได้เกิดการเรียนรู้ว่าคนโง่เท่านั้นที่จะทำอย่างนี้แบบไม่รักตัวกลัวตายถามว่านั่นคือความรู้ใช่ไหมครับความรู้ของเราที่เกิดขึ้นก็หมายความว่าถ้าคนเราเนี่ยโง่หรือไม่ฉลาดหรือขาดสติหรือไม่รู้เนี่ยมันมักจะทำอะไรผิดพลาดได้ในชีวิตเสมอมักจะทำอะไรเปิ่นๆมักจะทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรไม่เหมาะสมทำอะไรไม่ดีงามได้เสมอและอาจจะเป็นที่รังเกียจของคนอื่นอาจจะเป็นเงื่อนไขด้านลบทำให้คนดูถูกเหยียดหยามเอาอะไรต่างๆเหล่านี้มันบทเรียนสำหรับเราที่เห็นไอ้หมอนี่ตัดหน้าก็คือทำให้เราได้ความรู้ว่าเราจะต้องพยายามทำตัวเองให้เป็นคนมีสตินะเรียนรู้ให้มากๆเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งนะฝึกฝนตนเองมากๆในการใช้สติปัญญาเพื่อให้ตัวเองเป็นคนฉลาดเนี่ยไม่โง่เหมือนไอ้หมอนี่นั่นก็คือเราก็จะกลายเป็นคนที่ระมัดระวังตนเองมากขึ้นในการที่จะเรียนรู้เพื่อจะเป็นคนเก่งเรียนรู้ที่จะเป็นคนฉลาดเรียนรู้ที่จะเป็นคนไม่ขาดสติเพื่อจะไม่ทำอะไรผิดพลาดหรือเสี่ยงซึ่งอาจจะเป็นการเสี่ยงตันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนไอ้หมอนั่นใช่ไหมเราถ้าเราคิดได้อย่างเนี้ยเรามองทันทีเลยว่าไอ้นี่มันเป็นครูของเรานี่หว่ามันการเป็นครูก็คือสำนึกในความดีงามของเขาแล้วคือกตัญญูใช่ไหมเมื่อกตัญญูแล้วต้องมีกตเวทีกตเวทีแปลว่ารู้จักตอบแทนบุญคุณของครูนะมันไอคนที่วิ่งตัดหน้ามันกลายเป็นครูของเราไปแล้วการตอบแทนบุญคุณของคนที่วิ่งตัดหน้ารถเราทำยังไงครับด่าพ่อล่อแม่มันเหรอจอดรถลงไปชกหน้ามันไปเอาเรื่องมันเหรอไปด่าไปทะเลาะกับเขาเหรอไม่ใช่ครับการมีความกตเวทีก็คือขอบคุณด้วยความสำนึกขอบใจมึงเว้ยขอบใจเองมากนะที่มาเป็นครูสอนข้าอย่างกระชั้นชิดทำให้ข้าจำไว้สอนว่าอะไรสอนว่าฉันต้องมีสติถ้าฉันไม่มีสติเหมือนนายฉันชนนายไปแล้วถ้าขับรถประมาทและขับรถเร็วเกินเหตุนะนั่นคือสติและถ้าฉันมีสติฉันย่อมมีฉันย่อมมีปัญญาพอฉันย่อมมีปัญญาฉันย่อมฉลาดที่จะเรียนรู้รักษาชีวิตรักษากายสังขารของฉันเองฉันคงจะต้องไม่ทำอะไรห่ำๆทำอะไรประเภทไม่ระมัดระวังเนี่ยตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดอะไรแบบนี้ฉันจะไม่คิดทำแบบนี้แน่มันก็จะทำให้เราเนี่ยได้บทเรียนที่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมเรามองอย่างนี้ปั๊บไอ้หมอนั่นมันก็จะไม่เป็นทุกข์กับเราที่เราจะไปลงไปเอาเรื่องไปเอาความไปด่าไปทะเลาะกับเขาส่วนตัวเราเองเมื่อคิดบวกอย่างนี้เรามีความสุขไหมครับนี่ก็คือความสุขเห็นไหมฮะมันเป็นมุมมองหรือแนวคิดของคนที่เป็นนักคิดสร้างสรรค์นะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ต้นทุนทางอารมณ์ของเราต้องสงบต้องเป็นปกติสุขนะคำว่าปกติสุขก็คือมีสันติสุขอย่างที่รายการของเราพยายามเน้นกับท่านผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาในทุกๆครั้งที่ผมกล่าวธรรมะในทุกตอนคือล้วนเป็นสิ่งที่จะชี้นำให้ท่านทั้งหลายเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีสุขอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็จะได้แบ่งปันความมีสันติสุขให้แก่พี่ๆน้องๆเพื่อนมนุษย์ของเราเพื่อนร่วมโลกของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนี่ก็คือการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นเองเห็นไหมครับมันถ้าเราไม่มีความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างนี้เรามีแต่ถือศีลกินเจอย่างเดียวบางครั้ง
ถึงแม้ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่มันก็ยังจะสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้กับท่านทุกวินาทีของชีวิตไม่ได้เห็นไหมฮะคนขับรถตัดหน้าเป๊ะเดียวเนี่ยผมถามจริงบางทีเรานึกถึงศีลทันไหมล่ะครับเขาเรียกสติแตกนะครับนึกไม่ทันนะฮะเพราะว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันไวมากเลยถ้านิสัยทางจิตของเราเนี่ยนะมันยังเป็นลบอยู่เราไม่เคยอบรมจิตของเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางธรรมะมักจะสอนมนุษย์ให้อบรมทางเทคนิคด้วยการภาวนาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นนั่งกรรมฐานและภาวนาพุทโธพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตามมันเป็นการอบรมจิตในระดับหนึ่งเนี่ยแต่พอถึงเวลาจริงๆที่เราดำเนินชีวิตอยู่เผชิญสถานการณ์จริงๆเข้ามันไม่ใช่มายาหรือสิ่งที่เรากำหนดเองได้มันถูกคนอื่นเขากำหนดให้ถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สงบสุขที่เป็นสันติสุขที่แท้จริงอันนี้ครับคือความสามารถของมนุษย์เราแต่ละคนว่าเราจะเข้าถึงตรงนี้ได้ไหมนะเรามีความยอดเยี่ยมเพียงใดในเรื่องของการดูแลจิตใจของเราดูแลสติของเราดูแลปัญญาของเราท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อยากจะชี้แนะชี้นำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าไม่ว่ามนุษย์สัตว์สิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติใดๆก็ตามทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นครูของกันและกันเสมอคนที่ประพฤติไม่ดีต่อเราเขาก็เป็นครูของเรานะเขาประพฤติดีต่อเราเขาก็เป็นครูของเราเหมือนกันก็คือครูนะครูก็คือครูหรือครูรุนะก็คือครูคือผู้สอนเราให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดความรู้อยู่ดีนั่นเองหลายคนอาจจะคิดว่าอาจารย์การที่คนตัดหน้าเราแล้วเราได้เรียนรู้ว่าเราต้องมีสตินะเราต้องรู้จักตนเองเราต้องฉลาดนะถ้าเราทำอะไรโง่ๆไม่ฉลาดถึงแม้เรารักตัวกลัวตายเราอาจตายได้เนี่ยมันเราต้องรอบคอบไม่ทำอะไรบุ่มบามไม่ทำอะไรหำหามไม่ทำอะไรคึกขนองเนาะใช่ไหมตรงนี้นะนั่นก็เป็นความรู้ที่เรายกตัวอย่างตะกี้นี้แต่หลายคนบอกว่าคนที่วิ่งตัดหน้าของหน้ารถเราเนี่ยนะก็เป็นครูสอนเราเหมือนกันให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าจะรักจะขับรถต่อไปอีกบนถนนต้องมีสติมากๆต้องระวังให้มากๆเพราะคนที่โง่แบบนี้อาจจะมีอีกไม่ใช่คนคนนี้คนเดียวซึ่งถ้าเราระมัดระวังและใช้ครั้งนี้เป็นประสบการณ์เพราะไม่มีอะไรเสียหายเกิดขึ้นอย่างเก่งก็เปลืองเบรกและก็ตกอกตกใจบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะฮะต่อไปเราก็จะเรียนรู้ที่จะมีสติมากขึ้นขณะที่นั่งหลังพวงมาลัยบังคับรถไปเราจะไม่ขับเร็วเกินควรถ้าขับเร็วเราก็จะขับอย่างมีสติคือรอบคอบระมัดระวังอะไรแบบนี้มันโอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุมันก็จะน้อยลงถึงแม้ยังมีคนโง่อีกมากมายซึ่งมันจะเป็นคนโง่อยู่ถนนตรงเส้นไหนก็แล้วแต่ที่เราจะไปในชีวิตของเราเวลาเราขับรถไปอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหรือจะคิดให้ลึกไปนั้นก็คือว่าคนที่วิ่งตัดหน้ารถเราก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันคือปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนะมันถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ยังไม่ประมาทเราก็ต้องพร้อมจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันโดยต้องไม่ตกอกตกใจอะไรแบบนั้นนั้นคนที่ตัดหน้าในบนถนนที่เราขับรถมาเป็นครูที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเลยอยู่ที่ว่าเราจะฉลาดนึกฉลาดคิดได้แค่ไหนจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณวัน

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้กล่าวกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทุกๆท่านว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเรานั้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือไม่ใช่คนเนี่ยจะเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นสรรพสิ่งใดๆในธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้นอย่าไปคิดตีกรอบว่าคนที่เป็นครูก็คือคนที่ทำหน้าที่สื่อสอนนักเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาในแต่ละระดับชั้นเพียงเท่านั้นนะครับหรือคนที่เป็นครูก็คือคนที่มายืนอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ชี้แนะเราอธิบายความสอนเราให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ติ่งเตือนเราให้มีสติในสิ่งที่เราขาดสติอธิบายขยายความให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือบอกความรู้ใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนเราไม่ได้มองโดยการจำกัดตีกรอบอยู่ในลักษณะนั้นเท่านั้นนะครับผมกำลังจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่ต้องการจะน้อมนำความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองในการดำเนินชีวิตของตนเองอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆบนโลกเสรีดวงนี้ว่าเราจะเข้าถึงความเป็นครูในความหมายของการเป็นผู้สอนของเพื่อนมนุษย์คนอื่นสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันได้มากหรือน้อยกันได้หรือไม่ได้ถ้ามากน้อยก็มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนั้นนั่นต่างหากครับนั่นแสดงว่าถ้าเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นครูของแต่ละสรรพสิ่งแต่ละอย่างหรือแต่ละคนในนามของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เนี่ยนะถ้าเราจะสามารถเข้าถึงตรงนั้นได้เราจึงจะมองเห็นความเป็นครูของเขาได้อย่างชัดเจนนะครับมันการที่เรามองเห็นว่าใครไม่ใช่ครูของเราตรงนั้นไม่ใช่ความผิดของเขาคนนั้นนะแต่เป็นความบกพร่องของตัวเราเองที่เราไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งความเป็นครูเราไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มนุษย์คนนั้นสัตว์ตนนั้นหรือสรรพสิ่งนั้นๆจะสื่อสะท้อนสอนเราหรือบอกเราได้ครูบางคนถ้าเป็นมนุษย์เขาก็สามารถบอกเราตรงๆสอนเราตรงๆได้ขณะที่ครูบางคนที่เป็นมนุษย์เขาอาจจะไม่บอกเราไม่ได้สอนเราโดยตรงแต่เขาแสดงพฤติกรรมโดยอ้อมเพื่อให้ความรู้แก่ตัวเราก็ได้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันยิ่งมันพูดไม่ได้คำว่าพูดไม่ได้แปลว่าพูดภาษาคนไม่ได้นะเราก็สามารถจะเรียนรู้จากบทบาทในการดำเนินชีวิตพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกนะทั้งปัจจุบันในขณะนั้นหรือด้วยสัญชาตญาณในความเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆก็ตามเขาก็สามารถจะเป็นครูของเราได้ถ้าเราสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่สรรพสัตว์นั้นๆแสดงออกเพื่อบอกเราเพื่อสอนเราโดยแสดงออกไปตามสัญชาตญาณของเขานั่นแหละครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเหมือนดังที่คนโบราณบอกไก่งามเพราะขนเนี่ยไก่งามเพราะขนนั่นก็สอนเราว่าถ้าคนจะงามก็ต้องเพราะต้องปรุงแต่งนะครับแต่ไม่แต่งไม่ใช่แต่งสวยแต่งสาวอย่างเดียวนั่นก็คือแต่งทางกายเนี่ยมันต้องแต่งจิตแต่งใจด้วยต้องแต่งข้างในด้วยเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นใน2ตอนที่เรากล่าวมาแล้วเราน่าจะได้คำตอบแล้วว่าใครคือครูคือใครใช่ไหมครับและในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราน่าจะได้คำตอบอย่างชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจากตอนที่แล้วว่าครูหรือที่ไม่ใช่ครูคนที่รู้ก็คือตัวเราไม่ใช่ใครอื่นเนี่ยคำว่าคนที่รู้นี่ไม่ได้แปลว่าเราจะยอมรับว่าเขาเป็นครูเราหรือไม่เราจะปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ครูของเราหรือไม่ก็ไม่ได้หมายถึงแค่ตรงนั้นแต่หมายความว่าใครจะเป็นครูของเราสิ่งไหนจะเป็นครูของเราได้หรือไม่แค่น้อยอย่างไรมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของตัวเราความเฉลียวฉลาดของตัวเราแนวคิดของตัวเราและมุมมองของตัวเรานะว่ามันลึกซึ้งแยบยลแค่ไหนเพียงใด
ตรงนี้ครับที่เรากำลังคุยกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าธรรมะคือธรรมชาติท่านผู้ฟังครับธรรมะคือธรรมชาติแล้วถามว่าถ้าเราจะเรียนธรรมะเอามาจากธรรมชาติจึงย่อมไม่ผิดถูกต้องไหมครับเพราะเราบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติมันสิ่งใดที่มันเป็นธรรมชาติมันก็คือธรรมะทั้งสิ้นธรรมะก็คือธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามเสมอและก็ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี้ยล้วนดำรงความเป็นธรรมชาติอยู่ร่วมกันนะธรรมชาติของตนเป็นเช่นไรตนเองก็แสดงธรรมชาติของตัวเองไปอย่างนั้นสรรพสิ่งใดมีธรรมชาติอย่างไรก็มีหน้าที่แสดงความเป็นธรรมชาติของตัวเองไปอย่างนั้นและในความเป็นธรรมชาติที่แต่ละตนแต่ละสรรพสิ่งแสดงออกหรือกระทำต่อกันหรือแสดงตนออกมาให้คนอื่นประจักษ์ในความเป็นธรรมชาติของตนนั้นมันจะต้องนำไปสู่ความสมดุลกันความเป็นหนึ่งเดียวกันสอดประสานกันอย่างลงตัวนะไม่มีขัดแย้งไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีทำร้ายกันนะอย่างไม่มีต่อสู้ไม่มีตอบโต้ไม่มีต่อต้านกันนั่นคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงโดยที่ผมกล่าวสรุปว่าธรรมะคือธรรมชาติและธรรมชาติย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมออย่างนี้เป็นต้นนะมันถ้าว่าเราต้องการจะเข้าถึง

สิ่งที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยครับล้วนเป็นครูของเราได้ทั้งนั้นและเขาจะเป็นครูให้เราได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาครับขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีสติปัญญาที่แยบยลมีมุมมองที่แยบยลที่จะเข้าถึงความเป็นครูหรือองค์ความรู้ของเขาเหล่านั้นหรือสรรพสิ่งนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะพูดถึงมุมของสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและเราก็ชอบดูแคลนเขาว่าเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ที่ต่ำต้อยกว่ามนุษย์เราทั้งที่สัตว์บางชนิดเราก็ไปจับไปดึงไปรั้งเข้ามาเพื่อมาเป็นเพื่อนในการร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวในชีวิตประจำวันคือเอามาเลี้ยงดูนะเอามาใส่กรงเอาไว้บ้างเอามาล่ามเชือกล่ามโซ่เอาไว้บ้างหรือไม่ต้องผูกไม่ต้องล่ามเช่นสุนัขหรือแมวบางทีก็ปล่อยไว้ในบริเวณบ้านเพราะสัตว์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะอยู่กับคนอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันการเราเอาสัตว์เหล่านี้มาใกล้ตัวเราบางทีเนี่ยบางคนก็ต้องทำความเข้าใจซะก่อนว่าถ้าธรรมะจากตรงเนี้ยจากสิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติเนี่ยมันน่าจะสอนว่าจริงๆแล้วสัตว์กับมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันขนาดสุนัข กับแมวเรายังเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านนั่นแสดงว่าเราให้คุณค่ามันมากพอสมควรขณะที่ใจหนึ่งเราบอกว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราดูถูกว่าเขามีคุณค่าสำหรับเราน้อยไปมีความต่ำต้อยด้อยไปกว่าความเป็นมนุษย์มันก็คงจะทำให้เรามองเขาเหมือนกับขยะชิ้นหนึ่งที่เราเอาไปทิ้งนอกบ้านถูกต้องไหมล่ะครับแต่นี่แสดงว่าจิตสำนึกหนึ่งเรายังมองเห็นความมีคุณค่าของเขาตรงความน่ารักน่าเอ็นดูของเขาตรงที่เขาสามารถช่วยแก้เหงาให้เราได้เนี่ยเขาช่างประจบเขาขี้เล่นเขามีความเป็นสัตว์ที่ไร้เดียงสาเขามีความน่ารักในรูปลักษณ์ของเขาไปตามธรรมะคือธรรมชาติของเขาใช่ไหมล่ะครับเราก็เลยเอาเขามาเลี้ยงเอาไว้ใกล้ตัวแล้วเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงเปล่านะครับเอาเขามาฝึกเอาเขามาสอนเพื่อเป็นครูเขาให้เขาเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คือเจ้าของของเขาด้วยแล้วเจ้าสัตว์พวกนี้ก็แสดงบทบาทให้เห็นแล้วว่าเขาก็พร้อมจะเป็นศิษย์ของเราที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะหรือเป็นนักเรียนที่ดีสอนให้คาบไอ้นั่นสอนให้ไล่จับไอ้นี่สอนให้เล่นอย่างนั้นสอนให้เล่นอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปตามที่ครูอย่างเราสอนเขาได้เห็นไหมฮะเขาเป็นครูของเราสอนให้รู้อะไรบ้างล่ะเราเป็นครูของเขาเราสอนให้เขารู้อะไรเรามีเป้าหมายที่จะสอนให้เขารู้อะไรเราก็ฝึกเขาอย่างนั้นใช่ไหมหมาแมวอะไรเงี้ยพูดภาษาชาวบ้านไว้อย่างนั้นนะครับแต่ขณะที่หมากับแมวเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพอว่าจะสอนมนุษย์โดยตรงให้รู้อะไรอย่างไรบ้างเขาก็ใช้สัญชาตญาณของเขาสอนเราใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาสอนอะไรครับสุนัขเนี่ยเขาสอนเราด้วยสัญชาตญาณของเขาคือต้องซื่อสัตย์กับเจ้าของใช่หรือไม่ล่ะครับต้องซื่อสัตย์กับเจ้าของนั่นคือธรรมะข้อใหญ่ว่าขนาดสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เราคิดนะฮะว่าสุนัขเนี่ยนะมันเป็นถึงสุนัขมันยังมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันไม่เคยเนรคุณเจ้าของที่เลี้ยงดูมันเลยนะมันแล้วมนุษย์ล่ะเราจึงต้องควรเอาเยี่ยงอย่างว่าใครที่มีเป็นผู้มีพระคุณของเราใครที่เขาเลี้ยงดูเราเช่นพ่อแม่เราเนี่ยเราเป็นบุตรเราเป็นลูกเราเป็นหลานเราก็ต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเราพ่อแม่ผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่เคยให้น้ำเราสักแก้วนึงให้ข้าวเราสักขันนึงหรือให้ข้าวเราคำนึงขนมเราชิ้นนึงนั่นก็คือผู้ที่เลี้ยงดูเราแหละเขาก็มีบุญคุณหรือมีพระคุณกับเราแหละเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะตอบแทนบุญคุณการตอบแทนบุญคุณก็มีหลายอย่างนะเช่นระลึกถึงพระคุณเขาตลอดไปพร้อมจะตอบแทนพระคุณเขาเสมอเมื่อเห็นว่าเขาพบเจอปัญหาหรือความยุ่งยากใดๆในชีวิตหรือต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าแรงกายแรงใจหรือสติปัญญาเราก็จะต้องพร้อมที่จะหยิบยื่นนะความช่วยเหลือไปให้เขานั่นก็คือการแสดงถึงความกตเวทีคือการตอบแทนพระคุณใช่ไหมไม่ใช่กินบนเรือนขี่รถหลังคาพ่อแม่เลี้ยงดูมาและยังทำตัวเนรคุณคือไม่สำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ไม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่อย่างนี้เรียกว่าเนรคุณทั้งนั้นคือไม่รู้จักตอบแทนพระคุณเนี่ยมันถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ใกล้ตัวธรรมะที่เราควรจะได้หรือพึงจะได้จากสุนัข ก็คือตรงเนี้ยครับที่เห็นชัดๆคือต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณไม่ทรยศต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่เนรคุณนะต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามถูกไหมส่วนแมวนะเป็นสัตว์ที่รักสะอาดถูกไหมครับนะทานข้าวเสร็จแล้วกินข้าวแล้วมันก็จะมีการเช็ดปาก

นะเช็ดปากเช็ดหน้าตัวเองทำความสะอาดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรารักแมวเราก็อุ้มแมวถ้าแมวสะอาดเหม็นสกปรกเราก็คงจะไม่รักคงจะไม่อุ้มและมันก็คงจะไม่น่ารักและแมวก็เป็นคนช่างประจบใช่ไหมครับช่างประจบคล้าวแข้งคล้าวขาแล้วก็ร้องควนครางร้องเหงาเหงาเมียวเมียวนะทำให้เราคลายเหงาได้เราก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราจะทำตัวให้เป็นคนน่ารักในสายตาคนอื่นเราต้องรู้จักแต่งตัวเราแฮะต้องแต่งตัวให้สะอาดแล้วก็เสียงต้องใสไพเราะต้องช่างพูดช่างคุยช่างฉอเลาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนน่ารักในสายตาคนอื่นได้การเป็นคนช่างพูดนะช่างเอาใจช่างประจบแปลในความหมายของความเป็นมนุษย์แปลว่าต้องมีความสามารถที่จะให้บริการผู้อื่นเนี่ยให้บริการผู้อื่นทำไงก็ได้ที่จะเอาอกเอาใจคนอื่นทำให้คนอื่นก็มีความสุขสดชื่นอย่างเนี้ยนะเราก็จะกลายเป็นคนน่ารักขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ได้จากแมวเห็นไหมล่ะครับนะซึ่งตรงเนี้ยผมจะเรียกอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ารอบๆตัวเราล้วนมีธรรมะล้วนมีความรู้ที่สิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานั้นเขาพร้อมจะเป็นครูของเราได้เสมอมันอยู่ที่ฉลาดไหมเราเนี่ยฉลาดไหมถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะมองเห็นคุณค่าของความเป็นครูของสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่ได้เลยนะฮะมันถ้าท่านมองเห็นธรรมะคือมองเห็นองค์ความรู้จากสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราจากมนุษย์จากสัตว์จากธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะยิ่งทำให้เราฉลาดขึ้นเรื่อยๆเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้มากทีเดียวผมอยากจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะดูว่าสิ่งแวดล้อมเป็นครูของเราได้แค่ไหนอย่างไรท่านผู้ฟังลองมาเรียนรู้แนวคิดและมุมมองที่ผมจะชี้ให้ท่านได้เห็นไหมเพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยได้มีแนวทางได้มีแนวคิดในการที่จะสามารถเรียนรู้ธรรมะเอาจากธรรมชาติได้และมันจะช่วยทำให้เราท่านเนี่ยมองเห็นคุณค่าของกันและกันได้มากขึ้นถ้าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็จะสามารถมองเห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์ของกันและกันได้มากขึ้นเราจะไม่คิดร้ายต่อกันเราจะไม่อคติต่อกันเราจะอดทนอดกลั้นและให้อภัยซึ่งกันและกันได้ในความผิดพลาดในความผิดบาปที่แต่ละคนกระทำต่อกันเพราะเรามองว่าไอ้การกระทำผิดบาปของเขาที่กระทำต่อเรานั้นผิดเป็นของเขาบาปเป็นของเขาแต่ความรู้น่ะมันเป็นของเราใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปโกรธเขาเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วไปเองเราไม่ต้องไปทำชั่วตอบสนองเขาและขณะที่เราก็กลายเป็นคนชั่วตามเขาไปด้วยเช่นเขาด่าเราเนี่ยเราโกรธมากเลยนะการที่เรารู้ว่าเขาด่าเราเราจึงโกรธใช่ไหมและที่เราโกรธเพราะเรารู้ว่าที่เขาด่าเรานะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเห็นไหมนั่นแสดงว่าตัวรู้ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นองค์ความรู้เนี่ยเราได้จากใครก็ได้จากไอ้คนที่มันด่าเราใช่หรือไม่เมื่อเรารู้ว่าการด่าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเป็นความชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยเราเลยโกรธเขาใช่ไหมครับแต่แทนที่เราจะเอาแค่ความรู้ตรงนั้นมาแล้วสอนตัวเองว่าเราจะไม่พูดชั่วหรือด่าใครพูดจาหยาบคายกับผู้ใดไม่ล่วงเกินผู้ใดด้วยวาจาแบบเนี้ยแทนที่เราจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเพื่อการที่จะไม่สร้างพฤติกรรมขยะแบบนี้ต่อมนุษย์คนอื่นเรากลับสอบตกเราไม่ได้ความรู้จากตรงนั้นเลยเราด่าเขากลับไปทั้งที่เรารู้ว่าไอ้ที่เขาด่าเรามาเนี่ยมันเป็นความชั่วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรประพฤติไม่ควรปฏิบัติแต่เรากลับไปเอาอย่างเขาคือด่าเขาตอบกลับไปนี่แสดงว่าเราล้มเหลวในการเรียนรู้เราไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เขาแสดงพฤติกรรมขยะซึ่งเป็นความรู้ด้านลบนั้นได้เลยเห็นไหมฮะแสดงว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ฉลาดนะไม่ฉลาดพอเราไม่ฉลาดก็คือเราไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นครูของเขาได้เห็นไหมครับมันการฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ก็คือต้องฉลาดเรียนรู้อะไรเรียนรู้ธรรมะเอาองค์ความรู้ที่เป็นธรรมะนะจากเขาเพื่อมาสอนตัวเรานั่นเองครับมันเราลองมายกตัวอย่างดูนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างเช่นในชีวิตประจำวันของเรารู้จักกบใช่ไหมฮะท่านรู้จักกบไหมนะกบที่ร้องอบเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเวลาฝนเดือน6ตกนะฮะนั่นคือสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้เดือน6บางทีฝนแล้งนะครับเนี่ยก็บอกว่ากบเนี่ยมีความเป็นองค์ความรู้อยู่ในตนเองที่สามารถจะสอนเราคือเป็นครูของเราได้หลายคนบอกกบอร่อย
นั่นก็คือคิดบาปแล้วนะกบอร่อยเอากบไปเสียบไม้ปิ้งเสียบไม้ย่างก็สร้างเวรสร้างกรรมนะครับพอถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ถ้าทำแบบนี้ชาติต่อๆไปถ้ากบตัวนั้นบังเอิญมันโกรธเกลียดเคียดแค้นเราเข้าเราก็ต้องชดใช้กรรมนะครับมันก็จะกลับมาเกิดเป็นคนและทำร้ายเราหรือไม่งั้นก็เราเองนั่นแหละจะโดนชะตากรรมที่ไม่ดีคืออาจจะโดนอะไรเสียบอกเกิดอุบัติเหตุแล้วมีอะไรเสียบอกตายอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็ไปที่อนาถเวทนาไปอันนั้นเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งผมในที่นี้อยากจะพูดในสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ห่างไกลจากความเป็นธรรมะที่ทำให้ท่านมีความสุขนะฮะก็เลยยังไม่อยากจะกล่าวลึกไปถึงตรงนั้นเอาให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎแห่งกรรมเขาสอนท่านก็แล้วกันนะแต่กฎแห่งกรรมก็ยืนยันว่ามีจริงนะครับเรามาพูดถึงเรื่องกบที่เป็นครูของเราถ้าท่านมองว่ากบเป็นครูของท่านจริงท่านมีความกตัญญูกตเวทีถ้าท่านฟังผมกล่าวต่อไปนี้แล้วท่านต้องไม่กินกบไม่ตีกบไม่ทำร้ายกบนะฮะ เราก็ต้องคุยอย่างนั้นวันนั้นเราบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยบางทีถ้าไม่มีเหตุผลอะไรให้เนี่ยบางทีเราก็ทำตามใจปากของเราครับอยากกินนี่นะมันก็เลยกินไปนะฮะกินแล้วคงไม่บาปหรอกมั้งบางทีก็เข้าข้างตัวเองว่าก็กบมันเกิดมาเพื่อให้เรากินเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนบอกเราว่าเขากบเกิดมาเพื่อให้เราฆ่าแล้วกินเขาเป็นอาหารเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่าใครเป็นคนบอกเนี่ยใครเป็นผู้บอกมันถ้าพ่อแม่เราเป็นคนบอกเราก็ต้องถามพ่อแม่เราอีกว่าแล้วใครบอกพ่อแม่เราล่ะว่ากบมันเกิดมาเพื่อให้เราจับมันมากินเป็นอาหารใช่ไหมล่ะครับนะพูดไปแล้วก็ไม่รู้จบเป็นอินฟินิตี้เลยเอาเป็นว่าเราจะให้กบเป็นครูของเราได้เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะต้องมีความสามารถทางปัญญามีแนวคิดและมุมมองที่แยบยลเพียงพอกบจึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งหรือเป็นสัตว์ตัวน้อยๆตัวหนึ่งที่จะเป็นครูสอนเราได้นะปัญญาที่เราจะมองหาความรู้จากกบคืออะไรครับนะอย่างเช่นเราจะดูว่ากบเนี่ยพฤติกรรมธรรมชาติของกบก็คือเป็นสัตว์ที่ต้องใช้กำลังขาหลังสองขาเนี่ยนะฮะกระโดดนะจากจุดที่ตัวเองอยู่ตรงเนี้ยกระโดดไกลไปตรงนู้นและกบส่วนใหญ่นี่กระโดดไกลนะครับสัตว์ชนิดอื่นส่วนมากวิ่งไปเดินไปคลานไปนะแต่เจ้ากบนี่นะกระโดดไปครับจะเดินง่องแง่งง่องไปก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่กบจะกระโดดนะมันคนที่ไล่จับกบไล่ตีกบนี่จะรู้เลยครับว่าเวลาจับกบเนี่ยอย่างเช่นเด็กๆหกกระล้มก็จับกบนะฮะที่เรียกว่าจับกบแปลว่าจับกบได้ไหมไม่ได้หกล้มขมำนะขมำหน้าลงไปนะคุกเข่ากองลงกับพื้นเขาบอกว่าจับกบแล้วเธอเนี่ยคือถ้าจับกบเนี่ยในมือจะไม่มีกบหรอกนะในมือก็คงจะเจ็บครับเจ็บฝ่ามือเจ็บเข่าเพราะหกกระล้มกบมันกระโดดหนีไปตั้งไกลแล้วนะฮะมันไม่ใช่กระดาจับง่ายเพราะคนจับกบต้องกระโดดจับคนโบราณก็เลยบอกว่าจับกบไงหรือเธอสำหรับคนที่ซุ่มซ่ามหรือประมาทหรือเผลอเรอสะดุดอะไรสักอย่างแล้วหกล้มขมำไปข้างหน้านะเขาเรียกว่าจับกบท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับความรู้ที่เราจะได้จากกบก็คือจากการที่เราเห็นสัญชาตญาณของกบที่มันแสดงพฤติกรรมธรรมชาติคือการกระโดดไปได้ไกลๆเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เราได้แนวคิดที่เป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราได้จากกบแล้วเอามาสอนตัวเราได้กบเนี่ยนะครับถ้ามันจะโดดไกลได้แสดงว่าตามันจะต้องมองเห็นไกลถูกต้องไหมครับเมื่อมันมองเห็นไกลๆแล้วมันต้องมองจุดหมายที่มันจะกระโดดไปนะได้อย่างแม่นยำด้วยเช่นถ้าจากใบบัวใบหนึ่งกระโดดไปสู่ใบบัวอีกใบหนึ่งระหว่างใบบัวนั้นเป็นน้ำนะครับนะผมไม่ได้ยกตัวอย่างว่ากบกลัวน้ำนะถึงแม้กบไม่กลัวน้ำนะครับบางทีกบก็ไม่อยากจะว่ายน้ำเพราะอยากจะอาบแดดหรืออยากจะอยู่บนใบไม้ใบบัวเพราะอยู่บนใบบัวเนี่ยกบสามารถหาอาหารคือมดแมลงอะไรกินได้ง่ายกว่าที่จะว่ายเล่นอยู่ในน้ำเนี่ยกบที่โตเต็มวัยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะกระโดดจากใบบัวใบหนึ่งไปสู่ใบหนึ่งถ้ามันอยู่ห่างกันมากๆเนี่ยจากกอหนึ่งไปสู่อีกกอหนึ่งกบไปได้แน่นอนแต่ถามว่าถ้ากบเนี่ยไม่มีสายตาที่ยาวไกลกบจะสามารถกระโดดจากใบบัวใบหนึ่งไปสู่อีกใบหนึ่งได้ไหมนะแล้วก็ถ้าไม่มีพลังอำนาจที่จะกระโดดไปไม่มีความมุ่งมั่นที่จะกระโดดไปจากใบบัวหนึ่งไปสู่ใบบัวเป้าหมายกบจะไปถึงไหมเนี่ยและถ้ามีความไม่แม่นยำในการกระโดดเนี่ยนะฮะคือนอกจากมีสายตาที่ยาวไกลแล้วต้องมีความมุ่งมั่นที่จะไปด้วยพลังจึงจะเกิดและต้องมีความเชื่อมั่นที่จะกระโดดด้วยว่าเชื่อมั่นว่าฉันโดดถึงแน่ๆถ้าไม่เชื่อมั่นว่าโดดถึงกบก็ต้องกลัวตกน้ำถูกต้องไหมครับก็มันก็คงจะไม่กล้ากระโดดเห็นไหมฮะและเมื่อกระโดดแล้วต้องมีความแม่นยำด้วยเชื่อมั่นว่าไปถึงมุ่งมั่นที่จะไปพลังมันเกิดก็จริงครับแต่ถ้าหากว่าไม่แม่นนะคือโดดไม่แม่นก็ยังตกน้ำป๋อมแปมอยู่ดีไม่มีวันที่จะไปชุบ
ลงบนใบบัวเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลออกไปคนละกอหรอกใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้สอนธรรมะสอนอะไรเราครับมันก็สอนมนุษย์เราว่าถ้าเราอยากจะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะก้าวหน้าจากความเป็นปัจจุบันไปสู่ความเป็นอนาคตได้อย่างรุดหน้าและรวดเร็วเราจึงต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คำว่ามีวิสัยทัศน์แปลว่าเราจะต้องเป็นคนมองการไกลมองเห็นอนาคตข้างหน้าของเราได้อย่างชัดเจนนะและมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงอนาคตที่เราวางแผนไว้มองไกลตรงนั้นนะว่าเราจะทำอะไรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราต้องมีความมุ่งมั่นพอมุ่งมั่นแล้วก็จะเกิดพลังที่จะลงมือทำแต่เมื่อเกิดพลังจะลงมือทำแล้วเราต้องกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางหรือเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั่นคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ใช่ไหมและเมื่อทำแล้วก็ต้องประสบผลสำเร็จนั่นแสดงว่าเรามีความแม่นยำแม่นยำในแนวคิดและมุมมองที่เราตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับอนาคตตรงนั้นของเราไว้เมื่อเราไปถึงแล้วเราก็ประสบความสำเร็จเห็นไหมครับนี่คือธรรมะที่เราได้จากกบและถามว่ากบมันเป็นครูของเราใช่ไหมถ้าไม่ใช่กบแล้วเราจะคิดได้ยังไงล่ะตรงนี้นะนอกจากฟังชาวบ้านหรือฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราเท่านั้นเองใช่ไหมมันเราเป็นครูสอนตัวเราเองได้นี่เริ่มเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับกำลังสนุกนะเวลาหมดแล้วสำหรับครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแนะนำวิธีหาธรรมะเอาจากครูที่เป็นสัตว์ที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันต่อนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับครั้งนี้เราเห็นทีที่จะต้องพูดถึงเรื่องของครูกันต่อนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราพูดกันติดต่อกันมาหลายตอนแล้วนะเราก็ไม่ได้หมายถึงครูที่เป็นมนุษย์ด้วยกันซึ่งมีอาชีพหรือมีภารกิจในการที่จะอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนที่เป็นศิษย์ของตนเองนะซึ่งเป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะครับแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งแวดล้อมกว้างๆที่อยู่รอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับว่าทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเป็นครูของเราเสมอนะครับโดยเราเริ่มต้นว่าครูคือใครใครคือครูเราอธิบายให้ท่านได้ฟังได้ทำความเข้าใจกันอย่างนั้นแล้วก็เราก็ยังบอกด้วยว่าครูไม่ใช่ครูคนที่รู้คือตัวเราเนี่ยเรานี่แหละจะเป็นคนที่จะสามารถบอกได้ว่าใครคือครูของเราหรือบอกได้ว่าทุกสรรพสิ่งแวดล้อมตัวเราล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าตัวเราจะต้องเป็นผู้บอกนั่นเองเพราะครูนั้นน่ะไม่ได้จำกัดจำเขี่ยว่าจะต้องเป็นมนุษย์เสมอไปและผู้ที่เป็นครูของเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมายืนต่อหน้าเราและอบรมสั่งสอนชี้แนะชี้นำเราเท่านั้นแต่ว่าถ้าเขาเป็นองค์ความรู้ซึ่งเราสามารถจะหยิบฉวยนำเอาความรู้ที่ตัวเขามีอยู่แล้วให้เราเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างตนเองสร้างชีวิตสร้างงานให้ประสบความสำเร็จได้เขาก็เป็นครูของเราโดยปริยายแล้วนะครับและนอกจากนั้นทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในตอนที่ผ่านๆมาเราก็กำลังแนะนำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมแล้วก็ต้องการใช้ความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของตนพึ่งพาตนเองในการมองเห็นคุณค่าของความเป็นครูในการเรียนรู้ที่จะค้นพบองค์ความรู้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบๆตัวเราองค์ความรู้นั้นหลายๆคนเรียกกันสั้นๆว่าธรรมะเนี่ยนะครับให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเรียนรู้ได้ด้วยสติปัญญาของตนเองดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งอะไรครับนอกจากพึ่งแรงกายประเภทหาเช้ากินค่ำขยันทำมาหากินแล้วต้องพึ่งสติปัญญาของตนเองให้จงได้ด้วยไม่ใช่ว่าต้องรอคอยให้ใครช่วยสอนอย่างตั้งใจหรืออย่างจริงใจจริงจังเสมอไปนะโดยที่ถ้าเราสามารถเข้าถึงสติปัญญาของตัวเราเองได้นะเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้เขามาคอยชี้นิ้วบอกเราสอนเราอบรมเราโดยตรงก็ได้เราก็จะสามารถค้นพบสัจธรรมที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวตนของคนคนนั้นของสัตว์รูปธรรมนั้นหรือของสิ่งที่เป็นธรรมชาติสรรพสิ่งนั้นๆได้ด้วยตัวของเราเองยิ่งถ้าเรามีความฉลาดแยบยลในการมีมุมมองที่แยบคายมากเท่าใดเราก็จะได้ความรู้จากสรรพสิ่งนั้นหรือรูปธรรมนั้นมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยโดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครบอกกล่าวเล่าสิบกับเราหรือสอนให้เรารู้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับในครั้งนี้ก็เช่นกันครับในตอนที่ผ่านมาเราเคยชี้ให้ท่านเห็นความเป็นครูเพื่อท่านจะได้รู้คุณค่าของเจ้าสัตว์ตัวน้อยตัวหนึ่งซึ่งผมไม่เคยแนะนำให้ท่านผู้ฟังปฏิเสธความเป็นครูของพวกเขานั่นคือกบใช่ไหมครับโดยธรรมะที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งเราได้มาจากกบโดยมีมุมมองและแนวคิดที่แยบยลในอันที่จะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของกบมากกว่าการเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งซึ่งกระโดดย่องแย้งย่องแย้งอยู่ตามสระบัวสระน้ำอะไรแบบนั้นนะครับหรือบางทีมองเห็นคุณค่าเพียงแค่เอาเข้ามาปิ้งย่างกินเป็นอาหารซึ่งสร้างบาปสร้างกรรมกันนะเราก็ได้ความรู้มากมายเหมือนกันโดยเราได้ความรู้ลักษณะไหนล่ะความรู้จากกบก็คือเราดูจากบทบาทพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของกบนั่นไงครับที่เราเห็นกบกระโดดจากบัวใบหนึ่งนะไปสู่ใบบัวอีกใบหนึ่ง
แต่ใบบัวที่กบกระโดดไปนั่นน่ะเป็นใบบัวของกอบัวอีกกอหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปนะโดยมีน้ำขั้นกลางนะแล้วก็เราก็บอกว่าถึงแม้กบตัวนั้นไม่กลัวน้ำเนี่ยจะตกน้ำป๋อมแปมไปสักหน่อยนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าจิตใจของกบในขณะนั้นนั้นด้วยสัญชาตญาณคือยังไม่ต้องการว่ายน้ำไม่ต้องการลงเล่นในน้ำอยากจะผึ่งผิวตัวเองนะซึ่งมันเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาให้มันแห้งเสียบ้างนะอยู่ตามลำพังบนใบบัวเพื่อคอยหาอาหารมดแมลงอะไรกินเป็นอาหารได้บ้างเขาก็จะกระโดดจากใบบัวกอหนึ่งไปสู่ใบบัวของอีกกอหนึ่งได้อย่างแม่นยำซึ่งเราก็บอกว่ากบมันสอนเราว่าถ้าหากว่าอยากจะไปหาอาหารที่กอบัวกอใหม่เผื่อมีมดมีแมลงอะไรมาเที่ยวตอมเที่ยวไต่อยู่แถวนั้นเนี่ยถ้าเรากระโดดจากกอนี้ไปไม่ได้ย้ายกอไปไม่เป็นเนี่ยเอาตัวเองย้ายไปอยู่กอบัวอีกกอหนึ่งไม่เป็นโอกาสที่ตัวเองจะหิวโหยเพราะไม่มีอาหารให้รับประทานหรือไม่มีอาหารให้กินนะก็จะมีก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าต้องการจะกินอาหารเจ้ากบน้อยตัวนั้นก็จะต้องหาทางเปลี่ยนตนเองจากบัวใบนี้ไปสู่บัวใบใหม่ต่อไปใช่ไหมครับต้องไปให้ได้มันด้วยเหตุนี้เองกบจึงจะต้องพัฒนาตนเองด้วยการมองไกลไปข้างหน้าว่ากอบัวกอต่อไปนั่นน่ะควรจะไปที่ใบบัวใบไหนจึงจะสามารถชิดใกล้กับแหล่งอาหารหรือมีโอกาสได้กินมดกินแมลงนะเป็นอาหารของกบตามประสากบต่อไปมันกบจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มองการไกลหรือมองเห็นไกลๆนะถ้าโดดไปกอบัวกอต่อไปบนใบไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ต่างจากบัวใบนี้ที่กอนี้คือไม่มีมดไม่มีแมลงอะไรที่จะเป็นอาหารตัวเองได้กบก็จะต้องบอกตัวเองว่าฉันโดดไปฉันก็เหนื่อยเปล่านอกจากโดดเล่นอย่างหนุกนั้นดีกว่าไม่มีอะไรจะทำก็เท่านั้นนะครับมันกบจะต้องมีหูไวตาไวถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์จริงๆแล้วคือต้องตาไวคำว่าตาไวก็คือต้องมองไกลถ้าเป็นมนุษย์ล่ะเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือต้องมองเห็นการไกลนะเห็นการไกลแล้วก็เห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งสำคัญถ้าเป็นมนุษย์ก็บอกว่าต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก็คือเป็นผู้มีสายตาที่ยาวไกลสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองที่เป็นเป้าหมายอยู่ข้างหน้าได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วว่าอย่างนั้นนะครับและเมื่อมองเป้าหมายในอนาคตของตนได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วแล้วต้องมองได้อย่างถูกต้องด้วยมองได้อย่างถูกต้องด้วยหลังจากนั้นก็ต้องมีพลังแห่งความมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นที่ตัวเองมองเห็นอยู่จะทำไงก็แล้วแต่จะต้องมีพลังขับดันหรือพลังขับเคลื่อนตนเองเหมือนกับสองขาอันแข็งแกร่งของเจ้ากบตัวน้อยที่เป็นสองขาหลังมันจะต้องมีแรงผลักดันตนเองเพื่อให้กระโดดไปสู่ใบบัวใบใหม่ซึ่งอยู่ที่กอบัวกอใหม่ที่ห่างไกลออกไปให้ได้และถ้าจะโดดได้ก็ต้องมีความกล้าหาญนั่นคือมีความเชื่อมั่นในพลังอำนาจของสองแข้งสองขาของตนเองถ้าเป็นมนุษย์ละก็อยากจะก้าวหน้าอยากจะประสบความสำเร็จด้วยการมองไกลเห็นไกลคิดการไกลตัวเองก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยโดดได้แล้วก็มีความสามารถที่จะทำให้ตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความพร้อมที่จะไปถึงเนี่ยนะมีพลังมากเพียงพอที่จะไปถึงว่างั้นนะจากนั้นก็มีความแม่นยำเมื่อปฏิบัติคือเมื่อโดดแล้วต้องแม่นยำลงสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาดไม่ตกน้ำป๋อมแปมว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะฝันให้ไกลเราจะไปให้ถึงเนี่ยเราก็ต้องฉลาดที่จะฝันเจ้ากบตัวน้อยมันไม่มีกบตัวไหนที่มันโง่นะฮะที่ฝันว่าจะโดดจากบัวกอนี้ในสระหนึ่งไปสู่บัวกอใหม่ใบใหม่ที่อยู่ห่างไกลออกไปในอีกสระหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไกลเกินไปไกลเกินความสามารถของกบที่จะกระโดดไปได้เพราะนั้นถ้าเราสังเกตเห็นให้ดีนะเราจะเห็นว่ากบเนี่ยมันจะสามารถกระโดดจากใบบัวใบหนึ่งไปยังใบบัวอีกใบหนึ่งได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ตกน้ำป๋อมแปมยกเว้นมันตกใจเราจะหนีเรามันก็ลงน้ำแป๊มหายไปเลยนะอย่างนั้นเป็นต้นนั่นก็คือบทเรียนเมื่อคราวที่แล้วที่ผมได้นำมากล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้เพื่อสร้างสติปัญญาสร้างสติทางจิตวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายที่เรียนรู้จะเป็นครูของตนเองโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราในทุกสรรพสิ่งช่วยเป็นครูให้กับตัวท่านโดยเป็นตัวช่วยกระตุ้นการคิดของท่าน
นะไม่ว่าท่านจะคิดในเรื่องของธรรมะหรือคิดเรื่องใดสิ่งใดก็ตามสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล้วนเป็นครูของเราทั้งนั้นเราลองมาดูสัตว์ชนิดอื่นดูบ้างดีไหมครับเพราะว่าเราใกล้ชิดกับสัตว์กันมามากและเราก็ถูกเสี่ยมสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเพื่อเล่นเพื่อเป็นกีฬาหรือเพื่อมาเป็นอาหารก็ตามแต่หลายคนก็ยังบอกว่าถือศีลแต่ก็ยังกินสิ่งที่ไม่ควรจะกินคือกินสัตว์ฆ่าสัตว์กันอย่างจำเจแทนที่จะกินเจอยู่เนี่ยนะครับเราจะยกตัวอย่างสัตว์เล็กน้อยอีกตัวนึงซึ่งตั้งแต่เด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าชอบไปเที่ยวทะเลก็จะเจอกันบ่อยๆนั่นก็คือปูลมเราเคยอธิบายถึงเรื่องของปูลมกันมาตลอดนะครับว่าปูลมเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขุดรูอยู่ตามหาดทรายชายทะเลเจ้าปูลมเนี่ยเป็นปูตัวน้อยขนาดเท่าตัวแม่โป้งนะฮะเหมือนกับว่าเป็นปูใหญ่ที่ย่อส่วนลงมานั่นเองมีทุกอย่างลักษณะรูปลักษณ์เหมือนปูตัวโตๆไม่มีผิดแต่เจ้าปูลมตัวเนี้ยเป็นปูตัวเล็กนิดเดียวนะฮะเวลามันวิ่งเร็วมากเลยนะครับวิ่งเร็วมากเลยวิ่งเร็วประหนึ่งลมพัดนะฮะมันคนก็เลยเรียกเจ้าปูตัวน้อยนี่ว่าปูลมเนี่ยเจ้าปูลมเนี่ยมีขาก็เล็กนิดเดียวขาก็สั้นถึงแม้จะมีหลายขาก็ตามแต่ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีเวลาเด็กๆไปวิ่งเล่นแถวชายหาดหรือแถวชายทะเลเนี่ยพอเจอปูลมและเด็กๆจะสนุกสนานกับการวิ่งไล่จับปูลมวิ่งเล่นกับปูลมมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วเด็กก็จะจับปูลมไม่ค่อยจะได้ยกเว้นปูลมตัวนั้นวิ่งไปแอบอยู่ข้างก้อนหินหรือกองทรายเนี่ยอยู่หรือตรงหลุมไหนสักหลุมหนึ่งแล้วเขาเข้าใจผิดคิดว่าคนคงมองไม่เห็นเขาละเพราะสีของตัวเขาก็กลมกลืนไปกับหาดทรายใช่ไหมครับแต่ว่าคนฉลาดกว่าก็เลยจับตัวได้แต่ถ้าเขาสามแต่ถ้าเขาวิ่งนะฮะแล้วไม่หยุดอยู่กับที่เนี่ยแน่นอนครับเจ้าเด็กน้อยคนไหนก็แล้วแต่นะก็จะไม่สามารถจับปูลมนั้นได้แน่นอนนี่ปูลมวิ่งเร็วมากและพอจวนตัวเขาก็แผลบลงรูไปเลยเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปจับตัวปูลมได้ตรงเนี้ยปูลมก็เป็นครูของเราเหมือนกันปูลมเขาก็มีองค์ความรู้อยู่ในความเป็นสัตว์ของเขาเหมือนกันถ้าหากว่าท่านมีมุมมองมีแนวคิดที่ชาญฉลาดท่านก็จะได้สัจธรรมซึ่งเป็นข้อธรรมะจากปูลมได้เหมือนกันนะและถ้าท่านมองเห็นองค์ความรู้คือเห็นธรรมะของสัตว์ชนิดไหนนะเราก็จะกลายเป็นลูกศิษย์ของสัตว์ชนิดนั้นทันทีนั่นหมายความว่าสัตว์ชนิดนั้นหรือสรรพสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นครูของเราทันทีโดยปริยายโดยไม่ต้องมีการขึ้นครูขอครูหรือขอปวารณาตัวเป็นศิษย์ถูกไหมครับนะถามว่าปูลมเนี่ยมันสอนอะไรเรา ถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนนะก็คงจะบอกได้ว่าปูลมนั้นนะมีความเร็วสูงและท่านสังเกตกิริยาอาการของปูลมดูสิครับเวลาเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั้นเขาเอาข้างไปนะครับเขาไม่ได้ไปตรงๆเหมือนกับมนุษย์เราหรือเด็กคนที่วิ่งไล่เด็กคนที่วิ่งไล่เนี่ยไม่ได้เอาข้างวิ่งไปหาปูลมเนี่ยแต่ก็จะก้าวตรงๆไปข้างหน้าวิ่งเข้าไปหาปูลมแต่ถามว่าเด็กขายาวกว่าปูใช่ไหมแต่ทำไมยังไล่ปูลมไม่ทันตรงนี้แหละครับคือองค์ความรู้ครับนั่นเท่ากับว่าธรรมชาติที่เราได้จากสัญชาตญาณของปูลมเนี่ยมันสอนเราว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาคือเดินตรงทางนะครับไม่ได้เอาข้างไปเหมือนอย่างปูลมถ้าเราตรงไปตรงมาคือการเป็นคนดีเนี่ยกว่าเราจะประสบความสำเร็จที่จะทำให้คนอื่นเห็นความเป็นคนดีของเราจากพฤติกรรมที่ดีๆที่เราแสดงออกมาตลอดเวลานั้นน่ะมันเป็นเรื่องยากมากหรือพูดภาษาชาวบ้านก็หมายความว่าการเป็นคนดีในสายตาของผู้อื่นนั้นค่อนข้างจะเป็นได้ยากนะถ้าเราปรารถนาจะเป็นคนดีหรืออยากหรือใครที่จะเป็นคนดีก็ถามนะครับเราต้องรู้จักอดทนนะต้องมีมานะพยายามมิงั้นเราจะไม่ประสบผลสำเร็จเลยในการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนเนี่ยเขามองเห็นความดีงามของเราเพื่อจะยอมรับว่าเราก็เป็นคนดีกับเขาคนหนึ่งท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเป็นผู้ประพฤติธรรมเพื่อจะทำให้คนอื่นเห็นความดีงามของเราด้วยสายตาของเขาด้วยสติปัญญาของเขานั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วนะความรู้จากปูลมตัวนี้จึงสอนว่าท่านต้องมีมานะพยายามเหมือนกับการที่ท่านจะไล่จับปูลมให้ประสบผลสำเร็จนะปูลมเนี่ยมันเร็วมากใช่ไหมครับท่านวิ่งตรงทางท่านเดินตรงทางท่านก็ยังไม่สามารถที่จะไล่จับได้ไล่ทันเจ้าปูลมนั้นก็ถือซะว่า
การเดินตรงทางการจะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นคนดี หรือการที่จะเป็นผู้ได้ชื่อว่าพิชิตความดีเป็นคนดีที่แท้จริงที่คนทั้งโลกเขาจะแลเห็นอย่างเด่นชัดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากและเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลากับความมานะพยายามสูงทีเดียวมันถ้าเรารักจะทำความดีงามเมื่อเรารู้ว่าผลกรรมที่เราจะได้รับจากความดีงามอันเกิดจากการกระทำของเรานั้นมันนานช้ากว่าเราจะประสบผลสำเร็จเพื่อจะให้เราเป็นคนดีได้อย่างยั่งยืนและเป็นคนดีที่ไม่ท้อแท้กับการใฝ่ประพฤติดีแล้วเราเป็นคนดีจึงไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งเป้าหมายเพื่อจะได้รับรางวัลอะไรอะไรอันเกิดจากผลสำเร็จของการเป็นคนดีเลยถูกไหมครับนั่นหมายความว่าธรรมะบทที่สอนเราว่าถ้าเรารักจะทำความดีงามแล้วขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสนุกสนานกับการเป็นคนดีประพฤติดีเอาไว้ดีกว่าส่วนใครจะมองเห็นความดีงามของเราหรือไม่ใครจะยอมรับว่าเราเป็นคนดีมากหรือดีน้อยหรือยังมองไม่เห็นความดีงามของเรานะกันอยู่ก็ช่างเขาไปไม่เป็นไรเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ผิดหวังและเราจะไม่ท้อแท้เพราะปู่ลมสอนเราแล้วว่าการเดินตรงทางคือวิ่งไล่อย่างที่เราเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับวิ่งไล่จับปู่ลมเนี่ยเราไล่ไม่ทันนะหรือถ้าจะทันนี่ก็ลำบากเหลือเกินนะครับเหนื่อยก่อนนะที่จะถึงความสำเร็จตรงนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นคนดีหรือทำความดีงามย่อมเหนื่อยหน่อยนะนั่นมันก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราปรารถนาที่จะเป็นคนดีที่แท้จริงหรือเปล่าจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับธรรมชาติเนี่ยต้องการจะให้สติกับมนุษย์ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีอย่างแท้จริงต่อให้มีอุปสรรคขวากหนามอย่างไรต่อให้จะเหนื่อยหน่ายแค่ไหนเราก็จะไม่มีวันท้อแท้เราจะไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดแห่งการเป็นคนดีให้ได้เหมือนดังท่านมีปณิธานว่าจะนิพพานถึงแม้เราจะไปถึงความเป็นผู้นิพพานแล้วในทางโลกคือดับโลภโกรธหลงได้นะเราก็ยังจะต้องไปสู่สภาวะของการดับการเกิดดับได้อย่างสนิท 100% ด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเราก็ไม่ใส่ใจครับถ้าเรายังอยู่บนเส้นทางแห่งนิพพานเราก็จะประพฤติตนปฏิบัติตนไปบากบั่นมันเพียรไปจะถึงเป้าหมายเมื่อไหร่เราไม่ใส่ใจช่างหัวมันเพราะจะถึงเมื่อไหร่มันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือมีหน้าที่ก้าวเดินให้ตรงทางแล้วเดินอย่างมุ่งมั่นต่อไปแล้วก็ไม่เสื่อมศรัทธาในผลสำเร็จคือปลายทางที่เราจะไปเราจะไปให้ถึงได้ให้ได้เพราะเรามีศรัทธาในเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือธรรมะในมุมมองหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากปูลมที่เราไปเล่นอยู่แถวๆชายทะเลหรือพาลูกพาหลานของท่านไปวิ่งเล่นอยู่แถวหาดทรายชายทะเลซึ่งทุกวันนี้ทะเลหลายที่ก็ยังมีปูลมให้เราเล่นอยู่ให้เราวิ่งเล่นให้เราเรียนรู้อยู่ถึงแม้มันจะเหลือน้อยลงเพราะธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมันผันเปลี่ยนนะมันแปรปรวนเปลี่ยนไปอะไรๆก็สูญพันธุ์สลายไปหายไปอย่างน่าใจหายเลยทีเดียวใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะได้แง่คิดที่เป็นสัจธรรมซึ่งปูลมเป็นครูให้กับเราในอีกมุมหนึ่งที่ควรจะมองนะนี่ผมพูดเรื่องคุณค่าของครูนะที่สองตาเรากับหนึ่งสมองของเราจะต้องเข้าถึงให้ได้เพื่อจะทำให้เรายอมรับว่าทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นครูทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราฉลาดพอที่จะมองเห็นความเป็นครูของสิ่งนั้นได้ดีแค่ไหนใช่ไหมครับงั้นเราก็มาหนุกนึกหนุกหนานในการที่จะคิดเพื่อหาธรรมะเอาจากปูลมกันต่ออีกเส้นนิดนึงการที่ปูลมเอาข้างไปแล้วไปได้ไหวเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวตนเองไปสู่รูที่อยู่ไกลไกลนะไปได้อย่างปลุกปลาดปราดเปรียวขณะที่เราวิ่งตรงตรงทางเรายังไล่มันไม่ทันเนี่ยนะมันสอนอะไรเราอีกบทเรียนบทนี้จากประสบการณ์จริงที่ท่านทั้งหลายจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเอาก็ได้หรือจะใช้จินตนาการประยุกต์นะคือนึกภาพเอาว่าสิ่งที่อาจารย์ปริญญากำลังกล่าวนำให้ท่านเห็นว่าปูลมกำลังวิ่งไปแล้วท่านกำลังไล่ต้อนปูลมเพื่อจะจับอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนั้นภาพจริงมันเป็นยังไงท่านก็ใช้จินตนาการคือวาดฝันตามความเป็นจริงที่ผมพูดเอาท่านก็จะสามารถนึกออกบอกได้นะฮะว่าแปลกนะฮะตัวก็น้อยนิดเดียวขาก็สั้นจุ๊จู๋นะแล้วก็ขาเยอะด้วยเผลอๆวิ่งไปวิ่งมาขาอาจจะพันกันก็ได้นะแต่มันกลับวิ่งหนีเราเร็วมากๆเลยเราไล่ไม่ทันแง่คิดตรงนี้ที่เป็นข้อสัจธรรมที่ปูลมสอนเราอย่างน่าขอบคุณนั่นก็คือปูลมสอนเราว่าถ้าเราทำอะไรซื่อตรงนะครับถ้าเราทำอะไรซื่อตรงกว่าจะถึงเป้าหมายมันก็เป็นไปตามความเป็นจริงที่มันควรจะเป็นเนาะแต่ถ้าเราไม่ซื่อตรง
คือทำอะไรแล้วเบี่ยงเบนออกไปจากความถูกต้องเหมาะสมและดีงามคือประพฤติชั่วนะฮะก็ไม่ต่างกับการที่ปูลมเอาข้างไปอ่ะคือเอาสีข้างเข้าถูนี่แสดงว่าไม่ตรงใช่ไหมครับใช่ไหมไม่จริงใจไม่ตรงอะไรต่างๆเหล่านี้ปรากฏว่าเอาข้างไปแบบปูลมนะมันไปเร็วมากเลยถ้าเดินตรงทางแล้วก็ถึงเป้าหมายช้าหรือไปยากนะครับอย่างนี้ก็ทำให้เราได้แง่คิดว่าเราต้องระวังตัวเรานะฮะถ้าเรารักจะเป็นคนดีคือคนซื่อตรงคือตรงไปตรงมาเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเราไว้ให้มากเพราะว่าถ้าหากว่าเราพลาดนะฮะเราทำชั่วเราประพฤติตัวไม่เหมาะสมคือเราเอาข้างไปเนี่ยนะฮะมันจะเสียคนได้เร็วมากเสียคนได้เร็วมากก็เหมือนกับว่าเวลาปูลมเอาข้างไปแล้วมันจะไปได้ไวมากเลยขณะเราเป็นคนตรงไปตรงมาวิ่งตรงทางเราจะยังไปได้ช้ากว่าปูลมซิอีกนี่คือแง่คิดที่เป็นธรรมะถูกไหมครับนอกจากปูลมจะเป็นครูของเราที่จะสอนว่าเป็นคนดีนะเป็นยากนะถ้าจะเป็นคนชั่วเราก็จะเสียผู้เสียคนได้เร็วมากอย่างที่ว่าแล้วเราหันมาดูใกล้ๆตัวนะฮะน้ำที่อยู่ในแก้วที่เราใช้ดื่มนี่ก็เหมือนกันน้ำนะถึงแม้ว่าธรรมชาติของมันนะครับจะเมื่ออุ่นให้ร้อนก็จะเดือดกลายเป็นไอนะต้มให้ร้อนก็จะกลายเป็นไอพอเป็นไอลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ควบแน่นกลั่นตัวกลับมาเป็นหยดน้ำเหมือนเดิมอีกหรือน้ำพอไปทำให้มันเย็นลงก็ขยายตัวเป็น6เท่าหรือ4เท่าประมาณนั้นก็กลายเป็นน้ำแข็งพอเอาน้ำแข็งมาวางตั้งทิ้งไว้ไม่นานในที่สุดน้ำแข็งนั้นก็กลับมาเป็นน้ำเหลวๆอีกตรงนี้ก็ได้แง่คิดอีกครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นครูของเราได้อีกเหมือนกันเราจะเห็นคุณค่าของน้ำมากยิ่งขึ้นจากสัจธรรมตรงนี้เราเห็นอะไรครับเราแลเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุล นะครับไม่ว่าตัวเราเองเนี่ยร่างกายของเราจะเป็นร่างกายของเด็กจะเป็นผู้หญิงผู้ชายน่าจะโตเป็นผู้ใหญ่หรือจะเข้าสู่เสื่อมวัยในวัยชราถ้าเรามีคุณสมบัติของการเป็นคนดีไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เราก็จะต้องรักษาความเป็นคนดีของเราไว้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปตามสิ่งแวดล้อมอย่างไรเราก็เปลี่ยนแปลงแต่กายสังขารหรือกายภาพเท่านั้นแต่จิตใจหรือคุณสมบัติทางจิตที่เป็นคนดีเราจะต้องไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเป็นเราอยู่วันยังค่ำนั่นคือคนดีที่แท้จริงนี่ก็เป็นธรรมะอีกบทหนึ่งซึ่งเราได้จากธรรมชาติของน้ำไม่ใช่เหรอครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้ชี้นำให้ท่านได้เกิดสติทางจิตวิญญาณกันเกี่ยวกับเรื่องของครูในโอกาสที่เราพูดถึงเรื่องวันครูซึ่งมีขึ้นทุกปีนะฮะในทุกๆเดือนมกราคมผมได้กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมฝักใฝ่ในการแสวงหาสัจธรรมเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตประจำวันของตนและเพื่อการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งกายและจิตใจของตนเองร่วมกันกับผู้อื่นที่เป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวแต่อยู่ในสังคมเดียวกันก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับการที่เรายอมรับว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสรรพสิ่งในธรรมชาติทุกสรรพสิ่งตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่จนกระทั่งแม้กระทั่งสิ่งที่เรายังมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอะไรเหล่านี้นะครับการที่เราสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นครูของเขาได้มันก็อยู่ที่ความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาของเราดังที่ผมได้กล่าวไว้แล้วถ้าเรามีความเฉลียวฉลาดมากสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่แต่ละสรรพสิ่งล้วนมีคุณสมบัติเป็นของตนเองกันอยู่แล้วท่านผู้ฟังจะยอมรับได้อย่างสบายใจสนิทใจได้เลยว่าทุกสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าสำหรับเรามากถ้ามนุษย์มองเห็นคุณค่าของกันและกันตรงนี้เห็นความเป็นครูของกันและกันตรงนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าโลกใบนี้จะมีความสงบสุขหรือมีสันติสุขมากยิ่งขึ้นการฆ่ารันฟันแทงกันการเอาเปรียบเบียดเบียนกันการทำร้ายหรือทำลายซึ่งกันและกันมันก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามนุษย์เราเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วมนุษย์จะรักกันจะห่วงหาอาทรจะห่วงใยต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นภาพที่งดงามและสวยงามจริงๆแต่นี่น่าเสียดายที่มนุษย์ส่วนใหญ่นะครับเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ส่วนมากแล้วมักจะเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้กันซะมากกว่าแสวงหาปัญญาการแสวงหาปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถสอนตนเองได้ด้วยปัญญาของเราหาความรู้เพื่อจะทำให้ตัวเองเป็นองค์ความรู้หรือเป็นครูของคนอื่นเขาได้ก็ด้วยปัญญาของเราทุกวันนี้มนุษย์เราส่วนใหญ่เป็นครูของผู้อื่นได้เพราะเรียนรู้มากกว่าคิดรู้นะฮะเวลาบางทีคิดรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดนะฮะและไอ้ความรู้ที่ตัวเองคิดได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าล้ำลึกหรือแยบยลแค่ไหนอย่างไรตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เราในปัจจุบันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องครูที่เป็นสัตว์และธรรมชาติอยู่สองสามสิ่งวันนี้ก็ยังอยากจะสนุกนึกชวนท่านผู้ฟังฝึกคิดฝึกมองและก็ฝึกค้นหาสัจธรรมที่เป็นองค์ความรู้ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวในบางสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านเพื่อทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสจะได้สร้างความฉลาดให้กับตัวเองได้มากขึ้นจากที่ฉลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในเท่าที่ท่านเป็นอยู่นะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยสามารถเรียนรู้ด้วยสติปัญญาตัวเดียวกันของท่านนั่นแหละครับใช้ความรู้ที่เรียนรู้มานำพาสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์สูงสุดที่รายการวิทยุของเราคือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมพร่ำกล่าวกับท่านผู้ฟังบนหน้าปัดวิทยุอยู่เป็นประจำทั้งวันคืนเนี่ยเอาล่ะเราได้เรียนรู้ว่ากบก็เป็นครูของเราได้ในเรื่องของการมีวิสัยทัศน์ที่ถ้าจะสอนกันสั้นๆก็คือต้องรู้จักก้าวให้ไกลหรือมองให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงแล้วก็ถึงแล้วก็ต้องถึงเป้าหมายอย่างแม่นยำถูกต้องด้วยเนี่ยครูในรูปธรรมที่สองคือปูลมที่เรากล่าวไปแล้วนะก็สอนให้รู้ว่าถ้าจะเป็นคนดีต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีเป็นคนดีต้องไม่ท้อแท้นะแล้วก็เป็นคนดีนะก็จะต้องระมัดระวังในการที่จะประพฤติชั่วหรือหลงผิดเพราะถ้าเราหลงผิดเมื่อไหร่การเดินออกไปจากเส้นทางของการเป็นคนดีที่จะกลายเป็นว่าทำให้เราเสียผู้เสียคนมันจะเกิดแก่ตนเองได้ง่ายมากเนี่ยซึ่งมันง่ายกว่าการที่เราจะเป็นคนดีซึ่งมันลำบากกว่าซะอีกนะครับและก็ครูของเราอีกสรรพสิ่งหนึ่งคือน้ำที่อยู่ในธรรมชาติเราบอกว่าน้ำก็คือน้ำนั่นหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังเรียนรู้ที่จะเป็นคนดี
เราจะเป็นคนดีที่แท้จริงได้เราต้องคงความเป็นคนดีอย่างยั่งยืนนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะตัวเราจะเกิดแก่นะไปอยู่ในวัยไหนเสื่อมถอยทางสังขารประการใดหรือเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดนักกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมนั้นก็ตามแต่ตัวเราก็ยังเป็นเราถ้าจะเติมเต็มตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นกบหรือเป็นจิ้งจกจิ้งเหลนกิ้งก่าหรือว่าแมลงทั้งหลายธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะสามารถเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนแปลงสีสันของรูปลักษณ์ของตัวเองให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมนะเพื่อทำให้ตัวมันเองนะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมนั้นหรือกับธรรมชาติแวดล้อมของตัวเองเสมอนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อธรรมะอย่างหนึ่งว่าถึงแม้สีภายนอกจะเปลี่ยนนะครีบจะเปลี่ยนหนังจะเปลี่ยนสีนะขนจะเปลี่ยนสีนะปีกจะเปลี่ยนสีแต่ยังไงยังไงตัวตนที่แท้จริงของตนก็ยังเป็นตนเองอยู่ไม่ได้ไปเป็นอย่างอื่นหรือกลายเป็นสัตว์อื่นแต่อย่างใดถูกต้องไหมครับนั่นก็คือข้อธรรมะที่เราเรียนรู้มาจาก3ประการทีนี้เราก็คงจะต้องมากล่าวต่อกันอีกเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังสนุกนึกหรือสนุกคิดในการที่จะเรียนรู้เพื่อสอนตนเองในการเรียนรู้ที่จะยกระดับสติปัญญาของตนเองเพื่อจะให้เข้าถึงสัจธรรมหรือข้อธรรมะที่เป็นองค์ความรู้ของสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเรามากขึ้นส่วนใหญ่เราจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดก็ต่อเมื่อเราได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นซึ่งตรงนั้นมนุษย์เราไปเข้าใจคำว่าคุณค่ากับคุณประโยชน์เนี่ยนะสับสนกันผมอยากจะเรียนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าคำว่าคุณค่ากับคุณประโยชน์นั้นมันต่างกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนหรือความหมายที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรามองว่าใครมีคุณค่าต่อเราจากการที่เรามองว่าคนนั้นเขามีประโยชน์ให้กับเราหรือเป็นประโยชน์ต่อเราหรือมีผลประโยชน์ให้เราใครมีผลประโยชน์ให้เราเราก็ไปบอกว่าคนนั้นมีคุณค่าสำหรับเรานะเราจะเลี้ยงดูเราจะดูแลนะเราจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาคนนั้นไว้อย่างมั่นคงมันต่างกันกับใครก็ตามทีที่มองดูแล้วไม่มีประโยชน์อันใดกับเราหรือหาผลประโยชน์ใดๆจะหยิบยื่นให้เราไม่ได้เลยนั้นเราก็ไม่คบเขาเราก็ไม่เอาเขามาเป็นเพื่อนไม่เอาเขามาเป็นพวกอย่างนี้ครับนี่ก็คือความสับสนในตนเองของมนุษย์ที่สับสนระหว่างคำว่าคุณค่ากับคำว่ากับคำว่าคุณประโยชน์เนี่ยมันคนที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อเราแต่เขาก็มีคุณประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่ใช่หรอครับเนี่ยมันเราเห็นใครไม่มีประโยชน์กับเราแล้วเราบอกว่าเขาไร้ค่ามันจึงเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือแนวคิดเล็กๆที่อยากจะฝากแทรกไว้ตรงนี้นะครับมันเราจะมาลองเรียนรู้ด้วยสติปัญญาของเราดูว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยล้วนมีคุณค่าในตัวเองจริงหรือเปล่าและเราควรที่จะรักหรือด้วยการมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นและเมื่อเรารักและมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำร้ายหรือทำลายสิ่งนั้นใช่ไหมอย่างตะกี้เนี่ยเราคุยเรื่องกบถ้าเราเห็นคุณค่าของกบที่เป็นครูของเราเราก็จะต้องแสดงความกตเวทีในความมีบุญคุณของเขาอย่างมีสำนึกนั่นคือเราต้องไม่ทำร้ายกบไม่ตีกบไม่แทงกบไม่กินกบใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าการทำอย่างนั้นคือการทำร้ายต้องเอาชีวิตของเขาเพื่อความอร่อยบนปลายลิ้นของท่านจากการกินเนื้อกินเลือดของเขาเนี่ยท่านต้องเอาชีวิตของเขามันถ้าเขาเป็นครูของเราท่านจะฆ่าครูของท่านเลยเชียวเหรอครับเนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าปานาติบาตคือข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้พระศาสดาห้ามไว้การทำเพราะเชื่อพระพุทธเจ้าแต่เชื่อแล้วขาดความรู้ขาดความเข้าใจไร้สติปัญญามันก็เป็นความงมงายอย่างหนึ่งคืองมงายที่จะประพฤติดีแต่ยังขาดจิตสำนึกมันถ้าเราเติมตรงนี้เข้าไปมันก็จะเป็นการสั่นสะเทือนด้วยจิตสำนึกอย่างแท้จริงว่าเออฉันไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหล่านี้นะเพราะพวกเขาเหมือนกับเป็นครูของฉันถ้าฉันไปทำร้ายเขาเอาชีวิตเขาเพื่อจะกินเพื่อจะอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแสดงว่าฉันเป็นคนใจดำสิ้นดีเลยฉันเป็นคนใจดำอย่างร้ายกาจเลยใช่ไหมแสดงว่าฉันขาดจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมไปอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมและจะประพฤติตนเป็นคนดีไม่ก้าวล่วงผู้ใดหรือสรรพสิ่งใดก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ด้วยกันหรือสิ่งไร้ชีวิตใดๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติเราก็จะไม่มีวันปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามหรือไปทำลายความสมดุลของเขาไม่ว่าแม้แต่เพียงแค่คิดเราก็จะไม่คิดนะอย่างเช่นตะกี้เราพูดถึงเรื่องของจิ้งจกจิ้งเหลนกิ้งก่าแมลง
ซึ่งเทียบเคียงกับน้ำว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ยังเป็นตัวตนคนเดิมอยู่นะเราพูดถึงตรงนั้นนั่นหมายความว่าเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างไรแต่ไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนไปจากความเป็นคนดีที่มีคุณสมบัติเดิมของตนอยู่น้ำก็ยังเป็นน้ำจิ้งจกจิ้งเหลนจิ้งก่าหรือแมลงชนิดนั้นมันก็ยังเป็นแมลงชนิดนั้นเป็นจิ้งจกจิ้งเหลนจิ้งก่าตัวเดิมพันเดิมไม่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับอย่างนี้ต่อให้เปลี่ยนสีแต่ไม่ได้เปลี่ยนใจใช่ป่ะครับนะนั่นก็คือแนวคิดที่น่าสนใจทีนี้เรามาดูในอีกมุมหนึ่งครับอย่างจิ้งจกจิ้งเหลนจิ้งก่าหรือว่าแมลงอย่างที่ผมกล่าวขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าเราจะมององค์ความรู้ในความเป็นตัวตนของสรรพสัตว์เหล่านี้เขาก็สามารถเป็นครูเราได้อีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นครูในแง่มุมไหนครับเป็นครูในแง่มุมที่ว่าถ้าตัวเขาคิดบังอาจเหมือนกับความเป็นมนุษย์หลายหลายคนในยุคปัจจุบันนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาไปอยู่ท่ามกลางมนุษย์คนอื่นเนี่ยเขาสอนว่าอะไรเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่ไหมโบราณสอนว่าอย่างนั้นแปลว่าถ้าเราไปอยู่ในสังคมของคนที่เขาเป็นแบบไหนอย่างไรก็สอนให้เรารู้จักปรับตัวเราเข้าหาสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเข้าหาคนเหล่านั้นให้ได้ใช่ไหมเขาให้ปรับที่ตัวเราถูกไหมครับปรับที่ตัวเราเข้าหาเขาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่จะทำให้ทุกอย่างกลมกลืนลื่นไหลได้ถามว่าทำไมโบราณสอนอย่างนั้นทำไมสัจธรรมจึงเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าตัวเราคนเดียวเนี่ยเวลาเราปรับตัวเข้าหาคนส่วนใหญ่ที่เขามีเขาเป็นเขาเห็นอย่างไรมันง่ายกว่าที่จะไปปรับคนส่วนใหญ่ที่เขามีอะไรที่แตกต่างจากเราแปลกหลังแปลกแยกจากเราและจำนวนคนที่แตกต่างกว่าเรานั้นมันมีตั้งมากมายถ้าเราจะไปเปลี่ยนใจใครสักคนหนึ่งให้เขาคิดเหมือนเราให้เขารู้สึกเหมือนเราขณะที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะ 99.99% เขาคิดเห็นต่างไปจากเรานะคือเขามีค่านิยมในการดำเนินชีวิตต่างไปจากเราและเราก็พยายามจะไปบังคับเขาให้เปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมเนี่ยมาเห็นพ้องกับเรามาคล้อยตามเรามันเป็นเรื่องยากมากเลยเพราะว่าเราจะต้องทำกับคนตั้ง 99.99% แต่ถ้าหากว่าเราปรับที่ตัวเราเสียคือยอมรับความจริงตรงนั้นว่าเขาจะคิดยังไงไม่ตรงกับเราก็ช่างเขาไปอะไรเราจะไม่เป็นทุกข์ไม่จะไม่เป็นร้อนไม่เป็นอะไรมันก็จะง่ายกว่าเพราะทำที่เราก็มีแค่เราคนเดียวและง่ายไปกว่านั้นก็คือว่าตัวเราจิตเราใจเรามันเป็นของเราใช่ไหมครับเพียงแค่ตัวเราสั่งตัวเราว่าสั่งตัวเราว่ายอมรับนะดีกว่าทำใจให้ยอมรับดีกว่าไปบังคับให้ว่าเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดถ้าเราคิดได้เท่านี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นสุขขึ้นมาทันทีจิตของเราก็จะสงบขึ้นมาทันทีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่เราได้มาจากจิ้งจกจิ้งเหลนจิ้งก่าหรือว่าแมลงทั้งหลายที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมเพื่อทำตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมนะมันก็สอนเราว่าให้เรารู้จักปรับตัวของเราให้กลมกลืนกับคนอื่นๆอย่าทำตัวแปลกแยกแตกต่างไปจากคนอื่นซะจนเกินเหตุเกินเลยโดยไม่จำเป็นเนี่ยปรับตัวตามเขาคือการทำตัวให้เห็นว่าเป็นพวกเดียวกันกับเขานะเป็นพวกเดียวเขาปรับแต่ตัวนะปรับแต่ตัวคือปรับภายนอกไม่ไปขัดแย้งไม่ไปคัดง้างกับเขาไม่ทำตัวให้แหลมแผลมอะไรไปแต่ในจิตใจของเราในจิตสำนึกของเราถ้าคนส่วนใหญ่เขาคิดไม่ดีเขาประพฤติไม่ถูกต้องก็ให้ทำให้ตัวเราเนี่ยให้ยอมรับทำตัวเสมือนว่ายอมรับคือปรับที่ภายนอกไม่ไปทำตัวให้เขาเห็นว่าเราแหกคอกหรือแตกต่างถึงแม้เราต่างจากเขาในแง่ดีเราก็จะถูกคนเหล่านั้นต่อต้านเราก็จะไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เฉยๆซะคนส่วนใหญ่เขาจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นพฤติกรรม

เราดีอยู่ว่าที่เขาคิดอย่างนั้นเขาเชื่อกันอย่างนั้นเขาผิดนะเขาไม่ถูกต้องนะเราก็เรียนรู้ไปตัวเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดไปคิดชั่วเหมือนต่างเหมือนกับพวกเขานะเปลี่ยนจากการคิดถูกต้องหรือคิดดีงามไปเป็นคิดไม่ถูกต้องคิดไม่เหมาะสมคิดไม่ดีงามตามเขาไปอย่างเนี้ยนะก็แสดงว่าเราเป็นเหมือนจิ้งจกหรือเป็นเหมือนกิ้งก่าจิ้งเหลนแมลงที่พร้อมจะปรับตัวของเราภายนอกให้เข้ากันกลมกลืนกันกับผู้อื่นแต่เราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความเป็นคนดีของเราแต่ยกเว้นในทางกลับกันถ้าเรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องและไปอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากคนส่วนใหญ่ที่เขาคิดถูกต้องนะนอกจากเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับภายนอกคือปรับผิวปรับกายปรับตัวทางสังคมนะให้กลมกลืนกับเขาแล้วจิตใจของเราหรือจิตสำนึกของเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าจะเป็นพวกเดียวกันได้จิตมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกายก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะอย่างนั้นเป็นต้นนี่ก็คือแนวคิดที่เป็นข้อธรรมะที่เราสามารถเอาจากธรรมชาตินะมาเรียนรู้แล้วก็ให้ธรรมชาติคือสัตว์เหล่านี้เป็นครูของเรามาดูสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะท่านรู้จักค้างคาวกันดีใช่ไหมครับค้างคาวเนี่ยก็สามารถจะให้ข้อธรรมะกับเราได้เหมือนกันถ้าเรานะรู้ว่าค้างคาวเป็นครูของเราได้แสดงว่าเราต้องได้องค์ความรู้จากค้างคาวมาบ้างแล้วก็เอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่เป็นข้อธรรมะที่เป็นสัจธรรมแท้ๆที่ผมเรียกว่าองค์ความรู้ที่มนุษย์เราต้องใช้ค้างคาวเป็นครูก็คือ1ค้างคาวมักจะอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นพวกจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันจะมีความสามัคคีกันจะมีความสมานฉันท์กันนั่นคือความเป็นค้างคาวที่เราเห็นอย่างเด่นชัดประการที่2ค้างคาวเนี่ยมีความเป็นผู้ตรงต่อเวลาเมื่อเขารู้ว่าเวลาไหนมืดค่ำแล้วจะต้องออกทำมาหากินเขาก็จะไม่ขี้เกียจนะฮะเขาก็จะออกจากรังออกจากถ้ำเพื่อไปทำมาหากินกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นเหล่าใช่ไหมฮะไม่ขี้เกียจนะฮะไม่เกียจคร้านอะไรต่างๆเหล่านั้นและที่สำคัญถ้าเรามองให้ละเอียดให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นค้างคาวเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนนะเขาจะต้องออกหากินในตอนกลางคืนเขาก็ต้องใช้สัญชาตญาณมากๆเลยว่าเขาจะไปหากินทางทิศไหนอย่างไรท่านทราบไหมครับว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นในเวลากลางคืนแต่เป็นสัตว์ที่ถูกกำหนดให้ออกทำมาหากินในตอนกลางคืนเพื่อจะเป็นครูสอนมนุษย์นะครับสอนว่าบางทีตามองไม่เห็นนะครับถ้างอมืองอเท้าอยู่กับที่ก็มีแต่อดตายนะครับตามองไม่เห็นแต่ก็ยังดันหากินกลางคืนซะอีกเห็นไหมครับเพื่อที่จะสอนให้เรารู้ว่าค้างคาวทุกตัวหูดีครับมีความสามารถในการใช้หูทั้งสองข้างของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมไม่งั้นแล้วมันบินมันต้องชนกันแน่และเวลาบินในถ้ำบินไปบินมาแล้วบินไวด้วยนะโชว์ไปเฉียวมาเนี่ยเขาถ้าหูไม่ดีเขาจะต้องชนต้นไม้ต้นไร่ชนหินชนถ้ำตกลงมาตายแง่แก่นะแต่ค้างคาวไม่เคยเป็นเช่นนั้นนะค้างคาวเนี่ยมีความสามารถในการใช้หูแทนสายตาเพราะในเวลากลางคืนค้างคาวมองไม่เห็นครับค้างคาวใช้วิธีร้องตะโกนส่งเสียงแหลมๆนั่นแล้วส่งเสียงไปข้างหน้าค้างคาวจะมีใบหูที่กลางๆนะครับและก็จะสามารถรับคลื่นเสียงได้ไวมากคลื่นเสียงที่รับคือรับเอาเสียงสะท้อนของตนเองเขาเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณของเขาว่าถ้าเขาแหกปากส่งเสียงออกไปเสียงดังไปกระทบผนังถ้ำนะแล้วมันจะสะท้อนกลับมาสู่หูของเขาเวลายาวนานแค่ไหนที่เสียงเขาร้องออกไปและสะท้อนมาเข้าหูเขาเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าไอ้อุปสรรคที่จะขวางหน้าของเขาที่เขาจะบินต่อไปมันจะชนนะแน่นอนเลยเนี่ยมันอยู่ห่างจากที่เขากำลังบินอยู่ในขณะนั้นๆเสี้ยววินาทีนั้นๆนะห่างแค่ไหนเนี่ยเขาจะร้องจี๊ดจัดจี๊ดจัดอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาบินออกทำมาหากินในยามค่ำคืนนี่ก็เหมือนกันครับมนุษย์เราก็เหมือนกันธรรมชาติสอนให้เราได้ธรรมะในข้อหนึ่งว่ามนุษย์เราเนี่ยตาก็ดีหูก็ดีเนาะเราก็จะต้องเรียนรู้ที่ใช้หูของเราให้เป็นใช้หูของเราให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ใช้หูของเรานับไปสู่การเป็นโทษทั้งต่อตนเองและผู้อื่นใช้ตาของเราอย่างไม่คุ้มค่าไปเที่ยวสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นแทนที่จะใช้ในการสร้างประโยชน์ในการสร้างชีวิตสร้างตนเองสร้างสังคมสร้างงานอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับมันถ้าเราเป็นคนที่มีธรรมะหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมข้างคาวเหล่านี้ก็เป็นครูสอนเราได้ว่าเออขนาดเขาไม่มีตานะมีแต่หูเขายังเอาตัวรอดได้แล้วเราล่ะมีทั้งตามีทั้งหูทำไมเราไม่รู้จักเอาตัวรอดคือไม่รู้จักสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นไม่รู้จักสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตตนเองและคนใกล้ตัวหรือ
สร้างชีวิต

สร้างความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นร่วมกันในหมู่มวลมนุษยชาติทั้งหลายถ้ามนุษย์เป็นคนฉลาดมีสติปัญญาก็จะต้องค้นพบธรรมะข้อใหญ่ที่ค้างคาวทั้งหลายหยิบยื่นให้เห็นไหมฮะเขาก็เป็นครูของเราได้มันถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้เกร็ดอย่างนี้จากค้างคาวเราก็จะสามารถนำมาปฏิบัติต่อตนเองได้ว่าต่อไปนี้นะเราจะใช้ตาของเราให้เป็นใช้สองตาของเราให้ถูกต้องนะเพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตหรือสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นและเราก็จะใช้สองหูของเราทั้งสองข้างให้เกิดประโยชน์เราจะไม่ฟังคนเขานินทาว่าร้ายเราจะไม่หูเบาเราจะไม่สอดรู้สอดฟังเรื่องของคนอื่นที่เขาหาว่าเสือกใช่ไหมและตาของเราสองข้างก็จะมองหาแต่ความรู้เราจะไม่แก่แล้วแก่เลยคือมองเห็นพฤติกรรมของสัตว์มองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นครูที่อยู่รอบตัวเราแต่เรามองหาองค์ความรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราไม่ได้แสดงว่าเรามีตาแต่ไร้แววนะเหมือนกับว่ามีตาแต่ไม่มีสติปัญญาที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่เราสัมผัสเห็นไหมฮะอย่างนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในต่อให้เวียนตายเวียนเกิดกี่ภพชาติเราก็จะฉลาดขึ้นไม่ได้เราก็จะไม่มีความสามารถเข้าถึงสติปัญญาที่สูงสุดเท่าที่เราจะเข้าถึงได้จากก้อนสมองที่เรามีอยู่ในกะโหลกศีรษะของเราเนี่ยซึ่งมันนับว่าน่าเสียดายมากๆท่านผู้ฟังครับการเป็นคนช่างคิดคือเป็นคนคิดมากๆนะมันดีกว่าคนที่คิดมากส่วนมากมนุษย์เราชอบคิดมากคือคิดแล้วไร้สาระคิดแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาวันๆก็เลยต้องกินยาแก้ปวดหัวบริษัทผลิตยาต่างชาติก็ร่ำรวยกันไปใช่ไหมครับมันถ้าคนคิดเป็นเนี่ยต่อให้คิดมากๆแบบนี้ยังไงก็ไม่ปวดหัวไม่ต้องกินยาแก้โรคประสาทหรือไม่ต้องกินยาระงับปวดนะคิดมากๆก็ฉลาดขึ้นและผลผลิตทางการคิดก็จะมีประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นอีกต่างหากด้วยนะนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าธรรมะมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งก็เพราะเหตุนี้เพราะอะไรครับเพราะทุกๆคนทุกๆแห่งนั้นมีสรรพสิ่งตั้งมากมายทั้งมีชีวิตและไร้ชีวิตที่เขามีองค์ความรู้เฉพาะตัวของเขาอยู่และมันแฝงเร้นอยู่ในความเป็นตัวตนหรือความเป็นรูปธรรมของสรรพสิ่งเหล่านั้นเพราะมันถูกกำหนดให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นมันมนุษย์เรามีสติปัญญามีสองตาสองหูนะมีสองมือสองเท้าพูดง่ายๆคือมีหนึ่งสมองกับสองมือถ้าเราไม่ฉลาดที่จะเอาความรู้มาจากสรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเองได้แล้วค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยการให้คนอื่นมาคอยสอนค่อยๆอ่านตำราจากที่คนอื่นเขาค้นคว้ามาแล้วขีดๆเขียนๆให้แต่ใช้สติปัญญาเพื่อการสอนตนเองไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้ก็นับว่าเสียดายเรายังจะต้องพัฒนาตัวเราเองกันต่อไปนะครับเราจึงจะเข้าถึงซึ่งความเป็นครูได้มันวันนี้ก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายเอาไว้ว่าจงมองเห็นความเป็นครูของผู้อื่นให้ได้แล้วมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราก็ยังคงจะสนทนากันสื่อสารกันหรือถ่ายทอดธรรมะเนี้ยภาคปฏิบัติผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ในเรื่องของครูกันต่อเนี้ยถึงแม้ว่าจะคุยติดต่อกันมาหลายวันแล้วก็ตามผมได้นำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้หันมาให้ความสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตนเองโดยชี้ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นหรือได้เกิดการเรียนรู้ว่าในช่วงของเดือนมกราคมของทุกๆปีเนี่ยนะฮะจะมีการพูดถึงเรื่องวันครูแล้วก็เป็นวันของครูนะครับเนี่ยกันตลอดแต่ว่าเนี่ยเราอาจจะมองครูโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผู้มีอาชีพเป็นครูที่อยู่ในรั้วสถาบันการศึกษาต่างๆกันจะเป็นหลักใหญ่โดยหลายตอนที่ผ่านมานั้นผมได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าแท้แล้วนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูของเรานะครับไม่ได้หมายถึงครูที่เป็นมนุษย์ที่ทำหน้าที่หรือมีอาชีพสอนหนังสือหนังหาแก่เด็กนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาในรั้วของสถาบันการศึกษาเสมอไปหรือว่าครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือวิชาการใดๆให้กับลูกศิษย์เท่านั้นแต่ผมชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้มองในมุมที่กว้างออกไปและลึกซึ้งแยบยลยิ่งกว่านั้นครับโดยแนะเน้นท่านผู้ฟังให้มองเห็นว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราทุกรูปธรรมแม้กระทั่งทรายทุกเม็ดที่อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าเราที่เราเหยียบยืนกันก็ตามล้วนมีบทบาทหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าครูของเราได้ด้วยกันทั้งสิ้นแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือสัตว์ป่าเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยจะเป็นชนิดไหนชนิดใดก็ตามพวกเขาก็ล้วนเป็นครูของมนุษย์เราได้ทั้งสิ้นองค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือศาสดาพระองค์ใดก็ตามเนี่ยล้วนทรงสื่อสอนให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยรักกันไม่เบียดเบียนกันนะแล้วก็สอนให้มนุษย์มีความกตัญญูกตเวทีคือสำนึกรู้ในคุณค่าของกันและกันเมื่อสำนึกรู้ในคุณค่าของกันและกันแล้วก็เน้นย้ำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นรู้จักเรียนรู้ที่จะตอบสนองความดีงามหรือตอบสนองพระคุณหรือจะเรียกว่าตอบสนองบุญคุณนะต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราด้วยกันทั้งสิ้นมันถ้าหากว่าเรามองเห็นว่านอกจากมนุษย์แล้วสัตว์ต่างๆต้นไม้ต้นไร่หรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่ในระบบเดียวกันกับเราก็คืออยู่บนโลกนี้นะกับเราเนี่ยถ้าเรามองเห็นคุณค่าของพวกเขาเหล่านั้นคือมองเห็นว่าเขาคือครูของเราได้แล้วการที่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยหรือชาวโลกทั้งหลายเนี่ยจะหันมามีจิตสำนึกใหม่ที่ถูกต้องคำว่าจิตสำนึกใหม่ที่ถูกต้องในที่นี้หมายถึงการเกิดความมีสำนึกดีสำนึกถูกต้องที่จะมีต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานะมันก็จะเกิดขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนได้คำว่ามีจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแก่กันและกันนั่นก็คือการมีจิตสำนึกที่จะมองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งทุกรูปธรรมรายรอบตัวเราล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้นเมื่อเรามองเห็นว่าเขาเป็นครูของเราก็แสดงว่าเรามองเห็นคุณค่าของเขาการมองเห็นคุณค่าของเขาก็หมายถึงการมีสำนึกระลึกถึงพระคุณของเขานั่นเองแล้วทีนี้ก็มาสอดคล้องกับหลักคำสอนของพระศาสดาในแต่ละศาสนานะครับที่สอนให้มนุษย์เราเนี่ยนะมองเห็นคุณค่าหรือมองเห็นบุญคุณของผู้อื่นแล้วให้รู้จักตอบแทนพระคุณของผู้อื่นด้วยแปลว่าต้องไม่เนรคุณต้องไม่กระทำสิ่งใดๆที่อกตัญญูนั่นเองทีนี้ถ้าจะพูดให้แคบลงนะฮะเฉพาะมนุษย์เราที่มองสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นสัตว์เหมือน
กับสัตว์ทั่วไปที่เราเรียกว่าสัตว์ชั้นต่ำหรือสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าครูของเราได้เราก็คงจะมีสำนึกที่จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหล่านั้นถ้าเรามองเห็นคุณค่าความเป็นครูของต้นไม้ต้นไร่ต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยนะถ้าเรามองว่าเขาคือครูของเราการที่จะคิดไปโค่นไม้ทำลายป่าไปทำลายภูเขาทำลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบนิเวศของตัวเราเองเราก็คงจะไม่ทำถูกต้องไหมครับแต่ทุกวันนี้เป็นเพราะมนุษย์เราห่างไกลธรรมะไม่เข้าถึงซึ่งคำว่าธรรมะคือธรรมชาติอย่างแท้จริงมนุษย์ก็เลยเบียดเบียนธรรมชาติเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมีความสะดวกและก็มีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่อะไรทำนองนั้นแล้วก็ทำลายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นเพียงแค่มุ่งหวังที่จะสร้างประโยชน์สุขใส่ตัวหรือพวกตัวเท่านั้นเองมันถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังครับคงจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราจะต้องบอกตัวเราเองว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนเป็นครูของเราทั้งนั้นน่ะและถ้าเราเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆแล้วเราก็คงจะทำร้ายครูของเราไม่ได้ข้อปานาติปาตาเวระมณีนั่นไงที่องค์พระศาสดาส่งสื่อสอนพวกเราเอาไว้ว่าอย่าเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะการเป็นการทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการหมายชีวิตก็ตามเนี่ยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะล้วนรักชีวิตของตัวเองเหมือนท่านอะไรเขาว่ากันอย่างนั้นนั่นก็เป็นคำสอนที่เราได้ยินกันอยู่ทั่วไปและมนุษย์ส่วนใหญ่ก็อ้างว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารของเรานี่เราก็ต้องทานต้องกินสิเนี่ยจะมาหาว่าบาปได้อย่างไร นั่นก็คือคำกล่าวของคนหลายคนที่ยังไกลธรรมะที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะว่าการฆ่าเอาชีวิตนั้นก็คือทำลายสรรพสิ่งหนึ่งให้ล้มหายตายจากไปความมีความเป็นหรือการดำรงอยู่ถามว่าถ้าเราเข้าใจก็ว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับเรามองเห็นไหมสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นดวงดาวทั้งหลายในระบบสุริยะจักรวาลที่เราชอบเอามาอ้างเอามายกตัวอย่างกันอยู่เป็นประจำนั่นปะไรดวงจันทร์กับโลกเคยทำร้ายกันไหมก็อย่างต่างโคจรอยู่ในระบบเดียวกันเป็นดาวเพื่อนของกันและกันที่น่ารักด้วยใช่ไหมต่างล้วนโคจรอยู่ในระบบเดียวกันมีดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันก็ไม่มีใครทำร้ายซึ่งกันและกันความเป็นระบบสุริยะจักรวาล นี้นั้นก็ยังดำรงอยู่ตลอดมาและก็แน่นอนต้องถาวรตลอดไปเนี่ยมันการที่มนุษย์เราเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ธรรมชาติเอาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเนี่ยแหละครับแล้วก็นำมาปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกันกับกฎของธรรมชาติมันการที่เราฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งเพื่อจะเอาเลือดเอาเนื้อเข้ามากินอย่างอร่อยบนปลายลิ้นหรือไล่ฆ่าเป็นเกมกีฬาอย่างสนุกสนานอย่างนี้มันเป็นการเบียดเบียนกันมันเป็นการทำร้ายกันไม่ใช่หรือครับหรือมันเป็นการทำลายกันไม่ใช่หรือครับการทำร้ายการทำลายการเบียดเบียนกันนั่นไม่ใช่พฤติกรรมที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติแต่มันเป็นพฤติกรรมที่สวนทางกันกับกฎแห่งความเป็นจริงของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งล้วนสมดุลกันล้วนต้องดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลไม่ว่าจะพูดยังไงก็อธิบายได้อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนะศีลซึ่งเป็นกฎข้อแรกในการเป็นมนุษย์ที่ทุกคนยึดถืออยู่คือปานาติบาตคือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแต่มีคนบางคนดันไปวงเล็บว่ามันเกิดมาเพื่อให้เราฆ่ากินมันเราไม่บาปก็อยากจะให้ถามตัวท่านเองนะครับว่าถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยท่านเคยได้ยินใครบอกท่านเช่นนั้นหรือว่าสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อให้เราฆ่าเขากินเป็นอาหารเพื่อให้เราไล่ล่าเขาเป็นเกมกีฬาอย่างสนุกสนานใครบอกท่านนี่แล้วถ้าคนคนนั้นเป็นคนบอกท่านจริงท่านก็ช่วยถามเขาต่อไปด้วยว่าใครเป็นคนบอกเขาว่าสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อให้เป็นอาหารของเราเนี่ยตรงนี้ครับคือสิ่งที่มนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะแปลความหมายอะไรก็ได้ที่เข้าข้างตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันถ้าสัตว์หลายชนิดที่อยู่ในป่าที่เหลืออยู่น้อยแล้วในตอนนี้นะครับถ้ามันเกิดมีสำนึกประหลาดขึ้นมาบ้างว่ามนุษย์เป็นอาหารอันโอชะของพวกเราเว้ยพวกเราบุกเข้าเมืองถล่มมนุษย์
กินมนุษย์เป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นอาหารอะไรเงี้ยนะแล้วพวกเราจะว่ายังไงเนี่ยเพราะสัตว์มันเกิดเข้าใจผิดหรือหลงผิดไม่ทราบบอกว่ามนุษย์คืออาหารของพวกมันต้นไม้ใบหญ้าหน่อไม้อะไรต่ออะไรในป่ามันไม่เอาละมันจะมาหาอาหารอันโอชะคือเนื้อมนุษย์ที่อยู่ในเมืองละเพราะเดี๋ยวนี้พลเมืองพลโลกล้นโลกละจะมาช่วยเก็บกินกันระหว่างนั้นนะแล้วเราจะทำยังไงเห็นไหมครับมันถ้าธรรมชาติมันวิปริตแปรปรวนไปหมดเนี่ยเราคิดอย่างนี้ได้ถ้าสัตว์ทั้งหลายมันเกิดมีสำนึกด้วยสัญชาตญาณมันวิปริตแปรปรวนเข้าให้มั่งละแล้วมนุษย์เราจะทำอย่างไรเนี่ยครับตรงเนี้ยครับมันในหลายตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องวันครูเราพูดถึงเรื่องครูที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายคงจะได้สติปัญญาคือได้สติทางจิตวิญญาณขึ้นมาบ้างว่ามันจะทำให้ท่านมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจทีเดียวนะสันติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือตัวรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะทำให้ท่านมีความสุขและก็อิ่มเอมเบิกบานเนี่ยในการที่จะมีจิตที่สงบไม่คิดร้ายทำลายสรรพสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราต้นไม้สักต้นหนึ่งท่านก็จะไม่คิดจะโค่นมันเลยเพราะท่านรู้ว่าเขาสามารถให้ความเป็นครูกับเราได้ใช่ไหมนะหรือถ้าไม่คิดแค่ตรงนั้นว่าต้นไม้เป็นครูกับเราได้เราก็บอกว่าต้นไม้ต้นไร่นะหรือลำธารหรือแม่น้ำอะไรพวกนี้ก็เป็นที่อยู่ของสิงสาราสัตว์ทั้งหลายที่พวกเขาก็เป็นครูของเราเหมือนกันนะแล้วถ้าหากว่าต้นไม้ต้นไร่ถูกค้นทิ้งหมดถูกค้นทิ้งหมดนะภูเขาถูกเราระเบิดนะทำลายเสียราบพนาศูนย์ไปหมดเปลี่ยนจากภูเขาเป็นที่ราบไปซะอย่างเงี้ยแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะไปอยู่ที่ไหนบ้านของเขาก็คือป่าถูกไหมไม่งั้นก็ถ้าเขาคงต้องหนีมาอยู่ในเมืองนะฮะขับไล่พวกเราออกจากบ้านแล้วไปอยู่ป่าแทนป่าที่ถูกรื้อถูกแผ่วถางถูกเผากันหมดจนเฮี้ยนเตียนอะไรเหล่านั้นนะพวกเราก็คงจะลำบากพิกลเหมือนกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยครับมันถ้าหากว่าเราจะศึกษาธรรมะและเราจะเข้าถึงซึ่งความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายได้อย่างแท้จริงแล้วนั่นหมายความว่าเราคงจะต้องใช้สติปัญญาของเราเนี่ยมองหาคุณค่าในสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมรอบๆตัวเราให้จงได้การมองเห็นคุณค่าของเขาก็คือมองเห็นความเป็นครูของเขาที่มีต่อตัวเรานั่นเองนะคราวที่ผ่านๆมาเราพูดถึงเรื่องกบก็เป็นครูของเราได้ปูลมก็เป็นครูของเราได้ใช่ไหมครับจิ้งจกจิ้งเหลนกิ้งก่าหรือแมลงที่มันเปลี่ยนสีปีกของมันเปลี่ยนสีผิวหนังหรือลำตัวของมันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นครูสอนพวกเราได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับบางครั้งท่านไปเที่ยวในป่านะต้นไม้ใหญ่ท่านก็สามารถหยิบออกมาเป็นครูของท่านได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านสังเกตให้ดีเนี่ยต้นไม้ถ้ายิ่งสูงใหญ่มากเท่าใดลำต้นอวบหลายคนโอบทีเดียวนะครับแผ่กิ่งก้านใบสาขาขยายออกไปโดยรอบเนี่ยนะมันจะสามารถยืนต้นตระหง่านอยู่ได้ก็ต้องอาศัยรากแก้วที่แข็งแรงและก็หยั่งลึกลงไปในดินถูกต้องไหมครับเนี่ยถ้าหากว่าต้นไม้เนี่ยไม่มีรากแก้วที่แข็งแรงและหยั่งลึกมันเติบโตอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นมาเมื่อใดโอกาสที่มันจะล้มระเนระนาดเมื่อมีลมพัดมาเนี่ยก็จะมีสูงมากทีเดียวและเมื่อต้นหนึ่งล้มมันก็ไปล้มทับต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่เคียงข้างมันก็พาให้ต้นไม้ต้นเคียงข้างล้มระเนระนาดเป็นโดมิโนต่อไปเนี่ยอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวอย่างตรงนี้เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะได้องค์ความรู้จากต้นไม้ต้นนี้ได้เหมือนกันนะว่าอ๋อมนุษย์อย่างเราก็ไม่ต่างจากต้นไม้เหมือนกันนะครับยิ่งเติบใหญ่นะยิ่งเป็นผู้มีอำนาจยิ่งเป็นผู้นำหรือยิ่งเป็นคนสำคัญนะเป็นต้นไม้ยืนต้นที่สูงใหญ่จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของฝูงนกทั้งหลายที่จะมาอาศัยร่มเงาและสัตว์ทั้งหลายที่จะมาหาอาหารอยู่บริเวณโคนต้นของเราอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็เปรียบเสมือนมนุษย์เราที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นที่พึ่งที่พิงของคนอื่นได้นั่นนะตัวเราจะต้องสามารถค้ำยันตัวเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความสมาร์ทอาจองค์ให้มีความสง่าผ่าเผยนะให้สมกับที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงได้นะเราจะยืนหยัดด้วยการเป็นมนุษย์ที่องค์อาจสง่างามได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีรากแก้วของเราที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงรากแก้วที่แข็งแกร่งแข็งแรงของเราก็คือเราต้องมีโครงสร้างทางจิตวิทยาท
ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่ามนุษย์อย่างเรานั้นต้องมีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งพอสมควรนะโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งพอสมควรก็คือการมีจิตสำนึกที่สมดุลการมีจิตสำนึกที่สมบูรณ์ถ้าจะพูดสั้นๆให้กระชับก็คือต้องเป็นคนดีครับเราต้องเป็นคนดีคำว่าเป็นคนดีก็แปลว่ามีจิตที่ดีมีนิสัยทางอารมณ์ที่ดีมีนิสัยในการมองโลกที่ดีนั่นล่ะเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกที่ดีงามมันถ้าว่าเราเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีงามก็หมายถึงเราเป็นคนที่มีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์เนี่ยเมื่อมีจิตใจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ก็หมายถึงมีรากแก้วที่แข็งแรงนะที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลอยู่ได้สมาร์ทอาจองค์ละว่างั้นเถอะก็ไม่ต่างกับต้นไม้ใหญ่นะที่มีรากแก้วที่แข็งแรงสมบูรณ์ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับนั่นก็คือแม้กระทั่งต้นไม้ก็เป็นครูของเราได้หรือถ้าเราจะมองขึ้นไปบนยอดไม้หรือบนต้นไม้เราจะเห็นว่าต้นไม้ในป่าเนี่ยเวลามันขึ้นนะขึ้นเติบโตคือยืนต้นขึ้นมาเนี่ยกิ่งก้านใบของมันก็จะแผ่สาขาออกไปใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรกันถึงแม้กิ่งก้านใบของเขาจะระเข้าหากันแต่เขาจะไม่รานกันคำว่าไม่รานกันแปลว่าเขาไม่ทำร้ายกันนะใครหลบใครได้ก็หลบไปเลี่ยงไปแล้วก็สอดประสานกันอย่างลงตัวให้ร่มเงากับพวกเราที่ไปเดินเล่นอยู่ที่บริเวณป่าบริเวณคนต้นไม้เหล่านั้นซะอีกต่างหากเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ากิ่งก้านใบที่ระกันของเขานั้นจะทำร้ายซึ่งกันและกันเลยต่างคนต่างก็ดำรงอยู่และยืนต้นชูกิ่งก้านใบอยู่อย่างสง่างามด้วยกันทั้งนั้นนั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันธรรมะจากสิ่งนี้ก็สอนเราได้อีกใช่ไหมครับสอนเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันจำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็ตามโอกาสที่เราจะกระทบกระทั่งกันมันมีบ้างเขาเรียกว่าโอกาสจะระกันเหมือนกิ่งก้านใบของต้นไม้ในป่าใหญ่ที่มันระกันระหว่างต้นนั้นกับต้นนี้นะมันมีเป็นของธรรมดาคือการกระทบกระทั่งกันแต่อย่าให้เอาการกระทบกระทั่งกันตรงนั้นนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นต่างหากคือสิ่งที่มนุษย์ที่มีสติปัญญาและมีความเฉลียวฉลาดจะต้องรู้จักเรียนรู้เอากับต้นไม้ต้นไร่เห็นไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยพอกระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ละยอมไม่ได้ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้จะเอาเรื่องเอาความกันเสียแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมได้อย่างไรถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎของธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมะเนี่ยมันถ้าว่าเรามีสติปัญญาเรามีความเฉลียวฉลาดในการมองมองอะไรครับคือมองหาธรรมะหรือมองหาองค์ความรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราได้เนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพึ่งคัมภีร์นะหรือพึ่งหนังสือธรรมะหรือครูที่เป็นพระหรือผู้รู้อยู่อย่างเดียวซึ่งจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วตรงนั้นนะครับแต่มันก็จะยิ่งประเสริฐมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราสามารถใช้ความเฉลียวฉลาดทางปัญญาจากแนวคิดและมุมมองที่เย็บยนต์ของเราดึงเอาองค์ความรู้มาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่รายรอบตัวเราเอามาให้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นคนที่ฉลาดละท่านผู้ประพฤติธรรมเคยจดจำได้บ้างไหมครับที่มีประโยคหนึ่งซึ่งองค์พระพุทธเจ้านะองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยทรงตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมะนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราเข้าใจความหมายตรงนี้ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไงครับคำว่าเห็นธรรมะแล้วเห็นเราเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเมตตาสื่อสอนธรรมะให้แก่ศิษย์สาวกของพระองค์และก็มีการสืบทอดต่อมาในสำหรับมนุษย์ในสำหรับมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละรุ่นนะครับมากมายข้อธรรมะของพระพุทธองค์นี้มีเยอะมากละเอียดอ่อนมากน่าศึกษาน่าค้นคว้าและก็น่าเอามาปฏิบัติตามเพื่อทำชีวิตของตนเองให้มีสันติสุขอันนี้ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับทีนี้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าพระองค์เป็นผู้สอนธรรมะเหล่านั้นไว้แล้วถ้าใครเข้าถึงธรรมะที่พระองค์สอนไว้ใครเข้าใจธรรมะของพระองค์ได้นั่นแสดงว่าคนคนนั้นมองเห็นองค์ความรู้ที่พระองค์ทรงศึกษาทรงตรัสรู้มาและเอามาถ่ายทอดเอามาสื่อสอนนะมันธรรมะนั้นก็เหมือนกับเป็นคุณสมบัติของพระองค์มันถ้าเราเห็นคุณสมบัติของพระองค์ก็ไม่ต่างกับการมองเห็นพระองค์
พระองค์ก็คือคำว่าครูที่เรากล่าวถึงเนี่ยนะฮะมันเมื่อเห็นธรรมะของครูก็แสดงว่าผู้นั้นเห็นครูละว่าอย่างนั้นเถอะนะมันเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อเท็จจริงที่เราได้นำมากล่าวเอาไว้หลายตอนด้วยกันมันในครั้งนี้จึงใครกล่าวถึงตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของครูที่เป็นมนุษย์กันมั่งนะว่าเราเป็นครูยังไงเราจึงจะมีความสุขเราเป็นครูยังไงเราจึงจะประสบความสำเร็จเราจะเป็นครูอย่างไรจึงจะสามารถเป็นครูดีในดวงใจของลูกศิษย์ของเราได้เป็นครูที่ลูกศิษย์รักและเป็นครูที่มีรอเรืออยู่นะฮะไม่ใช่ครูที่รอเรือหายไปกลายเป็นครูอย่างเงี้ยนะเราจะเป็นได้อย่างไรนะก่อนที่เราจะคุยถึงตรงนั้นจึงต้องกล่าวถึงตรงนี้ให้ฟังมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะฮะเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าครูนะของสรรพสิ่งทั้งหลายที่รายรอบตัวเองได้ผมเชื่อมั่นว่านั่นท่านผู้ฟังก็สามารถเข้าถึงสติปัญญาของตัวเองที่สูงขึ้นมาได้ในอีกระดับหนึ่งแล้วคือสามารถใช้อายตนะของตัวเองโดยเฉพาะตากับหูเนี่ยนะเพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นองค์ความรู้ของครูนำมาสู่การเรียนรู้และนำมาสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเองนะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความก้าวหน้าทางปัญญาและมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณในอันที่จะทำให้ท่านบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการมีปณิธานแห่งนิพพานได้แต่ก่อนจะถึงนิพพานนั้นของจิตวิญญาณนะครับท่านก็จะสามารถเข้าถึงซึ่งความมีสันติสุขในชีวิตประจำวันได้นะมันเราจะเรียนธรรมะด้วยการเรียนแบบธรรมชาติและเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองครับมันแต่ถ้าว่าเรายังไม่รู้วิธีเรียนนะฮะหรือวิธีเรียนรายการเทพทิพย์มงคลธรรม4-5 ตอนที่ผ่านมาที่เรานำมากล่าวขานกันไว้ผ่านทางรายการทางคลื่นความถี่วิทยุแห่งนี้ที่ท่านรับฟังเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยชี้ช่องคือชี้แนวทางและสร้างแนวคิดให้กับท่านได้ไม่มากก็น้อยครับในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องครูดีในดวงใจศิษย์ครูที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ขออนุญาตนำเรื่องของครูที่เป็นมนุษย์มากล่าวผ่านทางรายการนี้บ้างนะครับหลังจากที่เราได้พูดแบบกว้างๆถึงเรื่องราวของครูของมนุษย์เราแต่ละคนที่อาจหมายถึงมนุษย์คนอื่นๆสรรพสัตว์ทั้งหลายและก็สิ่งแวดล้อมใดๆในแต่ละรูปธรรมที่อยู่ในธรรมชาติก็ล้วนเป็นครูของเราเหมือนกันนะเรากล่าวกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็จะมาเน้นในมิติของครูที่เป็นมนุษย์ด้วยกันสักหน่อยนึงไหนๆก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของวันครูซึ่งเป็นวันที่ระลึกเป็นวันที่สำคัญนะของคุณครูทั้งหลายสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพครูนะที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆหรือตามแหล่งความรู้ที่จะถ่ายทอดหรือจะสอนให้กับศิษย์ทั้งหลายกันบ้างนะครับถ้าเราจะถามว่าครูคือใครเราก็คงจะสามารถตอบกันได้ง่ายๆนะครับว่าครูก็คือผู้สอนสอนอะไรครับแล้วก็สอนใครคำตอบก็คือครูคือผู้สอนความรู้ที่ตัวเองรู้ให้แก่ศิษย์ของตนเองใครก็ได้ที่ต้องการจะเรียนรู้ในความรู้ที่ครูรู้นั้นนั่นก็คือความหมายของคำว่าครูแต่ถ้าเราจะแปลความหมายให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกเราก็คงจะต้องกล่าวว่าครูคือผู้สอนให้ศิษย์ได้รู้ในสิ่งที่ลูกศิษย์ยังไม่รู้โดยความรู้ที่ครูสอนนั้นเป็นความรู้ที่ครูได้เรียนรู้มาก่อนจนเข้าใจแจ้งจนรู้แจ้งและจนเห็นแจ้งแล้วนั่นคือครูรู้อย่างท่องแท้ในสิ่งที่ครูสอนนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่ครูสอนเนี่ยนอกจากความรู้ในเชิงวิชาการนะหรือความรู้ในเชิงความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนั้นๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นความรู้หรือยังมีความรู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งครูที่อยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วๆไปที่เรียกว่าครูที่มีอาชีพเป็นครูโดยตรงเนี่ยนะฮะจะต้องสอนลูกศิษย์ของตนเองนั่นก็คือการสอนพฤติกรรมครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วไปโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยครูทั่วไปหลายคนนะครับยังเข้าใจผิดว่าภารกิจในการทำหน้าที่สอนลูกศิษย์ของตนเองในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนนั้นก็คือการสอนความรู้ในวิชาการแขนงต่างๆตามที่ตัวเองศึกษาเล่าเรียนมาและตามที่ตนเองได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียนให้ทำหน้าที่ในการสื่อสอนนักเรียนของตนในภาควิชาที่ครูอย่างเรานั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือถนัดเท่านั้นครูที่มีความเชื่อและมีความเข้าใจตรงนี้จึงทำหน้าที่เป็นครูที่จะสอนความรู้นักเรียนโดยมุ่งอยู่ในมุมนี้มิตินี้แต่เพียงมุมเดียวมิติเดียวซึ่งก็นับว่าเป็นการเข้าใจผิดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูซึ่งเราจะรวมเรียกว่าภารกิจที่แท้จริงนั้นครูมีหน้าที่เป็นผู้สอนอยู่สองด้านคือสอนความรู้และสอนพฤติกรรมให้กับเด็กๆซึ่งเป็นนักเรียนหรือเป็นลูกศิษย์ของตัวเองนั่นเองครับเราลองนึกดูนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายครับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นเวลาเขาเอานักเรียนมาเข้าเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่แล้วเด็กนักเรียนจะใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้านพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้ลูกของตนมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วมีความสำเร็จคือสอบได้คะแนนดีๆมีความรู้มีความเข้าใจในวิชาที่ครูสอนแต่เพียงอย่างเดียวแต่พ่อแม่ผู้ปกครองยังมีความคาดหวังจากครูและจากโรงเรียนมากไปกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือคาดหวังว่าลูกหรือบุตรหลานของตนเองนั้นกลับบ้านแล้วจะต้องมีความเป็นเด็กดีของพ่อแม่ก
ลับบ้านติดตัวไปด้วยนั่นต่างหากครับแต่ว่าน่าเสียดายที่มีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหลายแห่งทีเดียวที่มุ่งเน้นแต่วิชาการหรือวิชาชีพให้กับนักเรียนของตนอยู่เพียงด้านเดียวแต่ลืมเน้นด้านพฤติกรรมของเด็กเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะเป็นครูที่สมบูรณ์หรือจะเป็นครูดีในดวงใจศิษย์โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้แสดงบทบาทพฤติกรรมเป็นตัวชี้วัดว่าประทับใจหรือพอใจโรงเรียนประทับใจพอใจสถาบันการศึกษานี้ไหมหรือพอใจประทับใจกับกระบวนการเรียนการสอนของครูบาอาจารย์ของลูกๆหลานๆของตัวเองไหมนั้นนะเราก็คงจะต้องมามุ่งเน้นเรื่องสำคัญกันสักนิดหนึ่งครับว่าถ้าเราต้องการจะเป็นครูที่ดีนะในดวงใจของศิษย์โดยสะท้อนภาพผ่านพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกศิษย์ของครูทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าครูมีหน้าที่สร้างเด็กครูมีหน้าที่สร้างคนนะฮะสร้างเด็กให้เป็นเยาวชนที่มีพลังอำนาจที่สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์หรือในความเป็นคนของตนเองในวันข้างหน้าเพื่อจะได้เป็นพลังอันสำคัญของประเทศชาติหรือของแผ่นดินต่อไปหรือเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ผู้ปกครองของตนเองในวันที่เติบใหญ่ไปในวันหน้าคือเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพหรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและถ้าไปทำงานที่ไหนก็พร้อมจะเป็น the good people ก็คือเป็นบุคลากรที่ดีอันเป็นที่พึงประสงค์ของบริษัทหรือของหน่วยงานที่เขาจะได้รับโอกาสเข้าไปทำงานไปสร้างงานไปสร้างชีวิตหรือไปสร้างตนเองร่วมกันกับคนอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะตั้งเป้าหมายกันให้ชัดๆนะครับว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้หรือในการสอนของครูที่จะทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็คงพยายามที่จะช่วยเหลือเติมเต็มให้กับลูกหลานของตัวเองเป็นผู้ช่วยครูบาอาจารย์จากรั้วการศึกษาอยู่บ้างแล้วถึงแม้พ่อแม่ผู้ปกครองจะมีเวลาให้กับลูกหลานของตัวเองค่อนข้างน้อยก็ตามเนื่องจากสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งปากกัดตีนถีบนะครับบางคนเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกๆเนี่ยยังไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนี่ยก็เกิดมีลูกมีเต้าขึ้นมาต้องเลี้ยงดูแต่มีเวลาให้กับลูกหลานของตัวเองน้อยมากต้องจ้างวานให้ผู้อื่นเลี้ยงดูลูกของตัวเองแทนซึ่งทุกวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาของสังคมไปมากทีเดียวที่เด็กๆที่พ่อแม่มีเวลาให้กับลูกๆของตัวเองเนี่ยนะฮะน้อยเนี่ยส่วนมากมันจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านจิตวิทยาหลายๆด้านเช่นเด็กขาดความอบอุ่นเด็กกลายเป็นคนก้าวร้าวนั้นเด็กกลายเป็นคนเงียบขรึมซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนั่นคือปัญหาของสังคมในปัจจุบันอันเกิดจากพ่อแม่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่มีลูกแล้วมีเวลาให้กับลูกค่อนข้างน้อยแล้วก็บังเอิญไปฝากฝังไว้กับทางโรงเรียนกับครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์และบางโรงเรียนบางสถาบันการศึกษาก็มุ่งเน้นแต่วิชาการอย่างเดียวแล้วก็ลืมเน้นในเรื่องของการสอนพฤติกรรมเด็กอย่างที่ผมบอกท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์หรือท่านเป็นพ่อแม่พี่น้องนะของเด็กๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานิสิตนักศึกษาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเมื่อเขาเรียนจบนะเด็กๆที่เป็นศิษย์หรือเป็นลูกหลานของท่านเมื่อศึกษาจบแล้วโตเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่ตัวเด็กเองที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์แม้กระทั่งผู้คนในสังคมโลกนะทุกวันนี้นะก็ต้องการนะคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมพอตัวนะครับในการที่จะมาช่วยกันสร้างงานสร้างองค์กรสร้างสังคมหรือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนะไม่ว่าในบทบาทหน้าที่ใดก็ตามคนที่จะมีคุณภาพในวันข้างหน้ามันต้องได้มาจากการสร้างเสริมเติมเต็มกันในวันนี้ใช่ไหมล่ะครับก็คือเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอย่างที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเขากล่าวขานกันไว้นั่นเองมันถามว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่เติบโตขึ้นมาจะเป็นคนที่มีคุณภาพเป็น the quality people นะของประเทศชาติของแผ่นดินนี้ได้เนี่ยถามว่าใครล่ะที่ต้องมีส่วนช่วยเหลือมากๆเลยในการปลูกสร้าง
พ่อแม่คือครูคนแรกของเด็กแน่นอนครับหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับความจริงตรงนี้กันไม่ได้แต่โดยอาชีพแล้วโดยบทบาทหน้าที่แล้วครูหรืออาจารย์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆที่มีหน้าที่ปลูกสร้างนะทั้งความรู้และจิตสำนึกที่ดีๆให้กับลูกหลานของพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วๆไปที่ไว้วางใจโรงเรียนไว้วางใจครูนะก็เป็นบทบาทที่ตนเองจะละเลยเลี้ยวไหลไม่ได้การที่จะเป็นคนคุณภาพในวันข้างหน้านั้นครูหรือผู้สอนเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายหลักๆอยู่3ประการถ้าจะทำงานด้านการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพจะต้องสร้างประสิทธิผลจากการทำหน้าที่เป็นคนสื่อสอนนักเรียนนะฮะให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ3ประการประการที่1ก็คือครูมีหน้าที่ทำให้เด็กหรือช่วยให้เด็กเป็นคนเก่งนะครับคำว่าเก่งนี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงมีความรอบรู้นะมีความรอบรู้ความเก่งคือความรอบรู้มันครูบาอาจารย์มีหน้าที่สอนให้เด็กของตนเป็นผู้รอบรู้แล้วถามว่าคำว่ารอบรู้เนี่ยหมายถึงไงหมายถึงว่ารู้ลึกซึ้งนะรู้จริงในสิ่งที่ได้เรียนรู้นะมันการที่เด็กจะเป็นคนที่มีความรอบรู้เด็กต้องรู้จักฉลาดที่จะเรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้ในเรื่องอะไรก็ในความรู้ที่ควรรู้เป็นความรู้ที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่เหมาะสมดีงามอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วถามว่าใครล่ะที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้หรือใครล่ะที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กควรจะรู้นั่นก็คือคนที่เป็นครูบาอาจารย์นั่นเองเพราะครูคือผู้รู้ก็ต้องถ่ายทอดความรู้ที่ครูรู้ให้กับเด็กของตนใช่ไหมนะครับหรือให้กับศิษย์ของตนนั่นแหละใช่ไหมมันเด็กจะต้องเป็นคนเก่งคำว่าเก่งแปลว่าเป็นผู้รอบรู้มันถ้าเด็กขยันเรียนตั้งใจเรียนเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนหรือความรู้ที่ครูถ่ายทอดเด็กคนนั้นก็ย่อมเป็นคนเก่งได้เนี่ยนั่นก็คืออย่างแรกประการที่สองหรืออย่างที่สองที่ครูจะต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กๆของตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่สองนี้นั่นก็คือความเป็นคนฉลาดคำว่าฉลาดสำหรับเด็กๆ ก็ได้จากครูเป็นผู้สอนอีกเหมือนกันครูทั้งหลายหรือพ่อแม่ผู้ปกครองก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของเด็กๆนั้นมันเป็นเรื่องของพรสวรรค์ความจริงมันไม่ใช่นะครับพรสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งนะพรสวรรค์เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทางสติปัญญาเนี่ยนะฮะอันเป็นความฉลาดเนี่ยสำหรับเด็กบางคนเท่านั้นเองแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วถึงแม้ไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถเรียนรู้ที่จะฝึกฝนตัวเด็กเองให้เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดคือมีความสามารถในการใช้สติปัญญาของสมองของเด็กได้ถามว่าเด็กจะฉลาดในการใช้สติปัญญาของสมองคือฉลาดคิดได้อย่างไรก็เพราะครูต้องมีหน้าที่ช่วยส่งเสริมเติมเต็มและพัฒนาทักษะในการใช้สติปัญญาของเด็กนั่นเองก็คือว่าเวลาสอนแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับเวลาสอนแล้วครูบาอาจารย์ก็จะต้องไม่เน้นในการที่จะให้เด็กท่องจำอย่างเดียวครูจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กใช้ความคิดเรียนรู้ที่จะคิดสนุกสนานกับการใช้สติปัญญาสนุกสนานกับการคิดใช่ไหมครับโดยเฉพาะการคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลมีความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันแล้วก็มีความสามารถที่จะใช้เหตุผลเป็นอย่างนั้นเป็นต้นหรือมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะหาคำตอบที่ถูกต้องนะจากข้อมูลต่างๆที่มีอยู่มากมายนั้นเด็กจะสามารถเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรได้นะด้วยตัวเด็กเองเนี่ยครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ที่จะสอนตามกำลังความสามารถที่ครูมีและก็ตามกำลังสติปัญญาของเด็กนักเรียนที่เป็นศิษย์ของตนว่าอยู่ในระดับชั้นที่เหมาะสมที่จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาของสมองได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ครูได้รับการเล่าเรียนอบรมฝึกฝนตนเองกันมาครูก็น่าจะรู้ว่าจะต้องทำเช่นไรแค่ไหนจึงจะเหมาะสมเนี่ยมันการเป็นคนฉลาดของเด็กๆก็คือมีความเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาเด็กๆหรือลูกศิษย์ของครูก็จะต้องได้รับการฝึกฝนใช่ไหมครับนะสอนให้เด็กฉลาดอาจจะยากกว่าสอนให้เด็กเป็นเด็กที่เก่งคือรู้มากนะครับสอนให้เด็กจำนะจำมากเด็กก็รู้มากรู้มากก็วัดได้ว่าเก่งแต่เด็กที่เก่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเด็กที่ฉลาดเสมอไปนะครับเพราะความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นความสามารถในการใช้สติปัญญาซึ่งมันคนละเรื่องกันกับความสามารถในการจำนะครับ
นะอย่างเช่นเด็กมีปฏิภาณไหวพริบดีนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ว่องไวเรียนรู้อะไรได้เร็วนี่คือเด็กฉลาดนะครับและเด็กที่ฉลาดมากไปกว่านั้นก็คือฉลาดพูดฉลาดฟังฉลาดคิดฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฉลาดที่จะเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้มันไปเสียทุกเรื่องนะบางทีก็บางเรื่องที่เรียนรู้นั้นในความเป็นปัจจุบันอาจจะยังไม่มีประโยชน์ที่จะไปเรียนรู้อะไรแบบนี้เด็กๆก็จะต้องฉลาดรู้ควรรู้ไม่ควรซึ่งใครล่ะครับถ้าไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือครูในสถาบันการศึกษาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้นเห็นไหมครับนี่ผมพูดคร่าวๆเพราะฉะนั้นความเก่งกับความฉลาดเป็นเป้าหมายสำคัญ2ประการละที่คนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าคือเด็กๆในวันนี้จะต้องมีศักยภาพคือมีความพร้อมนะซึ่งจะต้องได้จากการฝึกฝนของพ่อแม่ที่สอนเด็กจากครูบาอาจารย์ในรั้วการสถาบันการศึกษาที่จะต้องสอนเด็กนะก็ลืมเน้นไปนะครับสอนแล้วท่านพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ครูก็อย่าใช้วิธีเน้นให้เด็กจำนะเช่นจำไว้นะทีหลังอย่าทำนะจำไว้นะมันเป็นอย่างนี้ A บวก B เท่ากับ C นะมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเน้นคำว่าจำไว้นะจำไว้นะเด็กก็คงจะไม่ต้องคิดนะฮะก็คือจำตามที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์สั่งหรือสอนให้จำอย่างเดียวนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ที่เป็นเป้าหมายอย่างที่3นะซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ครูจะต้องรับผิดชอบในการสร้างเยาวชนหรือสร้างเด็กตัวน้อยให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้านั่นก็คือการสอนเด็กให้เป็นคนดีการสอนเด็กให้เป็นคนดีครูก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดที่จะรู้จักสอนเด็กนะครับสอนเด็กให้เป็นคนดีนะเพราะว่าถ้าเขาสามารถเป็นคนดีของสังคมได้สังคมก็ได้ประโยชน์นะประโยชน์ที่จะได้ก็คือความผาสุกของผู้คนทุกคนในสังคมเมื่อมนุษย์แต่ละคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันนั้นต่างคนต่างล้วนเป็นคนดีใช่ไหมครับเนี่ยครับมันก็คือสอนให้เด็กเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดี3ประการนี้ก็จะกลายเป็นคนคุณภาพได้ถ้าจะอธิบายกันให้ลึกซึ้งไปกว่านี้และเป็นข้อสรุปว่าครูคือผู้สอนสอนลูกศิษย์ของตัวเองนะในรั้วการศึกษาในรั้วสถาบันเนี่ยนะครับเป้าหมายของการเป็นครูที่ควรจะต้องทำให้มันบรรลุเพื่อประโยชน์สุขของศิษย์ของตนเองเพื่อความสำเร็จของศิษย์ของตนเองอย่างแท้จริงนั่นก็คือต้องสอนให้เด็กเป็นคนเก่งคำว่าเก่งแปลว่าเป็นผู้รอบรู้มีความรู้รอบตัวเยอะมากและมีความรู้นะมีความชำนาญนะครับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นวิชาที่กำหนดไว้ให้ต้องเรียนอันนี้ผมคงไม่ลงลึกละให้เขาเก่งจริงๆตรงนั้นนะครับนะเก่งจริงก็คือจำเก่งและรู้มากอันนี้ไม่ว่าแล้วก็อย่างที่สองต้องสอนให้ลูกศิษย์ของตนมีความฉลาดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะฉลาดคิดฉลาดเรียนรู้ฉลาดพูดฉลาดตัดสินใจฉลาดแก้ปัญหาฉลาดลงมือทำทั้งหมดที่เป็นความฉลาดเนี้ยก็คือความสามารถทางสติปัญญาล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูต้องมีหน้าที่สร้างเสริมเติมเต็มให้กับเด็กนะแล้วก็ฉลาดอีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้กล่าวนะในการที่ครูมีหน้าที่ต้องสอนนั่นก็คือสอนให้เด็กฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ตรงนี้ฟังแล้วเหมือนเป็นปรัชญามากไปหน่อยคำว่าฉลาดที่จะเป็นมนุษย์แปลว่าต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นๆอยากมีความสุขถึงแม้มนุษย์คนอื่นๆนั้นจะมีอะไรที่แปลกแยกแตกต่างกับตัวเองนะแต่นักเรียนก็มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะมีทั้งหญิงทั้งชายถ้าเป็นแบบสหศึกษาหรือเพื่อนนักเรียนชายด้วยกันถ้าเป็นโรงเรียนชายเพื่อนนักเรียนหญิงด้วยกันถ้าเป็นโรงเรียนหญิงโดยเฉพาะแต่ว่าไม่ว่าจะเพศไหนล่ะครับเมื่อเป็นเพื่อนนักเรียนอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันนะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนักเรียนย่อมที่จะต้องพบกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่มีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตมีพฤติกรรมในการทำงานในชั่วโมงเรียนเวลาแบ่งกลุ่มทำรายงานหรืออะไรกันเนี่ยนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในความแตกต่างอย่างหลากหลายเนี่ยนะถามว่าถ้านักเรียนไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำงานร่วมกันให้ลงตัวและอยู่อย่างผาสุกเพื่อให้งานสำเร็จและทุกคนมีความสุขแล้วปล่อยให้เด็กนั่นเนี่ยนะโตขึ้นมาเรื่อยๆพออีกหน่อยพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เด็กก็จะเรียกอะไรขาดทักษะในการดำเนินชีวิตไม่มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่มีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันกับตนเองอย่างหลากหลายที่มีความคิดมีความต้องการที่แตกต่างกับตนเองอย่างหลากหลายมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกับตนเองอย่างหลากหลายเด็กคนนั้นที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีปัญหา
ถ้าไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นก็จะทนกับการที่คนอื่นหยิบยื่นปัญหาชีวิตให้กับตัวเองไม่ได้นะก็กลายเป็นคนป่วยทางจิตป่วยทางสมองป่วยทางปัญญาไปนั่นก็คือกลายเป็นคนที่ด้อยคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผลผลิตของครูบาอาจารย์ในวันนี้ที่เด็กจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากที่ถ้าเราจะเป็นครูเราจึงต้องมีวิญญาณแห่งการเป็นครูหรือมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูซะหน่อยการมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถช่วยให้ครูเนี่ยบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการที่จะสอนนักเรียนของตนหรือปั้นคนสักหนึ่งคนเนี่ยให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้าได้โดยคำว่าคุณภาพมาจากการเป็นคนเก่งการเป็นคนฉลาดและการเป็นคนดีนะสุดท้ายคือดีดีคืออะไรเป็นคนที่มีคุณธรรมมีมโนธรรมหรือมีจริยธรรมจากการมีมโนธรรมอยู่ในจิตใจก็เลยมีจริยาวัดมีวัตรปฏิบัติที่มีธรรมะไม่เบียดเบียนใครสามารถอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้อย่างมีความสุขและคนอื่นที่เป็นเพื่อนอยู่ในสังคมเดียวกันกับตนเองก็จะพลอยมีความสุขกับตัวเองไปด้วยนี่คือบทบาทหน้าที่ที่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับที่ครูที่แท้จริงซึ่งต้องการจะเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์จะต้องระลึกไว้เป็นอันดับแรกว่าบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเองนั้นมีกรอบในการปฏิบัติตรงไหนอย่างไรสิ่งแรกเรากล่าวไปแล้วว่าครูจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูเท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่ยิ่งใหญ่3ประการนั้นได้มิฉะนั้นแล้วครูก็คงจะอ่อนด้อยถอยแรงไม่มีพลังมากพอที่จะปั้นศิษย์ของตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมของเราที่จะช่วยกันสร้างแผ่นดินสร้างประเทศชาติให้มั่นคงแข็งแกร่งและมีสันติภาพมีสันติสุขต่อไปในวันข้างหน้าได้เพราะคนที่เป็นผู้ใหญ่แก่ๆแล้วก็คงล้มหายตายจากกันไปก็ต้องอาศัยเด็กๆในวันนี้ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าขึ้นมารับภาระในการดูแลประเทศของตนแผ่นดินของตนสังคมของตนกันต่อไปถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญในประการแรกที่เราจะต้องพูดถึงครูที่เป็นมนุษย์ที่ประสงค์จะเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์กันนั่นไงครับ

02-512-3176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของครูเนี่ยเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์หรือทันกับยุคสมัยของเดือนมกราคมนะฮะเราคุยถึงเรื่องวันครูแล้วก็พูดถึงเรื่องครูทั้งที่เป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ล้วนเป็นครูของเราเราคุยกันไปหมดละแล้วก็เราก็ได้เริ่มต้นเมื่อตอนที่ผ่านมาคือเราพูดถึงเรื่องครูที่เป็นมนุษย์ครูที่มีหน้าที่หรือมีภารกิจที่จะต้องแสดงบทบาทในการเป็นผู้สอนลูกศิษย์ของตนเองที่อยู่ในสถานศึกษาทั้งหลายนะขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับเราก็ให้นิยามไปแล้วว่าถ้าครูเนี่ยต้องการจะเป็นครูที่ดีในดวงใจของศิษย์เป็นครูที่ศิษย์รักเป็นครูที่มีคุณค่านะอย่างแท้จริงต่อศิษย์ของตนเองแล้วนั้นครูจะต้องมีความเข้าใจว่าคุณค่าของครูอยู่ที่ครูรู้ว่าจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการสอนลูกศิษย์ของตนเองนะโดยมีเป้าหมายสูงสุดของการสอนว่าอย่างไรบ้างและเมื่อรู้ว่าบทบาทหน้าที่หลักที่ตัวเองจะต้องสอนลูกศิษย์มีอะไรบ้างแล้วครูที่ดีก็จะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าตนเองนั้นจะมีความสามารถสูงสุดในการที่จะนำพาตนเองให้ประสบความสำเร็จในบทบาทต่างๆในการเป็นครูที่จะเป็นผู้สอนศิษย์ของตนเองนั้นได้มากที่สุดแค่ไหนอย่างไรบ้างในตอนที่แล้วเราก็ได้อธิบายไว้กว้างๆว่าบทบาทหน้าที่หลักของครู

ครูที่ดีที่เป็นครูในดวงใจศิษย์ได้นั้นจะต้องทำหน้าที่สื่อสอนลูกศิษย์ของตนเองให้บรรลุผลสำเร็จในการเรียนรู้ในผลสำเร็จสำหรับการพัฒนาตนเองของนักเรียนในอันที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้าอยู่ด้วยกัน3ประการประการที่1เราบอกว่าครูที่ดีนั้นจะต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนของตนหรือศิษย์ของตนให้เป็นคนเก่งให้ได้คำว่าคนเก่งในที่นี้หมายถึงเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้รอบรู้หรือรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งในวิชาความรู้แขนงต่างๆตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนดไว้และนอกเหนือหลักสูตรแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจหรือเป็นความรู้ที่นักเรียนในวัยเด็กวัยเรียนจะต้องรู้ตามที่ครูนั้นเห็นเหมาะสมโดยที่ครูนอกจากจะมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ที่ครูศึกษามาร่ำเรียนมาด้วยตนเองให้แก่เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้แล้วครูก็ยังจะต้องมีหน้าที่สอนเด็กนักเรียนของตนเองให้รู้จักค้นคว้าหาเรียนรู้หรือหาวิชาความรู้เอาด้วยตนเองเช่นสอนให้เด็กรักการอ่านสอนให้เด็กฉลาดที่จะฟังอะไรแบบนี้เป็นต้นแม้กระทั่งสอนให้เด็กๆ เนี่ยรู้จักเป็นนักค้นคว้าเป็นนักพิสูจน์นักทดลองอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือหลักการกว้างๆที่เราคุยไว้ในครั้งที่แล้วว่าครูมีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือเด็กๆซึ่งเป็นสิทธิ์ของตนนั้นให้เป็นคนเก่งให้ได้ส่วนหน้าที่หลักประการที่2ในการที่จะช่วยทำให้เด็กในวันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต่อสังคมหรือต่อโลกของเราในวันข้างหน้าได้นั่นก็คือการที่ครูจะต้องสอนให้เด็กเป็นคนฉลาดการสอนเด็กให้เป็นคนฉลาดถ้าเราจะพูดแบบภาพรวมๆเหมือนกับตอนที่แล้วที่เรากล่าวไว้นั่นก็คือฉลาดเรียนรู้ฉลาดในการที่จะดำเนินชีวิตและก็ฉลาดในการที่จะทำงานแม้กระทั่งเรื่องฉลาดเล็กๆน้อยๆแต่หลายคนมักจะมองข้ามไปนั่นก็คือการฉลาดที่จะบริโภคอะไรต่างๆเหล่านี้ครูก็มีหน้าที่ที่จะต้องสอนและช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ของตนเองให้มีความเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาของตนเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กับเขาคนหนึ่งให้ได้และเรียนรู้ที่จะเป็นคนฉลาดในอันที่จะสร้างสังคมของตนเองหรือประเทศชาติหรือแผ่นดินนี้นะให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งได้ซึ่งตรงนี้นั้นมันหมายถึงการที่เด็กๆจะต้องมีความสามารถในการที่จะใช้สติปัญญาของตนเองเท่าที่มีอยู่นั่นเองไม่ใช่วันๆหนึ่งดีแต่ท่องจำหรือดีแต่ฟังคำสั่งให้คนอื่นเขาสั่งและให้ตัวเองก็ไปทำโดยที่ไม่มีความสามารถใดๆที่จะคิดรู้ได้ด้วยตนเองอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บทบาทหลักประการที่3ที่ครูดีในดวงใจศิษย์นะครับจะต้องสามารถประสบความสำเร็จนั่นก็คือการสอนเด็กหรือศิษย์ของตนให้เป็นคนดีนะเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูบาอาจารย์เป็นคนดีของสังคมหรือประเทศชาติอะไรเหล่านี้ถ้าพูดกันเป็นภาษาวิชาการก็คือครูมีหน้าที่ต้องช่วยสอนพฤติกรรมเด็กของตนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เอาไว้ให้มากๆนี่และเวลาสอนพฤติกรรมเด็กครูก็ต้องสอนให้เป็นด้วยไม่ใช่บอกว่าจำเอาไว้นะทีหลังอย่าทำเธอต้องทำอย่างนั้นเธอต้องทำอย่างนี้มีแต่การชี้แนะและออกคำสั่งอย่างเดียวคงจะไม่ได้ครูก็คงจะต้องมีความสามารถในการสร้างจิตสำนึกของการเป็นเด็กดีสร้างจิตสำนึกของการเป็นลูกที่ดีสร้างจิตสำนึกของการเป็นนักเรียนที่ดีสร้างจิตสำนึกของการเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติของแผ่นดินอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือสิ่งหลักๆที่ถ้าหากว่าครูถึงพร้อมใน3ประการนี้ครูคนนั้นก็จะไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์ไม่ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่ผมได้เรียนนะไว้กับท่านทั้งหลายในตอนที่แล้วสำหรับในตอนนี้ก็อยากจะกล่าวขยายความและนำสู่สาระเพิ่มเติมว่าครูที่มีความสุขหรือครูที่สามารถสร้างสันติสุขในชีวิตของการเป็นครูให้กับตัวเองได้นั้นคือครูที่ประสบความสำเร็จในการเป็นครูคือเป็นครูที่ศิษย์รักเป็นครูที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆให้คำรับรอง
ให้การยกย่องนับถือนะในบทบาทของการเป็นครูด้วยความสนิทใจแล้วว่างั้นเถอะนะครูจะเป็นคนที่เป็นคนที่ดีหรือเป็นครูที่ดีนะในสายตาของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่เป็นศิษย์ของตนนั้นต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนดีนะและต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาไม่ต่างกับการที่ครูจะต้องพัฒนาเด็กๆของตนเองให้มี3สิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับนั้นวันนี้เราจะมาขออนุญาตนำพาท่านที่มีอาชีพครูในรั้วสถาบันการศึกษาหรือคนที่เป็นครูนอกสถาบันการศึกษาให้ได้เรียนรู้ว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์ของท่านซึ่งนั่นหมายถึงความสุขอันเกิดจากความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูที่ดีของท่านได้เนี่ยนะเราจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญเป็นประการใดบ้างถ้าเมื่อเรารู้ว่าหน้าที่หรือบทบาทของการเป็นครูคือผู้สอนแล้วนั่นคือสอนอะไรเป้าหมายคืออย่างไรแล้วเราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าถ้าเราจะบรรลุผลสำเร็จตรงนั้นได้เราต้องมีคุณสมบัติว่าอย่างไรบ้างถูกไหมครับนั่นเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ผมเองก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าการที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นครูเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการสอนเยาวชนหรือสอนเด็กตัวน้อยๆนะให้ประสบความสำเร็จคือให้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในการเรียนรู้คือเรียนรู้ที่จะเป็นเด็กที่เก่งเรียนรู้ที่จะเป็นเด็กฉลาดแล้วก็เรียนรู้นะที่จะเป็นเด็กที่เป็นคนดีหรือเป็นเด็กดีอย่างเนี้ยนะครับเป้าหมายหลักๆในการสอนมีอยู่3อย่างเนี้ยถามจริงๆเถอะครับว่ามันง่ายนักไหมครับในการที่เราจะปลุกปั้นเด็กสักหนึ่งคนให้ถึงพร้อมซึ่งความเป็นคนเก่งความเป็นคนฉลาดและความเป็นคนดีในเวลาเดียวกันได้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเด็กๆเนี่ยยังขาดจิตสำนึกในการที่จะมีความสามารถรู้สึกรู้นึกรู้คิดอะไรๆที่เป็นเหมือนผู้ใหญ่เด็กส่วนมากก็จะใช้นิสัยที่เคยชินที่เป็นด้านบวกกับนิสัยที่เคยชินที่เป็นด้านลบที่พ่อแม่ผู้ปกครองถ่ายทอดมาให้จากแต่บ้านเนี่ยนะครับแล้วก็บางเรื่องบางราวอย่างเช่นนิสัยทางอารมณ์ก็บางส่วนก็ติดมากับจิตวิญญาณนะจากอดีตชาติเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ทางอารมณ์ด้านลบที่มีนิสัยมองโลกในแง่ไม่ดีขี้ระแวงนะขี้ใจน้อยขี้โมโหอะไรพวกนี้หลายส่วนทีเดียวก็เป็นนิสัยด้านลบที่ติดมากับจิตวิญญาณของเด็กเหล่านั้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเองท่านก็จะรู้ว่าการสอนลูกของท่านแค่ให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดขนาดเป็นลูกของท่านเองนะฮะไม่ใช่ลูกศิษย์นะฮะเป็นลูกในไส้ของตัวเองหลานของตัวเองแท้ๆเนี่ยท่านก็ยังรู้สึกบางครั้งบ่นเบื่อเอาง่ายๆเหมือนกันเพราะความดื้อรั้นดันทุรังของเด็กบ้างเพราะความซุกซนของเด็กบ้างนะเพราะความเกียจคร้านของเด็กบ้างหรือเพราะความไม่ลงตัวในบางเรื่องในอุปนิสัยของเด็กๆที่เป็นลูกหลานของท่านมั่งอะไรเหล่านี้ท่านพูดอย่างนึงแกก็จะพาโลไปซิอีกอย่างอะไรแบบนี้ก็มีสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นธรรมดาของเด็กๆนะครับที่อยู่ในวัยของการเรียนรู้เนี่ยจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมบางอย่างทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ออกมาให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้ดูเห็นกันใช่ไหมครับแล้วเวลาเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ต่างกันครับก็จะแสดงพฤติกรรมขยะมั่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์มั่งนะสลับคละคล้าวกันไปแล้วทีนี้ครูหนึ่งคนต้องดูแลเด็กๆซึ่งเป็นลูกศิษย์จำนวนมากๆโอกาสที่จะหงุดหงิดโอกาสที่จะเบื่อหน่ายโอกาสที่จะท้อแท้โอกาสที่ครูทั้งหลายจะเสียสมดุลทางอารมณ์ไปกับการยั่วยุของเด็กๆโดยที่พวกแกก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรนะก็มีสูงมากทีนี้ถามว่าถ้าครูเนี่ยมีใจคอที่ไม่สมดุลเสียแล้วนะสติปัญญาของครูนะไฟของความเป็นครูทั้งหลายที่จะตั้งอกตั้งใจในการสอนเด็กเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด3ประการที่สำคัญที่เรากล่าวมาแล้วนั้นมันก็ย่อมจะเป็นไปได้ยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยชีวิตครูก็ย่อมหาความสุขสนุกสนานคงจะไม่ได้แน่และถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสอบผ่านความทุกข์ความยากความลำบากความหงุดหงิดวุ่นวายหรือความเสียหายทางอารมณ์ที่เด็กๆทั้งหลายน่าจะเป็นตัวต้นเหตุในการที่จะสร้างเงื่อนไขให้ครูเสียสมดุลทางจิตใจทางอารมณ์ไปเนี่ยเราจะข้ามพ้นตรงนั้นไปได้อย่างไรอันนี้ก็พูด
เพื่อจะช่วยเหลือคุณครูทั้งหลายโดยอาชีพเนี่ยนะครับให้เป็นครูที่มีความสุขกับการทำงานให้เป็นครูที่สามารถสอบผ่านบททดสอบที่เด็กๆทั้งหลายซุกซนเกเรเลวไหลเกียจคร้านบางทีที่ครูชอบบอกว่าเด็กไม่เอาทานเด็กไม่เอาไหนอะไรแบบเนี้ยเนาะที่จะต้องอดทนในการปลุกปั้นพวกแกให้อยู่กระร่องกระรอยให้ได้ให้เป็นเด็กดีเด็กที่มีคุณภาพให้จงได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรโดยที่ครูทั้งหลายนะมีความสงบสุขนะแล้วก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยซะก่อนเนี่ยมันวิธีที่สำคัญนะครับนั่นก็คือคุณครูจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะก็คือคุณครูจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูเท่านั้นแหละครับนะการมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูนี่แหละมันจะช่วยทำให้ท่านสามารถบรรลุผลสำเร็จในการที่จะข้ามผ่านบทเรียนของความท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยล้านะหรือเวียนหัวหรือเสียสมดุลทางจิตใจเสียสมดุลในอารมณ์ไปอันเกิดจากการที่มีลูกศิษย์ของท่านคือนักเรียนคือเด็กๆทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้กระตุ้นหรือปลุกเร้าหรือยั่วยุท่านนะครับโดยที่อย่างที่บอกนะครับวงเล็บไปเลยว่าเด็กๆก็คงจะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจะทำให้ครูนะมีปัญหาทางอารมณ์หรือมีความไม่สงบสุขเกิดขึ้นในจิตใจนะอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านจะต้องแสดงบทบาทในการเป็นครูของเด็กๆหรือเป็นครูที่ดีในดวงใจของศิษย์ของท่านแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องค้ำจุนความเป็นครูของท่านให้ได้ท่านจะต้องขุดมันออกมาจากเบื้องลึกในจิตใจของท่านครับที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูนั่นเองทีนี้ถามว่าแล้วจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูเนี่ยมันหมายความว่ายังไงล่ะเนี่ยการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเพื่อให้ฟังง่ายเข้าถ้ากล่าวเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของผมซึ่งเป็นจิตวิทยาแขนงใหม่ที่เราเผยแพร่ไปทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับในลีลาของการฝึกอบรมปฏิบัติการไซโคโชเพื่อการถ่ายทอดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และก็แก้ไขพฤติกรรมขยะให้กับทรัพยากรมนุษย์ผ่านองค์กรธุรกิจเอกชนและภาคราชการทั้งหลายกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นจิตวิทยาแขนงใหม่ที่ชื่อว่าวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะครับเราใช้ลีลาไซโคโชทำอยู่เนี่ยก็อยากจะอธิบายคร่าวๆว่าการเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์และครูจะสามารถประสบผลสำเร็จในการข้ามผ่านความทุกข์ยากทั้งหลายที่เป็นบททดสอบหรือบทเรียนที่เด็กๆที่เป็นศิษย์นะที่ไม่รู้อีโนยเนที่ไม่รู้เดียงสาเนี่ยนะที่เขาจะแสดงบทบาทออกมาและเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับตัวเราเนี่ยเราหมายถึงอย่างไรนั้นความหมายของการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณถ้าจะอธิบายให้เราท่านๆมีความเข้าอกเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนถ่องแท้แล้วเราก็จะพูดเป็นภาษาธรรมดาคือภาษาพูดเนี่ยนะฮะไม่ใช่วิชาการว่าเราจะต้องมีจิตสำนึกว่าเราเป็นครูมืออาชีพไม่ใช่เราเป็นครูโดยอาชีพหรือมีอาชีพเป็นครูตรงนี้ครับท่านจะต้องแบ่งแยกความรู้สึกในจิตใจของท่านให้ได้และความสุขของท่านก็จะเกิดขึ้นท่านก็จะมีพลังที่สามารถข้ามผ่านความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความวุ่นวายสับสนในหัวใจนะจากการที่เด็กๆทั้งหลายที่เป็นศิษย์ของท่านนั้นบางทีก็เกเรไปบ้างเลวไหลไปบ้างซุกซนไปบ้างอะไรแบบนี้นั้นถ้าจะตอบสั้นๆก็คือการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณหรือการเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูนั้นถ้าจะรับบทบาทของการเป็นครูแล้วท่านจะต้องเป็นครูมืออาชีพมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นแค่คนมีอาชีพเป็นครูเท่านั้นนะครับและทีนี้ถามว่าครูมืออาชีพกับคนที่มีอาชีพเป็นครูนะมันจะต่างกันตรงไหนผมก็อยากเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเราทำสิ่งใดด้วยอาชีพของเราแล้วเนี่ยการยังชีพของเรามีเป้าหมายสูงสุดคืออะไรครับก็คือประโยชน์สุขใช่ไหมครับการทำงานใดๆก็ตามเพื่อยังชีพที่เขาเรียกว่าการประกอบสัมมาอาชีวะหรือสัมมาชีพคือประกอบอาชีพที่สุจริตนั้นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์เราแต่ละคนก็คือการมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่าใช่ไหมและมีความสุขกับการทำงานนั้นนั่นคือเรื่องหลักๆของคนที่ทำงานโดยถือว่าทำงานนั้นๆหรือทำงานใดๆอย่างเป็นอาชีพนั่นหมายความว่าใช้ความสามารถของตัวเองไปแลกเอากับผลประโยชน์ที่ตัวเองจะพึงได้นะอย่างนี้เป็นต้นมันผิดกันกับคนที่ทำงานแบบมืออาชีพค
คนที่ทำงานแบบมืออาชีพนั้นเขาจะไม่มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์และความสุขที่ตัวเองจะได้รับอย่างคนที่มีอาชีพในการทำหน้าที่นั้นๆ นะครับคนที่ทำอะไรแบบมืออาชีพก็คือคนที่ทำสิ่งนั้นๆที่ตัวเองต้องรับผิดชอบโดยมุ่งไปที่ผลสำเร็จของสิ่งที่ตัวเองทำมากกว่ามุ่งไปที่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับมันถ้าเราจะตีความตรงนี้ให้ชัดเจนก็กล่าวกันสั้นๆกระชับกระชับได้ว่ามืออาชีพก็คือผู้ที่ทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จของงานที่ตัวเองทำเป็นสำคัญส่วนคนที่ทำแบบมีอาชีพที่จะทำงานนั้นเขาก็จะมุ่งแต่ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับกับความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังลงมือทำเช่นถ้าถึงแม้ได้ประโยชน์พอสมควรนะฮะแต่ทำแล้วไม่มีความสุขทำแล้วไม่สนุกสนานทำแล้วน่าเบื่อหน่ายน่ารำคาญบางทีพวกที่ทำแบบมีอาชีพในการทำงานนั้นก็จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนงานใหม่นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะย้ายที่ไปเรื่อยๆนั่นหมายว่าถ้ามีความสุขมีความพอใจที่จะทำฉันก็จะทำเนี่ยนะมีผลประโยชน์ให้คุ้มค่าฉันก็จะทำมีกำลังใจให้ฉันทำฉันก็จะทำอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบคนที่มีอาชีพในการทำงานนั้นคนที่เป็นครูก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทำหน้าที่ของครูในการที่จะเป็นผู้รู้ที่จะสืบสอนสื่อสอนนะฮะลูกศิษย์ลูกหาของตัวเองแล้วเราต้องมัวแต่มองหาผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเป็นค่าตอบแทนความเหนื่อยยากในบทบาทของการเป็นครูที่ตนเองสุอุตสาห์รับผิดชอบในการสอนเด็กนักเรียนแล้วบางทีเราอาจจะล้มเหลวในการทำหน้าที่ของครูและก็ไม่อาจจะเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์อย่างที่เราต้องการนะก็อาจจะเป็นได้ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าถ้าเราทำตัวเป็นคนที่มีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ต่างกับคนอื่นๆทั่วไปที่เขาทำแล้วหวังผลประโยชน์และหวังความสุขใช่ไหมครับเวลาทำงานแล้วประโยชน์ได้แต่ไม่ค่อยมีความสุขในการเป็นครูที่จะสอนนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนเกเรเหลือเกินซุกซนเหลือเกินนะไม่เอาฐานไม่เอาไหนมากเหลือเกินครูก็จะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ครูก็จะไม่ค่อยมีกำลังใจจะเสี่ยมสอนครูก็จะเป็นคนอารมณ์ที่ไม่ดีเวลาถึงชั่วโมงสอนทีไรครูก็จะหน้าบูดเหมือนตูดเป็ดนะเวลาสอนก็ขาดความสนุกสนานไร้สีสันเด็กก็ยิ่งพานเบื่อกันเข้าไปใหญ่ครูบางคนหนักไปกว่านั้นก็มีการแสดงอาการมุทะลุดุดันเพราะมีต้นทุนทางอารมณ์ที่เป็นลบคือเบื่อหน่ายกับการสอนนักเรียนก็คือเบื่อนักเรียนเบื่อไปเบื่อมาก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเบื่อนักเรียนเบื่อการสอนหรือว่าเบื่อตนเองกันแน่ใช่ไหมครับนั่นก็คือคนที่มีอาชีพเป็นครูถ้าจะทำให้คนที่มีอาชีพเป็นครูด้วยมีความสำนึกรู้ว่าฉันมีอาชีพเป็นครูนะถ้าคนเหล่านี้จะสามารถประสบผลสำเร็จในการทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีครูเหล่านี้ส่วนมากมักจะมองหาสิ่งจูงใจเครื่องจูงใจหรือมองหาแรงจูงใจเอาไว้เสมอครับเช่นถ้าไม่มีแรงจูงใจในการสอนแล้วครูก็จะไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนกระบวนการในการสอนนะไม่มีรางวัลอะไรมาจูงใจให้ครูก็จะไม่กระดีกระดาที่จะทำหน้าที่สอนอะไรแบบนี้นี่ผมหมายถึงผมพูดในเชิงทฤษฎีนะครับนะว่าถ้าเราเป็นครูโดยอาชีพครูแล้วเนี่ยปัญหาในการทำงานของเราจะมีครับเช่นเบื่อ3วันหนุกหนาน3วันเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็สลับคละคล้ากันไปหรือเด็กคนไหนเกเรดื้อรั้นครูก็จะเบื่อหน่ายที่จะสอนครูก็ไม่อยากสอนครูก็จะไม่สนใจแล้วก็ปล่อยปละละเลยแล้วก็จะหันไปสนใจเด็กที่ตั้งใจเรียนเด็กที่ว่านอนสอนง่ายอะไรไปเพราะเด็กที่ว่านอนสอนง่ายและตั้งใจเรียนคือเด็กที่จูงใจนะคือเด็กที่มีแรงจูงใจมีเสน่ห์ที่ทำให้ครูอยากสอนซะมากกว่าอย่างเนี้ยถ้าเรายังมีจิตใจที่บกพร่องคือเป็นครูโดยอาชีพแล้วโอกาสที่เราจะเป็นครูดีในดวงใจศิษย์ในบ้านปลายเห็นทีจะเป็นไปได้ยากไม่มันจะต่างกันกับครูที่เป็นมืออาชีพครูที่เป็นมืออาชีพนั้นจะไม่มองหรือไม่สนใจในการตั้งเป้าหมายว่าจะได้ประโยชน์ในการสื่อสอนนะได้ความก้าวหน้าได้ประโยชน์นะได้ความสุขแต่ครูพร้อมจะเหนื่อยยากพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาของตนเสมอแม้กระทั่งเวลาทั้งหมดที่ตนมีอยู่เพื่อทำหน้าที่ในการสอนสั่งลูกศิษย์ของตนเองให้เก่งให้ได้ใ
ให้ฉลาดให้ได้และให้เป็นคนดีให้ได้โดยไม่มีคำว่าย่อท้อเลยยิ่งเห็นเด็กของตนก้าวหน้าคือเก่งขึ้นฉลาดขึ้นและเป็นเด็กดีมากขึ้นครูก็ยิ่งมีความสุขและยิ่งสนุกสนานกับการสอนอย่างเพลิดเพลินมากขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าครูดีที่ทำหน้าที่แบบมืออาชีพและถ้าหากว่าครูคนใดนะครับสามารถเข้าถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นครูแบบมืออาชีพเช่นนี้ได้นั่นแสดงว่าครูดีในดวงใจศิษย์กำลังจะเป็นรางวัลอันงดงามสำหรับท่านแล้วล่ะครับในตอนต่อไปเราจะมาคุยกันต่อว่าการเป็นครูแบบมืออาชีพนั้นมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งน่าสนใจอะไรยิ่งไปกว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้กันบ้างหรือเปล่า

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของครูดีในดวงใจศิษย์เอาไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าการแสดงบทบาทของการเป็นครูหรือการปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้สอนสั่งเป็นผู้อบรมเด็กให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับครูจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ตัวเองอาจจะไม่พึงประสงค์เพราะความซุกซนของเจ้าเด็กตัวน้อยเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจเนื่องจากเขาคิดไม่เป็นนะเด็กยังไร้ซึ่งจิตสำนึกมีแต่ความไร้เดียงสาเสียมากกว่าและก็เด็กๆ ก็ยังมีความสามารถในการใช้สติปัญญาค่อนข้างจะน้อยส่วนใหญ่เด็กก็จะใช้ความเคยชินหรือความเคยตัวของตัวเองในการแสดงออกหรือในการกระทำต่อหน้าต่อตาของครูซึ่งเขาจะกระทำต่อครูหรือกับเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันก็ตามเนี่ยล้วนมีโอกาสที่จะทำให้ครูนั้นหงุดหงิดเสียสมดุลทางอารมณ์หรือเสียสมดุลในจิตใจเกิดขึ้นได้บ่อยๆแทบทุกเมื่อเชื่อวันนะครับและถ้าหากว่าครูเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเสียแล้วโอกาสที่ครูจะท้อแท้ท้อถอยกลายเป็นครูที่รอเรือหายไปอย่างที่เขาแซวเขาเย้ากันนะก็ย่อมจะมีสูงมากเลยมันผมจึงจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าใครที่ตัดสินใจเลือกอาชีพครูหรือประกอบสัมมาชีพในการเป็นครูเนี่ยเป็นผู้ที่น่าเห็นใจมากที่สุดเลยนะอาชีพหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องอาศัยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองมากโขอยู่เหมือนกันในอันที่จะทำให้ตัวเองสามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆที่ตัวเองไม่พึงประสงค์ได้นะฮะนอกจากไหนๆจะต้องดูแลตัวเองแล้วยังต้องดูแลลูกศิษย์ของตัวเองด้วยเพื่อให้ทุกอย่างไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันการเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์นั้นในประการแรกที่เรากล่าวไว้ในตอนที่แล้วจึงจำเป็นต้องขยายความกันสืบเนื่องในวันนี้นะโดยสิ่งสำคัญที่เราแนะเน้นท่านผู้ฟังที่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในบทบาทของการเป็นครูของลูกศิษย์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นครูที่สอนศิษย์ในระดับไหนสถาบันเล็กใหญ่แค่ไหนอย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะใช้แนวคิดที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราชี้แนะนี้ได้ไม่ยากนักนะครับเรากล่าวว่าถ้าจะเป็นครูที่สามารถข้ามผ่านความทุกข์ยากความเหนื่อยยากและความลำบากกายลำบากใจเพื่อจะเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของการเป็นครูคือสอนลูกศิษย์ของตนให้ประสบผลสำเร็จในอันที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติหรือของโลกใบนี้ในลักษณะของผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคือ 1. เก่ง 2. ฉลาดและ 3. เป็นเด็กดีหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าได้นั้นครูจะต้องทำงานโดยอาศัยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณเป็นตัวขับเคลื่อนบทบาทในการเป็นครูให้จงได้และเราก็อธิบายว่าการแสดงพลังอำนาจในบทบาทของการเป็นครูที่มีต่อลูกศิษย์ทั้งหลายของตนเองนั้นมันก็คือการแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นครูแบบมืออาชีพมิใช่เป็นครูโดยอาชีพนะครับถ้าเป็นครูมืออาชีพท่านจะต้องมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จในการสั่งสอนหรือในการปลูกปั้นลูกศิษย์ของท่านให้เป็นเด็กที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมใน3ประการนั้นให้ได้เท่าที่ความสามารถของท่านจะพึงมีถ้าเรากล่าวถึงในสถาบันการศึกษาไม่ว่าท่านจะได้รับผิดชอบมอบหมายให้สอนวิชาการในด้านใดภาคใดก็ตามครูอย่างท่านก็จะต้องมีสำนึกไว้นิดหนึ่งว่าเรามิได้มีหน้าที่ในการสอนให้เด็กรู้วิชาการที่ตัวเองเป็นครูรับผิดชอบและได้รับมอบหมายมาให้สอนแต่เพียงอย่างเดียวเพราะตรงนั้นคือการสอนให้เด็กของท่านเป็นเด็กที่เก่งอย่างเดียวครับคือเก่งด้วยการเรียนรู้และรู้มากรู้จริงรู้ลึกซึ้งนะในวิชาที่ท่านสอนแต่ว่ายังมีอีก2 สิ่งที่ท่านต้องทำนั่นก็คือการสอนให้เด็กฉลาดฉลาดหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าต้องสอนให้เด็กฉลาดในการใช้สติปัญญาไงใช่ไหมสอนให้เด็กเนี่ยมีความสามารถที่จะทำความไม่รู้ของตัวเด็กเองให้กระจ่างด้วยตัวเด็กเองได้ความไม่รู้ที่เด็กๆมีน่ะอยู่เยอะแยะเต็มตัวไปหมดเลยถ้าครูไม่สามารถจะช่วยให้เด็กเนี่ยทำความไม่รู้ของตัวเด็กเองในเรื่องต่างๆให้กระจ่างคือให้ได้คำตอบด้วยตัวเด็กเองได้ครูนั่นแหละจะเหนื่อยพระครูต้องคอยตอบคำถามคอยค้นคว้านำมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆของตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างนี้เด็กของตัวเองก็จะฉลาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะ
ราะครูคอยคิดแทนคอยป้อนอาหารความรู้อาหารสมองให้อยู่ตลอดเวลานะอย่างนั้นก็ไม่ถูกนักมันการสอนให้คนฉลาดเนี่ยมันยิ่งยากกว่าการสอนให้คนรู้เรียนรู้ความรู้ในเชิงวิชาการซะด้วยซ้ำและสุดท้ายคือการสอนให้เด็กเป็นคนดีบางครั้งก็ต้องอดทนอดกลั้นกับความไม่เอาไหนหรือความเหลวไหลความซุกซนของเด็กๆนะครับบางทีเด็กบางคนเนี่ยเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กเกเรมาจากบ้านอย่างเงี้ยบางทีคุณครูก็ต้องอดทนอดกลั้นเอากับพฤติกรรมที่เหลวไหลของเด็กเหล่านั้นเหมือนกันก็ภาษาชาวบ้านเขาบอกครูต้องอดทนปากเปียกปากแฉะกันมั่งพอสมควรนะครับกว่าจะปลุกปั้นเด็กสักคนหนึ่งให้เป็นเด็กดีที่อยู่ในกรอบของความเป็นคนดีนะเป็นเด็กที่มีวินัยไม่เหลวไหลเกเรอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งเป็นเด็กดีที่ทำอะไรแล้วไม่จับโจทย์ทำอะไรแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะทำจนกว่าจะประสบผลสำเร็จไม่ใช่พอเจออุปสรรคหรือเจอเรื่องยากๆหน่อยเดียวเด็กก็ถอยไม่ยอมทำเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าครูต้องเผชิญกับสถานการณ์ของเด็กๆเนี่ยแบบนี้มีสิ่งเดียวเท่านั้นต้องใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังอำนาจที่ลึกเร้นอยู่ในจิตใจของตนเองที่สองตาเปล่าของตนเองก็มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะครูจะต้องนำมันออกมาใช้ให้ได้สิ่งแรกที่เราเน้นไปแล้วจากตอนที่แล้วนั่นก็คือครูจะต้องทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จให้ได้จนเป็นนิสัยซึ่งตรงนี้ฝึกได้นะครับการฝึกทำสิ่งใดโดยมุ่งผลสำเร็จมากกว่าที่จะมุ่งผลประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองทำผมว่ามันเป็นสิ่งที่ฝึกฝนกันง่ายๆนะครูเองก็เหมือนกันมีวุฒิภาวะสูงพอสมควรผมกล่าวอย่างนี้ท่านคงนึกภาพออกนะแล้วลูกหลานของท่านเด็กๆนักเรียนของท่านก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านสามารถฝึกฝนพวกเขาสอนพฤติกรรมพวกเขาให้สามารถทำสิ่งใดก็ได้ด้วยจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนออกมาจากจิตวิญญาณแท้ๆโอกาสที่จะทำงานยากๆให้ประสบผลสำเร็จนั้นเป็นเรื่องขี้ผงไปเลยนะนะเขาเรียกว่าทำงานด้วยจิตวิญญาณแต่ที่นี้ถ้าเราจะพูดให้มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมไม่ใช่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตเราก็จะสามารถคลิกคำพูดเสียใหม่ว่าให้เรารู้จักทำหน้าที่ในการเป็นครูนะเพราะเป็นงานยากนะโดยสั่นสะเทือนออกมาจากแรงบันดาลใจในตนเองนี่คือคำใหม่ที่อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้าเราจะทำงานยากๆให้ประสบผลสำเร็จเราอย่าไปมัวเพ่งเล็งที่ผลประโยชน์นะครับถ้าเราเอาจิตไปจดจ่อที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกระทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สำเร็จและเป็นงานยากเผลอๆท่านอาจจะละเลิกที่จะทำมันเสียกลางคันนะครับเพราะท่านอาจจะไปเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่าโอ้ยกว่าจะสำเร็จอีกนานเพราะมันยากผลประโยชน์ที่ได้มาถ้าจะไม่คุ้มกับที่ฉันทำที่ฉันลงแรงลงกำลังลงสมองหรือทุ่มเทกับเวลาไปซะด้วยซ้ำการหยุดทำเสียกลางคันก็จะเกิดขึ้นเมื่อละเลิกสิกลางคันเกิดขึ้นผลสำเร็จของงานที่ต้องการจะให้มันบังเกิดผลขึ้นมามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนั่นเองนะครับอย่างครูทั้งหลายก็เหมือนกันนะเกิดสอนเด็กนักเรียนขึ้นมาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดอารมณ์ท้อแท้ขึ้นมาแล้วหยุดที่จะตั้งใจสอนเด็กหยุดที่จะตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเด็กก็คงจะแย่ไปถูกไหมและตัวครูเองก็เป็นครูที่ดีในดวงใจของใครๆเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญเราจึงจะต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งใดในชีวิตของเรานะครับในทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากหรือง่ายก็ตามเราจะต้องทำมันด้วยแรงบันดาลใจอย่าไปรอให้เกิดแรงจูงใจขึ้นมาในจิตใจของเราซิก่อนแล้วค่อยลงมือทำผมแนะเน้นท่านผู้ฟังไว้สองเรื่องแล้วนั่นเนี่ยคือแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจคนในสังคมโลกของเราส่วนใหญ่นะครับเวลาจะทำสิ่งใดก็ตามมักจะอาศัยแรงจูงใจเป็นพลังขับเคลื่อนพฤติกรรมหรือบทบาทของการแสดงออกและการกระทำที่จะนำพาให้ตนเองนั้นได้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองทำโดยใช้ความสำเร็จของสิ่งที่ตัวเองทำนะเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่มุ่งมั่นหรือมั่นหมายเป็นหลักๆที่ตัวเองต้องการจะได้ก็คือผลประโยชน์จากการลงมือทำในสิ่งนั้นๆอย่างเนี้ยครับมันถ้าเราลองคิดดูนะครับถ้าเราทำอะไรโดยอาศัยสิ่งจูงใจเช่นถ้าเราจูงใจมากเลยรู้สึกว่าแหมมีความอยากจะทำงานนี้มากเพราะรางวัลที่ได้รับเนี่ยมันสุดยอดเลยทำแล้วมันยอดจะคุ้มเลยนะฮะมนุษย์เราก็จะทุ่มเทให้กับงานที่ตัวเองทำนั้นอย่างเต็มที่ทั้งที่จริงๆแล้วไม่เคยอยากจะทุ่มเทเต็มที่หรอกแต่ที่ต้องทุ่มเทเพราะเห็นว่ารางวัลที่ได้รับ
หลังจากที่ทำสำเร็จแล้วมันคุ้มนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยครับมันก็เป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่าเวลาเราทำอะไรแล้วนะโอกาสที่จะเจออุปสรรคขวากน้ำในการลงมือทำมันย่อมมีเสมอยิ่งงานไหนเป็นงานยากๆแล้วเนี่ยนะยิ่งต้องอาศัยพลังอำนาจแห่งการทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจสูงโขทีเดียวนะครับมันถ้าหากว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจนะอาศัยแต่แรงจูงใจโอกาสที่เราจะเข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดในตัวเองเช่นความรู้สูงสุดความเฉลียวฉลาดสูงสุดอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่สูงสุดที่มีอยู่ในตัวเราไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสมรรถนะนะในการทำงานเพราะไม่สามารถที่จะเอาความรู้ความชำนาญทั้งหลายที่ตัวเองมีอยู่สะสมอยู่จากการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองเป็นประสบการณ์ไว้นะไม่สามารถเอามันออกมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการทำงานนั้นๆได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ขาดสมรรถนะว่างั้นนะนั่นก็คือภาษาวิชาการล้วนๆนะครับท่านผู้พุทธธรรมที่รักครับถ้าเราต้องการความสุขในการทำงานเนี่ยเราก็จะสามารถมองได้อีกนะครับว่าการทำอะไรด้วยแรงบันดาลใจซึ่งขับเคลื่อนออกมาจากข้างในของตนเองเนี่ยหมายความว่าเราพอใจที่จะทำมันความสุขที่เกิดขึ้นขณะที่เราลงมือทำขณะที่เมื่อทำสำเร็จแล้วความสุขที่เราจะได้รับเป็นรางวัลย่อมมีมากมายมหาศาลกว่าที่เรากำลังทำเพราะถูกจูงใจให้ทำการจูงใจมีสองด้านนะครับเช่นถูกบังคับให้ทำก็เลยต้องจำใจทำเนื่องจากจำเป็นต้องทำเพราะถ้าหากไม่ทำกลัวถูกกล่าวหาว่าเหลวไหลกลัวถูกนินทาว่าร้ายกลัวถูกตำหนิกลัวถูกลงโทษลงทันอะไรแบบเนี้ยมันเวลาทำไปก็ไม่สนุกไปล่ะครับทำไปก็ทุกไปทำแบบสังกตายคุณภาพของงานที่ทำมันก็จะหวังผลได้ยากยิ่งซึ่งมันต่างกันกับคนที่มีความสุขสนุกสนานกับการทำงานเพราะอะไรครับเพราะมุ่งที่จะเห็นผลสำเร็จของงานที่ตัวเองทำนั้นพอทำแล้วรางวัลจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรฉันไม่รู้อะแต่ฉันรู้ว่าฉันมีความสุขขณะที่ฉันทำมันมากเลยนะฮะมันท้าทายฉันมากเลยในขณะที่ทำและพอทำสำเร็จแล้วโอ้โหยิ่งมีความสุขมากเข้าไปใหญ่มีความภาคภูมิใจอีกเยอะในการที่ตัวเองประสบความสำเร็จนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นมาได้จากคนที่มีความคิดอยู่สองอย่างก็คืออย่างแรกทำด้วยแรงจูงใจโดยอาศัยสิ่งจูงใจที่เป็นรางวีรางวัลหรืออาศัยการยกยอปอปั้นของคนรอบข้างคือทำโดยความบ้ายอวะนะนี่มันพอเจออะไรยากๆเขาสักหน่อยแล้วก็จะต้องถอยละจะไม่ทำละเนี่ยตรงนี้คือปัญหามันคนที่จะมีความสุขกับการเป็นครูหรือมีชีวิตครูที่มีความสุขครูก็จะต้องค้นหาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตนเองที่เราเรียกว่าแรงบันดาลใจในตนเองให้พบแล้วนำมันออกมาขับเคลื่อนบทบาทของการเป็นครูเพื่อนำพาตนเองไปสู่การเป็นครูที่ดีของสิทธิ์ของตนให้จงได้ทีนี้หลายคนก็ถามบอกว่าอาจารย์แล้วการจะขับเคลื่อนแรงบันดาลใจในตนเองซึ่งเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่ลึกเร้นอยู่ข้างในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราจะเข้าถึงมันได้อย่างไรและเราจะไปสั่นสะเทือนมันเพื่อขับเคลื่อนมันออกมาในการทำหน้าที่ของการเป็นครูที่ดีของดวงใจสิทธิ์ในดวงใจสิทธิ์นี้ให้ได้เราจะกระตุ้นตรงไหนอย่างไรผมก็อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะท่านก็จะต้องสามารถปลุกเร้าตนเองเพื่อสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้มันสั่นสะเทือนเข้าไปถึงจิตวิญญาณของท่านแล้วขับเคลื่อนพลังงานที่ลึกเร้นอยู่ข้างในออกมาซึ่งมันเป็นพลังงานด้านบวกนะครับในการที่จะมาทำงานยากๆคือการแสดงบทบาทของการเป็นครูให้สำเร็จซึ่งมันต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่ไม่ดีต่อสู้กับความเบื่อหน่ายต่อสู้กับความเกียจคร้านของตัวเองให้จงได้เนี่ยแรงบันดาลใจในตัวเองที่เป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณนะครับช่วยเหลือได้อย่างมากมายไม่ต้องรอกำลังใจจากคนรอบข้างไม่ต้องรอรางวัลจากคนใกล้ตัวหรือไม่ต้องให้ใครบังคับขับเข็นนะอย่างนี้เป็นต้นวิธีการกระตุ้นแรงบันดาลใจในตัวเองท่านผู้ฟังที่ต้องการจะมีความสุขมีความสำเร็จท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ต่อให้ไม่เป็นครูมืออาชีพแต่ท่านต้องเป็นครูของคนอื่นๆเป็นครูของลูกหลานเป็นครูของเพื่อนร่วมงานเป็นครูของเพื่อนบ้านในบางกรรมบางวาระเนี่ยนะฮะเราก็สามารถใช้หลักการนี้ได้หรือท่านต้องการทำงานอย่างอื่นให้ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นว่าต้องเป็นครูแต่งานนั้นเป็นงานที่ยากมากแล้วหาสิ่งจูงใจหากำลังใจจากใครไม่ได้ก็ให้กำลังใจสร้างพลังมันขึ้นมาให้ได้ด้วยตนเองครับอย่างที่หนึ่งครับวิธีการกดปุ่ม
เพื่อขับเคลื่อนแรงบันดาลใจอันเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณแท้ๆที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีอยู่สั่งสมอยู่ข้างในเอาออกมาใช้นะครับเคล็ดลับมีในประการที่หนึ่งก็คือท่านต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับคือเชื่อมั่นว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งที่มันวางกองอยู่ตรงหน้าอันเป็นภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบที่เราจะต้องทำมันให้สำเร็จนะโดยรู้เป้าหมายว่ามันคืออะไรรู้วัตถุประสงค์ที่ตัวเองจะต้องทำว่ามันคืออะไรได้อย่างชัดเจนถ่องแท้แน่แล้วนะครับให้เราปลุกเร้าความเชื่อมั่นในตัวเราเองขึ้นมาให้ได้โดยสร้างความเชื่อขึ้นมาในตัวเองว่าเราทำได้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะทำสิ่งใดก็ตามแล้วไม่เชื่อหรือไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเราจะทำได้หรือไม่เราจะทำได้หรือเปล่าแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของเราที่จะขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆออกมาเพื่อจะทำงานนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จอย่างที่เราหวังอย่างที่เราปรารถนาก็มันไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำในสิ่งที่กำลังจะทำนั้นได้อย่างแน่นอนเนี่ยตรงนี้ต้องอาศัยความเชื่อส่วนตัวแต่ทีนี้หลายคนบอกว่าไม่อยากหลอกตัวเองนะว่าตัวเองมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้วิธีที่เราจะไม่หลอกตัวเราเองก็มีวิธีเดียวครับก็คือพยายามศึกษาพยายามเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพในตนเองให้มากเข้าไว้ในอันที่จะทำให้ตัวเองมีความพร้อมมีความสมบูรณ์มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่อันยากๆของตัวเองนั้นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นถ้าเราเป็นครูนะถ้าหากว่าเรามั่นใจในภูมิรู้ของเราเรามั่นใจในสติปัญญาของเราเรามั่นใจในความสามารถของเราแล้วเนี่ยนะจากการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ไม่เป็นคนขี้เกียจเรียนรู้เนาะแสวงหาความรู้แสวงหาประสบการณ์แล้วก็พัฒนาความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของตัวเองเอาไว้ก็จะเท่ากับว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นครูที่ดีกับเขาได้คนหนึ่งแน่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีตรงนี้พร้อมเรารู้ตัวเราดีใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ตัวเราดีโอกาสที่เราจะมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและสติปัญญาของตัวเราที่จะทำหน้าที่ในการสอนศิษย์ของเราให้ประสบความสำเร็จดังหวังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายไม่ยากเย็นอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปุ่มที่หนึ่งที่เราจะต้องกดปุ่มเพื่อที่จะขับเคลื่อนพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าแรงบันดาลใจในตัวเองออกมาให้ได้ก็คือตรงความเชื่อมั่นในตนเองนี่แหละครับว่าเราทำได้ที่นี่มาถึงปุ่มที่สองครับพอกดปุ่มที่หนึ่งได้แล้วความกล้าที่จะลงมือทำความกล้าที่จะสอนนะของมนุษย์เราของครูของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นคนเราเมื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วความขาดกลัวกลัวจะทำไม่สำเร็จกลัวจะทำไม่ได้นะความลังเลไม่แน่ใจอะไรต่างๆมันก็จะปราศนาการคือหายไปหมดสิ้นจากจิตใจของเราเราจะมีแต่ความกระตือรือร้นเราจะมีความกระตือรือร้นหรือมีความกล้าหาญที่จะลงมือทำแล้วเนี่ยทีนี้พลังอำนาจแค่นี้ยังไม่พอครับเพราะเราจะรวมเรียกว่าแรงบันดาลใจไม่ได้ท่านก็ต้องกดปุ่มที่สองครับกดปุ่มที่สองกดตอนไหนครับท่านที่รักครับเวลาเราทำสิ่งใดยากๆในชีวิตนั่นนะครับเรามักจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคใช่ไหมเราลงมือทำแล้วเราจึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันมีอุปสรรคอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ครับทั้งที่ทำอะไรสำเร็จแล้วและทั้งที่กำลังทำอะไรใกล้จะสำเร็จหรือกำลังลงมือทำเพื่อจะนำผลสำเร็จมาให้กับตนเองก็ตามล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาในการลงมือทำสิ่งยากๆนั้นทั้งสิ้นนะครับมันปุ่มที่สองที่เราต้องกดก็คือกดตอนที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังลงมือทำอย่างเชื่อมั่นว่าเราทำได้นั่นเองปุ่มที่สองที่จะกดนี้เราเรียกว่าความมุ่งมั่นครับอุปสรรคทั้งหลายที่ท่านต้องเผชิญในขณะที่ท่านกำลังลงมือทำนั้นมันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ธรรมชาติกำหนดให้มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่ออะไรครับเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นของมนุษย์ว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นๆให้ประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใดถ้าเรามีความมุ่งมั่นน้อยหรือไม่ค่อยจะมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จอย่างแท้จริงพอเจออุปสรรคหรือข้อปัญหาขึ้นมานิดหน่อยบนเส้นทางแห่งความสำเร็จตรงนั้นท่านก็อาจจะละเลิกทำเสียกลางคันแล้วอย่างนี้แรงบันดาลใจของท่านก็จะไม่เกิดขึ้น
นะมันแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องมีความมุ่งมั่นคำว่ามุ่งมั่นแปลว่าถึงแม้เจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามท่านจะต้องใช้พลังอำนาจในตัวเองใช้ความสามารถทางสติปัญญาใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ของท่านใช้โอกาสตรงนั้นของท่านทำไงครับก็ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมันไปให้ได้ข้ามมันไปให้พ้นนะถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นพอเจอปัญหาเข้าหน่อยเราก็จะถอยเสียแล้วท้อแท้เสียแล้วแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราสอบผ่านความยุ่งยากจากการเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นได้พลังอำนาจในจิตใจของท่านที่เป็นพลังทางจิตวิญญาณก็จะถูกขับเคลื่อนออกมาได้สูงขึ้นเห็นไหมฮะแสดงว่าท่านก็ยังทำงานนั้นได้อย่างต่อเนื่องไม่ยี่ระต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่ท่านควบคุมได้หรืออุปสรรคที่ท่านคาดไม่ถึงที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ตามนี่ก็คือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่สองแล้วเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราสอบผ่านแล้วมาถึงความมุ่งมั่นเราก็สอบผ่านแล้วท่านผู้ฟังครับท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ต้องการจะสร้างความสุขให้กับตนเองในการทำงานยากๆให้สำเร็จซึ่งบางทีเป็นงานที่เราเลือกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องฉลาดที่จะกดปุ่มที่3ครับนะเชื่อมั่นมุ่งมั่นปุ่มที่3คือปุ่มอะไรครับท่านที่รักครับเวลาคนเราทำงานนานๆต้องฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามมามากๆบางทีมันก็เหนื่อยก็ลาได้ใช่ไหมครับท่านเคยได้ยินไหมครับนักกีฬาเขามีก๊อก2นะครับนะการมีก๊อก2นั่นหมายถึงว่านักกีฬาวิ่งใกล้เส้นชัยแล้วสามารถมองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนคือมองเห็นเส้นชัยแล้วว่าอีกไม่กี่ก้าวอีกไม่กี่อิจฉาฉันก็จะประสบความสำเร็จในการลงมือทำแล้วตรงนี้ครับท่านผู้ฟังที่เป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่มีอาชีพอะไรที่ทำมันยากๆเนี่ยถ้าอยากจะทำด้วยแรงบันดาลใจหรือทำแบบมืออาชีพปุ่มสุดท้ายตรงนี้สำคัญครับท่านจะต้องมองให้เห็นเป้าหมายมองให้เห็นวัตถุประสงค์ที่ท่านกำลังจะบรรลุมันแล้วนะต้องมองที่ตรงนั้นอย่าไปมองอย่างอื่นครับแล้วกดปุ่มความศรัทธาครับความศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ฉันหวังที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันแล้วยึดมั่นตรงนั้นเอาไว้ไปให้มันถึงก้าวให้ไปก้าวให้ถึงนะจะกระโดดหรือจะโผผวาเข้าหาเส้นใจตรงนั้นอย่างไรก็ได้นั่นเขาเรียกว่าอีกเฮือกสุดท้ายพุ่งเข้าใส่กระโจนเข้าใส่แล้วรางวัลที่ท่านจะได้รับก็คือความสำเร็จในการที่ท่านเข้าถึงเส้นชัยคือทำงานตรงนั้นมันการสอนศิษย์ก็เหมือนกันครับเส้นชัยเป็นสิ่งสำคัญคือทำให้ศิษย์ของตนนั้นสอบผ่านให้ได้เป็นคนเก่งเป็นคนดีนะเป็นคนฉลาดให้จงได้ถ้าท่านทำสำเร็จนั่นคือเส้นชัยในการที่ท่านจะกดปุ่มสุดท้ายคือศรัทธาในวิชาชีพของครูศรัทธาในการที่ตนเองจะเป็นผู้สอนให้เด็กประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผู้ปกครองพ่อแม่และเด็กๆเองต้องการนั่นอย่างไรครับถ้าเรามีอย่างนี้ท่านก็จะสามารถทำงานในบทบาทของการเป็นครูได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งไม่เบื่ออาชีพของการเป็นครูแล้วหนีไปขาย direct sale คือไปขายตรงไปเป็น salesman sales girl อะไรไปแบบนั้นนะท่านจะทุ่มเทให้กับการเป็นครูได้อย่างเต็มที่โอกาสที่จะเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์จึงจะมีให้กับท่านได้อย่างสูงส่งทีเดียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราก็ได้นำเสนอในเรื่องของการจะเป็นครูที่ดีในดวงใจของศิษย์นั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับโดยที่เราก็ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจหลักของผู้ที่จะเป็นครูมืออาชีพเอาไว้นะให้ท่านได้ทำความเข้าใจกันเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้กันในเรื่องบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของการเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์นั้นในชั้นนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นครูนะด้วยจิตวิญญาณว่าก็เพื่อที่จะช่วยทำให้ท่านนั้นประสบความสุขและประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของบทบาทของครูเนี่ยนะครับกับศิษย์ของตนได้นั่นเองนี่ถ้ามีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเป็นครูหรือจะในบทบาทของการเป็นใครก็ตามเนี่ยก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่พึงประสงค์สุดยอดของแต่ละคนกันอยู่แล้วในตอนที่แล้วเราได้แนะเน้นให้ท่านแสวงหาความสุขและความสำเร็จในบทบาทของการเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์โดยที่เราได้เรียนว่าผู้ที่จะเป็นครูนั้นจะต้องมีจิตวิญญาณนะฮะหรือจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูโดยเราบอกว่าจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูนั้นก็คือคนที่จะแสดงบทบาทและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นครูให้เต็มประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสำเร็จในการสอนนะในการสอนเด็กในการสอนศิษย์เป็นหลักไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นครูโดยมุ่งผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการทำงานนี้หรือจากการแสดงบทบาทของการเป็นครูนี้เป็นหลักและเราก็ยังได้อธิบายขยายความต่อไปอีกว่าการเป็นครูโดยมุ่งผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ว่าจะทำงานอื่นๆหรือทำงานครูก็ไม่ต่างกันถ้าจะกล่าวว่ามันเป็นการทำงานด้วยแรงบันดาลใจในตนเองมากกว่าทำงานโดยอาศัยแรงจูงใจผู้ที่ทำงานโดยอาศัยแรงจูงใจก็คือผู้ที่ทำแล้วมุ่งผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับจากการลงมือทำงานนั้นๆเป็นสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นความเป็นมืออาชีพกับความไม่เป็นมืออาชีพมันจึงต่างกันตรงนี้ครับเราจึงบอกว่าครูมืออาชีพก็คือครูที่ทำงานด้วยแรงบันดาลใจอันหมายถึงทำแล้วมุ่งผลสำเร็จในการสื่อการสอนศิษย์ของตนเป็นหลักใหญ่แต่ไม่ใช่ครูประเภทที่มีอาชีพเป็นครูคือทำแล้วมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่เหมือนกับการประกอบอาชีพอื่นๆสำหรับบางคนนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นครูด้วยจิตวิญญาณถ้าท่านสามารถเข้าถึงการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณหรือการเป็นครูที่เป็นมืออาชีพได้แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านจะประสบความสุขประสบความสำเร็จในการแสดงบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้นะมันก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าหน้าที่ของครูหลักๆได้มี3ประการคือ 1. ต้องสอนให้เด็กเป็นคนเก่งนะคำว่าเป็นคนเก่งแปลว่าต้องสอนความรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้เรียนรู้เยอะๆรู้มากๆแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักค้นคว้านะหาความรู้ในตำราหรือนอกตำราด้วยตัวของเด็กเองด้วยประการที่2ก็คือสอนให้เด็กเป็นคนฉลาดฉลาดคิดฉลาดตัดสินใจฉลาดเรียนรู้นะฉลาดดูฉลาดฟังช่างสังเกตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็

หลักประกัน3ประการที่จะทำให้ครูเนี่ยได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จหรือไม่นะและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีความสุขหรือเปล่าถ้าบรรลุถึงตรงนี้ได้เนี่ยฮะก็สุดยอดละว่างั้นนะนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแรกคือครูต้องมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถผลักดันนะความสำเร็จนะโดยการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ดีๆในบทบาทลีลาของการเป็นครูที่จะพึงกระทำต่อสิทธิ์ออกมาได้ทีนี้ถ้าเราจะกล่าวต่อไปในวันนี้นะในครั้งนี้ว่าครูดีในดวงใจสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติประการที่สองว่าอย่างไรบ้างก็จะขอแนะนำว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นครูนี้ครูที่ดีในดวงใจสิทธิ์นะฮะในประการที่สองคุณสมบัติของท่านก็จะต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้คำว่าให้ในที่นี้หมายถึงให้อะไรครับให้เวลานะจิตสำนึกแห่งการที่จะให้เวลาให้โอกาสนักเรียนนะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองใหม่ถ้าวันนี้แกยังไม่สมบูรณ์พร้อมนะยังไม่เกิดการเรียนรู้ที่ดีพอต้องรู้จักให้นะให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ให้อภัยให้ความอดทนให้ความอดกลั้นต่อนักเรียนนะนะอย่างนี้เขาเรียกว่านะเป็นคนที่มีเมตตามีความรักต่อเด็กนะหรือให้ความรู้พร้อมที่จะค้นคว้าหาความรู้แล้วเอามาสื่อสอนนักเรียนของตัวเองให้รู้มากขึ้นนะอย่างนี้ก็เรียกว่าให้เหมือนกันใช่ไหมครับให้สติปัญญาก็คือสอนให้เด็กรู้จักคิดช่างคิดให้รู้จักคิดให้มากๆดีกว่าให้เด็กเป็นคนคิดมากนั่นก็คือคนที่ป่วยทางความคิดนะฮะหรือให้เด็กเป็นคนคิดมากๆแทนที่จะเป็นคนคิดน้อยแล้วจะจำมากเนี่ยบางทีสังคมเราเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าคนที่รู้มากๆนะคือคนเก่งความจริงไม่ใช่อ่ะนะคนที่เป็นคนเก่งทุกคนนะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่จำมากรู้มากแต่เป็นคนฉลาดคิดเป็นคนช่างคิดนะแล้วคิดเก่งคิดเป็นนั่นน่าจะหมายความว่าเป็นคนฉลาดได้มากกว่านี่มันจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ของครูถ้าเราสามารถที่จะมาไล่เรียงกันได้แล้วเราน่าจะกล่าวได้ว่าผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้นะฮะอย่างครูเนี่ยไม่ว่าจะให้ความรู้ให้เวลาให้โอกาสนะให้กำลังใจให้คำแนะนำอะไรต่ออะไรต่อลูกศิษย์ของตัวเองและก็ให้อนาคตที่ดีต่อลูกของชาวบ้านก็คือลูกของผู้ปกครองของพ่อแม่เขาที่มาฝากฝังให้เราอบรมสั่งสอนในสถานศึกษาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สามารถจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าครูอย่างเรานั้นมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะนั่นก็คือผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้จะต้องเป็นคนที่ประการที่หนึ่งครับมีความสุขกับการให้คำว่ามีความสุขกับการให้นี่แปลว่าถ้าไม่ได้ให้อะไรเขาแล้วรู้สึกว่าแหมมันตัวเองมันขาดอะไรไปอย่างนึงตัวเองรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเลยนะถ้าเห็นลูกศิษย์นะมีความรู้น้อยมีความเฉลียวฉลาดน้อยครูก็จะต้องมีความมุมานะมุ่งมั่นที่จะพยายามทำให้ลูกศิษย์คนนั้นๆของตนเนี่ยนะรู้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนะหรือเห็นเด็กมีความทุกข์มีปัญหาส่วนตัวครูก็สามารถเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่หรือเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองที่จะสามารถให้คำปรึกษาหารือกับลูกศิษย์ของตัวเองได้อย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่นิ่งดูดายนะครับมองเห็นจุดไหนที่จะสามารถช่วยสร้างเสริมเติมเต็มให้กับเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ของตนเองได้ครูก็จะหยิบยื่นความช่วยเหลือหยิบยื่นความเมตตาปราณีให้แก่สิทธิ์ของตนเพื่อที่จะสร้างความเป็นคนดีของสิทธิ์นะให้จงได้นี่มันเมื่อได้ทำเมื่อได้ช่วยหรือไม่ได้ให้ในสิ่งดีๆแก่ลูกศิษย์แล้วนะครูเองก็มีความสุขมีความปลื้มใจนะที่ได้ทำในสิ่งที่ดีงามที่ได้มอบสิ่งที่ดีงามหยิบยื่นสิ่งที่ดีงามให้แก่สิทธิ์ของตนนะคนที่มีความสุขกับการให้หรือมีความพึงพอใจที่ได้ให้เนี่ยมันเป็นความสุขที่หาซื้อจากที่ไหนๆไม่ได้แต่มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจอันเกิดจากการกระทำของตัวเราเองนั่นเองนะครับทีนี้จิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ในประการที่สองก็คือจะต้องให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคำว่าให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่ว่าจะให้อะไรแก่ลูกศิษย์ของตัวเองก็ตามให้สิ่งดีๆนะครับให้โอกาสให้โอกาสให้ความคิดเห็นให้กำลังใจให้ความรู้ใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะเ
ช่นเวลาสอนเด็กแล้ว

พยายามตั้งใจสอนอย่างเต็มที่พอผลสอบคะแนนออกมาไม่ค่อยดีเพราะเด็กหัวไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ครูโกรธเด็กคนนั้นมากเลยแล้วบอกว่าคราวหน้าครูจะไม่ใส่ใจเธอละเพราะว่าเธอไม่เอาไหนหัวขี้เลื่อยเหลือเกินเกียจคร้านไม่เอาฐานอะไรแบบนี้การที่ครูแสดงอาการหงุดหงิดหรืออึดอัดใจ เมื่อเห็นลูกศิษย์ของตนนะไม่ได้เรียนเก่งหรือไม่ได้เรียนรู้อะไรได้อย่างเต็มที่เท่าที่ตัวเองวาดหวังไว้อย่างนี้แสดงว่าครูเนี่ยนะฮะทำหน้าที่ให้สิ่งที่ดีๆแก่สิทธิ์ของตัวเองแก่เด็กๆของตนเองโดยครูยังตั้งเป้าหมายเพื่อจะได้รับสิ่งตอบแทนเหมือนกันถึงแม้สิ่งตอบแทนตรงนั้นครูไม่ได้ประโยชน์โดยตรงนักเรียนต่างหากเป็นผู้ได้ประโยชน์นะครับแต่ก็ยังถือว่ายังไม่ถูกต้องในลักษณะของผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้เพราะว่าเมื่อให้เขาแล้วเนี่ยเราจะไม่หวังผลหรอกว่าเขาจะต้องเป็นคนเก่งเป็นคนเจ๋งนะจะต้องเป็นคนเฉียบเนียบนิ่งเหมือนอย่างที่เราวาดหวังไว้เขาจะไม่เฉียบจะไม่เนียบไม่นิ่งไม่เป็นไรขอให้ฉันได้มีความสุขแล้วกันที่ฉันได้ให้ฉันได้สอนเธอไปอย่างนี้คือความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนะครับงั้นถ้ายังผิดหวังอยู่สอนแล้วนะบอกเนี่ยฉันอบรมเธอสอนเธอจนเปียกปากเปียกปากแฉะเนี่ยยังไม่เห็นจะได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาเลยยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาเลยเธอนี่แย่จังเลยวันหลังเนี่ยฉันจะไม่สอนเธอละถ้าครูมีความคิดอย่างนี้ก็สอบตกนะครับแล้วก็นั่นแสดงว่ายังหวังสิ่งตอบแทนอยู่คนที่ให้สิ่งดีๆแก่ผู้อื่นถึงแม้จะลำบากจะทุกข์ยากจะเหนื่อยยากสักเพียงใดไม่มีคำว่าบ่นไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายที่จะเป็นผู้ให้อย่างเนี้ยมีแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักการให้ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้เสียสละนั่นเองการให้เนี่ยท่านผู้ฟังครับจะมีอยู่3ระดับที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติกันได้การให้ขั้นพื้นฐานนะฮะคือให้แล้วก็ยังหวังสิ่งตอบแทนที่เป็นธรรมอยู่นั่นคือการให้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นการทำมาค้าขายกันนะฮะการใช้แรงงานว่าไปแลกใช้ความสามารถไปแลกเอาเงินเดือนเงินดาวมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะถือว่าเป็นการให้ขั้นพื้นฐานเป็นการให้เบื้องต้นซึ่งมนุษย์เราทุกคนก็เชี่ยวชาญและถนัดกันอยู่แล้วนี้ทีนี้บางทีมีการแลกเปลี่ยนแล้วไม่เป็นธรรมนะอย่างเช่นการค้าขายเอากำไรเกินควรอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือว่าผิดทำนองคลองธรรมซึ่งอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ประกอบสัมมาชีพนะประกอบสัมมาชีพก็แปลว่ามีการให้ด้วยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันขอโทษมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมเป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่รีดเลือดจากปูนะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันจนเกินการเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันที่ถูกต้องส่วนการให้ระดับ2สูงไปกว่าการแลกเปลี่ยนนั่นคือการแบ่งปันอย่างที่กล่าวออกไปเมื่อสักครู่นะฮะการแบ่งปันแปลว่ามีอยู่จำนวนนึงนะฉันก็พร้อมจะเจียดของฉันที่มีอยู่ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนน้อยหรือส่วนมากที่ฉันมีเนี่ยนะก็แบ่งปันให้เธอไปเพื่อจะช่วยเหลือเธอให้พ้นทุกข์เพื่อจะช่วยเหลือเธอให้ประสบผลสำเร็จเพื่อจะช่วยเหลือเธอให้มีในสิ่งที่เธอต้องการนั้นแล้วเธอก็มีความสุขนี่ก็คือการแบ่งปันภาษากลางๆที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรู้จักกันดีก็เรียกว่าเป็นการให้ทานนั่นเองนะครับแบ่งปันคือให้ทานเรามีอาหารนะที่พอทานพออิ่มในครอบครัวนะเราก็รู้จักตักบาตรทำบุญตักบาตรหรือรู้จักแบ่งปันให้กับคนข้างบ้านที่เขาไม่ค่อยจะมีจะกินอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ถือว่าให้ทานเพราะให้ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์ให้แล้วก็ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจากคนที่รับของเราไปอย่างนี้ก็เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกระดับนึงโดยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเน้นย้ำให้มนุษย์ทั้งหลายในการอยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยให้ฝึกการให้ทานรู้จักการแบ่งปันใช่ไหมฮะก็เลย มีบทบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะมีหน้าที่ช่วยเหลือสร้างเงื่อนไขให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะรู้จักตักบาตรซึ่งเป็นลักษณะของการสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักการให้ทานคือการแบ่งปันดีๆนี่เองใช่ไหมครับทีนี้จิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้นะในลักษณะที่3ซึ่งเป็นการให้ขั้นสูงสุดเลยซึ่งทำได้ยากแต่ถ้าสามารถปฏิบัติได้นี่ก็เป็นเลิศแล้วนะครับนั่นก็คือ ให้เขาโดยที่
ให้หมดเลยนะมีเท่าไหร่ให้หมดเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่จริงๆครับให้หมดนี่หมายความว่าถ้าเห็นว่าเขาต้องการนะแล้วถ้าให้หมดแล้วจะสามารถช่วยทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาพ้นทุกข์ได้คือมีความสุขมีความสำเร็จได้เราก็จะเอาทั้งหมดที่เรามีอยู่นั้นหยิบยื่นยกให้เขาไปเลยนะรางวัลที่เราจะได้รับจากการทำตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้เสียสละเนี่ยนะฮะก็คือความสุขความสุขที่ได้ให้เขาไปและมีความสุขอันยิ่งใหญ่เมื่อได้เห็นคนที่เราให้ไปคือคนที่ได้รับเขามีความสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเสียสละนะมันถ้าครูเนี่ยถ้าเป็นครูมืออาชีพเนี่ยจึงจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ในลักษณะของการเป็นผู้เสียสละนี่แหละครับเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อผลสำเร็จในการสื่อสอนนักเรียนให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีนั่นเองนะโดยที่ไม่มีคำว่าบ่นและไม่มีคำว่าเบื่อนะครับ นั่นก็คือลักษณะของจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ในลักษณะที่สองลักษณะที่สามนะผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ก็คือเราจะต้องให้โดยไม่เลือกผู้รับตรงนี้คือการไม่สร้างเงื่อนไขว่าถ้าฉันจะให้ฉันจะเลือกให้กับคนที่ฉันรักคนที่ฉันรู้จักหรือคนที่ฉันชอบคนไหนที่ฉันไม่รักคนไหนที่ฉันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาคือไม่รู้จักและคนไหนทำให้ฉันหมั่นไส้ทำให้ฉันรังเกียจทำให้ฉันเหยียดหยามไม่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ด้วยแล้วฉันจะไม่ให้อย่างนี้นะครับมันคนที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้จึงจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าการให้ด้วยจิตสำนึกการให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นคือการให้โดยไม่เลือกตัวตนของคนที่จะเป็นผู้รับนะครับนักเรียนของครูก็เช่นเดียวกันร้อยพ่อพันแม่นะที่เขาส่งลูกหลานของเขามาที่โรงเรียนด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเราที่มีหน้าที่เป็นครูมันเรามีหน้าที่อย่างเดียวทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเด็กๆของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยนะให้เขาประสบความสำเร็จคือเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีตามที่พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กวาดหวังไว้และตามที่ครูเองก็มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นนะรับรู้สำนึกอย่างนั้นว่าจะต้องช่วยเหลือเด็กๆของตนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างที่กล่าวมานั้นเมื่อเด็กๆมาจากคนละที่คนละถิ่นกันเนี่ยนะฮะเด็กก็ย่อมมีอะไรที่แตกต่างกันบางคนพ่อแม่รวยบางคนพ่อแม่ก็ยากจนยากจนบางคนเด็กๆมาก็เกเรเหลวไหลนะเหมือนกับจับปูใส่กระด้งเลยนะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยอะไรต่างๆครูก็ต้องมานั่งเจรไนมานั่งขัดเกลาซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเด็กดีกับเด็กดื้อเนี่ยนะมีระดับที่แตกต่างกันมากถ้าครูไปเอาแต่เด็กดีแล้วให้ความใส่ใจใยดีแต่เด็กดีนะช่วยเหลือแต่เด็กดีแล้วเด็กดื้อหรือเด็กที่เหลวไหลนะซึ่งเขาเองก็ไม่ได้อยากจะเหลวไหลแต่มันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเนี่ยนะครูก็ต้องมีหน้าที่เจรไนถูกต้องไหมครับเนี่ยมันถ้าหากว่าเรายังเลือกที่รักมักที่ชังในการที่จะให้ความเมตตาหรือให้ความรู้หรือว่าให้ความรักให้สิ่งที่ดีๆแก่เด็กเนี่ยนะถ้าเราเป็นเลือกนะเป็นผู้เลือกคนที่เราจะให้เราก็จะเป็นครูที่สมบูรณ์ไม่ได้เราก็เป็นครูที่ดีไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สามของผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงในบทบาทของการเป็นครูแล้วก็ต่อมาก็คือจะต้องให้นะสามารถที่จะเป็นผู้ให้นักเรียนได้ให้ทุกสิ่งที่ดีๆนะฮะในลักษณะของการเสียสละไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนที่เรากล่าวไว้ว่าเป็นการให้ที่สูงสุดเนี่ยท่านจะต้องสามารถให้เด็กได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เด็กมาร้องขอนะซึ่งคนทั่วไปก็เหมือนกันครับถ้าเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่คือจิตสำนึกแห่งความรักความเมตตาหรือความเอื้ออาทรหรือความปรารถนาดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถ้าครูจะเป็นผู้ให้สิทธิ์นะให้สิ่งดีๆของสิทธิ์แก่สิทธิ์ของตัวเราเองเนี่ยครูก็จะต้องไม่รอให้เด็กร้องขอเราจะต้องคอยใช้สองตาและสองหูของเราเนี่ยนะครับคอยสอดสายหรือสอดส่องมองหาว่ามีนักเรียนของเราคนไหนกำลังทุกข์ยากมีนักเรียนของเราคนใดกำลังต้องการความช่วยเหลือเนี่ยหากว่าเราไม่ใช้สองตาสองหูคือไม่หูไวตาไวในการที่จะคอยเรียนรู้ว่าเด็กคนไหนใครคนนั้นเขากำลังต้องการที่จะให้เราหยิบยื่นความรักความเมตตา
หยิบยื่นความปรารถนาดีไปให้ความช่วยเหลือเขาแล้วนะเราก็จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งที่ดีๆแก่ลูกศิษย์ของเราได้ทันท่วงทีหรือทันเวลาในยามที่เด็กๆมีความทุกข์ยากได้หรือมีความปรารถนาจะให้ช่วยเหลือได้ใช่ไหมครับมันคนเราในการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมก็เหมือนกันครับถ้าหากว่าวันทั้งวันเนี่ยเราสอดสายสายตาเราแล้วก็สอดสายสองหูของเราเนี่ยนะฮะคอยที่จะแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการคือคิดแต่จะได้คิดแต่จะเอาจากคนอื่นมองหาว่ามีใครมีผลประโยชน์จะให้กับตัวเองมั่งสองหูคอยเงี่ยฟังว่ามีแหล่งผลประโยชน์อันคุ้มค่าน่าสนใจอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามนำพาตัวเองไปที่ตรงนั้นเพื่อที่จะนำพาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่สิ่งที่ตัวเองต้องการให้แก่ตนเองอย่างนี้นะเราก็จะไม่มีวันมองเห็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นเงื่อนไขแห่งการให้ของเราให้เกิดขึ้นได้เช่นตาไม่เคยดูเลยว่าคนอื่นมีความทุกข์ยากลำบากเพียงใดตาไม่เคยมองเลยว่าลูกศิษย์ของตัวเองนั้นคนไหนกำลังต้องการความรู้ต้องการความเข้าใจในวิชาที่เขากำลังเรียนกำลังสอนมากขึ้นมีเด็กคนไหนต้องการจะให้ครูอย่างเราเอาใจใส่ให้เวลากับเขามากกว่าเด็กคนอื่นๆมีเด็กคนไหนเนาะที่เขาไปคุยกันรับหลังครูบ่นว่าไม่เข้าใจที่ครูสอนแน่ไม่เข้าใจจะทำการบ้านยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปบ่นกันเองถ้าครูไม่ใช้สองหูคอยระวังคอยระแวดระวังหรือคอยเงี่ยฟังนะฮะความต้องการของเด็กๆแล้วครูที่จะมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะต้องแสดงบทบาทว่าให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆที่เป็นสิทธิ์ของตนโดยไม่ต้องร้องขอเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้ครับนะท่านผู้ฟังครับถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้มีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจและจะสร้างสันติสุขขึ้นมาในสังคมของท่านในหน่วยงานของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้มีอาชีพครูเป็นครูมืออาชีพหรือเป็นใครก็ตามนะครับนอกจากจะทำหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของตัวเองแล้วต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้อย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยแบบคร่าวๆนะฮะถ้าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสองตาคอยมองที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้ความสุขให้ความสำเร็จแก่ผู้อื่นให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นและสองหูของเราคอยเงี่ยหูฟังที่จะให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สุขให้เกิดความสำเร็จแล้วความสุขจะเกิดขึ้นแก่เราครับเพราะว่ารางวัลที่ดีที่สุดที่มนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ได้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนั้นมันคือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ให้ก็คือตัวของเราเองและยิ่งได้เห็นคนอื่นก็เป็นสุขจากการช่วยเหลือของเราแล้วเราก็ยิ่งเป็นสุขมากขึ้นครูที่ดีในดวงใจศิษย์ก็สามารถจะเข้าถึงบทบาทแห่งการเป็นผู้ให้จากจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงใน4แบบหรือใน4ลักษณะที่กล่าวมานี้ได้เช่นเดียวกันไม่ยากใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับการที่เราจะเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์ได้นั้นเมื่อตอนที่ผ่านๆมาเราได้นำเสนอท่านที่เป็นครูมืออาชีพหรือกำลังทำหน้าที่หรือแสดงบทบาทของการเป็นครูอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้มีโอกาสรับฟังรายการนี้อยู่นะเราได้แนะว่าถ้าครูจะมีความสุขในการเป็นครูและสามารถประสบความสำเร็จที่จะเป็นครูที่ดีในดวงจิตในดวงใจศิษย์ได้นั้นนะเราจะต้องเป็นครูที่มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูแล้วก็เราต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ด้วยเรากล่าวไปแล้ว2 อย่างนะแต่ประการที่3ซึ่งเป็นจิตสำนึกที่อีกตัวหนึ่งที่ครูแต่ละคนจะบกพร่องไม่ได้ถ้าต้องการประสบความสำเร็จและมีความสุขในการเป็นครูของศิษย์นะฮะวันนี้เราจะมากล่าวต่อในจิตสำนึกตัวที่3ซึ่งเป็นจิตสำนึกแห่งการเป็นครูนั่นเองครับเราทำหน้าที่หรือแสดงบทบาทในการเป็นครูของศิษย์และต้องการจะเป็นครูที่ดีในดวงใจของศิษย์ด้วยเนี่ยถ้าเราต้องการนะครับจิตสำนึกตัวที่3ที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายตรงนี้เราเห็นทีจะไม่สนใจหรือละเลยกันนะถ้าจะไม่ได้เสียแล้วล่ะครับเพราะว่าผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นครูนั้นจะต้องมีความเฉลียวฉลาดใน4ประการด้วยกันครับความเฉลียวฉลาดใน4ประการที่จะแสดงให้ครูหรือนักเรียนลูกศิษย์หรือพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะฮะมองว่าท่านเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นครูที่แท้จริงนั้นประกอบด้วยอย่างแรกครับครูจะต้องเป็นผู้ฉลาดเรียนรู้การที่ท่านจะสามารถประสบความสำเร็จในการสอนเด็กก็คือสอนให้เป็นคนเก่งสอนให้เป็นคนฉลาดและก็สอนให้เป็นคนดีนั่นเองถูกต้องไหมครับนั้นถ้าเราต้องการที่จะสอนนักเรียนที่เป็นศิษย์ของเราให้บรรลุสิ่งสูงสุดที่สำคัญใน3ประการนั้นได้เนี่ยครูต้องมีความรู้นะอย่างแรกเลยนะครูจะต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้มีความรู้หรือมีความรอบรู้มากๆเนี่ยมันต้องได้มาจากการเรียนรู้และถ้าครูมีความเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้ครูก็จะประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างศักยภาพของตนในด้านของการมีความรู้หรือมีความรอบรู้มากเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ครูได้เรียนรู้นั้นไปสู่ศิษย์ของตนได้ถ้าคนที่เป็นผู้สอนหรือเป็นครูของศิษย์มีความรอบรู้ค่อนข้างน้อยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ขยันเรียนรู้หรือว่าบกพร่องในด้านการเรียนรู้ครูคนนั้นก็จะมีศักยภาพทางด้านวิชาความรู้ที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกศิษย์ของตนค่อนข้างต่ำเมื่อมีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้เด็กได้น้อยนั้นเด็กนักเรียนที่เป็นศิษย์ของตัวเองก็จะเป็นคนที่ได้รับความรู้ไปจากครูน้อยนะเมื่อน้อยมากๆเนี่ยเด็กนักเรียนก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่เก่งหรือฉลาดหรืออะไรเนี่ยคงจะไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนะมันก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความล้มเหลวในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูของศิษย์นะได้อย่างชัดเจนทีเดียวโดยตัวชี้วัดก็คือลูกศิษย์ของครูนั่นเองการที่ครูจะเป็นผู้ฉลาดเรียนรู้นั้นครูจะต้องประพฤติตนอย่างไรผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าไม่ว่าคนที่มีบทบาทหรือภาระหน้าที่จะต้องเป็นครูของผู้อื่นหรือจะเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งบนโลกใบนี้จะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำหรืองานที่ตัวเองทำนั้นได้อย่างลึกซึ้งและแยบยลพอตัวและก็สามารถเข้าถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังประพฤติกำลังปฏิบัติหรือกำลังทำนั้นได้อย่างดียิ่งด้วยนะครับไม่งั้นแล้วคุณภาพของสิ่งที่ตัวเองทำมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะคนที่จะสามารถเข้าถึงความมีคุณภาพของงานใดๆที่ตัวเองทำนั้นนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานนั้นต้องมีความเข้าใจในงานที่ตัวเองทำและเข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งและแยบยลเป็นที่สุดของสิ่งที่ตัวเองทำนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านของศาสตร์หรือด้านของศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ตนเองรับผิดชอบนั้นอาชีพครูหรือครูมืออาชีพก็เช่นเดียวกันนะครับครูก็จะต้องฉลาดเรียนรู้เพื่อนำตัวเองไปสู่การเป็นผู้รอบรู้ให้ได้นะคำว่าฉลาดเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงครูจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นนักฟังที่ดีมนุษย์เรามีสองหูเนะเราก็จะต้องรู้จักใช้หูของเราให้มากเป็นพิเศษนะครูปกติถ้าบอกว่าครูคือผู้สอนนะครูก็จะใช้ปากเนี่ยนะฮะพูดแล้วก็สอนเด็กๆของตัวเองก็คือใช้ปากมากใช้ปากเสียจนเพลินจนลืมไปว่าเรายังมีหูอีกสองข้างที่ต้องใช้ด้วยธรรมชาติให้หูมาสองรูให้ปากมาหนึ่งช่องหรือหนึ่งรูนั่นแสดงว่าธรรมชาติต้องการเน้นให้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและรู้จักฟังให้มากกว่าพูดเพราะฉะนั้นถ้าครูยิ่งพูดมากยิ่งสอนเด็กนักเรียนมากถ้าครูพูดน้อยสอนน้อยเด็กก็รู้น้อยใช่ไหมฮะนั้นถ้าครูเนี่ยมีความจำเป็นต้องพูดกับเด็กมากๆคือสอนเด็กมากๆบางทีอาจจะเรียกว่าปากเปียกปากแฉะอย่างที่บ่นกันก็ตามครูก็ต้องรู้จักใช้สองหูกับใบหูที่กลางๆเนี่ยนะครับรู้จักเป็นนักฟังที่ดีด้วยเช่นฟังว่าเด็กนักเรียนมีความต้องการให้ครูสอนอะไรเด็กนักเรียนมีความไม่รู้มีความไม่เข้าใจที่ตรงไหนครูก็จะได้ใช้เด็กเป็นศูนย์กลางนั้นแล้วตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาของเด็กไปนั่นก็คือชายเซ็นเตอร์ส่วนครูทั่วไปที่ส่วนมากหาความสุขไม่ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะไม่สามารถที่จะบรรลุความก้าวหน้าบรรลุความสำเร็จอย่างที่ครูวาดหวังเพราะบางทีครูไม่รู้ว่าครูเอาแต่พูดอยู่ข้างเดียวนะฮะนึกจะสอนอะไรมีความรู้แค่ไหนจะสอนอะไรก็สอนไปพูดอยู่ข้างเดียวเด็กก็มีหน้าที่รับฟังรับรู้แล้วก็รับเอาซึ่งตรงนี้ครับความสามารถในการเรียนรู้อันหมายถึงการรับรู้และการรับเอาของเด็กแต่ละคนในห้องเรียนเดียวกันมันก็ไม่เท่ากันซะแล้วล่ะครับเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติทางธรรมชาติเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคนที่มันจะต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วมันเด็กบางคนหัวไวครับสอนแป๊บเดียวเข้าใจละแต่ขณะที่ในห้องเรียนห้องเดียวกันนั้นเด็กส่วนใหญ่ค่อนข้างหัวช้าและยิ่งเขามีสมาธิสั้นด้วยหรือไม่ค่อยจะมีสมาธิคือไม่ค่อยได้ตั้งอกตั้งใจฟังครูเวลาครูหันหลังเขียนบนกระดานเด็กก็หันข้างให้ครูแล้วก็หันหน้าเข้าหาเพื่อนข้างๆแล้วก็จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเขาคุยกันก็อยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ครูไม่เป็นนักฟังที่ดีนะเอาแต่สอนเตรียมการสอนมาแล้วสอนก็สอนไปเรื่อยเลยคือฉันรู้ว่าฉันจะต้องสอนอะไรฉันเตรียมอะไรมาฉันก็สอนไปคือพูดแบบ one way นะฮะ one way communication ก็คือพูดอยู่ข้างเดียวเนี่ยนะไม่ฟังเด็กบ้างเลยบางทีก็มีปัญหาทำให้การสอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรได้เหมือนกันนะฮะอย่างนี้ก็เด็กก็เป็นทุกข์ครูก็ทุกข์ในบ้านปลายแล้วว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นการเป็นคนฉลาดเรียนรู้ก็คือการที่ครูต้องฝึกตัวเองให้เป็นนักฟังที่ดีฟังแม้กระทั่งเสียงถอนหายใจของเด็กๆนะฮะว่าเขากำลังเบื่อหรือเขากำลังบ่นว่าเขาไม่เข้าใจหรือกำลังไม่ค่อยจะสนใจในวิชาที่ครูกำลังสอนครูก็จะได้ใช้จิตวิทยาของความเป็นครูเพื่อดึงเด็กกลับมาสู่สิ่งที่ครูกำลังสอนแทนที่จะไปบังคับบอกทั้งหมดฟังนะนี่เงียบๆนะอย่าคุยกันต้องฟังครูนะอย่างนี้ผมว่าครูก็หงุดหงิดนะครับแล้วเด็กก็คงจะเครียดตามไปด้วยเหมือนกันนะฮะนั้นเราจะทำยังไงนะฮะที่จะทำให้เด็กสนใจในสิ่งที่ครูสอนหรือในบทเรียนก็นั่นแสดงว่าครูก็ต้องฟังความต้องการของเด็กด้วยว่าตอนนี้เด็กต้องการให้ครูช่วยรีแลกซ์คือช่วยผ่อนคลายช่วยคุยนิทานคุยเรื่องตลกอะไรให้ฟังเพื่อผ่อนคลายหรือให้เด็กๆยืดเส้นยืดสายเล่นกิจกรรมเล่นเกมอะไรสั้นๆสัก5นาที10นาทีก่อนที่ครูจะนำเข้าสู่บทเรียนต่อไปอะไรแบบนี้ครูจะต้องคอยฟังคอยสังเกตไม่ใช่ว่าเครียดกับการที่ตัวเองเตรียมมาเพื่อจะสอนแล้วไม่ได้สนใจอารมณ์รู้สึกนึกคิดต้องการของเด็กๆนะครับและนอกจากนั้นนอกห้องเรียนเนี่ยครูก็ต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยคำว่าฉลาดเรียนรู้หมายถึงเป็นนักฟังที่ดีเพราะการฟังนั้นก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งความรู้บางอย่างอาจจะอยู่ในจอโทรทัศน์ในรายการโทรทัศน์หรือจากวิทยุหรือจากที่เพื่อนครูด้วยกันนำมาบอกเล่า90กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโรงเรียนหรือในห้องพักครูอะไรแบบนี้เนาะมันครูต้องรู้จักเงี่ยหูฟังแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ตรงนั้นมันจะช่วยทำให้ครูเป็นผู้รอบรู้ได้ใช่ไหมยิ่งรอบรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับสิทธิ์ของตัวเองมากเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนไว้ถ้าครูมีความรอบรู้มากๆครูย่อมมีความสุขนะครับไม่มีใครหรอกครับเวลารู้อะไรมากๆแล้วจะเป็นทุกข์ถ้าเป็นความรู้ที่ดีและมีประโยชน์ที่สามารถจะถ่ายทอดบอกต่อให้กับคนอื่นๆเขาได้เรียนรู้ให้ได้รับรู้รับเอาเหมือนอย่างที่เรารู้บ้างใช่ไหมครับ
อย่างต่อมาการเป็นครูที่จะต้องฉลาดเรียนรู้นอกจากจะต้องเป็นนักฟังที่ดีแล้วครูจะต้องเป็นนักอ่านที่ดีด้วยคำว่าอ่านในที่นี้หมายถึงครูจะต้องรู้จักอ่านหนังสือครับนะฮะไม่ขี้เกียจอ่านหนังสือนะอ่านตำรับตำราเนี่ยนะฮะนะบางทีอ่านหลายๆเที่ยวแล้วครูบอกว่าฉันรู้หมดแล้วก็บ่นเบื่อที่จะอ่านบางทีคนเราถ้ายิ่งอ่านมากมันก็จะยิ่งทำให้เราได้รู้มากขึ้นก็อาจจะเป็นได้นะครับอ่านหนังสือเล่มเดียวกันนะอ่านเที่ยวเดียวกับอ่าน2เที่ยวเนี่ยถ้าครูสังเกตให้ดีๆเราจะมีความรู้ความเข้าใจในหนังสือหรือความรู้ที่ได้จากตำรานั้นมากกว่าการอ่านเที่ยวเดียวเสมอครับยิ่งอ่านหลายๆเที่ยวยิ่งรอบรู้ยิ่งรู้ลึกนะยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะฮะไม่เชื่อลองทดสอบดูก็ได้มันครูที่ดีต้องเป็นนักอ่านไม่ขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วถ้าครูทำตัวอย่างให้เด็กๆ เห็นคือเป็นนักอ่านแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนของตัวเองเป็นนักอ่านด้วยมันก็ยิ่งทำให้เด็กของครูเนี่ยเป็นเด็กที่มีความรู้มากขึ้นได้ด้วยแล้วก็วันหน้าเขาก็จะสามารถสอนตัวเขาเองได้นะให้รู้จักเรียนรู้จากการอ่านอ่านหนังสืออ่านตำรับตำราที่น่าอ่านไม่ใช่อ่านแต่นิยายหรือการ์ตูนแฟนตาซีอย่างเดียวถูกไหมครับนี่มันครูก็เหมือนกันนะยิ่งครูอ่านมากครูก็ยิ่งรู้มากมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ได้นะแล้วก็ประการต่อมาก็คือครูจะต้องเป็นนักคิดนี่เป็นนักคิดแปลว่าต้องไม่ขี้เกียจคิดต้องเป็นคนช่างคิดต้องเป็นคนช่างสังเกตเนาะแล้วก็จะทำให้ครูนั้นกลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นได้ถ้าครูไม่ฉลาดย่อมจะสอนลูกศิษย์ของตัวเองที่เป็นเด็กๆเป็นนักเรียนนะให้ฉลาดนะตามครูนี่คงไม่ได้เพราะครูไม่ฉลาดแล้วจะสอนให้เด็กฉลาดได้อย่างไรนะฮะมันครูก็ต้องพัฒนาสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดของตัวเองด้วยการเป็นนักคิดเป็นคนช่างคิดไม่ใช่ดีแต่คิดมากไม่คิดมากๆหรือเป็นคนคิดน้อยแล้วจำมากนะครูบางคนก็ขยันเรียนจริงเลยครับอ่านหนังสือมากไปเพิ่มเติมความรู้ในสถาบันการศึกษามากแล้วก็เดี๋ยวก็ไปอบรมที่นู่นอบรมที่นี่ให้มีความรู้มากๆจนบางทีสมองจะบวมเอานะครับแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้ให้อาหารสมองคือไม่ค่อยได้ให้อาหารทางสติปัญญาแก่สมองของตนเองมากเท่าไหร่คือเป็นคนช่างจำแต่ไม่ช่างคิดอย่างนี้ก็ถือว่ายังเป็นครูที่สมบูรณ์ไม่ได้นะฮะมันจิตสำนึกแห่งการเป็นครูก็ต้องทำตัวเองให้เป็นครูที่สมบูรณ์คือเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักอ่านที่ดีนะแล้วก็เป็นนักคิดที่ดีคือเป็นคนช่างคิดนะครับไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่เห็นอยู่ลองคิดดูซิว่าถ้ามันจะดีกว่านี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็ฝึกคิดเอานะครับแล้วก็ต้องเป็นนักค้นคว้าด้วยนี่ความรู้บางอย่างไม่ใช่หาอ่านเอาง่ายๆบางทีต้องค้นต้องคว้านะบางทีต้องพิสูจน์บางทีต้องทดลองถ้าครูจำเป็นจะต้องทำครูก็ต้องมีคุณสมบัติในข้อนี้ด้วยถ้าครูสามารถยกระดับตัวเองให้เป็นนักฟังนักอ่านนักคิดนักค้นที่ดีนะครูก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองก็คือการพัฒนาศักยภาพขั้นพื้นฐานของตนเองนะให้มันยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆในอันที่จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จในการสอนลูกศิษย์ของตัวเองให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีได้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับนะประการที่สองครับนอกจากฉลาดเรียนรู้แล้วครูจะต้องเป็นผู้ฉลาดถ่ายทอดอะไรครับมี3อย่างนะคือความรู้นะพฤติกรรมแล้วก็ความฉลาดทางปัญญานะถ่ายทอดความเฉลียวฉลาดทางความรู้พฤติกรรมและปัญญาให้กับเด็กๆนะฮะหมายความว่าไงครับหมายความว่าครูจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้สอนที่ดีเป็นผู้สื่อสารที่ดีต้องพูดเป็นนะนอกจากฟังเป็นแล้วต้องพูดเป็นสามารถอธิบายความในเรื่องที่ยากๆหรือเข้าใจยากๆเนี่ยพูดให้เด็กนักเรียนหรือลูกศิษย์ของตัวเองฟังแล้วเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้เร็วนะความสามารถตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครูก็ต้องฝึกฝนตนเองเหมือนกันนะครับคนพูดเก่งพูดได้พูดเป็นหรือช่างพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะคนที่ฉลาดถ่ายทอดก็คือสามารถจะเรียบเรียงสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็เรียบเรียงสิ่งที่เข้าใจยากเนี่ยนะให้มันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวที่สามารถเข้าฟังและเข้าใจง่ายอธิบายได้ง่ายมากเลยไม่อยากไม่ซับซ้อนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆฟังแล้วเข้าใจหมดเลยบางทีนักเรียนบางคนนะครับเรียนกับครูคนเดียวกันเนี่ยนักเรียนบางคนเนี่ยเรียนวิชาเดียวกันโดยครูสอนคนเดียวกันแต่ความเก่งหรือความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปถ้าคนไหนมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ยึดเข้าใจได้น้อยเนี่ย
นะก็แย่ไปถ้าครูถ่ายทอดไม่เก่งหรือสอนไม่เป็นนะมันคะแนนเด็กนักเรียนออกมาที่ไม่ค่อยดีเพราะวัดที่ความจำเนี่ยตรงเนี้ยนะก็จะมีปัญหาหรือวัดความเข้าใจตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะครูสอนแล้วเด็กไม่เข้าใจและครูไม่หน้าที่ก็พูดไปเด็กก็มีหน้าที่เรียนรู้ตามไปนะใครเรียนรู้ได้ทันก็โชคดีเรียนรู้ไม่ทันก็โชคไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ของนักเรียนนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นทุกข์ของครูด้วยคือสอนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอย่างนั้นเนี่ยมันการที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนฉลาดถ่ายทอดความรู้ฉลาดในการถ่ายทอดพฤติกรรมและฉลาดในการสร้างเสริมสติปัญญาให้กับลูกศิษย์ของตนนั้นครูจำเป็นต้องมีทักษะมีความชำนาญหรือมีความสามารถที่จะทำตรงนี้ครูก็จะต้องฝึกฝนตนเองด้วยนะฝึกพูดใช่ไหมฮะฝึกพูดฝึกแสดงออกในการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดของตัวเด็กเองบ้างไม่ใช่มีอะไรก็สอนให้ทำสอนให้จำหรือสั่งให้เด็กทำไปซะหมดเด็กก็เลยสมองเป็นง่อยเลยโดยเฉพาะสมองส่วนที่จะใช้ในการคิดรู้ด้วยตัวเด็กเองเนี่ยมันจะไม่ทำงานเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังเป็นการสอนนิสัยไม่ดีให้กับเด็กอีกครับว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเด็กจะคิดไม่เป็นจะเที่ยววานให้คนอื่นคิดแทนไปซะหมดนะครับหรือเวลาไปทำงานก็ต้องให้ผู้บัญชาหรือนายจ้างหรือหัวหน้างานเป็นคนสั่งให้ทำว่าให้ทำอะไรและยังต้องสอนอีกว่าให้ทำอย่างไรแล้วก็บอกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรอย่างนี้ก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่เราเรียกว่า the good people เนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่ามันติดนิสัยมาจากในโรงเรียนหรือในห้องเรียนเนี่ยแหละครับเป็นการรับเอาพฤติกรรมที่บกพร่องไปความฉลาดในประการที่3นี้ที่ครูจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นครูก็คือฉลาดที่จะประเมินตนเองให้ครูเนี่ยมีการฝึกทักษะตนเองให้มีสำนึกที่จะประเมินตนเองคำว่าประเมินตนเองคือประเมินความรู้ประเมินความสามารถประเมินความเฉลียวฉลาดของตัวเองว่าอยู่ในระดับ ไหนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าคำว่าเกณฑ์มาตรฐานบางทีหาตัวชี้วัดยากเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะต้องดูผลของงานที่เราทำก็คืองานด้านการสอนนักเรียนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวชี้วัดเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีความรอบรู้ในระดับเกณฑ์มาตรฐานได้นั่นแสดงว่านักเรียนของเราเนี่ยจะมีความรู้ที่แตกฉานในวิชาความรู้วิชาการที่ตัวเองเป็นผู้สอนอย่างนี้คือตัวชี้วัดที่ดีนะครับหรือเวลาสอนแล้วนักเรียนเข้าใจช้าหรือเข้าใจเร็วประเมินจากการทดสอบความเข้าใจหรือทดสอบความจำได้หมายรู้ของเด็กๆในตอนท้ายๆชั่วโมงครูก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าความสามารถในการถ่ายทอดของครูนั้นแยบยลยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าเด็กทั้งห้องไม่รู้เรื่องเลยหรือรู้กันแค่คน2คนแต่คนส่วนใหญ่ 99% นะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ชั้นสอนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแสดงว่าตรงเนี้ยครูจะต้องพัฒนาตนเองละปรับปรุงแก้ไขตนเองละแสดงว่าต้องมีอะไรบกพร่องละไม่ใช่โทษว่าเด็กโง่นะหรือเด็กเหลวไหลเสียฝ่ายเดียวใช่มั้ยฮะนั่นก็เหมือนกันนะครับนะหรือแม้กระทั่งความเฉลียวฉลาดทางปัญญาถ้าเด็กเป็นคนคิดช้าคิดไม่ไวปฏิภาณไหวพริบยังไม่เจ๋งพอก็เป็นอันว่าครูต้องเรียนรู้แล้วว่าครูจะต้องฝึกฝนให้เด็กนั้นมีโอกาสได้คิดเป็นคนช่างคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดอย่างแยบยลอะไรต่างๆเนี่ยครูก็ต้องสอนเด็กไปด้วยนะพฤติกรรมในการคิดนะครับส่วนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตครูก็ต้องสอนเด็กเหมือนกันสอนให้เด็กเนี่ยนะฉลาดแสดงออกฉลาดกระทำโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมหรือการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมครูจะต้องเปิดโอกาสสอนเด็กไปด้วยไม่ใช่เน้นแต่วิชาการวิชาความรู้อย่างเดียวนะเขาบอกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็ตรงนี้ครับบางทีมีความรู้มีความสามารถแต่เด็กไม่ฉลาดที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่เอามาบูรณาการเอามาหลอมรวมกันเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันเพื่อสร้างความสำเร็จในนามของกลุ่มในนามของหมู่คณะเนี่ยนะเก่งอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ครูก็ต้องช่วยเสริมสร้างเพื่อทำให้เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่มีสติปัญญาและความสามารถสูงมากและก็สามารถจะเอาสิ่งดีๆที่เป็นคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมที่แต่ละคนมีอยู่นั้นเอามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อไปได้มันครูต้องฉลาดประเมินตนเองประเมินอยู่ตลอดเวลาประเมินทุกชั่วโมงของการสอนได้ยิ่งดีนะครับและมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายความสำเร็จท้าทายความสามารถของครูเองด้วยมันจะทำให้ครูไม่เซ็งทำให้ครูไม่เบื่อหน่ายเพราะอะไรฮะเพราะครูจะกระตุ้นตัวเองให้ใช้วิธีการใหม่ๆในการสอนเนี่ยใช้เทคนิคใหม่ๆใช้ศิลปะใหม่ๆที่จะมาช่วยเกื้อกูลในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยให้มันมีอะไรก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆการมีชีวิตของการเป็นครูมันก็เลยดูไม่น่าเบื่อหน่ายเ
พราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้วิธีเดิมๆเคยสอนยังไงแล้วก็สอนอย่างนั้นเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะเคยให้นักเรียนทำยังไงก็ให้ทำอยู่แต่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสอนไปเรื่อยๆซ้ำๆซักๆจำเจเข้ามันน่าเบื่อใช่ไหมครับความรู้สึกท้าทายที่จะสอนให้เด็กเป็นเด็กดีสอนให้เด็กเป็นเด็กฉลาดสอนให้เด็กเป็นเด็กเก่งนะมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปมันจะทำให้ประสิทธิผลของการสอนในบทบาทของการเป็นครูลดน้อยถอยลงตามไปด้วยอย่างนี้นะครูเองถ้าถามตัวเองว่ามีความสุขไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นคงไม่มีความสุขนะฮะและพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆเองรวมทั้งตัวนักเรียนที่เป็นเด็กด้วยก็คงจะไม่มีความสุขไปด้วยกันเช่นเดียวกันนะมันครูต้องฉลาดประเมินนะเพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดสูงสุดในด้านศักยภาพของการเป็นครูที่ดีของศิษย์เนี่ยให้จงได้และต้องประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับประการที่4ประการสุดท้ายนั่นก็คือครูจะต้องมีความเฉลียวฉลาดในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางอารมณ์ต่อนักเรียนหรือต่อลูกศิษย์แม้กระทั่งต่อเพื่อนครูที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็ตามนั่นหมายความว่าครูต้องมี EQ ค่อนข้างสูงพอสมควรการสอนเด็กทั้งวันบางทีมันทำให้เครียดทำให้เบื่อหน่ายอ่อนล้าได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เด็กบางทีเหลวไหลไปบ้างซุกซนไปบ้างก็จะกลายเป็นเงื่อนไขด้านลบที่จะทำให้ครูเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้เหมือนกันมันครูจะต้องมีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และสามารถจะจัดการกับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตัวเองได้เพื่อที่จะแสดงพฤติกรรมนะต่างๆต่อลูกศิษย์ของตนในลักษณะที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนั่นเองครับไม่ใช่พอครูอารมณ์เสียหงุดหงิดหน่อยเดียวครูก็แสดงอาการก้าวร้าวแล้วใช้มือใช้กำปั้นชกกระดานดำเป็นรูทะลุเลยเพราะโมโหเด็กมากนั่นก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีหรือแสดงท่าทางกระฟัดกระเฟียดลูกศิษย์หรือแสดงอาการไม่ใส่ใจใยดีหรือบางทีก็แสดงออกผ่านการกระทำที่รุนแรงทางกายสังขารหรือทางจิตใจของเด็กซึ่งครูไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นนะครับคือลงโทษเด็กด้วยวิธีที่รุนแรงอะไรแบบนี้มันครูจะต้องเรียนรู้ในการที่จะระงับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์คืออารมณ์ขยะของตัวเองไม่แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กๆที่เป็นสิทธิ์ของตัวเองโดยเด็ดขาดถ้าเป็นครูที่ดีและเป็นครูที่รักสิทธิ์อย่างแท้จริงก็ต้องรักสิทธิ์ให้ได้เหมือนรักลูกของตัวเองนะแต่ครูบางคนบอกเนี่ยลูกฉันก็ตีแบบเนี้ยบางคนฉันก็เล่นด้วยฝ่ามือ5นิ้วเลยลูกฉันยังเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกศิษย์คนอื่นที่เป็นชาวบ้านฉันก็ทำอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่เหมือนกันนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่น่ารักแล้วครับครูนะเขาเรียกว่าน่ายักเสียมากกว่าเด็กแทนที่จะรักกลับกลายเป็นเกลียดชังครูเข้าไปเสียนี่แล้วเด็กก็จะหนีโรงเรียนแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนตรงนี้ก็คือปัญหานะครับมันเพื่อความสุขของครูและเพื่อความสุขของเด็กนักเรียนควรที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วครูก็ต้องฉลาดที่จะเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันมันและควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตัวเองให้ได้ครูก็จะมีความสุขเด็กๆของครูก็จะพลอยมีความสุขตามไปด้วยนะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนี่คือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่จะน้อมนำสันติสุขมาสู่มวลชนบนคลื่นความถี่วิทยุนะครับและรายการนี้เราก็เน้นทางคลื่นความถี่ภาค AM เพื่อจะได้กระจายกันไปในทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังซึ่งรับฟังอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับได้มีโอกาสดีพอๆกับผู้ที่อยู่ในส่วนกลางที่สามารถรับฟังการบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติที่ทางชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกได้ทำหน้าที่อย่างสืบเนื่องมาติดต่อกันหลายปีแล้วโดยพี่น้องผู้ประพฤติธรรมในส่วนภูมิภาคในระยะหลังๆก็ได้มีโอกาสติดตามรับฟังนี้ด้วยดีกันมาตลอดในฐานะที่ตัวเองเป็นองค์ความรู้ผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมด้วยดีมาตลอดนะครับอย่างสืบเนื่องก็ใคร่จะเรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมและให้เกียรติตามรับฟังรายการนี้ว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการผลิตรายการวิทยุโดยมีท่านผู้ใจบุญได้เมตตาเอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการเป็นค่าตอบแทนในการเช่าใช้เวลาในการออกอากาศรายการวิทยุของเราทุกคลื่นความถี่นั้นแต่ละท่านก็มีจิตเมตตาที่จะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเพราะว่าให้โดยไม่ประสงค์จะออกนามนะครับซึ่งบางท่านก็เป็นถึงประธานบริษัทใหญ่นะเป็นกรรมการบริหารเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่ที่มีใจเป็นธรรมะเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ทางผมเองทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกระจายสิ่งดีๆก็เหมือนกับบอกบุญทางจิตนะผ่านทางรายการวิทยุเนี่ยให้กับท่านทั้งหลายโดยเราจะไม่ขอบริจาคผ่านทางรายการวิทยุแต่อย่างใดถือว่าเป็นการให้เปล่าเป็นการสร้างบุญกุศลหรือสร้างทานแห่งปัญญาระหว่างเพื่อนร่วมโลกซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และเป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันนะฮะถ้าเราสามารถสร้างสันติสุขขึ้นมาได้ในสังคมของเราชีวิตของเราชีวิตของพวกเราแม้กระทั่งครอบครัวของเราเองรวมกระทั่งถึงครอบครัวของคนใกล้บ้านใกล้ตัวเราก็ล้วนจะมีสันติสุขเกิดขึ้นความมีสันติสุขก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองสงบในใจและสงบทางกายนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราก็จะต้องเรียนย้ำกันแม้กระทั่งในครั้งนี้ที่เราออกอากาศรายการในตอนนี้นะครับก็อยากจะย้ำว่าเราต้องการเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดนอกเหนือจากการที่เราได้แสดงปณิธานว่าจะนิพพานตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ในการที่เราจะต้องช่วยนำพาตนเองและจิตวิญญาณของเราก้าวไปสู่เส้นทางแห่งนิพพานเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลแห่งนิพพานให้ได้โดยที่ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้รับเอาหรือรับถือเอาคำสอนของพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นเรียนเน้นย้ำเป็นประจำว่าเราต้องการสอนให้ท่านผู้ฟังหรือช่วยชี้แนะให้ท่านผู้ฟังมีความฉลาดทางปัญญาคือมีความสามารถในการใช้สติปัญญาของสมองของตนเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและประสบความสุขร่วมกับคนใกล้ตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรหลานญาติพี่น้องวงวานว่านเครือหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในบริษัทในทีมงานหรือในองค์กรเดียวกันกับท่านก็ตามเราสอนให้ท่านรู้จักพึ่งสติปัญญาของตนเองนะครับไม่ได้ให้หมายถึงพึ่งวัตถุพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพึ่งสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือไปจากการที่ไม่คิดพึ่งตัวเองเลยนะการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับตนเองถ้าสามารถนำความสุขมาให้ท่านนะได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันจนถึงอนาคตหรือไม่อย่างไรก็ตามรายการนี้ก็ไม่ปฏิเสธเพราะนั่นเป็นอิสระส่วนตนนะฮะที่ท่านทั้งหลายสามารถจะพึงปฏิบัติได้แต่ก็อยากจะเรียนย้ำว่ารายการนี้เราสนับสนุนให้ท่านผู้ฟังเป็นตัวของตัวเองพึ่งปัญญาของตนเองพึ่งความสามารถของตนเองและพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองให้ได้ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถพึ่ง3สิ่งนี้ที่ตัวเองมีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสิ่งที่ดีงามในชีวิตของท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นคนประพฤติธรรมกับเขาด้วยคนหนึ่งนะครับก็ย่อมจะบังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีกว่าเก่าหรือดีมากๆ
เราจะสามารถปฏิบัติได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือเราต้องเพิ่มศักยภาพคำว่าศักยภาพแปลว่าเพิ่มพลังความสามารถของเราเช่นถ้าเพิ่งพลังถ้าต้องการที่จะเป็นผู้ใช้สติปัญญาคือพึ่งพาปัญญาของตัวเองอำนาจแห่งปัญญาของเราจะสามารถช่วยตัวเราเองให้ประสบความสุขและความสำเร็จได้ในการคิดในการกระอ่านในการกระทำสิ่งใดก็ตามนะครับมันจะต้องเป็นสติปัญญาที่จะต้องยกระดับให้มันเข้าถึงสติปัญญาสูงสุดเท่าที่สมองของเราให้พลังอำนาจแก่เราได้นั่นหมายถึงเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะคิดฉลาดคิดฝึกคิดเองมั่งไม่ใช่เชื่อตามคนอื่นอย่างงมงายและไม่คิดตามนะฮะเห็นใครน่าเชื่อถือก็เชื่อตามนะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะฝึกคิดด้วยตัวเราเองได้นะคิดตัวเองให้ได้คิดตัวเองคิดด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็คิดด้วยตัวเองให้เป็นทำนองนั้นนะครับยิ่งคิดก็เหมือนกับยิ่งรับมีดนะครับมีก็ยิ่งคมสติปัญญาของเราก็จะเฉียบคมถูกไหมฮะพึ่งปัญญาของตัวเองแล้วก็ต้องพึ่งแรงกายคือพลังกายของตัวเองเราจะทำสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตถ้าเป็นสิ่งยากๆมันต้องอาศัยแรงกายด้วยถูกต้องไหมครับอาศัยพลังกายทีนี้พลังกายของเราเนี่ยมันจะได้มาก็จากการดูแลรักษาสุขภาวะทางกายของเรานะครับกินอยู่หลับนอนให้มันถูกสุขลักษณะไม่ใช่เวลานอนไม่ได้กินเวลากินไม่ได้นอนอย่างที่คุยกันถ้าเป็นอย่างนี้นี่แย่มากครับนะเอาเวลาพักผ่อนหลับนอนมานั่งถ่างตาดูทีวีหรือเที่ยวกลางคืนเริงราตรีอยู่เป็นประจำไม่วายเว้นอย่างนี้ก็เป็นการทำร้ายหรือทำลายสุขภาพที่แข็งแกร่งสมบูรณ์ของตัวเองให้อ่อนแอให้ด้อยประสิทธิภาพลงเนี่ยใช่ไหมครับหรือเวลาที่จะทานอาหารอะไรก็ตามก็มักจะตามใจปากของตัวเองไม่รู้จักเรียนรู้และศึกษาว่าอาหารใดควรบริโภคสิ่งใดควรละเว้นที่ไม่ควรจะบริโภคให้มากเกินไปเนี่ยและก็แม้กระทั่งบางคนก็หันไปแสวงหาสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดและยาเสพติดทั้งหลายที่นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังขารร่างกายแล้วก็ยังจะเป็นภัยต่อสังขารร่างกายเป็นภัยต่อสุขภาพของตัวเองเสียอีกอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รักตัวเองนะครับไม่ได้ถ้าทำตัวอย่างนี้ร่างกายก็จะอ่อนแอสุขภาพก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์ก็จะเป็นแหล่งในการเพาะหาเชื้อโรคระหว่างนั้นเถอะถ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็จะเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยในที่สุดหรือไม่งั้นก็เป็นคนขี้โรคนะมันถ้าว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต่อให้เราเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะครับเจ้าปัญญามีความสามารถแต่ว่าถ้าร่างกายอ่อนแอขี้โรคนะครับสุขภาพไม่ดีอย่างเนี้ยโอกาสที่เราจะทำอะไรยากๆที่จะต้องใช้พลังอำนาจในตัวเราเองใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่มันก็คงจะต้องลดทอนหย่อนไปเป็นแน่นอนนะเพราะโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จสูงสุดในพลังอำนาจ2ตัวคืออำนาจทางปัญญาแล้วก็อำนาจทางกายสังขารมันก็ร่อยรอไปถูกไหมครับแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าขี้โรคนะครับเดี๋ยว3วันดี4วันไข้อย่างเนี้ยสภาวะทางจิตของเราสุขภาวะนะครับมันก็คงจะย่อมจะน้อยลงนะคนเราเนี่ย3วันดี4วันไข้จิตใจมันก็ต้องเป็นทุกข์ใช่มั้ยครับนะหาความสุขไม่ได้ความเจ็บปวดป่วยไข้มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งมันถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะพึ่งพาตัวท่านเองท่านก็ต้องดูแลตรงนี้ครับหมั่นเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาเพื่อการคิดพัฒนาสมองพัฒนาปัญญาของตัวเองด้วยล่ะไม่ใช่หวานให้คนอื่นคิดแทนอย่างเดียวหรือเป็นคนขี้เกียจคิดฟังอะไรแล้วไม่คิดนะครับรับรู้แล้วก็รับเอาไปเลยอย่างนี้เป็นต้นโอกาสที่เราจะสร้างความมีสันติสุขให้กับชีวิตของเราแล้วก็พอจะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านหรือคนใกล้ตัวเขานะจากอานิสงส์ของเราเนี่ยที่สามารถสร้างสันติสุขขึ้นมาในจิตใจของตัวเราเองได้มันก็โอกาสก็จะน้อยใช่ไหมนะครับเนี่ยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสุขภาวะทางจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งลึกเร้นอยู่ข้างในกายของเราซะอีกซึ่งเรามองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องยากถ้าพูดแล้วมันก็เป็นอภิปรัชญาต้องอธิบายความกันให้เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องใช้เวลานมนานกาเลพอสมควรใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมจิราครับเพราะฉะนั้นการสร้างสุขภาวะให้ตนเองโดยที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราเน้นนะครับถึงแม้ชื่อรายการว่าเทพทิพย์มงคลธรรมก็ตามความหมายของรายการของเราเป็นเพียงแค่ว่าต้องการเน้นย้ำว่าสิ่งที่เรากล่าวผ่านทางรายการนี้ออกอากาศไปสู่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนั้นล้วนเป็นธรรมะที่เทพพรหมทั้งหลายล้วนใช้ถือปฏิบัติกันทั้งสิ้นและเทพพรหมทั้งหลายก็ล้วนยอมรับว่ามันคือสัจธรรมมันเป็นความจริง
แต่เป็นความจริงในแง่มุมที่ผมเองเอามาถ่ายทอดผ่านทางรายการวิทยุเพื่อให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นญาติธรรมทั้งหลายผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถฟังและเข้าใจง่ายและก็เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตัวเองกันได้อย่างง่ายดายด้วยไม่ต้องยากลำบากในการที่จะเอาไปปฏิบัติมันเราจึงเรียนเน้นย้ำกับท่านทั้งหลายว่าเรามิได้สอนให้ท่านพึ่งพาเทพพรหมใดๆเหมือนอย่างหลายคนเคยเข้าใจนะว่าโอ้รายการนี้สงสัยจะส่งเสริมให้ไปยึดติดกับเทพพรหมทั้งหลายแล้วก็ไม่รู้จักสอนให้พึ่งตนเองจริงๆแล้วนั่นเป็นความคิดเข้าใจผิดของคนฟังนะครับรายการนี้ถ้าท่านตั้งใจฟังมาอย่างต่อเนื่องท่านจะทราบดีว่าเราแนะให้ท่านคิดเราชี้ชวนให้ท่านคิดและอธิบายทุกอย่างอย่างเป็นเหตุเป็นผลตลอดเวลามันคนเรานั้นถ้าหากว่ายังจะจดจำกันได้พระศาสดาก็ยังเคยสอนเอาไว้นะว่ามนุษย์เรานั้นถ้าจะนิพพานก็จะสามารถนิพพานได้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่ใช่นิพพานได้ด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือไม่ใช่นิพพานโดยให้เทพพรหมหรือสวรรค์บันดาลเพื่อจะสร้างนิพพานขึ้นมาในจิตใจหรือในจิตวิญญาณให้กับเรามันไม่ใช่นะครับเพราะตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียนเน้นย้ำไว้อีกนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งคำถามกันว่าในชีวิตประจำวันของเราท่านๆที่เป็นคนทำมาหากินนะครับแล้วก็หาอาหารกายให้กับตัวเองแล้วใฝ่ประพฤติธรรมก็เพื่อจะ

มีคำถามอยู่ว่าทุกวันนี้ที่เราดำเนินชีวิตประจำวันกันอยู่ตลอดทั้งวันเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็เรียนรู้ว่าเราแสวงหาความสุขแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองหรือเมื่อมีเงื่อนไขบางสิ่งที่เราต้องเผชิญที่มันนำพาความทุกข์มาให้กับเราด้วยเนี่ยเราจะปล่อยปละละวางนะความทุกข์ที่เราต้องเผชิญนั้นกันได้อย่างไรบ้างจึงจะสามารถสร้างความมีสันติสุขหรือสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้นะถ้าหากว่าเรามีคำถามว่าถ้าเราแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าสุขและเรากำลังพยายามจะหาหนทางเขี้ยงทิ้งความทุกข์หรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าความทุกข์หรือพยายามคิดหาวิธีจะดับทุกข์นั้นนะท่านผู้ฟังต้องถามตัวเองก่อนในฐานะที่เป็นคนประพฤติธรรมนะครับถามด้วยปัญญาแล้วก็หาคำตอบให้ได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองกันสักหน่อยไหมครับว่าไอ้ความทุกข์ที่ว่านั้นมันคืออะไรความทุกข์ที่เราแสวงหาและกำลังคิดว่าเราต้องหลบเลี่ยงมันเนี่ยนะหรือจะต้องข้ามพ้นมันไปให้ได้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ความสุขที่เราต้องการแสวงหานั้นมันคืออะไรท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นมันคืออะไรบางทีเรากำลังเล่นอยู่กับความทุกข์เรากำลังมีความสุขหรือสนุกอยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่อาจจะไม่รู้ตัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบางครั้งนั้นความทุกข์เนี่ยมันมีบางสิ่งที่เคลือบเอาไว้น่าดูน่าสัมผัสน่าชมน่าบริโภคเหมือนกับยาขมๆนะแล้วก็มีลูกกวาดสีสวยๆแล้วก็รสหวานห่อไว้ข้างนอกนะฮะความทุกข์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นในทางกลับกันบางทีความสุขนะครับอาจจะเป็นเหมือนเม็ดยาขมๆที่อยู่ข้างในนั่นแหละแล้วไอ้ตัวทุกข์เนี่ยเปรียบเสมือนเคลือบน้ำตาลที่ผสมสีลูกกวาดสวยๆสดๆเอาไว้ภายนอกได้ด้วยนะเป็นได้ทั้งสองลักษณะนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองความทุกข์หรือความสุขเป็นเหมือนยาที่มีลูกกวาดสีสดๆห่อหุ้มเอาไว้ข้างนอกมันก็อาจจะมองยากแล้วก็เมื่อมองยากแล้วก็อาจจะแบ่งแยกกันได้ยากเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะครับนะถ้าข้างในของเม็ดยานั้นมันเป็นความทุกข์คือความขมเนี่ยก็มีความหวานเสมือนสุขนะห่อหุ้มเอาไว้ข้างนอกด้วยแต่พอผ่านเปลือกนอกเข้าไปไอ้ยานะมันขมเนาะอยู่ข้างในซ่อนเร้นอยู่ข้างในเขาเรียกว่าสุขแล้วก็ทุกข์ทีหลังนะว่างั้นนะหรือในบางขณะอย่างที่บอกอะที่มันแยกออกยากเพราะว่าบางทีข้างนอกเนี่ยนะครับนะมันเป็นลูกกวาดสีแดงสดใสนะฮะนะดูเหมือนว่าแหมทำให้เราลังเลใจว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะบางทีก็ทำให้หลายคนคิดแล้วสับสนวุ่นวายกันพอดูนะฮะผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันอย่างหนึ่งว่าความสุขหรือความทุกข์นั้นแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวตนนะครับนะตัวตนที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นนามรูปที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราเท่านั้นเองแต่ถึงแม้มันไม่มีรูปแต่มันเป็นนามรูปก็คือไม่มีตัวตนให้เราสัมผัสจับต้องได้แต่เราก็สามารถจะนิยามได้และเราก็สามารถจะบอกตัวเราเองได้เหมือนกันว่าในขณะนี้สภาวะจิตของเราเนี่ยมันมีตัวตนของทุกข์หรือตัวตนของสุขเนี่ยผุดโผล่อยู่ในกลางใจของเรากันแน่นะเพราะฉะนั้นนามรูปก็คือสิ่งที่มีตัวตนเหมือนกันแต่เป็นตัวตนที่ไม่สามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือผิวกายได้เนี่ยเป็นความทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองทีนี้ในแง่มุมของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เราอยากจะกล่าวในแง่มุมของตัวทุกข์มากกว่านะเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองให้กับชีวิตตัวเราเองหรือให้ใครกับใครก็ตามเนี่ยเราจะต้องรู้จักมันก่อนว่าความทุกข์คืออะไรก่อนที่เราจะไปหาสุขนะเราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรถ้าเรารู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วเราก็จะสามารถให้นิยามได้ว่าความสุขก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ความทุกข์นั่นเองนะง่ายมากเลยแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็เผชิญกันฟันฝ่ากันกับความทุกข์มาตลอดโดยที่เราก็ไม่เข้าใจความหมายมันว่าคืออะไรแต่เราตอบได้อย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นทุกข์คือสิ่งนั้นเราไม่พึงประสงค์สิ่งใดที่เป็นทุกข์คือสิ่งนั้นที่เราก็คือสิ่งนั้นที่เราไม่พึงพอใจว่างั้นนะใช่ไหมถ้าเราเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตามและทำให้เรารู้สึกเราไม่พึงพอใจเราก็บอกใครๆเขาได้ว่าขณะนั้นภาวะจิตของเรานั้นเป็นทุกข์ละนี่มันเราจะมานิยามกันให้เห็นชัดเจนกันสักนิดอย่างดีไหมครับว่าความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนไม่ได้นี่นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ท่านผู้ฟังครับ
ทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากหรื

ทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้อะไรล่ะที่ทนไม่ได้ก็คือจิตใจแล้วถามว่าจิตใจของใครล่ะก็จิตใจของตัวเรานั่นเองด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราบอกว่าเรากำลังมีความทุกข์ในเรื่องใดสิ่งใดอยู่ในขณะนั้นนั่นก็แปลว่าเรากำลังบอกใครๆแม้กระทั่งบอกตัวเราเองว่าเรากำลังทนเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้ยากหรือเรากำลังทนเรื่องนั้นสิ่งนั้นไม่ได้นะเมื่อเราทนไม่ได้แต่เราก็ต้องทนมันก็เรียกว่าเป็นการทนทุกข์หรือทุกข์ทนอันนี้ทุกข์หนักหนาเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากแต่ยังทนได้อยู่มันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแต่เป็นความทุกข์ระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงคำว่าต้องทนนะท่านผู้ฟังครับความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าทนได้ยากหรือทนไม่ได้นั้นส่วนใหญ่ก็มาจากการใช้อายตนะทั้ง5ของเรานะครับคือตาหูจมูกลิ้นผิวกายสัมผัสแล้วก็จิตของเราที่นึกเอาคิดเองนั่นแหละมันเป็นเหตุก่อทุกข์ให้กับเรานะครับเช่นฉันทนดูไม่ได้ฉันทนดูเธอแสดงกิริยาอาการยั่วยุฉันไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆทนดูไม่ได้ก็เลยไม่อยากมองหน้าเธอฉันก็ไม่อยากมองเนี่ยเพราะดูแล้วฉันทนไม่ได้ดูหน้าเธอแล้วฉันเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ทำให้ฉันเกิดความทุกข์จากการดูหน้าเธอก็คืออารมณ์รู้สึกที่เป็นลบที่มันสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ไปแสดงอาการออกต่อเขาทางอารมณ์นั่นบางทีถ้ากลั้นอารมณ์ไว้ไม่ไหวนะครับหลายคนก็ไปแสดงอาการทางกายภาพคือเป็นประพฤติเป็นพฤติกรรมอะไรเนี่ยนะไปกระทำเขาเช่นพอหมั่นไส้มันเห็นมันทำท่ายียวนกวนบาทาหมั่นไส้มันนักหนาก็เอามือเขกกบาลมันไปโป๊กนึงแน่จิตหมั่นไส้นั่นคือจิตที่เป็นทุกข์แล้วล่ะครับและเมื่อเป็นทุกข์แล้วจิตที่เป็นทุกข์ของเราก็ขยับขับกายสังขารของเราด้วยการเขกหัวเขกกระบาลเขาดังโป๊กนะฮะเมื่อเขาเจ็บนั่นเท่ากับว่าเราก็นำเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไปหยิบยื่นให้เขาเนี่ยโดยผ่านการกระทำด้วยมังเอกของเราแล้วเคาะหัวกะโหลกเขาไปดังโป๊กอะไรเงี้ยนะและทำให้เขาเจ็บเขาก็จะโกรธเพราะเขาเจ็บแล้วเขาก็เป็นทุกข์อีกครับคือโกรธคือโมโหเขาก็เป็นทุกข์และแน่นอนถ้าเขาทนทุกข์ของเขาไม่ได้เขาก็ต้องระบายความทุกข์ของเขาออกมาด้วยการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราเหมือนดังที่เราทนไม่ได้กับพฤติกรรมยียวนกวนบาทาของเขาแล้วเราเขกกะโหลกเขกกระบาลเข้าไปนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้ครับก็เรียกว่าเป็นความทุกข์นะเมื่อเป็นความทุกข์ที่เราทนได้ยากหรือทนไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นถ้าทนได้ยากแต่ยังทนได้ปัญหาก็เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ถ้าเราทนไม่ได้มนุษย์เราส่วนมากเมื่อทนไม่ได้มันเหมือนกับเขื่อนกักกั้นน้ำนะครับถ้าทำนบหรือเขื่อนกักกั้นน้ำนั้นทนแรงดันของน้ำปริมาณมากๆไว้ไม่ไหวประตูน้ำหรือเขื่อนกักกันน้ำตรงนั้นก็พังทลายนะฮะนั่นอารมณ์ของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับถ้าหากว่าเราเกิดอาการทุกทางจิตใจและทนไม่ได้นะเมื่อทนไม่ได้มันก็ระเบิดออกมากลายมาเป็นพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมทางกายที่จะต้องแสดงออกเพื่ออะไรครับหลายคนอ้างก็เพื่อระบายอารมณ์ของฉันไงอารมณ์บ่จอยอารมณ์ไม่ดีเพราะใหญ่คนนี้สร้างเงื่อนไขสร้างปัญหาฉันก็จะระบายอารมณ์ของฉันออกมาโดยการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อเขาโดยทำไปตามอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องไม่สมดุลของตัวเองนั่นเองนี่ก็คือปัญหาใช่ไหมครับความมีสันติสุขในชีวิตในสังคมของมนุษย์เราเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้ใช่ไหมทนดูไม่ได้นะแล้วก็นอกจากเราทนดูไม่ได้แล้วยังมีทนฟังไม่ได้อีกครับฟังเขายั่วยุด้วยวาจาฟังวาจาสามหาวของเขาเนี่ยฟังคำพูดยุแยงแต่แคงรั่วของเขาเราก็ทุกข์มากเลยฟังคำนินทาว่าร้ายเขาฟังคำด่าเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วถ้าเรามีทุกข์ก็แสดงว่าเราไร้สุขนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขเราต้องไม่สั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เกิดเป็นความทุกข์ได้เรื่องนี้ในตอนต่อไปเราจะมากล่าวต่อกันอีกเพราะยังไม่จบครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเมื่อเราได้รู้แล้วว่าความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือบางทีบางครั้งบางกรณีก็ทนไม่ได้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเรารู้ว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือทนไม่ได้เราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่รู้ว่าบ่อเกิดแห่งทุกข์หรือที่มาแห่งทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากที่ไหนเราก็จะไม่สามารถที่จะดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้หรือถ้าเรามีความสามารถและก็เฉลียวฉลาดไปกว่านั้นในชีวิตของเราจะว่างเว้นไปจากความทุกข์ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะต้องเผชิญหรือเจอกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพราะเรารู้เหตุแห่งการเกิดทุกข์ว่ามันเหตุมันมาจากไหนเราก็ป้องกันที่เหตุหยุดมันที่เหตุหรือดับมันที่เหตุตัวทุกข์ก็จะไม่เกิดและเราสามารถถ้าเรานะฮะถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ทุกข์มันเกิดโดยเฉพาะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่แหละเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นภายในเนี่ยถ้าเราสามารถปิดมิติไม่ให้มันเกิดขึ้นได้จนตลอดชีวิตนี้เลยนั่นหมายความว่าเรามีสมรรถภาพหรือมีสมรรถนะในการดูแลจิตใจของตัวเราไม่ให้ข้องแวะกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ที่แปลว่าเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่ทนได้ยากอะไรเนี่ยนะเราก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นคนว่างไปจากความทุกข์หรือจิตใจของเราก็จะปลอดไปจากความทุกข์ชั่วนิรันดร์ผมใช้คำว่าชั่วนิรันดร์แปลว่าถ้าจิตของเราเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้มันเนี่ยว่างเว้นไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์ได้ชั่วชีวิตนี้จนตราบสิ้นลมหายใจทำให้จิตวิญญาณเราเนี่ยสามารถทิ้งกายสังขารไปได้โดยจิตว่างไปจากความทุกข์ใดๆทั้งมวลเนี่ยเราก็จะมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณเมื่อตอนที่เราตายแล้วนะครับดวงวิญญาณของเราหรือดวงจิตธรรมยานของเราเนี่ยก็จะเป็นดวงจิตธรรมยานที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขเพราะความทุกข์มันไม่มีเมื่อจิตมันปลอดไปจากทุกข์ว่างจากทุกข์ที่เหลือมันก็คือสุขเพราะหลายคนคงนึกภาพออกนะครับความสุขก็คือสิ่งที่อยู่คู่กับทุกข์เหมือนดังที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเคยกล่าวกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการนี้กันมานานพอสมควรแล้วว่าความทุกข์น่ะมันเป็นเงาของความสุขท่านคงจำได้นะครับถ้าท่านยังจำไม่ได้หรือเพิ่งจะมาฟังรายการของเราในวันนี้เราก็อยากจะเรียนว่าความทุกข์น่ะมันเป็นเงาของความสุขถ้าเมื่อใดเรายังไม่หยุดแสวงหาความสุขเมื่อนั้นเราก็จะมีความทุกข์เป็นเงาติดตัวหรือเป็นเงาที่ติดตามความสุขที่จะคอยทำให้เราเกิดทุกข์สลับอยู่กับสุขอยู่ร่ำไปล่ะครับเราจะไม่มีวันเข้าถึงความสุขอันหมายถึงความสงบในจิตใจที่แท้จริงได้เลยเพราะเราเคยให้นิยามไว้แล้วว่าความสุขก็คือความสงบของจิตถ้าจิตสงบนั่นแหละจิตเป็นสุขนะไม่มีความสุขใดจะเท่ากับจิตใจของเราสงบนะฮะมันเราจะหาความสุขหรือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือในชีวิตของเราเราทำได้ที่จิตใจเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์รายรอบตัวเราเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสถานการณ์รายรอบหรือแวดล้อมรอบตัวเราเกิดจากน้ำมือของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเกิดจากคนใกล้ตัวไกลตัวของเราซึ่งบางทีเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมขยะเป็นพฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์ออกมาอย่างนี้นะครับเราไปห้ามไม่ให้เขาแสดงไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้เขาประพฤติเช่นนั้นเนี่ยนะให้ประพฤติที่ถูกใจถูกอกถูกใจเรานะไม่ได้เมื่อเราไปห้ามคนในสังคมนี้ไม่ได้แน่นอนครับคนในโลกใบนี้เราก็ห้ามไม่ให้เขาทำในสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกของเราไม่ได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับนั่นน่ะเราจึงเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากคือส่วนใหญ่ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยมาจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งก็คือเราไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างไรจึงจะสามารถทำให้เราเป็นสุขได้หรือเราไม่เรียนรู้
นะฮะวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เงื่อนไขสิ่งร้าวใดๆที่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในสังคมด้วยกันเนี่ยเขาหยิบยื่นมาให้เราเนี่ยเราไม่รู้จะป้องกันจิตใจของเราอย่างไรไม่ให้อ่อนไหวไปตามสิ่งร้าวเหล่านั้นแล้วมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์คือทำให้จิตใจของเราสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านลบคือเสียสมดุลไปจากความสงบอันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจเรานั่นเองตรงนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในตอนที่ผ่านมาเราจึงย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเนี่ยความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากและความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนแทบไม่ได้หรือบางทีก็ทนไม่ได้เลยพอทนไม่ได้ปั๊บมนุษย์เราก็จะแสดงพฤติกรรมขยะคือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะต่อเขาเป็นการตอบสนองเขากลับไปนะแล้วก็สร้างปัญหาด้วยการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันขึ้นมานะมีการตีตาตาตีกันรบราฆ่าฟันกันทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมายาในทางโลกนะในการตีตาตาตีกันทะเลาะเบาะแว้งกันฆ่ารันฟันแทงกันคิดร้ายหมายปองร้ายกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการทำลายความมีสันติสุขในสังคมของมนุษย์ด้วยกันเองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่นะฮะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไม่พอใจใครด้วยเหตุที่เขายั่วยุโมโหเราทำให้เราไม่พอใจมนุษย์เราแทนที่จะจัดการที่จิตใจของตัวเองนะเขาเรียกว่าเป็นการ manageนะจิตใจของตัวเองคือเป็นการจัดการตัวเองก็พยายามที่จะใช้อำนาจเหนือนำเท่าที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งทั้งที่จริงๆบางทีมีมากพอหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก็จะเอาอำนาจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองตรงนั้นนะครับไปจัดการกับคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตนเองแทนที่อย่างที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากถามว่าเรื่องง่ายๆก็คือเวลาเขาพูดจาไม่ถูกหูเราหรืออย่างที่เรามีความรู้สึกว่าแหมฟังมันพูดแล้วเป็นเสนียดรูหูเราจังเลยเพราะมันก้าวร้าวล่วงเกินเรานะเสียไม่มีอ่ะนะฟังแล้วทนไม่ได้นะฮะตรงนี้ครับมันคำว่าทนไม่ได้เมื่อฟังแล้วก็แสดงว่าทนฟังไม่ได้นั่นเองเมื่อทนฟังไม่ได้จิตใจของเราก็เสียศูนย์นะฮะคือเสียสมดุลไปจากความเป็นปกติคือความมีความสงบสุขนะครับในจิตใจเมื่อจิตไม่สงบมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นพอทุกข์แล้วทนไม่ได้แทนที่จะจัดการกับความทุกข์ที่ตัวเองกำลังจะทนไม่ได้อยู่ในจิตใจของตัวเรานะเสียก่อนกลับไม่แก้ไขไม่เยียวยาไม่จัดการจิตใจของตัวเองแต่เราดันทุรังพยายามที่จะหันไปจัดการกับคนข้างเคียงหรือไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าเราซึ่งมันเป็นเหตุทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคือที่เราบอกว่าเราทนฟังมันไม่ได้ถามว่าท่านผู้ฟังครับเราจัดการจิตใจเราเพื่อทำให้เรามีความสุขสงบก่อนไม่ดีกว่าเลยครับเพราะจิตใจเราเสียสมดุลเนี่ยจิตเราเป็นทุกข์นะคนที่มันพูดจายั่วยุเรายั่วโมโหเรามันไม่ได้ทุกข์ไปกับเราด้วยนะคนเราเนี่ยถามว่าเวลาเจ็บปวดกายนะครับเราจะต้องทำอย่างไรครับนะเราเจ็บปวดกายอย่างมากเลยเราจะรีบรักษาเยียวยาตัวเราเองเราเจ็บปวดใจเราจะต้องรีบรักษาเยียวยาจิตใจของเราเองให้มันสงบให้มันสมดุลให้มันมีความสุขให้มันสบายเหมือนเช่นปกติก่อนหรือว่าเราจะไม่สนนะจิตมันไม่สบายจิตมันป่วยเพราะมันเจ็บปวดมากเพราะทนฟังไอ้หมอนี่มันล่วงเกินก้าวร้าวตนเองไม่ได้เนี่ยก็ยังจะเก็บนะเก็บความเจ็บปวดเก็บโรคร้ายเก็บอาการป่วยไข้ของจิตใจของตัวเองไว้แล้วหันไปใช้เวลาที่มีอยู่ตรงนั้นทนกับความทุกข์ความเจ็บปวดระทมกายใจของตัวเองเพื่อจะไปจัดการคนอื่นผมถามว่าถ้าเราใช้ปัญญาและเราเป็นคนฉลาดเนี่ยเราทำอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเปรียบเสมือนหนึ่งเราป่วยไข้เนี่ยนะฮะอาการหนักมากเลยป่วยไข้นะฮะอาการหนักมากเลยนอนสมระทมระทวยอยู่กับเตียงนอนอยู่ที่บ้านจนกระทั่งลูกหลานนะเดือดร้อนกันไปยกใหญ่เป็นห่วงเป็นกังวลกันไปยกใหญ่แต่แทนที่เราจะรีบพาตัวเราเองหรือยินยอมให้คนใกล้ตัวเราใครก็ได้ที่เขามีพลังอำนาจมากพอพาเรารีบไปหาหมอไปจัดการรักษาเยียวยาอาการเจ็บปวดป่วยไข้เสียเพื่อจะให้เกิดความสงบนะทางกายเกิดความสุขทางกายและจิตใจก็จะสงบสุขตามไปด้วยนี่ใหม่นะเราดันไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาร่างกายและจิตใจของเราเลยอย่างนี้ถามว่าจะเรียกว่าเราฉลาดได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ย
เวลาเข้าสังคมอยู่ในกลุ่มของมนุษย์ด้วยกันเวลาเราทำงานอยู่ร่วมกันย่อมต้องเจอเพื่อนร่วมงานเราบางคนนะฮะเป็นเหตุเป็นผลให้เราเกิดอาการขุ่นเคืองจิตใจเป็นผลให้เราเกิดความทุกข์ระทมใจหรือบางทีมันก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวทางร่างกายซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่คนเราเวลาอยู่ร่วมกันมากๆโอกาสจะกระทบกระทั่งกันย่อมมีบ้างเป็นของปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าเราเจ็บตัวเพื่อนทำให้เราเจ็บตัวเพื่อนทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเพราะความประมาทของเพื่อนของเพื่อนนะแล้วก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ระมัดระวังตัวเราเองด้วยอีกอย่างหนึ่งด้วยนะแล้วเราก็จะไปเอาเรื่องเพื่อนขณะที่เราเนี่ยเลือดไหลโชกเลยนะเพราะทำงานอยู่ในโรงงานแล้วเครื่องจักรเครื่องกลมันเพื่อนประมาทมันพลาดพลั้งมาโดนเนื้อตัวเราโดนนิ้วเราโดนแขนโดนขาโดนหัวเราอะไรโดนตรงไหนก็ได้แล้วก็เลือดไหลโชกเรากลับจะไปชกกับเพื่อนไปตีกับเพื่อนไปเอาเรื่องกับเพื่อนขณะที่เลือดอาบหน้าเลือดอาบหัวนะนิ้วห้อยร่องแร่งอยู่แล้วเนี่ยถามว่าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเรารักตัวเราเองหรือเปล่าเราโง่หรือเปล่าใช่ไหมมันคนที่มันพูดจาชิงชังเราหรือทำให้เราชิงชังพูดจายั่วยุเราทำให้เราโกรธเคืองขุ่นใจอะไรต่างๆเหล่านี้การโกรธเคืองขุ่นใจก็เป็นอาการเจ็บปวดทางจิตใจซึ่งเราเรียกว่าทุกข์นะครับมันถ้าหากว่าเราทุกข์ใจเราก็ต้องรีบหาทางดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราถ้าทุกข์กายเพราะเจ็บปวดกายเราก็ย่อมจะต้องรักษาอาการเจ็บปวดกายของเราก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังและคนเราเมื่อหายเจ็บหายปวดแล้วนี่ผมว่าอาการยังเจ็บปวดคือเจ็บหัวใจแล้วไปแค้นเขานะยกใหญ่นี่มันน่าจะไม่เกิดไอเหตุผลที่ใครทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วเราโกรธแล้วยังไม่พอยังเคืองแค้นเขาอีกแปลว่าอะไรแปลว่าโกรธไม่ลืมนะครับเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเขาทำให้เราโกรธแทนที่เราจะรีบดับโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะจิตใจเรากำลังป่วยจิตใจเรากำลังปวดด้วยความโกรธเนี่ยเราดันปล่อยให้มันปวดนะปวดเรื้อรังเลยนะครับคือป่วยทางจิตเรื้อรังคือโกรธเรื้อรังโกรธนานเลยแล้วก็พยายามจะไปเอาเรื่องเขานะไปทำร้ายเขากลับคืนเขาเรียกว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระอะไรแบบนั้นนะครับก็พอไปชำระแค้นกับเขาเนี่ยเขาก็เจ็บเขาก็ปวดเหมือนกันเจ็บปวดกายก็ไม่ว่าเขาก็เจ็บปวดใจตามเราเหมือนกันเขาจะไม่สนหรอกว่าเขาเป็นเหตุให้เราเจ็บปวดก่อนนะหรือใครเป็นเหตุหรือไม่เป็นเหตุแต่เขารู้ตัวว่าเราก็เป็นเหตุให้เขาเจ็บปวดทั้งกายทั้งหัวใจคือเจ็บใจนะครับเขาก็ย่อมทำร้ายเราตอบสนองกลับคืนมาท่านผู้ฟังเห็นไหมครับการสาดน้ำร้อนหรือสาดน้ำกรดใส่กันน้ำกรดในที่นี้หมายถึงอารมณ์ขยะอารมณ์ด้านลบนะครับอารมณ์ที่ไม่สมดุลอารมณ์ที่ไม่สงบที่เรียกว่าทำให้จิตใจไม่มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วถามว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันอยู่ตลอดไปเนี่ยเกิดเราทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยแบ่งพรรคแบ่งพวกกันทำตนเป็นศัตรูกันละนะบ้านเรือนเคียงกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะทะเลาะกันแล้วเนี่ยถามว่าจะอยู่อย่างมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขนะครับและที่มันไม่มีความสุขตลอดไปนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือความไม่สงบสุขในจิตใจที่มันเกิดขึ้นที่ต่างคนต่างฝ่ายไม่เรียนรู้ที่จะรักษาเยียวยาหัวใจด้วยกันเองนี่แหละลำบากส่วนมากแล้วเราจะพยายามไปจัดการเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ทำไม่ถูกต้องต่อเราโดยการพูดไม่เพราะหูเราแสดงทีท่ายียวนกวนบาทาเราให้เราเห็นผ่านสายตาเนี่ยส่วนมากเรามักจะพยายามจะไปจัดการเขาเพื่อแก้แค้นเพื่อระบายความโกรธระบายความแค้นโดยเข้าใจผิดคิดว่าโกรธเราจะหายโกรธได้ต้องระบายโกรธแค้นได้จะหายแค้นต้องระบายแค้นนั่นเป็นความคิดแบบจิตมนุษย์ซึ่งไม่ฉลาดนะครับแปลว่าโง่ครับท่านผู้ฟังครับมันคนที่ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาตรงนี้วันนี้ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ท่านยังไม่ได้โกรธใครใช่ไหมครับท่านฟังแล้วท่านคิดตามท่านจะเห็นภาพเลยว่าเออบางครั้งมนุษย์เรานี่ก็เป็นตัวตลกดีแปลกดีเนาะเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ก็รีบไปหาหมอแต่เวลาเจ็บปวดป่วยใจทำไมไม่รีบหาหมอเยียวยารักษาซึ่งหมอที่จะเยียวยารักษาหัวใจเราไม่ใช่คนอื่นนะครับหมอทางโลกคือทางกายสังขารต้องเป็นคนอื่นเพราะมันเป็นวิชาชีพที่เขาต้องร่ำเรียนมามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญแต่หมอรักษาจิตใจของคนอื่นน่ะหายากครับต่อให้เป็นจิตแพทย์ก็ได้แต่จ่ายยาเท่านั้นแหละครับแล้วก็มีคำแนะนำให้แล้วคนที่จะเป็นแพทย์ตัวจริงก็คือคนที่จิตแพทย์แนะนำนั่นเองว่าจะต้องปฏิบัติจิตอย่างไรจะต้องคิดอย่างไรต้องนึกอย่างไรต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองให้มี EQ สูง
คือมีความฉลาดทางอารมณ์อย่างไรตรงนี้ครับท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีครับใครที่ป่วยทางจิตนะแล้วไปหาจิตแพทย์ถามจริงๆครับผู้ที่เป็นแพทย์ตัวจริงเนี่ยนะไม่ใช่แพทย์นะฮะแพทย์จิตแพทย์นั้นเป็นเพียงแค่ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและจ่ายยาระงับประสาทสำหรับคนที่ห้ามความคิดตัวเองไม่ได้ห้ามความเจ็บปวดทางประสาทไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่ายาเสื่อมแล้วเนี่ยนะแต่ยังไม่รู้จักเยียวยาจิตใจของตัวเองไม่รู้จักเยียวยาความคิดของตัวเองความทุกข์ก็มาเยือนอยู่อย่างเดิมใช่ไหมครับตรงนี้คือสิ่งน่าคิดครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมและต้องการน้อมนำสันติสุขมาให้กับตนเองและยังจะสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่เป็นพิเศษเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่ดีๆนะเพื่อนมนุษย์ที่เหลวไหลหรือคนเลวที่เราเรียกกะขานเนี่ยนะที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจทำให้เราขุ่นเคืองแค้นใจอะไรต่างๆเหล่านี้เรายังจะสามารถช่วยให้เขามีจิตที่สุขสงบตามเราไปด้วยได้นะถ้าเราสามารถที่จะรักษาเยียวยาจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือทุกข์ก็คือสิ่งที่เราทนไม่ได้เช่นทนดูไม่ได้หรือทนฟังไม่ได้อันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นถ้าหากว่าเราไม่อาจห้ามคนอื่นไม่ให้พูดจายั่วยุผ่านช่องหูของเราและทำให้เราเป็นทุกข์ในใจได้และหรือถ้าเราไม่อาจห้ามคนอื่นว่าอย่าแสดงพฤติกรรมยั่วยวนกวนบาทาเรานะเราห้ามเขาไม่ได้ก็มีวิธีเดียวครับเราจะต้องป้องกันตัวเราหรือถ้าป้องกันไม่ทันเพราะจิตใจของเรามันเคยตัวกับการถูกยั่วยุแล้วเราตกเป็นทาสของสิ่งที่ยั่วยุนั้นอยู่เป็นประจำอยู่เป็นกิจวัตรจนเคยตัวจนเป็นสันดานทางอารมณ์ของเราไปเสียแล้วอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับนะเมื่อเกิดความทุกข์ก็คือโกรธเขาขึ้นมาเมื่อไหร่เคืองขุ่นใจขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าปล่อยให้มันถึงขั้นแค้นพอแค้นแล้วเดี๋ยวมันจะอาฆาตแล้วมันก็จะละวางหรือเยียวยาลำบากนะครับแค่รู้ตัวว่าพอได้ยินปั๊บแม้ฟังแล้วเลือดขึ้นหูเลือดขึ้นหน้าลมออกหูอย่างเงี้ยนะครับก็รีบเบรกเลยครับรีบเบรกตัวเองเสียนะรีบเบรกตัวเองเสียแล้วก็รีบแก้ไขจัดการที่ตัวเองแทนที่จะพยายามนะตอบโต้ต่อสู้หรือต่อต้านเขาอันเป็นการตอบสนองเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการระบายโกรธระบายแค้นก็คือแก้แค้นนั่นเองการทะเลาะกันระหว่างคนสองคนก็คือการที่ต่างคนต่างแก้แค้นซึ่งกันและกันโดยเข้าใจผิดคิดว่าการแก้แค้นคือการช่วยให้ตนเองหายแค้นซึ่งไม่รู้ใครเป็นคนนิยามนะครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นความคิดแบบจิตมนุษย์ที่ผิดมากๆเลยดังพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นะครับว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรก็คือกรรมที่จะต้องเป็นภาระที่ทั้งสองฝ่ายที่ได้กระทำไม่ถูกต้องต่อกันในภพชาติปัจจุบันเนี่ยจะต้องไปชดใช้กันในชาติหน้าในภพชาติหน้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวรก็แปลว่าเป็นวาระที่จะต้องรับผิดชอบอ่ะของใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเหมือนนักเรียนนะวันนี้วันจันทร์เป็นวันที่เธอต้องทำเวรมันพอถึงวันจันทร์ถึงคิวที่ตัวเองจะต้องทำเนี่ยก็ตัวเองก็ต้องทำปฏิเสธไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับตรงนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะมองออกแล้วนะครับว่าวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของท่านในบ้านของท่านในที่ทำงานของท่านแม้กระทั่งความมีสันติสุขที่เรียกว่าความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเนี่ย 1. นะเราจะต้องระวังตาของเราหูของเรานะครับนะเอา2ประตู2ช่องทางนี่แหละนะคือระวังตาของเรานะว่าเมื่อแลเห็นสิ่งใดแล้วถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยั่วยุเราก็อย่าไปตกเป็นทาสของสิ่งที่ยั่วยุนั้นคือห้ามไม่ให้มองไม่ได้คือตอนแรกก็อยากจะบอกนะครับว่าเมื่อเห็นใครยั่วยุเราก็จะไปมองเขาสิยั่วยุด้วยตาถ้าได้ยินเสียงใครมันมาพูดจาล่วงเกินเราก้าวล่วงเราอย่างรุนแรงเราก็อย่าไปฟังเขาสิเขาเรียกว่าฟังแต่ไม่ได้ยินนะดูแต่ไม่เห็นนะดูนะมองเห็นนี่แหละดูเห็นนี่แหละแต่ไม่เห็นก็เรียกว่าเห็นแต่เหมือนไม่เห็นนะได้ยินแต่ไม่ได้ฟังว่ามันพูดอะไรมันด่าใครช่างหัวมันอะไรเงี้ยนั่นก็คือการแก้ที่ต้นเหตุถูกไหมครับแก้ที่ต้นเหตุมันก็จะสามารถทำให้จิตใจของท่านผู้ฟังเนี่ยมีสันติสุขหรือมีความสงบสุขขึ้นมาได้ใช่ไหมแล้วก็แก้ที่สองถ้าหากว่าเราแก้ไม่ได้แล้วมันได้ยินอยู่ตามได้ยินอยู่ตามหูได้ดูอยู่ตามตาเนี่ยแม่จิตใจของเราเนี่ยเสียสมดุลไปเรียบร้อยแล้วเสียสมดุลก็คือเกิดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียไปแล้วเนี่ยนะครับ
ถามว่านั่นคือทุกข์ใช่ไหมใช่แล้วถามว่าเราจะไปห้ามที่เหตุไม่ได้แล้วเพราะมันหลุดเข้าไปในหัวใจของเราเสียแล้ววิธีแก้ในจิตใจของเราก็อย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังเราต้องใช้ปัญญาเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่ปัญญาตรงนี้ครับเขาเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาครับท่านผู้ฟังครับสัมปชัญญะปัญญาตัวนี้ก็คือปัญญาที่เราจะหยิบฉวยเอามโนธรรมนำออกมาใช้เพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันจิตของตัวเราเองนั่นเองครับเหมือนกับพอฝนตกปั๊บนะมันเปียกแล้วล่ะก็รีบเอาร่มนะดึงร่มออกมากางร่มแล้วก็ปกป้องจิตเราเหมือนกันครับพอเราได้รับรู้ว่าเรากำลังเริ่มเสียศูนย์ละเสียสมดุลละเราก็ต้องรีบงัดเอามโนธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราออกมามโนธรรมก็หมายถึงธรรมชาติหรือธรรมะทั้งหลายที่ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้หรือได้ฟังจากครูผู้รู้หรือผู้สมดุลทางจิตวิญญาณท่านอื่นได้กล่าวสอนไว้หรือศึกษาจากธรรมะของพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือกันนะหรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตไหนสอนและท่านจำได้ก็เก็บไว้ในจิตใจของท่านสั่งสมเป็นเครื่องรางของขลังไว้ในจิตใจเปรียบเสมือนร่มที่ผมบอกเมื่อสักครู่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเข้าตาจนขึ้นมาจิตมันเสียสมดุลไปปั๊บเรารีบคว้ามับขึ้นมาเลยนะเหมือนจิตของเรากำลังจะเปียกฝนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหวัดใช่ไหมเราก็คว้าร่มออกมากลางและปกป้องจิตของเราได้ทันทีมโนธรรมจึงเปรียบเสมือนร่มที่อยู่ในจิตของเรานะครับนะที่จะคอยกางกั้นไม่ให้เราร้อนแดดหรือเปียกฝนคำว่าเราในที่นี้หมายถึงจิตของเรานะครับร้อนแดดคือทุกทนนะฮะเปียกฝนก็ทุกเหมือนกันเพราะเดี๋ยวมันก็นำพาเชื้อโรคมาทำให้จิตเราป่วยหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกางร่มได้ทันอย่างนี้เรียกว่ามโนธรรมท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยคงจะต้องไม่มีใครจะถามนะครับว่าทำไมเราจึงต้องศึกษามโนธรรมเอาไว้เยอะๆก็ต้องเอาไว้เพื่อประโยชน์ตรงนี้ครับเวลาเราจิตขับขันคือโกรธเข้าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเอามาเตือนสติเราการเตือนสติเราก็ต้องใช้สัมปชัญญะปัญญาสัมปชัญญะปัญญาก็คือสติปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถงัดเอามโนธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราออกมาใช้ได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอันที่จริงแล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นถ้าเราถามถึงเรื่องของเหตุแห่งการเกิดทุกข์ก่อนที่เราจะมาคุยกันเพื่อจะแนะเน้นว่าเราจะขจัดทุกข์เราจะบำรุงสุขให้กับตัวเราเองกันยังไงบ้างนะครับเรามาเรียนรู้ต่อกันอีกหน่อยว่าความทุกข์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากหรือความทุกข์หมายถึงสิ่งที่ทนไม่ได้ในบางครั้งบางกรณีในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนะครับช่องทางแห่งการเกิดทุกข์นั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ทนดูไม่ได้กับทนฟังไม่ได้แล้วทำให้จิตใจไม่สงบสุขแต่เพียง2ช่องทางเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับธรรมะคือธรรมชาติให้ช่องทางของกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรู้ของมนุษย์เราเอาไว้ถึงภายนอกเนี่ย5ช่องทางด้วยกันและก็ยังมีกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสที่อยู่ข้างในที่เราเรียกว่าอายตนะภายในก็คือจิตของตัวเราเองนี่อยู่อีก1ซึ่งถ้าพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเรารู้ใช่มั้ยครับว่าตาอยู่ที่ไหนตาของเรา2ดวงเนี่ย2ลูกตาเนี่ยนะอยู่ตรงไหนนะจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหนหู2ข้างอยู่ตรงไหนผิวกายของเราอยู่ตรงไหนใช่มั้ยครับถ้าอยากจะรู้ว่าจิตหรือที่ตั้งของอวัยวะที่เราเรียกว่าจิตในกายสังขารของเราอยู่ที่ใดในศาสตร์ด้านอภิปรัชญาซึ่งผมได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้บันทึกไว้เป็นคัมภีร์จิตจักรวาลนะซีรีส์ให้ท่านได้อ่านกัน 20-30 ซีรีส์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าที่ตั้งสมมุติของจิตในกายสังขารของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คือต่อมไพเนียลหรือไพเนียลแกลนด์ซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวนะฮะดีๆนี่เองครับแล้วก็ตอนที่เด็กแต่ละคนตัวน้อยๆเกิดมาใหม่ๆนั้นต่อมไร้ท่อที่ชื่อว่าไพเนียลแกลนด์ต่อมเนี้ยมันก็จะเป็นต่อมหนึ่งที่โตกว่าเมล็ดถั่วเขียวซะอีกนะครับแต่พอโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สูงใหญ่ขึ้นนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไอ้ต่อมไร้ท่อต่อมนี้ก็ค่อยฝ่อตัวแล้วก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องทำหน้าที่อะไรเพื่อช่วยในการก่อร่างสร้างกายสังขารไม่ต้องทำหน้าที่อะไรในการเชื่อมโยงความเป็น2มิติมากมายนักแล้วเนี่ยเพราะต่อมไร้ท่อต่อมอื่นก็สมบูรณ์หมดแล้วเนี่ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านอกจากมนุษย์เราเกิดทุกข์เพราะทนดูไม่ได้และทนฟังไม่ได้แล้วยังมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นทนเจ็บป่วยทนเจ็บปวดไม่ได้ทนหิวกระหายไม่ได้ทนง่วงไม่ได้ทนเหม็นไม่ได้นะทนหนาวทนร้อนทนแดดทนฝนไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าจะพูดให้ทันสมัยแบบวัยรุ่นก็คือบางครั้งก็ทนห้ามใจคือทนหักห้ามใจไว้ไม่ได้ก็เรียกว่าสุดห้ามใจนะครับคือสุดห้ามใจให้คิดถึงมากไม่ได้ห้ามใจไว้ไม่ให้เศร้าโศกาอาดูลมากไม่ได้ห้ามใจไม่ให้โกรธแค้นมากไม่ได้ห้ามใจไม่ให้แสดงอาการอาลัยอาวรณ์มากไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ให้วิตกจริตมากจนเกินเหตุเกินการก็ไม่ได้อะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับการหักห้ามใจไม่ได้หรือการทนดูทนฟังทนได้กลิ่นทนได้ยินนะทนรับรู้รสทนสัมผัสหนาวร้อนไว้ไม่ได้ล้วนเป็นทุกข์ทางกายและเป็นทุกข์ทางใจด้วยกันทั้งสิ้นด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินะครับคือมีมิติของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือร่างกายอวัยวะของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่2ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นพลังจิตหรือพลังงานของจิตนั้นเป็นคลื่นไฟฟ้านะครับถ้ามันยังอยู่ในร่างกายของเรานะถ้ามันเกิดคลื่นมาแล้วนะเกิดคลื่นพลังงานขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในร่างกายของเรามันก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีนะครับเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีแต่ถ้าหากว่ามันถูกปล่อยหรือเหวี่ยงออกมาหรือแผ่ออกมานะผมใช้คำไหนดีล่ะเหวี่ยงออกมาหรือแผ่ออกมาจากกายสังขารหรือจากอวัยวะร่างกายของเราแล้วอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันมีไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นเพราะว่ามันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าของคลื่นจิตของมนุษย์ออกมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจิตของเราที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแบบใดก็ตามถ้าจะพูดให้ฟังชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้งมงาย
ให้เห็นเป็นวิทยาศาสตร์สักนิดหนึ่งไหนๆก็พูดถึงเรื่องพลังจิตกันแล้วเนี่ยพลังจิตของมนุษย์เราที่เหวี่ยงออกมาข้างนอกกายสังขารของเราหรือแผ่ออกมาภายนอกนะฮะเช่นผมยกตัวอย่างเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็บอกความรู้สึกของเราบอกความนึกคิดของเราไปกับพลังของความคิดของเราถึงคนที่เรารักสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพแล้วเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ขณะที่เราสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของเราเป็นความคิดถึงคิดถึงเขาแล้วเราก็บอกด้วยจิตของเราว่าแหมเราคิดถึงเขามากเลยเราอยากจะให้เขาคิดถึงเรามั่งเนาะหรือฉันคิดถึงเธอมากเลยนะเธอรับรู้เอาไว้ด้วยนะถ้าฉันว่างฉันมีเวลาเมื่อไหร่ฉันจะขึ้นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปหาเธอว่างั้นนะครับขณะที่เราคิดไปอย่างนี้เรามีความรู้สึกคิดถึงไปอย่างนี้คลื่นจิตของเราก็จะเหวี่ยงออกจากกายสังขารของเรานะด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารทางจิตที่เรียกว่าเทเลพาธีแต่เป็นลักษณะแบบวันเวย์วันเวแปลว่าสื่อทางเดียวสื่ออยู่ข้างเดียวนะครับอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ไม่ได้หรอกด้วยจิตหยาบนะแต่เขาจะรับรู้ได้ด้วยจิตวิญญาณของเขาเพียงแต่ว่าจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะบอกจิตหยาบของเขาที่อยู่ที่เชียงใหม่ได้ว่าเอ้ยเราคิดถึงยกเว้นตอนที่จิตเขาว่างๆจิตเขาสงบเขาอาจจะพอรับรู้ได้ว่าเอ้ยมีใครคิดถึงเรามีใครคิดถึงเขาอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับคลื่นจิตที่เหวี่ยงไปจากคนคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะเหวี่ยงไปในรูปของคลื่นความถี่คือคลื่นพลังงานนะครับเป็นคลื่นความถี่แล้วก็ความรักเนี่ยมันเป็นบวกถูกไหมความรักเนี่ยเป็นบวกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักถ้าเป็นอารมณ์รู้สึกของมนุษย์นะฮะมันก็จะเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยในร่างกายของเราจะมีกลไกทางไฟฟ้าอยู่ครับถ้าคลื่นจิตของเรามันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคือเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกเนี่ยจิตของเราก็จะมีกลไกทางไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับสมองเราเนี่ยมันก็จะผลิตประจุไฟฟ้าออกมาให้เป็นคุณสมบัติของคลื่นความถี่นั้นด้วยเขาก็เรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันนี้ก็คือเป็นคลื่นที่จะนำพารหัสของการสื่อสารทางจิตรหัสของการสื่อสารทางจิตตะกี้ก็คือสิ่งที่มนุษย์อย่างท่านเนี่ยบอกว่าฉันคิดถึงเธอมากเลยคิดถึงเธอเหลือเกินถ้าเป็นได้เป็นไปได้อีกไม่นานอีกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฉันจะรีบไปหาเธอที่เชียงใหม่ว่างั้นนะไอ้รหัสของความคิดตัวเนี้ยครับมันจะเป็นโค้ดหรือจะเป็นรหัสที่กลายไปเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคลื่นโดยคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นคลื่นพลังงานนี่แหละครับคล้ายๆคลื่นวิทยุอะครับที่เวลาออกอากาศไปจากเครื่องส่งทางสถานีที่ท่านฟังอยู่เนี่ยครับแล้วท่านก็ไปมีเครื่องรับอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับคลื่นที่กระจายไปอากาศแล้วก็เครื่องรับของท่านรับได้นะเป็นข้อมูลเป็นเสียงของอาจารย์ปริญญากล่าวธรรมะให้ท่านฟังอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเพราะว่าคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กระบบหนึ่งแล้วก็มีข้อความที่เป็นคำพูดที่เป็นความถี่ของเสียงที่อาจารย์ปริญญาเสียงแบบเนี้ยเพราะไม่เพราะก็แล้วแต่ท่านฟังเอานะครับแล้วก็คุณสมบัติทั้งหมดที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยมันก็ไปพร้อมกับคลื่นวิทยุผ่านอากาศไปเนี่ยซึ่งสองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นพอไปถึงบ้านของท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็มีเสาอากาศรับคลื่นสัญญาณเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยจะถูกไปถอดรหัสในเครื่องซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับถอดรหัสออกมาแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่ลำโพงเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นก็เหมือนกับคล้ายที่กับที่อาจารย์ปริญญากำลังพูดอยู่ในขณะนี้คลื่นวิทยุเร็วเท่าไหร่คลื่นจิตเร็วมากกว่านี้มากกว่าคลื่นวิทยุที่ระหว่างที่อยู่ในห้องส่งออกอากาศกับที่ท่านรับที่บ้านหลายเท่าทีเดียวครับคลื่นความเร็วของจิตนะฮะคลื่นความถี่ของจิตเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกๆวินาทีเนี่ยหมายความว่าในวินาทีแรกเนี่ยคลื่นเสียงนะหรือคลื่นจิตของเราเนี่ยนะขอโทษไม่ใช่คลื่นเสียงนะคลื่นจิตของเราเนี่ยที่คิดถึงคนที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับนะมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะครับท่านผู้ฟังครับพอมาถึงวินาทีที่2มันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นไปอีกเท่าอีก2เท่านั่นหมายความว่าในวินาทีที่2เนี่ยคลื่นเสียงก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็น2เท่าของความเร็วของแสงก็คือ2เท่าของความเร็วที่คลื่นจิตของเราเคลื่อนที่ในวินาทีที่1คือวินาทีแรกถูกต้องไหมครับพอไปวินาทีที่3ความเร็วของคลื่นจิตของมนุษย์เราก็จะเคลื่อนที่เป็น2เท่าของความเร็วในวินาทีที่2ก
ก็คือ2คูณด้วย2และก็คูณด้วยความเร็วของแสงคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีวินาทีที่4 5 6 7 8 9มันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยแล้วเวลามันเคลื่อนที่ไปนะไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไปเปล่านะครับพอคลื่นจิตของผมสื่อไปยังคนที่ผมพูดถึงที่เชียงใหม่อย่างเนี้ยครับพอคลื่นจิตมันเหวี่ยงไปถึงพอถึงเสร็จแล้วปั๊บคลื่นจิตนั้นจะต้องเหวี่ยงกลับคืนมาหาผมซึ่งเป็นผู้ส่งสัญญาณการสั่นสะเทือนหรือเป็นผู้สื่อสารทางจิตมันจะต้องครบวงจรแบบนี้ไม่ใช่คลื่นจิตเหวี่ยงไปแล้วไม่กลับนะไม่ใช่เหวี่ยงไปแล้วหายไปเลยเหวี่ยงไปถึงใครก็จะเหวี่ยงกลับมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าทุกขโตทุกขฐานังหมายความว่าอะไรให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับท่านผู้ฟังเวลาผมโกรธแค้นใครสักคนหนึ่งหรือท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นใครสักคนหนึ่งคลื่นพลังงานของจิตของท่านที่มันเหวี่ยงออกไปแล้วสองตาเปล่าท่านมองไม่เห็นเหวี่ยงไปหาคู่กรณีของท่านคู่กรณีของท่านก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบที่เป็นคุณสมบัติด้านลบพร้อมกับรหัสอะไรต่อไม่อะไรที่ด่าพ่อล่อแม่กันชิงชังกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปหาจิตของมนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติเขาไม่รู้นะฮะนะแล้วก็พอไปหาเขาเสร็จแล้วปั๊บคลื่นจิตที่เป็นลบของเรานั้นเนี่ยก็จะเหวี่ยงกลับมาหาตัวเราแปลว่าเราผลิตประจุไฟฟ้าลบเหวี่ยงไปหาเขาเราก็จะได้รับประจุไฟฟ้าลบย้อนกลับคืนมาหาเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าเราโกรธเขามากเท่าไหร่เราผลิตอนุภาคประจุไฟฟ้าลบให้เขามากเท่าไหร่เหวี่ยงไปนะครับเราก็เท่ากับว่าเราสร้างประจุไฟฟ้าลบนั้นให้กับตัวเราเองมากเท่าๆกันกับที่เราเหวี่ยงให้เขาไปในเวลาเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขโตทุกขฐานังถูกไหมครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าประจุไฟฟ้าลบนั้นเป็นประจุไฟฟ้าที่ร่างกายของมนุษย์เราไม่ต้องการครับเซลล์สมองทุกเซลล์ก็ไม่ต้องการเซลล์อวัยวะร่างกายของเราทั้งกายสังขารเลยไม่ต้องการคนที่มีประจุลบในร่างกายเยอะๆจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำนะแล้วก็จะขี้โรคนะครับเชื้อโรคเนี่ยจะมีหน้าที่กินประจุไฟฟ้าลบที่อยู่ในกายสังขารของเราเนี่ยแหละครับนี่ผมพูดให้ฟังง่ายๆและเห็นภาพชัดเจนมันคนที่โกรธง่ายโมโหร้ายส่วนมากขี้โรคทุกคนนะครับอย่างน้อยๆก็ความดันโลหิตสูงนะครับเพราะประจุไฟฟ้าลบมันจะไปเพิ่มความดันในหลอดเลือดนะครับมันคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยจึงจะต้องดูแลจิตใจตัวเองให้สงบสุขไว้ครับนะมีสมาธิมีจิตที่สงบมีสติในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายใครยั่วโมโหก็โมโหใครยั่วให้หัวเราะก็ขำกลิ้งเลยนะแบบเนี้ยความดันทะลุปรอดแตกแน่นอนนะฮะนี่ตรงนี้คือทุกขโตทุกขฐานังอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะเพราะถ้าหากว่าเราสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของเราเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกเช่นมีความสุขมีความรักมีความสงบมีความพึงพอใจอย่างนี้ครับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังงานของจิตมันก็จะเกิดมีอนุภาคประจุไฟฟ้าบวกเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าของคลื่นจิตของเราในขณะนั้นคำว่าคลื่นจิตก็คือคลื่นพลังงานจิตนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามอบความรักความปรารถนาดีให้กับใครหรือถ้าเป็นทางพระเรียกว่าแผ่เมตตาให้กับใครนะผู้ให้ย่อมได้รับเสมอครับท่านผู้ฟังครับท่านนึกถึงภาพนะพวกชนเมารีนะของชาวเผ่าพื้นเมืองนะแถวออสเตรเลียแถวนิวซีแลนด์อะไรพวกนั้นนะครับเขาจะมีอาวุธชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบูมแมรงนะหลายคนรู้จักเพลงของพี่เบิร์ดนะครับบูมแมรงก็เป็นลักษณะวัสดุที่ทำด้วยไม้เป็นแบนนะเหลาเป็นรูปตัวยูนะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะแล้วเวลาเขาเขี้ยงเหวี่ยงไปเนี่ยเหวี่ยงไปหาสัตว์เพื่อล่าสัตว์หรือเหวี่ยงไปในอากาศไปเขี้ยงนกอย่างเงี้ยนะครับนะไปโดนนกเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยไอ้บูมแมรงเนี่ยก็จะม้วนตัวนะพอมันไปจนสุดแรงเหวี่ยงแล้วมันจะม้วนตัวแล้วหมุนกลับคืนมาหาเจ้าของได้แล้วเจ้าของก็ใช้มือคว้ารับมับกลับมานะฮะคลื่นจิตของมนุษย์เราก็จะมีลักษณะอาการเคลื่อนไหลไปสู่เป้าหมายหรือบุคคลเป้าหมายนะแล้วก็เคลื่อนกลับมาหาเจ้าของมันเนี่ยในลักษณะไม่ต่างกับการเคลื่อนที่ในทิศทางของบูมแมรงไม่มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังฉลาดนะครับรู้ว่าถ้าเรามีประจุลบในร่างกายมากๆเราจะขี้โรคเราจะกลายเป็นคนที่ป่วยทันสมัยโรคไหนใหม่มาภูมิต้านทานโรคเราต่ำนะเราจะรับโรคเอาหมดเลยแล้วก็เราจะเป็นคนขี้โมโหขี้ใจน้อยเบื่ออาหารธาตุพิการเนี่ยอาหารไม่ย่อยร่างกายตรงนั้นชำรุดตรงนี้ชำรุดโอ้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายคนที่มีประจุลบในร่างกายเยอะๆเช่นคนที่โบราณบอกชอบอยู่ดีๆไม่ชอบหาเรื่องให้คนอื่นเขาแช่งนะฮะให้คนสาบแช่งนี่ก็เหวี่ยงประจุไฟฟ้าลบซึ่งเป็นพลังจิตมาให้กับตัวเองก็จะสั่งสมพลังไฟฟ้าลบนะเอาไว้ในตัวเองแล้วก็ภาษามนุษย์เรียกว่าโชคไม่ดีนะไม่ใช่โชคดีตรงข้ามกับโชคไม่ดีนะไม่เฮงนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกอยู่เฉยๆทำให้เขา
รักไม่ได้ก็อย่าไปทำให้เขาชังนะเราก็จะได้ไม่รับประจุลบจากใครเข้ามาว่างั้นนะอยู่ดีๆหาเรื่องใส่ตัวหาเหามาใส่หัวทำให้คนอื่นเขาสาบแช่งเอาเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆเลยนะมันถ้าหากท่านผู้ฟังได้ยินคนโบราณเสี่ยมสอนกันมาผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่เสี่ยมสอนมาเขาอธิบายไม่ได้ว่าในทางวิทยาศาสตร์นั้นมันคืออย่างไรวันนี้ผมได้เล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้กับตัวเราเนี่ยแล้วก็เราก็จะต้องไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเขาด้วยนะครับนะใครทำอะไรเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้จิตใจของเราสงบสุขให้ได้นะตรงนั้นน่ะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนะท่านผู้ฟังครับในฐานะที่เราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะในตอนที่แล้วเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือจะป้องกันไม่ให้เราทุกข์ได้อย่างไรใช่มั้ยอย่างที่2เมื่อเกิดทุกข์ใจขึ้นมาไม่ว่าจะมีอารมณ์รู้สึกที่เสียสมดุลไปเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทความเศร้าความวิตกกังวลความหม่นหมองความโศกาอาดูลความเหนื่อยล้าความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความเครียดหรือที่ท่านรวมๆเรียกกันว่าเซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้วนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเราทั้งสิ้นน่ะมันเกิดแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันอย่างไรผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับว่าสิ่งแรกที่สามารถจะป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจหมายถึงการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วทำให้จิตของเราสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำคลื่นความถี่ต่ำก็คือโลภโกรธหลงนั่นนะครับเนี่ยโลภโกรธหลงก็คือคลื่นความถี่ของจิตที่สั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำและมันก็จะมีค่าของอนุภาคประจุไฟฟ้าของคลื่นพลังงานจิตเป็นลบด้วยสิ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีจิตใจที่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันคนเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่ขี้โรคครับแล้วก็อายุสั้นนะครับเนี่ยที่อายุสั้นเพราะกายสังขารจะเสื่อมโทรมเร็วมากแก่เร็วเหี่ยวเร็วว่างั้นนะและเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยคนเรานะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยกายสังขารเหี่ยวเฉาเร็วโอกาสจะตายเร็วก็จะมีมากขึ้นก็คืออายุสั้นนั่นเองถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับผิดกับคนที่มีจิตใจที่ดีงามนะครับอย่างเช่นพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่ใฝ่ธรรมประพฤติธรรมนะฮะอย่างจริงจังมีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสงบอยู่ตลอดเนี่ยส่วนมากหน้าตาจะสดใสเปล่งปลั่งนะครับอายุกลายเป็นเพียงแค่ตัวเลขของคนคนนั้นคนเหล่านั้นไปเลยนะส่วนมากจะหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานทั้งที่อายุเยอะนะอายุของกายสังขารเนี่ยเยอะครับแต่ว่าความเหี่ยวความเฉาความเสื่อมความชรายังปรากฏให้เห็นริ้วรอยน้อยกว่าวัยมากก็เรียกว่าอ่อนกว่าวัยไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นได้ทั้งนั้นไอ้นี้ก็คือที่สังเกตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมว่าแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจึงจะสามารถไม่ทุกข์ได้ก็ตะกี้เราบอกแล้วนะครับอายตนะภายนอกทั้ง5เป็นที่มาแห่งทุกข์กับจิตของเราซึ่งเร้นอยู่ข้างในมันนึกเองคิดเอาเองมันก็สร้างทุกข์ให้กับตัวมันเองได้เหมือนกันใช่ไหมเช่นเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอย่างเงี้ยครับมองอะไรในแง่ร้ายมองอะไรในทางที่แจ่มใสสดชื่นมองด้านบวกคิดด้านบวกไม่เป็นนะครับอย่างนี้ก็หาทุกข์ใส่ตัวแน่นอนคือเมื่อทุกข์ใจแล้วนานๆเข้าประจุลบนั้นก็จะบ่อนทำลายเซลล์อวัยวะร่างกายรวมทั้งเซลล์สมองของตัวเองด้วยก็กลายเป็นทุกข์กายตามไปด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมล่ะครับก็วิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เราทุกข์ขณะที่เรามองเห็นสิ่งใดก็ตามเราจะไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าเราทนดูไม่ได้ทนมองไม่ได้นั่นหมายไม่ได้หมายความว่าเราจะแนะท่านผู้ฟังว่าอะไรที่ไม่สมควรมองก็อย่าไปมองมันสิเนี่ยเราจะไม่สอนท่านอย่างนั้นเพราะบางสิ่งบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องแม้ผมอยากจะกล่าวว่าทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่จะต้องผ่านสายตาของมนุษย์เรานั้นมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วที่เราจะต้องดูต้องเห็นมันครับเราจะไม่สัมผัสรู้ดูเห็นไม่ได้เพราะเรามีตาเอาไว้ให้ดูนะครับใช่ไหมไม่ใช่ให้หลับตาเวลาเดินไปแล้วฉันไม่อยากดูฉันจะหลับตาเดี๋ยวเราจะเดินถูกทางไหมมันคงเดินถูกทางไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นๆเราก็ควรจะต้องสัมผัสดูรู้เห็นเหมือนกันถามว่าทำไมอะครับก็เพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้ไงครับว่าพฤติกรรมที่เขาทำเช่นนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแบบไหนอย่างไรโดยใช้จิตใจของเราเป็นตัวชี้วัดความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามนั้นว่าอ๋อ
นะมันนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับเราหนอจากการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องของเขาคนนั้นนะเนาะเราก็จะได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนหรือพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามเราก็จะได้จดจำเอาไว้ไม่ไปประพฤติปฏิบัติแบบที่เขาปฏิบัติต่อเราหรือต่อหน้าต่อตาเรากับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ความทุกข์ในจิตใจของเราก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าความทุกข์มันไม่เกิดเพราะอะไรครับเพราะท่านผู้ฟังฉลาดที่จะมองฉลาดที่จะเห็นและก็ฉลาดที่จะดูขณะเดียวกันก็ฉลาดที่จะรับรู้คือเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเห็นสิ่งใดก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะนำไปสู่สิ่งที่ดีงามไม่ดีงามถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับให้ท่านผู้ฟังนำเอา

เกลียดเครียดแค้นอะไรเหล่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเราไม่ฉลาดนะครับถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของเรานั้นคือการเกิดมาเพื่อเรียนรู้โลกของเราเรียนรู้โลกให้จบแจ้งคนเรานะครับจะเข้าสู่นิพพานได้นั่นหมายความว่าเราต้องรู้หมดละรู้ทั้งสวรรค์รู้ทั้งนรกรู้ทั้งโลกมนุษย์เรานะครับต้องเป็นผู้รอบรู้ใน3โลกเนี่ยครับนะเพราะว่าทุกคนก็เวียนว่ายตายเกิดกันมากว่าจะเป็นมนุษย์ในชาตินี้หรือกว่าที่จะนิพพานได้เราก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมินั่นภพภูมินี่ก็คือไตรภูมิคือ3ภพภูมินี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะเรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เห็นอะไรแล้วรับเอาเห็นดอกไม้เขาวางไว้หรือเขาประดับแจกันไว้พอเราเดินผ่านมาไม่มีใครถามเราว่าดอกไม้ในแจกันที่เขาจัดไว้สวยหรือไม่สวยเราดันทะลึ่งพอเห็นปั๊บเราดันบอกตัวเองว่าสวยทั้งที่ตัวเราเองก็ไม่เคยถามตัวเราเองเลยด้วยซ้ำไปอย่างนี้ไม่ทราบว่าเราฉลาดหรือเราโง่กันแน่หรือว่าเราใช้สายตาของเราใช้จิตของเราไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องกันแน่นะครั้งต่อไปคงต้องกลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่ออีกเช่นเดิมละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ธรรมของเรานะครับผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าไอ้ทุกขโตทุกขฐานังที่เรากล่าวกันเป็นประจำนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจผิดไปครึ่งหนึ่งคือเราเข้าใจว่าการให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวเอาในภายหลังก็คือว่าถ้าไปตีหัวหมาหมาก็จะกัดเอาเนี่ยถ้าไปด่าแม่เจ๊กก็จะต้องเอาเรื่องเรากลับมานั่นคือกรรมที่เราจะต้องได้รับจากการกระทำของตัวเรานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนสองมิตินะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปในตอนที่แล้วว่ามันหมายถึงมิติของจิตวิญญาณซึ่งเกิดการกระทำต่อกันมีการปฏิสัมพันธ์เขาเรียกอย่างนั้นนะครับก็คือมีการกระทำต่อกันด้วยคลื่นพลังงานจิตซึ่งเป็นคลื่นอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดของเราด้วยกันนี่แหละครับแล้วก็ใช้ประจุไฟฟ้าลบหรือบวกเนี่ยสาดซัดใส่กันเช่นถ้าผมมีเมตตากับผู้ใดผมก็จะเหวี่ยงเอาประจุไฟฟ้าบวกจากจิตของผมที่มันผลิตขึ้นมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกให้กับเข้าไปแล้วก็ไอประจุไฟฟ้าบวกซึ่งเป็นคลื่นจิตด้านบวกนั้นก็จะเหวี่ยงกลับเข้ามาหาตัวผมด้วยมันถ้าผมคิดดีต่อคนอื่นผมก็จะได้ดีเองด้วยคือได้พลังบวกนั้นด้วยใช่ไหมครับถ้าคิดชั่วต่อคนอื่นผมก็จะได้พลังลบคือความชั่วนั้นย้อนคืนกลับมาสู่ตัวเราเองด้วยซึ่งมันจะเป็นเช่นนี้เสมอมันไม่ต่างกันกับการที่เรามองตัวเราในกระจกนะครับนะซึ่งรายละเอียดแบบนี้วันหน้าเราเห็นทีจะต้องนำมันเล่าสู่กันฟังเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมะหรือธรรมชาติกันอย่างแท้จริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลในมุมมองที่ถูกต้องมากกว่าที่จะฟังผู้รู้พูดแล้วเชื่อตามโดยไม่เข้าใจว่ามันคืออย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องทุกขโตทุกขฐานังในตอนที่แล้วท่านผู้ฟังเข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงในตอนที่แล้วที่เราพูดค้างไว้นั่นก็หมายความว่าเรากำลังบอกท่านผู้ฟังว่าสาเหตุแห่งความทุกข์นะฮะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นน่ะมันเป็นเพราะว่าเราไปรับรู้เอาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเราไปรับรู้เอาพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามของคนใกล้ตัวของเราหรือแม้กระทั่งอาจบางคนซึ่งเป็นคนไกลตัวนะฮะก็ยังสามารถจะเป็นเงื่อนไขทำให้จิตใจของเราสั่นไหวไปในทางลบก็คือโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกกังวลขลาดกลัวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จิตที่มีอาการแบบนี้ครับคือจิตที่เสียสมดุลไปจากความสงบหรือความมีสันตินะที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเราเสียสมดุลไปเราก็จะสูญเสียความสุขในจิตใจไปก็คือเสียความสงบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูสิ่งใดด้วยตาฟังสิ่งใดด้วยหูนะรู้สิ่งใดนึกสิ่งใดด้วยจิตของเรานะรับรู้สิ่งใดด้วยจมูกเราด้วยกายสัมผัสเราอะไรต่างๆแล้วทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดขึ้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังต่อยอดจากเมื่อตอนที่แล้วว่านั่นเป็นเพราะว่าเราใช้จิตใจของเราไม่เป็นและเราไม่ได้เน้นถึงความถูกต้องของจิตเราด้วยนะครับพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีนิสัยบกพร่องกันคนละอย่างสองอย่างแต่สิ่งที่บกพร่องกันอยู่อย่างสองอย่างที่เราแลเห็นได้ชัดนั่นก็คือว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นส่วนมากแล้วเรามักจะปล่อยตัวปล่อยใจของเราไปตามธรรมดาของตัวเราเองอะไรที่มันเป็นธรรมดาของเราเราก็ปล่อยไปตามนั้นอะไรที่เป็นธรรมชาติของเราเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเช่นถ้าเรามีความฉลาดอยู่แค่ไหนเราก็จะใช้ความฉลาดของสติปัญญาจากสมองของเราอยู่เท่านั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราซึ่งผมเรียกว่าเราไม่เคยคิดที่จะยกระดับสติปัญญาของเราเลยเรามีสองตาเอาไว้ให้มองเอาไว้แค่มองนะครับมองดูมองหามองแลอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้สองตาของเราให้สามารถมองเห็นแก่นแท้ของแต่ละสิ่งที่เป็นมายาที่เราเห็นได้พูดง่ายๆก็คือว่าเรามองเห็นแต่เงาแต่เราเข้าไม่ถึงแก่นแท้เป็นเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะใช้สองตาของเราให้เป็นนะมากไปกว่าการใช้สองตาของเรามองเห็นตามที่ธรรมชาติมอบหมายให้เราเท่านั้นนี้แม้กระทั่งสองหูของเราก็เหมือนกันเราเป็นคนฟังไม่เป็นและบางทีนอกจากฟังไม่เป็นแล้วยังฟังผิดถูกก็คือฟังไม่ถูกต้องอีกต่างหากด้วยนะครับปากก็เหมือนกัน
แทนที่เราจะเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นและใช้มันอย่างถูกต้องเรากลับใช้มันไปตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาของตัวเราเช่นถ้าเราเกิดมาและเป็นคนปากเปราะเราะรานเราก็จะกลายเป็นคนบกพร่องคือปากเปราะเราะรานอยู่อย่างนั้นไม่เคยเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขการใช้ปากของเราให้เป็นและใช้ปากของเราให้ถูกต้องเลยมือของเราก็เหมือนกันถ้าเป็นคนมือบอลนะเห็นอะไรแล้วชอบลูบชอบจับชอบคลำของคนอื่นเขานะแตะต้องของเขาซึ่งบางทีอาจจะมีรอยอาจจะยับอาจจะช้ำหรืออาจจะเสื่อมอาจจะเสียเราก็ไม่เคยปรับปรุงแก้ไขมือของเราที่เราจะใช้มันให้ถูกต้องคือใช้มันให้เป็นเลยใช่ไหมบางคนเผลอหยิบของคนอื่นเขาเรียกว่าลักหรือขโมยไอ้นั่นก็ยิ่งใช้มือไม่เป็นเข้าไปใหญ่มือเอาไว้นอบนบเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้เอาไว้แสดงความเคารพเนี่ยเอาไว้สร้างสรรค์แต่เราเอามือไว้ไปทำร้ายกันไปชกกันไปตีกันไปจับอาวุธเข็นฆ่ากันนั่นก็เป็นการใช้มือไม่เป็นและใช้มือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเนี่ยจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันแทนที่จะให้มันนึกให้มันคิดไปในทางด้านบวกเวลามองผู้อื่นหรือมองสรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแต่เรากลับไม่ทำอย่างนั้นบางทีเรามองสิ่งใดเราก็ไพร่ไปคิดถึงสิ่งที่มันทำให้ตัวเราเกิดทุกข์นั่นแสดงว่าเรามองไม่เป็นหรือไม่ใช่เกิดทุกข์กับเราคนเดียวบางทีมองแล้วเป็นเหตุทำให้คนอื่นเขาเกิดทุกข์เพราะมุมมองของเราไม่ถูกต้องด้วยก็มีเหมือนกันนะครับนั้นตรงนี้ถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องใช้อายตนะคือกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรู้ดูเห็นภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นผิวกายและ1ข้างในก็คือจิตของเราเราต้องใช้มันให้เป็นเราต้องฝึกใช้มันให้ถูกต้องนะถ้าเรายังเหลวไหลเนี่ยปล่อยให้มันมองเห็นอะไรไปตามธรรมชาติแล้วก็จิตของเราปล่อยให้มันฝักใฝ่สิ่งใดไปตามธรรมดาของตัวเราเนี่ยแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะพ้นทุกเนี่ยเห็นทีจะเกิดขึ้นได้ยากคำว่าพ้นทุกแปลว่าว่างไปจากความทุกนะครับเห็นสิ่งใดที่ไม่พึงประสงค์จิตใจของเราก็จะไม่สามารถสงบสุขอยู่ได้คือจิตมันยังไม่สงบอยู่ได้เห็นอะไรยั่วยวนกวนประสาทจิตของเราก็จะสั่นสะเทือนคล้อยไปตามเงื่อนไขที่มายั่วเย้าจิตใจเราตรงนั้นทุกแง่ๆครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนจิตใจไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเป็นคนที่มีจิตใจไม่เป็นอุเบกขานะฮะนะมันถ้าเรามีจิตใจที่เป็นอุเบกขาก็คือว่าเราจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยุหรือไม่เป็นทาสของสิ่งเรานั้นนะครับมันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยตรงเนี้ยจึงมีคำถามที่จะต้องตั้งให้มนุษย์เราแต่ละคนได้เรียนรู้กันหน่อยนะครับว่านะเราทนต่อสิ่งยั่วยุจิตใจเราไม่ได้หรือเราทนห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ไหวในการได้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งยั่วยุสิ่งร้าวใจในด้านลบเหล่านั้นกันแน่อันนี้ท่านผู้ฟังต้องเก็บเป็นการบ้านแล้วก็ไปนั่งคิดกันเอาเองนะครับว่ามันเกิดจากเหตุอะไรถ้าเรารู้ว่าเหตุเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขได้เสมอครับทีนี้กลับมาถึงในเรื่องของเราที่เรากล่าวกันไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าในตอนที่แล้วเราพูดค้างไว้ว่าเหตุที่เราเกิดทุกข์ในประการแรกเลยมาจากการที่เราเห็นสิ่งยั่วเย้าเห็นสิ่งที่ยั่วยุแล้วแทนที่เราจะรับเอาสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราได้เห็นที่เราได้ดูหรือแม้กระทั่งที่เราได้ยินได้ฟังนะฮะถ้าผมพูดรวมๆก็เรียกว่าที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั่นแหละแทนที่เราจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาของสมองของเราเรากลับปิดมิติการเรียนรู้เสียนี่พอรับรู้ปั๊บเราก็ไปรับเอาทันทีคำว่ารับเอาแปลว่าเราเป็นคนตัดสินทันทีว่าสวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาถ้าเห็นดอกไม้สวยๆแล้วเราบอกว่าสวยเนี่ยนั่นแสดงว่าเราบอกตัวเราว่ารับเอาพอบอกว่ารับเอาเสร็จแล้วการอยากดูอยากเห็นอยากลูบอยากคลำอยากเป็นเจ้าของอยากเด็ดอยากดมมันมากันเป็นชุดเลยครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้พฤติกรรมที่เราแสดงออกหรือกระทำในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้ากลไกของการแสดงพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างสุขให้กับตัวเองจะเหลือน้อยมากนอกจากจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองจะเป็นเรื่องที่จะมากเรื่องขึ้นมาแทน
นะเพราะการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจของจิตของเราที่มันสั่นสะเทือนไปลักษณะอย่างนั้นแล้วมันยากแก่การควบคุมว่าจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกคนที่แสดงพฤติกรรมทางอารมณ์โดยควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้เพราะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ว่าเป็นคนที่ขาดสตินั่นเองครับคำว่าขาดสติแปลว่าขาดการระลึกรู้ว่าเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรและเมื่อขาดสติแล้วยังขาดสัมปชัญญะอีกด้วยก็คือว่าไม่มีปัญญาที่จะเตือนตนเองว่าเฮ้ยกำลังแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามออกไปนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ตื่นรู้ครับคือรู้แต่คิดแต่ไม่ตื่นรู้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะนั่นแหละความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเพราะฉะนั้นหลายคนไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากตรงไหนก็คือเกิดจากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับและไอ้ตัวทุกข์มันก็อยู่ในใจเรานี่แหละถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะต้องสอนจิตของเราเองกันใหม่แล้วใช่ไหมล่ะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ธรรมะศึกษาธรรมะเราเอาแต่ความรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคืออย่างไรแล้วทำให้จิตใจเป็นสุขทำให้จิตใจเบิกบานทำให้จิตใจผ่องแผ้วมันก็จริงอยู่ครับตอนที่เรารู้ธรรมะและสัมผัสกับธรรมะแต่ทีนี้เวลาเราไปเจอธรรมะของเพื่อนมนุษย์เข้าซึ่งไม่ใช่ธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่พระศาสดาสอนหรือจากสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติที่เขาสอนเราให้เรารู้คิดให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะท่านผู้ฟังครับแล้วถามว่าธรรมดาของเพื่อนมนุษย์อ่ะที่เราไปเจอเข้าเนี่ยคือการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาที่เขามีสันดานไม่ดีติดตัวกันมาคนละเล็กคนละน้อยนั่นนะไอ้ตรงนั้นแหละครับพอเรามาสัมผัสรู้ดูเห็นเข้าเนี่ยถามว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ครับเราจะมีความสุขเสมอครับถ้าหากว่าเราได้สัมผัสกับธรรมะที่เป็นธรรมชาติแต่เราจะเป็นทุกข์เสมอเช่นเดียวกันครับถ้าเราได้สัมผัสเรียนรู้ธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมชาติก็เป็นเพียงแค่ธรรมดาโดยเฉพาะธรรมดาในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนะอย่างนี้เป็นต้นนะการอิจฉาตาร้อนคนอื่นแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อคนอื่นเขาก็จะเกิดทุกข์เพราะเราเป็นคนที่มีธรรมดาที่ไม่ถูกต้องธรรมดาที่ไม่ถูกต้องก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเราที่แท้จริงนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมการประพฤติธรรมนั้นก็คือการที่เราจะต้องหมั่นดูแลจิตใจของเราอบรมจิตของเราเป็นเรื่องหลักเลยนะครับความรู้เรื่องธรรมะเป็นสิ่งที่ท่านว่าน่ารู้น่าศึกษาและเป็นสิ่งที่ท่านต้องไขว่คว้ามาให้กับตนเองพอเรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมชาติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนหรือพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ท่านรับมั่นถือมั่นและยึดถือพระวจนะของพระศาสดาของท่านนะในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเพื่อยังประโยชน์สุขแห่งตนและเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วมันยังไม่พอนะฮะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ใช่บางครั้งละบ่อยครั้งในฐานะที่เราเป็นสัตว์มนุษย์เราไม่ได้อยู่ตามลำพังคนเดียวนะครับเราต้องอยู่ร่วมโลกร่วมสังคมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยเราอาจจะไปสัมผัสธรรมะที่เป็นเพียงแค่ธรรมดาของมนุษย์คนอื่นเข้าเนี่ยธรรมชาติหรือธรรมะที่พระศาสดาสอนไว้บางทีเราควักขึ้นมาเรานำหยิบขึ้นมาชโลมจิตใจเรามาหล่อเลี้ยงจิตใจเราไม่ทันนะครับต่อให้เป็นน้ำทิพย์ก็ตามมันสิ่งที่จะช่วยเราได้มากขึ้นนอกเหนือจากธรรมะตรงที่เราสั่งสมศึกษากันแล้วเนี่ยนั่นก็คือการอบรมจิตของเรานะครับให้มันรู้หน้าที่ของมันว่าจิตของเราเนี่ยเมื่อตามองเห็นสิ่งใดหูได้ยินได้ฟังเสียงใดเรื่องราวใดก็ตามจิตของตัวเราเองจะต้องทำหน้าที่ได้เพียงแค่ไหนเราต้องตีกรอบไว้ให้มันครับเพราะจิตของเราเนี่ยสอนให้มันทำอะไรมันทำได้หมดทุกเรื่องครับสอนให้มันไปล่วงเกินชาวบ้านมันก็ล่วงเกินได้สอนให้จิตไปทำร้ายคนอื่นมันก็ไปทำร้ายได้สอนให้จิตมีเมตตาเผื่อแผ่เมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็ทำได้แสดงความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ไหมได้ครับทำได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักตีกรอบของจิตของเราว่าจิตของมนุษย์นั้นเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดนั่นนะครับจิตของเราโดยภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของจิตวิญญาณของเรานั้นมันจะต้องมีหน้าที่เพียงแค่รับรู้ทุกสรรพสิ่งที่กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสภายนอกทั้ง5และที่จิตของมันสั่นสะเทือนขึ้นมาเองเป็นการนึกการคิดด้วยตัวของมันเองทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดการรับรู้เกิดขึ้นเท่านั้นครับให้รับรู้เกิดขึ้นเท่านั้น
จิตมีหน้าที่รับรู้เท่านั้นว่าตากำลังมองเห็นสิ่งใดอยู่หูกำลังฟังสิ่งใดอยู่บ้างฟังเรื่องใดบ้างเนี่ยให้ใช้หูรับรู้รายละเอียดทั้งหมดตารับรู้รายละเอียดทั้งหมดจมูกนะลิ้นผิวกายทุกสรรพสิ่งทุกช่องทางล้วนมีไว้เพื่อรับรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวรอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยรับรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ถามว่าแล้วการเรียนรู้มันคืออย่างไรล่ะการเรียนรู้ก็คือการใช้จิตปัญญาของตัวเองสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลรหัสข้อมูลที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรนะมันมีประโยชน์อย่างไรเราได้ความรู้ได้สาระได้อรรถรสอะไรจากสิ่งเหล่านั้นบ้างและเราจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรในอันที่จะดำรงสิ่งนั้นไว้ในอันที่จะแก้ไขสิ่งนั้นให้ดำรงอยู่หรือในอันที่จะพัฒนาสิ่งนั้นให้เจริญก้าวหน้าให้วิวัฒนาการต่อไปอะไรแบบนั้นนั่นก็คือเรียนรู้เพื่อสร้างเรียนรู้เพื่อค้ำจุนนั่นคือหน้าที่ของจิตมนุษย์เรานะครับเนี่ยถ้าเช่นถ้าเราเรียนรู้ว่าอ้อการพูดอย่างเนี้ยพูดออกมาอย่างเนี้ยมันเป็นการพูดที่ไม่เข้าหูคนนะพูดแล้วทำให้คนอื่นก็เสียสมดุลทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นเราก็เรียนรู้ที่จะทำไงครับก็แก้ไขเสียแก้ไขการพูดและวิธีพูดของเราตรงนั้นเสียใหม่เพื่อพูดแล้วให้ถูกหูถูกใจชาวบ้านนี่ไหมก็ทำให้คนที่ฟังเราพูดเกิดความรู้คนที่ฟังเราพูดเกิดความสุขเกิดความสงบนั่นก็คือประโยชน์ใช่ไหมมันเราเองพอได้ยินใครพูดกับเราก็เหมือนกันเราพยายามถามหาทันทีว่าสิ่งที่เขาพูดอะความรู้ที่เป็นสาระในการพูดมันคืออะไรวิธีการพูดลักษณะการพูดของเขาน้ำคำของเขาน้ำใจของเขามันเป็นอย่างไรเราจะต้องเรียนรู้แค่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเวลาพูดแล้วเขาพูดหยาบคายแต่สาระก็มีคำหยาบคำคายก็ปนอยู่ตรงนั้นด้วยเราดันไปรับรู้และไปรับเอาคำหยาบคายของเขาเข้าก็เลยปิดมิติการที่เราจะเรียนรู้ด้วยปัญญาเอาสาระในสิ่งที่เขาพูดมาเป็นประโยชน์แก่ตนเรากลับไม่ได้อะไรเลยเพราะเราสอบตกทางอารมณ์ไปซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่คนที่ต้องการความสุขสงบในจิตใจนะครับจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นหากว่าเราต้องการความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจขณะที่ตาดูหูฟังนะคนอื่นมนุษย์คนอื่นเนี่ยที่เขาแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาในชีวิตประจำวันซึ่งมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยถ้าด้านบวกแล้วก็โชคดีไปครับคือมีความสุขจิตสงบตามปกติแต่ถ้าเป็นด้านลบในความรู้สึกนึกคิดของเราเข้าเราก็เป็นทุกข์นะถือว่าเป็นสภาวะจิตที่ไม่ปกติอย่างเนี้ยนะครับเราจะป้องกันมันไม่ให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารับรู้แล้วต้องไม่รับเอาครับไม่รับเอาอารมณ์รู้สึกใดๆที่มันจะเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เขาสั่นสะเทือนให้เราได้ยินหรือเงื่อนไขจากการแสดงออกหรือกระทำให้เราได้ดูได้เห็นนั่นน่ะเราไม่เอามาเป็นอารมณ์เราไม่ถือสาเราไม่เอามาเป็นอารมณ์ครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตอบตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่เป็นเลิศนำท่านไปสู่ความมีสุขสงบในชีวิตประจำวันได้เขาเรียกว่ามีมหาสติคือมีธรรมชาติสมาธิด้วยวิธีที่จิตจักรวาลสอนเอาไว้เนี่ยนะครับเราไม่อาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอเวลาโกรธเคืองขุ่นเคืองใจใครขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิเนี่ยซึ่งก็คงจะไม่ทันการแน่เลยเราจะนั่งได้เฉพาะยามว่างใช่ไหมครับแต่ถามว่าในยามตื่นเนี่ยเราจะทำจิตใจของเราให้มีสมาธิทำจิตใจของเราให้สุขสงบอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไรในยามตื่นเนี่ยเพราะเราตื่นเนี่ยเราสำคัญกว่าตอนที่เรานั่งหลับตานะครับหลับตาเนี่ยเราไม่ได้ทำงานไม่พูดกับใครไม่ได้คุยกับใครแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำมาหากินนะครับชีวิตประจำวันของเราอยู่กับการตื่นมากกว่าเพราะเราจะตื่นอย่างมีสมาธิเนี่ยเราจะตื่นยังไงล่ะวิธีเดียวครับคืออบรมจิตของเราสิครับให้รับรู้สิ่งใดแล้วไม่รับเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่เอาอารมณ์รู้สึกครับเขาจะด่าเขาจะชังช่างเขาแต่ฟังสาระคำพูดของเขาที่เขาพูดออกมาแล้วเราเข้าใจว่าเขาด่าเพราะใส่อารมณ์มาด้วยเนี่ยนะครับเราไม่เอาอารมณ์ของเขาเราไม่เอาความรู้สึกของเขาเราเอาแต่สาระว่าเขาพูดอะไรมานะท่านผู้ฟังครับในคำพูดของมนุษย์เรานั้นเนี่ยถ้าจะพูดให้มันเป็นเชิงวิชาการสักหน่อยนะถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดนะครับจิตของเรามีหน้าที่รับรู้เพื่อเรียนรู้ท่านผู้ฟังลองดูนะสิ่งที่น่าเรียนรู้ในคำพูดในประโยคพูดของมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนดีที่พูดดีหรือคนไม่ดีที่พูดไม่ดีก็ตามนะมันจะมีสาระประโยชน์ให้เราได้เรียนรู้ตั้งมากมายนะครับดีกว่าไปรับรู้เอาอารมณ์
หรือเรียนรู้อารมณ์ทั้งของตัวเองและทั้งของคนพูดซะอีกเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะฮะในประโยคพูดหนึ่งคำพูดหรือหนึ่งประโยคของมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าท่านเองหรือผมก็ตามนะครับมันจะมีอย่างแรกที่อยู่ในประโยคพูดนั้นคือหนึ่งข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงหรือความรู้หรือข้อมูลนะจะมีอยู่ในนั้นเราฟังใครพูดแล้วเราจะต้องศึกษาและมองหาหรือค้นหาในสิ่งที่เขาพูดให้พบในประการที่หนึ่งเนี่ยครับว่าเขาพูดกับเรานั้นสาระที่เขาพูดมันคืออะไรสาระในที่นี้ก็หมายถึงข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงนะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคืออะไรข้อที่สองครับเรื่องที่สองถ้าข้อเท็จจริงเราฟังแล้วหาแล้วไม่พบที่เป็นสาระนะฮะไอสิ่งที่ไร้สาระก็คือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อจริงก็เรียกว่าเป็นข้อเท็จมีไหมข้อเท็จที่มันพูดกับเรานะมันคืออะไรเพราะเราหาข้อจริงไม่พบนะฮะก็ต้องหาข้อเท็จถูกต้องไหมครับไอข้อเท็จที่เราค้นหาได้จากสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละครับคือสาระที่เขาพูดมานั่นคือประโยชน์ที่เราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันพูดเท็จว่าอย่างไรให้หาตรงนั้นครับถ้าท่านมีหลักการในการฟังอย่างนี้นะท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเองเริ่มจะมีความสุขมากขึ้นนะจิตจะเริ่มสงบมากขึ้นแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการฟังนะครับ1ฟังหาสาระทั้งที่จริงหรือที่เท็จ2ครับในประโยคที่มันพูดนั้นมีความคิดเห็นอะไรปนมาอยู่ด้วยมั้ยมีความคิดเห็นอะไรปนมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเราต้องฟังครับฟังความคิดเห็นของเขาและแยกให้ออกว่านี่คือความคิดเห็นนั่นก็เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ว่าเขามีความคิดเห็นอะไรที่พูดให้กับเราที่พูดให้เราฟังนะฮะความคิดเห็นของคนอื่นมีประโยชน์ไหมครับมีครับข้อมูลสาระที่เป็นข้อเท็จจริงในประการที่1ที่ผมพูดเมื่อตะกี้นี่มีประโยชน์มั้ยมีครับนะฮะในประโยคพูดของเขาอย่างที่3ครับอารมณ์ครับเขาพูดมาเนี่ยเขามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีให้เราเรียนรู้แค่ว่าถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีคำพูดที่เขาพูดออกมามันอาจจะเป็นความจริงในใจของเขาที่เขาไม่ปิดกั้นแล้วเขาพูดออกมาเลยในใจเขาคิดอะไรเขาก็จะพูดอย่างนั้นมันคนเราเวลาเสียสมดุลทางอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โมโหเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมันก็ย่อมจะพูดความจริงกับเรามากกว่าพูดโกหกหรือพูดเท็จใช่ไหมมันเราก็ขอบคุณมันนะพูดความจริงให้เราฟังตอนที่มันกำลังอารมณ์ไม่ดีหรือเสียศูนย์เพราะมันควบคุมปากควบคุมคำมันไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะได้รู้ว่าอ๋อแท้แล้วในจิตใจของเขานั้นเป็นอย่างไรดีกว่ามันอารมณ์ดีแล้วก็มีเลสไนพูดล่อหลอกให้เราหลงไหลอย่างนี้เราก็อาจจะหลงผิดคิดผิดตามเขาก็ไปก็ได้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมีสาระที่เป็นข้อเท็จมีสาระที่เป็นข้อจริงมีความคิดเห็นแล้วก็มีอารมณ์รู้สึกแต่ส่วนใหญ่มนุษย์จะเอาแต่อารมณ์รู้สึกของคนอื่นเท่านั้นเองมันอิจฉาตาร้อนเรานี่วาก็เลยโกรธมันหมั่นไส้มันเห็นไหมครับนี่มันด่าเรานี่วาเพราะมันกำลังโกรธเรามันด่าเราไปรับเอาตรงนั้นเราจะได้ประโยชน์อะไรครับไม่มีประโยชน์เลยครับเอาสาระเอาความรู้ดีกว่าเรื่องแบบนี้นะวันหน้าเห็นทีก็ต้องมาคุยกันต่ออีกแล้วครับนะในอีกสักระยะหนึ่งเพื่อจะให้ได้รู้ว่าเราจะฉลาดฟังเนี่ยเราจะฟังยังไงเราจึงจะมีความสุขถูกไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำหน้าที่พิเศษกว่าชีวิตประจำวันของเราเองที่ผ่านมาในแต่ละวันกันเพิ่มเติมสักหน่อยนึงได้ไหมครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิตในวันนั้นผมเชื่อมั่นว่าถ้าตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับหัดตั้งสติสักนิดนึงแล้วก็ทำอะไรบางสิ่งเพื่อตนเองสักหน่อยผมเชื่อมั่นว่าวันนั้นของท่านน่าจะเป็นช่วงวันเวลาแห่งการหาสันติสุขซึ่งเริ่มต้นที่สันติสุขหรือความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านกันได้อย่างแน่นอนครับที่ผมเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้อย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเหตุว่าจากการสังเกตคนเราโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยส่วนมากแล้วก็มักจะคิดถึงภารกิจในชีวิตประจำวันในวันนั้นๆที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ลุล่วงไปตามหน้าที่หรือตามภาระที่ตัวเองต้องรับผิดชอบโดยต่างก็จะต้องแสดงบทบาทของตนเองกันไปนะคิดว่าวันนี้จะต้องทำอะไรมีงานอะไรข้างๆอยู่บ้างเราจะต้องสะสางปัญหาอะไรใช่ไหมครับเราคิดกันตรงนั้นแล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าวันนี้จะทำมาหากินแล้วจะประสบความสำเร็จในการค้าการขายจะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจหรือไม่ถ้าคนยากคนจนไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าหรือไม่ได้มีกิจการอะไรคือมีอาชีพเป็นลูกจ้างของคนอื่นเขาหรืออาชีพดิ้นรนในการทำมาหากินอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเอาความแน่นอนอะไรไม่ค่อยจะได้ก็มักจะต้องคิดว่าวันนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าถ้ามีกินนะจะมีอะไรกินพอกินไหมนะถ้าท้องเดียวกระเพาะเดียวก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามีคนใกล้ตัวอีกหลายคนที่เกี่ยวกรรมกับเราไว้นะซึ่งเราก็คงไปเกี่ยวกับเขาเองนะครับนี่บุตรหลานภรรยาสามีเรื่องไงเนี่ยนะฮะไม่ใช่ปากเดียวท้องเดียวการคิดคำนึงตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความไม่สงบสุขในจิตใจเป็นแม่นมันเพราะมันเหมือนกับว่าชีวิตคือการต่อสู้อย่างแท้จริงนะครับต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารบริโภคต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขความสะดวกความปลอดภัยหรือว่าความสำเร็จใดๆที่มุ่งหวังเนี่ยโดยที่มันเป็นความมุ่งหวังหรือความคาดหวังเท่านั้นน่ะแล้วก็จะหาความมั่นใจอะไรล่วงหน้าก็ไม่ได้ชีวิตแบบนี้นะครับถ้าเราดำเนินไปไม่ว่าจะมีฐานันดรแบบไหนนะครับหากว่ามีชีวิตประจำวันกันเป็นเช่นนี้แล้วการจะแสวงหาความสงบสุขในจิตใจที่จะมีโอกาสแบ่งปันความสงบสุขที่มีอยู่ข้างในของจิตใจเราไปสู่การสร้างสุขให้กับคนอื่นร่วมกันกับเราด้วยทำให้องค์กรทำให้ทีมงานทำให้สังคมหรือทำให้บ้านเราครอบครัวเราเป็นสังคมหรือครอบครัวหรือทีมงานหรือองค์กรที่มีสันติสุขก็เห็นทีจะยากยิ่งอยู่เหมือนกันสิ่งที่ผมเชื้อเชิญหรือชักชวนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยให้ได้ปฏิบัติกันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนจะลุกขึ้นจากที่นอนหรือว่าลุกขึ้นแล้วก็ตามหรือทำภารกิจส่วนตัวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางออกจากบ้านไปแสวงงานแสวงโชคแสวงหาความสุขแสวงหาความสำเร็จอะไรให้กับชีวิตตนเองนั้นก็ให้ลองถามตัวเองดูซะก่อนเป็นยังไงครับว่าวันนี้เราจะมีวิธีการใดที่จะแสวงหาความสุขแสวงหาความสำเร็จให้กับตัวเราเองได้บ้างหรือไม่โดยเฉพาะความสุขทางด้านจิตใจอันหมายถึงความสงบนั่นนะเราจะแสวงหามันไหมเราจะแสวงหามันมาด้วยวิธีใดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้แนะให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นได้ขบคิดก็คือว่า
ให้หาคำตอบให้ตัวเองให้ได้ซะก่อนว่าเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะเดินออกจากบ้านไปทำงานหรือไปทำมาหากินหรือปฏิบัติภารกิจใดๆก็ตามนั้นเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นธรรมชาติทั่วๆไปเป็นสิ่งแวดล้อมที่หมายถึงเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราก็ตามเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเราจะต้องไปเจอเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องมาใกล้ชิดกับเรามามีปฏิสันถานมาปฏิสัมพันธ์กันกับเราในแง่ของการดำเนินงานและในแง่ของการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเราเนี่ยถ้าเช้าเนี้ยเราตื่นขึ้นมาแล้วเราตอบตัวเองได้ว่าเรากำลังจะออกจากบ้านไปแสวงหาความสุขและไปแสวงหาความสำเร็จนะบอกตัวเองให้ได้อย่างนั้นนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างสติให้ตนเองว่าเช้านี้เราจะออกจากบ้านไปเผชิญโลกกว้างเนี่ยไปแสวงหาความสุขกับไปแสวงหาความสำเร็จให้กับตนเองโดยที่เราพร้อมจะแบ่งปันความสุขและความสำเร็จใดๆที่จะสำเร็จนะหรือว่าที่จะได้มาอันเกิดจากการกระทำของตัวเราเองเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขกับความสำเร็จนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยอย่างแน่นอนเช่นเวลาเรามีความสุขจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วเนี่ยหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมครับเวลาเราเจอผู้ใดนะฮะคนใกล้ตัวคนคุ้นเคยหรือคนแปลกหน้าก็ตามเราก็มีความสามารถที่จะส่งยิ้มทั้งในตาส่งยิ้มทั้งใบหน้าและส่งยิ้มด้วยริมฝีปากของเราเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นแล้วเกิดความสุขเกิดความประทับใจแล้วก็ส่งยิ้มตอบรับกลับมาหาเราเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งปันความสุขในจิตใจเราผ่านรอยยิ้มอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับให้กับใครก็ได้นั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นปณิธานอย่างหนึ่งในเช้าของวันใหม่ในแต่ละวันก่อนที่ท่านผู้ฟังจะเดินทางออกจากบ้านไปยังที่ทำงานหรือสถานที่ปฏิบัติการในสังคมที่ทำงานของท่านหรือในสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาลก็แล้วแต่ว่าภารกิจของท่านนั้นเป็นลักษณะใดทีนี้พอเราบอกกับตัวเราเองว่าเรากำลังจะไปแสวงหาความสุขและความสำเร็จเราก็จะต้องถามตัวเราเองว่าแล้วมันมีวิธีใดบ้างล่ะที่เราจะแสวงหาความสุขและความสำเร็จเพื่อให้ได้มาในชีวิตของเราในวันนี้นะเราต้องถามตัวเองก่อนนี่มันถ้าเราถามตัวเองแล้วคำตอบที่จะให้กับตัวเองเราก็ต้องมีเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเราต้องเจอเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วเราต้องการจะมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับพวกเขาเหล่านั้นในที่ทำงานหรือในสังคมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรต้องเตือนตนเองไว้ตลอดเวลานะครับว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะนึกอย่างไรเราจะคิดอย่างไรกับพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราโดยผ่านช่องทางการมองเห็นของเราผ่านช่องทางการได้ยินเสียงพูดของเขาผ่านช่องทางของการส่งกลิ่นนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งการสัมผัสทางกายที่เขาจะมาแสดงออกหรือกระทำต่อเราก็ตามเราจะต้องแสวงหาความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือว่าถ้าเราเห็นใครหรือได้ยินผู้ใดก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับเราหรือคนที่เรามีปฏิสันถานปฏิสัมพันธ์กันกับเขาด้วยเนี่ยนะฮะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามที่บกพร่องเหลวไหลกับเราโดยปกติแล้วถ้าเราถูกยั่วยุด้วยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราคือไม่ถูกใจเราเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะพูดหรือเขาจะกระทำอะไรให้เราเห็นเป็นลีลาท่าทางก็ตามปกติถ้าเขาแสดงพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขด้านลบแล้วจิตของเรามันก็จะไม่สงบทันทีคำว่าไม่สงบแปลว่ามันจะเสียสมดุลไปจากความสงบในยามปกติหรือภาวะปกติทันทีซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเราตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เช้าแล้วก็คอยท่องหรือคอยภาวนาจิตสอนจิตของเราอบรมจิตของเราเอาไว้ตลอดเวลาว่าเรามาทำงานเราออกจากบ้านมาอยู่ในสังคมนั้นเราต้องการแสวงหาความสุขกับความสำเร็จนั้นถ้าสิ่งใดที่มันไม่ใช่ความสุขอันหมายถึงความสงบนะครับ
และสิ่งใดที่มันไม่ได้นำพาเราไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะในหน้าที่ของตัวเราเองหรือความสำเร็จร่วมกันกับคนอื่นเป็นหมู่คณะก็ตามเราก็จะไม่รับเอาสิ่งนั้นเราก็จะไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นหรือไปข้องแวะในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นโดยเด็ดขาดถ้าเราเตือนสติเราได้ไว้อย่างนี้ตลอดทั้งวันแล้วผมเชื่อมั่นว่าชีวิตของเราในวันนั้นเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะมีแต่ความสุขผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกตัวเราเองว่าเราออกมาดำเนินชีวิตประจำวันนอกบ้านเป้าหมายสำคัญของเราคือความสุขนั้นถ้าหากว่าเราได้ยินใครเขานินทาว่าร้ายเราแล้วมันจะเป็นเรื่องไม่จริงส่วนจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเขานินทาว่าร้ายเราปกติแล้วพอได้ยินปั๊บเราก็จะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเอามาเป็นอารมณ์ทันทีเลยเขาเรียกว่ารับรู้แล้วรับเอาทันทีนะทางแทนที่ว่าจะเรียนรู้ว่าเขานินทาเรานั้นเป็นเรื่องจริงเท็จประการใดทำไมเขาถึงนินทาเราทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงนะเรามีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขทางจิตใจให้เขาคิดร้ายกับเราโดยใส่ไฟใส่ความเราเช่นนั้นหรือนะนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะหาข้อผิดพลาดบกพร่องของตัวเองอันเป็นเหตุให้เขานินทาว่าร้ายว่าร้ายเราทั้งที่สิ่งที่เขานินทาว่าร้ายเรานั้นมันเป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเตือนตัวเราเองว่าเราไปทำงานในที่ทำงานอันนี้สมมุตินะครับหรือในสังคมของท่านก็ตามเราไปเพื่อปฏิสัมพันธ์กับเขาปฏิสันถานกับเขาแล้วเราไปเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองและแบ่งปันให้กับผู้อื่นนั้นการไปยินยนต์สนใจในคำพูดที่เขานินทาว่าร้ายเราจนกระทั่งทำให้เราเสียสมดุลทางอารมณ์คือทำให้จิตเราเนี่ยตกคือตกไปจากความสุขสงบที่มีอยู่ในสภาวะปกติแต่เดิมนั้นไปอย่างเงี้ยแสดงว่าความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วถ้าเราเตือนตัวเราว่าเราไปสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามเงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นให้กับเราแล้วมันทำให้เราเกิดความทุกข์เนี่ยถามว่าท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีสติพอคือเราภาวนามาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อคำตอบของเราก็คือว่ามันคือความทุกข์นี่นาถ้าไปรับรู้รับเอาและใส่ใจใยดีในสิ่งที่เขานินทาว่าร้ายเราทั้งที่เป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงอย่างนั้นมันก็เป็นความเขลาของเราแล้วครับถ้าหากว่าเราไปรับรู้รับเอาและไปโกรธแค้นหรือเคืองขุ่นในหัวใจจนกระทั่งเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจไม่สบายอารมณ์ไปเพราะมีเขาเป็นเงื่อนไขด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราคือเป็นความเท็จแล้วว่างั้นเถอะเนี่ยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยขาดสติและสัมปชัญญะที่จะระลึกได้ที่จะรู้ตัวได้ในเรื่องเหล่านี้ครับเพราะว่าก่อนออกจากบ้านมามัวแต่คิดว่าจะไปทำมาหากินอะไรมัวจะไปคิดว่าเราจะต้องมีงานอะไรทำบ้างนั่นคือเป็นเรื่องทางโลกนะครับแต่การกระทำทางจิตใจนั้นมนุษย์เราไม่เคยเตรียมตัวไม่เคยสร้างความพร้อมให้กับตัวเองเลยเนี่ยเหมือนอย่างเช่นที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไว้นานแล้วเหมือนกันว่าพวกเราเนี่ยเก่งแต่ตอนก่อนออกจากบ้านได้แต่สำรวจกายสังขารของเราหน้าตาเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ของเราว่ามันดูดีไหมดูภูมิฐานไหมดูสวยไหมดูหล่อดูสมาร์ทไหมเนี่ยนะรูดซิปหรือยังเนี่ยคิ้วตกไปหรือเปล่านะทาปากเรียบร้อยไหมหน้าตาแก้มเกิ่มอะไรเนี่ยนะฮะรองพื้นผัดแป้งแต่งหน้าทาปากอะไรเนี่ยนะเขียนคิ้วด้วยลงตัวสวยเป็นที่ถูกอกถูกใจของตัวเองและเกิดความมั่นใจที่จะไปเสนอหน้าต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นในสังคมหรือเปล่านะพร้อมหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องแต่งตัวอยู่หน้ากระจกนั่นแหละหมุนซ้ายหมุนขวากลับหลังหันมองข้างหน้าแล้วก็ย้ายมากลับหลังหันมองข้างหลังเพื่อจะสำรวจกายสังขารของเราว่ามันพร้อมสับงามสับแล้วหรือไม่นะตรงเนี้ยธรรมะคือธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับผมกราบเรียนเสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นคน2มิติมันถ้าเราจะแต่งแต่กายหยาบคือกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือสารรูปภายนอกของเราแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจมิติที่2
ก็คือมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจของเราเลยนั้นก็เท่ากับว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรครับคือสมบูรณ์แต่ข้างนอกนะฮะแต่ข้างในไม่ได้ใส่ใจว่าสมบูรณ์หรือไม่อย่างเนี้ยนะเราก็บอกว่าก็ต้องแต่งจิตแต่งใจของเราก่อนออกจากบ้านด้วยคือแต่งจิตแต่งใจหมายถึงการสร้างสติสัมปชัญญะให้กับตนเองนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งตามที่ผมได้กล่าวถึงมาเมื่อสักครู่นี่ไงครับว่าก่อนออกจากบ้านก็ถามตัวเองก่อนว่าเราไปหาสุขหรือไปหาทุกข์ถ้าไปหาความสุขสิ่งใดที่มันจะนำเราไปสู่การทุกข์อกทุกข์ใจนะการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตใจของเราที่มันจะเคลื่อนไหลไปในทางต่ำคือในทางลบนะฮะโกรธเกลียดเคียดแค้นขุ่นเคืองใจวิตกกังวลใจเศร้าส้อยละห้อยละเหี่ยอ่อนเพลียหัวใจนะอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราก็จะปิดมิติรับรู้แล้วเราก็จะไม่รับเอาทันทีเราจะเอาแต่สาระเรื่องราวที่เราได้เผชิญมันว่าสาระแก่นสารของเรื่องนั้นสิ่งนั้นสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรแต่เราจะไม่ถือเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขที่จะนำตัวเราไปสู่การเสียสมดุลทางจิตใจนะเป็นการเสียสมดุลทางอารมณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปกลายเป็นคนที่หาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้ก็เรียกว่าทุกข์นั่นแหละนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราฉลาดนะครับก่อนออกจากบ้านนะวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเราบอกตัวเราเองสักหน่อยดีไหมครับว่าเราจะไปหาความสุขมิใช่หาความทุกข์มันเมื่อเราบอกตัวเราเองว่าเราจะไปหาความสุขผมแนะเน้นย้ำอีกครั้งก็ได้ว่าถ้าเราได้พบเห็นสิ่งใดที่มันจะนำเราไปสู่ความทุกข์ใจโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกกังวลขลาดกลัวเศร้าส้อยหงอยเหงาอะไรเงี้ยนะเราก็จะไม่รับเอาเรารับรู้แต่เราจะไม่ใส่ใจรับเอามาเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะความสุขหรือความสงบในจิตใจของเราก็จะยังคงอยู่ต่อไปนะอย่างเช่นบางคนพอรู้ว่าอีก 2-3 วันข้างหน้านะจะมีปัญหาใหญ่บางอย่างที่ตัวเองจะต้องเผชิญในชีวิตและถ้าหากว่าเผชิญแล้วความผิดพลาดมันเสี่ยงกับความผิดพลาดสูงอย่างนี้ครับก็จะกลายเป็นคนวิตกจริตหรือวิตกกังวลว่าตายละพอถึงสถานการณ์นั้นฉันคงแย่แน่ๆฉันคงข้ามผ่านมันไม่ได้แน่ๆเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่สถานการณ์นั้นๆยังมาไม่ถึงเราก็วิตกจริตก็เป็นกังวลนั่นก็คือเป็นทุกข์ไปซะแล้วใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้เองครับคือตัวอย่างที่จะชี้แนะให้เห็นว่าเราก็จะต้องรู้จักบอกตัวเองว่าเฮ้ยการที่เราไปคิดล่วงหน้าในทางต่ำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ต่างกับการดูถูกดูแคลนตัวเราเองอะนะใช่ไหมชะตาชีวิตเราคงไม่ต่ำต้อยตกเตี้ยถึงขนาดนั้นหรอกมันถ้าหากว่าเราหวั่นว่าเราจะฟันฝ่าอุปสรรคที่จะเจอในอีก 2-3 วันข้างหน้านั้นไม่ได้หรือผ่านได้ก็ย่ำแย่เต็มทีเวลาที่เหลืออยู่ 2-3 วันก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงเนี่ยสู้เราตั้งสติให้มั่นคงและพยายามเตรียมตัวเตรียมหัวใจเอาไว้ล่วงหน้าเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาตรงนั้นด้วยการคิดคาดคะเนล่วงหน้าว่าถ้าปัญหามันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเกิดขึ้นกี่แบบไหนลักษณะไหนเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและพอรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ถามตัวเราเองว่าเราจะป้องกันมิให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราสามารถจะป้องกันได้มีกี่วิธีที่จะป้องกันได้และป้องกันได้อย่างไรบ้างนี่หรือถ้ามันป้องกันไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นมาแน่ๆก็ให้เราทำใจให้ยอมรับเสียก่อนเอาไว้ล่วงหน้าว่าเอาละอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเกิดละอะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าเพราะเราคิดรอบคอบล่วงหน้าแล้วว่ามันไม่มีวันที่จะหลีกเลี่ยงได้นะแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังครับชีวิตคนเรานั้นมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายไปซะหมดนะเราคิดไว้ล่วงหน้าว่ามันเลวร้ายมันแย่แน่ๆเราซวยละสิกูอะไรแบบเนี้ยนะนั่นเป็นเพราะว่าเราคิดคาดหมายไปในทางต่ำทั้งนั้นนะครับปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้เสมอครับไม่มีปัญหาใดในโลกนี้ที่จะแก้ไขไม่ได้ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้เสมอเพราะทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนหรือในปัญหาที่ท่านเจอนะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอกครับถ้าท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมชาติปัญหาทุกปัญหาที่ถูกหยิบยื่นมาให้เราได้เผชิญนั้นมันเป็นเงื่อนไขเพื่อจะทดสอบบททดสอบนะฮะจิตสำนึกของเรานั่นเองทดสอบอารมณ์รู้สึกท
ดสอบการนึกคิดของเราว่าเราจะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคือเป็นคนอารมณ์ดีได้ไหมเป็นคนจิตใจมั่นคงไหมเป็นคนที่มีจิตสงบสำรวมไหมเป็นคนมีสติไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันธรรมชาติจะสอนเราโดยให้เพื่อนมนุษย์แต่ละคนนั้นหยิบยื่นพฤติกรรมขยะทั้งหลายที่จะมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์รู้สึกเป็นเงื่อนไขทางการนึกคิดนะถ้าปัญหานั้นต้องใช้สติปัญญาขบคิดนั่นก็คือเงื่อนไขในการที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังคนนั้นน่ะที่เจอปัญหายากๆในชีวิตนั่นแหละนะได้มีโอกาสพัฒนาสติปัญญาของตัวเองยกระดับการใช้สติปัญญาของสมองของตัวเองไปนะมันในชีวิตประจำวันของคนเราไม่มีใครเลยที่จะเกิดมาแล้วไม่เจอปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจอปัญหาแล้วเราเป็นทุกข์เราก็ต้องหาทางดับทุกข์ด้วยการแก้ไขปัญหาเสียให้สิ้นถ้าเราแก้ไขปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงความทุกข์ใจของเรามันก็ดับได้อย่างสิ้นเชิงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพอทุกข์แล้วจะพยายามหาทางกดทุกข์หรือดับทุกข์ที่ตัวทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเป็นนามรูปนะครับนะแล้วมันก็คงจะแก้ไขไม่ให้ทุกข์คงจะลำบากเนาะนอกจากไปแก้ไขที่เหตุว่าเหตุแห่งความทุกข์มันคืออะไรนะหรือถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เราทุกข์เพราะเราไปวิตกจริตเกินเหตุเกินการเกินควรอย่างเงี้ยนะครับคือคิดไว้ล่วงหน้าในทางร้ายในทางลบที่จะมีผลต่อตนเองเข้าก็เลยเกิดความเครียดเกิดความทุกข์กันไปใหญ่โตซึ่งตรงนี้เราก็ดับได้ด้วยการไม่คิดนะไม่ไปคิดล่วงหน้าและไม่ไปฟันธงว่าที่เราคิดว่าเราต้องแย่แน่ๆถ้าปัญหานั้นหรือสถานการณ์นั้นมาถึงเราก็มองมันในแง่บวกเสียว่าอ่ะล่ะมาถึงแล้วเราต้องแก้ไขได้แน่ไม่มีปัญหาน่ะเราต้องแก้ไขได้แน่แล้วก็ใช้สติปัญญาของเราค่อยๆพิจารณากันไปอย่างนี้เราก็สามารถจะเอาตัวรอดกับความทุกข์ที่จะมาเผชิญกับเราในอีก2สวรรค์ล่วงหน้าได้อย่างสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแนะนำท่านผู้ฟังอยู่เรื่องเดียวว่าก่อนออกจากบ้านไปทำงานเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าจะไปแสวงหาความสุขหรือแสวงหาทุกข์ถ้าต้องการแสวงหาความสุขเราก็จะต้องรู้เรียนรู้วิธีที่จะนำความสุขมาให้กับตัวเรานะผมยกตัวอย่างแล้วเห็นใครแสดงกิริยาอาการไม่ดีต่อเรามันทำให้เราเกิดความทุกข์แน่ๆเลยนะถ้าหากว่าเราไปรับรู้ดูเห็นแล้วเราไปรับเอามาเป็นอารมณ์มันเห็นสักแต่ว่าเห็นเราไม่เอานะไม่เอามาเป็นอารมณ์มันอยากจะทำท่าบ้าๆบอๆมันก็เป็นเรื่องของมันมันก็กลายเป็นตัวตลกไปเราก็มีแต่สงบและมีสำรวมเอาไว้ในใจเราก็สามารถจะข้ามพ้นตรงนั้นได้ใช่ไหมเขาหยั่วโมโหเราก็ไม่โมโหไม่ว่ามันจะพูดจาก้าวร้าวก้าวล่วงเราอย่างไรเราบอกตัวเองว่าไม่หรอกวันนี้เราออกจากบ้านมาเราจะมาหาความสุขเพราะฉะนั้นที่มันมาด่าเราและมันทำให้เรามีความทุกข์เราจะไม่ได้ยินมันดีกว่าเราจะไม่ไปฟังมันซะดีกว่าอย่างนี้ปัญหาในชีวิตของเราก็จะเหลือน้อยลงนะครับท่านผู้ฟังครับนะการจะมีคู่เวรคู่กรรมก็แทบจะไม่มีจิตของท่านจะเป็นสุขสงบได้ตลอดใครจะว่าอะไรอย่างไรก็มันก็เมื่อยปากก็มันไปเองครับแต่เรานี่แหละครับมีความสุขครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนแนะนำท่านทั้งหลายว่าถ้าต้องการที่จะแสวงหาสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนหรือในสังคมที่ตนใช้ชีวิตอยู่ทำงานอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นกันแล้วเนี่ยเราลองมาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดำเนินไปในแต่ละวันกันหน่อยไหมโดยที่เราแนะเน้นท่านผู้ฟังให้ลองเริ่มต้นวันใหม่โดยไม่ต้องถามตัวเองละต่อไปนี้ว่าเราจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่กันอย่างไรดีในทุกๆเช้านะครับผมแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเนื่องจากเราเป็นคนสองมิตินะฮะเราตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วเราคิดหมกมุ่นแต่เรื่องงานนะเพื่อจะสร้างสรรค์ความสำเร็จในการทำงานเพื่อจะทำมาหากินเพื่อมาเลี้ยงกายสังขารเรามองโลกในแง่เดียวในด้านเดียวเรามองชีวิตของเราในมุมเดียวมิติเดียวกันมาตลอดนะครับแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าชีวิตของเราในแต่ละวันก็จะลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขสลับคละเคล้ากันไปที่ผมอธิบายอย่างนี้คำว่าสุขกับทุกข์ท่านผู้ฟังคงเข้าใจนะครับว่าในความหมายของเราที่กล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้นั้นมันหมายถึงอะไรนะฮะคำว่าสุขแปลว่าไม่ทุกข์นะฮะแล้วก็คำว่าทุกข์หมายถึงสิ่งที่ทนได้ยาก

คาดหวังได้ว่ามันจะมาแบบไหนเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดบ้างและเมื่อเผชิญแล้วมันก็ยากด้วยครับที่เราจะไปควบคุมสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราเกิดทุกข์ทั้งกายและจิตใจเกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยเหตุนี้เองครับผมได้มองเห็นว่าสาเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองนั้นก็เป็นเพราะว่าเราขาดสติสัมปชัญญะนะฮะเราขาดการรู้ตัวรู้ตนไม่รู้เท่าทันจิตใจของเราไม่รู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีเงื่อนไขหรือเป็นเงื่อนไขมากระตุ้นหรือปลุกเร้าการสั่นสะเทือนในจิตใจของเราให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบซึ่งเป็นด้านที่เราไม่พึงประสงค์มันเป็นไปตามธรรมดาของจิตหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือถ้าเราผ่านการเกิดมาแล้วหลายภพชาติมันก็เป็นจริตหรือเป็นนิสัยทางอารมณ์ของเราที่เพาะบ่มติดตัวมาโดยจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเองนะเขาเรียกว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีทางจิตวิญญาณของเรานั่นแหละครับมันติดตัวมาเพื่ออะไรก็มาเพื่อให้ชาตินี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขมันนะครับนี่ทีนี้ถ้าหากว่าวันๆนึงเนี่ยท่านอ่านแต่หนังสือธรรมะอ่านแล้วมีความสุขวันๆนึงท่านตัดท่องจําแต่ศีลนะศีล5ถ้าถือศีล5นะครับว่ามีว่าอะไรแล้วก็พยายามหักห้ามจิตใจพยายามระวังกายสำรวมตนที่จะไม่ไปปฏิบัติอะไรที่ฝ่าฝืนกฎแห่งธรรมะใน5ประการที่เราเรียกว่าศีล5นั้นเนี่ยมันก็ยังจะไม่สามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังมีความสงบสุขที่เราเรียกว่ามีสันติสุขภายในจิตใจและสร้างสันติสุขในสังคมในที่ทำงานหรือในครอบครัวของท่านผู้ฟังขึ้นมาได้เลยถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรคำว่าเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็คือเรายังไม่เข้าใจกระบวนการที่เป็นที่มาที่ไปของเหตุแห่งทุกข์หรือของสิ่งที่เกิดทุกข์ในจิตใจของเรานั่นเองผมจึงเรียนแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะหาความอร่อยจากกาแฟปาท่องโกหรือขนมปังหรือขนมนมเนยอะไรต่างๆเป็นอาหารเช้าก่อนออกไปทำนาทำไร่ก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยเราแค่อาบน้ำไปนั่งส้วมไปแต่งตัวไปนะเตรียมอะไรต่อมีอะไรไปนะหรือระหว่างเดินทางไปที่ทำงานก็ยังไม่สายเกินนะฮะให้เตือนสติตนเองว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องการจะแสวงหาความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตนะเนี่ยถ้าเราต้องการหาความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตนั้นเราจะไม่ไปคล้องแวะหรือจะไม่ไปประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมใดก็ตามที่มันจะให้ผลในทางตรงกันข้ามกับสองสิ่งนี้โดยเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องตั้งปณิธานเอาไว้ในจิตใจให้กับตัวเองแล้วคอยอบรมจิตของเราเนี่ยคำว่าอบรมแปลว่าคอยเตือนจิตของเราเอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนกับการภาวนาบทสวดมนต์หรือภาวนาธรรมะอะไรไว้ในจิตใจของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่การภาวนาในจิตใจเราโดยบอกตัวเราเองเอาไว้ตลอดเวลาว่าเราออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนอกบ้านเนี่ยเรามาทำงานมาทำการค้ามาทำธุรกิจสิ่งที่เราหวังสูงสุดคือความสุขกับความสำเร็จเมื่อสิ่งใดก็ตามมันจะนำเราไปสู่ความไม่สำเร็จคือความผิดพลาดความบกพร่องความล้มเหลวหรือความยุ่งยากใดๆในการทำงานนะและในการดำเนินชีวิตเราก็จะไม่ประพฤติเราก็จะไม่ปฏิบัติมันและถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราแสดงออกหรือกระทำออกไปแล้วมันนำเราไปสู่ความทุกข์แทนที่จะไปได้รับความสุขในบ้านปลายอันเป็นผลลัพธ์มาจากการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมนั้นๆของเราเราก็จะละเว้นละวางแล้วก็ไม่ทำเนี่ยแต่ว่าเราจะสามารถปฏิบัติตนอย่างนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องสำคัญอยู่สองเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะต้องตระหนักก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องหมั่นภาวนาหรือมันคอยเตือนสติของเราเองเอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับนะว่างเมื่อไหร่ก็ภาวนาและเตือนสติตัวเองไว้จะเขียนเป็นเศษกระดาษนะใส่กระเป๋าไว้แล้วพอว่างๆก็ชักขึ้นออกมาดูเอามาท่องเอามาอ่านเพื่อเตือนสติตัวเองไว้หรือจะจดไว้ในฝ่ามือก็ได้แรกๆนะครับนะซึ่งตอนแรกๆก็อาจจะทำลำบากสักนิดนึง
แต่ถ้าท่านผู้ฟังฝึกฝนตนเองไปทุกวันทุกวันทุกวันนะ1ปีมี365

5วันท่านผู้ฟังจะไม่ชำนิชำนาญในการที่จะเตือนสติตนเองได้โดยอัตโนมัติเสมือนหนึ่งเป็นธรรมชาติของตัวเองก็ให้มันรู้ไปที่ผ่านมาเราคิดว่ายากเป็นเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมล่ะครับเรายังไม่เคยเตือนตนด้วยตนเองใช่ไหมครับก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เคยตรัสสอนเอาไว้นมนานมาแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอะไรอะไรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้ดูแลจิตของเราได้แล้วก็ไม่ปล่อยตัวปล่อยจิตใจของเราให้มันไปคล้องแวะกับสิ่งที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะเราก็จะต้องช่วยตัวเราเองนั่นก็คือต้องช่วยเตือนตนของเราถูกไหมครับก็ต้องช่วยเตือนตนเองช่วยเตือนตัวเราเองให้เกิดสติเอาไว้ตลอดเวลานั่นเองครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านผู้ฟังปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องปฏิบัติกันเป็นประจำฝึกฝนเป็นประจำมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติที่เคยชินไปนะครับนะมันสิ่งสำคัญสิ่งแรกคือคอยเตือนตนเอาไว้เสมอนะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์จากแนวคิดตรงนี้กันบ้างไม่มากก็น้อยละนะครับนะลองสิครับอย่าไปคิดว่ามันยากแล้วก็เลยไม่อยากจะทำนะเรายังไม่เคยทำเลยไม่ใช่หรือเมื่อยังไม่เคยทำไม่เคยฝึกฝนตนเองมันยังไม่เคยให้เวลากับตัวเองตรงนี้ไปทำมาหากินแล้วอย่าหาแต่สตังหาแต่เงินอย่างเดียวนะก็หาสุขให้กับตัวเราเองด้วยต้องถามตัวเองและบอกตัวเองให้ได้ว่าเราจะแสวงหาความสุขให้กับเราตัวเราเองได้อย่างไรเพราะบางครั้งเนี่ยตลอดทั้งวันที่เราแสวงหาความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการทำงานหรือในชีวิตเรานั่นนะครับเราจะอาศัยความสุขอันเกิดจากความสำเร็จล้วนๆเลยความสุขในชีวิตของเราส่วนมากมักจะได้มาจากความสำเร็จในการทำงานความสำเร็จในการสั่นสะเทือนกายสังขารของเราหรือจิตใจเราเพื่อหวังสิ่งนั้นหวังสิ่งนี้ถ้าเราสมหวังหรือสมดังปรารถนาเราก็จะเรียกตัวเองในภาวะจิตขนาดนั้นว่าเรามีความสุขแต่ถ้าเราพลาดเราผิดเราล้มเหลวนะเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะชีวิตเราประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของเรานะฮะส่วนใหญ่มันก็มีอยู่เท่านี้แต่ว่าเรายังไม่เคยนะที่จะตั้งปณิธานเอาไว้ในจิตใจว่าออกจากบ้านไปแล้วเราจะแสวงหาแต่ความสุขเท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเงื่อนไขในจิตใจเราและทำให้เราเกิดความทุกข์เราจะไม่รับเอาสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดถ้าเราจะเอาเราก็จะเอาแต่แก่นสารสาระของมันว่าเหตุที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันคืออะไรซึ่งเป็นเหตุที่เราไม่พึงประสงค์นั่นแหละครับแต่เราจะไม่ไปสั่นไหวไปตามการยั่วยุของมันตามเงื่อนไขของสิ่งร้าวที่เป็นลบนั้นนะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้คือประโยชน์นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตั้งหลักได้นะหรือว่าตั้งสติของเราได้ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้นะเราจะต้องปฏิบัติตนเช่นนี้ต่อให้ใครมายั่วยุเราผ่านเสียงของเขาที่จะผ่านช่องหูของเราเข้ามาเป็นการนินทากาเลเป็นการประชดประชันกระทบกระแทกแดกดันเราเหน็บแนมเรากล่าวร้ายเราให้เราได้ยินกับหูหรือผ่านปากคนอื่นมาโดยที่เขานินทาเรารับหลังอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะไม่สั่นไหวไปตามนั้นเพราะตัวเราบอกตัวเราเองแล้วว่าอะไรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เราจะไม่รับเอาเราจะรับรู้อย่างเดียวว่าอ๋อมันนินทาเรานินทาว่าอะไรจริงหรือไม่จริงนะถ้าจริงเขานินทาเราเป็นเรื่องจริงเราก็จะรีบแก้ไขปรับปรุงที่ตัวเราเสียแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันนินทาเราได้เพราะตัวเราผิดเองเนาะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าเลยรับหลังเรามันก็เลยเอาไปนินทาเพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขที่ตัวเราเสียแต่เราก็จะไม่โกรธเขาเพราะว่าถ้าเราโกรธนั่นแสดงว่าเราทำผิดคำมั่นสัญญาหรือปณิธานที่เราให้ไว้กับตัวเองตั้งแต่ตอนตื่นนอนตอนเช้าก่อนออกจากบ้านแล้วคนเรานะครับนะผิดสัญญากับคนอื่นยังพอว่านะฮะโอกาสจะผิดพลาดผิดสัญญาโอกาสจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใหม่ก็คงจะได้แต่การผิดสัญญาใจกับตัวเราเองนั้นผมว่าถ้าใครยอมที่จะผิดสัญญากับตัวเองแสดงว่าคนนั้นคงแย่มากแล้วนะครับหลอกตัวเองก็ได้ผิดคำมั่นสัญญากับตัวเองก็ได้อย่างนี้ไม่รู้จะเรียกว่าคนได้อย่างไรนะผมเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าที่จะหลอกตัวเองแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแน่มันตรงนี้จึงไม่ต้องให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนๆแล้วครับบอกตัวเองเลยว่า
อะไรที่จะนำทุกข์มาให้กับเรานะเราจะไม่รับเอาตลอดทั้งวันนี้เลยนะเราจะเอาแต่สาระเรื่องราวเพราะฉะนั้นต่อให้เพื่อนรอบข้างของเราเนี่ยจะมีเพื่อนที่ไม่ดีมากน้อยแค่ไหนขี้นินทาชอบกลั่นแกล้งเราจะเป็นคนหนักแน่นและไม่หวั่นไหวไปกับมันเลยเพราะเราบอกตัวเองว่าเราจะไปแสวงหาความสุขไม่ใช่ความทุกข์นะเพราะอะไรที่เป็นสิ่งที่นำพาจิตใจของเราให้เกิดความสงบสุขเราก็จะใฝ่หาสิ่งนั้นเราก็จะไขว่คว้าสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราในวันนั้นๆนี่คือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างฉลาดนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้มันมีมุมมองหรือมีแนวคิดอยู่มุมหนึ่งครับว่าแล้วเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดเพื่อจะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรผมคิดว่าเราคงไม่ต้องสร้างเรื่องปั้นแต่งเรื่องราวที่จะหลอกลวงตัวเราเองนะครับว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันดีนะทั้งที่จริงๆแล้วเวรกรรมจริงๆไอ้เพื่อนร่วมงานของเราแต่ละคนเพื่อนร่วมสังคมของเราแต่ละท่านหรือคนกันเองที่เกี่ยวกรรมกับเราที่เป็นคนใกล้ตัวแท้ๆก็ตามนะเขาประพฤติที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับตัวเราแล้วเราจะมาสอนตัวเราให้หลอกตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีงามที่เขากระทำต่อเราไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมที่กระทำต่อเรามันคือสวรรค์มันคือสิ่งที่ชอบแล้วถูกต้องแล้วดีแล้วสำหรับเราสมควรแล้วสำหรับเราอะไรแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นการหลอกหลอนตัวเองผมก็ไม่สนับสนุนอีกนะครับงั้นถามว่าแล้วถ้าไม่ให้ทำอย่างนี้เราจะหนีความทุกข์หรือเราจะปลอดจะว่างไปจากความทุกข์ในจิตใจของเราได้อย่างไรก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอายตนะทั้ง5ครับตาหูจมูกลิ้นกายสังขารที่เป็นผิวกายเนี่ยสำหรับสัมผัสร้อนเย็นหนาวอบอุ่นอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับก็ขอให้เราสัมผัสรู้ดูเห็นมันไปตามความเป็นจริงสิครับนะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นเราก็ทำความเข้าใจมันไปตามที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นนะเอาเป็นว่าทางตาแล้วกันเราเห็นว่าเขาประพฤติไม่ดีต่อตัวเราเราก็มองไปตามความเป็นจริงที่เห็นนั้นนะครับโดยหลักการในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขหรือมีจิตใจที่สงบสุขนั้นผมมีคำแนะนำให้ท่านผู้ฟังอยู่3ประการด้วยกันถ้าเรายึดหลัก3ประการนี้ได้และปฏิบัติมันจนเป็นธรรมชาติของตัวเองกันให้ได้เสียความสงบสุขในจิตใจจะเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ที่ท่านผู้ฟังสามารถจะมอบให้กับตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมครับและน่ายกย่องสรรเสริญอีกต่างหากด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดในชีวิตประจำวันแล้วมักจะสั่นไหวไปตามสิ่งเร้าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเป็นเพราะว่าไม่เคยชินหรือไม่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีอะไรต่อมีอะไรแตกต่างกันกับตนเองอย่างหลากหลายเนี่ยนะครับไอ้ความต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับที่ทำให้มนุษย์เราแต่ละคนดำเนินชีวิตร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างไม่ค่อยจะลงตัวและก็จะมีปัญหาเพราะว่ามนุษย์เราไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตคือมุ่งหวังหรือมุ่งมั่นแต่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ฝันว่าจะต้องทำงานร่วมกันให้ลงตัวแต่ว่าไม่พยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าฉันกับเธอหรือเรากับนายเนี่ยนะต่างมีนิสัยที่แตกต่างกันในประเด็นนั้นประเด็นนี้น่ะเราจะทำงานร่วมกันอย่างลงตัวกันได้อย่างไรนั่นหมายความว่าเราจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันอย่างไรจึงจะสามารถร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันทำงานยากๆให้ประสบผลสำเร็จได้ส่วนใหญ่แต่ละคนไม่คิดนะครับเวลาทำงานร่วมกันในสังคมในองค์กรหรือในทีมงานใช่ไหมเราจะไม่คิดประเด็นนั้นเราจะใช้ธรรมชาติของกันและกันมาแสดงออกหรือมาประพฤติปฏิบัติต่อกันโดยมีงานเป็นแกนกลางและปรากฏว่าการกระทบกระทั่งการกระทบกระแทกหรือการกระแทกกระทันกันก็จะเกิดขึ้นเป็นเพราะความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอของแต่ละคนที่แตกต่างกันนั่นเองครับงั้นถามว่าถ้าจะให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขเนี่ยนะฮะไม่ว่าสงบสุขทางกายหรือสงบสุขทางจิตใจก็ตามก็เป็นเป้าหมายใหญ่ของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมนั่นนะครับเรามีหลักยึดอยู่3ประการครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าเราจะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเรื่องใด
เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะเพราะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราจะเป็นคนนำความทุกข์ความสุขก็คือนำเงื่อนไขแห่งทุกข์และเงื่อนไขแห่งสุขมาให้แก่ตัวเราเนี่ยได้มากกว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างอื่นท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองเราจึงจะต้องฉลาดที่จะมองครับเราใช้คำว่ามองแทนตามองแทนหูมองแทนจมูกมองแทนลิ้นแทนปากมองแทนกายสัมผัสร้อนเย็นเนี่ยนะฮะเราเรียกว่ามองหมดในที่นี้นะครับถามว่า3ประการที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนได้ประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบก็คือประการที่1ให้เรามองทุกสิ่งตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องหลอกตัวเองครับการให้มองตามความเป็นจริงนั่นหมายความว่าใครกำลังทำอะไรกับเราทำอย่างไรนะผลลัพธ์ออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรให้เราพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจในสิ่งที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่ได้ยินนั้นนะครับให้กระจ่างและให้ถ่องแท้เสียให้ได้นั่นก็คือการมองให้ละเอียดมองให้ลึกซึ้งนะครับว่าอะไรเป็นอะไรว่างั้นนะแล้วก็ประการที่สองครับเมื่อได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็นำไปสู่การมองเพื่อเรียนรู้คำว่ามองเพื่อเรียนรู้นี่แปลว่าสิ่งที่เรารับรู้มาในขั้นตอนที่หนึ่งคือมองตามความเป็นจริงนั้นเราได้เรียนรู้มันว่ามันมีความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์โพชผลสำหรับตนเองที่จะสั่งสมเอาไว้หรือจะเก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตในอันที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตแห่งตนเองได้บ้างใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าเมื่อเรามองตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะต้องรับรู้ในสิ่งที่เป็นจริงที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องมองหาความรู้จากสิ่งที่เราเผชิญนั่นเองครับการที่เราจะได้ความรู้เราก็ต้องเรียนรู้นะใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะนั่นก็คือการมองในหลักการประเด็นที่สองที่มนุษย์เราเนี่ยจะสามารถใช้อายตนะร่วมกันกับจิตร่วมกันกับจิตและร่วมกับสติปัญญาของสมองได้อย่างสบายๆมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติด้วยครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องสตาร์ทมันให้ถูกต้องคือเราต้องกดปุ่มเพื่อใช้งานมันให้เป็นว่างั้นนะครับและก็ในประเด็นที่3ครับในประเด็นที่3เมื่อเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมองตามความเป็นจริงแล้วรับรู้แล้วก็เอามาเรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้แล้วขั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องมองเพื่อการคิดรู้ครับนะขาดการมองเพื่อการคิดรู้ก็คือนำเอาความรู้ที่เราได้รับรู้และเรียนรู้มาได้ใน2ขั้นตอนที่ผ่านมานั้นนำเอามาขบคิดนำเอามาพิจารณานำเอามาใช้สติปัญญากลั่นกรองนะเพื่อคัดแยกเอาขยะทิ้งไปเอาแต่เนื้อที่เป็นประโยชน์ที่เป็นแก่นสารสาระเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ใช้ประโยชน์เป็นประสบการณ์ของตนในวันนี้ในอันที่จะเป็นสิ่งดีๆที่จะนำมาใช้ในการสร้างงานสร้างชีวิตในวันข้างหน้าเมื่อไหร่เราไม่รู้เนี่ยและก็การเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่เหมาะสมของคนอื่นที่กระทำต่อเราก็ให้มองตามความเป็นจริงตรงนั้นมองว่าเขาทำอะไรกับเราทำไม่ดีกับเราตรงไหนอย่างไรเนี่ยเมื่อมองแล้วก็เกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อมันทำอย่างนี้มันไม่ดีเนาะที่ไม่ดีเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะให้ดีกว่านี้มันจะต้องทำให้ถูกต้องก็คือต้องทำอย่างไรนั่นคือการเรียนรู้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ขั้นที่สามการคิดรู้ก็คือเพื่อให้ได้สติปัญญาว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นที่เขาปฏิบัติหรือกระทำต่อเราไหมถ้าเป็นเราเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเจอเงื่อนไขแบบเดียวกับที่เขาเจออย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราจะสรุปกันสั้นๆก็คือว่าไม่ว่าเราจะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามท่านผู้ฟังครับอายตนะทั้ง5ภายนอกที่เราใช้หรือจิตใจซึ่งเป็นอายตนะภายในที่เราก็ล้วนมีอยู่เนี่ยเมื่อมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นการรับรู้หรืออย่างจิตภายในเป็นการคิดนึกเองเดาเองอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นกันนั้นได้อย่างไรก็ให้แค่รับรู้นะรับรู้ตามความเป็นจริงป
ประการที่2ก็คือเรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้ว่ามันคืออะไรมันคืออย่างไรและขั้นตอนที่3ก็คือคิดรู้ให้ได้ว่าถูกต้องกว่าเป็นยังไงไม่เหมาะสมเพราะเหตุอะไรการทำอย่างนี้คือการฝึกให้ได้สติปัญญาเป็นการยกระดับสติปัญญาเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดให้กับตัวเรานั่นเองเห็นไหมครับมันจะไม่ข้องเกี่ยวกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบต่อคนอื่นที่เป็นผู้กระทําแก่เราเลยนะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าจิตเนี่ยเราจะว่างไปจากการมีอารมณ์รู้สึกที่จะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราที่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าในชีวิตของเราได้อย่างสบายๆจิตของเราก็จะสงบเป็นอุเบกขาขณะที่เราก็ทำมาหากินได้โดยที่เป็นปกตินะโดยที่ไม่ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิแล้วก็ไม่เป็นอันทำมาหากินไม่เป็นอันทำงานกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือหลักธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อที่จะทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดไงล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้เรียนรู้กันไปอย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราต้องการทำให้ทุกๆวันของเราเป็นวันแห่งความสุขแล้วมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านผู้ฟังจะต้องหันมาใส่ใจและก็จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นนิสัยที่เคยชินให้ได้มันจะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังนั้นมีความสุขในชีวิตได้อย่างดีทีเดียวครับนั่นก็คือให้ทำในสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำอยู่เรื่องนึงซึ่งผมได้กล่าวไว้แล้วและขอเรียนย้ำตรงนี้เพื่อเป็นบทสรุปคร่าวๆให้ฟังว่าถ้าเราจะทำทุกวันให้เป็นวันแห่งความสุขของเราได้อย่างแท้จริงนั้นทุกเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านอย่ามีปณิธานหรือมีความมุ่งมั่นที่จะออกจากบ้านไปทำมาหากินหรือไปทำงานแต่เพียงอย่างเดียวนั่นเป็นเพราะว่าการต้องการแสวงหาความสำเร็จในการทำงานโดยอาศัยความสุขที่จะได้รับอันเนื่องมาจากความสำเร็จในการทำงานหรือในการทำการค้าทำมาหากินของเราแต่เพียงด้านเดียวนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันมันอาจจะเป็นวันสุขดิบก็ได้ก็คือจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์คละคล้าวกันไปหรือจะมีทุกข์มากกว่าสุขหรือหลายคนก็อาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์มากกว่าความสุขจนแทบจะมองหาความสุขไม่เห็นไปก็มีทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิถีชีวิตนะฮะซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงได้จากวิธีคิดและจะเปลี่ยนแปลงได้จากวัตรปฏิบัติของตัวเรานั่นเองเพราะเหตุว่าเราไม่เคยตั้งอกตั้งใจที่จะบอกกับตนเองว่าทุกเช้าของทุกๆวันเพื่อที่จะทำให้วันนั้นๆเป็นวันแห่งความสุขเนี่ยเราจะต้องบอกตัวเราเองว่าเราต้องการหาความสุขและหาความสำเร็จไปพร้อมๆกันด้วยถ้าเราจะไปหาความสุขในชีวิตประจำวันเราก็จะต้องมองหาแต่สิ่งที่ดีๆฟังแต่สิ่งที่ดีๆนึกด้วยจิตแต่สิ่งที่ดีๆไม่มองโลกหรือไม่มองเพื่อนมนุษย์คนอื่นในแง่ร้ายและเราก็จะต้องคิดดีทำแต่สิ่งที่ดีซึ่งมันจะเป็นเพียงแค่การท่องจำเอาหรือเป็นการกล่าวธรรมะเพียงแค่ภาคทฤษฎีแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจริงในชีวิตประจำวันของเรานั้นก็คงจะไม่ได้ความสุขใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นมันต้องมาจากการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยไม่ไร้วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของเราที่เราจะต้องบอกกับตัวเองทุกๆเช้าของทุกๆวันซึ่งเป็นการใส่รหัสให้กับตัวเองไว้นั่นก็คือยึดมั่นในการแสวงหาความสุขและความสำเร็จดังที่ผมได้กล่าวต่อเนื่องกันมา 2-3 ตอนแล้วนั้นครับส่วนเป้าหมายของเรานั้นมีอยู่สองสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปในวัตถุประสงค์คือความสุขและความสำเร็จเป้าหมายหนึ่งก็คือว่าเราจะสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยมีคนอื่นที่เราจะต้องไปใกล้ชิดสนิทสนมด้วยไปมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะในรูปใดลักษณะใดก็ตามเนี่ยนะครับที่เขามีอะไรแตกต่างจากเราอย่างหลากหลายมายมากเนี่ยเราจะอยู่อย่างมีความสุขในท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างไรและเป้าหมายที่สองก็คือว่าเมื่อเราพยายามที่จะเรียนรู้ในการแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาประสบความสุขได้อย่างไรในขณะที่เขากับเราก็มีอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขนะครับแน่นอนถ้าถามถึงในเรื่องของความสำเร็จวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ก็ไม่ต่างกันกับการแสวงหาความสุขและแบ่งปันความสุขครับเราก็จะต้องถามตัวเราเองว่าเราจะประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะการทำงานเป็นทีมหรือการทำงานเป็นหมู่คณะที่เราจะต้องอาศัย1สมองกับ2มือของกันและกันคือทั้งเขาทั้งเราด้วยเนี่ยนะครับมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งมันจะได้มาจากการที่เรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมหมู่คณะหรือเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันต่างล้วนมีความสามารถที่จะทำงานร่วมกันด้วย1สมองกับ2มืออย่างลงตัวกันเป็นที่สุดนั่นแหละพลังอำนาจของการทำงานเป็นทีมจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นคือวัตถุประสงค์นะแล้วก็เป้าหมายก็คือเราจะทำงานที่เรารับผิดชอบตามหน้าที่ตามภารกิจที่แบ่งแยกกันเอาไว้นะได้อย่างไรนะเราจะสามารถทำหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็คงจะต้องใช้ฝีมือความรู้ความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมครับในการจัดการกับงานนั้นและต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือความรู้ความเข้าใจในลักษณะนิสัยของตนเองพอตัวในการที่จะทำงานเข้ากันได้ดีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและทำให้คนอื่นนั้นเนี่ยเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือเราในการทำหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จโดยไม่มีใครสักคนหนึ่งนิ่งดูดายเราไม่มีน้ำใจต่อเราเนี่ยเขาพร้อมจะร่วมด้วยช่วยเหลือเราให้ประสบความสำเร็จในการทำงานในหน้าที่ของเรานั้นในทางตรงกันข้ามเราก็ต้องรู้ว่าเราจะช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นเขาบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็จะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าเรามีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือทีมงานช่วยเหลือองค์กรที่เป็นส่วนรวมอย่างไรบ้างโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ในใจว่าเราพร้อมจะอุทิศตนเพื่อยังประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นอย่างเต็มที่เท่าที่เรามีโอกาสมากพอที่เราจะช่วยเหลือได้ตรงนี้ก็เป็นหัวใจของมันอีกส่วนหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเวลาออกจากบ้านไปแล้วและขณะกำลังใช้ชีวิตของตนเองอยู่ในระหว่างวันส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่เคยมีใครนึกถึงในสิ่งเหล่านี้ส่วนมากก็จะทำตัวทำใจไปตามวิถีของธรรมะแห่งตนเองซึ่งอาจจะหมายถึงธรรมดาหรืออาจจะลึกซึ้งสูงกว่าธรรมดาที่เรียกว่ามีจิตใจที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติหรือที่เป็นกุศลพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆคนให้ประสบความสำเร็จและให้มีความสุขตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป็นธรรมะเล็กๆง่ายๆเพียงแค่เรามีปณิธานเอาไว้ก่อนออกจากบ้านและก็พยายามที่จะรักษาพันธสัญญาทางจิตใจที่เราให้ไว้กับตัวเราเองตรงนี้เอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับเพื่อที่จะแปลผันออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องแสดงออกหรือกระทำต่องานต่อคนอื่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็ต่อตัวเราเองเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเมื่อออกจากบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเขาหรือเป็นเฒ่าแก่เองเป็นเจ้าของกิจการเองก็ตามเราคงไม่สามารถจะทำงานใดๆให้เกิดประโยชน์คือเกิดผลสำเร็จและทำให้เรามีความสุขขณะที่เรากำลังทำงานและก็มีความสุขเมื่องานนั้นประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะคงไม่มีใครสามารถทำได้แต่เพียงลำพังผู้เดียวอย่างแน่นอนเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมยิ่งต้องการความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากเท่าใดหน่วยงานทีมงานหรือองค์การที่จะต้องปฏิบัติภารกิจนั้นจะต้องใหญ่โตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเอกชนหรืองานราชการก็ตามเมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นแน่นอนครับทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลพูดภาษาเราเข้าใจเอาง่ายๆก็คือเพื่อนร่วมงานเราคงต้องใช้กันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วหลายคนก็บอกว่ามากคนมันมากความซึ่งประโยคนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าไม่ใช่คำ
กล่าวที่น่ากลัวไม่ใช่คำกล่าวที่พาให้ใครต่อใครเขาเอาไปขบคิดและวิตกจริตกันยกใหญ่มากคนและมากความผมอยากจะเติมให้เต็มๆความก็คือมากคนมากความรู้มากความสามารถมากความเก่งมากความฉลาดนะไม่ใช่มากคนและมากความคำว่ามากความในที่นี้หลายคนไปแปลว่ามากปัญหานะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คนที่มองลักษณะนั้นแปลความหมายในลักษณะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปสักหน่อยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเรามีคนมากๆมาอยู่ร่วมกันกับเราเพื่อช่วยกันทำงานสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างความสำเร็จและสร้างความสุขร่วมๆกันนั้นจะต้องเรียนรู้ว่าความสำเร็จที่เรียกว่าประโยชน์กับความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะนั้นมันจะต้องได้มาจากการกระทำของมนุษย์แต่ละคนที่เกี่ยวข้องกันนั้นใน3ภาคส่วนด้วยกันในภาคส่วนแรกนั่นก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ที่จะทำตนอย่างไรในอันที่จะช่วยให้ทีมของตนเองหรือในอันที่จะช่วยให้ตัวเราเองนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบหรือที่เราจำเป็นจะต้องทำแล้วก็เรามีหน้าที่จะทำตนอย่างไรเราจึงจะสามารถทำงานร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขถ้าเป็นมิติของจิตใจแต่ถ้าเป็นมิติของเนื้องานแล้วในประเด็นที่เรากล่าวถึงการทำตนหรือการประพฤติตนนั้นก็หมายถึงว่าเราจะทำงานนั้นนั้นอย่างไรเราจึงจะประสบความสำเร็จได้ดังที่เราต้องการแล้วก็เราจะสามารถเข้าถึงความสำเร็จสูงสุดในการทำงานตรงนั้นได้อย่างไรคือจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเรียนรู้ที่จะพัฒนาถูกต้องไหมครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะปฏิบัติมันให้สำเร็จให้ได้ก็ต้องอาศัยทักษะความสามารถความชำนาญเราก็ต้องขยันเรียนรู้เพื่อเพิ่มภูมิรู้เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับตัวเราเองนั่นเองในการสร้างความสุขให้กับตัวเองเหมือนกันเราก็จะต้องสร้างความชำนาญให้กับตัวเราเองว่าเราจะอยู่อย่างไรกับคนที่มีนิสัยแตกต่างจากเรามีสันดานก็คือความเคยตัวในด้านลบเนี่ยนะครับที่เป็นพฤติกรรมขยะประจำวันเนี่ยเราจะทำงานอยู่ร่วมกันกับเขาอย่างไรโดยที่เราจะไม่ทุกข์ไปกับการเป็นเงื่อนไขด้านลบของพวกเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือการทำตนในภาคส่วนที่สองเนี่ยก็คือการทำงานที่อธิบายไปแล้วว่าเราจะต้องมีไฟและมีใจในการทำงานมากน้อยแค่ไหนจึงจะสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานได้ในภาคส่วนที่3ก็คือเราจะทำคนก็คือทำคนอื่นถ้าพูดให้เป็นภาษาวิชาการสักน้อยหนึ่งนะครับก็หมายถึงการปฏิบัติตนต่อคนอื่นๆนั้นเราเองล่ะจะปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างไรจึงจะทำให้งานที่เราทำร่วมกันกับคนอื่นมากมายเหล่านั้นบรรลุผลสำเร็จและช่วยเหลือคนอื่นไม่ให้เขามีความทุกข์โดยมีเราเป็นเหตุแปลง่ายๆว่าไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาที่เป็นเพื่อนร่วมงานของพวกเราหรือของตัวเราล้วนต้องการความสุขในอีกมิติหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของการออกจากบ้านมาทำงานร่วมกันกับเราด้วยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานระดับล่างหรือหัวหน้างานซึ่งเป็นนายเราหรือถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการต่างๆลูกน้องลูกจ้างของเราเขาก็ต้องการความสุขและความสำเร็จเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าเราเรียนรู้ได้ว่าเราออกจากบ้านมาทำงานมาทำตนและก็มาทำคนในลักษณะ3ภาคส่วนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแนวทางในการประพฤติตนประปฏิบัติตัวนะฮะประพฤติตนหรือปฏิบัติตัวเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะ
เมื่อทุกอย่างมันชัดเจนและไม่คลุมเครือในการดำเนินชีวิตสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของท่านกับเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวคนอื่นๆนั้นก็จะมีความแจ่มใสเกิดขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเหมือนกับเราแล่นเรือไปในมหาสมุทรนั่นแหละครับถ้าหากว่าเรามีหางเสือกำกับทิศทางของเราได้อย่างถูกต้องว่าเรือของเราจะแล่นออกจากฝั่งไปหาปลาไปทำประมงนะครับหรือเรือของเรากำลังอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลและกำลังแล่นเรือกลับเข้าหาฝั่งได้อย่างถูกทิศถูกทางเนี่ยโดยที่เรารู้ว่าฝั่งไปทางไหนหรือว่าทะเลที่เป็นแหล่งปลาแหล่งสัตว์น้ำทะเลนะไปในทางทิศทางใดเรือลำนั้นก็คือตัวเราเนี่ยก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างไม่เสียเวลาอย่างไม่มังงุมมังาราอย่างไม่สเปะสปะถูกต้องไหมครับก็เหมือนมนุษย์เราที่เกิดมาโดยมีจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เช่นเดียวกันถ้าเราเรียนรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นโอกาสดีสุดๆและในจักรวาลนี้นะครับถามว่าถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของเราที่เรียกว่านิพพานถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมาทำหน้าที่ทุกอย่างจนจบแล้วสำเร็จแล้วก็จะต้องกลับบ้านและเราได้เรียนรู้ว่ากลับบ้านคือกลับทางไหนกลับอย่างไรแปลว่านิพพานเนี่ยไปทางไหนและไปอย่างไรก็คือต้องปฏิบัติตนอย่างไรการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้ของเราท่านทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิตกันไปได้อย่างไม่สเปะสปะอย่างไม่มังงุมมังาราถูกต้องไหมครับไม่เดินถอยหน้าไม่เดินถอยหลังไม่เลี้ยวไปทางซ้ายไม่ย้ายไปทางขวาแต่มุ่งตรงไปข้างหน้านั่นคือคนที่มีปณิธานว่าจะนิพพานชั้นใดก็ชั้นนั้นครับการที่เราจะออกจากบ้านไปทำงานไปทำตนและไปทำคนในสามภาคส่วนที่ว่านี้ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะนิพพานความหมายของเราก็คือว่าเราจะดับความทุกข์และก็เราจะป้องกันสภาวะจิตและจิตวิญญาณของเราให้ว่างเว้นไปจากสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นทุกข์หรือความทุกข์เนี่ยให้จงได้เนี่ยทำความทุกข์ให้สิ้นสูญไปในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องตราบชั่วชีวิตนี้ของเราคือสิ้นอายุไขของกายสังขารของเราในภพชาติปัจจุบันนี้ได้นั่นก็หมายความว่าความทุกข์ทั้งหลายในจิตของเรามันได้นิพพานอย่างสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานอย่างสิ้นเชิงแปลว่ามันดับการเกิดดับแห่งทุกข์ได้ทั้งมวลนะครับซึ่งในแต่ละวันมันก็คือเป็นวันแห่งการฝึกฝนจิตของเรานั่นเองเป็นการฝึกจิตของเราให้มันสั่นสะเทือนอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของตัวเราเองเขาเรียกว่าใช้จิตควบคุมจิตนั่นแหละไม่ใช่ต้องให้ใครมาคอยบังคับเราข่มเหงจิตใจเราเพื่อจะให้เราอยู่ในกรอบของความถูกต้องอะไรต่างๆไม่ใช่เราจะต้องปฏิบัติได้อย่างมีอิสระเสรีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองถ้าเราจะทำวันทุกวันให้เป็นวันแห่งความสุขเนี่ยเราจะต้องบอกตัวเราเองได้เลยว่าวันแห่งความสุขในชีวิตของเรานั้นมีได้ทุกวันครับเพราะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือการที่จิตของเราเสียสมดุลไปจากความเป็นปกติสุขความเป็นปกติสุขของจิตใจเราก็คือการที่จิตเรานิ่งๆนะครับไม่ทุกข์ไม่สุขนิ่งๆนั่นก็คือสภาวะแห่งความสงบซึ่งสภาวะแห่งความสงบนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าจิตเป็นสุขนะครับถ้าเราโกรธเกลียดเครียดแค้นหงุดหงิดวิตกจริตกังวลหวาดหวั่นอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาในจิตใจเมื่อใดนั่นแสดงว่าหัวจิตหัวใจของเรานั้นมันไปคล้องแวะกับความทุกข์เข้าให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันเราจึงเริ่มต้นวันใหม่พร้อมกับการดื่มกาแฟหรือทานอาหารเช้าไปก็ได้นะบอกตัวเองว่าวันนี้เราจะไปหาทุกข์หรือไปหาสุขล่ะถ้าไปหาความสุขเราก็จะมองแต่สิ่งที่ทำให้จิตใจเราเป็นสุขเราจะฟังแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเราจะพูดแต่สิ่งที่นำพาความสุขมาให้กับเราแล้วก็แน่นอนครับเราจะนึกแต่สิ่งดีๆเพื่อจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขเพียงเท่านี้นะความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเรา
มันก็จะลดน้อยถอยปรู๊ดลงไปทันทีเลยนะฮะลองปฏิบัติดูนะครับสำหรับการปฏิบัติตนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการป้องจิตของเราเป็นการระวังใจของเราไม่ให้ไปคล้องแวะกับสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเองแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถประพฤติปฏิบัติลักษณะอย่างนี้ได้แล้วแต่ก็ยังเจออุปสรรคขวากหนามบางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตอีกถามว่าอุปสรรคนั้นคืออะไรเช่นถ้าเรามองหาแต่สิ่งดีๆนะรอบๆตัวเราจากเพื่อนร่วมงานของเราหรือจากเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมชีวิตร่วมสังคมกับเราเนี่ยปรากฏว่าเรามองแล้วเนี่ยเราหาสิ่งดีๆจากพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นไม่พบเลยมองแล้วจะทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นรื่นรมหรือมองแล้วทำให้จิตใจของเรามีความสุขสมในอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามองแล้วไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรนะคนรอบกายคนข้างตัวเราวันนั้นทั้งวันมันทำแต่สิ่งที่เป็นพฤติกรรมขยะให้เราเห็นซึ่งพร้อมจะเป็นเงื่อนไขทางลบให้กับจิตใจของเราทำให้สภาวะจิตที่สุขสงบของเรามันตกต่ำนำไปสู่การเสียสมดุลทางอารมณ์อยู่ได้มากโขทีเดียวถามว่าเราจะทำอย่างไรแรกๆใหม่ๆคนที่เพิ่งจะฝึกใหม่ๆนะอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับหรือว่ายังไม่คุ้นเคย กับการที่จะตั้งอกตั้งใจหรือตั้งสติให้มันคงอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีหลุดบ้างคือน็อตหลุดนะครับเพราะถูกยั่วยุมากๆจากการมองเห็นหรือจากการได้ยินได้ฟังพฤติกรรมขยะของคนรอบข้างถ้าเป็นเช่นนั้นก็อย่าหวั่นไหวครับเราก็มีแผน2เอาไว้รองรับเหมือนกันที่บอกว่าไม่หวั่นไหวนี่ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลิกความพยายามนะครับการสอนจิตตัวเองนั้นเป็นเรื่องยากมากนะแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ท่านมานั่งสอนจิตด้วยการภาวนานะในการทำกรรมฐานหรือสมาธิอยู่แต่คนเดียวตามลำพังเพราะว่าท่านต้องทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตร่วมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นดำเนินงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นถ้าท่านนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่คนเดียวเนี่ยท่านก็จะเก่งคนเดียวใช่ไหมล่ะครับก็เลยยอมรับที่จะบอกกับท่านว่าท่านต้องฝึกฝนนะครับพยายามมองฟังนึกคิดเนี่ยแต่ด้านบวกมันจะทำให้จิตใจเราเป็นสุขโดยที่เนี่ยพยายามมองหาแต่ด้านบวกให้เจอมองให้พบแต่ถ้ามองไม่พบพบแต่สิ่งที่เป็นด้านลบของเขาแล้วหลายท่านถามว่าจะทำยังไงผมมีแผน2ที่จะชี้แนะท่านครับแผน2ว่าอย่างไรเราคงต้องติดตามต่อกันในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าท่านติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องใน 2-3 ตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านก็จะค้นพบความจริงอย่างหนึ่งว่าวิธีการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองนั้นไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าไปแสวงหาที่ภายนอกเนี่ยความทุกข์มันก็จะเป็นเงาของความสุขที่เราไปแสวงหามันก็จะติดมาด้วยนะเอาความสุขมาก็จะเอาความทุกข์มาหาตนเองด้วยแล้วก็วิธีที่ง่ายกว่าก็คือแสวงหาความสุขในตนเองโดยผมได้แนะเน้นท่านไปแล้วว่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการให้ปณิธานหรือใส่ปณิธานไว้ในจิตของตัวเองว่าเราออกจากบ้านเราจะไปทำงานเราจะไปทำตนและก็เราจะไปทำคนโดยกระบวนการในการกระทำหรือปฏิบัติในภาคส่วนทั้ง3นั้นเป้าหมายสูงสุดนอกจากความสำเร็จที่เรากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้แล้วนั้นก็ให้เรามีเป้าหมายสูงสุดและวัตถุประสงค์สูงสุดเอาไว้ในมิติของจิตใจคือความสุขด้วยนั่นหมายความว่าเราก็จะคล้องแวะแต่สิ่งต่างๆที่สร้างสุขให้กับตัวเราเองเท่านั้นน่ะอะไรที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือทำให้จิตตกทำให้จิตของเรานั้นไม่สงบเราก็จะพยายามที่จะไม่ไปคล้องแวะมันเข้าเนี่ยโดยเราสามารถที่จะใช้กลไกของอายตนะภายนอกภายในทั้ง6อย่างที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นนึกคิดในสิ่งที่เป็นด้านบวกแล้วก็มองด้านบวกฟังด้านบวกอะไรต่างๆที่เราเรียนย้ำไปเพียงเท่านี้ชีวิตของเราในวันนั้นที่เราจะแสวงหาความสุขกันสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ชัดเจนขึ้นและแน่นอนว่าก็จะง่ายขึ้นมาทันทีแต่ทีนี้ในตอนที่แล้วผมได้เรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้แล้วนะครับว่าการที่เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยการเลือกมองแต่สิ่งที่ดีๆเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีๆเลือกนึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะเลือกที่จะสัมผัสแต่สิ่งที่ดีๆคำว่าดีๆก็คือสิ่งที่เราต้องประสงค์คือถูกอกถูกใจด้วยเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่ได้โอกาสที่เราจะน็อตหลุดหรือจะพานสติแตกซะก่อนนะในขณะที่เราเพิ่งจะหัดฝึกจิตอบรมจิตของเราตามแนวทางที่ผมแนะเน้นไปใหม่ๆเนี่ยคงจะเป็นความจริงอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนเนี่ยได้ยากจิตต้องใช้เวลาในการอบรมสอนมันพอสมควรนะครับเหมือนกับที่ท่านผู้ฟังฝึกหัดอ่านกอขอกอกาฝึกหัดเขียนหนังสือคัดลายมือให้สวยอะไรแบบนี้หรือฝึกหัดในการหัดถีบจักรยานปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์หรือฝึกหัดขับรถยนต์อะไรอย่างนี้ครับกว่าจะขับเป็นขับได้อย่างชำนาญขี่เป็นขี่ได้อย่างชำนาญต้องอาศัยการเวลาพอสมควรในการที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อจะฝึกฝนมันใช้เวลาไปสักนิดใช้เวลาไปสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆชำนาญขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นในการสอนจิตหรือฝึกจิตตนเองในอันที่จะมุ่งหาความสุขสงบให้กับตัวเองในท่ามกลางหมู่มวลมนุษย์ที่มากมายหลายหน้ามากมายหลายลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันกับเราออกไปมากมายเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยชั่วโมงของการฝึกฝนเหมือนชั่วโมงบินของนักบินเหมือนกันนะครับถ้าเช่นนั้นในตอนแรกๆที่เราฝึกฝนเราก็ต้องมีกลไกในการควบคุมดูแลจิตใจของเราเป็นแผน2หรือเป็นชั้นที่2เอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างฉลาดคือไม่ให้สิ่งใดมาคล้องแวะจิตใจของเราที่มันสงบสุขอยู่เนี่ยให้มันสั่นไหวไปในทางต่ำ
คือให้มันเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบที่มันตรงกันข้ามกับความสงบนั้นเราจะระวังป้องกันจิตของเราอย่างไรผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าก็มีคำแนะนำอยู่3ประการใหญ่ๆที่มันจะสามารถช่วยให้ท่านที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติมีจิตใจที่มั่นคงมีความหนักแน่นในจิตใจและก็แน่นอนครับพร้อมที่จะรับรางวัลชิ้นใหญ่คือความสุขหรือความสงบอย่างแท้จริงอันนั้นไปในแต่ละวันของท่านก็จะเป็นวันแห่งความสุขได้อย่างแท้เที่ยงนะครับหลักการที่สำคัญ3ประการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับน้อมนำความสุขให้กับตนเองได้และสามารถรักษาความสงบในจิตใจอันหมายถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ได้โดยไม่ให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวหรือเงื่อนไขสิ่งร้าวรอบๆตัวเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขที่จะทำลายความสงบในจิตใจของตัวท่านตัวเราได้มีอยู่3ประการที่ว่านะครับประการที่1ก็คือว่าท่านจะต้องรู้ตนเองว่าหรือเตือนตนเองเอาไว้เสมอว่าตัวท่านจะต้องฉลาดที่จะรับรู้เนื่องจากว่าตาหูจมูกลิ้นและผิวกายนั้นบ่อยครั้งบางทีตัวท่านเองไม่สามารถจะกำหนดหรือกะเกณฑ์ว่าชีวิตของท่านตั้งแต่เช้ายันเย็นของวันนี้จะมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวฉันจะต้องไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ดีนี่คือมิติตัวอย่างนะครับคือการใช้สองตามองทุกสิ่งที่ท่านจะต้องดำเนินชีวิตไปในระหว่างวันเราไม่ต้องยกตัวอย่างช่องทางอื่นนะฮะหูปากหรือผิวกายเอาแค่อย่างเดียวคือตาเห็นเนี่ยเพราะเราเป็นคนตาดีการที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปใช้อำนาจของตัวเราในการบังคับให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเนี่ยจงแสดงแต่พฤติกรรมที่พึงประสงค์คือพฤติกรรมดีๆที่เราชอบใจนะครับให้เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราอยู่ที่เป็นด้านบวกด้านเดียวเราคงใช้อำนาจเหนือนำไปเที่ยวบังคับขับเข็นคนอื่นเขาไม่ได้เพราะขนาดตัวเราเองนะยังสอนหรือสั่งตัวเราเองว่าอย่าประพฤติไม่ดีอย่าประพฤติชั่วกับมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราเป็นคนที่เรารักและคนที่เขารักเราเนี่ยนะเรายังห้ามตัวเรายังไม่ได้โอกาสที่เราจะกระทำผิดพลาดผิดพ้องหมองใจกับใครต่อใครที่อยู่ใกล้ตัวเรายังมีอยู่สูงเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์คนอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับโอกาสที่เขาจะกระทำไม่ถูกต้องหรือกระทำผิดพลาดต่อตัวเราซึ่งปกติแล้วมันจะนำเราไปสู่การหมองหมางหม่นใจได้ก็เกิดขึ้นกันอยู่ในชีวิตประจำวันกันอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับมันด้วยเหตุนี้เองครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดว่าให้ใครๆ

ังเอาข้าวสารนะใส่จานมาหรือใส่ภาชนะอะไรมาสักอย่างหนึ่งมาวางไว้ตรงหน้าถ้าท่านพยายามที่จะมองหาแต่สิ่งดีๆคือมีแต่เมล็ดข้าวสารที่ท่านเตรียมการเอาไว้หุงเพื่อรับประทานเนี่ยนะครับโดยที่ท่านจะห้ามตัวท่านเองว่าเราจะต้องไม่เห็นข้าวเปลือกเราจะต้องมองไม่เห็นข้าวเหนียวหรือเราจะต้องมองไม่เห็นเมล็ดทรายแม้แต่เม็ดเดียวเจือปนอยู่ในข้าวสารจานนั้นหรือในภาชนะนั้นที่เราวางไว้อยู่ตรงหน้าเราก็คงจะกำหนดมันไม่ได้ว่าไม่ให้เราเห็นใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับหรือเอาให้ละเอียดไปกว่านั้นก็คือเราอยากจะเห็นแต่เมล็ดข้าวสารที่เป็นเมล็ดสวยๆงามๆเต็มเมล็ดอวบอิ่มทีเดียวนะเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเห็นแต่สิ่งนั้นโดยจะมาขอไม่เห็นเมล็ดแตกๆหักๆเจือปนอยู่บ้างเลยก็เป็นไปไม่ได้อีกครับเพราะว่าข้าวสารนั้นเรามิได้เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้จัดเตรียมไว้เพราะฉะนั้นในหนึ่งกระสอบที่เราตักออกมาใส่ภาชนะเพื่อเราจะเอามาหุงหาเพื่อที่จะรับประทานกันอย่างอร่อยอย่างอิ่มหมีพีมันนั่นนะถ้าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำไม่ได้เป็นผู้คัดเลือกมาก่อนเนี่ยโอกาสที่ข้าวสารนั้นจะมีข้าวเหนียวปนมามั่งจะมีเมล็ดแตกๆหักๆปนมาบ้างจะมีเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งก็คือข้าวสารที่สีแล้วยังเอาเปลือกออกไม่ได้ในบางเมล็ดที่มันปนมาเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งเมล็ดทรายหนึ่งเมล็ดหรืออาจจะหลายเมล็ดก็ตามนะเป็นเม็ดทรายนะครับนะหลายเม็ดปนกับข้าวสารนั้นมาด้วยเราก็ไม่รู้ครับเพราะเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดให้ข้าวสารนั้นมันมีในสิ่งเหล่านั้นเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้ผู้ใช้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเท่านั้นเองมันเวลาเรามองไปในข้าวสารเราจึงสามารถที่จะเจอสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการเจือปนอยู่ด้วยเสมอไม่ต่างกันกับการที่ท่านมองเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวันนะครับท่านจะไปคาดหวังว่าจะต้องมองเห็นแต่พฤติกรรมที่ดีๆของเขาคือมุ่งหวังว่าจะให้เขาทำแต่ความดีงามทำแต่สิ่งดีๆหรือประพฤติดีต่อตัวท่านตลอดทั้งวันก็เห็นทีจะเป็นไปไม่ได้หรือคาดหวังยากถ้าเราเป็นคนฉลาดและรับรู้ว่าความจริงมันเป็นเช่นนี้เราก็คงจะไม่ไปคาดหวังกับมนุษย์คนไหนนะครับว่าวันทุกวันของเรากับมันหรือกับเขาคนนั้นตลอดทั้งชีวิตนี้ตราบใดที่ยังต้องทำงานร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันเขาคนนั้นคงจะไม่แสดงพฤติกรรมขยะหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เราไม่พึงประสงค์ต่อตัวเราอย่างสิ้นเชิงถ้าเราคาดหวังแสดงว่าเราไม่ฉลาดและโอกาสที่เราจะผิดหวังพลาดหวังก็จะมีสูงนะครับใครคนอื่นก็เหมือนกันครับถ้าเขาจะมาพยายามคาดหวังกับเราว่าเราคงจะต้องประพฤติดีเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาต้องตาต้องใจเขาในทุกเรื่องในทุกๆวันตลอดไปเขาก็คงจะคาดหวังจากเราได้ยากและก็จะผิดหวังในตัวเราได้เหมือนกันเพราะโอกาสที่ต่างคนต่างจะแสดงนิสัยสันดานที่เป็นพฤติกรรมขยะติดตัวมากันคนละเล็กคนละน้อยในแต่ละคนมันก็มีอยู่และโอกาสที่แต่ละคนจะทำอะไรตามอารมณ์หรือทำตามอำเภอใจเพราะน็อตหลุดต่อกันมันก็ยังมีอยู่หรือนะไม่ได้เจตนาจะคิดร้ายทำผิดทำร้ายกันแต่โอกาสผิดพลาดก็มีสูงเพราะความประมาทหรือขาดสติในการดำเนินชีวิตหรือและในการทำงานร่วมกันก็ยังมีอีกมากท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเข้าใจของเราอย่างนี้การที่เราจะฉลาดสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆกันซะหน่อยมันก็จะสามารถช่วยทำให้เราค่อยๆมีจิตใจที่สุขสงบอยู่อย่างเดิมได้นะครับการฉลาดสัมผัสรู้ดูเห็นถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าเราต้องฉลาดรับรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆต่อเรา

ไว้เสมอครับการฉลาดสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นหรือฉลาดรับรู้นั้นหมายความว่าถ้าเราใช้สองตามองเราก็ต้องมองอย่างมีเป้าหมายมองพฤติกรรมที่เขากระทำต่อตัวเรานั้นอย่างมีเป้าหมายเรายึดถือที่พฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์เป็นหลักนะครับเรามิได้ยึดถือที่ตัวตนของมนุษย์คนที่กระทำพฤติกรรมต่อตัวเราเป็นหลักนะครับผมย้ำนะครับเพราะว่าถ้ายึดถือที่ตัวตนของบุคคลแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยตกหลุมพรางของความวุ่นวายในการที่เกิดมาเป็นสัตว์มนุษย์หรือเป็นสัตว์สังคมหนักเข้าไปอีกซึ่งเรื่องนี้ในวันต่อๆไปในโอกาสหน้านะครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็คงจะนำเสนอต่อท่านต่อไปอีกว่าไอ้หลุมพรางดังว่าถ้าเราไปยึดติดที่ตัวตนของคนแสดงพฤติกรรมกับเราแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากการที่เราไปยึดติดกับพฤติกรรมขยะที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราเนี่ยเอาแค่มองนะครับเราต้องมองอย่างมีเป้าหมายถ้าฟังเขาพูดเราก็ต้องฟังเขาอย่างมีเป้าหมายท่านนึกถึงเกี่ยวกับตัวเขาเหล่านั้นเราก็ต้องนึกอย่างมีเป้าหมายเหมือนกันไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มันสเปะสปะไปนะครับโอกาสที่เราจะสเปะสปะไปแล้วไปคล้องแวะกับความทุกข์เข้าเนี่ยก็จะมีสูงอีกเหมือนกันการฉลาดรับรู้ก็คือการสัมผัสรู้ดูเห็นอย่างมีเป้าหมายนั้นหมายถึงว่าท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้ท่านไม่เกิดทุกข์เมื่อมีคนอื่นแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามซึ่งปกติแล้วท่านรับไม่ได้นะครับเมื่อรับไม่ได้ก็เกิดทุกข์เราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่ปฏิเสธพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วนำความทุกข์มาสู่ตัวเราการกำหนดเป้าหมายก็หมายถึงการใส่หางเสือให้กับเรือของเราที่เป็นเรือชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็แล่นตรงไปยังเป้าหมายนั้นถ้าเราทำอย่างมีเป้าหมายทุกอย่างมันก็จะไม่สเปะสปะนี่คือคำกล่าวที่ผมกล่าวไว้ทางรายการนี้อยู่บ่อยครั้งครับการฉลาดรับรู้อย่างมีเป้าหมายมี2ประการหลักๆที่เราจะต้องคิดคำหนึ่งนะครับคือว่าอย่างที่1เราจะต้องสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อหาความรู้จากสิ่งนั้นจากสถานการณ์นั้นๆหรือจากสิ่งที่เราเรียกว่าเงื่อนไขนั้นที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเราให้ได้ครับหาให้ได้บอกให้ได้ว่าที่เขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมต่อเรานั้นเราได้บทเรียนอะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างอย่างน้อยๆนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เขาแสดงท่าทียั่วยุเราทางสายตาและยั่วยุเราทางหูไม่ว่าจะลักษณะของการนินทาว่าร้ายการดูถูกเหยียดหยามการกระทำไม่ดีงามในหลายสิ่งที่ปกติแล้วเรารับไม่ได้นะครับให้เราเรียนรู้เสียให้ได้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำไม่ดีกับเรานั้นมันคืออย่างไรและถ้าทำแล้วมันจะนำไปสู่ความทุกข์ใจของคนที่ถูกกระทำอย่างไรบ้างและถ้าหากว่าเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยทำไมเราจึงทุกข์เมื่อถูกเขากระทำเช่นนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่ท่านผู้ฟังจะต้องสร้างกระบวนการให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราจากการมองหรือจากการฟังของเราขั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้นั่นเองครับเมื่อเรียนรู้แล้วขั้นตอนที่2ครับนั่นคือขั้นตอนของการหาสติปัญญาของตัวเราให้พบฮะเมื่อเราหาความรู้ได้พบจากการเรียนรู้ในสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราได้แล้วนะครับก็นำเอาความรู้ที่เราเรียนรู้ได้จากการกระทำของเขาจากความประพฤติของเขานั่นแหละมาใช้สติปัญญาของเราขบคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการคิดรู้ครับคิดรู้ด้วยตัวเราเองนะครับหลังจากเรียนรู้แล้วคือคิดรู้ให้ได้ว่าแล้วถ้าเป็นตัวเราล่ะถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำกับเราอย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยเราจะนำเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เขาทำกับเราหรือสอนเราให้เรารู้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนี้เราจะนำเอาไปใช้ในชีวิตของเราหรือเปล่า
เราจะนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเราเหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติต่อตัวเราและสร้างความเจ็บปวดสร้างความไม่พึงพอใจให้กับตัวเราอยู่เช่นนี้หรือเปล่าอย่างน้อยๆการคิดรู้ตรงนี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเรารู้ว่าการพูดจาจาบจ้วงล่วงเกินเราเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีซึ่งเขากำลังทำกับเราอยู่ในขณะนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเราคิดแล้วนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเขาเรารู้ธรรมะเดี๋ยวนั้นตัวรู้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเราก็ต้องรีบปฏิบัติเดี๋ยวนั้นเพราะบอกแล้วครับว่าธรรมะนะมีไว้ทำไม่ได้มีไว้ท่องคำว่าปฏิบัติเดี๋ยวนั้นก็แปลว่าถ้าเรารู้ว่าการกล่าวคำใดที่ก้าวล่วงจ้วงจับต่อตัวเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่งามเราก็จะไม่ทำเรียนแบบเขาแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะไม่ก่นด่าเขาก้าวล่วงจ้วงจับเขากลับไปเพียงเท่านั้นมันก็จะช่วยทำให้ท่านมีความสงบในจิตใจได้แล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้บานปลายต่อไปเหมือนการสาดน้ำร้อนหรือน้ำกรดใส่กันซึ่งมันจะต้องเปียกต้องปวดต้องเสียหายไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในมิติที่หนึ่งได้แล้วนั่นก็คือการฉลาดรับรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และการคิดรู้แล้วก็ให้เขาเป็นครูเราซะเลยคือเราไม่ไปทำชั่วตามที่เขาทำต่อตัวเราเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าชั่วมันเป็นยังไงและเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเมื่อใครทำชั่วต่อเราแล้วเราปวดร้าวอย่างไรเราเสียสมดุลในจิตใจในอารมณ์อย่างไรพอเราเรียนรู้ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ประพฤติชั่วอย่างนั้นเพราะมันชั่วใช่ไหมพฤติกรรมอย่างนั้นมันชั่วเราก็ไม่ประพฤติและเมื่อไม่ประพฤติเราก็ไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นต่อไปซึ่งไม่ได้หมายถึงคนที่ทำชั่วกับเราอยู่ต่อหน้าต่อตาในขณะนี้มันเขาคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่โชคดีคือจะไม่ได้รับการตอบสนองด้วยพฤติกรรมชั่วๆกลับไปเหมือนอย่างที่เขาทำกับเราเนี่ยใช่ไหมและมนุษย์คนอื่นก็จะโชคดีไปอีกด้วยตรงที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่สวยไม่ดีเราจะไม่ไปทำกับใครอีกในชีวิตนี้นั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือบันไดขั้นที่หนึ่งในสามขั้นที่เป็นความฉลาดของเราในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราเองอย่างน้อยๆคือความสุขสงบคือความสุขอันเกิดจากความสงบในจิตใจของเราประการที่หนึ่งที่ว่าไว้ในวันนี้ครั้งนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ฉลาดรับรู้คือสัมผัสรู้ดูเห็นพฤติกรรมใดๆของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆรอบๆตัวของท่านอย่างมีเป้าหมายสรุปก็คือเรียนรู้แล้วก็คิดรู้คิดรู้ที่จะไม่เอาเยี่ยงอย่างในทางลบแต่ถ้าเขาแสดงพฤติกรรมบวกต่อเราเมื่อเรียนรู้ว่าเป็นบวกแล้วพฤติกรรมนั้นนะครับเราก็คิดรู้ต่อไปว่าเออเราน่าเรียนแบบน่าเอาเยี่ยงอย่างก็ทำดีตามเขาไปมันก็ทำให้เราก็สุขและเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็สุขตามเราไปด้วยอย่างไรอย่างนั้นเรายังเหลืออีก2นะอีก2ประการว่าเราจะทำตัวให้ฉลาดและมีความสุขเราจะต้องทำอย่างไรเราควรต้องคุยกันในวันต่อไปแล้ว

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับมนุษย์เราทุกคนนะครับที่เกิดมาทุกคนก็เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เสี่ยมสอนเรากันมาตลอดว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมแต่ว่าเห็นทีจะมีน้อยรายนะครับที่จะคิดไขขานกันต่อไปว่าความหมายของคำว่าสัตว์สังคมนั้นคืออย่างไรหรือสัตว์สังคมนั้นคืออะไรถ้าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานะที่อาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นสถานที่ทำงานอาจจะเป็นหมู่บ้านประเทศชาติหรืออาจจะเป็นโลกใบนี้ของพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะสร้างสันติสุขกันขึ้นมาได้นั้นเราก็คงจะต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าสัตว์สังคมกันให้กระจ่างกันสักหน่อยซึ่งผมเชื่อว่าก็มีน้อยรายที่จะคิดไขขานกันต่อไปว่าสัตว์สังคมคืออย่างไรวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะน้อมนำความคิดหรือเชิญชวนท่านทั้งหลายให้ขบคิดในเรื่องของคำว่าสัตว์สังคมกันสักหน่อยจะดีไหมครับเพราะว่าถ้าเราสามารถคิดได้อธิบายได้ว่าสัตว์สังคมคืออย่างไรหรือสัตว์สังคมคืออะไรเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทำให้เราแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นบทบาทของสัตว์สังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและได้อย่างดีงามกันได้อย่างมากขึ้นทีเดียวนี่ผมเชื่อของผมเช่นนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เนี่ยเราถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันในความหมายของคนโบราณและแม้กระทั่งถึงปัจจุบันหลายคนก็ยอมรับอย่างนั้นซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็เห็นด้วยว่ามนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์เหมือนกันนะครับเพราะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต่างจากสัตว์ก็คือมีสรีระรูปร่างนะร่างกายภายนอกแล้วก็จิตใจและก็จิตปัญญาที่อยู่ภายในที่แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายแต่สัตว์มนุษย์นั้นนะอย่างอื่นก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นเลยนะถ้าจะพูดให้รวบรัดตัดความให้เข้าใจอย่างชัดเจนได้ก็น่าจะบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงเหนือกว่าสัตว์ประจำโลกธรรมดาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มนุษย์เรามีสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเราใช้ลำตัวตั้งฉากกับพื้นในยามตื่นหรือในยามที่เราเดินเหินไปมาใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่บนโลกใบนี้เราจะใช้ลำตัวตั้งฉากกับพื้นนะครับแล้วก็นำเอาศีรษะของเราซึ่งมีสติปัญญาหรือสมองเทิดทูนยกย่องเอาไว้ด้านบนแล้วก็ใช้สองเท้าเหยียดยันกับพื้นจะยืนหรือจะย่างหรือจะเดินจะเหินอะไรก็ใช้เท้าเราไม่เอาศีรษะเดินหรือเราต่างจากสัตว์ประจำโลกก็ตรงที่ว่าสัตว์ประจำโลกเหล่านั้นเขาจะมีลำตัวขนานกับพื้นเวลาเคลื่อนไหลไปข้างหน้าจะมีขากี่ขามีเท้ากี่เท้าหรือไม่มีขาไม่มีเท้าเขาก็จะเอาลำตัวของเขาขนานอยู่กับพื้นโดยเอาศีรษะยื่นออกไปข้างหน้านั่นก็คือสิ่งที่แตกต่างในระหว่างคำว่าสัตว์ประจำโลกกับสัตว์ชั้นสูงมันตรงนี้คำว่าชั้นสูงนะก็คือหมายถึงเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีความเป็นพิเศษอยู่ในตนเองที่มีสติปัญญาอันได้มาจากก้อนสมอง2ซีกที่เร้นอยู่ในกะโหลกศีรษะของเราเนี่ยนะที่แตกต่างจากสัตว์ประจำโลกทั่วไปถามว่าแล้วสัตว์ประจำโลกทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีสมองเขาไม่มีปัญญาหรืออย่างไรแท้จริงแล้วสมองของสัตว์ประจำโลกเขาก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่นี่เห็นชัดเจนมากเพียงแต่ว่าสัตว์ประจำโลกทั่วไปไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เขาไม่มีความสามารถในการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของเขาหรือเขาไม่มีจิตปัญญาที่จะไปทำหน้าที่ร่วมกันกับเซลล์สมองในการจะคิดโน่นนึกนี่อะไรต่างๆเหล่านั้นถามว่าแล้วสัตว์ประจำโลกทั้งหลายที่มนุษย์เรียกพวกเขาว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเนี่ยเขาใช้อะไรล่ะ
เป็นตัวการในการขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเขาหรือในการยังชีพของพวกเขาคำตอบก็คือเขาใช้จิตสัญชาตญาณนะครับเป็นตัวการในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆของเขานั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์ใช้จิตปัญญาซึ่งนำมาสู่คำว่าจิตสำนึกเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมการทำงานในชีวิตประจำวันส่วนสัตว์ประจำโลกซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จิตสำนึกหรือจิตปัญญาของเขาขับเคลื่อนพฤติกรรมแต่เขาสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขาเพื่อการยังชีพไปวันๆหนึ่งหรือเพื่อการทำหน้าที่ในการมาเกิดเป็นสัตว์อย่างเขาบนโลกใบนี้นะในแต่ละเรื่องแต่ละราวโดยใช้จิตอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าจิตสัญชาตญาณซึ่งจิตสัญชาตญาณตัวนี้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนที่สามารถใช้จิตปัญญาทำหน้าที่กับสมองเพื่อให้เกิดปัญญาญาณหรือสติปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งได้มนุษย์ก็มีจิตสัญชาตญาณเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันเหตุผลที่มนุษย์เราเป็นสัตว์ชั้นสูงและต้องมีจิตสัญชาตญาณเอาไว้ใช้เพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีกลไกระบบประสาทอัตโนมัตินะครับที่จะต้องคอยเตือนเราในการให้อาหารกายเช่นเตือนว่าหิวนะเวลาง่วงก็เตือนให้พักผ่อนก็มีอาการหาวนอนหรือง่วงนอนนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือเวลากระหายน้ำก็รู้สึกคอแห้งแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันกำลังกระหายน้ำฉันต้องดื่มน้ำเข้าไปแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่เราพออธิบายได้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชั้นสูงและเป็นสัตว์สังคมทีนี้คำว่าสัตว์สังคมเนี่ยไม่ต่างกันนะครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เป็นสัตว์ประจำโลกหรือว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยล้วนเป็นสัตว์สังคมทั้งสิ้นถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราคงมิพักจำเป็นจะต้องถามหาต้นตอนะแต่เราก็บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจคำว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วเราก็คงจะสามารถหาคำตอบได้นะว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์มนุษย์ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงจึงจะต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและเป็นนักคิดนักค้นเป็นคนช่างสังเกตนะครับเราจะยกตัวอย่างผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเสมอในทุกเรื่องที่เรานำเสนอผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไร้ชีวิตก็ตามถ้าหากว่ามีรูปธรรมตัวตนดำรงตนเองอยู่จริงในจักรวาลนี้แล้วทุกสรรพสิ่งล้วนจะไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเลยแม้แต่สิ่งเดียวจะต้องมีพวกจะต้องมีพ้องจะต้องมีเพื่อนจะต้องมีพรรคคำว่าพรรคเนี่ยถ้าเป็นการเมืองท่านก็คงนึกออกแต่ถ้าเป็นในสนามพลังงานจักรวาลหรือในอวกาศเนี่ยคำว่าพรรคน่าจะหมายถึงพวกหรือหมายถึงกลุ่มหรือหมายถึงระบบหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลของเราก็เหมือนกับพรรคหนึ่งที่ประกอบด้วยสมาชิกก็คือนะมีดวงอาทิตย์เป็นพี่ใหญ่นะอยู่ตรงกลางของพรรคหรือของระบบเป็นประธานของเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วก็มีดาวเคราะห์อีก9ดวงรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีของเราด้วยและดาวเคราะห์แต่ละดวงก็จะมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนเป็นบริวารอีกทีนึงต่างก็ล้วนอยู่ในระบบเดียวกันหรือพรรคเดียวกันท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าบนท้องฟ้าถ้ามีดวงอาทิตย์นะก็จะต้องมีดาวเคราะห์ดวงอื่นเรียงรายเป็นวงโคจรโดยรอบอยู่ด้วยไม่งั้นก็จะไม่เรียกว่าเป็นระบบเดียวกันหรือเป็นระบบสุริยะจักรวาลเดียวกันตรงนี้ธรรมชาติที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็บ่งบอกให้เราเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายได้นะและไม่มีจริงๆด้วยเนื่องจากว่าทุกสรรพสิ่งถูกกำหนดมาไว้อย่างนั้นซึ่งมนุษย์เราไม่รู้ว่ามันกำหนดมาอะไรยังไงแต่พอเกิดมาโตเป็นผู้ใหญ่จำความได้สังเกตได้เรียนรู้ได้ก็เห็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรก็ตอบว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเอาละวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาบ่งชี้ให้ท่านฟังว่าทุกสิ่งที่เป็นสัตว์สังคมหรือทุกสิ่งที่อยู่รวมกันเป็นระบบอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้แท้จริงแล้วมันมีที่มาเหมือนกัน
มีที่มาที่ไปเหมือนกันสามารถอธิบายได้เหมือนกันนะแต่วันนี้เราขอยกยอดไว้เราจะไม่อธิบายให้ท่านฟังละเอาเป็นว่าเมื่อเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นก็ให้มันเป็นของมันอย่างนั้นต่อไปก่อนละกันเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรากำลังกล่าวถึงเรื่องของสัตว์สังคมเนี่ยถามว่าเรากล่าวทำไมผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเกิดมาเราเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงหรือเป็นสัตว์สังคมเนี่ยถ้าเราต้องการจะอยู่อย่างมีความสุขคำว่าอยู่อย่างมีความสุขก็คืออยู่อย่างสงบเพราะความสงบนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เราถูกต้องไหมครับเนี่ยมันความสงบของดวงดาวแต่ละดวงที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวไม่มีการโคจรไปเสียดสีกันไปกระทบกระแทกกันไปปะทะกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงว่าต่างก็ดำรงตนอยู่อย่างเป็นระบบเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความสุขที่ว่าก็คืออยู่อย่างสงบนะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นจากการโคจรและปะทะกันชนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะดูในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนื่องจากว่ามีคนยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวให้ท่านฟังมาเยอะแล้วผมยกตัวอย่างในสิ่งที่ไกลตัวไปสักหน่อยเชื่อมั่นว่าพวกเราเองนะฮะที่เป็นระดับชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่ำเนี่ยและโชคดีฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะนึกภาพออกว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยประกอบด้วยดวงอาทิตย์หนึ่งดวงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์นะเขาเรียกว่าดาวเคราะห์ก็คือดาวที่เป็นเพื่อนกับดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยอีก8ดวงรวมทั้งโลกด้วยมีวงโคจรเป็นชั้นๆเป็นของตนเองแล้วก็โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ขณะที่แต่ละดวงก็เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องไปด้วยเป็นเช่นนี้มาตลอดเนี่ยถ้ามีดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็จะหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรมารอบโลกหรือรอบดาวดวงนั้นขณะที่ทั้งดวงจันทร์และโลกหรือดวงจันทร์ของดาวดวงนั้นต่างก็จะต้องพากันโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ด้วยอย่างนี้เราเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลท่านผู้ฟังครับความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เราเนี่ยมันมีสรรพสิ่งมันมีความเป็นจริงนะครับที่ไม่ได้แตกต่างไปจากความเป็นระบบเดียวกันของดวงดาวและดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะเลยครับถ้าเราเป็นสัตว์สังคมและมีสติปัญญาผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นยอดเยี่ยมเฉียบแหลมเฉียบคมนะครับสามารถใช้คิดสร้างสรรค์คิดอ่านคิดงานคิดการอะไรต่างๆที่แยบยลเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จใดๆก็ได้ถ้าเราใช้มันเป็นนะครับแต่ท่านผู้ฟังสังเกตนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์โลกดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเท่าที่ผมเอ่ยนามของแต่ละสรรพสิ่งมาเนี่ยพวกเขาสามารถโคจรอย่างลงตัวร่วมกันมานานนับล้านปีและก็โคจรอย่างนี้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องถามว่าพวกเขาดำรงความเป็นพวกเดียวกันหรือดำรงความเป็นสังคมเดียวกันได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงใช่หรือไม่เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญาขณะที่ดวงดาวเหล่านั้นไม่มีสติปัญญาไม่มีความฉลาดทางปัญญาไม่มีก้อนสมองอย่างพวกเราที่มีสองซีกเอาไว้ให้ใช้นะเขาก็ยังสามารถรักษาความเป็นระบบเดียวกันหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เห็นไหมครับนั่นคือธรรมะที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราเมื่อเป็นสัตว์สังคมมีสติปัญญามีสมองให้รู้จักใช้กันเนี่ยถ้าเราใช้กันเป็นนะครับการอยู่ในสังคมเดียวกันคือการเป็นสมาชิกของสังคมเดียวกันหรือสมาคมโลกประชาคมโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังจะมองให้มันกว้างให้มันไกลให้มันใหญ่ไปสักขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาแล้วเรารู้จักนำเอามาใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้กันให้ได้ว่าเราแต่ละคนกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างสงบเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเพราะธรรมะคือธรรมชาติเป็นผู้กำหนดให้มนุษย์เราและทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้หรือในระบบโลกนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นคณะอะไรต่างๆเหล่านี้จะไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยในชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนอกจากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมาอยู่ในกลุ่มเดียวหรือสังคมเดียวกันเพื่อจะมาร่วมคิดร่วมเห็นร่วมเป็นและร่วมทำด้วยกันใช่ไหมครับมันมนุษย์มีสติปัญญาน่าจะมีความสามารถในการใช้มันเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าว่าไปแล้ว
นะระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเป็นดวงดาวทั้งหลายก็ไม่มีสติปัญญาไม่มีกลไกของความเฉลียวฉลาดหรือความสามารถใดๆที่จะต้องใช้ในการขบคิดว่าพวกเขาจะโคจรอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างลงตัวไม่เฉียวชนกันไม่กระทบกระแทกกันนะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยพวกเขาจะต้องปฏิบัติตนต่อกันอย่างไรอันนี้ธรรมชาติของเขาเลยครับเขาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อขณะที่เขาไม่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์มนุษย์ต่างหากมีสติปัญญาแต่ปรากฏว่าคนที่มีสติปัญญาอย่างมนุษย์เนี่ยนะครับที่จะทำให้วงแตกทีมแตกสังคมแตกแล้วเผลอๆนานๆเข้าถ้าปล่อยทิ้งไว้กันแบบนี้อย่างที่แต่ละคนไร้สำนึกเนี่ยโลกก็จะแตกที่โลกแตกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทะเลาะเบาะแว้งกันทำศึกทำสงครามกันสั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์สั่งสมเครื่องไม้ลายมือสั่งสมเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสิ่งหนึ่งแต่ก็ไปทำลายอีกสิ่งหนึ่งอยู่โดยตลอดเนี่ยอย่างเนี้ยคือสิ่งที่น่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งมีสติปัญญาแต่น่าอายเพราะใช้ไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่เป็นเราลองมาถามตัวเองดูครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่รู้หรือใฝ่ประพฤติธรรมเราก็จะสามารถมองสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ในธรรมชาติแล้วหยิบความรู้จากที่เราได้แลเห็นหรือสัมผัสรู้เอานั้นมาเป็นครูสอนตัวเราเองได้และสอนได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเราลองมาคิดกันเล่นๆนะครับว่าระบบสุริยะจักรวาลที่มีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางและมีดาวเคราะห์9ดวงรวมทั้งโลกที่กำลังเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วก็พากันโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างดวงมีก็มีวงโคจรเป็นอิสระนะของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะอย่างเช่นดาวพุธก็มีวงโคจรอยู่ชั้นในใช่ไหมครับโคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกับเพื่อนดาวดวงถัดมาในวงโคจรถัดมาก็คือดาวศุกร์ใช่ไหมครับก็มีวงโคจรนอกเหนือออกมาจากหรือห่างมาจากดวงอาทิตย์เลยวงโคจรของดาวพุธออกมาอีกใช่ไหมดาวพุธดาวศุกร์แล้วถัดมาจึงจะเป็นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่เราเหยียบยืนกันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นวงโคจรวงที่3ถ้านับจากดวงอาทิตย์ออกมาใช่ไหมพุธศุกร์โลกต่อไปครับก็เป็นดาวอังคารก็เป็นวงโคจรที่ห่างจากดวงอาทิตย์ไกลออกไปจากโลกเราอีกนะถัดออกไปจากโลกเรานะจากดวงอังคารก็ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนและก็ดาวพลูโตนะซึ่งเป็นดาวที่มีวงโคจรอยู่นอกสุดเมื่อพูดถึงเรื่องดาวพลูโตแล้วสักวันหนึ่งคงจะต้องมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับที่ฝรั่งมังค่าเขาบอกว่าดาวพลูโตนะถูกจัดออกอยู่ไปนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราเสียละว่า1ระบบเนี่ยมีดาวเคราะห์แค่8ดวงนะโดยตัดดาวพลูโตทิ้งไปซึ่งผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าความเชื่อตรงนั้นความคิดตรงนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยนะสักวันหนึ่งถ้าท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลทำไปเรื่อยๆผมจะหยิบฉวยนำมาเล่าให้ท่านฟังว่าทำไมผมจึงไม่เห็นด้วยเพราะว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ดวงที่อยู่วงโคจรภายนอกสุดของระบบก็จริงไกลดวงอาทิตย์ที่สุดนะครับแต่เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะสำคัญที่สุดของระบบสุริยะจักรวาลของเราเสียด้วยโดยที่ฝรั่งมังค่าเขายังไม่รู้เลยนะแต่ด้วยการศึกษาค้นคว้าของผมพบว่ามันสำคัญยิ่งกว่ามนุษย์เราจะเข้าใจเสียด้วยซ้ำวันหน้าจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ต้องการจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าถ้าเราต้องการเรียนแบบและเรียนแบบธรรมชาติแล้วเอาความรู้ที่เราได้จากสรรพสิ่งในธรรมชาติที่เป็นสากลจักรวาลเนี่ยนะครับเรามองได้ไกลแค่ไหนเราก็เอาสิ่งที่เป็นความรู้จากที่ไกลๆนั้นมาถ้าเป็นสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้แต่อยู่ใกล้ตัวเราท่านมองเห็นได้และเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นครูเอามาเป็นบริบทในการถือปฏิบัติในชีวิตของตัวเองให้เกิดประโยชน์โพ้นผลทั้งตนเองและผู้อื่นได้เราก็เอามาไม่ว่ากันนะครับมันตอนนี้เราจะมองดูครับระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยที่มันหมุนรอบตัวเองกันแต่ละดวงและโคจรไปรอบดวงอาทิตย์นั้นเอาเป็นว่าดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงต่างมีวงโคจรเป็นของตนเองนี่ถามว่าถ้าพวกเขาจะเป็นสัตว์สังคมหรือจะอยู่ร่วมกันเป็นระบบเดียวกันอย่างยั่งยืนพวกเขาจะต้องรักษาวงโคจรของตัวเองเอาไว้ให้คงที่เสมอถูกต้องไหมคำว่ารักษาวงโคจรให้คงที่แปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวงที่อยู่ใกล้ตัวเองนั้นเอาไว้ให้เท่าเดิมให้คงที่เสมอสมมติว่าดาวโลกของเราเนี่ยนะดาวเคราะห์โลกของเราอยู่ห่างจากดาวอังคารนะครับ
ประมาณ1ล้านไมล์อันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับถ้าจะโคจรร่วมกันในระบบสุริยจักรวาลเดียวกันแล้วไม่ให้เฉี่ยวชนกันทั้งโลกและดาวอังคารก็จะต้องรักษาวงโคจรของตัวเองให้ห่างกันเป็นระยะทาง1ล้านกิโลเมตรอย่างสม่ำเสมอและคงที่โดยตลอดไม่ว่าจะกี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีดาวโลกกับดาวอังคารก็จะไม่มีวันเฉี่ยวชนกันเลยไม่มีวันปะทะกันให้เกิดเสียหายใหญ่โตเลยถูกต้องไหมครับมันดาวทุกดวงแต่ละดวงจึงมีหน้าที่ดูแลตัวเองทำอย่างไรที่จะไม่ล้ำเส้นผู้อื่นทำอย่างไรจะไม่ก้าวล่วงผู้อื่นนั่นเองมันการก้าวล่วงผู้อื่นซึ่งถ้าเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันรังแกกันคิดร้ายกันไม่ว่าจะทำด้วยกายกรรมนั่นคือตีหัวกันเนี่ยเบียดเบียนกันอย่างไรอย่างหนึ่งหรือทำด้วยมโนกรรมคือทำด้วยจิตใจก็ล่วงเกินด้วยจิตใจเพราะภาษาจิตของมนุษย์นั้นก็คือพฤติกรรมทางจิตที่เกิดเป็นอาการในมิติทางพลังงานที่สองตาเรามองไม่เห็นเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะมนุษย์เราเป็นคนสองมิติมันเพียงแค่คิดชั่วกับเขาเราก็บาปแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกในทางที่เป็นลบกับเขาเราก็ผิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องทำด้วยปากไม่ต้องทำด้วยมือไม่ต้องทำด้วยเท้าหรอกนะฮะทำด้วยจิตก็ผิดบาปได้เหมือนกันตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้ามนุษย์เราเรียนรู้จะเป็นสัตว์สังคมสิ่งสำคัญที่สุดที่จะไม่ทำลายสันติสุขที่เกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ในหมู่ของพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็คือความเป็นสัตว์สังคมสามารถนำความสันติสุขมาสู่พวกเราได้ถ้าเรารู้จักใช้สติปัญญาของเราว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรที่เรากับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนั้นจะไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกันคำว่าไม่ล้ำเส้นนี่ถ้าแปลเป็นภาษาเราก็อย่างที่ผมบอกคือไม่ก้าวล่วงกันถ้าใครมาล่วงเกินเราด้วยกายใครมาล่วงเกินเราด้วยวาจาเราจะทุกข์หรือเราจะสุขครับเราทุกข์แน่นอนเลยครับเพราะเรากำลังถูกกระทบกระแทกเรากำลังถูกทำร้ายใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเขามาล่วงเกินเราเขาเรียกว่าก้าวล่วงเราด้วยกายหรือด้วยวาจาหรือด้วยจิตใจก็ตามถ้าเรารู้เราก็เป็นทุกข์ความไม่สงบสุขก็จะเกิดขึ้นในระบบของเราในสังคมของเราเพราะฉะนั้นสัตว์สังคมจึงควรเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญานะครับในการสร้างสันติสุขร่วมกันเอาไว้โดยวันนี้กล่าวสั้นๆง่ายๆว่าเราจะต้องไม่ล้ำเส้นกันครับไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนกันก็คือไม่ล้ำเส้นกันหรือไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ว่าจะด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยการกระทำทางจิตใจที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดถึงแม้มันผลิตเป็นความรู้สึกนึกคิดด้านลบต่อคนอื่นเขาล่วงเกินเขาด้วยจิตใจซึ่งมันเร้นอยู่ข้างในเขาไม่รู้ก็ตามแต่จำไว้อย่างหนึ่งครับว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนั่นแปลว่าเราก็ได้ล่วงเกินเขาด้วยจิตใจซึ่งเป็นบาปไปแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงตรัสก็เคยตรัสไว้ให้เราฟังใช่ไหมครับว่าอย่าล่วงเกินผู้อื่นด้วยกายกรรมวจีกรรมซึ่งตัวสุดท้ายก็คือมโนกรรมก็คือล่วงเกินด้วยการกระทำทางจิตใจก็มิบังควรครับผิดบาปทั้งสิ้นครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้กล่าวถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์หมายถึงสัตว์สังคมชนิดหนึ่งแล้วเราก็ได้อธิบายว่าถ้ามนุษย์เรียนรู้ว่าตัวเองเป็นใครซึ่งคำตอบเราได้แล้วนะครับว่าเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เราเองถ้าต้องการเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมก็ต้องเข้าใจคำว่าประพฤติธรรมหมายถึงประพฤติธรรมชาติคือปฏิบัติตนให้สอดคล้องต้องกันกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ว่าเราจะเป็นสัตว์สังคมนั้นเราต้องแสดงบทบาทหรือแสดงพฤติกรรมต่อความเป็นสังคมเดียวกันระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งกันอย่างไรบ้างแล้วก็เราก็จะต้องเรียนรู้ให้ได้ด้วยว่ากฎของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะหรือกฎแห่งธรรมหรือที่หลายๆคนเรียกว่าธรรมจักรเนี่ยนะครับมันคืออะไรคำว่าจักรก็แปลว่าหมุนถูกไหมครับธรรมจักรก็คือการเหวี่ยงหมุนของทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนอยู่ในแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติหรือที่เป็นสภาวะธรรมนะนะจักรก็แปลว่าหมุนเนี่ยนะก็คือผมก็เลยยกตัวอย่างระบบสุริยะจักรวาลซึ่งก็เหมือนกับสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าธรรมจักรก็คือการเหวี่ยงหมุนรอบตนเองและขณะที่โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบมันต้องมีจุดศูนย์กลางของระบบเสมอครับในทุกๆสรรพสิ่งเช่นในสังคมมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีผู้นำถูกต้องไหมครับในทีมงานก็ต้องมีหัวหน้าทีมในบริษัทก็จะต้องมีผู้จัดการในห้างร้านก็ต้องมีเฒ่าแก่ไม่ว่าเฒ่าแก่เนี้ยหรือเฒ่าแก่นั่งก็ตามก็ต้องมีนะเพราะตรงนั้นก็คือศูนย์กลางของระบบที่ลูกน้องเอ่ยผู้ใต้บังคับบัญชาเอ่ยจะต้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวดองกันนะโดยอาศัยผู้นำของตนเองหัวหน้าตนเองหรือผู้จัดการของตนเองเป็นศูนย์กลางด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือศูนย์กลางของระบบก็ไม่ต่างกันกับที่ผมได้เคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยาวนานมาได้เป็นล้านปีนี้แล้วก็โคจรอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้เนี่ยก็เพราะว่าดวงดาวเหล่านั้นเขาปฏิบัติตนตามกฎของธรรมชาติปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือปฏิบัติอย่างไรล่ะคำตอบก็มีอยู่ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาลที่เป็นระบบเดียวกันนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะโคจรอยู่ในวงโคจรของตัวเองแล้วก็โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ในวงโคจรของตนเองที่รักษาระยะที่ระยะห่างระหว่างวงโคจรของตนเองกับดาวเคราะห์ข้างเคียงเอาไว้ให้คงที่อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและก็อย่างยั่งยืนด้วยก็นั่นหมายความว่าดาวแต่ละดวงก็จะต้องรับผิดชอบวงโคจรของตนเองนั่นเองไม่ไปล้ำเส้นไม่ไปออฟไซด์ดาวดวงอื่นและในขณะเดียวกันผมก็ยกมาเปรียบเทียบกับการเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่เหมือนกับการอยู่ในระบบเดียวกันบนโลกมนุษย์ของเราที่เรียกว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี่ยครับถ้าท่านทั้งหลายเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเข้าใจกฎธรรมชาติตรงนี้และก็พยายามใช้สติปัญญาที่ตนเองมีอยู่ได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันเราจะรักษาความถี่ห่างระหว่างกันเนี่ยที่เกาะกลุ่มหรือเกาะเกี่ยวกันเป็นสังคมเดียวประชาคมโลกเดียวกันอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่ออฟไซด์ไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกันโดยผมได้ถอดความหมายของคำว่าออฟไซด์หรือล้ำเส้นเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆว่าเราจะปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตอยู่หรือปฏิบัติตนในการทำงานอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในระบบเดียวกันคำว่าระบบเดียวคือทีมเดียวกันองค์กรเดียวกันสังคมเดียวกันหน่วยงานเดียวกันแม้กระทั่งถ้าพูดถึงเรื่องภายในบ้านซึ่งเป็นสังคมย่อยสังคมเล็กๆก็คือในครอบครัวเดียวกันเนี่ยสามีภรรยานะพ่อแม่บุตรหลานบริวารว่านเครือทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันก็หมายถึงในระบบเดียวกันนั้นก็จะต้องเรียนรู้ที่จะทำตนเป็นคนประพฤติธรรมคือประพฤติตามกฎของธรรมชาติที่เราได้แลเห็นจากดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลทั้งหลายเนี่ยครับเราก็จะต้องเอาเยี่ยงอย่างเอาเยี่ยงอย่างยังไงก็คือเราจะอยู่ร่วมกันยังไงล่ะ
พ่อแม่ผัวเมียลูกหลานบริวารว่านเครือเราจะอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขเราจะอยู่อย่างไรจึงจะเกิดความมีสันติสุขเกิดขึ้นความสงบสุขหรือความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นภายในครัวเรือนของท่านระหว่างพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานว่านเครือบริวารอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งในหลายๆพฤติกรรมหนึ่งในหลายๆความมีสำนึกที่มนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันที่บอกว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันจะต้องระลึกจะต้องสังวรและจะต้องปฏิบัติหรือแสดงออกต่อกันให้ได้นั่นก็คือการที่ทุกๆคนทุกๆฝ่ายจะต้องเรียนรู้ว่าต่างคนต่างฝ่ายจะต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันก้าวล่วงในที่นี้หมายถึงก้าวล่วงทางกายนะร่างกายนะครับทางการกระทำด้วยกายนะไม่ว่าจะเป็นวาจานี่ก็ถือว่าเป็นการกระทำทางกายเหมือนกันที่จะทำให้คนอื่นๆเขาเสียเส้นเสียศูนย์หรือเสียสมดุลไปในจิตใจคำว่าเสียสมดุลทางจิตใจก็คือไปทำลายความสุขสงบที่จิตใจเขาอยู่ในสภาพ